0: าโมมิเห็นพุทธซ่อนไว้ทะหลับอยู่ยะหายตัวไปได้ด้วยนะโมพุทธายะข้ามีคาถากำมังกายอย่างไรศัตรูก็ไม่มีทางเห็นข้าเป็นแน
1: ่ยิ่งตัวเองเฮ้ยนั่นใครวะน่ะแต่งตัวอย่างกับนักรบโบราณ
2: เฮ้ยหรือเจ้าพี่บ้านเรา
3: ไม่ใช่อ่ะแม่พวกมันดูคุ้นๆนะ

0: 야, 아! 어, 더, 더!
1: 어, 땜!
2: 어허?
3: 네, 빨리 홍게 하나. 하? 땡큐뱃네.
2: 네,เดี๋ยวนะ. 네, 햄빵만으로요.
3: 네. พี่ไม่ได้ตาบอดนะเห็นเต็มๆเลยชัดแจ๋ว
4: อุตส่าห์ท่องคาถากำบังกายเห็นทั้งนั้นเป็นอะไรหรือเปล่าลูกผีเข้าหรือเปล่าเอาน้ำมนต์ไหม
2: ไม่เอาน้ำมนต์ครับแม่แต่จะเอาน้ำเต้าหู้
4: ร้อนน่ากินน่ะตกลงเป็นไรเนี่ยแต่งชุดแบบเนี้ย
2: เฮ้ย
4: หรือว่าแก้บนงั้นก็เป็นร่างเข้าทรง
2: ถ้างั้นเหลืออยู่อย่างเดียวแล้วเป็นบ้าครับเฮ้ยโอ้นี่คืออย่างนี้โรงเรียนป้องเนี่ยเขาจะจัดงานสัปดาห์ภาษาไทยแล้วเขาก็จะมีจัดแสดงละครเวทีเรื่องขุนช้างขุนแผนป้องก็เลยอยากลองคัดเลือกที่จะเพื่อจะได้เป็นขุนแผนให้เขาบ้างไง
4: แต่ไหนดูดิอะไรอ่ะเฮ้ยน่าอย่างนี้นะฉันว่าแกสมัครเป็นม้าสีหมอกดีกว่าว่ะไหนลองสิ
1: กินน้ำไหมกินข้าวไหมอ้าวแล้วจะกินอะไรล่ะพี่กาป้องจริงจังนะเนี่ยไม่รู้แหละยังไงป้องก็จะต้องเป็นขุนแผนให้ได้
2: โอ้แม่ภูมิใจในตัวลูกมากเลยลูกอยากจะสืบสานวรรณคดีไทยใช่ไหม
4: เปล่า
2: ค่ะแม่ป้องอยากสืบสานความสัมพันธ์กับน้องเบลล่า
4: คิดไว้แล้วเชียวว่าต้องมีเรื่องหญิงเข้ามาเกี่ยวข้องแน่ๆ
2: ก็น้องเบลล่าขวัญใจป้องเนี่ยเขาได้เล่นเป็นวันทองแล้วป้องก็เลยอยากให้ตัวเองเนี่ยได้รับบทเป็นขุนแผนไงป้องจะได้สืบสานความสัมพันธ์กับน้องเบลล่าไปตลอดเวลาที่ซ้อมเลย
4: พูดง่ายๆว่าอยากอยู่ใกล้ชิดเขา
2: แน่นอน
4: เอางี้ฉันว่า
2: แกไปสมัครเป็นรองเท้าวันทองไหมนะจะได้อยู่ติดตัวก็ตลอดเลย
4: โอ้โหแล้วถ้าแม่วันทองเหยียบขี้ขึ้นมาจะทำยังไงล่ะโอ้โหไม่รู้แหละยังไงทุกคนก็ต้องช่วยป้องเนี่ยซ้อมบทนี้
2: เฮ้ยไม่เอานะให้พี่เล่นเป็นวันทองพี่ไม่เอานะ
4: ไม่เหมาะถ้าสำหรับวันทองเนี่ยป้องมีบทไว้อยู่แล้วเฮ้ยป้องมีคนในใจอยู่แล้วส่วนพี่กล้าเนี่ยป้องก็มีบทให้แล้วเหมือนกันขอให้มีส่วนร่วม
1: ออกมาได้แล้วจ้าแม่วันทอง

0: นี่ป้องถ้าเกิดว่าป้องไม่ช่วยลงโปรแกรมความให้พี่พี่ไม่ช่วยจริงๆนะ
1: โอ้ยแต่ว่าพี่อิงเนี่ยใส่ชุดนี้แล้วดูสวยจริงๆนะครับ
0: จริ ง
1: ครับพี่
0: จริงเหรอเนี่ย
1: ถ้าไม่เชื่อเนี่ยถามพี่โป้งดูก็ได้
2: จริงไหมพี่โป้ง
3: สวยสวยมากๆเลยอ่ะชุดอันนี้สวยเขินจัง
0: หรือว่าชมนี่ให้พี่ช่วยอะไรเร็วๆจะได้ลงโปรแกรมคอมทุกทีเร็ว
1: ๆได้เลยครับผม
2: พี่ป้องเดี๋ยวพี่ป้องเนี่ยเอาหมอนอ่ะยัดท้องก่อนเลยเอาพี่ป้องต้องเล่นเป็นขุนช้างส่วนพี่กล้าเนี่ยเดี๋ยวเอาแป้งทาหน้าก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวพี่กล้าต้องเป็นกุมารทอง
4: เฮ้ยกุมารทองอ่ะ
3: แค่เอาหมอนยัดท้องเนี่ยนะมาเป็นขุนช้างได้แล้วนะ
2: ก็ป้องมีงบเช่าชุดมาได้แค่นี
4: ้โอ้ไม่ได้เช่าด้วยเนี่ยเอามาจากข้างในห้องนอนนั่นแหละ
1: อันนี้ใช่สองชุดนี้เช่า
5: เอาเธอเอาเธอเอาเธอช่วยน้องมันหน่อยมา
6: จ้ามาเร็ว
5: มานั่งลงนั่งลงช่วยน้องหน่อยช่วยน้องหน่อยโอ้โหเหมือนเลย
4: เหมือนกุมารทอง
5: คุณบ
3: อกโอ้โหอะนะไหนบทอะ
2: ลืมบอกบทไม่ต้องเดี๋ยวเราใช้วิธีไหลๆเอาเดี๋ยวป้องเนี่ยจะอธิบายโครงเรื่องให้ฟังคร่าวๆก่อนโครงเรื่องมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวขุนช้างเนี่ยจะโกหกว่าขุนแผนตายในสนามรบแล้วขุนช้างเนี่ยก็จะมาฉุดแม่วันทองไปทำเมียแต่ว่าขุนแผนกับเจ้ากุมารเนี่ยรู้ทันก็เลยมาช่วยแม่วันทองไว้ทันจะถ่ายซีนแรกก่อนเลยเดี๋ยวพี่โป้งถ่ายซีนขุนช้างมาฉุดแม่วันทองก่อนเลย
4: อ๋อฉากแรกเอานี่ก่อนเลยดิ
2: ใช่
3: เดี๋ยวมีพอดี
4: อะไรกัน
3: เดี๋ยวไม่เหมือนดิ
4: เดี๋ยวไม่เหมือน
3: ขุนช้างต้อง
4: หัวล้านหัวล้าน
1: นี่เขาก็มีการเตรียม
4: เฮ้ย
1: มัน
4: อุ้ยขึ้นมาเล็กมุนอย่างงี้ไหนดูนี่ปึ๊บ
3: ได้ยังพี
4: ่นี่
3: โอเคหมดแล้วเป็นขุนแล้วเป็นขุนช้างแล้วตรีน้องขุนช่วยสุพรรณได้ตั้งสุพรรณนี่มาอยู่กับพี่ดีกว่ามาอยู่กับขุนช้างดีกว่าเพราะว่าขุนแผนเนี่ยตายไปแล้วในสนามรบไปอยู่กับพี่แล้วพี่จะดูวันทองเอง
0: ปล่อยบอกให้ปล่อยไงแล้วบอกให้ปล่อยปล่อยโอ๊ยเนี่ย
3: ผมปล่อยนานแล้ว
0: ฮะ
3: ปล่อยนานแล้ว
0: เอาเหรอนี่
3: ครับ
0: อย่ามายุ่งกับฉันได้มั้ยจ๊ะอย่ามายุ่งกับฉันได้มั้ยฮะไอ้ช้างไอ้ชั่วไอ้เลวไอ้หน้าหรอไอ้สันดาน
3: โอ้โหเดี๋ยวนี่คุณไม่ได้ด่าคุณช้างแล้วล่ะคุณด่าผมชัดๆเลยนะเนี่ยตั้งใจด่าผมเลย
0: อย่าเพิ่งขัดได้ไหมอารมณ์กำลังมาเลยตอนนี้กำลังอินในบทอย่าเพิ่งขัดได้ไหมสนุกมากเล่นต่อเลยลูกชอบ
3: แม่ชอบใช่ไหมต่อเลยดีกว่านะอีหนูอีวันทองแม่วันทองของขุนช้างถ้าไม่ยอมไปกับขุนช้างขุนช้างจะปล้ำ
0: ไ
3: งขุนช้างจะปล้ำ
0: ไง
3: จะกอด
0: เดี๋ยวก่อน
3: ฮะ
0: เดี๋ยวก่อนน้องบทใช่ไหมเนี่ยอ
3: ะไรเนี่ยนี่ผมกำลังอินกำลังไหลไปกับบทเลยอ่ะ
0: นี
3: ่โหผมคุณขัดฟิลผมมากเลยผมกำลังได้ฟิลเลยนะเนี่ยป้องเปลี่ยนตัววันทองเหรอโหนี่ไม่เหมาะอ่ะ
5: โอ้ยคู่นี้ทะเลาะกันอีกแล้วอ่ะกุมารทองอยากออกแล้วอ
1: ่ะแม่วันทองจ้ะพี่กลับมาแล้วจ้ะ
0: พี่แก้วพี่แก้วกลับมาแล้วพี่แก้วไม่ตายจริงๆด้วยค่ะ
3: ไอ้แก้วนี่ไอ้แก้วยังไม่ตายเหรอ
5: แม่หนูคิดถึงแม่
3: โอ
1: ้ยเดี๋ยวสิลูก
5: ให้
1: พ่อเล่นก่อน
5: ไม่เอาแม่หิวนมแ
1: ม่โอ้ยหลบไปก่อนเลยให้พ่อเล่นก่อนลูก
5: แม่สวยแม่สวย
1: ของพ
5: ่ออุ้ยพ่อกัด
1: ไอ้ช้างนี่เองกล้าโกหกว่าข้าตายงั้นหรือเอ็ง
5: ป้องแม่ว่าลูกปวดท้องไปเข้าห้องน้ำก่อนดีไหม
1: ป้องไม่ได้ปวดท้องแม่ป้องกำลังเสืออารมณ์ไงแม่อารมณ์แบบแค้น
5: อ
1: ะ
5: ดูยังไงก็ไม่เหมือนแค้นเหมือนเบ่งอึมากกว่า
6: แม่ดูก่อนที่ดูอารมณ์มุกก่อน
2: แม่นี่ไม่เข้าถึงศาสตร์การแสดงเลยอ่ะ
6: ใช่
2: เดี๋ยวเอาใหม่แล้วกันเดี๋ยวขอเริ่มใหม่เลย
6: ได้ๆๆได้ครับพ่อแม่ก่อน
2: ได้พ่อเริ่มก่อน
6: แม่ครับแม่ไม่เอาดิพ่อเล่นของพ่อไปสิ
2: ได้โอเคไอ้ช้างเอ็งขอโทษครับเอ็งขอโทษครับเอ็ง
6: พ่อ
2: เอ็ง
6: พ่อแก้วเป็นไรครับพ
2: ่อเอ็งรอข้าแป๊บนึงโทรศัพท์เข้า
0: ไหน
6: เข้าในตอนนี
2: ้โอ้ยฮัลโหลครับผมขุนช้างพูดครับเฮ้ยผมขุนแผนพูดครับเฮ้ยผมป้องพูดครับเฮ้ยถูกแล้วครับผมอะไรนะครับจริงเหรอครับขอบคุณมากเลยนะครับครับผมครับ
0: พ่อดีใจอะไร
2: ที่โรงเรียนโทรมาบอกว่าป้องได้รับคัดเลือกเป็นขุนแผนแล้ว
0: เก่งมากพี่ว่าที่เขาเลือกป้องเพราะว่าป้องต้องมีความสามารถเยอะมากๆแน่
2: เปล่าครับเขาบอกว่าอีก2คนที่คัดเลือกเนี่ยไปเตะบอลราคาทั้งคู่เลย
3: โอ้โหนี่น่าภูมิใจมากๆเลยเนี่ยได้เป็นพระเอกเพราะว่าเพื่อนขาหัก
5: โอ้เอาเถอะโอกาสมาแล้วทำให้ดีที่สุดนะลูกนะ
2: ครับแม่ยังไงป้องจะทำให้ดีที่สุดแน่นอนจะเล่นอะไรนั้นหนา
0: ป้องพี่ว่านะการเล่นละครเวทีมันต้องใช้พลังเยอะมากเลยนะพี่ว่าร่างกายเราอะจะต้องแข็งแรงแล้วก็มันจะต้องฟิตมากเลยนะร่างกายเราอะออกกำลังกายต้องออกกำลังกายเยอะ
6: ๆพ่อเป็นไรอะพอเราได้ยินคำว่าออกกำลังกายแล้วดูหน้าเหมือนท้อ
0: ก็ไหนพ่อจะต้อง
6: หาหนังสือเฮ้ยไม่ต้องเสียงแหลมกอกลูก
2: ก็ไหนพ่อจะต้องอ่านหนังสือสอบอีกไงแล้วไหนพ่อจะต้องซ้อมบทละครอีกแล้วต้องมานั่งหาเวลาออกกำลังกายอีกโอ้โหทำไม่ทันหรอก
6: โอ้ยทำไงดีอ่ะ
0: มีสิมันมีวิธีการออกกำลังกายนะคะที่ได้ผลเร็วแล้วก็ใช้เวลาน้อย
2: อะไรครับพี่
0: ไม่เชื่อเหรอนี่ไง
2: เอ้า
3: โอ้
0: โหว้าววิ่งลำด้วยนี่ไงคะคือพอดีน้องป้องเขาอยากออกกำลังกายแบบประหยัดเวลาค่ะคุณพลอย
7: โอ้ดีเลยค่ะเห็นเมื่อกี้คุณอิงไลน์บอกพอดีเนาะแล้วมีวิธีออกกำลังกายแบบประหยัดเวลาแบบ HIIT หรือว่า High Intensity Interval Training นะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยต่อไปจะเป็นการออกกำลังกายแบบ HIIT นะคะหรือว่า High Intensity Interval Training นะคะคือการออกกำลังกายแบบหนักมากๆสลับกับเบาๆนะคะเดี๋ยวท่าการออกกำลังกายเนี่ยเราจะมีมาให้ดูกันโอเคค่ะท่าแรกจะเป็นจ็อกกิ้งนะคะแต่ว่าเน้นย่ำย่ำย่ำย่ำแรงแรงแรงหรือว่าผู้สูงอายุหรือว่าคนที่ไม่ถนัดยืนนะคะใช้เก้าอี้นั่งแล้วก็ย่ำย่ำเท้าได้เหมือนกันท่านี้จะใช้เวลาประมาณ10วินาทีถึง30วินาทีนะคะพอในรอบเบาปุ๊บเราก็จะจ็อกเบาๆเฉยท่านี้จะช่วยเร่งฮาร์ทเรทให้แรงมากขึ้นนะคะ
8: โอ้ท่านี้พี่เคยเห็นน้องพลอยถ้าพี่เจ
7: มันจะเร่งพอครบรอบปุ๊บ10วินาทีแล้วก็เร่งใหม่อ๋อ
8: เร่งเอ้ยพี่เคยเห็นพาวิ่งราวป่ะเนี่ย
7: ตำรวจพอดีเลยตำรวจอยู่นี่เดี๋ยวต่อไปเป็นท่าที่สองเนาะท่าที่สองจะเป็นกระโดดตบนะคะกระโดดตบนี่สำหรับคนที่ไม่อยากกระโดดแรงๆกระโดดนี้ได้เน้นเร็วๆออกโยกแขนเปลี่ยนซ้ายขวาขยับใช่ค่ะนี่จะเร่งความเหนื่อยให้หนักๆนะคะแต่อันนี้เป็นการออกกำลังกายที่ใช้เวลาสั้นที่สุดแหละแต่ก็ต้องดูนะคะว่าผู้สูงอายุเนี่ยออกกำลังกายเป็นประจำไหมหรือว่ามีปัญหาเรื่องข้อต่อหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีปัญหาเรื่องพวกนี้สามารถออกกำลังกายได้เลย
3: อ๋อถ้าท่านี้ถ้าออกแรงๆทำยังไงครับ
7: ถ้าออกแรงกระโดดตบกระโดดตบ
3: กระโดดตบโอ้โหอย่างนี้เหรอ
7: ใช่ค่ะ
3: โอ้
7: แล้วค่อยเบาๆเบาๆเวลาคอนพักกลับมาพักช้าๆโอเคค่ะเดี๋ยวต่อไปเป็นท่าที่สามนะคะท่าที่สามจะเป็นความลงกับพื้นเหมือนแพลงหลังตรงแล้วก็ดันเข่าขึ้นค่อยๆดันค่อยๆดันหรือถ้าใครอยากเร่งความเร็วดันขึ้นดันขึ้นดันขึ้นดันขึ้น
8: นี่ใช่ไหม
7: ใช่ค่ะ
9: ค่อยๆทำทีละข้างเหมือนแทงเข่าขึ้นทึบทึบทึบโอเคค่ะอ่ะ
8: โอ้โหนี่ขนาดซ้อมแล้วเนี่ย
9: ใช่ยังไม่หมดต่อไปท่าสุดท้ายเป็นท่าสควอทจัมป์เป็นสควอทปกติเนาะแต่ว่าเพิ่มความจัมป์มาด้วยแบบนิดนึงทึบทึบถ้าใครทำได้จัมป์สูงได
3: ้โอ
9: ้แต่ถ้าใครไม่ไหวใช้จัมป์แค่นี้พอสปริงข้อเท้าขึ้นไปโอเคไหวไหมเอ่ย
8: โอ้ดีครับต้องแลบลิ้นด้วยนะ
9: โอเคค่ะ
8: ลิ้นแลบลิ้นไม่ต้องเดี๋ยวมันออกมาเองค่ะ
9: ท่านี้จะเป็นออกกำลังกาย10วินาที20วินาทีหรือ30วินาทีก็ได้สลับกันไปเน้นสลับหนักแล้วก็ลงมาเบาแบบนี้สัก10ถึง20วินาทีอันนี้แล้วแต่ด้วยนะคะว่าการออกกำลังกายของแต่ละคนเนี่ยแข็งแรงแค่ไหนเนาะอ่ะเดี๋ยวเรา

0: ท่าแรกกันใหม่เน
1: า
0: ะ
1: อ่ะมา
0: โอเคค่ะมาเดี๋ยวท่าแรกนะคะพร้อมยังพร้อมยัง
1: พร้อมพร้อม
2: พร้อม
0: พร้อมนะจ
2: ็
0: อกกิ้งนะหนึ่งสองสามพื้นขอจิบนี้โอเคอ่ะผ่อนผ่อนลงผ่อนลงเบาเบาเบาเบาเบาต่อไปเป็นท่าที่สองนะคะคือกระโดดตบเนาะเดี๋ยวเราจะเริ่มกระโดดตบนะคะที่ประมาณ10วินาทีก่อนเนาะแบบเร็วๆแล้วค่อยมาสลับกับแบบช้าๆนะคะพร้อมยังเลย
2: พร้อมแล้วครับ
0: โอเคค่ะ
1: พร้อมๆ
0: พร้อมแล้วไปค่ะกระโดดตบแบบแยกขาก็ได้เน้นเร็วเอาฮึบฮึบฮึบยิงใช่ค่ะ9 9อ่ะ9 9
2: เฮ้ยทำไมมือเดี๋ยว
0: ให้แตะก่อนแตะตรงกลางแตะตรงกลางแล้วไปแตะตรงกลางแล้วไปหรือถ้าใครชินกับการกระโดดตบแบบนี้กระโดดตบได้เลย
1: โอเค
0: แต่
2: ต้องใ
0: ช่ค่ะต้องดูตัวเองด้วยนะคะสุขภาพร่างกายของตัวเองนะถ้าแข็งแรงทำได้ไม่มีปัญหาถ้ามีปัญหาเรื่องข้อต่อเน้นเบาๆออก
2: ครับ
0: เดี๋ยวเบาค่อยๆผ่อนค่อยๆผ่อนหมดรอบหนักแล้วผ่อนช้า
2: ๆผ่อนช้าๆมันจะมายึดนะครับ
0: โอ้โห
2: บางทีก็ลืมผ่อน
0: งวดเท่าไหร่คะเนี่ย
2: 8,700 ครับจะบอกยี่ห้อได้ไหม
0: เอ้ยค่อยๆผ่อนค
2: ่
0: ะ
2: อยู่ว่าต้องพลอยสบายแล้วค่อยๆผ่อน
0: ท่านี้จะเสริมสร้างได้เผาผ่านพลังงานในร่างกายเนาะที่จริงทุกท่าเลยเป็นการเผาผ่านพลังงานในร่างกาย
2: อันนี้เราเอาไปเต้นได้ไหม
0: ได้เหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะเบาๆคล้ายๆแอโรบิกเบา
1: ๆแต่ว่าแคลอรี่อะไรนี่มันแล้วแต่คนใช่ไหม
0: ใช่ค่ะอันนี้แคลอรี่ที่เผาผ่านเนี่ยจะแล้วแต่คนก็ขึ้นอยู่กับกล้ามเนื้อแต่ละคนด้วยถ้ากล้ามเนื้อเยอะเนี่ยร่างกายก็จะเผาผ่านมากขึ้นแต่ถ้ากล้ามเนื้อน้อยร่างกายก็จะเผาผ่านแค่นิดเดียวค่ะOkay,
1: แต่ตรงนี้มันต้องเกรงไงแม่หรื
0: ออันนี้ผ่อนคลายสบายสบายเลยค่ะแต่ว่าร่างกายก็ยังทำงานอยู่หัวใจก็ยังเต้นอยู่เนาะใช่ไหมสังเกตว่าเหนื่อยไหมคะ
2: ไม่สังเกตนะครับเสียงไม่ค่อยมีมีแต่ลมคร
0: ับ ใช่ค่ะอันนี้ เราสามารถสังเกตความเหนื่อยของตัวเองได้นะคะจากการที่เน้นเสียงตัวเองว่าสามารถยังพูดอยู่ได้ไหมพูดเป็นประโยคได้ไหมนะคะหรือว่าถ้าพูดได้เป็นคำๆเนี่ยอันนี้แสดงว่าเหนื่อยมากแล้วแต่ถ้าพูดได้เป็นประโยคก็ถือว่าโอเคการเหนื่อยแบบโอเคเดี๋ยวมาเริ่มท่าที่3กันเลยนะคะมาเดี๋ยวนอนคว่ำกันเลยดีกว่า
2: คว่ำหน้า
0: เดี๋ยวพี่สองคนหันหน้าเข้าหากันค่ะ
2: ได้ครับ

0: เดี๋ยวพี่ใจเย็นๆค่ะเดี๋ยวมาทำตามพลอยกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยขู่กันเน
1: า
0: ะ
1: อ๋อเขาแย่งข้าวลุงกิน
0: แต่ข้าวมีเยอะมากเลยนะโอเคค่ะหันหน้าเข้าหากันเหมือนเดิม
1: พอแล้ว
0: พอแล้วใจเย็นๆนะ
1: ไงต่อ
0: โอเคค่ะหลังคว่ำขายาตรงไปด้านหลังตัวตรงค่ะแต่ขายท่าแพลงเลยจากนั้นแทงเข่าขึ้นมา
1: แทง
0: และเปลี่ยนข้างแทงอีกข้างนึงโอเคฮึบ
1: ต้องโดดไหม
0: ฮึบไม่ต้องค่ะกลับไปที่จุดเดิมก่อนแล้วค่อยแตะขึ้นมากลับไปที่จุดเดิมแล้วค่อยแตะขึ้นมาถ้าใครทำเร็วได้ทำได้นะคะทำแบบนี้แต่ถ้าใครรู้สึกว่าไม่ไหวค่อยๆทำได้เหมือนกัน
1: มันเหมือนพี่จะกุยไปจะกัดเขาอ่ะ
0: พักการขู่
2: ไว้นิดนึงยังไม่ยุติ
0: เดี๋ยวให้เสร็จแล้วเดี๋ยวให้ขู่กันทีน
1: ี้ใช่ไหมจ๊ะ
0: ใช่ค่ะกลับไปวางที่จุดเดิมก่อนแล้วค่อยแทงเข่าขึ้นมา
1: ฮึบ
0: แทงกลับไปที่จุดเดิม
1: จริงไหม
0: ไม่เอาสไลด์กลับไปที่จุดเดิมก่อนฮึบตัวตรงหลังตรงก่อนและแทงเข่าหลังตรงและแทงเข่า
1: น้องพลอยไปทางโน้นมากขึ้นเลย
0: โอเคค่ะไหวไหม
1: ไปรถไปเริ่มดี
0: โอเคค่ะ
1: อันนี้เรียกท่าอะไรครับ
0: อันนี้เรียกว่าท่า mountain crumble ค่ะเหมือนปีนเขา
1: จำไหมนะปีนเขา
2: เหมือนท่านี้เลย
1: อะไรฮะ
2: ท่าขอยันดง
0: ท่านี้จะได้หน้าท้องด้วยแล้วก็คาร์ดิโอเน้นความเร็ว
3: เ
0: พิ่มอัตราการเต้นของหัวใจค่ะ
1: คาร์ดิโอนี่คืออะไร
0: คาร์ดิโอคือการเต้นของหัวใจที่เร็วขึ้น
1: โอ้นึกว่าวิดีโ
0: อ
1: ครับท่าต่อไปแล้วครับ
0: เดี๋ยวท่าต่อไปเนาะ
1: ครับ
0: ต่อไปจะเป็นท่าที่4นะคะท่าที่4คือการสควอตเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าทำยังไงกางขากว้างเข้าช่วงสะโพกค่ะแล้วค่อยๆทิ้งก้นลงไปข้างหลังทิ้งก้นลงไปเยอะแล้วยืนขึ้นเกรงก้นแล้วลงไปใหม่แล้วยืนขึ้นถ้าผู้สูงอายุที่ยังทำไม่ได้นะคะให้ใช้เก้าอี้เป็นตัวรองก่อนก็ได้นั่งแตะเก้าอี้แล้วลุกขึ้น
3: กันไงหลัง
0: ใช่ค่ะฮึบทิ้งก้นลงไปเยอะหลังตรง
3: ตรงนี้ต้องคาแมลด้วยเกรงตรงไหนไหม
0: อันนี้เกรงหน้าท้องเกรงก้น
3: เกรง
0: ต้นขาได้เลยค่ะจังหวะที่ดันขึ้นต้นขาจะทำงาน

0: ถ้าทำได้แล้วถ้าใครแข็งแรงหรือไม่มีปัญหาเรื่องข้อต่อนะคะสามารถกระโดดได้เหมือนกันหรือว่าสควอทจัมป์ใช่เป็นการเพิ่มความหนักมากขึ้นแต่ความหนักก็ต้องดูที่ตัวเองไหวด้วยนะลองกระโดดถ้าใครทำได้กระโดดถ้าใครทำไม่ได้สควอทเหมือนเดิมค่ะสควอทเหมือนเดิมได้ท่านี้จะช่วยเพิ่มความหนักมากขึ้นทิ้งก้นลงข้างหลังเยอะๆฮึบฮึบฮึบโอเคค่ะจะสังเกตได้ว่าเมื่อยต้นขาไหมคะ
1: โอ้โหตรงนี้เลย
2: ปวดข้อเข่าร
1: ู้เลยว่ามันมีกล้ามเนื้อมีเซลล์ตรงเนี้ย
2: มีกล้ามเนื้อเหรอตอนนี้ผมไม่มีนะคร
1: ับ ปกติเรารู้แต่ว่าต้องเดิน
2: มันเหมือนกับมันทิ้งน้ำหนัก
0: ทิ้งน้ำหนักลงที่เข่าใช่ไหมคะโอเคค่ะแสดงว่าอันเนี้ยเข่ายังเลยปลายเท้าอยู่นิดนึง
2: แล้วก็มีที่พิง
0: ใช่ถ้าเข่าเลยปลายเท้าอย่างเงี้ยจะทำให้น้ำหนักเนี้ยลงที่หัวเข่าแล้วก็เจ็บเข่าได้เหมือนกันค่ะแต่ถ้าก้นลงไปทั้งด้านหลังเข่าไม่เลยปลายเท้าเนี้ยอันนี้แรงจะอยู่ที่ต้นขาด้านหน้าเน
1: า
0: ะ
1: คือว่าแล้วปวดตรงนี้
0: ใช่
1: ว่าพี่ตรงนี้
2: โน้มหนีไปเยอะใช่ไหม
0: ใช่ค่ะแต่ว่าท่านี้ก็จะเร่งการเผาผลาญด้วยนะเห็นไหมว่าเหนื่อยกันทั้งคู่เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่
2: ยานี่อย่าเรียกเหนื่อยเลยเรียกหอบกิน
3: กราบขอบพระคุณพญาคาที่สอนกระผมรับรองว่าฟิตแอนด์เฟิร์มทันเล่นละครแน่นอนพญาคา
0: โอเคค่ะงั้นข้าพเจ้าขอตัวกลับเมืองก่อนนะ
3: ได้พญาคา
4: เดี๋ยวเฮ้ยไปดิก่อนเนี่ยอ้อไอตัวเนี้ยน่าเป็นกุมารทองเนี่ยตัวนิดเดียวเอง
3: จริงเหรอ
4: ดูดิ
3: ไหนลองหน้าขาวสิไหนลองหน้าขาวสิน
4: ี่เหมือนเลยกุมารทอง
3: ไหนลองหน้าขาวสิกุมารทอง
4: เหมือนไอตัวแม่บอกว่าตัวเนี้ยเหมาะเลย
3: แต่ดูแล้วไม่เหมาะไปเชิญครับ
0: ขอตัวกลับเมืองนะไปจ้า
3: แหมเหมาะที่สุดแล้ว
4: ดูลำดิอย่างกระโคมเบา
0: น่ารักมองอะไรเนี้ย
5: แม่วันทองมาเป็นของคุณช้างซะเถอะ
0: อะไร
3: ไม่กระแส
5: อ๋อเออว่ะ
0: เลิกเล่นได้แล้วนี่ไปไปเล่นสิเล่นสิ
3: แม่ขุนช้าง
6: เลิก
3: ไม่เอาโถ่ซ้อมหมดกับป้องหน่อยสิ
5: พอแล้วได้แล้ว
7: ถ้าเรื่องตอบคำถามนี่ต้องให้ผมสอนเพราะสมัยเรียนอ่ะผมมีคาถานามแล้วว่าเทพแห่งการตอบคำถามไปเดี๋ยวเฮ้ยไปไหนวันนี้ก่อน
0: มันไม่ได
7: ้
0: โ
7: อ้
0: หรือเปล่า
7: โมดไม่เชื่อเหรอปะโถ่ถ้าไม่เชื่อลองดูได้เลยเพราะอย่างผมเนี่ยนะถามปุ๊บตอบปั๊บถามปั๊บตอบปุ๊บถามปุ๊บรูปปั๊บตอบปั๊บรับปั๊บปุ๊บ
0: โอ้โหอับดุลเลย
7: เอ้ย
0: มายัง
7: มาแล้ว
0: มายัง
7: มาแล้ว
0: อับดุลเลย
7: เอ้ย
0: ถามอะไรตอบได
7: ้ตอบได
0: ้มายัง
7: อ
0: ับอะไร
7: อย่าถามบ่อยสิโอ้ย
0: อับดุลเลย
7: เอ้ย
5: เอ้ยพอแล้วเอ้ยไปด้วยเลยไม่ใช่อับดุลพี
7: ่นี่อย่าให้เคิร์มสิถามมาเลยผมตอบได้หมด
0: แน
7: ่
0: นะ
7: แน่สิ
0: ถ้าอย่างนั้นเริ่มเลยเห็นช่างพี
7: ่เอาทั้งที่เลยเหรอ
8: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงงเงชะเงงชะเงง
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ช่วยแม่หมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมทำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: หนูดีทำได้

้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่58นามรูปตอนที่1
1: กับเขาด้วยเหรอเนี่ย
2: ท่านเจ้าเมืองนามารูป
3: รูปนาม
2: นามารู
4: ปเย้แล้วเจ้านาย
5: เย้ยตกใจหมดมีเรื่องอะไรอีกเจ้าหุ่นตาม
4: ีวัตถุต้องสงสัยเจ้านายมาที่กำแพงเมืองที่ใต้ด่วนมีกลิ่นแปลกๆลอยมาทางทิศเหนือด้วยเจ
5: ้
4: านายได้มาที่กำแพงเมืองทิศเหนือด้วย
6: ข้าก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนจากทางทิศตะวันตกเจ้านายรีบมาด้วย
7: งานยุ่งตลอดเลยจริงๆ
5: ท่านนามารูปดูสิงานข้าเยอะขนาดไหนปีนี้ท่านต้องเพิ่มเงินเดือนให้ข้าแล้วล่ะ
8: ต้องขอบคุณท่านอายตนะท่านผัสสะที่ทำงานขยันขันแข็งคอยดูแลกำแพงเมืองให้พวกเราอยู่ตลอดเวลาพวกเจ้าอยู่คุยกับท่านนามารูปไปก่อนนะ
5: พวกเราต้องไปทำงานก่อนแล้ว
7: ไปเร็วครับ
1: เจ้าค่ะ
8: นักเดินทางทั้งสี่คงเหนื่อยกันมามากเด็กๆเอาผลไม้มาเสิร์ฟหน่อย
4: ผลไม้น่ากินจัง
1: ข้าเอาลูกเดียวก็พอแล้วล่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้ว
2: กะลาปะปะ
3: กะลาปะ
2: กินปะ
3: กะลาก
2: ินปะ
9: เมื่อไหร่จะถึงคิวข้าสักทีข้าหิวอ่ะถ้าเปลี่ยนผลไม้เป็นซาลาเปาเยอะๆคงอร่อยน่าดูเลย
10: เจ้าปันเมื่อถึงซาลาเปาอีกแล้วเ
9: อาก็ของชอบของข้านี่กินแล้วหล่อหุ่นดีทำไมจะไม่ชอบล่ะ
1: บอกว่าพอแล้วพอแล้วก็ไม่ฟังอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะข้ารับไว้ก็ได้ขอบใจนะ
2: กลาปะกลาปะกลาปะกลาปะกลาปะกลาปะ
10: เอ๊ะขอบคุณมากเนาะ
9: แล้วไหนผลไม้ของข้าล่ะอยู่ไหนอยู่ไหน
2: กลาปะกลาปะกลาปะ
9: หมดแล้วงั้นหรอข้าอดกินหรอไม่จริง
8: ใครบอกล่ะสำหรับเจ้าต้องพิเศษกว่าใครข้าเตรียมอาหารไว้ให้เจ้าโดยเฉพาะแล้ว
7: ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึง
9: เลยหรอท่านนามารูป
8: ถูกต้องแล้วเพราะข้ารู้ว่าเจ้าชอบกินสิ่งนี้ที่สุดยังไงล่ะ
9: ใช่แล้วข้าชอบกินซาลาเปามากที่สุดในโลกเลยนี่ศิลาเดี๋ยวข้าแบ่งให้เจ้ากินลูกนึงก็ได้เห็นแก่ความเป็นเพื่อนนะเนี่ย
8: เข้ามาเอาสิเจ้าปัน
9: งั้นไม่เกรงใจแล้วนะขอรับ

0: ใจเย็นๆเจ้าได้กินแน่แต่ต้องตอบคำถามข้าก่อนว่าเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
1: เอ๋
2: แย่ละสินี่คงเป็นปริศนาของด่านนี้ที่จะทดสอบพวกเราเจ้าปันไม่มีแว่นแบบนี
3: ้
2: ไม่ได้การละแบบนี้ต้องใช้แว่นสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายะ
1: เจ้าจะใส่เองทำไมเล่าเอาไปให้เจ้าปันใส่สิโถย
2: อ้าวจริงด้วยจริงด้วยเจ้าปันรับแว่นไปใส่เร็วฮึบ
3: ฮ่าฮ่า
4: ฮึบฮึบ
1: โอ้โหพลังสามารถทิฐินี่สุดยอดไปเลย
5: เจ้าปันตั้งสติให้ดีๆเจ้าไขปริศนาคำถามได้แน่ๆ
6: ใช่ตั้งสติตั้งสติข้าต้องตั้งสติ
0: ว่ายังไงล่ะข้ารอคำตอบอยู่นะเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
6: สิ่งนั้นน่ะหรอที่เรียกกันว่าซาลาเปาซาลาเปาแล้วยังไงต่อล่ะแบบนี้ต้องไปดมกลิ่นดูก่อนหืมกลิ่นนี้หืมหอมจังเริ่มคุ้นๆแล้วไหนชิมสักคำสิอ้าข้าจำได้แล้วนี่คือซาลาเปาอาหารสุดโปรดของข้าเองโอ้มีความสุขที่สุดถ้าได้กินแบบนี้ไปชั่วชีวิตข้าจะไม่ขออะไรอีกแล้ว
0: ขันห้าของเจ้าทำงานแล้วสินะครบหมดทั้งนามทั้งรูป
6: อะจริงด้วยสิเมื่อกี้นี้เกิดขันห้าให้ข้าเห็นอย่างชัดเจนเลย
0: เห็นอะไรบ้างล่ะ
6: เริ่มจากตาเห็นรูปคือซาลาเปาพวกนั้นข้ารู้แค่ว่าเขาเรียกมันว่าซาลาเปามีชื่อเรียกว่าอย่างนี
0: ้ใช่แล้วนั่นคือตากระทบกับรูปที่มีชื่อเรียกว่าซาลาเปา
6: ใช่ขอรับแต่ข้าก็ยังนึกอะไรไม่ออกว่ามันเป็นยังไงเลยไปดมและชิมดูถึงได้นึกออกจำได้ขึ้นมาว่านี่คือซาลาเปาของโปรดที่สุดในชีวิตของข้าน
0: ั่นเพราะจิตของเจ้าออกไปรับอารมณ์ที่มากระทบทางตาจมูกลิ้นและทางใจการที่เจ้ารับรู้รูปทางตารู้กลิ่นทางจมูกรู้รสทางลิ้นรู้เรื่องที่คิดทางใจเพราะว่ามีวิญญาณเกิดขึ้นจึงทำให้เกิดเวทนาสัญญาสังขารขึ้นมา
6: ใช่ขอรับเมื่อได้เห็นได้ดมได้ชิมแล้วก็เกิดการประมวลผลเป็นเวทนารู้สึกมีความสุขมากที่ได้กินของอร่อยสัญญาจำได้ขึ้นมาว่านี่คือของโปรดของข้าสังขารปรุงแต่งเรื่องในความคิดไปว่าอยากกินแบบนี้ไปตลอดชีวิตส่วนวิญญาณก็คือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงรูปกับน้ำที่ไม่ได้มีอะไรเป็นตัวตนจริงๆเลย
0: ตัวเจ้าก็คือรูปซาลาเปาเองก็คือรูปที่มองเห็นจับต้องได้ทำไมเจ้าคิดว่าไม่มีตัวตนจริงๆล่ะ
6: ท่านอาจารย์อโมหะเคยสอนว่ารูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมร่างกายข้าก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมซาลาเปาพวกนั้นก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนกันกับข้า
0: ถูกต้องในส่วนของรูปแล้วนามล่ะ
6: ข้ามีรูปและนามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ซาลาเปาไม่มีนามขอรับถ้าซาลาเปามีนามล่ะก็คงรู้สึกอยากกินข้าเหมือนกันแง่แง
0: เข้าใจเปรียบเทียบนะ
6: ในเมื่อทั้งตัวข้าและซาลาเปามีรูปที่ประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4เหมือนกันล่ะก็ถ้าธาตุทั้ง4นี้แตกสลายไปทั้งตัวข้าและซาลาเปาก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนกัน
0: แปลว่าเจ้าจะตอบคำถามของข้าแล้วใช่หรือไม
6: ่ขอรับท่านนามรูปข้ารู้คำตอบแล้ว
7: เจ้าปันจะตอบคำถามของนามรูปได้ถูกต้องหรือไม่ติดตามได้ในตอน

0: สอนศิล
1: ป์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่มีคำถามมาถามสมาชิกชาวสอนศิลป์รู้จักกล่องแบบนี้หรือเปล่าที่บ้านมีกันบ้างหรือเปล่านะครับกล่องยาวๆแบบนี้นะครับนี่คือกล่องใส่รองเท้าครับในรายการสอนศิลป์วันนี้เราจะเปลี่ยนกล่องแบบนี้ให้กลายมาเป็นกล่องสวยๆแบบนี้ครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะเปลี่ยนกล่องใส่รองเท้าธรรมดาแบบนี้ให้กลายเป็นกล่องใส่ของสีสันสวยงามแบบนี้ได้ยังไงติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับจากกล่องใส่รองเท้าธรรมดาแบบนี้นะครับจะกลายเป็นกล่องน่ารักเอาไว้ใส่ของได้2ช่องได้ยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับวัดแบ่งครึ่งก่อนนะครับ27เซนแบ่งครึ่งได้เท่าไหร่เอ่ย 13.5 นั่นเองนะครับแล้วก็วัดจาก 13.5 ตรงนี้นะครับออกมาด้านละ3เซนทําเหมือนกันด้านล่างด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ลากเส้นจากตรง3เซนตรงนี้นะครับลากลงมามุมด้านล่างสุดตรงนี้ครับเสร็จเรียบร้อยเราก็จะนำส่วนนี้นะครับไปตัดออกทั้ง2ด้านเลยนะครับด้านนี้ด้วยนะครับก็มีพี่โจวัดให้ดูด้านหนึ่งก่อนนะครับพอตัดออกแบ่งครึ่งเรียบร้อยนะครับตัดลากยาวมาเลยนะครับแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมครับของเดิมที่มุมตรงนี้นะครับที่พี่โจระบายสีไว้มันหายไปแล้วนะครับเราตัดทิ้งออกไปไม่ใช้นะครับถ้าเราเอามาประกบกันเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นช่องใส่ของเหมือนกันนะครับแต่ของมันก็จะหลุดหล่นรั่วออกมาตรงนี้นะครับใช่ไหมครับเราก็ใช้วิธีการนำฝามาฝาเดิมตอนแรกนะครับเรายังไม่ได้ตัดอะไรออกไปใช่ไหมครับก็มาวัดขนาดตรงนี้นะครับลากเส้นต่อออกไปแล้วก็ดูเส้นตรงนี้นะครับกับมุมนี้ลากให้มาเจอกันลากจากเส้น

0: ด้านบนกับด้านล่างนี้นะครับให้มาเจอกันแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปตัดตามแนวนี้นะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับก็จะเป็นแถบเอียงๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็ลองมาวางประกบดู2ด้านเอาละเสร็จเรียบร้อยก็ตอนนี้ก็ได้เป็นช่องใส่ของเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็มาทากาวประกบกันครับนี่พี่โจก็เริ่มทากาวประกบติดในส่วนต่างๆของกล่องของพี่โจละนะครับจากกล่องรองเท้าตอนนี้ได้เป็นกล่องใส่ของแล้วเรียบร้อยนะครับรอให้กาวตรงนี้แห้งนะครับพอแห้งเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับนี่นะครับทิปติดกันเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาตกแต่งลวดลายตรงนี้อาจจะไม่ได้เป็นเส้นตรงมากมายนักนะครับอาจจะเป็นเส้นหยิกหยักหยิกหยักหน่อยแต่เดี๋ยวลวดลายต่างๆก็จะออกมาเองนะครับเราจะทำลักษณะคล้ายๆกับเปเปอร์มาเช่แต่ว่าจะใช้เป็นกระดาษสีครับกระดาษสีจริงๆถ้าเกิดเป็นเศษเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับกระดาษสีที่เหลือใช้นะครับน้องๆตัดให้เป็นรายละเอียดถี่ๆเล็กๆๆๆๆตอนนี้พี่โจมีสีเหลืองสีแดงสีส้มนะครับ3สีจริงๆจะใช้วิธีการตัดก็ได้หรือจะฉีกก็ได้นะครับมันก็จะได้เหมือนกับลูกเล่นที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็ไล่เรียงสีเข้ามาเลยนะครับอาจจะเริ่มจากด้านล่างๆก่อนตรงนี้นะครับจริงๆอาจจะแปะเลยเห็นไหมครับตัวอาจจะแปะเลยตรงเส้นขอบด้านล่างขึ้นไปอีกหน่อยก็ได้ใส่ให้มันเป็นลวดลายเกิดขึ้นตรงนี้ตอนนี้มันอาจจะดูเลอะๆหน่อยนะครับแต่ว่าพอเรารอให้ตัวเจ้ากาวหนึ่งส่วนน้ำหนึ่งส่วนของเราตรงนี้เนี่ยแห้งสนิทปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีเงาๆวาวๆแล้วก็อาจจะปิดทับเห็นไหมครับตรงขอบเนี่ยที่มันเป็นนูนๆออกมาครับเดี๋ยวเราต้องกดๆเข้าไปนิดนึงนะครับเป็นการเชื่อมลายที่เราเอาไว้ต่อกันอย่างนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ไปทีละส่วนทีละด้านนะครับคราวนี้ลงมาไล่สีด้านบนเพิ่มเติมเข้ามานะครับสีส้มบ้างเนี่ยจะสลับกันนะครับชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กอะไรแบบนี้นะครับซ้อนๆกันมาช่องร่องสีขาวตรงนี้ให้หมดจริงๆน้องๆอาจจะเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่าพี่โจก็ได้นะครับอันนี้แค่ทำให้ดูแบบคร่าวๆเพราะว่าด้วยเวลาที่เรามีค่อนข้างจะจำกัดใช่ไหมจริงๆถ้าเกิดสมมุติว่าหมดเวลาของทางรายการไปแล้วนะครับน้องๆก็ไปฝึกชิ้นงานศิลปะต่อกันก็ได้นะครับสมมุติว่ายังทำไม่เสร็จตั้งแต่ตอนที่ดูรายการตกแต่งต่อใส่ไอเดียเพิ่มเติมเข้าไปจากที่เราเคยมีเอาละครับก็จัดโครงแล้วก็ตกแต่งกันไปเรื่อยๆนะครับไล่สีแบบนี้ไปให้ทั่วนะครับอ่ะเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับมันก็จะเต็มในส่วนที่เราได้แปะไว้ตรงนี้แล้วนะครับตัวกล่องตรงนี้นะครับพอจริงๆแล้วเมื่อเราทาโดยรอบแล้วนะครับพอแห้งแล้วเราอาจจะทาเคลือบอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการเก็บในรายละเอียดและเพิ่มความเงางามให้กับสีกับกล่องของเราตรงนี้นะครับและจริงๆแล้วจะบอกน้องๆว่ากล่องแบบอื่นนะครับกล่องกระดาษแบบอื่นที่เรามีอยู่ในส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะขยำขยำแล้วก็ทิ้งไปใช่ไหมครับมันสามารถเอาไปทำเป็นชั้นวางของกล่องนู่นนี่อะไรยังไงได้อีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับเช่นหรือจะทำเป็นกล่องใหญ่เลยก็ได้นะครับเห็นไหมครับลวดลายต่างๆนี่ไม่ได้มาจากแค่การตัดแปะอย่างเดียวแล้วนะครับแปะแปะแปะแปะแปะเวลาที่เราเจาะรูกระดาษนะครับเคยใช้ใช่ไหมครับเจาะรูกระดาษเนี่ยมันก็จะมีเศษกระดาษที่เป็นวงกลมเหลือออกมานะครับพอเหลือออกมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยปกติส่วนใหญ่เขาจะเอาไปทิ้งหรือไปทำอย่างอื่นเราก็เอามาไล่สีกลายเป็นลวดลายดอกไม้แบบนี้แล้วก็เติมตกแต่งด้วยลวดกำมะหยี่เข้าไปเป็นเกสรนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ทำมาจากกล่องรองเท้าแต่ทำมาจากกระดาษลังนะครับกระดาษลังที่เหลือใช้สมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรแบบนี้มาเรามีกล่องตรงนี้เนี่ยจะเอาไปทิ้งก็ขอไว้ก่อนนะครับมาใส่เป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนได้เลยนะครับอยู่ที่จินตนาการแล้วล่ะครับพื้นฐานทุกคนนะครับน่าจะมีวัสดุเหลือใช้ใกล้เคียงกัน แต่ว่าจินตนาการของแต่ละคนอาจจะไม่ใกล้เคียงกันดูซิว่าของใครจะเจ๋งกว่ากันและส่งมาให้พี่โจดูครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับตอนนี้มาอ่านจดหมายของน้องคนนี้พี่โตชอบชื่อมากเลยนะครับชื่อดูโอ้โหเป็นมงคลมากเลยนะครับชื่อเด็กชายฝนหลวงนะครับเด็กชายฝนหลวงชื่อเล่นชื่อน้องนาคครับวาดรูปครอบครัวมาให้พี่โตด้วยนะครับด้วยความเคารพและนับถือนะครับน่ารักมากๆเดี๋ยวให้ดูรูปครอบครัวรูปครอบครัวทั้ง4คนแล้วมีพี่โจไปอยู่ด้วยนะครับยืนเรียงกัน5คนนะครับมีภูเขามีต้นไม้มีพระอาทิตย์มีก้อนเมฆเอาละครับจดหมายแบบนี้ใครอยากจะส่งมาแบบน้องหน้าก็ตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมคราวนี้มาดูชิ้นงานกันหน่อยดีกว่านะครับชิ้นงานจากน้องกวางตุ้งนะครับวันนี้กวางตุ้งทำกล่องใส่ของมาให้พี่โจดูค่ะนี่คล้ายๆกับกล่องใส่ของที่พี่โจสอนเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมขนาดกว้างๆนะครับแล้วก็มีตกแต่งลวดลายนะครับใช้เป็นกระดาษหรือว่าเป็นกระดาษน่าจะเป็นกระดาษห่อของขวัญลายสก็อตนะครับลายตารางนะครับสีชมพูแล้วก็มีใส่ลวดลายเป็นลายหัวใจแล้วก็เขียนว่าตุ้งแล้วข้างในก็มีของที่ใส่อยู่เต็มไปหมดเลยเป็นเครื่องเขียนนะครับแล้วก็มีตุ๊กตากระต่ายด้วยน่ารักดีนะครับขอบคุณน้องกวางตุ้งมากเลยนะครับจริงๆนะถ้าเกิดสมมุติว่าเวลาที่ส่งชิ้นงานมานะครับอาจจะให้น้องกวางตุ้งถ่ายคู่กับชิ้นงานตัวเองมาแล้วก็อาจจะอธิบายเพิ่มเติมว่าประดิษฐ์อะไรจากอะไรก็ได้นะครับพี่โตจะได้เอามาอวดเพื่อนๆในรายการสอนศิลป์ต่อนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องกวางตุ้งแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub ครับผมหรือว่าจะเป็นอีเมล address ก็ง่ายๆครับสอนศิลป์thaipbs.or.th ครับเอาละครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปหาวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่รอบๆตัวมาคิดชิ้นงานสอนน้องๆต่อดีกว่านะครับวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกับสอนศิลป์ครั้งหน้ากับพี่โจทาง Thai PBS ครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สงสารพระสุริโยไทยจังเลย
1: ตะวันเนี่ยจิตใจดีจริงๆนะแต่ไม่ต้องเสียใจไปหรอกลูกเพราะท่านทรงเสียสละชีพเพื่อชาติบ้านเมืองนับเป็นวีรกรรมที่กล้าหาญมากเลย
2: แล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อหรอครับคุณปู่อยุธยารบชนะทุกครั้งเลยไหมครับ
1: 20กว่าปีหลังจากสมัยสมเด็จพระสุริโยไทยอยุธยาได้ทำศึกกับหงสาวดีและสูญเสียเอกราชในปีพุทธศักราช2112ทำให้อยุธยาตกเป็นเมืองขึ้นของหงสาวดีถึง15ปีเลยนะ
2: แล้วได้คืนมันยังไงเหรอครับ
1: หลานเคยได้ยินชื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไหม
0: เคยค่ะเคยค่ะที่เป็นหนังใช่ไหมคะคุณครูเคยเปิดให้ดูที่โรงเรียน
2: จริงดิได้ดูหนังที่โรงเรียนด้วยหรออ
1: ้าวนั่นใครมาล่ะเดี๋ยวกูไปดูก่อนนะแล้วจะกลับมาเล่าเรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้ฟังไป
0: หนังสนุกมากเสียดายที่เมฆไม่ได้ดู
2: นี่ไปดูของจริงเลยดีกว่า
0: ไม่ได้นะเมฆมันอันตรายถ้าไปโผล่กลางสนามรบจะทำไงฮะ
2: โถแค่นี้ก็ป๊อดเหรองั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
0: ้โอ้ยฟังกันบ้างสิ
2: โอ้ยที่นี่ที่ไหนเนี่ย
3: เอาเว้ยไอ้หนูเองมาจากไหนเนี่ยนั่งลงเร็ว
0: อย่าลงเมฆเราอยู่ในกองทัพรีบนั่งลงเร็วเมฆ
4: เมืองแครงพุทธศักราช2127รัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชา
5: ข้าแต่เทพยดาฟ้าดินทั้งหลายจงเป็นพยานด้วยพระเจ้าหงสาวดีมิได้ตั้งอยู่ในครองสุจริตมิตรภาพขัตติยราชประเพณีประพฤติทางทุจริตคิดจักทำพยันตรายแก่เรานับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกันแต่วันนี้ไปตราบเท่ากาลปวสาน
0: แล้วท่านทรงทำอะไรน่ะเทน้ำทำไมหรอเขาเรียกว่าหลังทักซิโนทกเป็นเครื่องหมายการประกาศอิสรภาพน่ะ
6: พระนเรศวรพระนเรศวร
0: นี่คือชนะสงครามแล้วเหรอจะบ้าเหรอนี่เพิ่งเริ่มสงครามใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นตั้งหากล่ะเมฆๆนั่นประตูมิติจะเปิดแล้วได้เวลากลับกันแล้ว
2: ว้ายังไม่อยากจะกลับเลยอ่ะอยู่ต่อไม่ได้หรอนี่เพิ่งเริ่มเองนะ
0: ไม่ได้กลับกันเถอะฉันไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้เลยแล้วรีบไปกันเถอะเดี๋ยวนะทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะ
2: นี่มัวแต่กลัวเดี๋ยวก็ติดอยู่ที่นี่ไม่ได้กลับหรอกโอ๊ยทำไมเดี๋ยวนี้ชอบหล่นลงมาตลอดเลย
0: แม่นี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะที่นี่ที่ไหนเนี่ย
2: ฉันอยากกลับโลกอนาคตแล้วฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วฉันกลัว
0: ฉันเดาว่าน่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
5: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาธิให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิด

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
2: โอ้โหสุดยอดเลย
3: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
4: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
3: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเราน่ะ
4: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
5: ฉันไปด้วย
6: ไปด้วย
7: ไปด้วย
8: อุ้ยวันนี้คนเยอะ
9: เล่นมือกันหน่อยเล่นมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วพวกเรา
10: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
10: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนอะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนอะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
4: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
10: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
4: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยไหนจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
10: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนอลหม่านอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
0: ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
11: และแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Teamทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
12: สวัสดีครับ
13: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
14: สวัสดีจ้า
15: สวัสดีค่ะ
13: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
16: เมค่ะ
17: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
18: สวัสดีครับ
13: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
4: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
18: พายุหมุนเขตร้อน
10: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
18: งวงช้างงวงช้าง
13: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
10: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
18: สึนามิ
0: คลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งริมน้ำครับ
18: ภูเขาไฟระเบิด
0: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุด
18: หิมะถล่ม
0: โอ้ย DLTVตอบไม่ทันอัดเลยครับ
13: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
0: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
13: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
5: มีค่ะ
13: งั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย
1: ์อารยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอารยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยทุกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
5: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาเนี่ย
4: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
4: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ้ะ
2: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
5: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
5: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริงๆ
6: ข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที
4: ่ DLTV
6: ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
5: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอ่ะ DLTV
6: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ๆข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
0: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยนะ
3: ค่ะ
4: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
0: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
5: มีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
3: เย้

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ปล่อยไปปล่อยก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจากสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

คือนราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ซ่อนอยู่ปลายด้ามขวานเมืองที่ชายแดนไม่ใช่เส้นแบ่งแต่คือสะพานเชื่อมผู้คนและวัฒนธรรมวิถีเรียบง่ายที่เต็มไปด้วยเสน่ห์รอยยิ้มน้ำใจและความงดงามของความหลากหลาย

ทุกจานคือเรื่องเล่าเสน่ห์รสชาติของนราธิวาสอบอวลไปด้วยความรักและความเป็นครอบครัวนี่คือเสน่ห์ของธรรมชาติงดงามอุดมสมบูรณ์และยังคงเติบโตเคียงคู่ผู้คนศรัทธาและมิตรภาพคือเสน่ห์ที่เชื่อมใจคนต่างวัฒนธรรมให้อยู่ร่วมกันอย่างงดงาม

นราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ไม่ใช่แค่ภาพความทรงจำแต่คือความรู้สึกที่ตราตรึงในหัวใจของทุกคนที่ได้มาสัมผัส

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: Safety Kids เพลงหยุดมองฟังคิดเดิน

มองฟังคิดและเดินหยุดมองฟังคิดและเดิน5ขั้นตอนง่ายๆจำให้ได้นะเอาล่ะเด็กๆมาร้องเต้นไปพร้อมๆกันอีกสักรอบ

0: พร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
0: เอย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับอันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังมาข้ามถนนกันดีกว่าป่ะมองรถกันไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหลทาง

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพัชชาสังทองหรือว่าคุณครูพัชค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะเด็กๆค่ะเรามาพบกันนะคะในกิจกรรม

คำแรกของเราในตอนเช้าค่ะนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมแรกที่เรามาพบเจอกันนั่นเองค่ะแสดงว่าก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมเราจะต้องทำอะไรกันก่อนคะจะต้องทำอะไรนะถูกต้องเลยค่ะเรานะคะก็จะต้องมาร้องเพลงสวัสดีเพื่อเป็นการทักทายกันก่อนเลยค่ะตอนนี้เด็กๆช่วยคุณครูพัดร้องเพลงสวัสดีได้ไหมคะได้ไหมคะได้ถ้าเด็กๆนะคะร้องเพลงได้นะคะเดี๋ยวให้เด็กๆค่ะช่วยคุณครูพัดร้องเพลงและทำท่าทางเลยค่ะเด็กๆปลายทางนะคะมาร้องเพลงสวัสดีไปพร้อมๆกันเลยค่ะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3สวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดี

0: สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆน่ารักมากเลยให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะเด็กๆคะวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็จะชวนเด็กๆนะคะมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันค่ะแต่ว่าเด็กๆอยากทราบแล้วหรือยังคะว่าวันนี้ค่ะคุณครูพัดจะให้เด็กๆได้มาพูดคุยหรือว่าสนทนาเกี่ยวกับอะไรค่ะอยากทราบหรือยังคะอยากทราบแล้วถ้าเด็กๆอยากทราบแล้วให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักเลยค่ะน่ารักมากเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะชวนเด็กๆนะคะมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันค่ะเกี่ยวกับเหตุการณ์รอบตัวที่เด็กๆพบเจอค่ะเด็กๆนะคะสามารถนำเหตุการณ์หรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเด็กๆนะคะมาเล่าให้กับคุณครูพัดแล้วก็เพื่อนๆฟังได้ค่ะคุณครูพัดจะขอตัวแทนเด็กๆคนแรกเลยค่ะใครดีนะชีหมอหมอชีหมอหมอชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องมุ้ยมุ้ยค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนเพื่อนเลยสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องมุ้ยมุ้ยค่ะ
0: น้องมุ้ยมุ้ยค่ะน้องมุ้ยมุ้ยมีเหตุการณ์อะไรหรือว่าเรื่องอะไรที่อยากจะเล่าให้คุณครูแล้วก็เพื่อนเพื่อนฟังคะ
1: คุณตำรวจค่ะ
0: เรื่องคุณตำรวจหนูเจอคุณตำรวจเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เจอที่ไหนคะ
1: เจอที่สถานีตำรวจ
0: เจอที่สถานีตำรวจเป็นอย่างไรบ้างลูกคุณตำรวจใส่เสื้อสีอะไรคะ
1: สีน้ำตาล
0: เจอคุณตำรวจใส่เสื้อสีน้ำตาลแล้วคุณตำรวจกำลังทำอะไรอยู่คะ
1: โบกรถ
0: อ๋อคุณตำรวจกำลังโบกรถอยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้ววันนี้นอกจากที่น้องมุ้ยมุ้ยอยากจะเล่าเรื่องคุณตำรวจแล้วมีเรื่องอะไรอยากจะมาเล่าให้คุณครูฟังคะ
1: ค่ะ
0: เรื่องดับเพลิงเป็นยังไงคะลูกเป็นนักดับเพลิงหรือว่ารถดับเพลิงหรือว่าเรื่องอะไรคะ
1: ขับรถค่ะ
0: อ๋อรถดับเพลิงเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หนูเจอที่ไหนคะ
1: เจอ
0: เจออยู่ที่ไหนลูกเขาอยู่ที่สถานีดับเพลิงหรือว่าเขาวิ่งอยู่ที่ถนนคะ
1: ถนน
0: อ๋อเจอรถดับเพลิงวิ่งอยู่ที่ถนนใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะแสดงว่าน้องมุ้ยมุ้ยนะคะก็สามารถบอกสิ่งต่างๆหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะมาเล่าให้กับคุณครูพัดแล้วก็เพื่อนๆฟังได้ค่ะน้องมุ้ยมุ้ยบอกว่าเจออะไรบ้างนะคะเจอรถดับเพลิงแล้วก็เจออะไรอีกคะเจอคุณตำรวจด้วยถูกต้องเลยปรบมือให้น้องมุ้ยมุ้ยด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปค่ะคุณครูพัดจะให้อะไรดีนะคุณครูพัดให้เป็นแตงโมค่ะเด็กๆแตงโมผลเล็กค่ะแตงโมผลใหญ่คุณครูพัดขอมอบให้น้องสแตมป์ครับชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องจึงเพิ่ม
0: น้องสแตมป์ครับมีเหตุการณ์อะไรหรือว่าเรื่องอะไรที่น้องสแตมป์จะนำมาเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังลูก
2: ตำรวจ

0: ะคะเรื่องตำรวจน้องสแตมป์เจอคุณตำรวจที่ไหนคะที่ตรงไหนนะคะที่หน้าโรงเรียนใช่ไหมคะไหนน้องสแตมป์ลองพูดตามคุณครูค่ะหน้าโรงเรียน
1: หน้าโรงเรียน
0: ถูกต้องเลยน้องสแตมป์บอกว่าเจอคุณตำรวจที่หน้าโรงเรียนใช่ไหมคะแล้วคุณตำรวจกำลังทำอะไรคะคุณตำรวจทำอะไรลูก
1: น
0: อนอะไรนะคะ
1: ข้ามถนนไปข้ามถนน
0: ดูเด็กข้ามถนนใช่ไหมครับไหนน้องสแตมป์ลองพูดตามคุณครูอีกหนึ่งครั้งครับดูเด็ก
1: ดูเด็ก
0: ข้ามถนน
1: ข้ามถนน
0: ถูกต้องเลยค่ะน้องสแตมป์นะคะบอกว่าเจอคุณตำรวจค่ะกำลังดูเด็กๆ เดินข้ามถนนนั่นเองปรบมือให้กับน้องสแตมป์ด้วยค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถแนะนำการพูดให้กับเด็กๆได้นะคะเด็กๆค่ะจะได้พูดได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะเอามือแตะผมแตะหูแตะแก้มแตะไหล่ต่ำๆลงไปเอามือจับเอวไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องมีอาค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องมีอาค่ะ
0: น้องมีอาค่ะน้องมีอาค่ะมีเหตุการณ์อะไรหรือว่าเรื่องอะไรมาเล่าให้คุณครูฟังคะ
1: เรื่องทะเล
0: เรื่องไปทะเลหนูไปทะเลเจออะไรบ้างลูก
1: เจอปู
0: เจอปูเจออะไรอีกคะ
1: เจอปลา
0: เจอปลาเจออะไรอีกไหมลูก
1: เจอคน
0: เจอคนคนกำลังทำอะไรคะ
1: ก็จะเล่นกับมีอา
0: อ๋อมีคนมาเล่นกับมีอาเล่นอะไรกันคะ
1: เธอเอ็มเล่นตาเยียว
0: เล่นอะไรนะลูก
1: เล่นตา
0: เล่นทรายเนี่ยลองพูดอีกหนึ่งครั้งค่ะเล่นทราย
1: เล่นตา
0: เล่นเกาะกองทรายใช่ไหมคะเล่นเป็นเกาะกองทรายเป็นรูปอะไรคะ
1: เป็นรูปปู
0: เป็นรูปปูเอ๊ะปูตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ
1: ่ตัวเล็ก
0: ปูตัวเล็กๆหรอคะมีกี่ตัวลูก
1: สองตัว
0: มีสองตัวเลยแล้วน้องมีอาไปทะเลกับใครคะ
1: ไปทะเลกับเจ๊อิ่มกับพ่อกับแม
0: ่ไปกับเจ๊อิ่มกับคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวทะเลสนุกไหมคะ
1: สนุก
0: สนุกแล้วน้องมีอาได้เล่นน้ำด้วยหรือเปล่าลูก
1: ได้เล่นน้ำ
0: เล่นน้ำด้วยเล่นกับใครคะ
1: เล่นน้ำกับเจ๊อิ่ม
0: เล่นน้ำกับเจ๊อิ่มยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องมีอาด้วยค่ะน้องมีอานะคะนำเหตุการณ์ค่ะที่น้องมีอานะคะไปเที่ยวทะเลกับคุณพ่อคุณแม่กับเจ๊อิ่มมาเล่าให้กับคุณครูพัดแล้วก็เพื่อนๆฟังค่ะแต่ว่าเวลาที่เด็กๆนะคะจะไปเล่นน้ำหรือว่าไปทะเลนะคะเด็กๆอย่าลืมระมัดระวังความปลอดภัยด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเด็กๆค่ะเล่นห่างจากคุณพ่อคุณแม่อาจจะทำให้เด็กๆเกิดอันตรายได้ค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะคุณครูพัดค่ะก็อยากจะให้เด็กๆปลายทางนะคะได้ออกมาพูดคุยสนทนากันค่ะเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆที่เด็กๆพบเจอนะคะหรือว่าคุณครูปลายทางค่ะอาจจะเชิญชวนเด็กๆนะคะให้นำประสบการณ์ใกล้ตัวต่างๆมาพูดคุยกันก็ได้ค่ะเมื่อเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะ

ให้เด็กๆปลายทางนะคะได้ออกมาพูดคุยสนทนากันค่ะเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆที่เด็กๆพบเจอนะคะหรือว่าคุณครูปลายทางค่ะอาจจะเชิญชวนเด็กๆนะคะให้นำประสบการณ์ใกล้ตัวต่างๆมาพูดคุย

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากที่คุณครูพัฒน์นะคะให้เวลาเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางค่ะได้ไปทำกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันมาค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณครูพัฒน์ก็แอบได้ยินเด็กๆออกมาเล่านะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆที่เด็กๆพบเจอค่ะคุณครูพัฒน์ก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆด้วยค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะคุณครูพัฒน์ก็จะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเช่นเดียวกันค่ะใครดีนะชีหมอหมอชีหมอหมอชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องเกรทค่ะมาด้านนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องเกรทค่ะ
0: น้องเกรทค่ะน้องเกรทค่ะน้องเกรทมีเหตุการณ์อะไรหรือว่าเรื่องอะไรมาเล่าให้คุณครูฟังลูก
1: รถถัง
0: อะไรนะคะ
1: รถถัง
0: รถถังหนูเห็นรถถังที่ไหนคะ
1: ที่บ้านเลย
0: ที่บ้านของหนูใช่ไหมคะเพราะว่าบ้านของน้องเกดค่ะอยู่ในค่ายทหารนั่นเองน้องเกดเลยเห็นรถถังใช่ไหมคะรถถังของน้องเกดที่น้องเกดเห็นสีอะไรลูก
1: สีเขียว
0: สีเขียวแล้วรถถังคันเล็กหรือว่าคันใหญ่คะ
1: คันใหญ
0: ่คันใหญ่เลยแล้วนอกจากเจอรถถังแล้วเจออะไรอีกลูก
1: ทหาร
0: เจอทหารด้วยเอ๊ะเวลาที่น้องเกดเห็นทหารทหารเขากำลังทำอะไรอยู่คะ
1: จับโจร
0: อะไรนะคะ
1: ทหารจับโจร
0: โอ้เห็นทหารไปจับโจรด้วยใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะแล้วน้องเกดเห็นอะไรอีกบ้างคะ
1: เห็นปืน
0: อ๋อบอกว่าเห็นทหารเขาถือปืนด้วยใช่ไหมคะลูกแล้วทหารที่น้องเกดเห็นเขาใส่เสื้อสีอะไรลูก
1: สีเขียว
0: สีเขียวยอดเยี่ยมเลยค่ะแล้ววันนี้น้องเกดมาโรงเรียนน้องเกดรับประทานอาหารเช้ามาแล้วหรือยังคะรับประทานอาหารเช้ามาแล้วเช้าวันนี้รับประทานอาหารเช้ากับอะไรมาลูก
1: ข้าวผัด
0: กับข้าวผัดเดี๋ยวนี้ค่ะใครทำให้น้องเกดรับประทานคะ
1: พ่อ
0: คุณพ่อปรบมือให้น้องเกดด้วยค่ะน่ารักมากเลยนะคะที่เด็กๆค่ะสามารถนำเหตุการณ์หรือว่าสิ่งต่างๆรอบตัวนะคะมาเล่าให้กับคุณครูพัฒน์แล้วก็เพื่อนๆฟังได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์จะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนค่ะใครดีนะไหนใครจะออกมาเอามือไว้ที่ตาก่อนค่ะใครจะออกมายกมือค่ะน้องออโต้ครับน้องออโต้หันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับ
1: น้องออโต
0: ้น้องออโต้ครับ
1: น้องออโต้ครับ
0: น้องออโต้มีเรื่องอะไรมาเล่าให้คุณครูฟังลูกเรื่องอะไรคะ
1: ไปตลาด
0: เรื่องไปตลาดไปตลาดกับใครคะ
1: กับยาย
0: กับยายเอ๋น้องออโต้ไปซื้ออะไรที่ตลาดลูก
1: ไปกินข้าว
0: ไปซื้อข้าวที่ตลาดมีอะไรบ้างนะมีอะไรบ้างลูก
1: ผลไม้
0: มีผลไม้น้องออโต้เห็นผลไม้อะไรบ้างครับ
1: แอปเปิ้ล
0: แอปเปิ้ลมีอะไรอีกลูก
1: แตงโม
0: แตงโมด้วยแตงโมลูกเล็กหรือว่าลูกใหญ่คะ
1: ลูกใหญ
0: ่ลูกใหญ่เลยแล้วเจออะไรอีกไหมคะ
1: ส้ม
0: เจอส้มด้วยเจออะไรอีกไหมคะ
1: ปลา
0: เจอปลาด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะแสดงว่าน้องออโต้นะคะตอนที่ไปตลาดกับคุณยายนะคะก็สังเกตเห็นสิ่งต่างๆเลยทั้งผลไม้แล้วก็เห็นปลาด้วยใช่ไหมคะน่ารักมากค่ะปรบมือให้น้องออโต้ได้ค่ะนี่นะคะก็เป็นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเราค่ะที่คุณครูนะคะให้เด็กๆค่ะได้นำสิ่งต่างๆรอบตัวนะคะหรือว่าประสบการณ์ของเด็กๆค่ะได้ออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันนั่นเองค่ะเดี๋ยวครูพัฒน์นะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมที่2ของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนั่นเองค่ะก่อนที่เรานะคะจะไปทำกิจกรรมกันค่ะคุณครูพัฒน์นะคะก็จะให้เด็กๆค่ะมาทบทวนชื่อเครื่องให้จังหวะของเรากันก่อนเลยค่ะนี่ค่ะเด็กๆคืออะไรคะถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือกลับมือนั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูพัฒน์จะใช้กลับมือเป็นเครื่องให้จังหวะของเราค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะตั้งใจฟังจังหวะจากคุณครูค่ะแล้วบอกคุณครูนะคะว่าจังหวะที่เด็กๆได้ยินคือจังหวะอะไรค่ะ

เด็กๆคะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะช้าถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะช้าจะต้องเคลื่อนไหวแบบไหนคะช้าช้าถูกต้องค่ะเดี๋ยวเรามาฟังจังหวะต่อไปกันค่ะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะเร็วถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะเร็วจะต้องเคลื่อนไหวแบบ

เร็วเร็วแต่ถ้าคุณครูพัดให้จังหวะ2ครั้งติดกันแบบนี้ค่ะจังหวะหยุดถูกต้องเลยเด็กๆ เคลื่อนไหวอยู่ในท่าไหนก็จะต้องหยุดนิ่งอยู่ในท่านั้นทันทีเลยตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆหาพื้นที่ของตนเองพื้นที่ของเด็กๆจะต้องไม่ชนอะไรคะต้องระวังไม่ให้ชนเพื่อนๆแล้วก็ต้องระวังไม่ให้ชนเก้าอี้กับโต๊ะของเราด้วยนะคะพร้อมไหมเอ่ยพร้อมเด็กปลายทางพร้อมกันแล้วหรือยังคะเด็กๆปลายทางก็บอกว่าพร้อมแล้วค่ะถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาหาพื้นที่ไปพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆยืนขึ้นเลยค่ะแล้วเด็กๆเดินหาพื้นที่ที่ไม่ชนกับเพื่อนเลยคุณครูพัดนับ1ถึง5นะ1 2 3สี่ห้าเด็กๆหยุดหาพื้นที่ก่อนนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันค่ะพร้อมไหมคะเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่นะ

0: จังหวะหยุดค่ะไหนดูซิใครทำท่าอะไรบ้างนะน้องยาดินดาค่ะทำท่าอะไรคะ
1: ทำท่านก
0: ยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันต่อค่ะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะหยุดนิ่งกันทุกคนเลยเด็กๆต้องหยุดนิ่งก่อนนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันค่ะเด็กๆนะคะสามารถเคลื่อนไหวได้รอบๆห้องเรียนเลยแต่ว่าเด็กๆอย่าลืมระวังเพื่อนๆด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันเลยค่ะจังหวะหยุดแล้วค่ะเด็กๆหยุดเคลื่อนไหวก่อนนะคะเด็กๆค่ะเวลาเคลื่อนไหวเด็กๆอย่าลืมระวังเก้าอี้กันด้วยนะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันต่อค่ะ

หายหยุดแล้วบ้างเอ้ยน้องไม้น้องไม้ทำท่าอะไรคะทำท่ากระโดดน่ารักมากค่ะเดี๋ยวต่อมานะคะคุณครูพัดค่ะจะชวนเด็กๆนะคะมาเคลื่อนไหวตามคำสั่งกันค่ะเมื่อเด็กๆนะคะได้ยินจังหวะหยุดจากคุณครูพัดแบบนี้ค่ะเด็กๆจะต้องทำยังไงคะหยุดเคลื่อนไหวแล้วให้เด็กๆตั้งใจฟังคำสั่งของคุณครูพัดว่าเอ๊คุณครูพัดจะมีคำสั่งอะไรให้เด็กๆได้เคลื่อนไหวเด็กๆพร้อมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวตามคำสั่งกันค่ะจังหวะหยุดแล้วค่ะให้เด็กๆเอามือแตะไหล่ค่ะหมุนไหล่10ครั้งช่วยกันนับนะ1 2 3 4 5 6 7 8

9 10ยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวกันต่อนะคะจังหวะหยุดแล้วค่ะหยุดแล้วนะตั้งใจฟังคุณครูนะคะให้เด็กๆเอามือจับเข่าค่ะให้เด็กๆเอามือจับเข่าแล้วก็ย่อขึ้นลง10ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ยอดเยี่ยมเลยเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวกันต่อนะคะหยุดแล้วค่ะให้เด็กๆสะบัดเท้า10ครั้งสะบัดแบบนี้ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สลับข้างค่ะสลับข้างนับ1ถึง10นะ1 2 3 4 5 6 7 8 910เดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวกันต่อนะคะอย่าลืมตั้งใจฟังจังหวะจากคุณครูด้วยนะหยุดกันแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะสะบัดมือค่ะสะบัดมือ10ครั้งนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ยอดเยี่ยมเลยเดี๋ยวให้เด็กๆลองสะบัดขึ้นข้างบนบ้างสะบัดข้างบนนะ1 2 34 5 6 7 8 9 10ยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะนั่งที่พื้นได้เลยเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะเด็กๆหาที่นั่งที่ไม่ชนกับเพื่อนๆเลยนะคะใครได้ที่นั่งแล้วนั่งที่ให้เรียบร้อยเลยให้เด็กๆนะคะนั่งในท่านั่งที่เด็กๆรู้สึกสบายได้เลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันเลยค่ะ

เด็กๆคะเดี๋ยวให้เด็กๆนั่งขัดสมาธินะคะเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิกันค่ะพร้อมไหมคะน่ารักมากเลยเดี๋ยวเรามาทำท่าทางและนั่งสมาธิกันค่ะลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานภูผาใหญ่กว่า

เด็กๆค่อยๆลืมตาค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะนั่งที่เก้าอี้ได้เลยค่ะเร็วเข้าสิเร็วเข้าสินับดีๆนับให้ดังๆนกฟูงหนึ่งมากมายสิานับดังๆ นับให้ดีๆ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆตอนนี้เด็กๆนั่งที่กันทุกคนแล้วใช่ไหมเอ่ยเด็กๆคะเรานะคะทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโดยในวันนี้นะคะเราก็ได้เคลื่อนไหวตามคำสั่งค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะคุณครูพาจะให้เด็กๆค่ะได้ไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำนะคะเพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังวิเศษด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th ตามชมการเรียนการสอนโดยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆคะสัปดาห์นี้เราเรียนรู้กันในหน่วยอะไรจำได้ไหมคะถูกต้องเลยค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนรู้กันในหน่วยผลไม้ค่ะแสดงว่าเด็กๆของคุณครูพัชรวมถึงเด็กๆปลายทางจำชื่อหน่วยการเรียนรู้ของเราได้แล้วใช่ไหมเอ่ยสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยผลไม้ค่ะและคุณครูนะคะจะมาสอนเด็กๆค่ะเกี่ยวกับผลไม้แปรรูปและวิธีการทำอาหารจากผลไม้แปรรูปนั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปเรียนรู้กันค่ะคุณครูพัชรนะคะมีภาพปริศนามาให้เด็กๆได้ร่วมกันสังเกตด้วยค่ะเด็กๆพร้อมที่จะร่วมกันทายภาพปริศนาของเรากันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่ภาพปริศนาของเรากันเลยค่ะเด็กๆคะตอนนี้เด็กๆเห็นเลขอะไรบ้างคะ
1: เลขหน
0: ึ่งเลขอะไรอีกคะแล้วก็เลข3เดี๋ยวให้เด็กๆค่ะลองสังเกตตัวเลขไปพร้อมๆกับคุณครูพัชรเลยนะคะเลขอะไรคะเลขหนึ่งเลขสองและเลข3ถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชรนะคะจะให้ตัวแทนเด็กๆค่ะลองเลือกหมายเลขกันนะคะว่าเราค่ะจะเปิดภาพหมายเลขอะไรเอ๊ะใครจะช่วยคุณครูพัชรเลือกดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องใครนั่งเรียบร้อยเอ่ยน้องขนุนครับน้องขนุนน้องขนุนนั่งที่ได้ครับลูกน้องขนุนอยากให้คุณครูพัชรเปิดภาพหมายเลขอะไรลูกหมายเลขอะไรครับสีเหลืองใช่ไหมครับสีเหลืองคือเลขอะไรคะเด็กๆเลข1ถูกต้องเลยน้องขนุนบอกว่านะคะอยากจะเปิดภาพที่มีสีเหลืองแล้วก็หมายเลข1นั่นเองเดี๋ยวคุณครูนะคะจะลองเปิดภาพหมายเลข1ให้เด็กๆได้ดูค่ะเด็กๆพร้อมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาสังเกตกันนะคะเดี๋ยวเรานับ1ถึง3ค่ะ1 2 3อุ๊ยเด็กๆลองสังเกตดูสิคะเด็กๆสังเกตเห็นเป็นอะไรคะเด็กๆรู้จักกันหรือเปล่านะคืออะไรคะเด็กๆอาจจะยังไม่ทราบแน่เลยค่ะเพราะว่าเด็กๆนะคะยังไม่เห็นภาพที่สมบูรณ์เดี๋ยวเรามาเปิดภาพกันต่อดีกว่าค่ะเด็กๆนะคะจะได้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นต่อไปเด็กๆจะเลือกหมายเลขอะไรดีคะโอ้เด็กๆทุกคนเลยอยากเลือกภาพหมายเลข2ใช่ไหมคะนี่นะคะก็คือหมายเลข2นั่นเองเดี๋ยวเราค่ะลองมาช่วยกันนับ1ถึง3แล้วภาพของเราก็จะเปิดเลยพร้อมไหมคะพร้อมช่วยกันนับนะ1 2 3อุ๊ยเด็กๆเห็นภาพอะไรคะเด็กๆบอกว่าเป็นขนมแน่ๆเลยเอจะใช่ขนมหรือเปล่านะตอนนี้เราเหลือภาพหมายเลขอะไรคะเด็กๆเลขอะไรคะ
1: เลขสอง
0: เลขอะไรลูกนี่นะคะคือเลข3ค่ะเด็กๆพูดตามคุณครูค่ะ3อีก1ครั้งค่ะ3นี่นะคะก็คือหมายเลข3นั่นเองเหลืออีก1หมายเลขแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะก็จะเปิดภาพหมายเลข3เลยพร้อมไหมคะพร้อมถ้าพร้อมแล้ว1 2 3อุ๊ยเป็นภาพอะไรคะเด็กๆขนมใช้ขนมหรือเปล่าเอ่ยภาพนี้นะคะคือภาพกล้วยตากค่ะเด็กๆกล้วยตากถูกต้องเลยก็คือกล้วยที่เด็กๆรู้จักเลยค่ะแต่ว่าเรานะคะนำไปตากแดดจนกลายมาเป็นกล้วยตากค่ะซึ่งการแปรรูปแบบนี้นะคะก็จะทำให้กล้วยของเราค่ะรับประทานได้นานมากยิ่งขึ้นเพราะว่าถ้าเรานะคะมีกล้วยในปริมาณมากๆแล้วเด็กๆรับประทานหรือว่ากินไม่ทันนะคะเราสามารถนำไปแปรรูปด้วยการนำไปตากได้ค่ะซึ่งนี้นะคะก็เป็นอีก1วิธีค่ะที่เรานะคะนำผลไม้มาแปรรูปนั่นเองค่ะโดยในวันนี้นะคะนอกจากที่คุณครูพัชรค่ะจะมีภาพกล้วยตากมาให้เด็กๆได้สังเกตและเรียนรู้แล้วนะคะคุณครูพัชรค่ะยังมีผลไม้แปรรูปอื่นๆมาให้เด็กๆได้สังเกตกันด้วยค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาสังเกตผลไม้แปรรูปของเรากันเลยค่ะนี่ค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรานะคะมาสังเกตที่ผลไม้แปรรูปจานแรกของเราเลยค่ะนี่ค่ะเด็ก คืออะไรคะเด็กๆลองสังเกตดูค่ะนี่นะคะคือกล้วยอบกรอบนั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะกล้วยอบกรอบอีกหนึ่งครั้งค่ะกล้วยอบกรอบถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือกล้วยอบกรอบนั่นเองโดยเรานะคะนำกล้วยที่เด็กๆเคยรับประทานหรือว่าเคยกินนะคะไปอบกรอบนั่นเองมีใครเคยรับประทานบ้างเอ่ยมีเด็กๆหลายคนเลยที่เคยรับประทานกล้วยอบกรอบของเราค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ผลไม้แปรรูปต่อมาของเราเลยค่ะนี่ค่ะเด็กๆคืออะไรเอ่ยกล้วยตากถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือกล้วยตากค่ะเหมือนกับที่เด็กๆนะคะได้สังเกตภาพกันไปเลยเหมือนกับในภาพที่เด็กๆได้สังเกตเลยนะคะซึ่งก็คือกล้วยตากนั่นเองค่ะมีเด็กๆคนไหนเคยรับประทานบ้างคะแสดงว่าเด็กๆของคุณครูนะคะก็เคยรับประทานผลไม้แปรรูปกันหลายคนเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ผลไม้ชนิดต่อมาเลยค่ะนี่เลยค่ะคืออะไรคะเด็กๆรู้หรือเปล่าเออว่าคืออะไรโอ้เด็กๆรู้จักเหรอคะนี่นะคะเป็นมะม่วงแปรรูป3รสนะคะซึ่งผลไม้แปรรูปนี้นะคะก็คือมะม่วงนั่นเองโดยมะม่วง3รสของเรานะคะก็จะมีรสหวานรสเปรี้ยวแล้วก็รสเค็มนั่นเองค่ะนี่นะคะก็คือผลไม้แปรรูปจากมะม่วงค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่จานสุดท้ายของเราเลยค่ะนี่เลยค่ะลูกเกดถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือลูกเกดค่ะแล้วเด็กๆทราบหรือเปล่าคะว่าลูกเกดทำมาจากอะไรเด็กๆลองคิดดูสิว่าลูกเกดของเราทำมาจากอะไรนะเด็กๆคิดว่าทำมาจากอะไรคะลูกเกดนะคะทำมาจากองุ่นนั่นเองค่ะเรานะคะนำองุ่นไปอบแห้งจนทำให้ได้อะไรมาคะลูกเกดถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือตัวอย่างของผลไม้แปรรูปที่คุณครูค่ะนำมาให้เด็กๆได้เรียนรู้นะคะซึ่งเราค่ะนำผลไม้มาแปรรูปนะคะเพื่อไว้ให้เราค่ะสามารถรับประทานได้นานๆนั่นเองนอกจากที่เด็กๆนะคะจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับผลไม้แปรรูปแล้วค่ะในวันนี้นะคะคุณครูผัดค่ะก็จะให้เด็กๆนะคะมาทำอาหารจากผลไม้แปรรูปด้วยค่ะเด็กๆอยากทราบหรือเปล่าเอ่ยว่าวันนี้คุณครูผัดค่ะจะให้เด็กๆได้ทำอาหารแปรรูปอะไรคะเด็กๆอยากทราบหรือเปล่าคะอยากทราบใช่ไหมคะวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะนอกจากจะให้เด็กๆนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับผลไม้แปรรูปแล้วนะคะคุณครูพัดค่ะก็จะชวนเด็กๆค่ะมาทำอาหารจากผลไม้แปรรูปด้วยค่ะเด็กๆอยากทราบหรือเปล่าคะว่าวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาทำอาหารอะไรอยากทราบไหมคะอยากทราบถ้าเด็กๆอยากรู้นะคะเดี๋ยวคุณครูค่ะมีวัตถุดิบอุปกรณ์นะคะมาให้เด็กๆค่ะได้รู้จักกันด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆโดยในวันนี้นะคะคุณครูค่ะจะชวนเด็กๆนะคะมาทำกล้วยเคลือบช็อกโกแลตค่ะโดยวัตถุดิบและอุปกรณ์นะคะก็จะมี1กล้วยตาก2ช็อกโกแลต3หม้อ4หมายเสียบค่ะขั้นตอนการทำนะคะ1เราจะนำกล้วยตากเสียบหมายเสียบค่ะ2นำช็อกโกแลตใส่หม้อเพื่อละลาย3นำกล้วยตากชุบลงในช็อกโกแลต4รอช็อกโกแลตเซตตัวพร้อมรับประทานค่ะเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะคุณครูค่ะก็จะให้เด็กๆค่ะได้ไปสังเกตวัตถุดิบและอุปกรณ์ของจริงของเรากันเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆอุปกรณ์ของจริงนะคะที่เราค่ะจะนำมาทำกล้วยตากเคลือบช็อกโกแลตค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่อุปกรณ์แรกของเราเลยค่ะคืออะไรคะกล้วยตากถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือกล้วยตากนั่นเองค่ะคุณครูนะคะนำกล้วยตากของเรานะคะมาเสียบไม้ไว้รอเด็กๆเรียบร้อยแล้วค่ะอุปกรณ์ต่อมาของเราค่ะคืออะไรคะ
1: ช็อกโกแลต
0: ถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือช็อกโกแลตนั่นเองค่ะต่อมาค่ะเด็กๆนี่นะคะก็คือหม้อนั่นเองค่ะเด็กๆ เดี๋ยวเรานะคะจะมาทำกล้วยตากเคลือบช็อกโกแลตกันค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะก็จะให้เด็กๆค่ะได้มาช่วยคุณครูนะคะนำช็อกโกแลตใส่ไปในหม้อเลยค่ะโดยคุณครูนะคะก็มีช็อกโกแลตบางส่วนที่คุณครูนะคะละลายไว้เรียบร้อยแล้วค่ะใครจะมาช่วยคุณครูดีนะชี้หมาะหมาะชี้หมาะหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องน้องบาสครับน้องบาสมาด้านนี้เลยลูกเดี๋ยวน้องบาสช่วยคุณครูครับนำช็อกโกแลตใส่ลงไปในหม้อเลยน้องบาสถือเลยครับจับที่ถ้วยเลยเด็กๆค่ะขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็อยู่ในความดูแลของคุณครูนะคะเดี๋ยวเราเทลงไปเลยครับจับไปเลยเทลงไปเลยลูก

ยค่ะนี่นะคะโดยขั้นตอนนี้ค่ะเรานะคะจะใช้ความร้อนค่ะจะต้องอยู่ในความดูแลของคุณครูหรือว่าผู้ปกครองของเด็กๆด้วยนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆลองสังเกตดูค่ะช็อกโกแลตของคุณครูพัดเป็นอย่างไรบ้างคะละลายแล้วเอ๋เด็กๆได้กินหอมไหมเอ่ยเด็กๆได้กินหอมของช็อกโกแลตของเราไหมคะได้กินใช่ไหมลูกโดยเมนูนี้นะคะก็เป็นเมนูง่ายๆค่ะที่เด็กๆนะคะสามารถนำไปทำกับคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะแต่ว่าเด็กๆต้องอย่าลืมระวังอะไรนะคะระวังร้อนถูกต้องเลยค่ะเด็กๆค่ะตอนนี้นะคะช็อกโกแลตของเราก็ละลายเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมที่จะทำกล้วยตาเคลือบช็อกโกแลตแล้วค่ะนี่เลยเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมาสาธิตวิธีการทำให้กับเด็กๆได้รู้ค่ะโดยเรานะคะก็จะนำกล้วยตากนะคะที่คุณครูเสียบไม้ไว้เรียบร้อยแล้วค่ะมาจุ่มลงไปบนช็อกโกแลตเลยค่ะเด็กๆอาจจะจุ่มลงไปแบบนี้นะคะหรือว่าเด็กๆอาจจะรอให้คุณครูนะคะนำช็อกโกแลตราดบนกล้วยให้เด็กๆแบบนี้ก็ได้ค่ะเพื่อความปลอดภัยนั่นเองเรียบร้อยแล้วค่ะเรานะคะสามารถทำให้ช็อกโกแลตของเราเสร็จตัวได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะด้วยการนำกล้วยตากที่เราเคลือบช็อกโกแลตแล้วนะคะไปจุ่มลงในน้ำแข็งหรือว่าในน้ำเย็นแบบนี้เลยค่ะแบบนี้เลยนี่นะคะก็คือกล้วยตากเคลือบช็อกโกแลตของเราค่ะเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวตอนที่เด็กๆทำนะคะเด็กๆต้องระวังความร้อนจากหม้อด้วยนะคะเพราะว่าหม้อของเรานะคะก็จะมีความร้อนนั่นเองแต่ว่าตอนนี้เด็กๆก็อยู่ในความดูแลของคุณครูค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้เลือกนะคะกล้วยตากมาชุบลงในช็อกโกแลตเลยเดี๋ยวเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนเลยค่ะน้องมิอาน้องมิอาเชิญเลยค่ะหยิบกล้วยมา1ไม้เลยค่ะค่อยๆจุ่มลงไปค่ะจับที่ปลายปลายจุ่มลงไปเลยเดี๋ยวคุณครูช่วยนะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเอาไปจุ่มที่น้ำเย็นของเราเลยค่ะ1 2 3เดี๋ยวน้องเอาขึ้นมาสิคะว้าเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวหนูเดินไปหาคุณครูหญิงเลยมาเลยค่ะน้องเกดติดไว้ไหนก็ได้ค่ะจับปลายๆนะคะค่อยๆจุ่มลงไปเลยค่ะเดี๋ยวลองดูนะคะเรียบร้อยเอามาจุ่มลงไปที่น้ำเย็นเลยค่อยๆเดินค่ะ1 2 3ไหนลองยกขึ้นมาดูสิคะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะเอาแก้วกับคุณครูหญิงเลยลูกมาเลยค่ะน้องอ้องฟองเชิญเลยลูกหยิบได้เลยค่ะเอาไม้ไหนก็ได้ลูก

ะค่ะเอาไปแช่ในน้ำเย็นเลยเริ่มเลยค่ะ1 2 3หนูลองยกขึ้นมาสิคะเรียบร้อยแล้วค่ะมาค่ะหยิบเลยค่ะเด็กๆหอมไหมคะหอมเดี๋ยวเรารอรับประทานพร้อมเพื่อนๆนะนำมาแช่น้ำเย็นเลยลูกเดินมานิดนึงค่ะลองยกขึ้นมาดูค่ะว่าช็อกโกแลตของเราเซ็ตตัวแล้วหรือยังยอดเยี่ยมเลยมาเลยครับน้องสแตมเลือกมาหนึ่งไม้เลยลูกค่อยๆจุ่มลงไปนะจุ่มลงไปแบบนี้ค่ะนี่เดี๋ยวครูช่วยนี่ค่ะจะเอาไปชุบน้ำเย็นเลยลูกหนึ่งสองสามถือไว้นะไหนลองยกขึ้นมาสิครับเรียบร้อยแล้วครับน้องข้าวหอมเชิญเลยค่ะเลือกเลยลูก

คุณครูช่วยราดช็อกโกแลตเพิ่มนะคะอีกด้านหนึ่งด้วยเอาค่ะเดี๋ยวเราเอาไปใส่ในน้ำเย็นกันเลยมาด้านนี้ลูกใส่ลงไปเลยค่ะแต่รอแป๊บนึงนะหนูยกขึ้นเลยนะคะไหนลองยกขึ้นมาค่ะเรียบร้อยแล้วมาค่ะน้องบาสเรื่องเลยลูกเอาไหมไหนดีคะค่อยๆนะคุณครูช่วยค่ะมาค่ะขับไปจุ่มในน้ำเย็นเลยลูกเดี๋ยวลองยกขึ้นมาดูสิคะเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกล้วยเคลือบช็อกโกแลตกันครบทุกคนแล้วใช่ไหมเอ่ยตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะลองชิมกันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆลองชิมค่ะเด็กๆถอดแมสก์ก่อนนะคะแล้วก็ชิมกล้วยเคลือบช็อกโกแลตของเราได้เลยค่ะรสชาติกล้วยเคลือบช็อกโกแลตของเราเป็นยังไงนะอร่อยไหมคะฝีมือของเด็กๆกับคุณครูพัชเด็กๆค่อยๆกัดนะคะค่อยๆเคี้ยวนะลูกนะเด็กๆนะคะกลับไปชวนคุณพ่อคุณแม่ทำได้นะคะเพราะว่าอุปกรณ์ในการทำของเราค่ะมีแค่กล้วยตากแล้วก็ช็อกโกแลตเท่านั้นเอง

เนกๆคะอร่อยไหมคะอร่อยใช่ไหมคะเด็กๆคนไหนนะคะที่รับประทานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆนำแก้วกับไม้เสียบนะคะไปทิ้งที่ถังขยะได้เลยคุณครูนำถังขยะมาไว้ที่ด้านหลังห้องเรียนของเรานะคะเด็กๆคนไหนที่ยังรับประทานไม่หมดสามารถค่อยๆนั่งรับประทานได้ลูกทิ้งถังขยะด้านนู้นเลยนะคะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็รับประทานนะคะกล้วยเคลือบช็อกโกแลตของเราเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอ่ยในวันนี้นะคะเราค่ะก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับผลไม้แปรรูปค่ะและเรานะคะยังได้ทำอาหารนะคะจากผลไม้แปรรูปของเราด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะชวนเด็กๆค่ะมาพูดคุย

0: ือว่าสนทนากันนะคะเกี่ยวกับผลไม้แปรรูปนั่นเองมีเด็กๆคนไหนจำได้บ้างคะว่าผลไม้แปรรูปที่คุณครูนำมาให้เด็กๆได้รู้จักมีอะไรบ้างหรือว่าวิธีการนะคะที่เราทำกล้วยเคลือบช็อกโกแลตเป็นอย่างไรเด็กๆสามารถออกมาเล่าหรือว่าพูดคุยให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนแรกเลยค่ะใครดีนะชีหมาะหมาะชีหมาะหมาะชีน้องคนไหนถึงจะเหมาะชีน้ององฟองค่ะมาด้านนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: น้องฟองค่ะ
0: น้ององฟองค่ะน้ององฟองจำได้ไหมคะว่าผลไม้แปรรูปของเรามีอะไรบ้างคะ
2: มีช็อกโกแลต
0: มีช็อกโกแลตที่เราทำอาหารกันใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: มีช็อกโกแลตกับอะไรลูก
2: กับกล้วย
0: กับกล้วยกล้วยอะไรคะ
2: กล้วยตาก
0: กล้วยตากถูกต้องเลยค่ะเราทำยังไงคะลูก
2: แล้วเราก็เอาไปเคลือบช็อกโกแลต
0: ต้องเลยเราเอากล้วยตากไปเคลือบช็อกโกแลตเราทำยังไงต่อคะ
2: แล้วก็ไปจุ่มน้ำ
0: แล้วก็เอาไปจุ่มในน้ำเย็นถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้น้องอองฟองด้วยค่ะคุณครูพัดนะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆมากเลยค่ะที่เด็กๆนะคะตั้งใจในการทำกิจกรรมต่างๆนะคะซึ่งกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: เล็กเล็กไอ้เล็ก
1: ผมอ่ะเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอดมีอะไรพี่เล่นเกมอยู
2: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
1: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
2: ว้าคุณไม่ใช้มือกอบน้ำก็บุญละ
1: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
2: ใช้แค่นี้ถ้ามันหล่นไปได้วันๆเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยได้ไง
3: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
2: ่เออนี่วันนี้ลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
1: ทำไมอ่ะ
2: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
1: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
4: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
2: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้วันเกิดมึงอะ
1: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได
2: ้แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
1: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
2: มึงก็ใส่ไปเถอะสีเรื่องมาก
1: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
5: อามานิโจติราโซยะตาสปีติโยวิวัชยันตุ

0: สัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยทุกขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสาเจริญพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดเพราะเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
1: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่จากไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ของที่ตลาดกันเถอะ
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้นับหนึ่งมาซื้อของที่ตลาดกับแม่ใครอยากรู้ว่าที่ตลาดมีอะไรบ้างตามนับหนึ่งมาเลยแม่เริ่มด้วยการซื้อแก้วมังกรแตงกวาแล้วก็ฟักทอง
2: เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูหน่อยว่าน้ำหนักของผักและผลไม้แต่ละชนิดบนเครื่องชั่งสปริงหนักเท่าไหร่แล้วเรียงลำดับน้ำหนักของผักและผลไม้จากน้อยที่สุดไปมากที่สุด
0: น้ำหนักน้อยที่สุดคือแตงกวาหนัก1กิโลกรัม8ขีดจากนั้นคือฟักทองหนัก2กิโลกรัม100กรัมและแก้วมังกรหนัก3กิโลกรัมซึ่งมีน้ำหนักมากที่สุด
3: ถูกต้องเก่งมาก
0: ต่อไปแม่จะซื้อเนื้อสัตว์ด้วยนะมีปลานิลหมู3ชั้นและไก
2: ่บนเครื่องชั่งสปริงปลานิลหนัก1กิโลกรัม3ขีดหมู3ชั้นหนัก2,500กรัม

0: เราจะคำนวณโดยการนำน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์เป็นตัวตั้งลบด้วยน้ำหนักของปลานิลและหมู3ชั้นก็จะได้น้ำหนักของไก่แต่ก่อนอื่นเราต้องแปลงหน่วยก่อนน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์คือ6กิโลกรัมหรือ6,000กรัมลบด้วยน้ำหนักของปลานิลคือ1กิโลกรัม3ขีดหรือ1กิโลกรัม300กรัมเหลือเนื้อสัตว์หนัก4กิโลกรัม700กรัมและลบกับน้ำหนักของหมู3ชั้น2,500กรัมหรือ2กิโลกรัม500กรัมจะได้น้ำหนักของไก่คือ2กิโลกรัม200กรัมนั่นเอง
1: มีอีกวิธีนะเรานำน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์ลบด้วยน้ำหนักของปลานิลบวกกับน้ำหนักของหมู3ชั้นก็ได้น้ำหนักของไก่เป็น2กิโลกรัม200กรัมเท่ากันนะ
0: โอ้โหเก่งมากทุกคนทำได
1: ้รับนี่ไปเลยถุงรับโลกเอาไว้ใช้ใส่ของที่ซื้อถุงแบบนี้ย่อยสลายได้ไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
0: ว้าวเย้สุดยอดไปเลยวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูค่ะก็มีกิจกรรมศิลปะนะคะมาฝากเด็กๆทั้งหมด3กิจกรรมค่ะเริ่มจากกิจกรรมแรกค่ะกิจกรรมปั้นค่ะกิจกรรมนี้นะคะคุณครูปลายทางค่ะสามารถหาวัสดุอื่นๆนะคะแทนดินน้ำมันได้ค่ะถ้าไม่มีดินน้ำมันนะคะอาจจะเป็นดินเหนียวหรือว่าแป้งโดก็ได้ค่ะกิจกรรมที่2ของเราค่ะกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะเด็กๆนะคะสามารถนำกระดาษนะคะมาใช้สีเทียนนะคะวาดตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆเลยค่ะถ้าหากคุณครูปลายทางนะคะไม่มีกระดาษ A4 ค่ะสามารถปรับเปลี่ยนเป็นกระดาษเหลือใช้ต่างๆได้ค่ะและกิจกรรมที่3ของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมฉีกกระดาษปะติดจานกระดาษนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาดูกันเลยค่ะว่ากิจกรรมนี้นะคะเราจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างค่ะเริ่มจากอุปกรณ์แรกของเราเลยค่ะคืออะไรคะจานกระดาษถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือจานกระดาษนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่อุปกรณ์ต่อไปของเรากันค่ะคืออะไรคะคืออะไรลูกกระดาษสีค่ะนี่นะคะก็คือกระดาษสีนั่นเองถ้าหากคุณครูปลายทางนะคะไม่มีกระดาษสีค่ะคุณครูนะคะสามารถใช้กระดาษนิตยสารต่างๆนะคะมาให้เด็กๆใช้ในการฉีกกระดาษได้ค่ะอุปกรณ์ต่อมาของเราค่ะคืออะไรเอ่ย
1: กาว
0: กาวถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือกาวและไม้ทากาวค่ะต่อมาค่ะเด็กๆ

0: กระดาษถูกต้องเลยค่ะโดยตะกร้านะคะคุณครูค่ะจะให้เด็กๆนะคะใช้ในการใส่กระดาษที่เด็กฉีกไว้เรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและอุปกรณ์สุดท้ายของเราค่ะผ้าเช็ดมือถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาสังเกตนะคะวิธีการสาธิตค่ะในกิจกรรมนี้กันเลยค่ะนั่นก็คือฉีกกระดาษปะติดจานกระดาษค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะเลือกสีของกระดาษสีเลยค่ะเด็กๆคะเด็กๆอยากให้คุณครูพัดใช้สีอะไรดีคะสีเขียวได้เลยค่ะคุณครูพัดนะคะก็จะหยิบสีเขียวขึ้นมาค่ะและเรานะคะก็จะฉีกกระดาษเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเด็กๆค่อยๆนำมือทั้งสองข้างของเด็กๆนะคะจับไว้ที่กระดาษสีเลยและเด็กๆค่ะค่อยๆฉีกกระดาษนะคะโดยเด็กๆนะคะฉีกกระดาษเข้าหาตัวแบบนี้ค่ะเด็กๆค่อยๆขยับมือของเด็กๆนะคะตามกระดาษเลยค่อยๆขยับมือเลยค่ะแบบนี้ค่ะนี่นะคะก็มีกระดาษที่ขาดออกจากกันแล้วค่ะส่วนนี้คุณครูจะใส่ไว้ในตะกร้าเหมือนเดิมค่ะส่วนนี้นะคะคุณครูพัดจะฉีกให้เป็นชิ้นเล็กๆเพิ่มมากขึ้นค่ะแบบนี้เลยเด็กๆจับกระดาษดึงเข้าหาตัวแบบนี้นะคะมือหนึ่งข้างของเด็กๆค่ะดึงเข้าหาตัวแบบนี้กระดาษของเด็กๆก็จะขาดจากกันค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะสาธิตเพิ่มเติมอีกหนึ่งครั้งค่ะเด็กๆหยิบกระดาษขึ้นมาค่อยๆฉีกกระดาษค่ะเห็นไหมคะเรานะคะค่อยๆขยับมือค่ะค่อยๆขยับมือเลยเดี๋ยวเรานะคะก็จะฉีกกระดาษให้เป็นชิ้นเล็กๆเพิ่มขึ้นค่ะดึงกระดาษเข้าหาตัวหนึ่งข้างแบบนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วคุณครูนะคะก็จะนำกระดาษที่คุณครูนะคะฉีกไว้เรียบร้อยแล้วค่ะมาติดลงไปที่ไหนเอ่ยที่จานกระดาษถูกต้องเลยค่ะคุณครูนะคะก็จะทากาวค่ะที่จานกระดาษของเราเลยค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะเวลาที่เด็กๆใช้กาวค่ะเด็กๆนะคะจะต้องปาดกาวนะคะที่บริเวณปากของภาชนะด้วยค่ะปาดแบบนี้เลยค่ะและเด็กๆนะคะก็ทากาวลงบนจานกระดาษได้เลยเด็กๆนะคะอยากจะติดกระดาษตรงไหนเด็กๆก็ทากาวที่ตำแหน่งนั้นได้เลยค่ะเรานะคะก็จะนำกระดาษที่เด็กๆฉีกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะติดลงบนจานกระดาษเลยค่ะเด็กๆค่อยๆใช้มือนะคะในการกดกระดาษให้ติดกับกาวแล้วก็จานกระดาษของเรามากยิ่งขึ้นได้ค่ะเด็กๆนะคะสามารถติดกระดาษสีนะคะให้เต็มจานกระดาษได้เลยค่ะนี่นะคะคือผลงานบางส่วนที่คุณครูพัดนะคะทำเพื่อเป็นการสาธิตให้กับเด็กๆได้ดูค่ะแต่ว่าเวลาที่เด็กๆทำนะคะเด็กๆสามารถนำกระดาษสีนะคะติดให้ทั่วจานกระดาษเลยนะคะผลงานนี้นะคะเป็นผลงานที่เราใช้กาวค่ะเมื่อเด็กๆทำเรียบร้อยแล้วจะต้องทำอย่างไรคะนำไปที่ไหนลูกนำไปปาดถูกต้องเลยค่ะคุณครูปลายทางนะคะก็ต้องอย่าลืมนะคะจัดเตรียมพื้นที่ให้เด็กๆค่ะสำหรับในการตากผลงานนั่นเองค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆก็สามารถเลือกทำได้ค่ะเด็กๆต้องเลือกทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อยกี่กิจกรรมคะ2กิจกรรมถูกต้องเลยค่ะเมื่อเด็กๆนะคะทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆก็สามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆของคุณครูได้ค่ะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าวันนี้คุณครูพัดเปิดมุมอะไรบ้างคะ
1: ม
0: ุ
1: มดนตร
0: ีมุมดนตรีมุมอะไรอีกลูกมุมหนังสือและมุมบทบาทสมมุติถูกต้องเลยค่ะเด็

นะคะสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆของคุณครูได้ค่ะแต่เมื่อเด็กๆนะคะได้ยินสัญญาณหมดเวลาจากคุณครูหรือว่าเด็กๆค่ะได้ยินคุณครูร้องเพลงเก็บของเด็กๆจะต้องทำอย่างไรคะเด็กๆก็จะต้องเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้เวลาเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันค่ะตอนนี้เด็กๆของคุณครูพัดพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเด็กๆจำได้หรือเปล่าเอ่ยว่าเมื่อเด็กๆค่ะเก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วจะต้องทำอย่างไรคะต้องมาทำอะไรคะต้องมาเข้าแถวถูกต้องเลยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆค่ะเก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วมาเข้าแถวตามกิจกรรมที่เด็กๆจะทำได้เลยค่ะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็เข้าแถวตามกิจกรรมที่เด็กๆจะทำเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆแถวแรกค่ะกิจกรรมปั้นกำลังหันเลยเด็กๆเดินไปหยิบอุปกรณ์ได้เลยค่ะ

นิดกระดาษทำนี้ได้เลยแบบนี้ครับเดี๋ยวเราลองฉีกเป็นเส้นยาวๆให้ครูดูอีกรอบหนึ่งนะคะฉีกเดี๋ยวลองฉีกเป็นเส้นยาวจับตรงนี้ลูกขนมค่อยๆขยับมือแบบนี้ครับแล้วก็ขยับมือค่อยๆดึงขยับมือลูกแล้วขนมปล่อยมือข้างนี้ก่อนครับปล่อยมือข้างนี้ด้วยปล่อยมือข้างนี้นะครับขยับลงมาค่อยๆดึงขยับมือปล่อยมือข้างนี้ด้วยครับขยับมือตามลงมาค่อยๆดึงเข้าหาตัวครับแกะได้เลยค่ะฉีกกระดาษเพิ่มได้อีกนะคะเดี๋ยวออโต้กระดาษเพิ่มได้อีกนะ

0: 정확한 입가나 다시 그런다면 ตรงนี้ไม่มีกระดาษแล้วหนูต้องทากาเพิ่มค่ะทาที่ใต้กระดาษแบบนี้เลยเดี๋ยวน้องคะหนูติดลงไปถูกต้องค่ะแล้วหนูก็เอากระดาษที่หนูฉีกไว้แล้วที่เป็นชิ้นเล็กๆมาติดเพิ่มได้เลยติดได้เลยค่ะที่หนูฉีกไว้แล้วอันเล็กๆนะคะหยิบมาติดได้เลย
1: มันกดๆด้วยนะ

0: น้องกีต้าค่ะน้องกีต้าแบ่งดินน้ำมันเป็นก้อนเล็กๆแล้วเอามาปั้นได้นะลูกนะเสร็จแล้วเหรอคะมาเลยค่ะวาดเป็นรูปอะไรคะรูปอะไรนะคะ
1: ตะกร
0: ้
1: า
0: ตะกร้าเหรอตะกร้าใส่อะไรคะ
1: ตะกร
0: ้
1: า
0: ตะกร้าใส่ผลไม้ดูครูพัดเขียนนะ

0: านี่คืออะไรนะคะ
1: นก
0: นกนกบินอยู่ที่ไหนคะ
1: อยู่ที่บ้าน
0: แล้วอันนี้นะคะ
1: แล้วคือมันเป็นขนมของ
0: ค่ะอ๋อเป็นอาหารของทางคาวใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวหนูเอาไปรวมกันเป็นเก็บให้เรียบร้อยนะคะ

หนูเล่นสเก็ตบอร์ดใช่ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวรอคุณครูแป๊บนึงนะเอาไปเก็บได้ค่ะเด็กๆคนไหนนะคะที่ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อยคนละ2กิจกรรมเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆนะคะสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆที่คุณครูเปิดให้ได้เลยค่ะ

เก็บของเล่นให้ถูกทีเก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าซนช่วยกันคนดีช่วย

0: ก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าซนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเด็กๆค่ะเด็กๆเก็บของเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมเอาไม้หนีบผูๆด้วยนะคะเด็กๆค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเหมือนกับเด็กๆของคุณครูพัฒน์เลยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ทำกิจกรรมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะคะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัฒน์ค่ะก็จะให้เด็กๆนะคะนำผลงานของตนเองค่ะออกมาเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆได้ฟังค่ะคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถให้เด็กๆปลายทางนะคะนำผลงานออกมาเล่าหรือว่าพูดคุยได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์ขอตัวแทนเด็กๆคนแรกเลยค่ะใครดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องบาซิสครับน้องบาซิสจะเล่าผลงานไหนลูกได้ไหมครับมาคุณผู้ช่วยมาครับหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรครับ
1: บาซิสครับ
0: น้องบาซิสครับไหนน้องบาซิสเอาผลงานโชว์เพื่อนๆหน่อยลูกน้องบาซิสชีกระดาษปาติดจานกระดาษเป็นอะไรครับ
1: พิซซ่า
0: เป็นพิซซ่าที่พิซซ่าของน้องบาซิสมีอะไรบ้างครับ
1: มีเบอร์เกอร์ก็มีพิซซ่าด้วย
0: อ๋อมีเบอร์เกอร์ด้วยแล้วก็มีพิซซ่าด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องบาซิสด้วยค่ะเอาผลงานตากไว้เลยครับยอดเยี่ยมเลยครับเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนค่ะนี่เลยค่ะเป็นผลงานของใครเอ่ยของน้องเกรดน้องเกรดออกมาได้เลยค่ะน้องเกรดถึงผลงานของตนเองเลยค่ะน้องเกรดค่ะวันนี้น้องเกรดปั้นดินน้ำมันเป็นอะไรลูก
1: เป็นบ้าน
0: เป็นบ้านเป็นบ้านของใครคะ
1: บ้านของน้องก้าว
0: บ้านของน้องการกับน้องก้าวใช่ไหมคะแล้วที่บ้านน้องกากับน้องก้าวมีอะไรบ้างลูก
1: ของเล่น
0: มีของเล่นไหนของเล่นอยู่ตรงไหนคะมีของเล่นตรงนี้แล้วมีอะไรอีกลูก
1: สไลเดอร
0: ์แล้วก็มีสไลเดอร์ด้วยอันไหนคือสไลเดอร์คะอันนี้ยอดเยี่ยมเลยค่ะหมดแล้วหรือยังเอ่ยหรือว่ามีตรงไหนที่หนูจะเล่าเพิ่มเติมคะ
1: มีหนูมีต้นไม
0: ้มีต้นไม้ต้นเล็กหรือว่าต้นใหญ่คะ
1: ต้นใหญ
0: ่ต้นใหญ่เลยมีอะไรจะเล่าเพิ่มเติมไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องเกรดด้วยค่ะเด็กๆนะคะนำผลงานของเด็กๆนะคะมาเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังค่ะคุณครูนะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยนะคะที่มีความตั้งใจในการทำกิจกรรมค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะคุณครูค่ะจะให้เด็กๆไปไหนไปล้างมือถูกต้องเลยเดี๋ยวเรานะคะจะไปล้างมือกันค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมสุดท้ายของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษานั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปทำกิจกรรมกันค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาเตรียมความพร้อมกันก่อนเลยให้เด็กๆค่ะทำท่าทางตามคุณครูพัดได้ไหมคะเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะมาทำท่าทางไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะตบมือแปะแปะเรียกแพะเข้ามาแพะไม่มาเอามือปิดปากลูดซิปปิดหูสองหูปิดตาสองตาปิดปากที่อ้าแล้วนั่งตัวตรงน่ารักมากค่ะเด็กๆค่ะกิจกรรมเกมการศึกษาของเราในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็มีเกมการศึกษาใหม่มาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันค่ะนั่นก็คือเกมจัดบทหมู่ตาม

0: สีผลไม้นั่นเองค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะมารู้จักสีกันก่อนเลยค่ะเริ่มจากสีแรกของเราค่ะสีอะไรคะสีแดงถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือสีแดงนั่นเองค่ะคุณครูพัฒน์นะคะก็จะนำภาพสีของเรานะคะไปวางกระจายไว้เลยค่ะต่อมาค่ะสีอะไรเอ่ย
1: ส
0: ี
1: เข
0: ีย
1: ว
0: สีเขียวถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือสีเขียวนั่นเองค่ะเรามาดูที่สีต่อไปนะคะสีอะไรคะ
1: เหลือง
0: สีเหลืองถูกต้องค่ะคุณครูพัฒน์ก็จะนำไปวางไว้ด้านบนเลยค่ะเดี๋ยวสีนะคะคุณครูพัฒน์จะวางไว้เลยต่อมาค่ะเดี๋ยวเรานะคะมารู้จักกับผลไม้กันบ้างค่ะผลไม้ชนิดแรกของเราคืออะไรคะใช่แอปเปิลหรือเปล่าเอ่ยคืออะไรคะนี่นะคะคือสาลี่ค่ะเด็กพูดตามคุณครูค่ะสาลี
1: ่
0: ถูกต้องเลยค่ะเด็กๆค่ะเวลาตอบคุณครูเด็กๆไม่ต้องตอบเสียงดังมากนะเดี๋ยวเจ็บคอลูกคุณครูก็จะนำไปวางไว้ค่ะต่อมาค่ะคืออะไรคะ
2: แอปเปิล
0: นี่นะคะคือองุ่นค่ะเด็กๆองุ่นถูกต้องเลยเดี๋ยวครูพัดนะคะก็จะนำไปวางไว้ค่ะต่อมาค่ะอะไรคะเด็ก
2: ๆ
0: กล้วยถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือกล้วยนั่นเองค่ะภาพต่อมาค่ะภาพอะไรคะ
2: ชมพ
0: ู่ถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือชมพู่ค่ะเรามาดูที่ภาพต่อไปกันค่ะภาพอะไรคะมะม่วงใช่เลยนี่นะคะคือมะม่วงค่ะผลไม้ชนิดต่อไปของเราค่ะเด็กๆ
2: สตรอเบอร์ร
0: ี่อะไรคะถูกต้องนี่นะคะก็คือสตรอเบอรี่นั่นเองค่ะผลไม้ชนิดต่อมาค่ะเด็กๆอะไรคะนี่นะคะคือฝรั่งค่ะถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือฝรั่งนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัชก็จะนำไปวางไว้ค่ะเรามาดูที่ผลไม้ชนิดต่อมาของเรากันค่ะคืออะไรคะแอปเปิลถูกต้องเลยเด็กๆรู้จักกันทุกคนเลยเดี๋ยวเรามาดูที่ภาพสุดท้ายของเรากันค่ะนี่เลยค่ะคืออะไรคะ
1: มะพร้าว
0: มะพร้าวถูกต้องค่ะคุณครูพัฒน์นะคะก็จะนำภาพทั้งหมดนะคะมาวางกระจายไว้เลยเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะมาลองร่วมกันค่ะจัดหมวดหมู่นะคะตามสีของผลไม้เลยค่ะเด็กๆค่ะลองสังเกตที่สีแรกของคุณครูค่ะคือสีอะไรคะสีแดงถูกต้องเลยเด็กๆนะคะก็จะต้องหาผลไม้ที่มีสีแดงมาวางจัดหมวดหมู่กันค่ะเอ๊ะผลไม้อะไรที่มีสีแดงคะเด็กๆแอปเปิลถูกต้องเลยคุณครูพัชก็จะหยิบแอปเปิลค่ะมาวางจัดหมวดหมู่แบบนี้เลยค่ะผลไม้สีแดงของเราหมดแล้วหรือยังคะยังเหลืออะไรอีกลูกเหลือสตรอเบอรี่สีแดงภาพนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องคุณครูนำมาวางตรงนี้ถูกไหมเอ่ยไม่ถูกคุณครูก็ต้องนำไปวางจัดบทหมู่ไว้กับสีแดงแบบนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วผลไม้สีแดงของคุณครูหมดแล้วหรือยังคะยังไม่หมดเอ๊ะใครจะออกมาช่วยคุณครูดีนะน้องขนมหวานค่ะเชิญเลยภาพไหนคะที่เป็นผลไม้สีแดงหยิบขึ้นมาได้เลยค่ะนำไปวางไว้เลยถึงไหมคะเดี๋ยวคุณครูช่วยนะคะถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องปรบมือให้น้องขนมหวานด้วยค่ะนี่นะคะก็คือการสาธิตค่ะการเล่นเกมจัดหมวดหมู่ตามสีผลไม้นั่นเองค่ะนอกจากเด็กๆนะคะจะได้เล่นเกมการศึกษาใหม่ของเราในวันนี้แล้วนะคะเด็กๆค่ะยังสามารถทบทวนเกมการศึกษาเดิมที่เด็กๆได้เคยเรียนรู้มาแล้วก็ได้ค่ะ โดยคุณครูปลายทางนะคะอย่าลืมนะคะว่าเราค่ะสามารถทำสัญลักษณ์นะคะเพื่อให้เด็กๆค่ะสะดวกในการจัดเก็บเกมการศึกษานะคะด้วยการเขียนนะคะด้านบนเลยค่ะเป็นระดับชั้นนะคะก็คืออนุบาล1ค่ะมุมนี้นะคะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่9ค่ะและเป็นวันที่5ของหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะและมุมด้านนี้นะคะคือชิ้นเกมการศึกษาของเกมการศึกษาชุดนี้ค่ะและคุณครูนะคะก็มีการทำสัญลักษณ์นะคะด้วยการปั๊มภาพสัญลักษณ์ผีเสื้อไว้ด้วยค่ะเวลาที่เด็กๆนะคะจะเก็บเกมการศึกษาค่ะอย่าลืมสังเกตที่ภาพสัญลักษณ์และตัวหนังสือหรือว่าตัวเลขที่คุณครูเขียนไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูผัดค่ะก็จะให้เวลาเด็กๆปลายทางและก็คุณครูปลายทางนะคะได้ไปทำกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะแล้วตอนนี้เด็กๆของคุณครูผัดพร้อมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วพร้อมแล้วอะไรคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วครับถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆค่ะเก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วนั่งเล่นเกมการศึกษาได้เลยค่ะ

0: เด็กๆค่ะเดี๋ยวเรามาลองเล่นเกมการศึกษาใหม่ของเรากันค่ะให้เด็กๆหยิบเป็นภาพสีก่อนเอาสีมาวางก่อนค่ะเอาสีเหลืองมาก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวเด็กๆช่วยกันหาได้ค่ะเดี๋ยวเราหาผลไม้สีอะไรคะเราเมื่อกี้เราเลือกอะไรแล้วเราเลือกสีเหลืองแล้วเด็กๆเอาผลไม้ที่มีสีเหลืองมาวางก่อนลูกมีอะไรคะที่เป็นผลไม้สีเหลืองอันนี้ค่ะต่อมาค่ะหมดหรือยังคะผลไม้สีเหลืองของเราเด็กๆหันใหม่น้องน้องฟองหันภาพใหม่มีไหมคะผลไม้สีเหลืองเอาวางด้านนี้ลูกน้องก็มีน้องก็มีวางด้านนี้ค่ะหมดหรือยังคะผลไม้สีเหลืองหมดหรือยังลูก
1: หมดแล้ว
0: หมดแล้วต่อมาค่ะเราจะเอาสีอะไรดีคะเราจะจัดหมดหมู่สีอะไรไหนภาพสีแดงอยู่ตรงไหนเอาสีแดงมาวางตรงนี้ลูกนะคะแล้วเราช่วยหาผลไม้สีแดงมาวางจัดหมดหมู่เลยวางด้านนี้ลูกวางด้านข้างค่ะแล้วก็หมุนภาพดีต่อมาค่ะ

0: ค่ะเดี๋ยวเราช่วยกันตรวจสอบนะคะว่าในวิวจัดหมวดหมู่ได้ถูกต้องหรือเปล่าสีอะไรคะสีเหลืองผลไม้ที่เรามาวางสีอะไรสีเหลืองถูกต้องเลยแล้วนี่ราคาสีอะไรลูกสีแดงผลไม้ที่เรามาวางคือสี
1: แดง
0: สีอะไรลูกสีเขียวผลไม้ที่เรามาวางสีไหนคะสีเขียวถูกต้องเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเด็กๆหยิบตะกร้ามาลูกแล้วนำเกมใส่ในตะกร้าวางเบาๆนะคะช่วยกันวาง

เป็นอะไรคะน้องกันค่ะลองสังเกตดูสิคะไหนถูกต้องเลยระวังแล้วภาพสุดท้ายแล้วนี่ถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยเก็บสายตาก้าได้ลูกแล้วเดี๋ยวน้องก็วินไปเปลี่ยนเกมใหม่มานะคะมาค่ะไหนคะมาลูกมาค่ะเด็กๆค่ะกระจายเกมการศึกษาก่อนเลยกระจายก่อนเลยลูกเราจะเริ่มจากสีไหนดีคะเริ่มจากสีแดงไหนภาพสีแดงอยู่ไหนคะเป็นภาพสีแดงก่อนลูกน้องมาซีคัสเอาสีแดงมาก่อนครับเดี๋ยวเรามาช่วยกันจัดบทหมู่ลูกเราต้องมาช่วยกันนะภาพสีแดงภาพสีเหลืองมาก่อนก็ได้ค่ะแล้วเด็กๆช่วยกันหาผลไม้ที่มีสีเหลืองค่ะวางเลยต่อมาค่ะอ๋อเด็กๆต่อกันเรียบร้อยแล้วหรอมาด้านนี้ลูกเว้นระยะนิดนึงเดี๋ยวดูก่อนใครนั่งเรียบร้อยนะต่อมาค่ะสีอะไรคะหยิบผ้าที่เป็นสีแดงแบบนี้มาก่อนน้องออโต้ช่วยคู่พับหน่อยครับผ้าสีแดงอยู่ไหนลูกผ้าสีแดงวางด้านนี้เลยค่ะต่อมาค่ะถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยมาแล้วช่วยกันตรวจสอบก่อนสีนี้คือสีอะไรคะสีแดงสีเหลืองต่อมาค่ะสีเขียวสีแดงถูกต้องไหมคะเด็กๆเอาภาพที่เหมือนกันมาจับคู่กันเลยนะคะวางได้เลยค่ะโอ้โหถูกต้องเลยสิคะถูกต้องเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเดี๋ยวเก็บใส่ตะกร้าแล้วไปหยิบเกมใหม่มานะไหนดูสิคะเด็กๆลองสังเกตดูค่ะที่ปลายด้านนี้เป็นภาพอะไรคะภาพกล้วยเด็กๆลองดูซิว่าภาพที่เป็นภาพกล้วยภาพแรกคืออันไหนเอ่ยเอามาวางได้เลยค่ะน้องเก๋ต่อมาค่ะภาพอะไรคะโอ้ถูกต้องเลยปลายด้านนี้คือภาพอะไรลูกกล้วยไหนใครมีภาพกล้วยบ้างคะลองดูซิ

าสุดท้ายค่ะโอ้โหถูกต้องเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเด็กๆ กลุ่มไหนนะคะที่คุณครูค่ะตรวจสอบความถูกต้องในการเล่นเกมการศึกษาเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆ เก็บเกมการศึกษาใส่ตะกร้าแล้วมานั่งที่ได้เลยค่ะเด็กๆ เก็บเบาๆนะคะวางเบาๆลูกตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเด็กๆของคุณครูพัดค่ะก็ทำกิจกรรมเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันค่ะโดยในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะได้เรียนรู้นะคะเกมการศึกษาใหม่ค่ะนั่นก็คือเกมจัดหมวดหมู่ตามสีผลไม้นั่นเองค่ะเด็กๆนะคะสามารถเล่นเกมการศึกษาได้อย่างถูกต้องเลยค่ะได้เรียนรู้ทั้งเกมการศึกษาใหม่และได้ทบทวนเกมการศึกษาเดิมด้วยค่ะโดยกิจกรรมในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้ทำกิจกรรมที่หลากหลายกับคุณครูพัฒน์เลยค่ะแต่กิจกรรมที่คุณครูพัฒน์นะคะได้ให้เด็กๆ เรียนรู้ในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์นั่นเองเด็กๆจำกันได้ไหมคะว่าในวันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรคะหน่วยผลไม้ถูกต้องเลยค่ะสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆ เรียนรู้กันในหน่วยผลไม้นั่นเองค่ะและเรื่องที่เด็กๆนะคะได้เรียนรู้ในวันนี้นั่นก็คือผลไม้แปรรูปค่ะโดยคุณครูนะคะก็มีผลไม้แปรรูปหลากหลายอย่างเลยให้เด็กๆนะคะได้สังเกตและเรียนรู้ค่ะนอกจากนั้นนะคะเด็กๆค่ะยังได้ทำอาหารนะคะจากผลไม้แปรรูปด้วยค่ะเด็กๆนะคะสามารถนำสิ่งต่างๆที่เด็กๆได้

0: เรียนรู้ในวันนี้นะคะไปชวนคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองของเด็กๆค่ะทำอาหารนะคะจากผลไม้แปรรูปได้ค่ะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะชวนเด็กๆค่ะมาบ๊ายบายใครคะ
1: มาบ๊ายบาย
0: เพื่อนๆแล้วก็สวัสดีคุณครูปลายทางด้วยเด็กๆพร้อม

0: สระอูสระโอกับโรงเรียนในฝันขอต้อนรับแทนไทยไมโครและเด็กๆ เข้าสู่โรงเรียนในฝันโรงเรียนในฝันของเด็กๆแห่งนี้ในสนามมีเครื่องเล่นต่างๆมากมายทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่แถมยังแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามอีกด้วยที่อยากรู้จังเลยว่าโรงเรียนในฝันแห่งนี้มีคำใดบ้างที่มีเสียงสระอูหรือเสียงสระโอสระอูสระโอแทนไทยไมโครและเด็กๆช่วยบอกพี่หน่อยได้ไหมจ๊ะว่าคำศัพท์ทั้ง7คำในโรงเรียนในฝันแห่งนี้มีเสียงสระอูหรือเสียงสระโอกันนะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือคุณครู คุณครูคุณครู
1: เพื่อนๆจ๋าคุณครูมีสระอูหรือสระโอกันนะคุณครูมีสระอู
3: พวกเราเก่งมากไปคำต่อไปกันเลยนี่คือกระโปรงกระโปรงกระโปรง
1: เพื่อนๆจ๋ากระโปรงมีสระอูหรือสระโอกันนะกระโปรงมีสระโอ
3: แทนไทยและเพื่อนๆสุดยอดไปเลยนี่คือโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียน
1: เพื่อนๆจ๋าโรงเรียนมีสระอูหรือสระโอกันนะโรงเรียนมีสระโอ
3: ว้าวยอดเยี่ยมที่สุดนี่คือภูเขาภูเขาภูเขา
1: เพื่อนๆจ๋าภูเขามีสระอูหรือสระโอกันนะภูเขามีสระอู
3: ว้าวเรามากันครึ่งทางแล้วนะนี่คือโอ่งโอ่งโอ่ง
1: เพื่อนๆจ๋าโอ่งมีสระอูหรือสระโอกันนะ

0: องค์มีสระโอ
1: สุดยอดเลยเพื่อน
2: ๆนี่คือชมพู่ชมพู่ชมพู
0: ่เพื่อนๆจ๋าชมพู่มีสระอูหรือสระโอกันนะชมพู่มีสระอู
2: หุยต่อไปเหลือคำสุดท้ายแล้วนี่คือลูกโป่งลูกโป่งลูกโป่ง
0: เพื่อนๆจ๋าลูกโป่งมีสระอูหรือสระโอกันนะโอ้โหลูกโป่งมีทั้งสระอูและสระโอเลยเพื่อนๆคนไหนตอบถูกกันบ้างยกมือหน่อยครบทั้ง7คำแล้วเย้ พวกเราทำได
3: ้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์กันเถอะคำศัพท์ที่มีเสียงสระอูคุณครูภูเขาชมพู่คำศัพท์ที่มีเสียงสระโอกระโปรงโรงเรียนโอ่งและคำศัพท์ที่มีทั้งเสียงสระอูและเสียงสระโอในคำเดียวกันก็คือลูกโป่งนั่นเองขอบคุณแทนไทยไมโครและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
0: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่หน้าครับสวัสดีครับ

0: เผลอตื่นสายเหรอเนี่ยไปโรงเรียนไม่ทันแน่เลยน้ำก็ยังไม่ได้อาบด้วยทำยังไงดี
1: ตื่นแล้วเหรอวิตตี้ไม่ต้องห่วงหรอกวันนี้เป็นวันอาทิตย์โรงเรียนไม่เปิดสอนหรอก
0: เย้ yeah! ถ้าอย่างนั้นวิตตี้ก็ไปท่องอวกาศกับพี่แว่นได้อีกวันสิ
1: จะพาไปพี่แว่นก็พาไปได้นะแต่ตราบใดที่วิตตี้ยังไม่ทำการบ้านให้เสร็จพี่แว่นก็จะไม่พาวิตตี้ไปท่องอวกาศหรอก
0: ต้องได้สิก็วิตตี้ทำการบ้านเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้วนี่นานี่ไงคุณครูให้วิตตี้วาดรูปดวงดาววิตตี้วาดสวยไหมพี่แว่น
1: งั้นก็ดีเลยถ้าเช่นนั้นวิตตี้อยากไปที่ไหนล่ะ
0: วิตตี้อยากไปทำความรู้จักกับดวงอาทิตย์ครับพี่แว
1: ่นแล้วน้องๆล่ะทำการบ้านเสร็จหรือยังถ้าทำเสร็จแล้วเราไปกันเลย

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าในทุกๆเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาทางทิศใดเสมอข้อ A ทิศตะวันออกข้อ B ทิศตะวันตกพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A เพราะทุกๆเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาทางทิศตะวันออกเสมอ
1: วันนี้วิดดี้และพี่แว่นขอตัวลาไปก่อนนะ
0: บ๊ายบาย

ตอนภารกิจเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าขอต้อนรับแทนไทยไม้โทและเด็กๆ เข้าสู่โลกนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่านิทานที่เด็กๆคุ้นเคยกันมานานแสนนานไหนชูมือสองข้างทำท่าเป็นกระต่ายแบบนี้กันหน่อยสิจ๊ะโอ้โหเด็กๆเป็นกระต่ายน่ารักมากๆเลย

0: แทนไทยไม้โทและเด็กๆมาช่วยกันทำภารกิจเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าให้จบอย่างสมบูรณ์แบบด้วยกันได้ไหมจ๊ะ
1: ได้ครับ
0: เด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
2: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
3: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
0: การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณป่าลึกลับแห่งหนึ่งมีกระต่ายตัวหนึ่งกำลังหัวเราะย่อเต่าที่มีขาสั้นและเชื่องช้าการหัวเราะย่อคนอื่นแบบนี้ไม่ดีเลยนะจ๊ะเด็กๆอย่าทำตามเจ้ากระต่ายตัวนี้นะเมื่อเต่าได้ยินกระต่ายดูถูกจึงท้าทายกระต่ายให้มาวิ่งแข่งกันกระต่ายมั่นใจว่าเต่าไม่มีทางเอาชนะได้มันจึงตอบตกลง
4: ได้เลยเรามาวิ่งแข่งกัน
0: ต่อจากนี้แทนไทยไม้โทและเด็กๆมาช่วยกันเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าด้วยกันนะจ๊ะในภาพนี้เด็กๆเห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1เมื่อถึงวันแข่งขันกระต่ายกับเต่าก็มาวิ่งแข่งกันหรือ2เต่าค่อยๆวิ่งอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพัก
2: คำตอบคือข้อ1ครับเมื่อถึงวันแข่งขันกระต่ายกับเต่าก็จะมาวิ่งแข่งกัน
0: ถูกต้องจ้ะในภาพมีพวกเขาทั้งสองกำลังวิ่งแข่งกันนั่นเองต่อมาในภาพนี้เด็กๆเห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1กระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบหลับสักครู่เต่าก็คงยังตามไม่ทันหรือ2เต่าค่อยๆวิ่งอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพัก
5: คำตอบคือข้อ2ครับเต่าค่อยๆวิ่งอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพัก
0: ถูกต้องจ้ะในภาพนี้มีแค่เต่าที่กำลังวิ่งอยู่ตัวเดียวนั่นเองต่อมาในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1กระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบหลับสักครู่เต่าก็คงยังตามไม่ทันหรือ2จนเวลาผ่านไปกระต่ายตื่นมองซ้ายมองขวาแต่ไม่เห็นเต่า
2: คำตอบคือข้อ1ครับกระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบสักครู่เต่าก็คงยังตามมาไม่ทัน
0: ถูกต้องจ้ะดูสิเจ้ากระต่ายกำลังหลับปุ๋ยไม่สนใจสิ่งใดเลยจนเวลาผ่านไปกระต่ายตื่นมองซ้ายมองขวาแต่ไม่เห็นเต่าเด็กๆ ดูสิจ๊ะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วแสดงว่าเจ้ากระต่ายนอนไปนานมากเลยนะเนี่ยต่อมาในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1เต่าได้มาถึงเส้นชัยก่อนและกำลังนอนพักผ่อนอย่างสบายหรือ2กระต่ายจะวิ่งอย่างสุดแรงแต่ก็ช้าไปเสียแล้ว
2: คำตอบคือข้อ2ครับกระต่ายจึงรีบวิ่งอย่างสุดแรงแต่ก็ช้าไปเสียแล้ว
0: ถูกต้องจ้ะแม้ว่ากระต่ายจะวิ่งได้เร็วเท่าไหร่แต่เพราะความชะล่าใจกลับทำให้เจ้ากระต่ายพ่ายแพ้เต่าจนได้และภาพสุดท้ายกับนิทานตอนสุดท้ายก็คือ
5: เต่าได้มาถึงเส้นชัยก่อนและกำลังนอนพักผ่อนอย่างสบายครับ
0: ถูกต้องจ้ะสุดท้ายเจ้าเต่าก็สามารถเอาชนะกระต่ายได้ด้วยความพยายามของเขา เหมือนกับเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันเล่านิทานจนจบได้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยขอบคุณแทนไทยไมโครและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆ นะจ๊ะ
2: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: บุญน้อยหนีเที่ยว
1: ช่วยด้วยช่วยผมด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย
2: ไปไหนกันมาล่ะ
3: ฮัลโหลสวัสดีดาวีเฮ้ดาวี What is it

0: A jaguar. J A G U A R. Jaguar. A jaguar. Jaguars. Hello, how are you?
1: Help! Help!
2: ดาวี่มีอันตรายช่วย

0: ทำอะไรกันครับผมแค่บอกกับดาวี่ว่าต้องการความช่วยเหลือ
1: เฮ้ยแล้วก็ไม่บอก
2: เออ
0: คือเมื่อเช้าผมเพิ่งอยู่ที่ชายหาดผมเห็นแมงกระพุนน้อยนอนเกยตื้นอยู่ไม่รู้จะช่วยยังไงดีตอนนี้จะเป็นไงบ้างก็ไม่รู
3: ้น่าสงสารจังเลย
4: แล้วคุณเสือจากั่วมายังไงล่ะครับ
0: ผมก็วิ่งมานะครับบอกให้คนช่วยก็ไม่มีใครกล้ากลัวโดนแล้วคันนะครับ
4: โหยไกลมากนะครับมีหน้าล่ะ
0: คือผมวิ่งทุกเช้านะ
4: ปล่อยไว้นานไม่ได้นะครับ
2: งั้นรีบไปช่วยดีกว่า
0: วิ่งตามผมมาเลย
5: พูดเป็นเล่นคุณเสือจากัวผมยานอวกาศนะ
2: Let's go
5: แข็งแรงจริงๆเจ้าเสือ
0: ตามมาตามมา

0: โอ้ยคราวหลังบินมาก็ได้นะ
1: โอ้มหัศจรรย์มากๆยานวิเศษ
0: ใช่ที่นี่ไหมครับคุณเสือจากัว
1: ที่นี่แหละผมวิ่งเป็นประจำตามมาเลยอยู่ไหนล่ะ
0: What is

0: a jellyfish. J E L L Y F I S H. Jellyfish, a jellyfish. Jellyfish it.
1: ใช่เลยเจ้าแมงกะพรุน
2: ช่วยด้วยช่วยด้วยครับ
3: เฮ้ยน่าสงสารจังเลยนะคะ
2: เฮ้ยน่ารักดีดูนิ่มๆขอจับหน่อยนะ
4: เฮ้ยนี่ยาเอ้ยยานะหมูหยองเดี๋ยวจะคันนะ
3: ก็ผิวของแมงกะพรุนจะทำให้เราคันไม่เอกอ่านหนังสือมา
5: แล้วเอายังไงดีอะแมงกะพรุนน้อยดูท่าจะแย่แล้วนะ
1: อย่าลืมเอามาคืนล่ะ
3: What is

0: A jug. J U G, jug. A jug. Jugs.
1: ดาวี่ไปหยิบของมานะขอเขาหรือยังผมว่ารีบช่วยแมงกะพรุนน้อยก่อนดีกว่า
2: เออจริงด้วยอืมโอเคแล้วล่ะหมูหยองว่า
3: เฮ้ยน่ารักจัง
1: แมงกะพรุนน้อยเป็นอะไรไปครับ
2: สงสัยที่จะแคบไปนะ
3: จริงด้วยใครๆก็ไม่ชอบที่แคบ
2: ๆ What is it?

Ajar. J-A-R, jar. Ajar.

0: Jars.
1: โอ้โหพี่เสือจากัวครับผมเชื่อแล้วครับว่าพี่แข็งแรงจริงๆ
2: อะ
1: ที่จริงผมเดินเอาแมงกะพรุนน้อยไปใส่เองก็ได้ครับ
2: จริงด้วยงั้นผมเอาตุ่มไปวางที่เดิมก่อน
0: อ้าวแล้วจะยกมาทำไมอะคะ
1: โอเคลองเอาไปใส่ตุ่มตรงนั้นดีกว่า
3: คราวนี้ก็ว่ายสนุกเลยนะ
2: ต้องขอโทษด้วยนะครับผมคงต้องกลับก่อน
3: อ้าวทำไมล่ะครับคุณเสือ
2: คือผมออกจากบ้านมาตั้งแต่เช้านี่ก็จะเย็นแล้วผมคิดถึงลูกๆและครอบครัวคงจะรอผมอยู
3: ่อ๋อจริงด้วยหมูหยองออกมาเล่นนานทีไรคุณแม่บ่นอุบทุกทีเลย
2: เขาคงเป็นห่วงนะครับไปแล้วนะครับ
1: หรือว่าแมงกะพรุนน้อยจะคิดถึงบ้านอ่ะ
0: ก็เป็นไปได้นะ
1: ใช่ไหมเจ้าแมงกะพรุนน้อยใช่แม่ผมคงรอผมอยู่มีหน้าถึงได้หงอยๆ
0: เข้าใจแล้วงั้นเดี๋ยวข้อสวยจะปล่อยลงทะเลนะ
3: โอ้โหนั่นแมงกะพรุนเต็มเลยอ่ะ
0: นั่นพวกของเธอเหรอ
1: ใช่
3: ไม่ไหวเลยนะออกไปเที่ยวสักไกลเลยอ้าวลูกเพิ่งกลับมาทำไมแม่ว่าอย่างนั้นล่ะเนี่ย
0: ใช่น่าสงสารพ่อ
1: ที่แม่ว่าผมก็เพราะอยากให้ผมระวังไม่ไปเล่นไกลนักเพราะกลัวเกิดอันตรายโอ้ความรู้สึกของพ่อแม
0: ่ก็เป็นห่วงเรานี่เอง

0: jellyfish. A jar. A jug. A jaguar. A jellyfish.
1: เพื่อนๆคะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะมาเล่นเกมกับพวกเราก่อนค่ะ
2: Let's play.

官儿。嗯，这儿。Good job!

0: Jellyfish? Jaguar? Jug! Finish!
1: เก่งมากเพื่อนๆเขาสวยกันลุ้นมากๆเลยนะคะวันนี้พวกเราขอรีบกลับบ้านก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ

0: 在过去当医学技术尚未发达时，人类治疗自身的疾病主要依靠的是巫术信仰和世代相传的传统医学智慧，例如使用草药、运用冷热疗法以及按摩等。随着医学技术的发展，人们开始倾向于使用现代方法治疗疾病，并使用含有化学成分可能对长期健康造成危害的药物，因此掀起了一股将传统医学这种自然疗法加以融合并与现代医学共同应用的趋势，形成了替代医学。而泰式按摩正是这种传统疗法之一，它重新获得了普及并得到了官方认可。无论是在泰国还是在国外，泰式按摩治理是健康护理的科学与艺术，它旨在纠正人体内四种元素的失衡，即地、水、风、火，特别是通过各种方法来解决经脉中血液和气的阻塞，包括按压、揉捏、挤压、捶打、热敷，或根据发展和传承下来的其他方法，由过去的泰式按摩大师们一直传承至今。
1: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะคะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมัน
1: อ
2: ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ๋อเหรอครับเม็ดน้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกรงตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: ไทยศีลอาโม被认为起源

0: 于吉瓦嘎古玛拉巴嘎，
1: 是佛陀的寓意。他为通过树木进行治疗的理念奠定了基础。这种树木充满了知识、慈悲和对人体的理解，最终演变成了按摩这门学科。此后，这门按摩学科在寺庙、宫廷和乡村得以传播。它融合了文化和本土知识，成为了一种通过口述传承也身体实践并也心灵和信仰相连的智慧。因为按摩师除了必须具备按摩治疗的能力之外，还必须遵守佛教原则的道德原理，并尊重传授技艺的师父。
2: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
4: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
1: 泰式按摩不仅是为了放松经络或治疗身体酸痛，它更是一种智慧，将身体、心灵和生命能量连接为一体。
4: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

วิธีการแยกเพศของชูการ์ไกเดอร์นะคะเมื่อชูการ์ไกเดอร์อายุตั้งแต่ประมาณ 4-5 เดือนขึ้นไปเขาจะเริ่มมีความสมบูรณ์พันธุ์นะคะตัวผู้จะเห็นลักษณะของหัวที่ล้านนะคะและลักษณะอื่นของตัวผู้ที่จะเด่นชัดกว่าตัวเมียก็คือเป็นลักษณะของต่อมข้างๆก้นนะคะถ้าไม่ได้มีการบวมแดงร้อนหรือมีสารคัดหลั่งที่มันมีสีผิดปกติออกมาอันนั้นถือว่าเป็นความปกติร่วมกับการมีลักษณะต่อมสีน้ำตาลที่อยู่บริเวณหน้าอกบอกให้เรารู้ว่าชูการ์ไกเดอร์ตัวนี้เป็นตัวผู้กรณีของชูการ์ไกเดอร์ตัวเมียสิ่งที่เราจะสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายๆก็คือหัวจะไม่ล้านค่ะแล้วพอเวลาที่หงายหน้าท้องออกมาดูเราจะเห็นเป็นลักษณะของตัวกระเป๋าหน้าท้องภายในกระเป๋าหน้าท้องก็จะมีลักษณะของตัวเต้านมแทรกอยู่ในนั้น

วิธีการที่จะดูว่าชูการ์ไกเดอร์ตัวไหนที่มีสุขภาพดีนะคะก็ไม่แตกต่างจากสัตว์อื่นเลยในลำดับแรกเรามาดูในส่วนของตัวจมูกของเขากันก่อนจมูกของเขาก็จะต้องเป็นลักษณะของสีชมพูตามปกติแบบนี้อาจจะมีลักษณะของสีม่วงได้บ้างนะคะเวลาที่เราจับบังคับเขาเพราะว่าบางทีเขาจะรู้สึกว่าเขาเครียดถ้าไม่ได้ม่วงตลอดเวลาอันนี้ยังถือว่ามันเป็นปกติดีอยู่ชูการ์ไกเดอร์จะมีลักษณะของดวงตากลมโตขนาดใหญ่นะคะเบ้าตาค่อนข้างที่จะตื้นวิธีการดูว่าดวงตาค่อนข้างที่จะปกตินะคะก็ดูว่า2ตาจะต้องมีขนาดที่เท่ากันไม่มีข้างใดข้างหนึ่งโปนออกมาไม่มีคราบน้ำตาที่อยู่บริเวณรอบๆดวงตาอวัยวะถัดมาที่เราควรจะดูก็คือลักษณะของหูว่าหูสองข้างมีลักษณะที่เท่ากันไหมบริเวณด้านในช่องหูมีความผิดปกติหรือเปล่ามีก้อนข้างในหรือเปล่าหรือว่ามีลักษณะของขี้หูหรือเปล่าถ้ามีลักษณะของก้อนเนื้อที่อยู่ภายในช่องหูหรือมีลักษณะของขี้หูอันนั้นถือว่าเริ่มมีความเจ็บป่วยบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งทำให้สัตว์เขาไม่สามารถที่จะทำความสะอาดตัวเองได้ลักษณะฟันของตัวชูการ์ไกเดอร์เองจะเป็นลักษณะของฟันที่แหลมคมนะคะเพื่อใช้ในการกัดแทะกินในส่วนของน้ำที่มันหล่อเลี้ยงต้นไม้ที่เราจะต้องดูในส่วนของตัวผู้นะคะก็ดูในตำแหน่งของตัวอันทะของเขาเองอันนี้คือภาวะปกตินะคะที่อันทะของเขาจะมีการห้อยยาวออกมาแล้วก็เป็นก้อนกลมๆแบบนี้สองฝั่งของอันทะจะต้องเท่ากันนะคะจะต้องไม่มีอันไหนเล็กหรืออันไหนใหญ่ออกมาแบบนี้ถือว่ามันเป็นปกติตัวเมียจะมีกระเป๋าหน้าท้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะต้องดูก็คือการเปิดแหวกดูในส่วนของตัวกระเป๋าด้านที่อยู่ที่หน้าท้องของตัวเมียดูว่ามีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าเนื่องจากว่าในตัวเมียจะมีเต้านมอยู่ข้างในกระเป๋าหน้าท้องเพราะฉะนั้นอาจจะเกิดความผิดปกติได้เช่นอาจจะมีลักษณะของเต้านมอักเสบภาวะของการเกิดเนื้องอกหรือมะเร็งในส่วนของตัวเต้านมก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันหรือบางคนที่เลี้ยงคู่อาจจะมีลูกที่อยู่ในกระเป๋าหน้าท้องก็ได้อวัยวะต่อมาที่เราควรจะดูก็คือบริเวณที่อยู่รอบๆก้นบริเวณรอบๆก้นมีก้อนมีอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าถ้ามันเป็นลักษณะของก้อนที่มันเท่ากันทั้งสองฝั่งไม่ได้มีภาวะของขนร่วงหรือมีการบวมแดงรอบๆก้นอันนี้ก็จะถือว่ามันเป็นปกติเนื่องจากว่ามันเป็นลักษณะของตัวต่อมไขมันลำดับสุดท้ายนะคะที่ควรจะดูก็คือลักษณะของขนของเขาเองขนของตัวชูการ์ไกเดอร์เองจะเป็นลักษณะของขนที่เป็นกำมะหยี่เพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของขนกำมะหยี่ถ้ามีความผิดปกติเราจะสามารถสังเกตเห็นได้ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของตัวขนร่วงมีสะเก็ดมีรังแคอะไรต่างๆเราก็จะสามารถบอกได้หากชูการ์ไกเดอร์มีสุขภาพดีคุณภาพของขนและผิวหนังจะต้องสวยเงางามไม่มีลักษณะของการร่วงหรือบวมแดงของผิวหนังให้เรามองเห็นได้ชัดชีวิตหลักๆของเขาจะใช้ชีวิตอยู่บนต้นไม้เขาจะมีการเคลื่อนที่ไปมาระหว่างต้นไม้ด้วยการร่อนจะมีลักษณะของพังผืดที่เชื่อมระหว่างมือและขาของเขาเอาไว้ด้วยกันจะช่วยในการร่อนให้ไกลขึ้นเนื่องจากชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์สังคมนะคะเราแนะนำให้เลี้ยงชูการ์ไกเดอร์อย่างน้อย2ตัวขึ้นไปเพื่อที่จะลดปัญหาของความเครียดที่จะเกิดขึ้นอันที่จริงแล้วชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์ที่อยู่กันเป็นฮาเร็มค่ะตัวผู้1ตัวต่อตัวเมียประมาณ 4-5 ตัวหากเราเลี้ยงชูการ์ไกเดอร์เพียง1ตัวนะคะเมื่อเวลาที่เขามีความเครียดหรือเวลาที่เราไม่ได้ให้เวลากับเขาเพียงพอเขาจะสามารถทำลายตัวเองโดยการกัดได้เมื่อไรก็ตามที่เขามีการกัดทำลายตัวเองแล้วโดยส่วนมากเขาจะยิ่งกัดลึกลงไปอีกนะคะจนถึงอวัยวะภายในหากเราไม่สามารถสังเกตได้ทันหรือเราไม่สามารถที่จะพามาพบหมอได้ทันท้ายที่สุดชูการ์ไกเดอร์ก็จะสามารถที่จะติดเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดนะคะแล้วก็เสียชีวิตได้ในที่สุดค่ะ

0: ผมอเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอดมีอะไรพี่เล่นเกมอยู
1: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้า

0: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
1: ว้าคุณไม่ใช้มังกรน้ำก็บุญละ
0: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
1: ใช้แค่นี้ถ้ามันหมุนไปได้คนวันเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยนี่ไง
2: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
1: ่เออนี่วันนี้ลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
0: ทำไมอ่ะ
1: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
0: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
3: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
1: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้มันเกิดมึงอ่ะ
0: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได
1: ้แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
0: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอ่ะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
1: มึงก็ใส่ไปเถอะสีเรื่องมาก
0: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
4: อามานิโจติระโสยะทาสปีติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสาเจริญพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
0: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่จากไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการเพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด

0: ธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าเพื่อเราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพรเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่ณพรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านนภรครับจ้าจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยนะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆ กับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่
0: โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อ

0: ประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
1: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
0: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
1: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นัทก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
2: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
1: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
1: น้ำพรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
3: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
1: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
2: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
1: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไปค่อยคุยกันนะพี่นะ
3: ดูแลตัวเองดีๆละพร
1: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
0: จัดไปสิครับแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
3: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบนี้มันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
0: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
4: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค
1: ่
4: ะ
1: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
3: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
4: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
3: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
1: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
3: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
1: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม
2: ่พ่อด้วย
0: DLTV ด้วยครับ
3: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
0: ครับ
2: แม่

แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำ

0: Bangkok, a city that embraces its charm in all its dimensions, from culture, food, and street food to lifestyle. No wonder Bangkok is ranked as one of the most attractive cities in the world. Bangkok, the city of angels, the metropolis that never sleeps.
1: เจ็ดมหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตพลัดตกลงสู่โลกและต้องสะสมพลังความดีใหม่ด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์หลังจากพบเด็กน้อยผู้สนใจเรื่องดวงจันทร์เหมือนกันแล้วเจ็ดมหัศจรรย์ตกลงใจเดินทางต่อไปยังฐานดินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตก

0: พวกเรารีบเดินทางต่อกันเถอะ
1: นั่นสิขืนชักช้าเดี๋ยวไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงพลังงานที่สะสมไว้ก็คงไม่มีประโยชน์อะไรเลย
2: งั้นไปกันเลยไปเลยไปเลย
1: ทั้งหมดรีบเร่งเดินทางไปทางทิศตะวันตกจนกระทั่งมาถึงชายหาดกันแล้วสินี่จะเดินทางต่อไปยังไงกันล่ะทีเนี้ยทำยังไงดีล่ะไม่มีทางให้ไปแล้วนี
3: ่นึกออกแล้วพวกเราก็ดำลงไปในน้ำกันเลยสิ
4: โอ้ยน้ำเหรอ
1: ถ้าจะไปทางทิศตะวันตกก็ต้องข้ามท้องทะเลไปเท่านั้นแต่นับสี่เคยลงน้ำแล้วสำลักแทบแย่ทำยังไงกันดีละทีเนี้ย
4: ไม่เป็นไรฉันจะพยายามเพื่อทุกคน

0: 2
1: เพื่อนๆช่วยกันคิดอย่างรวดเร็วต้องรีบผนึกกำลังกันทั้ง7มหัศจรรย์ก่อนที่นับ4จะนับถึง4แล้วตัวละลายเหลว
0: 3
2: โยเย
3: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
4: ฉากและฉาย
2: นับสี
1: ่7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นปลาแหวกว่ายในทะเลพอรวมตัวกันได้ครบนับสี่ก็ปลอดภัย
5: ขอบคุณนะเพื่อนๆที่ช่วยฉัน
6: ก็นับสี่ยังพยายามเพื่อเพื่อนพวกเราก็ต้องช่วยเหลือนับสี่อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันนี่นา
1: แม้ครั้งนี้จะไม่ได้พลังเพิ่มเพราะช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มกันเองแต่ทั้ง7ก็โล่งใจที่แก้ปัญหาของนับสี่ได้สำเร็จต้องติดตามกันต่อไปว่าการเดินทางในน้ำของทั้งหมดจะราบรื่นไปถึงจุดหมายปลายทางหรือไม
7: ่ห้องพลัง7มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน
8: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
9: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
10: นายคือใครเนี่ย
9: ฉันชื่อ DLTV
10: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
9: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
10: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
8: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

เราจะมาดูกันว่าเราจะให้อะไรกับกระต่ายกินได้บ้างกระต่ายกินเฉพาะแครอทจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราได้ลูกกระต่ายมาเลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของกระต่ายกำพร้าที่คลอดออกมาแล้วแม่ไม่ดูแลนะคะเราจะมีวิธีในการดูแลยังไงนะคะเราดูง่ายๆค่ะกระต่ายเป็นลักษณะของตัวกระต่ายตัวเล็กๆนะคะสามารถถือได้อยู่ในกำมือของเราเองกระต่ายมีลักษณะของหูที่มีขนาดเล็กฟันที่มีซี่เล็กๆที่มีสีชมพูพวกนี้นะคะจัดอยู่ว่าเป็นกระต่ายเด็กจะหย่านมที่อายุประมาณ2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราจึงแนะนำให้มีการป้อนนมเสริมสำหรับกระต่ายในกลุ่มนี้ค่ะได้ตั้งแต่นมลูกสุนัขนมลูกแมวนะคะหรือนมแพะก็ได้ทั้งนี้เราจะดูว่ากระต่ายได้นมเพียงพอไหมเราให้สังเกตที่ผิวหนังของลูกกระต่ายค่ะผิวหนังจะต้องมีการเต่งตึงกระเพาะจะต้องขยายใหญ่เต็มในช่องท้องนะคะปริมาณของการป้อนจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของลูกกระต่ายประมาณ 10% ของน้ำหนักตัวในหน่วยที่เป็นกรัมนะคะนมที่ไม่ควรเลือกใช้นะคะได้แก่นมวัวและนมเปรี้ยวนะคะเนื่องจากว่ากระต่ายเองไม่สามารถที่จะย่อยนมกลุ่มนี้ได้ส่วนนมเปรี้ยวนะคะอาจจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลกระต่ายไม่สามารถย่อยน้ำตาลได้เช่นกันมักจะทำให้กระต่ายท้องอืดและท้องเสียตามมาได้นะคะในลูกกระต่ายวัยตั้งแต่ประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะเราจะมีการให้กลุ่มของตัวหญ้าแห้งอัลฟาฟาเป็นหลักนะคะอัลฟาฟาก็คือสายพันธุ์หนึ่งของหญ้านะคะที่เป็นอาหารหลักของกระต่ายสามารถใช้ได้ไปจนถึงอายุ1ปีเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือลดปริมาณของหญ้าอัลฟาฟาลงเนื่องจากหญ้าอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีโปรตีนและมีแคลเซียมสูงเหมาะกับการเจริญเติบโตของกระต่ายหากเราให้กระต่ายกินอัลฟาฟาไปตลอดชีวิตอาจจะทำให้กระต่ายเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อกระต่ายอายุประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะต้องมีการเสริมกลุ่มของหญ้ากลุ่มอื่นเข้ามาโดยเวลาที่เรามีการปรับเปลี่ยนชนิดของหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมกลุ่มของตัวทิโมธีเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของหญ้าโอ๊ตนะคะซึ่งหญ้าโอ๊ตจะมีความหนาของเส้นใยที่ค่อนข้างสูงนะคะจะสามารถรับฟันได้ค่อนข้างดีหรืออาจจะเป็นหญ้าในกลุ่มของตัวออชาร์ดนะคะออชาร์ดจะมีลักษณะของใบที่ค่อนข้างเป็นเส้นยาวมีความนุ่มนะคะเวลาที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนเราจะค่อยๆที่จะมีการเพิ่มเติมเข้าไปนะคะโดยที่เราไม่ควรที่จะเปลี่ยนชนิดของหญ้าเฉียบพลันอาจจะส่งผลทำให้การย่อยของตัวแบคทีเรียที่อยู่ใน

ทางเดินทำงานผิดปกติได้ผักบุ้งกวางตุ้งหรือแตงกวานะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้กระต่ายกินนะคะเนื่องจากว่าแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในลำไส้ส่วนท้ายไม่สามารถที่จะย่อยสารอาหารในกลุ่มพวกนี้ได้อาจจะทำให้เกิดปัญหาของการท้องเสียขึ้นมาได้นะคะสามารถถึงแก่ชีวิตได้ค่ะแครอทเราสามารถให้ได้แต่ให้เป็นเพียงแค่ขนมหรือกระตุ้นของความอยากอาหารเท่านั้นเองนะคะโดยที่ให้ในปริมาณที่เพียงเล็กน้อยและอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกวันและยังมีเรื่องราวของกระต่ายที่น่ารู้อีกมากมายโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนนึงเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรง

0: ีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่14กรกฎาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยสนับประสานมือนะคะวันนี้พบกับคุณชนัญชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ตลอดช่วงเช้าครับมีประชาชนจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณประชาชนที่มารอเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประชาชนหลายคนเปิดเผยทั้งน้ำตาว่าตั้งใจเดินทางมาจากต่างจังหวัดและรู้สึกตรงกันว่ายังคงคิดถึงพระองค์อยู่เสมอและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยไม่ว่าจะเป็นโครงการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยน้ำท่วมและการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงในราชทัณฑ์
2: ตอนที่ได้รับทราบข่าวนะคะว่าท่านได้สิ้นพระชนม์มีความรู้สึกเสียใจมากเลยค่ะเรื่องเกี่ยวกับท่านเป็นนักกฎหมายใช่ไหมคะก็ท่านช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำค่ะวันนี้นะคะเราพาคณะจากอบต.บ้านควรนะคะซึ่งประกอบด้วยคณะจากอสม.อปพร.คณะแผนสมาชิกและก็ผู้บริหารเข้ามาเพื่อที่จะเคารพศพในวันนี้นะคะเราก็เดินทางมาจำนวน80ท่าน2คันรถบัสค่ะเพื่อที่จะมาแสดงความอาลัยอาจจะเป็นถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายนะคะที่ท่านได้ทำประโยชน์แล้วก็อยู่ในใจของพวกเราประชาชนชาวไทยทุกครั้ง
3: โครงการประทับใจก็โครงการปันสุขให้กับนักโทษในเรือนจำครับแล้วก็โครงการที่ว่าเพื่อนพึงพายามยากครับพระองค์ท่านก็เป็นห่วงประสบนิกรของชาวไทยทุกคนครับที่กลับเป็นอยู่ผู้ได้โอกาสอะไรแบบนี้ครับ
0: ขณะที่กรุงเทพมหานครร่วมกับภาคส่วนต่างๆจัดเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยดูแลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนพร้อมให้คำแนะนำเพื่อให้การเข้ากราบสักการะพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
1: ด้านกระทรวงยุติธรรมนะคะได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเปิดพื้นที่บริจาคโลหิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผู้ก้าวพลาดพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เป็นประธานเปิดโครงการยุติธรรมรวมใจสืบสานพระปณิธานน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงมีพระกรณียกิจด้านการส่งเสริมความยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิ์และการช่วยเหลือผู้ได้โอกาสอย่างต่อเนื่องภายในงานนะคะมีกิจกรรมบริจาคโลหิตการจัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการและคำปรึกษาด้านกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชนจากหน่วยงานในสังกัดและการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ก้าวพลาดจากกรมราชทัณฑ์กรมคุมประพฤติและกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนพร้อมการสาธิตการฝึกอาชีพเพื่อส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้และสร้างโอกาสในการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพงานจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง15กรกฎาคมค่ะถือเป็น1ในกว่า20กิจกรรมที่ทางกระทรวงยุติธรรมกำหนดจัดขึ้นต่อเนื่องจนถึงเดือนธันวาคม2569เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และเพื่อล้อมรวมพลังความร่วมมือทุกภาคส่วนในการทำความดีถวายเป็นพระกุศลและสืบสานพระปณิธานด้านความยุติธรรมและมนุษยธรรมของพระองค์ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคม
0: โ ไปดูความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวครับตำรวจนครบาล2ก็มีการตั้งคณะติดตามคดีเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวโดยแบ่งกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องออกเป็น6กลุ่มเพื่อสะดวกในการสอบปากคำและรวบรวมข้อมูลหลังสอบปากคำพนักงานเสิร์ฟผู้บาดเจ็บแล้ว17คนด้านตำรวจสน.พหลโยธินก็เร่งเดินหน้าสอบสวนต่อเนื่องพร้อมเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องทยอยให้ข้อมูลขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงยืนยันว่าเข้าช่วยผู้ประสบเหตุทั้งด้านประตูด้านหลังตามคำขอของตำรวจพลตำรวจตรีเกียรติคุณสนธิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2เปิดเผยว่าจากการประชุมได้มีการแบ่งกลุ่มผู้เกี่ยวข้องในคดีนี้ออกเป็นกลุ่ม6กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มของพนักงานร้านนักดนตรีผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตและญาติผู้เสียชีวิตเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเจ้าพนักงานที่มาร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุและเจ้าหน้าที่มูลนิธิผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆรวมแล้วเป็น6กลุ่มซึ่งขณะนี้ได้สอบปากคำผู้บาดเจ็บและพนักงานร้านไปแล้วรวม17ปากและอยู่ระหว่างการประสานบุคคลที่เกี่ยวข้องในกลุ่มอื่นๆเข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติมในวันนี้ที่สน.พหลโยธินโดยมีพลตำรวจตรีพันลบอารัมล่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งเปิดเผยว่าวันนี้พี่สาวของเจ้าของร้านจะเข้าให้ข้อมูลหลังจากเจ้าของร้านยังคงรักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU
1: ขณะเดียวกันวันนี้ค่ะนางสาวประภารักษ์แฟนสาวของนายพานุวัฒน์ทิพย์มณีสาวอินเจเนียร์ประจำโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะซึ่งก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์เพลิงไหม้เดินทางมาที่สน.พหลโยธินเพื่อติดต่อขอรับทรัพย์สินแล้วก็รถยนต์ของแฟนที่จอดทิ้งไว้บริเวณหลังร้านค่ะพร้อมกับเปิดเผยได้ว่านายพานุวัฒน์เนี่ยทำงานที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวมาแล้ว3ปีได้รับค่าจ้างเป็นรายวันไม่มีสวัสดิการหรือว่าประกันสังคมมีเพียงสิทธิ์บัตรทองเพียงอย่างเดียวณขณะนี้ได้รับบาดเจ็บคือมีแผลไฟไหม้เนี่ย 60% นะคะแล้วก็สูดดมควันเข้าไปเป็นจำนวนมากจนเกิดภาวะไตวายและบริเวณที่ท้องก็มีแผลขนาดใหญ่ยังคงรักษาตัวอยู่ในห้องปลอดเชื้อรู้สึกตัวค่ะแต่ว่าต้องใส่ท่อช่วยหายใจณปัจจุบันนะคะรักษาตัวตามสิทธิ์ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตแล้วก็ได้รับแจ้งบอกว่าเมื่อครบ72ชั่วโมงหรือว่าในวันพรุ่งนี้อาจจะต้องมีการย้ายไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์บัตรทองที่อยู่ในจังหวัดลพบุรีแต่ไม่ได้อาศัยอยู่ที่นั่นแล้วค่ะแล้วก็ครอบครัวก็ไม่สะดวกเดินทางด้วยจึงเกิดความกังวลเป็นอย่างมาก
4: เพราะว่าเขาให้ครบ72ชั่วโมงถ้าครบแล้วเขาคือต้องย้ายที่แรกอ่ะคือหนูจะต้องย้ายไปลพบุรีเพราะว่าสิทธิ์อยู่ที่นั่นแต่หนูอ่ะคือไม่สะดวกหนูจะไปคุยในวันนี้ตอน 11:00 นก็คือหนูไม่สะดวกที่จะไปลพบุรีหนูขอย้ายแบบย้ายสิทธิ์จากลพบุรีมากรุงเทพได้มั้ยอะไรเงี้ยเพราะว่าหนูก็ไม่สะดวกไปเพราะว่าหนูก็อยู่เขาแค่2คนในกรุงเทพ
5: แต่เมื่อว่าเขาเป็นพนักงานของร้านเนี่ยเราได้คุยที่ของร้านมั้ยในเรื่องการรับผิดชอบค่าพยาบาล
4: หนูยังไม่เจอเจ้าของร้านเลยหนูยังไม่ได้เจอใครเกี่ยวกับร้านเลยเพราะคุณ
5: ทางร้านได้ติดต่อพนักงานทุกคนแล้ว
4: ไม่มีค่ะ
6: กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายไหมคะ
4: หนูกังวลเพราะว่าเขาบอกว่าหนูเป็นหัวเพราะว่าครบ72ชั่วโมงต้องให้ย้ายอย่างเงี้ยคือหนูไม่อยากให้เขาย้ายเพราะว่าในตอนนี้
5: อาการ
4: ใช่อาการไม่ค่อยดีแล้วได้ยินว่าจะย้ายโรงพยาบาลตอนนี้จะย้ายไปลพบุรีแล้วลพบุรีมันกี่โลกี่ร้อยโลอ่ะคือจะย้ายในใ
5: ช่เครื่องไม้ก็ไม่รู้ยังไง
4: ใช่
1: ขณะเดียวกันค่ะก็มีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของกทม.เดินทางเข้ามาให้ข้อมูลกับทางตำรวจในฐานะพยานที่อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บในคืนดังกล่าวด้วยยอมรับบอกว่าคืนวันเกิดเหตุเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางประตูด้านหลังของอาคารตามที่ตำรวจเนี่ยร้องขอนะคะเมื่อไปถึงเนี่ยประตูเนี่ยเปิดอยู่แล้วค่ะแต่ก็ไม่ทราบว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมีการงัดหรือทำลายหรือไม่พร้อมยืนยันว่าปฏิบัติการช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากภายในอาคารนั้นเต็มไปด้วยควันหนาทึบถึงขั้นตำรวจ2นายที่เข้าไปช่วยเหลือก่อนหน้านี้เนี่ยสำลักควันแล้วก็อาเจียนตั้งแต่บริเวณปากทางเข้าค่ะ
7: ประตูมีการพังออกไปหรือยังไงว่าเปิดที่พังเป็นรอยพังแล้วว
8: ันนั้นผมไม่ทราบเพราะว่าตำรวจเห็นก่อน
9: แสดงว่าตำรวจอาจจะพังประตูเข้าไปก่อน
8: อันนี้ไม่ทราบอันนี้บอกไม่ได้เลยจริงเพราะเห็นเป็นหน้างานก็คือประตูเปิดแล้วต้องถามตำรวจ
9: ตอนนั้นอยู่ในที่เกิดเหตุประมาณกี่นาทีของตัวพี่เองอะไร
8: โอ้โหก็ยาวครับตั้งแต่เที่ยงคืนยันหกโมงเช้า
10: แต่ที่ไอ้คนที่มากองกันหรือว่ามานอนเรียงรายหน้าประตูลักษณะคือกำลังจะมาออกประตูที่นั่นหรือว่ามันเป็นยังไงฮะ
9: คืออยู่ในห้องน้ำใช่ไหมพี
8: ่ก็ตามในภาพที่เห็นครับ
10: นั่นแหละ
8: ก็ประมาณนั้นตามในภาพที่เขามีสื่อแต่คนที่เข้าไปได้คือคนที่มีหน้ากากใช่ไหมครับแต่ไอ้ตัวที่เราที่เข้าไปได้ที่จะฮุบโอกาสเข้าไปแล้วช่วยชีวิตคนก็ในส่วนหนึ่งเท่านั้น
0: นอกจากนี้ครับมีตัวแทนสำนักงานประกันสังคมเข้าประชุมร่วมกับตำรวจเพื่อตรวจสอบผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตว่ามีสิทธิประกันสังคมหรือไม่เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือทั้งค่ารักษาพยาบาลและเงินเยียวยาเบื้องต้นรับทราบว่ามีพนักงานชาวลาวเสียชีวิต1คนอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือรวมถึงการประสานการส่งร่างกลับภูมิลำเนาหลังครอบครัวไม่สามารถติดต่อหน่วยงานในไทยได้โดยผลการตรวจสอบพบว่าผู้มีสิทธิประกันสังคมส่วนใหญ่เป็นลูกค้าและเจ้าของร้านโดยเจ้าของร้านอยู่ในมาตรา40ขณะที่พนักงานและลูกจ้างไม่พบผู้ใดอยู่ในระบบประกันสังคมเบื้องต้นกระทรวงแรงงานและสำนักงานประกันสังคมจะตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจ้างงานและหากพบว่านายจ้างไม่ได้นำลูกจ้างเข้าสู่ระบบก็จะดำเนินการตามกฎหมายรวมถึงเจ้าหน้าที่ยังให้คำแนะนำแฟนสาวของซาวเอนจิเนียร์ที่ได้รับบาดเจ็บเกี่ยวกับสิทธิในการรักษาพยาบาลกรณีต้องส่งต่อผู้ป่วยโดยยืนยันว่าหากไม่สะดวกย้ายไปรักษาโรงพยาบาลตามสิทธิ์ก็สามารถประสานสปสช.เพื่อเปลี่ยนหน่วยบริการในพื้นที่ได้
1: โศกนาฏกรรมไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะได้คร่าชีวิตทั้งนักดนตรีแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยมากถึง30คนค่ะบาดเจ็บอีกจำนวนมากก็ทำให้เกิดคำถามตามมานะคะว่าประตูเข้าออกแล้วก็ประตูหนีไฟเนี่ยมีกี่ทางและผังของร้านเป็นอย่างไรคือถ้ามาดูผังของโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะก็จะพบว่าตำแหน่งประตูเนี่ยพบมี4จุดค่ะแล้วก็อยู่ทั้ง4มุมของร้านด้วยค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่กำลังถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางก็คือเส้นทางเข้าและออกของอาคารจากผังอาคารที่ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์มีการตั้งข้อสังเกตกันว่าพื้นที่บริเวณด้านหน้าเนี่ยมีประตูหลักที่ใช้สำหรับการเข้าและออกของผู้ใช้บริการทำให้เกิดคำถามว่าในช่วงเวลาที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะมีผู้คนจำนวนมากพยายามที่จะอบพยพพร้อมกันการระบายคนออกจากอาคารเป็นไปอย่างเพียงพอหรือไม่อย่างไรนะคะซึ่งประเด็นดังกล่าวยังเป็นเพียงการตั้งข้อสังเกตแล้วยังต้องรอผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการจากเจ้าหน้าที่นะคะว่าระบบทางหนีไฟการอพยพเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์บางส่วนก็ให้ข้อมูลสอดคล้องกันนะคะว่าในช่วงเกิดเหตุผู้คนจำนวนมากต่างมุ่งหน้าไปยังประตูทางเดียวกันค่ะเดี๋ยวพาไปดูสำหรับแผนผังภายในร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะจากแผนผังคุณผู้ชมคะแผนผังของร้านเนี่ยมีประตูทั้งหมดเนี่ย4ประตูด้วยกันนะคะประตูเข้าออกอยู่ข้างเวทีด้านขวาแล้วก็จะมีประตูเข้าออกอยู่ข้างเวทีด้านซ้ายประตูหนีไฟอยู่หลังครัวแล้วก็อยู่ด้านหลังตรงข้ามกับเวทีแต่ทางเดิมแคบค่ะมีล็อกเกอร์มีชั้นวางของแล้วก็หลังเครื่องดื่มเนี่ยกีดขวางอยู่เป็นจำนวนมากประตูหนีไฟอยู่ตรงข้ามเวทีใกล้กับห้องน้ำก็จะพบผู้เสียชีวิตจำนวนมากบริเวณนี้จะมีโต๊ะขายของอย่างเช่นลูกอมเนี่ยขวางประตูอยู่นะคะเป็นประตูไม้แล้วก็ติดข้อความห้ามเปิดเฉพาะพนักงานแล้วก็เจ้าหน้าที่เพราะฉะนั้นยังต้องตรวจสอบกันต่อว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยประตูเนี่ยล็อกไว้หรือไม่หรือผู้ใช้บริการไม่ทราบว่าตรงจุดเนี้ยเป็นทางหนีขณะที่สำนักงานเขตจตุจักรค่ะฝ่ายโยธาได้ดำเนินการปิดคำสั่งห้ามใช้อาคารนะคะร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารปี2522ภายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ก็กำหนดห้ามใช้อาคารเป็นเวลา30วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องนั่นเองค่ะ
0: ด้านปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ระบุว่าโรงเบียร์ณลาดพร้าวที่เกิดไฟไหม้นั้นประกอบกิจการผิดประเภทไม่ใช่ร้านอาหารแต่เข้าข่ายเป็นสถานบริการที่มีดนตรีสุราและมีการเต้นรำถือว่าเข้าข่ายมีความผิดนายสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการตรวจสอบหลังเกิดเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวว่าร้านดังกล่าวพบว่าขอจดทะเบียนเป็นร้านอาหารแต่กัดจัดกิจกรรมคล้ายกับสถานบริการซึ่งสถานบริการมีองค์ประกอบเช่นมีดนตรีมีการจำหน่ายสุราและมีการเต้นรำหากร้านดังกล่าวไม่ได้จดเป็นให้เป็นสถานบริการแต่มีองค์ประกอบนี้ก็ถือว่าผิดซึ่งเป็นการประกอบการของโรงเบียร์แห่งนี้ก็เข้าข่ายว่ามีความผิดด้านผู้สื่อข่าวก็ถามว่าจะมีการปูพรมตรวจร้านอาหารที่ดำเนินกิจการในลักษณะคล้ายกันแบบนี้หรือไม่ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็กล่าวว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้แจ้งแล้วว่าหากร้านใดมีลักษณะแบบนี้ก็ต้องเข้มข้นขึ้นในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งในกรุงเทพมหานครก็จะมีตำรวจนครบาลเป็นผู้กำกับดูแลเรื่องสถานบริการเหล่านี้ส่วนต่างจังหวัดนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดและจะมีการแก้กฎหมายให้เข้มข้นมากกว่าเดิมหรือไม่เนื่องจากร้านอาหารใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายมาประกอบกิจการ การนายอันสิทธิ์ก็กล่าวว่าหน้าที่ของภาครัฐหากพบความผิดปกติก็จะดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนและทำผิดกฎหมายส่วนประชาชนหากพบคนกระทำผิดกฎหมายก็สามารถแจ้งมาที่กระทรวงมหาดไทยได้
11: ว่ากทม.ก็บอกแล้วว่าอะไรที่มันมีลักษณะอย่างเงี้ยนะครับมันก็ต้องเข้มข้นขึ้นละเพราะว่าเขาก็ถือเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่จริงๆแล้วในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะมีตำรวจนครบาลเนี่ยเป็นคนที่จะกำกับดูแลในเรื่องเกี่ยวกับสารบริการนี้แหละครับ
12: อย่างเราต้องแก้กฎหมายภาพใหญ่ด้วยไหมคะให้มันเข้มข้นมากกว่าเดิมค่ะเพราะตอนนี้เหมือนเขากำลังเหมือนหาช่องโหว่มาเปิดร้านลักษณะแบบนี้กันเยอะอะค่ะท่านปลัด
11: คือช่องโหว่นี่ก็คือสิ่งที่เขาเลี่ยงกฎหมายเขาทำผิดกฎหมายเพราะนั้นเนี่ยหน้าที่เราก็คือว่าถ้าเรามีคนที่สามารถไปตรวจสอบดูได้เงี้ยหรือว่ามีประชาชนเนี่ยสำคัญนะถ้าเขารู้อยู่ในภูมิภาคไหนพื้นถิ่นไหนเนี่ยถ้ามีคนที่ทำผิดกฎหมายเนี่ยก็แจ้งมาเราจะได้เป็นผู้สอดส่องให้ด้วยนะครับภาครัฐก็จะได้เข้าไปดำเนินการเกี่ยวกับผู้ที่ฝ่าฝืนหรือว่าทำผิดกฎหมายอย่างเงี้ยนะครับ
1: ด้านพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงเรื่องของการเยียวยาผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตนะคะจากกรณีดังกล่าวบอกว่ากรมคุ้มครองสิทธิ์ได้ลงพื้นที่ตั้งแต่วันแรกพร้อมทั้งได้แจ้งกับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและญาติของผู้เสียชีวิตถึงสิทธิ์ที่จะได้รับขณะนี้ได้ประสานขอรายชื่อผู้บาดเจ็บเพื่อจะได้ประสานกันต่อไปหรือสามารถติดต่อได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิ์ซึ่งเพจของทางกรมคุ้มครองสิทธิ์ได้แจ้งรายละเอียดไปแล้วโดยจะเป็นการชดเชยค่ารักษาพยาบาลและค่าปลงศพส่วนกรณีสถานที่เกิดเหตุหากพบผิดจริงและส่งผลกระทบต่อประชาชนจะมีข้อกฎหมายในการช่วยเหลือประชาชนอย่างไรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุนะคะว่าในส่วนของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตมีเกณฑ์ในการช่วยเหลืออยู่แล้วค่ะ
0: ทางด้านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เดินนำคณะรัฐมนตรีจากตึกไทยคู่ฟ้ามายังตึกบัญชาการ1ก็เจอกับผู้สื่อข่าวผู้สื่อข่าวก็สอบถามนะครับว่าขณะนี้ประเทศไทยประสบเหตุใหญ่หลายเหตุการณ์จะต้องมีการทำบุญหรือไม่นายกรัฐก็กล่าวสั้นๆว่าทำความดีพอก่อนจะเดินเข้าตึกบัญชาการ
13: ความดีพอ
1: ไปดูบรรยากาศที่บริเวณหน้าร้านโรงเบียร์นราธิวาสวันนี้นะคะก็มีญาติผู้เสียชีวิตแล้วก็ประชาชนทั่วไปเดินทางมาร่วมวางดอกไม้เพื่อไว้อาลัยกับผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องค่ะท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นไปด้วยความโศกเศร้าขณะที่คนขายลูกอมภายในร้านวันที่เกิดเหตุยืนยันบอกกับผู้สื่อข่าวนะคะว่าประตูฉุกเฉินเนี่ยไม่ได้ถูกล็อกค่ะมาติดตามบรรยากาศล่าสุดได้

0: คุณสุประวีนักทำนารายงานมาจากหน้าโรงเบียร์ณลาดพร้าวค่ะคุณสุประวีคะเชิญค่ะ
1: ความคืบหน้าล่าสุดนะของเหตุโศกนาฏกรรมค่ะกรณีเกิดเพลิงไหม้ที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะล่าสุดค่ะเช้าวันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าอีกเช่นเคยค่ะโดยจะเห็นได้ว่าวันนี้เนี่ยนะคะที่บริเวณด้านหน้าค่ะจะมีประชาชนมีญาติของผู้เสียชีวิตนะคะนำดอกไม้ค่ะแล้วก็มีการมาจุดธูปนะคะที่บริเวณด้านหน้าเป็นการแสดงความอาลัยต่อผู้สูญเสียค่ะขณะเดียวกันนะคะก็มีญาติๆนะคะที่มาจากต่างจังหวัดค่ะที่มาอัญเชิญดวงวิญญาณของลูกสาวแล้วก็ลูกเขยเนี่ยเพื่อให้กลับไปที่บ้านด้วยเช่นกันค่ะซึ่งทีมข่าวนะคะได้ทำการสอบถามผู้ที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะคะซึ่งเป็นคนที่ขายลูกอมอยู่บริเวณประตูด้านหลังฝั่งห้องน้ำค่ะที่วันนี้เนี่ยนะคะได้นำดอกไม้มาแสดงความอาลัยต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นด้วยโดยเธอเล่าให้ฟังค่ะวันเกิดเหตุเนี่ยนั่งขายลูกอมแทนน้องสาวจังหวะนั้นค่ะจู่ๆได้ยินเสียงแก้วแตกขึ้นนะคะซึ่งในตอนแรกก็เข้าใจว่าเป็นเหตุลูกค้าทะเลาะวิวาทกันภายในร้านแต่ไม่นานค่ะก็มีเสียงคนตะโกนมาว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้จึงตะโกนเรียกพี่สาวนะคะซึ่งทำงานเป็นแม่บ้านของร้านเนี่ยให้รีบวิ่งหนีออกไปด้วยกันโดยยืนยันด้วยว่าวันเกิดเหตุประตูไม่ได้ล็อกแต่อย่างใดค่ะและตามปกติแล้วหากมีการปิดประตูก็จะเป็นเพียงการลงกลอนประตูธรรมดาที่คนทั่วไปสามารถเอื้อมมือออกไปเปิดได้ง่ายๆไม่ใช่การล็อกกุญแจแบบแน่นหนาอะไรส่วนประตูบานนี้นะคะจะถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นทางหนีไฟโดยตรงหรือเป็นเพียงพื้นที่ที่ทางร้านจัดสรรให้พ่อค้าแม่ค้าเข้ามาตั้งขายของเฉยๆนี้เรื่องนี้ตนไม่ทราบไปฟังเสียงกันค่ะ
2: หลังคือประตูตรงห้องน้ำ
3: ใช่ค่ะ
2: มันได้ล็อกไหมฮะ
3: มันล็อกนะคะแต่มันเปิดได้ค่ะ
4: แล้วทำไมเราต้องมีการล็อกประตูอะคะทั้งที่ตรงนั้นมันบอกว่าเป็นประตูหนีไฟอะค่ะ
3: มันคือประตูบางวันก็ไม่ล็อกค่ะบางวันก็ล็อกบางวันก็ไม่ล็อก
2: แต่วันที่เกิดเหตุยืนยันว่ามันล็อก
3: มันล็อกแต่มันเปิดได
4: ้มันลงกรอน2ชั้นจริงไหมคะ
3: ไม่จริงค่ะมีชั้นเดียวค่ะมีแค่ชั้นล่างค่ะ
4: แต่ว่าประตูนั้นลูกปิดเสีย
3: ก็เลยเสียค่ะ
4: ก่อนในการล็อกเพื่อให้ประตูมันปิด
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
4: มันก็เลยเป็นที่มาว่าประตูนี้อาจจะล็อกแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ล็อกแต่เราปิดไว้เพราะว่า
3: ใช่ค่ะ
4: เราตั้งใจจะปิดเฉยๆแต่ลูกปิดมันเสียเลยต้อง
3: เพราะว่าที่เขาปิดไว้หนึ่งคือเขาให้ลูกค้าเขาทั้งเข้าทางหน้าร้านเขาต้องตรวจบัตรตรวจอะไรหลายอย่าง
4: แล้วทีเนี้ยค่ะโต๊ะขายลูกอมเนี้ยค่ะมันวางไว้ตรงไหนอะคะ
3: มันวางไว้แบบทางออกนั่นแหละค่ะแต่มันเลื่อนได้นะพี
4: ่หมายถึงว่ามันขวางไหม
3: มัน
4: ประตูไหม
3: มันขวางแต่ว่ามันจะมีช่องออกได้ค่ะ
5: มันไม่ช่องมันเล็กไหม
3: ช่องมันออกได้ประมาณสักคนนึงอะค่ะ
1: ในส่วนของความคืบหน้าทางคดีนะคะทีมข่าวได้สอบถามไปยังพลตำรวจตรีวาทีอัศวุฒิมังกุลค่ะผู้บังคับการกองบังคับการพิสูจน์หลักฐานกลางว่าเมื่อวานนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ประสานให้พนักงานสอบสวนนัดหมายกับช่างของทางร้านที่ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้าและงานตกแต่งภายในทั้งหมดให้เข้ามาชี้จุดระบบไฟฟ้าในที่เกิดเหตุเนื่องจากสภาพความเสียหายบริเวณบนฝ้าเพดานถูกเพลิงเผาอย่างรุนแรงจนไม่สามารถบ่งบอกพิกัดการเดินสายไฟฟ้าที่แน่ชัดได้ซึ่งขณะนี้ค่ะยังคงกั้นพื้นที่ให้เป็นสถานที่เกิดเหตุและห้ามไม่ให้ผู้ใดเข้าไปดัดแปลงสภาพรอให้ช่างอาคารเข้ามาชี้จุดก่อนจะทำการเปิดฝ้าเพดานเข้าไปตรวจสอบเชิงลึกค่ะส่วนวัตถุพยานสำคัญนะคะที่เจ้าหน้าที่พท.เก็บกู้จากที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้ค่ะก็คือกล้องวงจรปิดซึ่งเจ้าหน้าที่กลุ่มงานตรวจสอบคอมพิวเตอร์และกู้ข้อมูลนะคะได้เร่งดำเนินการตรวจสอบและเปิดไฟล์ภาพตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาล่าสุดได้รับรายงานนะคะว่ากระบวนการกู้คืนและตรวจสอบเสร็จสิ้นลงแล้วโดยทางพท.ค่ะจะจัดทำรายงานผลการตรวจพิสูจน์และส่งมอบไฟล์ภาพวงจรปิดทั้งหมดให้กับพนักงานสอบสวนนำไปใช้ประกอบสำนวนคดีทันทีส่วนรายละเอียดความผิดปกติในภาพวงจรปิดนั้นอันนี้ก็ต้องรอตรวจสอบรายละเอียดอย่างเป็นทางการอีกครั้งค่ะขณะที่ตัวเลขความสูญเสียล่าสุดตอนนี้นะคะเมื่อ9นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะมีรายงานความสูญเสียว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก2รายทำให้ยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้เป็น30รายค่ะสามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ได้แล้ว27รายยังคงอยู่ระหว่างการพิสูจน์ทราบอีก3รายและมีผู้บาดเจ็บ76รายค่ะและเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะทางสำนัก

0: สงสารพระสุริโยไทยจังเลย
1: ตะวันเนี่ยจิตใจดีจริงๆนะแต่ไม่ต้องเสียใจไปหรอกลูกเพราะท่านทรงเสียสละชีพเพื่อชาติบ้านเมืองนับเป็นวีรกรรมที่กล้าหาญมากเลย
2: แล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อหรอครับคุณปู่อยุธยารบชนะทุกครั้งเลยไหมครับ
1: 20กว่าปีหลังจากสมัยสมเด็จพระสุริโยธอยุธยาได้ทำศึกกับหงสาวดีและสูญเสียเอกราชในปีพุทธศักราช2112ทำให้อยุธยาตกเป็นเมืองขึ้นของหงสาวดีถึง15ปีเลยนะ
2: แล้วได้คืนเป็นยังไงเหรอครับ
1: หลานเคยได้ยินชื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไหม
0: เคยค่ะเคยค่ะที่เป็นหนังใช่ไหมคะคุณครูเคยเปิดให้ดูที่โรงเรียน
2: จริงดิได้ดูหนังที่โรงเรียนด้วยหรออ
1: ้าวนั่นใครมาล่ะเดี๋ยวกูไปดูก่อนนะแล้วจะกลับมาเล่าเรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้ฟังไป
0: หนังสนุกมากเสียดายที่เมฆไม่ได้ดู
2: นี่ไปดูของจริงเลยดีกว่า
0: ไม่ได้นะเมฆมันอันตรายถ้าไปโผล่กลางสนามรบจะทำไงฮะ
2: โถแค่นี้ก็ป๊อดเหรองั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
0: ้โอ้ยฟังกันบ้างสิ
2: โอ้ยที่นี่ที่ไหนเนี่ย
3: เอาเฮ้ยไอ้หนูเองมาจากไหนเนี่ยนั่งลงเร็ว
0: อย่าลงเมฆเราอยู่ในกองทัพรีบนั่งลงเร็วเมฆ
4: เมืองแกรงพุทธศักราช2127รัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชา
5: ข้าแต่เทพยดาฟ้าดีทั้งหลายจงเป็นพยานด้วยพระเจ้าหงสาวดีมิได้ตั้งอยู่ในครองสุจริตมิตรภาพขัตติยราชประเพณีประพฤติทางทุจริตคิดจักทำพยันตรายแก่เรานับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกันแต่วันนี้ไปตราบเท่ากาลปวสาน
0: แล้วท่านทรงทำอะไรน่ะเทน้ำทำไมหรอเขาเรียกว่าหลังทักซิโนทกเป็นเครื่องหมายการประกาศอิสรภาพน่ะ
6: พระนเรศวรพระนเรศวร
0: นี่คือชนะสงครามแล้วหรอจะบ้าหรอนี่เพิ่งเริ่มสงครามใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นตั้งหากล่ะแม่แม่นั่นประตูมิติจะเปิดแล้วได้เวลากลับกันแล้ว
2: ว้ายังไม่อยากจะกลับเลยอ่ะอยู่ต่อไม่ได้หรอนี่เพิ่งเริ่มเองนะ
0: ไม่ได้กลับกันเถอะฉันไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้เลยแล้วรีบไปกันเถอะเดี๋ยวนะทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะ
2: นี่มัวแต่กลัวเดี๋ยวก็ติดอยู่ที่นี่ไม่ได้กลับหรอกโอ๊ยทำไมเดี๋ยวนี้ชอบหล่นลงมาตลอดเลย
0: แม่นี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะที่นี่ที่ไหนเนี่ยไม่ฉันอยากกลับโลกอนาคตแล้วฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วฉันกลัวฉันเดาว่าน่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
5: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาถีให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิด

0: ถึงเวลาวาดรูปแล้วครับ
1: สวัสดีท่านผู้ชมหน่อยครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับน้องๆทั้งบ้านครับตอนนี้ถึงเวลาที่น้องๆจะต้องรีบวิ่งไปเอากระดาษกับอุปกรณ์วาดรูปเพื่อมาสนุกกับการวาดรูปในรายการอนุบาลรายการนี้ครับไม่ใช่เป็นรายการศิลปะสอนวาดรูปแต่ว่าเป็นรายการที่จะท้าทายความคิดสร้างสรรค์ของน้องๆว่าจะวาดรูปต่อเติมจากเส้นที่เรามีให้กลายเป็นรูปอะไรนะครับแน่นอนครับทุกวันเราเจอกันเราจะพบกับภาพปริศนาซึ่งวันนี้เป็นแบบนี้ครับดูนะครับเป็นรูปเหมือนกับก้นหอยนะครับเป็นรูปที่วนเข้ามานะครับในลักษณะของสี่เหลี่ยมนะครับ2ที่ด้วยกันให้เวลานะครับ1 2 3นะครับเอาละน้องๆทางบ้านตอนนี้ใช้เวลาคิดว่าจะวาดรูปเป็นรูปอะไรดีนะครับแล้วก็น้องๆที่นี่เราอนุบาลชานสมรมองรูปแล้วพร้อมไหมครับ
3: พร้อม
1: ถ้าพร้อมแล้วเราไปวาดรูปกันเลยไปประจำที่ประจำที่ทามสุดหล่อนะฮะใส่แว่นดำด้วยนะครับใช้สีนะครับสีช็อคลากลงไปเลยโดยไม่ใช้ดินสอร่างก่อนนะครับแบบนี้ครับจะทำให้การวาดรูปเร็วขึ้นนะครับการวาดรูปต้องมั่นใจนะครับเด็กๆ

0: เอาแล้วนะครับพี่เซฟจะนับถอยหลังนะครับ5 4 3 2 1 0หมดเวลาหมดเวลาวางอุปกรณ์ได้ครับหมดเวลาแล้วนะครับตอนนี้น้องๆทางบ้านเสร็จกันหรือยังครับถ้ายังวาดไม่เสร็จพี่เซฟให้วาดต่อได้อีกนิดนึงนะครับตอนนี้เราต้องมาคุยกับน้องๆที่นี่แล้วล่ะว่าเขาวาดรูปอะไรแล้วก็เรื่องราวเป็นยังไงนะครับมาดูการจากคนแรกนี่คือผลงานของน้องยินดีนะครับน้องยินดีครับรูปนี้ตั้งชื่อว่าอะไรครับ
1: เขาวงกฎบ้านผีสิง
0: เขาวงกฎบ้านผีสิงนะครับ
1: พอมีคนอยู่ตรงนี้แล้วคนบอกว่าบ้านผีสิงเจอบ้านผีสิงอ่ะแล้วทีนี้จะมีรูปหน้าอยู่ข้างใต้แล้วก็จะมีต้นข้าวโพด
0: ครับ
1: ผู้ชายเขาก็คือโจรเขาจะมาขโมยทอง
0: โอ้แต่โอ้เรื่องยาวมากเลย
1: แต่มันมีที่กั้นไว
0: ้ปรบมือให้น้องยินดีหน่อยต่อมานะครับต่อมาเรามาดูน้องคนที่2กันนะครับนี่คือผลงานของน้องทามนะครับน้องทามชื่อภาพนี้ชื่ออะไรลูก
2: ลักไรเดอร์สู้กับสัตว์ประหลาดช็อกเกอร
0: ์โอ้อะไรนะมาสไรเดอร์สู้กับ
2: สัตว์ประหลาดช็อกเกอร
0: ์สัตว์ประหลาดช็อกเกอร์นะครับ
2: ตอนแรกมี1เข้ามาจากตรงนี้กระโดดมาตรงนี้เจ้าหัวหน้าแล้วก็วิ่งแล้วก็กระโดดมาตรงนี้แล้วก็วิ่งมาตรงนี้แล้วก็กระโดดเข้ามาเจอช็อกเกอร์ตัวนี
0: ้
2: แล้วก็ต่อสู้กันจนไม่อยู่สักทีแล้วต่อไปมดเอกก็มาแล้วก็มดเอกเข้าประตูทางนี้แล้วก็มาตรงนี้วิ่งมาตรงนี้เลยแล้วก็เจอสัตว์ประหลาดตัวนี้อยู่ใต้ทาง
0: โอ้โหเอาไหนแปลงร่างให้ดูหน่อยเก่งมากเอาละนี่คือผลงานของน้องทามนะครับโอ้การต่อสู้กันสนุกมากเลยปบมือคราวนี้เรามาดูผลงานของน้องคนที่3บ้างนะครับนั่นก็คือน้องพันธ์นั่นเองนะครับน้องพันธ์นี่รูปของน้องพันธ์เป็นแบบนี้นะครับไหนบอกชื่อรูปหน่อยครับว่ารูปนี้ชื่ออะไรครับ
3: ภาษาแสนสวยค่ะ
0: ปราสาทแสนสวยนะครับนี่ไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
3: มีประตูค่ะ
0: ค่ะ
3: เจ้าหญิงเดินขึ้นไปดูตรงนี้ค่ะดูวิว
0: ค่ะ
3: ดูนกค่ะ
0: จากเส้นที่มีให้น้องพันธ์มองเห็นเป็นส่วนอะไรของปราสาทครับส่วนไหนครับ
3: กระจกค่ะ
0: มองเห็นเป็นกระจกนะครับจากเส้นนี้นะครับพี่เซฟเห็นมีเจ้าหญิงอยู่ข้างบนนี้ด้วยนะครับทำไมเจ้าหญิงต้องไปอยู่บนนี้ล่ะน้องพันธ์ทำไมนะ
4: หนูจะบอกว่ามีทหารอยู่ตรง2ตัวนี้มีเทพให้กับยินแล้วเยอะถึงประตูพังเลย
0: มีศัตรูมาทางนี้ทำไงโอ้โหนี่คือทำอะไร
4: ถีบประตู
0: เดี๋ยวแป๊บนึงหลังจากถีบแล้วจะเต้นทำไมทหารถีบประตูแล้วต้องเต้นเรามาปรบมือให้กับผลงานของน้องพันธ์ก่อนดีกว่าเอาปรบมือหน่อยนะครับโอ้โหนี่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะครับนี่คือผลงานของน้องอะไรคะ
5: เวกัสค่ะ
0: น้องเวกัสนะครับเดี๋ยวถามน้องเวกัสก่อนทำไมเสียงเป็นอย่างนี้ล่ะลูก
5: ไม่สบายค่ะ
0: ไม่สบายนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยน้องๆทางบ้านต้องรักษาสุขภาพด้วยนะครับไม่งั้นจะไม่สบายเหมือนน้องเวกัสนะครับน้องเวกัสครับชื่อภาพนี้ชื่อภาพอะไรครับ
5: แมวจับหอยทากค่ะ
0: แมวจับหอยทากนะครับที่เห็นชัดๆเลยนะครับเห็นหอยทากอยู่2ตัวมองเห็นเส้นที่มีให้เป็นส่วนไหนของหอยทากครับ
5: ส่วนเปลือกหอยของหอยทากค
0: ่
5: ะ
0: โอ้มองจากเส้นที่เรามีให้เป็นส่วนเปลือกของหอยทากนะครับแล้วไหนแมวล่ะครับ
5: มันกำลังขูดเพื่อจะฉี่อยู่ถ้ามันมองไม่เห็นมันก็จะงาค
0: ่ะเดี๋ยวตอนนี้นะใครเห็นแมวในภาพนี้บ้าง
6: เห็น
0: เหรอไหน
6: นี่หาง
0: นี่อะไรอ่ะนี่แมวเหรอ
6: หางแมว
0: ต้องให้น้องเวกัสอธิบายแล้วนี่ส่วนไหนของหางอะไรของแมวเนี่ย
5: แมวจะขูดแล้วก็ฉี่ตรงที่มันขูดค่ะมันกำลังหาอาหารแต่ปวดฉี่ค่ะ
0: น้องเวกัสบอกว่าแมวเนี่ยจะมาอาหารนะแต่พอเอิญปวดฉี่ซะก่อนนะครับก็เลยกำลังจะฉี่เลยฉี่ในภาพนี้ไม่ได้นะมันอาจจะดูไม่ดีใช่ไหมเอาปรบมือให้น้องเวกัสหน่อยเก่งมากเลยคนสุดท้ายนะครับนี่คือผลงานของน้องต้นกล้านะครับอ้าวน้องต้นกล้าภาพนี้มีชื่อภาพว่าอะไรครับ
7: ไดโนเสาร์ครับ
0: ไดโนเสาร์นะครับไหนอธิบายหน่อยครับ
7: นี่คือลำตัวครับและนี่คือหลังครับ
0: นี่คือลำตัวนี่คือหลัง
7: ครับและนี่คือหัวนี่คือหาง
0: มองเป็นหัว

ป็นยังไงบ้างครับผลงานของน้องๆวันนี้นะครับจากเส้นที่เรามีให้สามารถต่อเติมให้กลายเป็นในได้หลายอย่างมากเลยนะครับแสดงให้เห็นว่าวันนี้เด็กๆใช้ความคิดและจินตนาการได้อย่างสุดยอดมากๆเลยนะครับถ้าอยู่ที่บ้านนะครับคุณพ่อคุณแม่อาจจะลองลากเส้นเป็นโจทย์ให้น้องๆวาดตามก็ได้นะครับคราวหน้าอย่าลืมนะครับเตรียมกระดาษกับอุปกรณ์วาดภาพมาให้พร้อมมารอหน้าจอเลยนะครับมาพบกับเราในรายการอนุบาลชาญสมรบ๊ายบาย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

คะเราก็จะมาดูว่ากระต่ายของเรามีความเจ็บป่วยเบื้องต้นได้ยังไงก่อนที่เราจะพาไปพบคุณหมออันดับแรกนะคะเวลาที่กระต่ายมีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นเราอาจจะสามารถสังเกตเห็นได้ว่าเขาอาจจะมีการแยกตัวออกไปนอนอยู่ในมุมไม่เคยเห็นเขาไปนอนหรือมีภาวะของการนอนกบเป็นลักษณะของการนอนงอตัวอยู่มุมในมุมหนึ่งของห้องหรือว่าถึงเวลาที่เราจะต้องปล่อยออกมาจากกรงแล้วเขาไม่ออกมาวิ่งเล่นตามธรรมชาติปล่อยแล้วก็ยังนอนอยู่ในกรงทั้งนี้สิ่งที่เราควรสังเกตเบื้องต้นเราอาจจะสังเกตหน้าสังเกตตาเขาหน้ามีแผลอะไรหรือเปล่าตามีน้ำตาไหมจมูกมีน้ำมูกไหมหรือแม้กระทั่งสองขาหน้าเองก็ตามว่ามีคราบน้ำมูกน้ำตาอยู่ที่ขาหรือเปล่าอันนั้นก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่เป็นสิ่งที่เราจะต้องพากระต่ายไปพบสัตวแพทย์อย่างอื่นนะคะที่เราควรจะมีการพกพาไปด้วยในกรณีของการไปพบสัตวแพทย์ก็ได้แก่อึของกระต่ายอย่างเช่นกลุ่มพวกนี้เราจะให้ทำการเก็บอึของกระต่ายก่อนวันที่เราจะไปหาหมอนะคะเนื่องจากว่าลักษณะของอึจะสามารถบอกคุณภาพชีวิตของกระต่ายได้การตรวจอึของกระต่ายจะสามารถบอกได้ว่ากระต่ายได้อาหารที่เหมาะสมหรือเปล่าได้รับโปรตีนหรือได้รับคาร์โบไฮเดรตที่เพียงพอหรือเปล่าขนาดอึที่เหมาะสมนะคะจะอยู่ที่ 0.5 ถึง 1 เซนมีความชุ่มพอประมาณไม่แห้งและไม่แฉะจนเกินไปลักษณะของอึถ้าเราเจอว่ามีความผิดปกติผ่านออกมาเช่นลักษณะของการที่อึเหมือนสร้อยไข่มุกก็คืออึแล้วก็มีสร้อยเส้นขนเชื่อมต่อกับอีกก้อนหนึ่งพวกนี้จะบ่งบอกให้เรารู้ว่าการแปลงขนของเราอาจจะทำได้ไม่ดีเพียงพอกระต่ายมีการกินขนกลับเข้าไปกระต่ายมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคก้อนขนอุดตันลักษณะอย่างอื่นนะคะก็คือเป็นลักษณะของการที่อึแล้วมีมูกปนออกมาพวกนี้จะบอกให้เรารู้ว่าลำไส้ใหญ่ส่วนท้ายมีการทำงานที่ผิดปกติทั้งนี้อาจจะเกิดจากปัญหาของการเป็นโรคเรื้อรังเนื่องจากในส่วนของทางเดินอาหารทำงานผิดปกติเช่นมีภาวะของท้องอืดแฝงอยู่สามารถเกิดโรคพวกนี้เกิดขึ้นได้หรือบางตัวถ่ายเป็นน้ำถ่าย

เป็นน้ำอาจจะเกิดจากภาวะในส่วนของตัวลำไส้เกิดภาวะของการอักเสบหรือติดเชื้ออึอีกแบบนึงที่เราจะสามารถเจอได้ก็คือลักษณะของอึที่เป็นครีมหรือเป็นลักษณะคล้ายๆกับยาสีฟันกลุ่มพวกนี้อาจจะเจอว่ามีการให้ผักหรือผลไม้ที่มีน้ำตาลปนมามากหรืออาจจะเป็นกลุ่มของการที่ได้รับแป้งจากอาหารเม็ดมากเกินไปแบคทีเรียจะไม่สามารถย่อยได้หมดค่ะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เกิดภาวะของการอึเป็นครีมแบบนี้ปนออกมาการที่สัตว์ของเราได้รับโปรตีนที่มากเกินไปนะคะจะทำให้กระต่ายจะมีอึพวงองุ่นเหลืออยู่ภายในกรงเพราะฉะนั้นถ้ากระต่ายไม่ได้มีการกินอึพวงองุ่นกลับเข้าไปเราจะถือว่ากระต่ายจะมีภาวะของการขาดสารอาหารบางกลุ่มได้เช่นกันนั่นเป็นสิ่งที่บอกว่าเราเลี้ยงกระต่ายดีเกินไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือสารอาหารที่เราให้เขาไปเขาจะไม่ได้รับอะไรเข้าไปเลยเมื่อเราพบว่าลักษณะของอึมีความผิดปกติไปเราแนะนำให้พากลับมาพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดเรามาดูกันต่อไปว่าลักษณะฉี่ของกระต่ายจะเป็นยังไงได้บ้างในความเป็นจริงแล้วกระต่ายสามารถมีฉี่ได้หลายสีมากนะคะได้ตั้งแต่สีเหลืองใสเหลืองข้นสีส้มสีแดงสีดำนะคะหรือสีน้ำตาลทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอาหารที่กระต่ายกินค่ะถ้าอาหารเม็ดที่กระต่ายกินมีเม็ดสีของสีแดงหรือสีส้มกระต่ายจะมีการขับทิ้งเม็ดสีผ่านปัสสาวะได้หรืออีกนัยยะหนึ่งนะคะการที่สัตว์ได้รับความเครียดหรือได้รับยาปฏิชีวนะบางกลุ่มสามารถทำให้ฉี่ของกระต่ายมีลักษณะเป็นสีดำได้เช่นกันปัญหาจะอยู่ที่กลุ่มของฉี่ที่มีสีส้มสีแดงนะคะหรือเป็นลักษณะของเลือดหากคุณพบว่ากระต่ายของเรามีลักษณะของฉี่เป็นสีแดงเราแนะนำพามาพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดพร้อมกับการเก็บปัสสาวะมาส่งตรวจเนื่องจากว่ากระต่ายมีลักษณะของฉี่เป็นเลือดปนอาจจะมีความผิดปกติในส่วนของทางเดินปัสสาวะหรือระบบทางเดินสืบพันธุ์นะคะซึ่งเป็นโรคที่ค่อนข้างร้ายสามารถถึงแก่ชีวิตได้การพาสัตว์เลี้ยงของคุณมาพบสัตวแพทย์ที่เร็วที่สุดจะทำให้สัตว์เลี้ยงของคุณปลอดภัยที่สุดและหายไวที่สุดค่ะ

0: ตอนงานวัดแสนสนุกสวัสดีเพื่อนๆวันนี้ที่วัดใกล้บ้านของแทนไทยมีงานประจำปีด้วยมีร้านค้าเยอะแยะเลย
1: ใช่เลยไม่โทรชอบมากร้านขายอาหารก็เยอะของเล่นก็มีให้เล่นมากมายเลยไม่โทรอยากเล่นม้าหมุนที่สุดเลย
0: ใช่ๆๆแทนไทยก็อยากเล่นแต่ม้าหมุนอยู่ตรงไหนนะเพื่อนๆมาช่วยแทนไทยกับไม้โทตามหาม้าหมุนกันหน่อยนะ
1: ไหนใครพร้อมแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว
0: เขากำลังทำอะไรกันอยู่กำลังเล่นม้าหมุนหรือเปล่านะ
1: เพื่อนๆลองช่วยแทนไทยอ่านหน่อยสิว่าที่ป้ายเขียนว่าอะไรไหว้พระ
0: ไหว้พระ
1: ใช่แล้วทุกคนเก่งมาก
0: แล้วถ้าแทนไทยอยากไหว้พระบ้างต้องเตรียมอะไรบ้างนะ
1: เพื่อนๆลองสังเกตสิว่าผู้คนที่มาไหว้พระเตรียมอะไรมาบ้าง

0: ดอกไม้ธูปเทียน
1: ดอกไม้ธูปเทียน
0: ว้าวทุกคนเก่งมาก
1: งั้นเรามาไหว้พระพร้อมกันนะ
0: เราเดินไปต่อดีกว่าเอ๊ะนี่ร้านอะไรนะใช่ม้าหมุนหรือเปล่านะ
1: เพื่อนๆลองช่วยไม้โทอ่านหน่อยสิว่าที่ป้ายเขียนว่าอะไรไก่ย่าง
0: ร้านขายไก่ย่างนะเอง
1: ใช่แล้วล่ะ
0: แล้วร้านข้างๆนี่ร้านอะไรนะใช่ม้าหมุนหรือเปล่า
1: เพื่อนๆลองช่วยไม้โทอ่านหน่อยสิว่าป้ายเขียนว่าอะไรขนมสายไหม
0: ร้านขายขนมไหมนี่เอง
1: ใช่แล้วน่าอร่อยนะเราซื้อแล้วเดินตามหาม้าหมุนกันต่อดีกว่าเอ๊ะตรงนี้มีร้านอะไรนะหรือจะเป็นม้าหมุนที่เรากำลังตามหากัน
0: เอ๊นั่นสิเพื่อนๆลองช่วยแทนไทยอ่านหน่อยสิว่าที่ป้ายเขียนว่าอะไรลูกชิ้นปิ้ง
1: ร้านขายลูกชิ้นปิ้งแล้วอีกร้านที่อยู่ข้างๆกันมีป้ายเขียนว่าอะไรนะ
0: หวานเย็น
1: ร้านขายหวานเย็นยังไม่ใช่หมาหมุนที่เราตามหานี่นะ
0: นั่นสิงั้นช่วยกันตามหาม้าหมุนกันต่อนะทุกคน
1: เอ๊ะนี่ใช่ม้าหมุนที่เรากำลังตามหาหรือเปล่านะ
0: นั่นสิเพื่อนๆลองช่วยแทนไทยอ่านหน่อยสิว่าป้ายเขียนว่าอะไรชิงช้าสวรรค
1: ์ชิงช้าสวรรค์เหรอเนี่ยแล้วอีกป้ายนึงล่ะอ่านว่าอะไรม้าหมุน
2: เย้พวกเราเจอม้าหมุนแล้ว
0: เย้เย้เก่งมากพวกเราทุกคนทำได้เรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้เราเจอป้ายอะไรกันมาบ้างไหว้พระดอกไม้ธูปเทียนไก่ย่างขนมสายไหมลูกชิ้นปิ้งหวานเย็นชิงช้าสวรรค์ม้าหมุน
1: ทุกคนเก่งมากๆเลยแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
0: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
1: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
0: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะ
1: สวัสดีนะทุกคน

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการ

0: เรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: Safety Kids ตอนความปลอดภัยภายในบ้านเปลวไฟและของมีคม
2: อยู่นี่นี
3: ่พี่ใบบัวหนูเบื่อแล้วว่ามันไม่เหมือนของจริงเลย
4: ใช่พี่ก็เบื่อเหมือนกันเนี่ย
3: อ๋อหนูจำได้ตอนนั้นอะพ่อหนูไปแคมปิ้งกับเพื่อนมาแล้วก็แบบมีของแบบแคมปิ้งเต็มเลยนะ
4: จริงเหรอ
3: พี่ใบครูไปเอากับหนูไอซี่อยู่ตรงหลังรถนู่นอะ
4: โอเคได้ของจริงใช่ไหม
5: จริงมากเลย
4: โอเคสนุกแน่เลยไปๆเดี๋ยวพี่ช่วย
3: ว้าว
6: นี่ฟรีเช็คหรอ
4: จริงอะ
6: เดี๋ยวกดดูดิ
4: ก่อนแม่เติมน้ำน้ำอยู่นู่นนะพี่เอามาด้วยสนุกจังเลยนะของจริงเนี่ย
3: ครูอยากรู้ว่าน้ำมันร้อนหรือยังอ่ะ
4: พี่ก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าดูยังไงอ่ะอ๋อถูกใจลองเอามือไปแตะไหม
7: เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะของพี่ใบภูล้างแผลเรียบร้อยแล้วมาแปะพลาสเตอร์เลยค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะไหนเล่าให้แม่ฟังสิ
3: ตอนแรกอะค่ะหนูเล่นของเล่นแล้วไม่สนุกหนูก็เลยเอาของพวกนี้มาเล่น
7: ไม่ได้เลยค่ะลูกฟังแม่นะลูกฟังแม่ทั้งสองคนเลยนะคะข้อแรกเนี่ยหนูไม่ควรที่จะไปหยิบอุปกรณ์ของคุณพ่อหรือของคุณแม่เนี่ยออกมาเล่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใจไหมคะเพราะบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นของที่อาจจะเกิดอันตรายกับหนูได้เพราะหนูเนี่ยยังเด็กยังไม่เหมาะที่จะใช้เข้าใจไหมคะ
4: ค่ะ
7: และอย่างที่สองหนูไม่ควรที่จะเล่นไฟไม่ว่าจะเป็นไฟแช็กเตาแก๊สปิกนิกเตาแก๊สในบ้านหรือไม่ขีดเอามาจุดเล่นไม่ได้เลยค่ะ
3: ค่ะแม่
7: เพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าไฟเนี่ยมันลุกลามแล้วไหม้บ้านขึ้นมาเนี่ยหนูจะไปอยู่ที่ไหนล่ะคะและที่สำคัญเนี่ยชาวบ้านเขาอาจจะเดือดร้อนเพราะเราก็ได้นะคะ
3: เหรอคะแม่
7: ใช่ค่ะแล้วก็ข้อที่3นะคะลูกมีดเป็นของมีคมค่ะลูกหนูจะเอามาหั่นอย่างนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะเอามาใช้จริงแบบนี้อันตรายมากเลยค่ะถึงได้เกิดอุบัติเหตุมีดบาดมืออย่างนี้ล่ะค่ะจะว่าไปเนี่ยก็เป็นความผิดของคุณพ่อคุณแม่เองนี่แหละที่เก็บของเนี่ยไม่ระมัดระวังให้มากพอหนูถึงได้แบบไปลื้อออกมาเล่นได้เดี๋ยวแม่ต้องกำชับพ่อแล้วว่าให้เก็บของให้มีชิดเนา
3: ะ
7: โอเคไหมคะ
4: แล้วเมื่อไหร่พวกหนูจะได้ใช้อ่ะคะ
3: ใช่ค่ะ
7: เอาไว้ให้หนูเนี่ยโตกว่านี้ซะก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณแม่เนี่ยจะสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ในครัวเนี่ยให้ถูกต้องถูกวิธีจะได้ปลอดภัยหนูก็จะได้เป็นแม่บ้านแม่เรือนทำกับข้าวให้คุณพ่อคุณแม่กินได้นะคะ
3: ได้เลยค่ะ
7: อ่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่เก็บก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นทำครัวจากของเล่นกันก่อนดีกว่าดีคะ
3: ได
4: ้ค่ะ
7: เดี๋ยวคุณแม่เล่นด้วยละกันปลอดภัยด้วยเฮ้มาเดี๋ยวคุณแม่เก็บก่อนนะคะหนูไปจัดเตรียมของเล่นเลยค่ะลูก

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ที่แล้วเริ่มต้นกับการแข่งขันในช่วงอย่างนี้ต้องแบนกติกาของสัปดาห์นี้ก็คือให้ทีมผู้แข่งขันตั้งค่าให้ Play Store ถามรหัสก่อนซื้อแอปซื้อไอเทมทุกครั้งแต่ละทีมแข่งขันกันอย่างจริงจังครับยังกับการแข่งขันโอลิมปิกกันเลยทีเดียวก่อนจะไปชมการแข่งขันกันต่อเรามาทบทวนวิธีการตั้งค่าป้องกันการแอบซื้อแอปหรือการสั่งซื้อแอปแบบไม่ตั้งใจกันอีกทีครับแล้วเดี๋ยวกลับมาลุ้นและเชียร์ทีมที่ชื่นชอบให้ผ่านภารกิจกันต่อได้เลยครับ
1: พร้อมนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
2: ตอนนี้คุณน้องเร็วมากครับ
3: เร
2: ็
3: ว
2: เร็วเร็วใส่รหัสเลยนะฮะรหัสอะไรนะใส่ไปเลยไม่ต้องกลัวครับทำไปเรื่อยๆครับอาจจะผิดก็ได้อะไรก็ได้นะฮะมีโอกาสครับกดโอเคยังกดโอเคนะเอาละครับข้อที่2นะครับโทรศัพท์ไปแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นแท็บเล็ตนะฮะตอนนี้จีน่าจะนำอยู่นิดหน่อยครับไม่เป็นไรครับน้องดีนากำลังคิดเลขอยู่ค่อนข้างยากนะฮะตอนนี้เสร็จ2อันแล้วนะฮะ
0: การตั้งค่าให้ Play Store ถามรหัสก่อนซื้อแอปซื้อไอเทมทุกครั้ง Android 1กดไปที่แอป Google Play บนหน้าจอ Home 2กดแถบ4ขีด3หาและกดคำว่าตั้งค่า4กดเลือกต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์สำหรับการซื้อ5กดเลือกหัวข้อบนสุดเพื่อถามรหัสในการซื้อทุกครั้ง6หลังจากเลือกแล้วให้ใส่รหัสผ่านและกดตกลงการตั้งค่าป้องกันการกดซื้อภายใน App Store ทั้งมือถือและ MacBook 1ไปที่การตั้งค่าเวลาหน้าจอจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัวเปิดจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัวสินค้าที่ซื้อใน iTunes และ App Store 2แตะการซื้อภายในแอปไม่อนุญาต 3. หลังจากนั้นให้ตั้งค่ารหัสเวลาหน้าจอเพื่อป้องกันการเข้าถึงการตั้งค่าเปิดใช้งานการจำกัดใช้รหัสเวลาหน้าจอกรอกรหัสผ่าน4หลักกรอกรหัสผ่าน4หลักอีกครั้ง
2: ตอนนี้ครอบครัวของ GG Fighting น่าจะนำอยู่นิดหน่อยครับเอาละครับดีนาตอนนี้กดได้ใช่ไหมฮะเอาละไปปั๊บกดรหัสเสร็จโอเคเลยนะฮะไปอะไรบ้างกดให้ครบครับเสร็จแล้วก็เข้าไปเลยถ้าเสร็จแล้ว
3: มันไม่เวิร์คคุณกดนี่
2: มาจ้ะ
3: ลืม
2: โอเคได้กดโอเคป้
3: าง2 4 2 4 3 4
2: โอเค
3: 2 3
2: ได้นะครับเอาละครับถ้าเสร็จแล้วก็กดกริ่งเลยนะฮะถ้าเสร็จแล้วทั้ง2อันนะฮะทั้งโทรศัพท์แล้วก็แท็บเล็ตนะ
3: 1 2
2: เอาละครับตอนนี้คุณแม่กำลังมือสั่นกันเลยทีเดียวนะมือสั่นกันเลยทีเดียวนะฮะเอาละครับ
4: กดยกเลิก
2: เอาละครับน้องดีนัทเริ่มนิดๆนะครับเสร็จแล้วเหรอฮะเอาละครับฝั่งนู้นเสร็จแล้วฝั่งนี้เสร็จหรือยังถ้าเสร็จแล้วกดกริ่งฮะกดกริ่งครับยังนะฮะสโลวัตชัวฮะสโลวัตชัวฮะเอาละค่อยๆนะฮะโอ้ไปเรื่อยๆฮะไม่เป็นไรฮะถ้าสมมุติว่าฝั่งนู้นผิดก็มีอาจจะได้เหรียญน้อยลงนะฮะ
3: 4-1-1-4-1-1
2: แต่เย็นๆนะครับ
3: กดตกลง
4: ตกลง
2: โอเคเอาแล้วนะฮะทำไปครับ
4: โอเค
2: มันเร็วจังอ่ะเอาละครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองทีมตอนนี้นะเมกะดีนานเนี่ยเสร็จก่อนนะเสร็จก่อนแต่ก็ไม่รู้ว่าคะแนนจะเป็นยังไงเหรียญจะได้เท่าไหร่นะฮะส่วนจีจีไฟติ้งก็มาเป็นอันดับ2นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับท่านคณะกรรมการได้

0: เดี๋ยวไปรวบรวมคะแนนกันอยู่นะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมต้องบอกเลยโหทั้งน้องจีจี้แล้วก็น้องดีนานี่คิดเลขเร็วนะคิดเลขเร็วแต่ว่ามันอาจจะมีอุปสรรคนิดหน่อยตอนแรกเห็นนำมาอยู่เลยนะฮะแต่เหมือนดีนานตีตื้นไปโอ้เก่งมากๆเลยนะครับเดี๋ยวอยากถามทั้งสองครอบครัวเลยกันนะฮะน้องดีนานะเคยไหมเราคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ตั้งค่าแบบที่เราเล่นเกมแบบเมื่อกี้เนี้ย
1: เคยไหม
0: อ่ะคุณแม่เคยไหม
2: จริงๆไม่ได้เคยทำให้เขาทำให้ของพี่ชายพอดีที่โรงเรียนของพี่ชายเนี่ยเขาจะบังคับเลยว่า เด็กจะต้องเอา iPad ไปโรงเรียนแล้วทีเนี้ยเขาก็จะให้เราควบคุมการใช้ iPad ของลูกซึ่งให้เราตั้งสอนให้เราตั้งว่า เล่นเกมได้แค่นี้นะต่อวัน อะไรเงี้ยถ้าเกิดแบบครบเวลาที่เราตั้งแล้วเนี่ยมันก็จะดับอัตโนมัติเลย
0: เฮ้ยดีแบบนี้ดีมันเหมือนบังคับตัวเองแล้วก็ดูแลได้อย่างใกล้ชิดนะฮ
2: ะ
0: น้องดีนานถ้าสมมติคุณแม่กับ
2: คนนี้ยังไม่ได้เอา iPad ไปโรงเรียนก็เลยยังไม่ได้ทำให
0: ้สมมติคุณแม่เขาตั้งค่าแบบนี้แบบแม่เราบล็อกแบรนด์ไว้กับเราอย่างเงี้ยรู้สึกยังไง
2: อดเล่นใช่ไหม
0: อดเล่นเสียใจไหม
1: เสียใจ
0: เสียใจเอาแล้วเราจะทำยังไงอ่ะ
1: ก็วันหลัง
0: แล้วกันนะครับเดี๋ยวพอโตแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ได้ใช้พวกแท็บเล็ตอะไรอย่างนี้คงจะมีการตั้งอย่างนี้นะครับเอาละครับส่วนครอบครัวนี้ล่ะฮะคุณแม่เล็กและน้องจีจี้ฮะน้องจีจี้ฮะมีไหมที่เราคุณพ่อคุณแม่ตั้งรหัสแบบนี
3: ้ไม่มีค่ะเพราะปกติเราจะตั้งให้พ่อกับแม่ทำเข้าค่ะ
0: เดี๋ยวนะครอบครัวนี้หัวหน้าครอบครัวลูกนะน้องจีจี้เป็นคนตั้งรหัสให้คุณแม่แล้วก็คุณพ่อด้วยจริงจริงป่ะ
4: จริงค่ะ
0: เขาทำยังไงบ้าง
4: เขาก็ตั้งรหัสตามที่เขาคิดอะค่ะเขาตั้งบางทีแม่ก็เข้าไม่ได
0: ้ห้ามคุณแม่เปิดดูซื้อช้อปปิ้งอะไรอย่างงี้ป่ะนะฮะ
4: ใช่ค่ะ
0: แล้วทำไมให้ถึงให้คุณลูกเป็นคนตั้งรหัส
4: เขาชอบเอาไปตั้งรหัสนะคะเขาก็จะตั้ง
0: แล้วคุณพ่อมีปัญหากับคุณพ่อไหม
3: ไม่มีค่ะเพราะว่าถ้าเวลาหนูตั้งเสร็จหนูก็จะเป็นคนเอาไปให้คุณครูคุณพ่อก็ถ้าบอกว่าเฮ้ยอันนี้โอเคอันนี้จำได้ก็เดี๋ยวคุณพ่อก็ไปบอกคุณแม
0: ่
3: ก็แผนแตก
0: คุณแม่รู้รหัสคุณพ่อมาอีกรู้ไหม
3: รู้ค่ะ
0: รู้โอเคผ่านไปนะครับแต่ก็ครอบครัวนี้ผมว่ามันก็เป็นอีกแบบนึงนะฮ
4: ะ
0: ที่คุณลูกเราคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็ให้สิทธิ์คุณลูกทำแบบนี้ได
4: ้
0: เหมือนเป็นเพื่อนกันมากกว่า
4: เป็นเพื่อนกัน
0: รู้สึกเป็นเพื่อนกันไหมฮะกับคุณพ่อคุณแม
3: ่ก็รู้สึกค
0: ่
3: ะ
0: นะฮะทำอะไรได้เคยพาคุณแม่ไปเล่นเกมกับเราไหม
3: เคยค่ะบางทีแบบเวลาเข้า TikTok อะไรประมาณนี้ค่ะแม่เวลาเอากล้องไปถ่ายหน้าแม่ก็ยิ้มอะไรก็ถ่ายกับเรา
0: แม่เขาช่วยเราเล่น TikTok มั้ย
3: ก็ช่วยค่ะ
0: คุณเขาเรียกเป็นครอบครัวโซเชียลเรามาดูคะแนนกันดีกว่าตอนนี้ท่านคณะกรรมการนะฮะได้รวบรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาประกาศของทีมจีจี้ไฟติ้งกันก่อนนะครับแม่เล็กและจีจี้นะครับได้ไป300เหรียญครับจีเอาล่ะตอนนี้แต่ส่วนทีมเมกะดีนานนะครับสำหรับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนได้ไป400เหรียญครับแต่ตอนนี้นะฮะต้องรวมกันนะฮะตอนนี้จีจี้ไฟติ้งนี่ได้600เหรียญ นะส่วนเมกะดีนานได้ไป500เหรียญตามกันแค่100เหรียญเองยังมีอีก1ภารกิจนะฮะไม่น่าเชื่อเอาตรงๆแล้วเมื่อกี้เขาทางนี้นำเลยนะแต่ตอนนี้ปุ๊บอาจจะคุณนุชอาจจะชำนาญกว่าคุณเล็กนิดนึงนะครับ
5: พ่อแม่หรือผู้ปกครองหลายๆคนที่ให้ลูกๆใช้คอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตนำไปเล่นเกมเข้าใช้แอปแล้วพบว่าหลายต่อหลายครั้งลูกๆได้แอบซื้อแอปหรืออาจจะพลาดกดปุ่มไปซื้อแอปโดยไม่ได้ตั้งใจทั้งการซื้อในเกมหรืออัปเกรดด่านใหม่ๆที่สมัยนี้มีการโฆษณาชวนซื้อแถมยังมีลูกเล่นหลอกล่อให้กดเข้าไปโหลดได้อย่างเนียนอีกด้วยแต่ในช่วงอย่างนี้ต้องแบนเราได้แนะนำเคล็ดลับไว้แล้วคุณพ่อคุณแม่แค่สละเวลาเพียงเล็กๆน้อยๆเพื่อตั้งค่าการใช้งานก็จะสามารถลดและป้องกันปัญหาเงินออกจากบัญชีโดยไม่รู้ตัวได้แล้วครับ
0: ไม่ต้องห่วงนะฮะยังเหลืออีกหนึ่งภารกิจนะฮะภารกิจสุดท้ายภารกิจที่3กับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์เนี่ยในรอบนี้นะฮะเราจะพาคุณแม่ๆนะฮะเข้าไปสู่ภารกิจร่วมเล่น

0: เล่นเกมออนไลน์กับลูกๆอย่างจริงจังกันเลยภารกิจนี้มีชื่อเกมว่าร่วมด้วยช่วยคิดครับ
1: กติกาการแข่งขันในรอบที่3เกมร่วมด้วยช่วยคิดการแข่งขันวันนี้เราจะมาแนะนำอีกเกมในกลุ่มโคดดิ้งนั่นก็คือเกม Frozen ซึ่งนำตัวละครเอกที่เด็กๆทั่วโลกหลงรักก็คือเอลซ่าราชินีหิมะนั่นเองเราสามารถเข้าไปเล่นเกม Frozen นี้จากเว็บไซต์ code.org ได้แบบฟรีๆเลยครับ wow. ในเว็บไซต์ code.org จะได้เรียนรู้พื้นฐานของวิธีการเขียนโค้ดการเขียนโปรแกรมแบบดั้งเดิมมักเป็นข้อความแต่ในเว็บไซต์นี้เราจะสร้างสรรค์การฝึกเขียนโค้ดโดยการต่อบล็อกทำให้เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้อย่างง่ายๆเพียงแค่ลากแล้ววางเพื่อเขียนโปรแกรมได้ครับโปรแกรมคือชุดคำสั่งที่จะบอกให้คอมพิวเตอร์ทำอะไรสำหรับเกม Frozen ที่จะแข่งขันกันนี้คือการสร้างชุดคำสั่งว่าจะให้เอลซ่าจะเคลื่อนไหวบนลานน้ำแข็งได้อย่างไรเมื่อคุณผู้ชมได้เข้าไปถึงหน้าโปรแกรมแล้วไม่ต้องกลัวครับว่าจะยากเกินไปเพราะบนกรอบด้านบนจะมีคำแนะนำให้ทำตามทีละขั้นทีละขั้นลองไปเล่นกันดูได้นะครับ
0: คราวนี้ผมอยากถามแม่นิดนึงนะฮะเวลาเลือกเกมให้ลูกเล่นเพื่อเสริมทักษะอะไรเพื่อพัฒนาสมองเนี่ยเลือกให้ลูกยังไง
2: ส่วนใหญ่ถ้าให้แม่เลือกก็ปั้นรูปหรือแม่ก็แบบเล่นเกมภาษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เด็กคิดแบบสะกดคำแล้วก็เลือกอันที่ถูกต้อง
0: อ
2: ันนี้คือที่แม่เลือก
0: มาถามความคิดลูกก่อน
2: น้องดีนา
0: น้องดีนาพูดจริงๆเลยชอบเล่นเกมแบบไหน
3: เยอะแยะไปเลยเก
0: มอะไรอย่างเช่น
3: เหมือนแบบ
2: เกมอะไร
0: เกมอะไรลูก
3: แบบมีเกมอะไรเยอะๆแบบเงี้ยเหมือนโรบอทอะค่ะ
2: โรบอท
0: โรบอทคือพวกคุณ
3: โรบอท
2: โรบอท
0: โรบอทคืออะไรฮะ
3: แบบ
2: เหมือนชีวิตจริงใช่ไหมคะเหมือนเล่นชีวิตจริงพาไปไหนมาไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
3: แบบ
2: ใช่หรือเปล่า
3: ต่อสู้กันมือแบบเกมเยอะแยะแล้วก็มันต่อสู้กัน
0: ต่อสู้ขนาดไหนต่อสู้ขนาดไหน
3: แบบ
0: ธรรมดาของเด็กผู้ชายผมบอกเลยต่อสู้แบบไหนมีปืนไหม
3: บางคนก็มีเลย
0: มีหมัดไหม
3: มีครับ
0: มีมีดไหม
3: มีครับ
0: มีทุกอย่างเลย เอาที่เขาเด็กเขาชอบเด็กเขาชอบอย่างนี้คุณแม่เวลาเขาชอบเขาได้เล่นเกมพวกนี้บ้างไหม
2: เล่นค่ะเล่นพี่เล่น
0: พี่เล่นด้วยน้องเล่นด้วย
2: ใช่เวลาพี่จอยแบบอินเทอร์เน็ตเราเล่นออนไลน์ระหว่างเพื่อนในโรงเรียนนะคะแต่ว่าคืออยู่คนละหลังแต่ว่าเขาเล่นเชื่อมต่อคนนี้ก็จะเฮ้ยไม่แฟร์คุณแม่ไม่แฟร์ก็จอยด้วยทุกรอบเลย
0: ทุกรอบเลย
2: เราก็ไม่เคยไปดูหรอกว่าเล่นเป็นหรือเปล่าแต่เขาก็ดูคุยกันรู้เรื่องอยู่อะค่ะ
0: คือเป็นภาษาวัยรุ่นกับการเล่นเกมแล้วคุณแม่เป็นห่วงไหมกับการที่เขาเล่นเกมประมาณนี้เป็นการต่อสู้อะไรแบบนี
2: ้มันก็ไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้น
0: เท่าที่เห็นมันไม่ใช่แบบเลือดสาดใช่ไหม
2: ไม่มันเหมือนกับพาตัวการ์ตูนอันนี้ค่ะไปในบ้านไปเจอเพื่อนแล้วก็พากันไปปาร์ตี้หรือว่าพาไปแบบอะไรๆอย่างเงี้ยค่ะพวกเลือดสาดอะไรพวกนี้ไม่เล่นค
0: ่
2: ะ
0: ไม่ได้เล่น
2: อะไร
0: เพราะผมว่าเขาจะเห็นน้องอยู่ใกล้ๆอ่ะถ้าเล่นขนาดนั้นอาจจะจอยกันไม่ได้
2: ใช่
0: นะครับเดี๋ยววันนี้ต้องร่วมภารกิจกันนะครับส่วนครอบครัวนี้นะฮะฟังทางนี้นะคุณแม่เล็กฮะเวลาเลือกเกมหรือว่าอะไรต่างๆที่จะเป็นการพัฒนาสมองของเด็กในเรื่องเกี่ยวกับการเล่นเกมเนี่ยคุณแม่เลือกยังไงฮะ
4: ตามใจเลยค่ะ
0: ตามใจครอบครัวนี้ตามใจอ่ะครอบครัวนี้ตามใจเลย
4: แต่ก็คือจะ
0: ไม่กลัวเหรอไม่กลัวเหรอ
4: แม่จะดูอยู่ตลอดนะคะว่าเขาเล่นแล้วคือเป็นอันตรายต่อน้องไห
0: ม
4: เป็นความรุนแรงไห
0: ม
4: ถ้ารุนแรงนี่ก็คือจะบอกเขาว่าเล่นไม่ได้นะมันอันตรายสำหรับเราเขาก็จะเปียดแต่ส่วนใหญ่น้องจะชอบวาดรูปค่ะถ้าวาดรูปตัดต่อไอ้พวกไอบิดเพ้นใช่ไหมคะใช
0: ่
4: โรบอกก็เล่นค่ะ
0: ครับ
4: ก็จะดู
0: แบบเดินแบบใช้ชีวิตไป
4: ใช่ใช่
0: ผ่านด่านอะไรไป
4: ใช่ค่ะ
0: ครับอันนี้จะอาจจะเป็นผู้หญิงอาจจะอันนี้จะง่ายหน่อยแต่ก็มีบางครอบครัวผู้หญิงก็อาจจะมีการต่อส
4: ู้
0: ผ่าโขนจิจี้ชอบเล่นแบบไหน
3: เล่นก็บางทีก็เล่นโรบล็อกแต่ว่าเล่นบางทีก็เล่นไปกับพี่ชายอะค่ะเล่นแบบเล่นบล็อกฟู้ดอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: คือเล่นไปร่วมกันเลยมีต่อสู้ไหมแบบชกต่อยมียิงมีอะไรไหม
3: ก็มีแบบเป็นแบบบล็อกฟู้ดก็แบบมีต่อสู้นิดหน่อยก็แบบ
0: อ๋อมีต่อย
3: ต่อยนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ย
0: เป็นรสชาติชีวิต
4: ใช่
0: นะครับแต่ก็ไม่ถึงกับเลือดสาด
3: ไม่
4: ค
3: ่
4: ะ
3: เพราะว่าในโรบอกมันเป็นเกมสำหรับเด็กอยู่แล้วมันก็แบบไม่ได้รุนแรงอะไรขนาด
0: มีอันไหนที่หนูแบบเสนอ

0: แม่บอกนั้นหนูอยากเล่นอันเนี้ยแล้วแม่ไม่ให้มีไหมมีไหมเท่าที่เห็นแต่มิกกี้บอกแล้วคนนี้เป็นคนเลือก
1: ใช่ใช่
0: ไม่เท่าไหร่นะมีแบบนั้นเลือกแล้วแม่มาบอกไม่ควรเล่นเลยนะมีไหม
2: ไม่มีค
0: ่
2: ะ
0: ไม่มี
1: ส่วนใหญ่จะเป็นเล่นเกี่ยวกับเด็กส่วนใหญ่จะเป็นเกมที
2: ่เด็กกับ
1: เด็ก
2: กอง
0: เด็กกอง
1: ใช่ใช่เ
0: ดี๋ยวนี้กองคืออะไรกอง
2: เด็กแบบ
0: เด็ก
2: น้อย
0: ๆเด็กน้อยๆกองกองโอ้ยไม่น่าเชื่อว่าเราจะได้สับวัยรุ่นขนาดนี้นะฮะกองกองนะแต่วันนี้เราต้องมาร่วมกันทำภารกิจสุดท้ายกันนะฮะทีมนี้นำอยู่นะฮะส่วนทีมนี้นิดหน่อยเองทำได้เนี่ยบอกได้เลยว่ามันมีทั้งคะแนนถูกคะแนนผิดคะแนนอะไรก็แล้วแต่เสร็จก่อนหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะเพราะฉะนั้นเกมที่เราจะมาแข่งขันนะครับชื่อเกมว่าFrozen นะฮะซึ่งเป็นเกมในกลุ่มพัฒนาทักษะโคดดิ้งเกมนะครับสำหรับโคดดิ้งเกมในเกมที่รายการที่เรานำมาให้ผู้ชมได้รู้จักเนี่ยหัดเล่นเกมกันเนี่ยเป็นการฝึกพื้นฐานนะครับในการพัฒนาไปสู่การเขียนโค้ดซึ่งใช้สำหรับการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชันนะครับและต่อไปยัง IoT เพื่อจะควบคุม AI นั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเป็นการร่วมมือระหว่างคุณลูกกับคุณแม่นะฮะเอาล่ะตอนนี้เขียนแล้วฮะเขียนรูปแล้วนะฮะ
3: วิธีการเล่นเกม Frozen สำหรับการแข่งขันในเกมร่วมด้วยช่วยคิดรอบนี้มีกติกาดังนี้ครับเราจะมีโจทย์เป็นภาพแสดงเส้นหรือกรอบเกล็ดหิมะให้เอลซ่าเคลื่อนไหวไปตามกรอบที่วาดนั้นเช่นเป็นวงกลมห้าเหลี่ยมเป็นต้นผู้แข่งขันแต่ละทีมจะต้องสร้างโค้ดจากโปรแกรม Frozenให้สามารถแสดงผลเหมือนกับภาพที่กำหนดไว้มีจำนวนทั้งหมด5ภาพแต่ละทีมจะสลับกันเป็นผู้วาดภาพเส้นหรือกรอบเกล็ดหิมะและอีกคนหนึ่งจะต้องสร้างโค้ดเมื่อสร้างโค้ดแสดงผลได้ถูกต้องแล้วจะสลับกันทำภารกิจให้เสร็จสมบูรณ์ทั้ง5โจทย์ภายในกำหนดเวลา10นาที
0: ดูนะฮะครับเราไม่รู้เลยว่ารูปอะไรนะฮะอ้าวคุณแม่สี่เหลี่ยม
1: รูปอะไร
0: อะไรอ่ะ
1: ดู
0: วุ่นวายชีวิตดูวุ่นวายนะฮะเสร็จไหมฮะ
1: หนึ่งสองสามสี่ห้าหกลูกหรือห้าลูก
2: ห้า
1: เหร
0: อ
1: ห้าน
0: ะโอ้ไม่น่าจะห้าแล้วเนี
1: ่
0: ย
1: เยอะ
0: อะชีวิตดูวุ่นวายอะ
2: พี่กี่มงกลม
0: เห็นไหมฮะเห็นไหมคุณแม่นะเห็นนะต่อรูปต่อไปรูปต่อไปเลยให้คุณแม่เห็นหน่อยให้คุณแม่เห็นหน่อยมาเลยไป
1: ใช่ไหมน่ะ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ไม่ใช่ใช่ไหม
0: ไม่ใช่เอาใหม่
1: สี่เหลี่ยม
0: นะครับอันนี้ต้องเป็นการที่ร่วมมือกันระหว่างแม่กับลูกนะ
1: ใช่ไหม
0: ใช่ไหมถ้าใช่วิ่งกลับเข้าไปฮะเอาละครับอันนี้3แล้วนะด่านที่3แล้วนะฮะมีเวลาให้5นาทีตอนนี้หมดไปแล้ว
1: 1 2
0: 2นาทีแล้วนะ
1: 3 4 1 2 3 4 5 6กี่รูปเนี่ย1 2 3 4
0: เอาละครับตอนนี้5นาทีนะฮะยังมีเวลานะครับไม่ได้เลย
4: พี่นัน
2: อยากทำ
4: รีพีทไฟไง
2: ไฟ
4: อันนี้อะไรอันนี้อะไรไซส์10ลูกไซส์10ดีนะไม่จำเป็นจะต้องใส่โค้ดใหม่นะเมื่อกี้ดีนะแค่เปลี่ยนเลขก็พอ
0: นี่ได้ไหม
4: ตั้งเซอร์เคิลแล้วก็มูฟไลท์
0: เอาละครับไปแล้วนะ
1: ขนมเปี๊ยะ
0: ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ภาพสุดท้ายแม่ไป
0: แม่เร็วแม่เร็วสุดท้ายแล้วเร็วน่าจะไม่ถึงนาทีแล้วฮะ
1: 30 วินาที
0: นะ
1: 2 3 4กินเนี่ย1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6อะไรอ่ะเนี่ย
0: นั่นน่ะสีอะไรอ่ะครับดูให้ออก
1: รังสีนี่
0: รังสีได้มั้ย
2: 6คู่กับอะไร
0: 6ค
1: ู่75
0: 10 9 8 7 65 4 3 2 1หมดเวลาเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวรวบรวม

0: กันก่อนแต่มาถามทีมไม่กาดดีนานนิดนึงนะฮะคุณแม่นุชฮะเป็นไงฮะเมื่อกี้เกมเมื่อกี้ผมบอกได้เลยว่าผมก็งงแล้วก็ยากด้วยนะอันนี้ต้องมีการวาดรูปแล้วก็แบบจินตนาการไปด้วยเป็นไงเมื่อกี้ยากง่ายยังไงฮะ
1: มันก็ยากค่ะแบบคือแบบพอตื่นเต้นปุ๊บแล้วก็อุ๊ยนี่กี่วงนะอะไรอย่างเงี้ยก็ผิดตั้งแต่ตอนที่แบบเราจะวาดกี่วงดีอะไรเงี้ยแล้วพอใส่โค้ดก็มีความยากของการจิ้มมันก็แบบเพื่อมันเป็นเทคโนโลยีเนาะมันก็ไม่ใช่เมนูอะไรเงี้ยมันก็จะยากนิดนึง
0: ครับผม
1: ใส
0: ่น้องดีนานะฮะไม่คิดยากว่าแต่หน้าเรายิ้มมากเลยเราไปชิล เป็นนิสัยก็แบบเด็กชิลอะไรอย่างเงี้ย
1: ชิลมาก
0: ยากไหมลูก
2: นิดเด
0: ีย
2: วค่ะ
0: นิดเดียวนะฮะเมื่อกี้ไอ้ส่วนที่ยากที่สุดของการโคดดิ้งเมื่อกี้เนี่ยมันคืออะไรฮะ
2: แบบหนูงงอ่ะแล้วก็หนูลืมพิมพ์แล้วก็พิมพ์ไม่ได้หนูต้องหาองศาไม่เจอคร
1: ับหนูรู้แต่หนูหามันไม่เจอใช่ไหมคะ
0: ใช่ผมว่าเขารู้
1: หมดเลย
0: แต่เขาหาไม่เจออันนี้เป็นเรื่องของเทคโนโลยีฮะแต่ถือว่าได้มาร่วมกันทำงานเป็นภารกิจนี้เป็นภารกิจที่3แล้วนะครับเอาละครับตอนนี้คะแนนนะครับเหรียญเนี่ยฮะคณะกรรมการได้รวบรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับนะฮะภารกิจร่วมด้วยช่วยคิดนะฮะเราจะประกาศคะแนนกันแล้วนะฮะมาที่ทีมจีจี้ไฟติ้งนะฮะได้ไปทั้งหมด400เหรียญครับและมาถึงทีมเมกะดีนานะครับภารกิจนี้ได้ไป400เหรียญครับได้เท่ากันเลยนะครับจริงๆแล้วนี่ฮะทางทีมจีจี้ไฟติ้งเนี่ยทำไป5นาทีทำไปได้5ด่านแต่ถูกต้องจริงๆคือ2ด่านก็เลยได้ไป400เหรียญนะฮะนี่เหมือนแบบเอ้ยเหมือนกันเลยใช้เวลาไป5นาทีเหมือนกันนะครับทำได้ไป3ด่านฮะแต่ถูกต้อง2ด่านเพราะฉะนั้นได้400เหรียญเท่ากันนะครับเอาละครับผมขอเชิญทั้ง2ทีมมาตรงนี้นะฮะผมจะประกาศคะแนนรวมกันแล้วนะฮะถ้าใครได้มากกว่านะฮะก็จะได้เป็นแชมป์ออฟเดอะวีคนะครับเอาละครับเราจะประกาศทีมจีจี้ไฟติ้งกันนะครับ3ภารกิจนะครับรวมแล้วได้ไป1,000เหรียญครับส่วนทีมเมกะดีนานะครับรวม3ภารกิจได้ไป900เหรียญครับเพราะฉะนั้นนะฮะทีมที่เป็นแชมป์ออฟเดอะวีคในวันนี้คือทีมจีจี้ไฟเตอร์เย้ยินดีด้วยนะครับทีมผู้ชนะนะครับจะได้รับนะฮะโล่เกียรติคุณทุนการศึกษา 5,000 บาทแล้วก็เกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยครับมานะครับนี่น้องจีจี้นี่ถ้วยรางวัลนะครับและนี่คือทุนการศึกษาครับนี่นะฮะ 5,000 นี่เรามีส่วนสักเท่าไหร่ดี
2: หมดเลย
0: หมดเลยนะฮะครอบนี้ครอบครัวนี้ลูกเป็นหัวหน้าครอบครัว
3: ธนาคาร
0: และนี่ครับเกียรติบัตรครับขอเสียงปรบมือน้องจีจี้วันนี้ด้วยนะเอาละครับส่วนทีมเมกาดีนานไม่ต้องเสียใจนะลุงนะแบบโอ้โหแต่สู้กันได้สมศักดิ์ศรีจริงๆนะครับทีมเมกาดีนานนะครับได้รับไปเลยนะครับเกียรติบัตรจากกองทุนนะครับพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นี่เลยครับขอเสียงปรบมือยังยิ้มได้อยู่นะเอาละครับคุณแม่ครับคุณแม่นุชครับวันนี้ได้อะไรมีความสนุกสนานไหน
1: สนุกสนานแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยค่ะได้กลับไปรู้วิธีการดูแลจัดการลูกแล้วว่าให้ห่างไซเบอร์ยังไง
0: ครับผมและคุณแม่ฮะเป็นไงวันนี
3: ้สนุกมากๆเลยค่ะ
0: ได้ประโยชน์อะไรกับบ้านบ้างฮะกับอะไรกัน
3: ได้รู้ว่าแม่วาดรูปไม่ดีเลยไม่ได้เรื่องเลย
0: เพิ่งรู้นะแม่วาดรูปไม่ดีนะนะแล้วส่วนคุณลูกนะคุณจีจี้วันนี
2: ้ก็สนุกดีค่ะแล้วก็ได้มาหาประสบการณ์ด้วยค่ะ
0: ครับผม
2: แบบร่วมกันสนุกสนุก
0: ครับผมสนุกนะฮ
2: ะ
0: ได้ทุนการศึกษาด้วยนะฮะแต่พี่ขอบอกตรงนี้เลยนะน้องจีจี
2: ้
0: น้องเป็นพิธีกรได้เชื่อพี่ไปให้สุดทางเลยนะครับ
2: อ่ะ
0: และนี่คือผู้ร่วมรายการของเราจีจี้ไฟติ้งและเมกะดีนานครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: วันนี้นะครับคุณผู้ชมคงเห็นแล้วนะครับว่าเด็กๆของเรานั้นเก่งขนาดไหนครับเกมบางอย่างที่ผมเห็นเขาเล่นเนี่ยผมยังเล่นไม่เป็นเลยนะครับแต่ว่าน้องๆหนูๆสมัยนี้นะครับสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวด

0: เร็วจริงๆคุณพ่อคุณแม่สามารถเรียนรู้จากลูกๆได้เลยนะครับเช่นให้ลูกๆสอนเล่นเกมหรือว่าสอนทักษะต่างๆในโลกออนไลน์ที่เขาทำได้นะครับสิ่งเหล่านี้จะสร้างความภาคภูมิใจให้กับเด็กๆและยังได้ใช้เวลาที่มีคุณภาพกับครอบครัวไปด้วยกันนะครับเอาล่ะครับในสัปดาห์หน้านะครับเรามาลุ้นกันต่อไปนะครับว่าจะมีทีมไหนมากันบ้างและจะมีความเก่งกันขนาดไหนทันเกมทันเด็กไซเบอร์ยังไงนะครับแล้วมาสนุกกันทั้งครอบครัวนะครับพร้อมกับได้สร้างความเข้าใจในการเติบโตไปกับลูกๆหลานๆในยุคดิจิทัลกับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับสวัสดีครับนี่แหละออกไม่ได้โตเป็นสาวแล้ว
2: ตอนที่8เพลงแม่เกยเพลงช่วยคุณยายทำฟาร์ม

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าช่วยยายน้อยลอยว่ายกระต่ายคอยชายทรายกล้วยขายสบายที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: ขอตอบว่าแน่เกยเพราะมีตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ัปดาห์ที่ผ่านมาว่าด้วยเรื่องของอาหารกับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ว่าอะไรกินได้อะไรไม่ควรกินพร้อมกับการคลี่คลายทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับอาหารการกิน
1: จริงๆแล้วการตั้งครรภ์เนี่ยอาหารสำคัญมันอยู่ตั้งก่อนตั้งครรภ์นิดนึงด้วยนะ
0: วิตามินเสริมกินแล้วมีประโยชน์จริงหรือเปล่า
1: ควรให้หมอเป็นคนกำหนดให้เพราะมากไปก็ไม่ดี
0: วันนี้มีอีก2อที่จะทำให้คุณแม่ทราบว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรให้ทารกในครรภ์สมบูรณ์แข็งแรงครับนั่นก็คืออ.ออกกำลังกายและอ.อะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ครับ
2: ทีนี้ก็ได้รู้กันแล้วนะคะว่าอะไรที่กินได้อะไรที่กินไม่ได้และเพราะสาเหตุอะไรนะคะทีนี้นะคะนอกจากเรื่องของอาหารการกินแล้วนะคะสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คืออ.ที่สองการออกกำลังกายนั่นเองค่ะ
3: เมื่อพูดถึงการออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์เนี่ยนะครับก่อนจะพูดว่าออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์ควรจะทำอะไรบ้างเนี่ยมาทำความเข้าใจกันนี่ครับว่าออกกำลังกายเนี่ยมันออกได้กี่แบบจริงๆแล้วการออกกำลังกายมีได้2แบบใหญ่ๆถ้าเคยได้ยินก็คือออกกำลังกายแบบแอโรบิกมันเป็นการออกกำลังกายชนิดที่หัวใจต้องมีการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายในปริมาณค่อนข้างมากคือออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงร่างกายถึงเรียกว่าแอโรบิกประโยชน์ที่ได้จากการออกกำลังกายแบบแอโรบิกก็คือเมื่อมีเลือดสูบฉีดไปเลี้ยงร่างกายได้ดีหัวใจได้มีการทำงานร่างกายได้เลือดมาเลี้ยงได้ดีก็จะทำให้ร่างกายแข็งแรงเข้มแข็งขึ้นเพราะอวัยวะต่างๆได้รับเลือดมาเลี้ยงแต่มันจะมีการออกกำลังกายอีกหนึ่งอย่างเราเรียกว่าการออกกำลังกายแบบสแตติกสแตติกแปลว่าอยู่เฉยๆเช่นการยกน้ำหนักการดันที่ผนังตึกผนังข้างฟ้ายกหนังสือหนักๆแล้วยืนเฉยๆพวกนี้เป็นการออกกำลังกายชนิดที่ไม่มีการเคลื่อนไหวแต่ว่าเป็นการบริหารกระดูกและกล้ามเนื้อให้แข็งแรงเพราะฉะนั้นพอมาถึงประเด็นนี้คุณแม่จะออกกำลังกายอะไรได้บ้างแอโรบิกคุณแม่ออกได้สแตติกคุณแม่ก็ออกได้มันก็คงจะต้องตอบง่ายๆว่าไม่ควรทำคุณแม่ก็คิดเองง่ายๆนะถ้าคุณแม่กระโดดเนี่ยเวลาตั้งครรภ์เนี่ยท้องมันก็ใหญ่ขึ้นข้อต่อของหลังสันหลังมันก็หลวมขึ้นโอกาสที่จะมีปัญหาต่อหลังต่อสะโพกต่อมดลูกเองก็เยอะทีนี้จะทำยังไงให้หัวใจมันเต้นเร็วๆได้ออกกำลังกายแบบแอโรบิกคุณแม่เดินเร็วๆเนี่ยถ้าคุณแม่เดินเร็วๆให้มันเหนื่อยให้เหงื่อได้ออกก็จะทำให้มีการสดชื่นขึ้นคุณแม่หลายคนก็เดินเยอะๆนะแต่ไม่ได้เดินเร็วๆเดินทั้งวันก็อาจจะไม่ได้ออกกำลังกายเลยเพราะหัวใจไม่ได้ทำงานมากขึ้นวิธีที่ดีเนี่ยนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะทำคือการว่ายน้ำคุณแม่ได้มีการเคลื่อนไหวร่างกายตลอดเวลาเลยนะครับแต่การที่อยู่ในน้ำที่มันเย็นเนี่ยมันก็จะผ่อนคลายความร้อนทำให้คุณแม่ไม่เหนื่อยมากแล้วก็มีน้ำเนี่ยเป็นตัวซัพพอร์ตร่างกายเป็นตัวที่ประคับประคองร่างกายขณะที่เราอยู่ในน้ำทำให้การเหนื่อยเนี่ยไม่มากแล้วก็ได้ออกกำลังกายอย่างเต็มที่มีการเคลื่อนไหวทั้งแขนขาซึ่งก็เป็นประโยชน์ทำให้เลือดไหลเวียนในร่างกายดีก็ไปเลี้ยงลูกได้ดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันส่วนในการออกกำลังกายแบบสแตติกเนี่ยก็จะมีจี้กงโยคะมีอะไรพวกนี้ก็ทำให้กล้ามเนื้อและกระดูกเนี่ยแข็งแรงเวลาคุณแม่จะไปเบ่งคลอดเนี่ยถ้าคุณแม่มีการฝึกกายบริหารของขาเนี่ยนะครับมีการใช้ยกเท้าขึ้นเกรงเท้าหรือมีการใช้เท้าดันผนังอะไรทำเนี้ยพอกล้ามเนื้อมันแข็งแรงเวลาคุณแม่เบ่งท้อเบ่งคลอดตอนที่คุณแม่ต้องเกรงเยอะๆเนี่ยตอนเบ่งเนี่ยมันก็จะได้มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเพราะฉะนั้นเมื่อมีการตั้งครรภ์เนี่ยอย่ากลัวนะครับว่าออกกำลังกายแล้วจะมีอันตรายต่อลูกในท้องลูกได้รับการปกป้องอย่างดีมากเลยเพราะว่าเขาอยู่ทั้งในถุงน้ำที่ป้องกันเขาชั้นนึงอยู่ในมดลูกที่หุ้มอีกชั้นนึงที่ป้องกันไม่ให้กระทบกระเทือนเขาแล้วมดลูกมันยังไปอยู่ในช่องท้องของคุณแม่ซึ่งมีกระดูกเชิงกรานกันไว้อีกเป็นชั้นนึงผนังหน้าท้องที่มีกล้ามเนื้อหน้าหนาที่กันไว้เพราะฉะนั้นอันตรายเนี่ยถ้าเราออกได้ถูกวิธีเนี่ยต้องถือว่าน้อยถึงน้อยมากๆเลยนะครับในการที่จะมีอันตรายต่อลูกในท้องยกเว้นแต่คุณแม่จะมีปัญหาอย่างอื่นที่ออกกำลังกายที่ไปเสี่ยงต่อการกระทบกระแทกที่ผนังหน้าท้องเองถ้าอย่างนั้นน่ะผมถึงเห็นว่าไม่น่าจะทำ

0: ชื่อเกดค่ะตอนนี้อายุ28ปีก็ท้องได้5เดือนแล้ว
1: สวัสดีค่ะชื่อเล่นชื่อจูงค่ะอายุ27ปีค่ะตอนนี้ท้องได้8เดือนก่อนจะท้องก็มีว่ายน้ำอยู่แล้วบ้างค่ะแต่ว่าพอช่วง3เดือนแรกที่ตั้งครรภ์อะไรเงี้ยเหมือนคุณหมอยังไม่ค่อยให้ออกกำลังกายมากเพราะว่าช่วงนั้นไม่ค่อยแข็งแรงพอจะเริ่มออกเดือนที่4เป็นไส้ติ่งคราวนี้ก็เลยเหมือนจะกลับไปว่ายน้ำไม่ได้ก็เลยคิดว่าเอองั้นลองมาทดลองเรียนโยคะดู
0: พอเวลาเรามีลูกเนี่ยเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยเรารักลูกนะแล้วเราจะทำอะไรดีที่แบบว่าให้มันมีประโยชน์กับทั้งตัวเองแล้วก็ลูกเราอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมาเล่นค่ะ
2: ฝึกโยคะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์นะคะจะทำให้เลือดหมุนเวียนดีเพราะฉะนั้นก็จะไปทำให้การหลั่งของฮอร์โมนนั้นสมดุลนะคะก็จะทำให้คุณแม่นี่มีอารมณ์ผ่องใสทีนี้คุณแม่ครรภ์ใหญ่ขึ้นกล้ามเนื้อบางที่เช่นเหนือก้นกบนะคะบริเวณหลังส่วนเอวนะคะข้อต่อสะโพกอวัยวะภายในอุ้งเชิงกรานเนี่ยถ้าเผื่อคุณแม่ท่านใดที่ไม่ได้ผ่านการออกกำลังกายมาเลยก็อาจจะมีการรัดตัวของกล้ามเนื้อคือตึงนะคะแล้วก็ไม่ยืดหยุ่นเพราะนั้นการฝึกท่าโยคะเหล่านี้จะเป็นการเอื้ออำนวยให้กล้ามเนื้อหน้าท้องข้อต่อสะโพกนะคะหลังเนี่ยมันมีความอ่อนช้อยมีความยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นก็ลดอาการบาดเจ็บได้จากครรภ์ใหญ่เพราะครรภ์ใหญ่นี่จะถ่วงกล้ามเนื้อด้านหลัง
3: ชื่อนกนะคะอายุ38ตอนนี้ท้อง7เดือนค่ะได้เห็นรุ่นพี่ๆที่เขาตั้งครรภ์แล้วก็ได้เรียนโยคะไปด้วย
4: ค่ะ
3: ก็ทุกคนสุขภาพดีหุ่นดีก็คิดว่าสามารถช่วยในสุขภาพแล้วก็การคลอดอะไรได
2: ้ในท่าโยคะเนี่ยเราก็จะเรียกว่ามุ่งเน้นเรื่องการเปิดอุ้งเชิงกรานนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับสรีระของคุณแม่เองถ้าเผื่อว่าสามารถได้ก็อาจจะไปถึงคลอดธรรมชาติได้แต่ถ้าไม่ได้จริงๆจำเป็นต้องผ่าตัดไอ้ผลประโยชน์จากการฝึกโยคะเนี่ยจะทำให้คุณแม่เนี่ยฟื้นตัวเร็วนะคะกล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นดีเพราะฉะนั้นแผลจะหายเร็วนะคะแล้วก็อารมณ์ก็จะแจ่มใสไม่ค่อยได้เหนื่อยมากนะคะตรงนี้
5: คือเขาสามารถที่จะมาฝึกโยคะได้ตั้งแต่ช่วงไหนไปจนถึงช่วงไหน
2: 14วีคเป็นต้นไปไตรมาส2ขึ้นไปละถึง3คุณแม่สามารถฝึกไปได้จนถึงวันสุดท้ายของการเข้าไปห้องคลอดเลยนะคะ
5: คุณหนูคะอย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่จะเป็นการสาธิตการฝึกโยคะแต่ว่าท่าอะไรคะ
2: อันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการบริหารคอนะคะซึ่งเราเตรียมเอาไว้ว่าคุณแม่บางท่านเนี่ยอาจจะต้องทำงานนะคะในกลุ่มนี้จะเป็นเรื่องของการป้องกันปัญหาออฟฟิศซินโดรมนั่นคือความเจ็บปวดในขณะทำงานและตอนนี้ในขณะที่ตั้งครรภ์ด้วยน่าจะปวดมากกว่าเดิมแบบที่หนึ่งนะคะหายใจเข้าเงยคอขึ้นยืดอก1 2 3หายใจออกก้มค่ะปล่อยสบายๆแล้วก็ค้างไว้ค่ะ1 2 3กลับทางตรงอันนี้จะผ่อนคลายกล้ามเนื้อคอด้านหลังค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะ

ราเริ่มต้นตรงกลางสูดลมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเมื่อเอียงคอทางซ้ายเอาไหล่ขวาเป็นตัวต้านเพื่อคลายกล้ามเนื้อส่วนนี้แล้วค้างไว้3วิแล้วก็กลับไปทางตรงนะคะหายใจเข้าหายใจออกเอียงขวาเอาไหล่ซ้ายต้านนะคะแล้วก็ค้างไว้1 2 3แล้วก็กลับอันนี้1ครั้งลองใหม่

0: ปวดหลังก็รู้สึกว่าเหมือนดีขึ้นคือจากปกติใช้เวลาขึ้นบันไดชั้น2ต้องพักหลายรอบกว่าจะถึงชั้น2อะไรเงี้ยค่ะพอเรียนไปสักพักนึงก็เหมือนแบบขึ้นทีเดียวถึงแล้วค่อยพักอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเหนื่อยน้อยลงเหมือนข้อขาเหมือนขาจะแข็งแรงขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ
1: คุณแม่เอานิ้วมือประสาน

้นไหลได้ออกกำลังกระดูกสันหลังได้ดึงขึ้นลมหายใจของแม่จะโฟลว์นะคะเพราะว่าถ้าคันไตรมาส 2-3 เนี่ยรู้สึกอึดอัดแล้วเพราะลูกเอาหัวลงแล้วเท้าดันขึ้นมาที่ยอดอกแม่จะอึดอัดให้ทำท่านี้ทันทีและที่สำคัญอย่างยิ่งเมื่อเรายกแขนขึ้นเรื่อยๆจะไปขยายเหมือนกับไปกระตุ้นต่อมน้ำนมให้ทำงานดีขึ้นด้วยเป็นผลพลอยได้ทีเดียวนะฮะลองอีกทีนึงนะคะ

ทีนี้มีอีกท่าหนึ่งที่คุณแม่สามารถจะขยับเยื่อนจากเก้าอี้มาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ตัวนี้แหละหลังตรงกระเบนเน็ตเนี่ยมันจะเจ็บกันแบบว่าไม่ได้เจ็บแป๊บเดียวแล้วหายนะคะมันจะเจ็บมาเรื่อยๆในระหว่างวันเนี่ยนะคะเรายืนเอียงข้างอย่างนี้นะคะเปิดเท้าประมาณ1ฟุต1ฟุตหรือ1ฟุตครึ่งนะคะแล้วคุณแม่เอามือค้ำเอวแบบนี้2ข้างสูดลมหายใจเข้านะคะแอ่นอกแล้วก็เอนตัวแงนหน้ามองเพดานค่ะโดยที่เอามือเนี่ยผลักหลังตัวเองแอ่นท้องไปข้างหน้าแล้วก็นิ่งไว้นิดนึงแล้วก็คลายแบบนี้ทีนี้เมื่อทำแอ่นแล้วเนี่ยในสภาวะของโยคะเนี่ยเขาจะต้องมีการแก้กันด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อมีแอ่นต้องมีก้มเพื่อเป็นการคลายนะคะสูดลมหายใจเข้านะคะหายใจออกนะคะค่อยๆก้มตัวลงเท่าที่ไปได้ค่ะปล่อยคอให้สบายก้มไปได้เลยแค่ไหนก็ค้างไว้นิดนึงสบายๆค่ะแล้วก็กลับคืนหายใจเข้าค่ะกลับคืนแล้วก็หายใจออกตรง

็นท่าที่เอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับอวัยวะภายในอุ้งเชิงกรานทั้งหมดนะคะแล้วก็ผลพลอยได้มาได้หลังส่วนล่างที่เวลาคุณแม่ครรภ์ใหญ่ก็จะปวดหลังนะคะแล้วก็ข้อต่อสะโพกแข็งแรงและอีกในหนึ่งจะเป็นการบริหารปากช่องคลอดด้วยเราเอาฝ่าเท้ามาประกบกันค่ะไม่ยากเลยนะคะให้ฝ่าเท้าห่างจากตัวพอสมควรนะคะแล้วก็มือจับเท้าหลวมๆนะคะดึงกระดูกสันหลังขึ้นมองไปข้างหน้าตรงๆนะคะดูดลมหายใจเข้าลึกๆค่ะหายใจออกนะคะขมวดท้องนิดนึงแล้วก้มตัวกลางข้อศอกแล้วปล่อยศีรษะลงสบายตามความรู้สึกของเรานะคะก้มได้น้อยก็ก้มน้อยๆก้มได้มากก้มมากๆพร้อมทั้งคุณแม่ขมิบปากช่องคลอดลึกๆนะคะเหมือนอั้นปัสสาวะเลยแล้วก็คลายให้ได้10รอบลมหายใจนะคะคือ10ครั้งของการขมิบครบ10แล้วเราจะเงยหน้าขึ้นแล้วสูดลมหายใจเข้ากลับตัวขึ้นสู่ท่านั่งเหมือนเดิมแล้วผ่อนหายใจออก

0: คนอื่นปวดกันเราก็ไม่เคยปวดหลับสบายคือไม่ได้มีปัญหาใดๆเหมือนกับคนท้องที่เราได้ฟังมาเยอะแยะเราดูเป็นคนสุขภาพแข็งแรงกว่าเยอะเราทำได้อะไรได้ปกติ
1: ให้นั่งในท่าขัดสมาธินะคะเอาเท้าไขว้กันเอาเท้าพาดบนต้นขาหนึ่งข้างนะคะเท้าพาดบนต้นขาหนึ่งข้างแล้วก็เอาแขนวางไว้ข้างลำตัวสบายๆยืดหลังตรงๆนะฮะไงมือขวานะคะไงมือขวาก่อนแล้วเราวาดแขนขวาขึ้นเหนือศีรษะทีนี้เวลาวาดอย่างนี้ให้ดึงกระดูกสันหลังขึ้นด้วยสูดลมหายใจเข้านะคะหายใจออกค่อยๆเอียงตัวไปทางซ้ายแล้วงอข้อศอกซ้ายค่ะลงไปเท่าที่ได้ค่ะพยายามยืดแขนขวาไปให้ตึงค้างท่าไว้หายใจสบายนะคะนับในใจ1 2 3 4 5กลับคืนช้าๆหายใจเข้าหายใจออกวางแขนขวาลงนะคะสลับข้างวาดแขนซ้ายขึ้น

ให้พยายามให้แขนซ้ายแนบหูและดึงกระดูกสันหลังตรงๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเอียงขวาค่ะนะคะเราโฟกัสที่แขนซ้ายเหยียดเต็มที่หายใจเข้าออก1 2 3 4 5หายใจเข้าหายใจออกวาดแขนซ้ายลงลองอีกครั้งหนึ่งนะคะ

0: ้มาทำแล้วอะไรเงี้ยร่างกายเราก็ดีจิตใจเราก็แฮปปี้สนุกดีอะไรเงี้ยค่ะ
1: เราก็จะรู้สึกผ่อนคลายลมหายใจอะไรเงี้ยค่ะกลับไปบ้านเราก็รู้สึกเออเราไม่เครียดนะเราถ้าเทียบกับคุณแม่คนอื่นๆหรือเพื่อนคนอื่นๆเราก็จะเป็นคุณแม่ที่สบายสบาย
0: เหมือนเวลาบางทีทำอยู่ก็รู้สึกว่าน้องเขาก็ดิ้นอะไรเงี้ยพอถึงเวลาแบบบางวันไม่ได้ทำเนี่ยถึงเวลาที่ปกติเราฝึกเขาก็จะดิ้นอะไรเงี้ยเราก็จะแบบวันนี้เราไม่ได้ฝึกนะอะไรอย่างเงี้ย
2: มันก็ส่งผลมาถึงลูกซึ่งเราคิดว่ามันน่าจะจริงเพราะว่าเราก็พิสูจน์ได้แล้วจากท้องแรกเป็นเด็กอารมณ์ดีเลี้ยงง่าย

0: จริงๆแล้วนะคะในช่วงที่คุณแม่กำลังตั้งครรภ์นั้นนะคะคุณพ่อนี่มีส่วนอย่างมากเลยนะคะที่จะช่วยทำให้คุณแม่นั้นอารมณ์ดีแล้วก็มีความสุขค่ะเพราะว่าในช่วงที่ผู้หญิงกำลังตั้งครรภ์เนี่ยจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในสรีระร่างกายอย่างมากนะคะจะรู้สึกแบบไม่คล่องตัวทำอะไรก็จะช้าๆดูอุ้ยอ้ายนะคะและที่สำคัญนะคะกิจกรรมบางอย่างที่คุณแม่เคยทำได้แล้วก็ทำไม่ได้ในช่วงตั้งครรภ์ก็อาจจะทำให้รู้สึกหงุดหงิดได้คุณพ่อเนี่ยช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายอารมณ์ของคุณแม่ได้ในช่วงเวลานี้ค่ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: แต่ที่สำคัญที่สุดนะคะคุณแม่หลายๆคนสงสัยค่ะหมอรุตว่าในช่วงที่กำลังตั้งครรภ์อยู่นั้นนะคะอย่างคุณแม่ที่รักสวยรักงามเนี่ยจะสามารถแต่งหนึบอายไลเนอร์ได้หรือไม่นะคะหรือว่าจะทำฟันในช่วงนั้นได้หรือเปล่าค่ะ
1: และที่สำคัญนะครับผมเชื่อว่าไม่เฉพาะคุณพ่อบ้านที่มีภรรยาตั้งครรภ์เท่านั้นนะครับแต่หลายๆคนนะครับที่เป็นผู้ชายนะคงจะสงสัยเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะในช่วงที
0: ่
1: ภรรยาเราตั้งครรภ์เนี่ยนะครับคุณพ่อบ้านจะมีอะไรบางอย่างกับคุณแม่บ้านได้หรือเปล่าอะไรอย่าง
0: น
1: ี้นะครับ
0: ก็อยากรู้เหมือนกัน
1: แล้วจะมีผลกระทบต่อลูกในครรภ์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเรามีคำตอบที่ถูกต้องตั้งแต่หัวไล่มาจนถึงจรดเท้าเลยทีครับ
2: เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปจดจำและใช้ในปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้เนี่ยนะครับผมอยากจะแบ่งข้อแนะนำในการปฏิบัติตัวหรือการพิจารณาว่าจะทำอะไรได้หรือไม่ได้เนี่ยโดยแบ่งร่างกายของคุณแม่เนี่ยเป็นส่วนๆก็เป็นส่วนหัวส่วนตัวแล้วก็ส่วนที่ต่ำกว่าเอวถึงขาลงไปคุณแม่หลายคนถามผมนะว่าจะไฮไลท์ผมได้ไหมมันจะเป็นอันตรายไหมมันจะซึมเข้าไปในเนื้อในสมองแล้วไปถึงลูกหรือเปล่า

ขอตอบว่าทำได้นะครับคุณแม่อยากจะทำทรงผมอะไรก็ทำไปเลยครับจะชี้ข้างเด่ข้างแบนข้างหรือจะโกนหัวเล่นก็คงไม่มีใครว่าถ้าคุณแม่ทนได้คุณแม่ทำไปเลยครับไม่มีปัญหาครับแล้วคุณแม่แต่งตัวเสริมความงามที่หน้าทาลิปสติกทาลิปสีปากอะไรที่ว่านี้จะเอาสีอะไรเนี่ยมันไม่ซึมอะไรลงไปหรอกครับไม่มีปัญหานะครับจะทาแก้มรองพื้นใช้ครีมใช้ได้ทุกอย่างฟันเนี่ยมีคนถามเยอะมากเลยว่าเอ๊ะคนท้องเนี่ยถอนฟันได้ไหมจริงๆไม่ใช่คุณแม่อย่างเดียวนะตัวหมอสูหมอทำฟันหรือทันตแพทย์เองเนี่ยหลายคนก็กังวลนะว่าถ้าไปถอนฟันเนี่ยอาจจะทำให้เลือดออกเยอะหรือเป็นอันตรายบางคนต้องไปกรอฟันเนี่ยอาจจะทำให้แท้งบุตรได้ไหม

ก็คือว่าโดยหลักการเนี่ยถ้ามีปัญหาเรื่องฟันเนี่ยต้องรีบรักษานะครับถ้าไม่รีบรักษาเนี่ยเดี๋ยวทำให้เกิดปัญหามันจะลุกลามต่อไปได้เพียงแต่ว่าบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นถอนฟันเนี่ยถ้ามีปัญหาเนี่ยถอนได้นะครับแต่ถ้าต้องทำฟันบางอย่างที่ต้องกรอฟันนานๆหลายครั้งเนี่ยถ้าคุณแม่อายุครรภ์น้อยๆเนี่ยบางทีไปกรอแล้วคุณแม่อาจจะเกรงมดลูกหดและตัวคนที่มีประวัติเคยแท้งบุตรมีปัญหาคลอดก่อนกำหนดเนี่ยอาจจะทำให้เกิดปัญหานี้ได้ถ้าเล่าหมอฟันฟังเนี่ยเขาก็จะพิจารณาเองว่าถ้าทำมากเขาอาจจะต้องงดไปก่อนการเกิดท้องลายเนี่ยมันเกิดจากการยืดขยายของผนังหน้าท้องที่อย่างรวดเร็วจริงๆผู้หญิงไม่ได้ท้องลายอย่างเดียวนะครับมันจะลายที่ต้นขาด้วยลายที่ขาหนีบก็มีบางคนลายมาถึงแถวๆเต้านมเลยก็มีนะครับมีคนถามมากว่ามียามีครีมหรือมีวิธีการใดไหมที่จะทำให้ไม่เกิดปัญหาท้องลายครีมที่มีการโฆษณากันต่างๆนานาเนี่ยยังไม่มีแม้แต่ชนิดเดียวนะครับที่พิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์ในการแก้ท้องลายขณะเดียวกันก็คือผิวเนี่ยอาจจะคล้ำขึ้นหน้าท้องอาจจะมีสีเข้มขึ้นเนี่ยคุณแม่อย่าเกานะเพราะจะยิ่งทำให้มันคันเนื่องจากจะไปกระตุ้นสารเคมีที่มันเกิดขณะตั้งครรภ์คือเมลานินให้มันกระตุ้นทำให้เกิดการสร้างเซลล์ที่ทำให้เกิดการคล้ำของสีผิวขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นคุณจะใช้ครีมชนิดไหนคุณก็ใช้ไปเถอะแต่ขอให้เป็นครีมประเภทที่ทำให้มีความชุ่มชื้นของผิวหนังมากขึ้นผู้หญิงท้องเนี่ยจะมีโอกาสเป็นโรคหนึ่งที่เป็นโรคยอดฮิตในคนท้องเลยก็คือโรคลิสิดวงทวารเหตุผลก็เพราะว่าเวลาท้องปุ๊บเลือดมันขยายตัวมากๆลิสิดวงทวารมันคืออะไรมันก็คือกระจุกของเส้นเลือดที่อยู่บริเวณรูก้นเนี่ยมีทั้งข้างนอกที่เรามองเห็นจับได้กับที่อยู่ข้างในรูก้นเข้าไปเนี่ยมีประมาณ 2-3 หัวซึ่งเราจับไม่ได้มันก็จะเป่งขึ้นมาจากการตั้งครรภ์เพราะมดลูกมันโตขึ้นมันไปกดเส้นเลือดพอกดเส้นเลือดไหลเวียนจากขาขึ้นไปข้างบนไม่ได้มันก็จะมาเป่งแถวๆก้นแถวๆขาอาการที่สำคัญก็คือเวลาถ่ายอุจจาระมันจะมีเลือดฉาบอุจจาระออกมาไม่ได้ปนกับอุจจาระนะครับจะฉาบอุจจาระออกมาดังนั้นเวลาถ่ายอุจจาระก็มองมันบ้างอย่าไปถึงมองมันแล้วก็กดถ่ายเสร็จก็ชักโคกทิ้งหนีเลยบางคนถ้ารู้สึกว่าเจ็บๆก้นเนี่ยดูบางทีเราเห็นมีเลือดจะได้รู้ว่าเป็นนิสัยดวงก็ต้องบอกหมอจะได้ให้การดูแลรักษาเมื่อมีการตั้งครรภ์เนี่ยมีคำถามว่าจะมีเพศสัมพันธ์ได้ไหม

0: ำตอบก็คือเชิญตามสบาย
1: เชิญตามสบาย
0: ขอให้มีความสุขสนุกสนานไปกับมันปัญหามีอยู่นิดเดียวก็คือว่าในช่วงแรกขณะตั้งครรภ์ใหม่ๆเนี่ยคุณแม่ก็คงรู้ตัวเองอะว่ามันเหนื่อยมันง่วงนอนมันขึ้นไส้อาเจียนเวียนศีรษะจากการแพ้ท้องการมามีเพศสัมพันธ์ตอนนี้มันก็อาจจะไม่อภิรมย์เท่าไหร่นะครับคุณสามีก็ควรจะเข้าใจนะครับว่าบัญญะบัญญังไว้บ้างก็ดีอีกตอนนึงก็คือตอนใกล้คลอดพอตอนจะใกล้คลอดคุณแม่จะเปลี่ยนสภาพจากคนเป็นอึ่งอ่างไปแล้วมันก็มีปัญหานะครับว่าถ้าเกิดมีเพศสัมพันธ์ขึ้นไปเนี่ยถ้าเกิดเพศสัมพันธ์นั้นรุนแรงอาจจะทำให้ถุงน้ำแตกจะทำให้เกิดเจ็บคันคลอดก่อนเวลาควรออกมาได้หรือในบางคนเนี่ยขณะเนี้ยกำลังมีโรคเกาะต่ำอยู่อย่างนี้ต้องของดเว้นเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเสี่ยงทำให้เกิดอันตรายต่อลูกและต่อคุณแม่ได้เพราะฉะนั้นจากที่ผมได้พูดมาทั้งหมดเนี่ยคุณแม่ก็จะเห็นได้เลยว่าคนท้องกับคนไม่ท้องเนี่ยก็ทำอะไรได้เหมือนกันตามปกตินั่นแหละยกเว้นบางประเด็นบางเรื่องที่มีปัญหาเนี่ยเวลาไปฝากครรภ์เนี่ยคุณหมอก็จะอธิบายให้ฟังว่าถ้าคุณแม่มีปัญหาบางอย่างที่ไม่เหมือนกับคนอื่นก็จะรับการดูแลหรืออาจจะต้องปฏิบัติตัวแตกต่างจากคนอื่นบ้างเท่านั้นเอง
2: รถหายข้องใจไปเลยใช่ไหมล่ะคะ
3: ครับผมหายข้องใจแล้วก็สบายใจโล่งใจด้วยครับ
2: ก็อย่าไปท่าเยอะสบายๆธรรมดาธรรมดาบ้างสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันเสาร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

สุนัขบ้านต่างกับสุนัขป่านะคะบ้านเนี่ยเขาจะมีคนหรือตัวสุนัขเนี่ยเป็นผู้นำฝูงบางทีเนี่ยเราเข้าใจว่าเราจะต้องเป็นจ่าฝูงเราจะต้องแบบคุมทุกอย่างนะคะหมาจะต้องทำตามเราทุกอย่างเลยพอไม่ทำปุ๊บเราตีเลยซึ่งการที่เราตีเราเตะเราตะคอกหมาไม่ใช่ภาษาหมานะคะเป็นความเชื่อผิดๆของเจ้าของยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติหมอดุน้องเบลบอกน้องเบลหยุดน้องเบลก็งงเพราะว่าไม่รู้ว่าหมอต้องการที่จะให้หยุดอะไรทีนี้เราจะสื่อสารยังไงให้น้องหมาเข้าใจเรานะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขก็คือเราต้องการให้เขาทำอะไรเราก็ให้รางวัลเวลาที่เขาทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือพฤติกรรมที่เราไม่ต้องการนะคะเราก็จะไม่ให้รางวัลในสิ่งที่เขาต้องการอันนี้คือวิธีการแก้ปัญหาแล้วอีกกรณีนึงนะคะเวลาที่เราสื่อสารกับสุนัขเนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจเหมือนกับที่เราต้องการสื่อไปกับเขายกตัวอย่างเช่นเวลาที่หมากระโดดใส่เราบางทีเราแต่งตัวสวยมาเลยออกจากบ้านนะคะหมาวิ่งมาเลยค่ะวิ่งมาหาแล้วก็กระโจนใส่เราชุดสวยๆนี่เลอะหมดเลยเราก็เตะน้องหมาเราไปนะคะบางคนเตะบางคนตีบางคนดุใช่ไหมแล้วน้องหมาก็วิ่งกลับมาใหม่เพราะอะไรคะทำไมน้องหมายังทำพฤติกรรมอย่างนั้นอยู่อีกเพราะว่าสิ่งที่น้องหมาต้องการก็คือว่าพอเขาวิ่งมาปุ๊บเนี่ยเราให้ความสนใจเขาไม่ว่าจะในรูปแบบของการดุหรือการตีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแก้ได้ยังไงก็คือว่าเวลาน้องหมากระโจนใส่เรานะคะแบบนี้เราก็จะไม่ให้ความสนใจเราก็จะมองไปทางอื่นนะคะเราก็ออกคำสั่งให้น้องหมาทำพฤติกรรมที่เราต้องการเช่นน้องเบลนั่งนะคะถ้าเขายังไม่นั่งเราก็รอจนกระทั่งเขานั่งก่อนแล้วเราก็ให้ความสนใจว่าน้องเบลเก่งมากน้องเบลนั่งเก่งมากเลยลูกนะคะเวลาที่เราพาน้องหมาไปหาคุณหมอเนี่ยแล้วน้องหมาของเราก็ตัวสั่นมากเลยนะคะหรือบางตัวไปถึงปุ๊บขู่หมอใหญ่เลยนะคะแล้วเจ้าของก็บอกไม่เป็นไรลูกไม่ต้องขู่หมอนะคะแล้วก็ลูบหัวใหญ่เลยเนี่ยเจ้าของเนี่ยต้องการบอกว่าไม่เป็นไรนะคะสิ่งที่เขาจะเข้าใจก็คือว่าอ๋อเจ้าของชมว่าดีแล้วต้องกลัวคุณหมอนะคะหรือว่าดีแล้วต้องขู่คุณหมอต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เวลามาหาคุณหมอแต่ละครั้งบางตัวก็ขู่ตลอดเวลาเลยวิธีที่ดีที่สุดก็คือไม่ปลอบเขานะคะพอเขาเริ่มที่จะหยุดสนใจคุณหมอหรือว่าไม่สั่นแล้วเนี่ยเราก็อาจจะให้ขนมเป็นรางวัลเขานะคะโอเคน้องเบลเป็นเด็กดีมากไม่ขู่คุณหมอหรือว่าไม่กลัวตัวสั่นกับคุณหมออันนี้คือวิธีการแก้ปัญหากรณีที่เขาทำพฤติกรรมที่เราไม่อยากให้เขาทำแล้วก็ให้รางวัลในสิ่งที่เขาทำถูกต้อง

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: าตรงนี้ดีกว่าถึงเวลาวาดรูปแล้วครับ
1: สวัสดีท่านผู้ชมหน่อยครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับน้องๆทั้งบ้านครับตอนนี้ถึงเวลาที่น้องๆจะต้องรีบวิ่งไปเอากระดาษกับอุปกรณ์วาดรูปเพื่อมาสนุกกับการวาดรูปในรายการอนุบาล
2: แชร์สมอง
1: รายการนี้ครับไม่ใช่เป็นรายการศิลปะสอนวาดรูปแต่ว่าเป็นรายการที่จะท้าทายความคิดสร้างสรรค์ของน้องๆว่าจะวาดรูปต่อเติมจากเส้นที่เรามีให้กลายเป็นรูปอะไรนะครับแน่นอนครับทุกวันเราเจอกันเราจะพบกับภาพปริศนาซึ่งวันนี้เป็นแบบนี้ครับดูนะครับเป็นรูปเหมือนกับก้นหอยนะครับเป็นรูปที่วนเข้ามานะครับในลักษณะของสี่เหลี่ยมนะครับ2ที่ด้วยกันให้เวลานะครับ1 2 3นะครับเอาละน้องๆทางบ้านตอนนี้ใช้เวลาคิดว่าจะวาดรูปเป็นรูปอะไรดีนะครับแล้วก็น้องๆที่นี่เราอนุบาลชั้นสมรมองรูปแล้วพร้อมไหมครับ
3: พร้อมค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้วเราไปวาดรูปกันเลยไปประจำที่ประจำที่น้องทามสุดหล่อนะฮะใส่แว่นดำด้วยนะครับใช้สีนะครับสีช็อคลากลงไปเลยโดยไม่ใช้ดินสอร่างก่อนนะครับแบบนี้ครับจะทำให้การวาดรูปเร็วขึ้นนะครับการวาดรูปต้องมั่นใจนะครับเด็กๆ

0: เอาแล้วนะครับพี่เซฟจะนับถอยหลังนะครับ5 4 3 2 1 0หมดเวลาหมดเวลาวางอุปกรณ์ได้ครับหมดเวลาแล้วนะครับตอนนี้น้องๆทางบ้านเสร็จกันหรือยังครับถ้ายังวาดไม่เสร็จพี่เซฟให้วาดต่อได้อีกนิดนึงนะครับตอนนี้เราต้องมาคุยกับน้องๆที่นี่แล้วล่ะว่าเขาวาดรูปอะไรแล้วก็เรื่องราวเป็นยังไงนะครับมาดูการจากคนแรกนี่คือผลงานของน้องยินดีนะครับน้องยินดีครับรูปนี้ตั้งชื่อว่าอะไรครับ
1: วงกตบ้านผีสิง
0: เขาวงกตบ้านผีสิงนะครับ
1: พอมีคนอยู่ตรงนี้แล้วคนบอกว่าบ้านผีสิงเจอบ้านผีสิงอ่ะแล้วทีนี้จะมีรูปหน้ายิ้มอยู่ข้างใต้แล้วก็จะมีต้นข้าวโพด
0: ครับ
1: ผู้ชายเขาก็คือโจรเขาจะมาขโมยทอง
0: โอ้แต่โอ้เรื่องยาวมากเลย
1: แต่มันมีที่กั้นไว
0: ้ปรบมือให้น้องยินดีหน่อยต่อมานะครับต่อมาเรามาดูน้องคนที่2กันนะครับนี่คือผลงานของน้องทามนะครับน้องทามชื่อภาพนี้ชื่ออะไรลูก
2: ลักไรเดอร์สู้กับสัตว์ประหลาดช็อกเกอร
0: ์โหอะไรนะมาสไรเดอร์สู้กับ
2: สัตว์ประหลาดช็อกเกอร
0: ์สัตว์ประหลาดช็อกเกอร์นะครับ
2: ตอนแรกมี1เข้ามาจากตรงนี้กระโดดมาตรงนี้เจ้าหัวหน้าแล้วก็วิ่งแล้วก็กระโดดมาตรงนี้แล้วก็วิ่งมาตรงนี้แล้วก็กระโดดเข้ามาเจอช็อกเกอร์ตัวนี
0: ้
2: แล้วก็ต่อสู้กันจนไม่อยู่สักทีแล้วต่อไปมดเอกก็มาแล้วก็มดเอกเข้าประตูทางนี้แล้วก็มาตรงนี้วิ่งมาตรงนี้เลยแล้วก็เจอสัตว์ประหลาดตัวนี้อยู่ใต้ทาง
0: โอ้โหเอาไหนแปลงร่างให้ดูหน่อย

0: เก่งมากเอาละนี่คือผลงานของน้องไทม์นะครับโอ้โหการต่อสู้กันสนุกมากเลยปรบมือคราวนี้เรามาดูผลงานของน้องคนที่3บ้างนะครับนั่นก็คือน้องพันธ์นั่นเองนะครับน้องพันธ์นี่รูปของน้องพันธ์เป็นแบบนี้นะครับไหนบอกชื่อรูปหน่อยครับว่ารูปนี้ชื่ออะไรครับ
1: ปราสาทแสนสวยค่ะ
0: ปราสาทแสนสวยนะครับนี่ไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
1: มีประตูค่ะ
0: ค่ะ
1: เจ้าหญิงเดินขึ้นไปดูตรงนี้ค่ะดูวิว
0: ค่ะ
1: ดูนกค่ะ
0: จากเส้นที่มีให้น้องพันธ์มองเห็นเป็นส่วนอะไรของปราสาทครับส่วนไหนครับ
1: กระจกค่ะ
0: มองเห็นเป็นกระจกนะครับจากเส้นนี้นะครับพี่เซฟเห็นมีเจ้าหญิงอยู่ข้างบนนี้ด้วยนะครับทำไมเจ้าหญิงต้องไปอยู่บนนี้ล่ะน้องพันธ์ทำไมนะ
1: จะได้ดูเมืองที่อยู่ข้าง
2: ค่ะหนูจะบอกว่ามีนานอยู่ตรงสองตัวนี้นี่ให้เกือบยินแล้วเยอะถึงประตูพังเลย
0: มีศัตรูมาทางนี้ทำไงโอ้โหนี่คือทำอะไร
2: ถีบประตู
0: เดี๋ยวแป๊บนึงหลังจากถีบแล้วจะเต้นทำไมทหารถีบประตูแล้วต้องเต้นเรามาปรบมือให้กับผลงานของน้องพันธ์ก่อนดีกว่าเอาปรบมือหน่อยนะครับโอ้โหนี่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะครับนี่คือผลงานของน้องอะไรคะ
3: เวกัสค่ะ
0: น้องเวกัสนะครับเดี๋ยวถามน้องเวกัสก่อนทำไมเสียงเป็นอย่างนี้ล่ะลูก
3: ไม่สบายค่ะ
0: ไม่สบายนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยน้องๆทางบ้านต้องรักษาสุขภาพด้วยนะครับไม่งั้นจะไม่สบายเหมือนน้องเวกัสนะครับน้องเวกัสครับชื่อภาพนี้ชื่อภาพอะไรครับแมวจับหอยทากนะครับที่เห็นชัดๆเลยนะครับเห็นหอยทากอยู่2ตัวมองเห็นเส้นที่มีให้เป็นส่วนไหนของหอยทากครับ
3: ส่วนเปลือกหอยของหอยทากค
0: ่
3: ะ
0: โอ้มองจากเส้นที่เรามีให้เป็นส่วนเปลือกของหอยทากนะครับแล้วไหนแมวล่ะครับ
3: มันกำลังขูดเพื่อจะฉี่อยู่ถ้ามันมองไม่เห็นมันก็จะงาค
0: ่ะเดี๋ยวตอนนี้นะใครเห็นแมวในภาพนี้บ้างเห็นเหรอไหน
4: นี่หาง
0: นี่อะไร
4: แมว
0: นี่แมวเหรอ
4: หางแมว
0: ต้องให้น้องเวกัสอธิบายแล้วนี่ส่วนไหนของหางอะไรของแมวเนี่ย
3: แมวจะขูดแล้วก็ฉี่ตรงที่มันขูดค่ะมันกำลังหาอาหารแต่ปวดฉี่ค่ะ
0: น้องเวกัสบอกว่าแมวเนี่ยจะมาหาอาหารนะแต่เผอิญปวดฉี่ซะก่อนนะครับก็เลยกำลังจะฉี่เลยฉี่ในภาพนี้ไม่ได้นะมันอาจจะดูไม่ดีใช่ไหมเอาปรบมือให้น้องเวกัสหน่อยเก่งมากเลยคนสุดท้ายนะครับนี่คือผลงานของน้องต้นกล้านะครับอ้าวน้องต้นกล้าภาพนี้มีชื่อภาพว่าอะไรครับ
5: ไดโนเสาร์ครับ
0: ไดโนเสาร์นะครับไหนอธิบายหน่อยครับ
5: นี่คือลำตัวครับและนี่คือหลัง
0: นี่คือลำตัวนี่คือหลัง
5: ครับและนี่คือหัวนี่คือหาง
0: มองเป็นหัวกับตัวของไดโนเสาร์ใช่ไหมครับไดโนเสาร์พันนี้พันอะไรครับ
5: ทีเล็กครับ
0: ทีเล็กรู้จักทีเล็กไหมครับไม่รู้จักหรอ
6: เป็นสัตว์ดุร้ายกินเนื้ออยู
0: ่กินเนื้ออยู่ตรงนี้คืออะไรครับ
5: คนกำลังโดนไดโนเสาร์กินครับก็เลยวิ่งหนีก่อน
0: อ๋อคนเดินมาพอดีอ้าวนี่คือผลงานของน้องต้นกล้านะครับผลงานจากลายเส้นที่วาดต่อเติมให้กลายเป็นไดโนเสาร์ครับเอาปรบมือให้หน่อยทุกคนปรบมือเร็วเป็นยังไงบ้างครับผลงานของน้องๆวันนี้นะครับจากเส้นที่เรามีให้สามารถต่อเติมให้กลายเป็นอะไรได้หลายอย่างมากเลยนะครับแสดงให้เห็นว่าวันนี้เด็กๆใช้ความคิดและจินตนาการได้อย่างสุดยอดมากๆเลยนะครับถ้าอยู่ที่บ้านนะครับคุณพ่อคุณแม่อาจจะลองลากเส้นเป็นโจทย์ให้น้องๆวาดตามก็ได้นะครับคราวหน้าอย่าลืมนะครับเตรียมกระดาษกับอุปกรณ์วาดภาพมาให้พร้อมมารอหน้าจอเลยนะครับมาพบกับเราในรายการอนุบาลชาญสมรบ๊าย

0: อนศิล
1: ป์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับตอนนี้ในมือพี่โจครับขวดนมขนาดใหญ่เรียกว่าเพิ่งดื่มหมดไปครับหมดดื่มหมดเสร็จปุ๊บก็เอาไปล้างให้สะอาดนะครับและแน่นอนสำหรับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเรานะครับก็ต้องมีไอเดียที่จะนำไปทำอะไรกับขวดนมเปล่าๆแบบนี้เราจะไม่ทิ้งไปเฉยๆอยู่แล้วใช่ไหมครับจำได้ว่าพี่โจเองก็เคยสอนน้องๆหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับที่ประดิษฐ์ขึ้นมาชิ้นงานที่ได้มาจากขวดนมนะครับมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่อะไรแบบนี้เราเอามาทำเป็นชิ้นงานได้หมดแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจากขวดแบบนี้นะครับจะกลายเป็นชิ้นงานแบบนี้นี่ได้ยังไงนะครับเป็นเกมสนุกสนุกที่เรียกว่าเดี๋ยวเอาไว้เล่นกับเพื่อนๆได้เลยนะครับเดี๋ยวมารอติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ว้าวช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาดูว่าขวดตรงนี้นะครับเราจะเอามาใช้งานได้ยังไงนะครับเลือกตัดจากมุมนี้นะครับแล้วก็โค้งขึ้นมาเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ลากเส้นต่อลงมาว่าจะให้มันโค้งส่วนที่เราจะต้องตัดออกเป็นส่วนไหนบ้างเอาละครับตรงนี้คือเราจะไม่เอานะครับส่วนนี้ไม่เอานะครับพอตัดเสร็จเรียบร้อยมันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับนะครับหลังจากนั้นครับนำแกนกระดาษทิชชู่มานะครับตัดครับไม่ใช่กันไกลก็ระวังนิดนึงนะครับหลังจากนั้นเราก็ปรับขนาดให้มันพอดีพอดีก็ไปติดเทปกาวอะไรแบบนี้นะครับจะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับขนาดจะเล็กลงเห็นไหมครับมันก็จะเสียบเข้าไปได้พอดีนะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการตกแต่งให้สวยงามนะครับสีที่ใช้ครับสีอะคริลิกนะครับที่สามารถระบายสีขาวหรือว่าใช้กระดาษกาวพันรอบก่อนก็ได้นะครับเอาละครับก็ระบายให้ทั่วนะครับแล้วก็อาจจะตกแต่งที่จับเพิ่มเติมก็ไล่สีลงมาพี่โจใช้เป็นสีชมพูอ่อนนะครับสีแดง1ส่วนสีขาว2ส่วนแล้วก็เดี๋ยวรอให้แห้งประมาณนึงนะครับแล้วก็ตกแต่งขอบเพิ่มเติมนะครับพอแห้งเสร็จแล้วก็ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับนี่นะครับตรงปลายพี่โจเพิ่มเป็นสีเขียวเหลืองอ่อนนะครับสีเขียวเหลืองอ่อนตรงนี้ก็จะเป็นสีเหลือง2ส่วนน้ำเงิน1ส่วนนะครับแล้วก็ขาว2ส่วนหลังจากนั้นเราก็มาตกแต่งลวดลายครับอาจจะวาดเป็นกิจกรรมเป็นเกมอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับตัวก็วาดเป็นน้องหมาตัวเล็กๆวาดเป็นหน้าน้องหมาที่อยู่กับบรรดาเกมต่างๆหรือว่ากิจกรรมต่างๆเช่นลูกบาสนะครับนี่ฮะก็วาดตกแต่งไปตรงขอบของลวดลายต่างๆนี้นะครับเอาละครับลวดลายต่างๆที่เราทำตรงนี้เนี่ยอ่ะก็วาดออกมาครบแล้วแล้วก็มาระบายสีกันตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นสีส้มสีลูกบาสนะครับสีแดง1ส่วนสีเหลือง1ส่วนนะครับจะระบายไปก่อนคร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวตัดเส้นกันอีกทีนึงถ้าเกิดสมมติว่าเราระบายไปทับบนลวดลายต่างๆที่เราวาดไว้นะครับไปนะครับสีเนื้อหรือสีไข่ไก่นะครับใช้สีเหลือง3ส่วนสีแดง1ส่วนแล้วก็สีขาว3ส่วนครับ

0: ต่อไปเป็นน้ำตาลแดงครับที่หูของน้องหมาของเราน้ำตาลแดงแดง2ส่วนเหลือง1ส่วนแล้วก็น้ำเงิน1ส่วนครับแล้วก็คราวนี้เราก็ตกแต่งลวดลายต่อไปเลยนะครับพอทำเสร็จเรียบร้อยสีแห้งออกมาก็เป็นลักษณะประมาณนี้ครับนี่เห็นไหมครับถ้าแห้งแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับใช้สีสันต่างๆอาจจะตัดขอบตัดเส้นกันอีกทีนึงนะด้านในเห็นไหมครับมีลวดลายที่อยากจะใส่เพิ่มเติมก็ได้แล้วหลังจากนั้นลูกนะครับอุปกรณ์ที่เราไม่ใช้เล่นอาจจะใช้เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ขยำเสร็จปุ๊บทำเปเปอร์มาเช่ด้วยกระดาษทิชชู่หรืออยากจะทำเป็นเปเปอร์มาเช่เลยก็ได้นะครับแล้วก็ระบายสีซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับน้องก็ทำออกมา2ชิ้นถ้าเกิดไม่ได้ใช้เป็นขวดน้ำนะครับใช้เป็นนี่อันนี้เป็นแกนกระดาษทิชชู่แบบหนานะครับแล้วก็ขวดนมหรือว่าขวดอะไรอีกแบบนึงอีกรูปทรงนึงก็ได้นะครับเสร็จปุ๊บตกแต่งลวดลายนี่ลายตัวการ์ตูนต่างๆนะครับแกนกระดาษทิชชู่ถ้าเกิดสมมติว่ามีแบบหนามันก็จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้ววิธีการเล่น2อันนะครับโยนขึ้นมาปึ๊บครับแล้วอีกอันนึงเอารับนี่ก็รับไว้โยนขึ้นไปเสร็จปุ๊บอีกอันนึงก็รับนะแล้วแบ่งกับเพื่อนอยู่คนละฝั่งแค่นี้เองนะครับเราก็จริงๆถ้าเกิดสมมติว่ายิ่งโยนสูงมากเท่าไหร่อีกฝั่งนึงก็จะยิ่งรับยากเท่านั้นนะครับแต่ว่าอาจจะต้องกำหนดเขตนิดนึงว่าจะโยนให้กันอะไรยังไงนะครับหรือว่าถ้าหากว่าอยากจะเล่นคนเดียวซ้อมกับเพื่อนๆก็ได้แข่งกันว่าใครโยนได้สูงกว่ากันแล้วต้องรับให้ได้ด้วยนะครับเอาล่ะก็เป็นกิจกรรมง่ายๆที่บางทีมันอาจจะทำให้เราใช้ชิ้นงานใช้วัสดุเหลือใช้นะครับเอาวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นเกมที่ไม่ต้องพึ่งแค่เทคโนโลยีอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตต่างๆนะครับที่เราจะต้องนั่งจ้องอยู่แบบนี้ตลอดบางทีไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ออกกำลังแขนหรืออะไรแบบนี้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดเกมแท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือถ้าเล่นนานๆไปก็อาจจะเสียสายตาได้นะครับเอาล่ะอันนี้เป็นกิจกรรมที่เราได้ออกแรงแล้วก็ได้สนุกกับเพื่อนๆด้วยของง่ายมากเลยเห็นไหมครับจากขวดน้ำพลาสติกเปล่าๆนะครับกลายมาเป็นเกมสนุกแบบนี้แล้วก็ลวดลายต่างๆสามารถเอามาใช้เล่นกับเพื่อนๆเล่นกับใครอะไรยังไงก็ได้อย่างเช่นพี่โจทำชิ้นงานนี้เสร็จปุ๊บไปเล่นกับน้องๆผู้ใหญ่ก็เล่นได้เด็กก็เล่นได้นะครับเอาละก็มาสนุกกันแบบนี้นะครับรอติดตามแล้วกันว่าครั้งหน้าจะมีชิ้นงานอะไรน่ารักอยู่แต่ว่าช่วงต่อไปเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าใครส่งจดหมายมาหาพี่โจกันบ้างครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ
0: ์เอาละตอนนี้มาดูที่ข้อความใน Facebook ก่อนดีกว่าครับตรงนี้น้องมีนกับน้องมีย่าเข้ามาดูรายการพี่โจทุกวันเลยนะครับเห็นพี่โจประดิษฐ์ของจากจานกระดาษใช่ไหมครับเด็กๆที่บ้านก็เลยทำเป็นมงกุฎจานกระดาษมาให้พี่โจดูครับอันนี้พี่สาวอยู่ขวามือน้องมีนนะครับเด็กหญิงพัฒพิมลนามเสนานะครับผมแล้วก็ซ้ายมือเป็นน้องมีย่าเด็กหญิงพิชานันทาพานะครับก็น่ารักมากแล้วก็เป็นมงกุฎของน่าจะเป็นเจ้าหญิงแล้วกันนะครับเป็นเจ้าหญิงตัวเล็กๆนะครับแล้วก็สีสันสวยงามตัดผมหน้ามาทั้งคู่เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับน่ารักมากคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างนะครับมีจดหมายจากน้องผู้หญิง1ฉบับน้องผู้ชาย1ฉบับนะครับน้องผู้ชายกันหน่อยดีกว่าผมชื่อเด็กชายลิปิกรจันทะเลียงนะครับชื่อเล่นชื่อโฟวิลนี่น้องโฟวิลอยู่ป.1/2ครับชอบดูรายการพี่โตครับวาดรูปมังกรไฟมาให้พี่โตดูด้วยครับพี่โตผมวาดมังกรไฟสวยไหมครับนี่ดูไฟแบบโอ้โหแล้วก็ขาสีฟ้าเป็นปล้องๆแบบนี้แล้วก็มีช่องมาให้พี่โตติ๊กด้วยนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับชอบครับนี่แล้วที่สำคัญนะครับตรงมังกรไฟตรงแก้มนี้นะครับมีเครื่องหมายไม่เท่ากับด้วยนะครับไม่รู้แปลว่าอะไรหรือว่าเป็นลวดลายอะไรต่างๆของตรงข้างๆตรงหูของมังกรหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าชอบมากนี่ดูเป็นภาพวาดที่ดูมีพลังมากครับเอาละคราวนี้ของน้องโฟร์วิลเสร็จเรียบร้อยน้องผู้ชายไปแล้วคราวนี้มาที่น้องผู้หญิงบ้างสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจิตรดาเผยโคกสูงชื่อเล่นชื่ออ้ายนะครับทำที่ขั้นหนังสือมาให้พี่โจดูค่ะอันนี้ไม่ใช่ที่ขั้นหนังสือแต่อันนี้เป็นรูปที่ขั้นหนังสือนะครับที่ขั้นหนังสือจริงๆอยู่อันนี้นี่น่ารักมากๆเลยนะครับแล้ววาดเหมือนเป๊ะเลยอ่ะวาดเหมือนชิ้นงานที่ทำออกมาเลยเห็นไหมครับ

บ้านเพ็ญพี่โจหน้าตาน่ารักมากนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องอ้ายหรือว่าน้องโฟวิวแบบนี้นะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับใครอยากจะส่งมาแบบน้องมินมินกับน้องมีย่านะครับ facebook.com/sonsinclub และอีกหนึ่งช่องทางสำหรับอีเมล address sonsin@thaipbs.or.th ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปท้าน้องๆข้างบ้านก่อนดีกว่าท่าทางจะร้อนวิชาเพิ่งทำชิ้นงานเสร็จเจอกันใหม่ครั้งหน้าลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

เรามาคุยกันถึงในเรื่องของการข่วนทำลายล้างกันก่อนนะคะซึ่งปกติแมวเป็นนักล่าเนี่ยเขามีเขี้ยวเล็บเพราะนั้นเขาจะข่วนเพื่อให้เล็บเขามีความคมอยู่ตลอดเวลาทีนี้ไปข่วนที่ไหนไปข่วนสิ่งที่เราไม่ต้องการให้ข่วนใช่ไหมคะเราไม่สามารถลดพฤติกรรมตรงนี้ได้ไม่สามารถจัดการให้มันหายไปได้แต่เราสามารถเช่นเราจะต้องมีที่ข่วนต่างหากให้ใช่ไหมคะหรือเราอาจจะต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องไม้เครื่องมือที่จะป้องกันเฟอร์นิเจอร์หรือขาโต๊ะขาตู้หรือบริเวณที่เราไม่ต้องการให้เขาข่วนบริเวณนั้นนะคะหรือบางทีการที่เราทำเสียงดังทันทีที่เขาข่วนมันก็จะเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจของเขาไม่ให้ข่วนตรงนั้นได้แต่การตีไม่ได้ช่วยนะคะยิ่งจะทำให้แมวกลัวแล้วก็บางทีไม่เข้าหาเจ้าของแล้วเกิดความกลัวขึ้นมาอย่างถาวรได้นะคะเพราะนั้นเราก็ต้องหาอย่างอื่นมาทดแทนส่วนในเรื่องของการฉี่ที่ผิดปกติเนี่ยเราต้องดูว่ากระบะทรายเขาอะโอเคไหมจำนวนเพียงพอไหมนะคะทรายที่มีเขาชอบหรือเปล่าที่เขาสามารถเดินเข้าไปฉี่ได้อย่างสบายใจและมีความเป็นส่วนตัวด้วยไหมนะคะเพราะบางตัวเนี่ยถ้ามีแมวเยอะหลายตัวแต่จำนวนกระบะทรายมีไม่พอเอาง่ายๆคือจำนวนแมวบวกไปอีกหนึ่งจะเป็นจำนวนของกระบะทรายนะคะแล้วก็เลือกทรายที่เหมาะสมต้องลองดูว่าเขาชอบอะไรอันนี้ก็จะช่วยได้นะคะพอถึงวัยหนึ่งที่เขาสู่วัยเจริญพันธุ์เนี่ยเขาก็จะต้องมีการร้องเหงาแล้วก็พยายามที่จะออกไปหาตัวผู้หรือตัวเมียก็แล้วแต่ปัญหาพฤติกรรมในการที่เหมือนเขาร้องเสียงดังนะคะเราสามารถจัดการได้โดยการทำหมันหรือตอนตั้งแต่จริงๆจะให้เหมาะสมคือตอนตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นสัตว์ครั้งแรกนะคะเพราะว่าอันนี้จะช่วยลดปัญหาทั้งในเรื่องของพฤติกรรมตรงนี้ด้วยและลดปัญหาในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของความเจ็บป่วยหลายๆอย่างเช่นเนื้องอกเต้านมมะเร็งเต้านมหรือเป็นพวกมดลูกอักเสบมดลูกเป็นหนองพวกนั้นได้นะคะแล้วก็ช่วยลดปัญหาการเกิดการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์การที่เราเข้าใจแมวนะคะว่าไม่เหมือนสัตว์อื่นมันก็จะทำให้เราสามารถเข้าใจว่าเขาเป็นยังไงด้วยความเอาใจใส่ที่เรามีด้วยเวลาที่เรามีให้จะทำให้เราสามารถสังเกตความผิดปกติได้อย่างทันท่วงทีค่ะ

0: 7มหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับ7มหัศจรรย์นะหรือว่า7มหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่า7มหัศจรรย์จะทำอันตราย
1: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
0: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนี7มหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
1: เร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
2: เราต้องแปลงร่างกันใหม
0: ่แยกตัวออก
3: โอ้แยกกันเหรอ
0: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับ4จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได้
4: โยเย
1: หัวแหลม
4: ฟ้าแฝดตองและตาม
5: ฉากและฉาย
3: นับ4
0: 7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
4: ต้องตัดตัดตัดตัด
2: หุ่นแรงแรงแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากเร็ดการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันเนี่ยปลาหรือว่าเครื่องหมุนหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
3: เป็นเพื่อนกัน
2: เป็นเพื่อนกัน
0: ในที่สุดเจ็ดมหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย
4: พลังเจ็ดมหัศ

0: แม่กับรุ่นน้อยหนีเที่ยว
1: ช่วยด้วยช่วยผมด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย
2: ไปไหนกันมาล่ะ
3: ฮัลโหลสวัสดีดาวีเฮ้ดาวี What is it

0: A jaguar. J A G U A R. Jaguar. A jaguar. Jaguars. Hello, how are you? Help! Help!
1: ดาวี่มีอันตรายช่วยเร็ว
2: ฮะค่ะค่ะ
1: เฮ้ยเฮ้ย
2: ฮะ
0: Stop! Stop!
1: โอ้ยแข็งแกร่งยังกับหินน่ะแข็งแรงมากอ่ะ
3: ทำอะไรกันครับผมแค่บอกกับดาวี่ว่าต้องการความช่วยเหลือ
4: เฮ้ยแล้วก็ไม่บอก
0: เออ
3: คือเมื่อเช้าผมเพิ่งอยู่ที่ชายหาดผมเห็นแมงกระพุนน้อยนอนเกยตื้นอยู่ไม่รู้จะช่วยยังไงดีตอนนี้จะเป็นไงบ้างก็ไม่รู
2: ้น่าสงสารจังเลย
1: แล้วคุณเสือจากัวมายังไงล่ะครับ
3: ผมก็วิ่งมานะครับบอกให้คนช่วยก็ไม่มีใครกล้ากลัวโดนแล้วคันนะครับ
1: โหยไกลมากนะครับมีหน้าล่ะ
3: คือผมวิ่งทุกเช้าน่ะ
1: ปล่อยไว้นานไม่ได้นะครับงั้นรีบไปช่วยดีกว่า
3: วิ่งตามผมมาเลย
5: พูดเป็นเล่นคุณเสือจากัวผมยานอวกาศนะ
0: Let's go
5: แข็งแรงจริงๆเจ้าเสือ
3: ตามมาตามมา

0: โอ้ยคราวหลังบินมาก็ได้นะ
1: โอ้มหัศจรรย์มากๆยานวิเศษ
0: ใช่ที่นี่ไหมครับคุณเสือจากัว
1: ที่นี่แหละผมวิ่งเป็นประจำตามมาเลยอยู่ไหนล่ะ
0: What is

0: A jellyfish. J E L L Y F I S H. Jellyfish. A jellyfish. Jellyfish it.
1: ใช่เลยเจ้าแมงกะพรุน
2: ช่วยด้วยช่วยด้วยครับ
3: เฮ้ยน่าสงสารจังเลยนะคะ
2: เฮ้ยน่ารักดีดูนิ่มๆขอจับหน่อยนะเฮ้ยนี่ยาเอ้ยยานะหมูหยองเดี๋ยวจะคันนะก็ผิวของแมงกะพรุนจะทำให้เราคันไม่เอกอ่านหนังสือมา
3: แล้วเอายังไงดีอ่ะกะพรุนน้อยดูท่าจะแย่แล้วนะ
1: อย่าลืมเอามาคืนล่ะ
2: What is

0: A jug. J U G, jug. A jug. Jugs.
1: ดาวี่ไปหยิบของมานะขอเขาหรือยังผมว่ารีบช่วยแมงกะพรุนน้อยก่อนดีกว่า
2: เออจริงด้วยอืมโอเคแล้วล่ะหมูหยองว่า
3: เฮ้ยน่ารักจัง
1: แมงกะพรุนน้อยเป็นอะไรไปครับ
2: สงสัยที่จะแคบไปนะ
3: จริงด้วยใครๆก็ไม่ชอบที่แคบ
2: What is it?

0: Ajar. J-A-R, jar, ajar. Jars.
1: โอ้โหพี่เสือจากัวครับผมเชื่อแล้วครับว่าพี่แข็งแรงจริงๆ
2: อ่ะ
1: ที่จริงผมเดินเอาแมงกะพรุนน้อยไปใส่เองก็ได้ครับ
2: จริงด้วยงั้นผมเอาตุ่มไปวางที่เดิมก่อน
3: อ้าว
4: แล้วจะยกมาทำไมอะคะ
1: โอเคลองเอาไปใส่ตุ่มตรงนั้นดีกว่า
4: คราวนี้ก็ว่ายสนุกเลยนะ
2: ต้องขอโทษด้วยนะครับผมคงต้องกลับก่อน
4: อ้าวทำไมล่ะครับคุณเสือ
2: คือผมออกจากบ้านมาตั้งแต่เช้านี่ก็จะเย็นแล้วผมคิดถึงลูกๆและครอบครัวคงจะรอผมอยู
4: ่อ๋อจริงด้วยหมูหยองออกมาเล่นนานทีไรคุณแม่บ่นอกทุกทีเลย
2: เขาคงเป็นห่วงนะครับไปแล้วนะครับ
1: หรือว่าแมงกะพรุนน้อยจะคิดถึงบ้านน่ะ
4: ก็เป็นไปได้นะ
1: ใช่ไหมเจ้าแมงกะพรุนน้อยใช่ๆแม่ผมคงรอผมอยู่มีหน้าถึงได้หงอยๆ
4: เข้าใจแล้วงั้นเดี๋ยวข้าสวยจะปล่อยลงทะเลนะโอ้โหนั่นแมงกะพรุนเต็มเลยอ่ะนั่นพวกของเธอเหรอ
1: ใช่
4: ไม่ไหวเลยนะออกไปเที่ยวสักไกลเลยอ้าวลูกเพิ่งกลับมาทำไมแม่ว่าอย่างนั้นล่ะเนี่ยชายน่าสงสารค่ะ
1: ที่แม่ว่าผมก็เพราะอยากให้ผมระวังไม่ไปเล่นไกลนักเพราะกลัวเกิดอันตรายความรู้สึกของพ่อแม
4: ่ก็เป็นห่วงเรานี่เอง

0: Jaguar? Jack? Jar. Good job. What is it? Jellyfish? Jaguar? Jug. Jug. Finish.
1: เก่งมากเพื่อนๆเขาสวยกันลุ้นมากๆเลยนะคะวันนี้พวกเราขอรีบกลับบ้านก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ

0: อยากบินได้เหมือนแมลงปอตัวนั้นเอ๊แต่ว่าแคทโต้ไม่มีปีกแล้วจะบินได้หรือจ๊ะ
1: เอ๊
0: ใช่แล้วล่ะถ้าจะบินได้ก็ต้องมีปีกนะจ๊ะดูอย่างนกสินกมีปีกแมลงปอก็มีปีกหรือว่าผึ้งที่ชอบน้ำหวานก็มีปีกนะจ๊ะแคทโต
1: ้นกมีปีกแมลงปอมีปีกผึ้งมีปีกแคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได
0: ้แคทโต้จ๊ะยังมีสัตว์อื่นๆที่มีปีกแต่ก็บินไม่ได้นะอย่างเป็ดไก่แล้วก็นกเพนกวินไงจ๊ะแคทโต้รู้จักไหม
1: แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได
0: ้อ้าวเดี๋ยวสิแคทโต้จะไปไหนอ่ะไม่ฟังกันเลยนะเนี่ยเอ๋จะทำอะไรเหรอจ๊ะแคทโต้อ้าวนั่นฟาฟานี่นาสวัสดีจ้าฟาฟา
2: สวัสดีครับสวัสดีแคทโต้
0: ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาจะทำ

0: นี่อะไรเหรอจ้าแคทโต้ฟาฟารู้หรือเปล่าว่านั่นน่ะคืออะไร
1: ไม่รู้ครับ
2: ปีกปีกของแคทโต้
0: ฮะแคทโต้ทำปีกเหรอจ๊ะ
2: บินบินบินบินบิน

0: bin.
1: ไม่แคทโต้เจ็บไหมเนี่ย
0: อ
1: ะไรน่ะแคทโต้โอ้ยเอายังไงดีล่ะฟาฟาแคทโต้เป็นอะไรหรือเปล่าสงสัยแคทโต้จะเศร้ามากนะฟาฟาที่บินไม่ได
2: ้เฮ้ยนี่ไง
1: ที่แท้ฟาฟาก็พาแคทโต้มานั่งเครื่องบินนี่เอง
0: ว้าว
1: ที่สุดแคทโต้ก็บินได้สำเร็จแล้วถึงจะบินเองไม่ได้ก็ตามขอบใจมากนะจ๊ะฟาฟาวันนี้เวลาหมดแล้วค่อยพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัม
1: ภ์เป้เป็ดน้อย
2: ตอนตามหาน้องหมี

哈哈。

Hmm.

ช่วยเปเป้ตามหาน้องหมีที่หายไปหน่อยครับมีทางอยู่สามทางเอไปทางไหนถึงจะเจอน้องหมีนะน้องหมีอยู่ทางนี้นี่เองเป้เจอน้องหมีแล้วครับ

0: ยุคนี้ไรๆเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อมั้ยว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
1: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
0: ์มีโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมอง2มือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยในดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินัลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่าตายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มุกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง

0: ริงมือกึกเองนะ
1: หุยไม่ดูไม่ได้ดูไม่ได
0: ้เอ๋คุณแม่คะ
1: โอ้เสียงนี้ก็ฟังไม่ได้แค่นี้ก็ไม่ต้องเห็นไม่ต้องได้ยินอะไรอีกแล้ว
0: คุณพ่อขาทานแค่ค่ะเพิ่งอบเสร็จใหม่ๆเลย
1: ไม่ได้ฉันอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้ว
2: เอ๊ะแม่เป็นอะไรไปเหรอครับ
0: เออนั่นน่ะสิท่าทางแปลกๆมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้ว
3: แปลกยังไงล่ะลูก
0: ก็เมื่อกี้แม่มาเห็นขนมแค่ของกุ๊กเข้าแล้วก็รีบปิดตาบอกดูไม่ได้แล้วก็เดินหนีไปเลย
2: เมื่อกี้ก็เหมือนกันนะครับอยู่ๆแม่ก็ปิดหูแล้วก็บอกว่าฟังไม่ได้
0: แล้วเมื่อกี้มีเสียงอะไรหรอ
3: ก็ไม่มีเสียงอะไรนี่นานอกจากเสียงพวกเราเคี้ยวข้าวเกรียบกันอย่างเงี้ยกรอบกรอบกรอบกรอบ
0: ไม่อยากเห็นเค้กไม่อยากได้ยินเสียงเคี้ยวข้าวเกรียบหรือว่าที่แม่ทำตัวแปลกๆอย่างเงี้ยก็เพราะเรื่องอาหารน่ะ
2: เรื่องอาหารเหรอ
0: ใช่แล้วก็แม่ทำท่าเหมือนจะหนีอาหารยังไงอย่างนั้นแหละ
3: ถ้าผู้หญิงหนีอาหารแบบนี้ก็มีแค่เหตุผลเดียวเท่านั้นแหละ
1: ใช่แล้วจ้ะแม่กำลังอดอาหารลดความอ้วนอยู่จะได้ใส่ชุดสวยๆไปงานเลี้ยงรุ่นได
3: ้นั่นไงนึกแล้วไม่มีผิด
1: ก็เหมือนกันห้ามทำขนมอะไรทั้งสิ้นตลอดสัปดาห์นี
0: ้ฮะทำไมล่ะคะ
1: ก็ขนมของลูกมันมีสีสันน่ากินแล้วก็ส่งกลิ่นหอมยั่วยวนแม่นี่นาเดี๋ยวผ่านงานเลี้ยงรุ่นแม่ไปก่อนแล้วค่อยทำนะ
0: อะไรกันเนี่ย
1: เอาละเอาเป็นว่าตกลงตามนี้เอ๊ะเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ย
3: อ้าวแม่เป็นอะไรไปนะแม่
1: โอ้ยอยู่ๆก็หน้ามืดหมดแรงเวียนหัวไปหมดเลยล่ะค่ะโอ้ย
4: ก็เอาแต่อดอาหารไม่กินข้าวกินปลาแล้วร่างกายมันจะไปเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนกันล่ะ
1: คุณแม
4: ่ยังไงร่างกายคนเราก็ต้องการพลังงานจากอาหารอยู่นะมื้อหลักๆ3มื้อน่ะก็ควรจะทานให้ครบไม่ใช่อดไปเลยอย่างนี้ถ้าอยากลดความอ้วนก็เลือกกินแต่เฉพาะอาหารพลังงานต่ำสิอาหารพลังงานต่ำอย่างพวกผักหรือผลไม้กินแต่ให้พลังงานไม่มากเหมาะสำหรับคนลดความอ้วนที่สุดเลยส่วนอาหารที่ต้องงดก็คือพวกของทอดหรืออาหารแป้งๆมันๆที่ให้พลังงานสูงแค่ควบคุมเรื่องอาหารนิดหน่อยแล้วก็ออกกำลังกายเพิ่มซะแค่นี้ก็ลดความอ้วนได้แล้ว
3: ใช่แล้ววิธีของคุณยายเนี่ยถูกต้องที่สุดเลย
1: แต่ว่าออกกำลังกายมันเหนื่อยนี่นานอกจากลดทั้งน้ำหนักแล้วร่างกายก็ยังแข็งแรงขึ้นอีกด้วย
3: ใช่แล้วจ้ะพ่อว่าแม่หันมาใช้วิธีควบคุมอาหารแล้วก็ออกกำลังกายดีกว่านะถ้างั้นก็ลุยเลยละกัน

0: ช่วยให้ขับถ่ายง่ายรับรองไม่อ้วนแน่นอนค่ะปลากระพงลวกค่ะเนื้อปลาให้พลังงานต่ำแต่ยังได้โปรตีนครบถ้วน
1: ผลไม้หรือครับอ๋อแกไม่ชอบผลไม้เลยอ่ะ

0: ีสวยจังเลยแบบนี้สิน่ากิน
1: เย้ลดลงไปตั้ง5กิโลแน่ชิโยชิโยในที่สุดแม่ก็ลดน้ำหนักได้แล้ว
0: ยินดีด้วยจ้ะแต่ว่าหลังจากนี้ก็อย่าเผลอกินอะไรตามใจจนอ้วนอีกก็แล้วกันนะค่ะขอบใจทุกๆคนมากเลยนะที่ช่วยเป็นกำลังใจให้แม่คราวนี้แหละแม่จะใส่ชุดสวยๆไปโชว์ตัวทุกงานเลย
2: น้ำหนักของตุ๊กเองก็ลดลงเหมือนกันนะคะแต่รู้สึกร่างกายแข็งแรงขึ้นไม่ค่อยเหนื่อยง่ายเหมือนเมื่อก่อนด้วยแหมอาหารพลังงานต่ำกับการออกกำลังกายเนี่ยมันดีอย่างนี้นี่เองลึกนี้ให้คุณยายสอนเมนูอาหารพลังงานต่ำอย่างอื่นให้อีกดีกว่าแต่ว่าวันนี้ง่วงแล้วขอนอนก่อนละกัน

ันนี้ช่างเป็นวันที่แสนวุ่นวายอะไรขนาดนี้เฮ้ยเหนื่อยสุดๆเลยอะค่ะเรื่องมันเริ่มขึ้นตอนที่กุ๊กกำลังทำรายงานอยู่

0: พี่กำลังทำรายงานอยู่นะ
1: โถพี่ถ้าเล่นเสียงเบาๆมันก็ไม่สนุกสิครับ
2: แก๊ปอย่ากวนพี่เขาสิลูกเบาๆเสียงให้พี่เขาหน่อยพี่เขาทำงานอยู
0: ่เอ๋อะไรกันเนี่ยไฟดับหรอ
2: หรือว่าที่บ้านจะมีไฟช็อต
1: ไม่ต้องห่วงหรอกจ้าไฟไม่ได้ช็อตหรอกแค่ช่างไฟเข้ามาซ่อมเสาไฟตรงหัวถนนโน่นนะจ้าก็เลยไฟดับกันทั้งถนน
0: แล้วกูจะทำรายงานต่อยังไงอ่ะไม่ถ้าใช้อินเทอร์เน็ตหาข้อมูลไม่ได้อ่ะ
3: ใช่ใช่ใช่ถ้าไฟดับอย่างนี้แกก็เล่นเกมต่อไปไม่ได้นะสิ
2: แม่ก็ดูดฝุ่นต่อไม่ได้เหมือนกันจ้ะแถมเครื่องซักผ้าก็คงใช้ไม่ได้ทำยังไงดีละเนี่ยเสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ซักก็ยังค้างอยู่ตั้งเยอะแน
3: ่ฮะ
0: ถ้าไฟดับก็เปิดแอร์เปิดพัดลมไม่ได้ตอนดึกๆ ก็อยู่กันอย่างมืดมืด
4: แล้วพวกเราจะอยู่กันได้ยังไงล่ะ
1: บ้าคนสมัยนี้แค่ไฟดับนิดหน่อยก็ทำเป็นเรื่องใหญ่ไปได
3: ้เอ๋คุณยายครับไฟดับเนี่ยมันยังไม่ใช่เรื่องใหญ่อีกหรอครับ
1: คนสมัยก่อนที่เขายังไม่มีไฟฟ้าใช้น่ะเขาก็ยังอยู่กันได้อย่างสบายๆไม่เห็นจะต้องมีปัญหาอะไรเลย
2: ก็
1: อย่างเครื่องดูดฝุ่นนี่ถ้าใช้ไม่ได้เราก็ใช้ไม้กวาดแทนสิหรือเครื่องซักผ้าถ้าใช้ไม่ได้เราก็ใช้กะละมังซักมือเอาก็ได้ถ้าอากาศร้อนมากเราก็เปิดหน้าต่างรับลมธรรมชาติบ้างก็ได
0: ้แล้วถ้าเราไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้หาข้อมูลล่ะคะคนสมัยก่อนเขาหาข้อมูลมาทำรายงานได้ยังไง
1: ไม่ยากเลยจ้ะกุ๊กเราก็ใช้หนังสือไงล่ะจ๊ะหนังสือน่ะไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าไม่ต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์อะไรทั้งสิ้นจะเปิดอ่านเมื่อไรก็ได้สะดวกสบายกว่าอินเทอร์เน็ตเป็นไหนไหนถึงจะไม่สะดวกแต่ก็แก้ขัดไปก่อนแล้วกันนะ
0: ค่ะ
1: รู้สึกว่าจะยังมีเจ้านั่นอยู่นี่นา
3: เอ๋คูลาฮูปเนี่ยเหรอครับของเล่นโบราณ
1: ใช่แล้วมีมาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณแล้วนะรู้ไหม
3: ฮะตั้งแต่สมัยกรีกได้เหรอครับ
1: ใช่จ้ะสมัยก่อนน่ะทำด้วยห่วงไม้ไผ่ง่ายๆแต่ตอนนี้ก็พัฒนาขึ้นมาเป็นห่วงพลาสติกแข็งแรงทนทานนอกจากเล่นได้สนุกสนุกแล้วยังช่วยเผาผลาญพลังงานส่วนเกินถือเป็นการออกกำลังกายที่ดีเลยล่ะจ้ะ
3: เป็นไงบ้างครับคุณยายผมเก่งไหมครับ
1: เก่งมากจ้ะแก๊ปเก่งมากจ้ะ
3: เฮ้ยออกกำลังใช้ได้เลยละครับเนี่ย
1: ถึงจะเป็นของเก่าโบราณแต่ถ้าของมันดีซะอย่างยังไงก็กลับมาฮิตได้เรื่อยๆนะ
0: เย้ทำรายงานเสร็จแล้วขอบคุณคุณยายนะคะที่ช่วยแนะนำหนังสือพวกนี้ให้
3: เหนื่อยจนหิวแล้วอ่ะพี่กุ๊กขอข้าวกินหน่อยสิครับ
0: ได้แล้วไฟดับอย่างนี้หม้อหุงข้าวก็ใช้ไม่ได้นะสิ
3: หาไม่นะแก๊สไม่อยากอดข้าวนะครับเฮ้ย
1: ถึงไฟจะดับแต่แก๊สยังใช้ได้อยู่ไม่ต้องใช้หม้อหุงข้าวเราก็หุงข้าวได้
0: ทำยังไงหรอคะ
1: ขั้นแรกเลยนะก็ใส่ข้าวสารลงไปในหม้อแล้วก็เติมน้ำลงไปให้ท่วมข้าวตามปกติเสร็จแล้วก็ตั้งเตาเปิดไฟแรงได้เลยต้มไฟแบบไม่ต้องปิดฝานะจ๊ะสังเกตดูพอระดับน้ำมันลดลงไปจนเห็นข้าวแผ่มๆจากนั้นก็รีไฟให้อ่อนๆแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้สัก10นาทีข้าวก็จะเริ่มสุกกินได
0: ้ว้าสุดยอดเลยค่ะคุณยายกุ๊กไม่เคยหุงข้าวโดยไม่ใช้หม้อหุงข้าวอย่างนี้มาก่อนเลยค่ะต้องขอบคุณไฟดับนะคะเนี่ยที่ทำให้กุ๊กได้เรียนรู้วิธีหุงข้าวแบบนี้เดี๋ยวกุ๊กขอไปจดเรื่องในไดอารี่ก่อนนะคะ
3: ไฟมาแล้วเย้
2: เฮ้ยดีจังเลย นึกว่าคืนนี้จะต้องจุดเทียนกันทั้งบ้านแล้วซะอีกอ่ะ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวกึ๊กรีบทำกับข้าวอย่างอื่นเลยนะคะพวกเราจะได้กินข้าวเย็นกัน
1: จ้างั้นเดี๋ยวยายช่วยด้วยอีกคนนะ
0: ค่ะ ไฟฟ้านี่บางทีก็จำเป็นจนขาดไม่ได้จริงๆนะอย่างเรื่องหลอดไฟให้แสงสว่างตอนดึกถ้าไม่มีเลยแย่เลยแต่บางเรื่องเราก็ทำเองได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าเลยอย่างการใช้ไม้กวาดแทนเครื่องดูดฝุ่นหรือการเปิดหน้าต่างรับลมธรรมชาติแทนการเปิดแอร์แต่ไปนี้กึ๊กจะพยายามใช้ไฟฟ้าให้คุ้มค่าที่สุดจะได้ไม่สิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็นเลยค่ะ

สวัสดีค่ะวันนี้ Easy Pet Care เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการเลือกแมวมาเลี้ยงนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยหลายๆท่านอาจจะมีความต้องการที่อยากจะมีเพื่อนก็เลยอ่ะเลือกแมวนี่แหละแต่ทีนี้เนี่ยแมวที่เราจะเลือกมาเลี้ยงที่หรือตัดสินใจว่าจะเลี้ยงแล้วเนี่ยจะมีแหล่งที่มาจากไหนได้บ้างนะคะถ้าเราเลือกได้เราก็อยากได้แมวที่มีสายพันธุ์มีลักษณะหน้าตาที่เราชอบมีอายุที่เหมาะสมมีเพศที่เราต้องการนะคะทีนี้จะเลือกยังไงอายุที่เหมาะสมเนี่ยโดยทั่วไปแนะนำที่ประมาณ 8-12 สัปดาห์เนื่องจากอายุขนาดนี้เขาจะมีพฤติกรรมที่เขาเรียก socialization คือการมีการเข้าสังคมแล้วว่าเขาจะถูกเลี้ยงอยู่กับแม่หรืออยู่กับเพื่อนในครอกใช้กระบะทรายได้อยู่ร่วมกับสัตว์อื่นได้ไม่ทำลายล้างแล้วก็สุขภาพแข็งแรงมีการถ่ายพยาธิหรือฉีดวัคซีนมาระดับนึงแล้วเรื่องของสายพันธุ์ก็แล้วแต่ที่ชอบว่าหลายๆท่านจะมีพันธุ์ที่อยู่ในใจแต่การที่เราจะทราบว่าแต่ละพันธุ์ที่อยู่ในใจของเรามีพฤติกรรมหรือมีนิสัยที่เหมาะกับเราหรือเปล่าบางคนชอบแมวสายพันธุ์ที่แบบขนยาวหน้าตาดีก็อาจจะต้องเลือกพวกเปอร์เซียหรือพวกฮิมาลายันแต่ว่านิสัยเขาก็จะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างเงียบบางทีถ้าเกิดเราชอบแมวที่ต้องการมาคลอเคลียมาอะไรก็อาจจะไม่เหมาะแต่ถ้าเกิดว่าต้องการแมวที่คุยเก่งต้องการแมวที่มีปฏิสัมพันธ์กับเราเยอะก็อาจจะเป็นแมวไทยชอบพูดคุยใช่ไหมคะคอเคลียร์เจ้าของอันนี้ด้วยสายพันธุ์เราเลือกได้นะคะทีนี้มาดูที่เรื่องเพศนะคะหลายๆท่านเนี่ยถ้าชอบแบบเรียบร้อยหน่อยก็อาจจะต้องเลือกตัวเบียร์ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าชอบบูลังผลาญก็อาจจะต้องตัวพูดพอเราเลือกได้แล้วว่าจะพันธุ์อะไรจะเพศอะไรอายุเท่าไหร่ก็มาดูใกล้ๆว่าตัวที่เราเลือกมีสุขภาพดีแค่ไหนนะคะอันดับแรกเลยดูหน้าก่อนว่าหน้านี่เป็นอันดับแรกที่เราจะเห็นและปิ๊งกันก็ตรงหน้านี่แหละนะดูตานะคะตานี่ก็จะมีความสดใสแวววาวไม่มีขี้ตานะคะไม่เกรอะกรังจมูกมีสีชมพูแล้วก็มีความชุ่มชื้นนะคะไม่ได้แห้งไม่ได้มีขี้มูกไม่ได้มีอะไรติดนะคะดูฟันไม่มีเหงือกอักเสบไม่มีแดงไม่มีตุ่มไม่มีปูดอะไรอยู่ข้างในถ้าเป็นฟันน้ำนมเนี่ยฟันเล็กๆใสเวลาอ้าปากดูเราจะเห็นลิ้นนะคะซึ่งลิ้นก็จะต้องไม่มีแผลไม่มีอะไรอยู่ที่ลิ้นส่วนหูก็ต้องเป็นหูที่ไม่มีแผลขนหูยังอยู่ดีนะคะไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคภายในมีหูก็จะไม่มีที่หูที่มันเยอะมากๆไม่มีหนองไม่มีกลิ่นเหม็นนะคะส่วนลำตัวเนี่ยเราก็ต้องดูในเรื่องของขนนะคะว่าไม่มีขนที่มันหลุดไปเป็นหย่อมเป็นกระจุกหรือไม่มีสะเก็ดรังแคไม่มีตัวไรตัวหมัดที่จะทำให้แมวคันอักเสบหรือผิวหนังเจ็บปวดนะคะไม่มีก้อนนะว่าบางตัวเป็นฝีเป็นแผลบางตัวเราจะเห็นว่าเขาเจ็บหรือบวมหรือคันบางทีไม่ยอมให้จับตรงนั้นนะคะจับแล้วก็เจ็บได้หรือเจอก้อนเป็นปุ่มขึ้นมาได้นะคะเล็บก็จะไม่มีพวกเศษขนหรือเศษอึหรือเศษทรายแมวติดเป็นกระจุกไม่มีก้อนไม่มีแผลไม่มีอะไรที่อยู่ใต้บริเวณอุ้งเท้าใต้ท้องเนี่ยหลายๆตัวที่มีโรคผิวหนังหรือมีไรมีหมัดเขาก็จะคันรำคาญหลายๆตัวก็จะเลียขนบริเวณพุงเนี่ยค่ะจนขนหายไปเลยเพราะนั้นดูพุงด้วยนะคะบางคนอุ้ยพุงใสสีชมพูเชียวแต่จริงแล้วขนหายไปเพราะเขาเลียอันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องปกตินะคะบริเวณก้นจะต้องไม่มีอึติดก้นว่าบางตัวถ้ามีท้องเสียมีพยาธิก็จะติดบริเวณก้นเยอะแยะนะคะซึ่งเป็นสุขภาพที่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นั่นคือแมวที่เราเลือกได้แต่ทีนี้ถ้าเป็นแมวอีกประเภทหนึ่งเช่นอ่ะถ้าเราไปวัดแล้วมีแมวที่วัดเยอะแยะแล้วต้องการอยากจะช่วยเหลือหรือบางทีข้างถนนโดนรถชนหรือบางตัวเข้ามาหาเราเองถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะทำยังไงไปหาสัตวแพทย์ก่อนนะคะก็คือพาไปดูว่าสุขภาพโดยรวมของเขาเป็นยังไงถ้ามีโรคที่จะต้องรักษาก็จะต้องได้จัดการก่อนโอเคแต่ถ้าเป็นเด็กไม่ได้มีอะไรอย่างอื่นก็อาจจะมีพวกหมัดพวกไรมีพยาธิคุณหมอเขาจะได้ให้ยาให้ยาถ่ายพยาธิหรือให้ยาที่มันช่วยกำจัดในเรื่องของปรสิตไม่ว่าจะภายนอกภายในมาก่อนนะส่วนเรื่องป่วยก็ขึ้นกับว่าป่วยด้วยโรคอะไรอาจจะต้องมีช่วงเวลาที่จะต้องกักเขาไว้ต่างหากเพื่อให้แยกจากสัตว์เลี้ยงเดิมที่เรามีนะคะเมื่อสุขภาพดีแล้วเราค่อยลองปล่อยเข้ามาดูว่าเจอกันแล้วเป็นยังไงแนะนำให้ทำหมันนะคะถ้าไม่คิดจะทำพันเพื่อจะได้ลดปัญหาพฤติกรรมต่างไม่ว่าจะเรื่องของการมีลูกไม่พึงประสงค์มีจำนวนที่มากเกินแล้วเลี้ยงไม่ไหวนะคะหรือพฤติกรรมหลายๆอย่างที่เกิดจากเวลาเป็นสัตว์อย่างเงี้ยเช่นร้องเสียงดังนะหรือเวลา
ชอบหนีเที่ยวนอกบ้านไม่ว่าแมวที่เราจะได้มาจะมาในรูปแบบไหนนะคะไม่ว่าจะเราเลือกเองหรือเขาขอมาอยู่เองสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือมีความตั้งใจมีความรับผิดชอบมีเวลาที่จะดูแลเอาใจใส่แมวเพื่อให้เขามีสุขภาพที่ดีเราและแมวจะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขค่ะ

0: เซฟตี้คริสตอนเดินทางเท้าให้ปลอดภัย
1: อุ๊ยจดหมายมาแต่ไปดูกันไหนเปิดดูสิ
2: อะไรอ่ะ
1: นี่ถูกใจบวกเอย่า
2: เดี๋ยวพี่อ่านให้มาทางเดินผจญภัยล่าขุมทรัพย์คำสั่งจงเดินตามลูกศรเพื่อเข้าสู่เกม
3: เฮ้ยผจญภัยเหรออ
2: ยากเล่นจัง
1: ผจญภัยอ
3: ่
1: ะ
3: เฮ้ยไม่มีลูกศรไป
2: เราไปเล่นเกมกันเถอะ
1: ด่านอะไรเนี่ยด่านที่1เกะกะจังทำยังไงดีเอย่าไปกัน
3: ใช่ต้องสอง
1: ใจระวังเก็บกะจริงด้วย
3: ข้ามดีๆนะ
2: อย่าชี้ให้หนูด้วย
3: ระวังนะพี่ยัง
1: ให้มาทิ้งตรงนี้นะเนี่ยใช่ไหม
3: โอ้โหโอ้โหถังขยะอีก
1: โอ้โหเมื่อกี้ก็เพิ่งถังขยะไปเอง
3: สงสัยต้องชิดแล้วเนี่ย
1: โอ้
3: ด่านยากจริ
1: ง
3: เอ้ยไม่เคยมานั่งตรงนี้เนี่ยเออไปขออนุญาตพี่เขากัน
1: พี่ค่ะ
3: พ
1: ี่ค่ะ
3: รอหน่อยค่ะ
1: แป๊บเดียวได้ไหมคะไม่เป็นไรพี่ยาเราลงข้างล่างก็ได้แต่ว่าเราต้องมองให้รอบก่อนนะ
3: ไม่มีรถเปล่าเนี่ยไม่มีรถแล้วไปลงกันระวังนะโอเคขึ้นกัน
1: ไป
3: ชิด
1: เย้ค่ะ
3: ที่2มันอยู่ไหนเนี่ย
1: นี่อยู่นี่ไงไปๆๆๆถึงด่านที่2แล้วด่านที่2ไม่มีทางเท้าจะเดินอย่างไรงั้นพี่ย่าเราไปกันเถอะแต่ว่าพี่ย่าต้องระวังรถนะ
3: โอเคแต่ว่าถ้าไม่มีทางเท้าเราต้องเดินชิดขอบขวาสวนทางกับรถด้วยนะเราจะได้มองเห็นรถ
1: ได้สิพี่ย่า
3: ไปๆเฮ้ยเดี๋ยวๆๆเราต้องเดินเดี่ยวนะไม่งั้นรถจะชนเรา
1: โอเคก็ได้พี่ย่าเร็วๆนะ
3: ไม่ต้องวิ่งหรอกตามหลัง
1: พี่มาเฮ้ยย่าร้อนหนูกลัวไปเร็วเร็วสิไปเร็วเร็ว
3: อย่าวิ่งเดินเฉยเฉยไม่ต้องกลัวอยู่กับพี่เฮ้ยแล้วทำสำเร็จแล้วหรอ
1: เย
3: ้ไปด่านที่3กัน
1: โอเคไป
3: เฮ้ยมีด่านที่3เดี๋ยวน้องต้องเดินตามพี่นะ
1: โอเคทำไมหนูโดนทำด่าอย่างเงี้ยเดินช้าจังเฮ้ย
3: ด่าไม่ได้ต้องเดินฝั่งนี้ฝั่งนี้ได้ไม่สวยนี่
4: ชนะ

0: ทีนี้เท่ากับว่าเด็กๆเนี่ยก็มีความรู้ในเรื่องของการเดินเท้าที่ปลอดภัยที่ถูกต้องแล้วนะคะทีนี้รางวัลของผู้ชนะพี่หนิงมีมาให้กับพวกเราด้วยหลับตาสิโอเคลืมตาได้เปิดดูเลยว่าข้างในมีอะไร
1: ทางเดินผจญภัยล่าขุนทรัพย์ข้างสั่งจงเดินกลับไปทางเดิม
0: ดีใจมากอ้าวทำไมอ่ะ
2: ไม่มีดีใจเลยร้อนก็ร้อนผิวหนูเสียหมดเลยต้องเดินกลับอีก
0: หยอกนะล้อเล่นจริงๆพี่หนิงมีรางวัลของจริงให้พวกเราด้วยนะตามไปดูกันดีกว่า
2: โอเคค่ะ
0: ก่อนที่จะรู้ว่าข้างในมีอะไรนะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้กันก่อนดีไหม
2: ค่ะ
0: วันนี้เด็กๆผ่านกันมาทั้งหมดทั้ง3ด่านใช่ไหมสนุกไหม
2: สนุกมากค่ะ
0: งั้นวิธีการเดินเท้าที่ปลอดภัยมีอะไรบ้าง
2: เดินบนทางเท้าค่ะ
0: ถูกต้องค่ะถ้ามีฟุตบาทหรือทางเท้าเราต้องเดินบนฟุตบาทนะคะเพราะว่ารถจะได้ไม่ชนเราแต่ว่าถ้าไม่มีฟุตบาทเด็กๆจะเดินยังไงดี
3: มองซ้ายมองขวาแล้วก็เดินขึ้นถนนค
0: ่
3: ะ
0: ถ้าไม่มีฟุตบาทนะคะมีไหล่ทางแคบๆอย่างเงี้ยเด็กๆก็จะต้องเดินให้ห่างจากรถให้มากที่สุดแล้วก็เดินสวนทางกับรถเพราะว่าเราจะได้มองเห็นรถนะถ้าเราเดินหันหลังให้รถเนี่ยเราจะมองเห็นรถนะ
3: อย่างที่พี่เอย่าบอกจริงด้วย
0: ใช่ไหมแล้วก็ถ้าเราเดินบนฟุตบาทมาอย่างเงี้ยแล้วเราเจอสิ่งกีดขวางอะถังขยะเอ่ยหลุมบ่อเอ่ยแล้วเราจะทำยังไงดี
3: ต้องมองซ้ายมองขวาแล้วก็เดินลงถนนแล้วค่อยขึ้นมาฟุตบาทใหม
0: ่ถูกต้องค่ะแต่ถ้าสิ่งกีดขวางบนฟุตบาทนั้นน่ะเด็กๆพอที่จะเดินข้ามมันไปได้นะคะก็อยากที่จะให้เดินข้ามแล้วเดินบนฟุตบาทต่อนะคะแต่ถ้ามันขวางซะจนเราเดินต่อไม่ได้จริงๆเนี่ยเราก็มองขวาซ้ายขวาให้ดีว่ามันไม่มีรถมาแล้วเราก็เดินลงไปถนนแล้วก็รีบขึ้นมาบนฟุตบาทให้เร็วที่สุดนะคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วถ้าเกิดว่าเรามีน้องเล็กๆ เดินไปด้วยอย่างเงี้ยเราจะทํายังไงดีเวลามีน้องเดินไปด้วย
3: ให้น้องอยู่ข้างหลัง
0: เราต้องจับมือน้องใช่มั้ยคะแล้วก็ให้น้องเดินด้านในของถนนแล้วเราเดินด้านนอกนะคะเพราะอะไรรู้มั้ย
3: เพราะว่าเดี๋ยวรถชน
0: เพราะว่าถ้าเราไม่จับมือน้องเนี่ยเดี๋ยวน้องอาจจะวิ่งลงไปที่บนถนนแล้วก็ถูกรถชนได้เพราะฉะนั้นจับมือน้องไว้ให้แน่นๆด้วยนะคะเก่งมากเลยทีนี้ตามสัญญาอยากได้ปะ
2: อยากได้ค่ะ
0: โอเคงั้นเรามาเปิดพร้อมกันดีไหมหนึ่งสองสามเอาเลยมะกินเลยมะโอเคค่ะมาเลยอ่ะคนละแท่งเลยเอาสิไหนชื่อตอนกลับบ้านเราอย่าลืมเดินบนฟุตบาทกันด้วยนะโอเคไหมโอเค

B-Boy CG ร่วมกับสสสเสนอ

0: ไรอยู่บนต้นไม้น่ะ
1: คือแม่นกเขาออกไปหาอาหารฉันว่างๆอยู่ก็เลยขึ้นไปช่วยเฝ้าลูกนกไว้อ่ะ
0: โหเขียวหวานนี่ใจดีจังเลยนะ
1: เอ้ย
0: เราจะรีบกลับขึ้นไปทำไมเล่ายังไม่ทันได้พูดอะไรกันเลยนะ
1: ฮะประกวดร้องเพลงในงานโรงเรียนงั้นเหรอ
0: ใช่แล้วเขาโค้ชเขามาชวนให้พวกเราร่วมประกวดด้วยกันน่ะพวกเราก็เลยมาถามเขียวหวานดูว่าสนใจเข้าร่วมกับพวกเราด้วยหรือเปล่า
1: สนใจสิแต่ว่าฉันไม่อยากใส่ชุดว่ายน้ำเลยอ่ะ
2: เย้นั่นมันประกวดนางงามแล้ว
3: แต่ว่าพวกเราก็ยังไม่ได้ข้อสรุปกันเลยนะว่าพวกเราจะร้องเพลงอะไรในงานประกวดนะ
0: ง่ายนิดเดียวพวกเราก็ต้องร้องเพลงที่พวกเราถนัดสิอย่างเพลงออกกำลังกายที่คุณครูสอนให้พวกเราทุกเช้าไง
4: ไม่ดีหรอกฉันว่าร้องเพลงมันๆแบบแนวร็อกจะดีกว่านะเย้เย้เย
3: ้แต่ว่าฉันไม่ถนัดทั้งแนวออกกำลังกายแล้วก็แนวร็อกเลยฉันก็เลยคิดว่าจะเสนอให้พวกเราร้องเพลงลูกทุ่งที่ฟังง่ายๆนะ
2: เย้
1: เขาพูดว่าเขาอ่ะอยากจะร้องเพลงแนวอินดี้ที่เขาอ่ะเพิ่งแต่งใหม่ด้วยเหมือนกันส่วนของฉันฉันก็อยากร้องเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆอ่ะ
5: เฮ้ยร้อง
1: เกี่ยวกับสัตว์ดีกว่า
5: ไม่เอา
3: ลูกทุ่งแบบนี้จะทำยังไงกันดีล่ะทุกๆคนต่างก็อยากร้องเพลงที่ตัวเองชอบทั้งนั้นเลย
0: ถ้าอย่างนั้นสงสัยพวกเราต้องเปลี่ยนไปประกวดแบบร้องเดี่ยวซะแล้วมั้ง
4: ไม่เอานะทำแบบนั้นพวกเราก็ต้องแข่งขันกันเองนะเซ
6: งงี้งงี้งงี้งงี้งงี
1: ้ฮึข้าพ่ออ่ะเขามีความคิดดีๆล่ะ
2: เอ๋ทำยังไงหรอ
7: วันนี้เด็กนักเรียนน่าร้องดีมากไม่ได้ไม่สนเลยแต่ว่าเมื่อวานเราเผลอกินตามใจปากไปหน่อยอ่ะไม่วันนี้น้ำหนักเพิ่มขึ้นมาต้อง3กิโล
0: โอ้โหตั้ง3กิโลเลยล่ะคะคุณครูมันซะแล
7: ้วคุณหนูเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่จ๊ะสับปะรด
0: พวกหนูมาสมัครประกวดร้องเพลงกันค่ะคุณครู
7: โอ้พูดเถอะงั้นเหรอจ๊ะ
2: สวัสดีค่ะคุณครู
7: แหมพร้อมเพรียงกันดีจังนะพวกเธอเนี่ยแบบนี้ก็คงจะสนใจสมัครประกวดแบบกลุ่มละสินนะ
2: ใช่ค่ะคุณครู
7: ถ้าอย่างนั้นไหนลองร้องเพลงที่จะใช้ประกวดให้ครูฟังเป็นตัวอย่างดูสักหน่อยสิจ๊ะ
0: ได้ค่ะคุณครูเอาล่ะนะพวกเราเอ้า1 2 3
7: ก่อนจ้ะทำไมพวกเธอถึงร้องกันคนละเพลงแบบนี้ล่ะจ้ะ
0: ก็พวกเราต่างคนต่างก็มีเพลงที่อยากร้องกันคนละเพลงนี่คะแล้วพวกเราก็ไม่อยากทะเลาะกันเองด้วยพวกเราก็เลยทำตามวิธีคิดดีๆของข้าวโพดให้ทุกคนร้องเพลงที่ตัวเองชอบออกมาพร้อมๆกันทั้งหมดเลยเพลงจะได้พร้อมขึ้นเป็น5เท่าเลยยังไงล่ะคะคุณครู
7: เออแต่ครูว่าแบบนี้พวกเธอเปลี่ยนไปสมัครประกวดแบบร้องเดี่ยวจะไม่ดีกว่าหรอจ๊ะ
4: แต่ว่าพวกเราเป็นเพื่อนรักกันไม่อยากจะแข่งขันกันเองนี่ครับคุณครู
7: แหมพวกเธอนี่รักกันดีจริงๆเลยนะถ้าอย่างนั้นก็แล้วแต่พวกเธอกันแล้วกันนะจ๊ะโอ้โ
0: หเย้
8: และพวกเธอก็คือผู้ชนะเล
0: ยเย้ชนะแล้วดีใจจังเลย
7: เดี๋ยวสิจ๊ะพวกเธอห้องพักครูไม่ใช่ที่สำหรับนอนหลับฝันหวานกันนะจ๊ะเด็กๆเอาเป็นว่าพวกหนูลองกลับไปคิดดูกันอีกสักรอบก่อนกันแล้วกันนะจ๊ะสับปะรด
0: ค่ะคุณครู
7: โอ้ย
8: มีแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยต่างคนต่างร้องจะได้เพราะขึ้น5เท่าช่างคิดกันจริงๆนะเด็กสมัยนี
7: ้แต่ว่าจากเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าถึงแม้พวกเด็กๆกลุ่มนี้จะรักใคร่กลมเกลียวกันแต่พวกเขาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องความสามัคคีนะคะคุณครูใหญ
8: ่เรื่องนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมเองก็แล้วกันผมจะหาวิธีการดีๆสอนพวกเขาเองไม่ต้องห่วง
0: ฉันก็ว่าวิธีนี้ดีที่สุดแล้วล่ะเพราะทุกคนจะได้ร้องเพลงแบบที่ตัวเองชอบหมดเลย
4: นั่นน่ะสิ
3: แต่จะว่าไปทำแบบเนี้ยก็ดูเหมือนจะมีปัญหาอยู่เหมือนกันนะ
4: ใช่แล้วเพราะเสียงของพวกเรากลบเสียงของพวกเรากันเองหมดเลย
2: ฮ่าน
3: ั่นสินะ
8: เดี๋ยวเราจะแกล้งปล่อยกระดาษปึกนี้ให้ปลิวไปเสร็จแล้วก็เรียกคนมาช่วยเก็บพอเขาเก็บไม่ไหวแล้วเราค่อยบอกให้เพื่อนๆไปช่วยแล้วก็ถือโอกาสสอนเรื่องความสามัคคีไปในตัวซะเลยโอ้ชอบโอ้แย่ละสิกระดาษข้อสอบปลิวไปหมดแล้วใครก็ได้สักคนมาช่วยครูเก็บหน่อยแล้ว
2: นี่ค่ะครู
8: ทำไมว่องไวกันจังเลยนะเด็กสมัยนี้เนี่ยคือขอบใจนะทุกคนโชคยังดีที่เราเตรียมแผนสำรองไว้ด้วยไหนพวกเธอลองหักกิ่งไม้นี่ให้ครูดูหน่อยสิตานี่ลองหักกิ่งไม้หนึ่งคำดูบ้างคราวนี้ทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปตามแผนและพอพวกเธอหักไม่ได้ครูก็จะได้โอกาสสอนเรื่องความสมัครคีสักทีจุ๊ยทำไมเด็กสมัยนี้ถึงได้แข็งแรงกันจังเลยนะเนี่ยฮะแล้วแบบนี้ครูจะสอนบทเรียนให้กับพวกเธอได้ยังไงกันล่ะไม่มีทางแล้ว
0: คุณครูโทรตาร้องไห้ทำไมเหรอคะมีอะไรก็บอกพวกหนูได้นะคะแม่หนูบอกว่าหลายหัวดีกว่าหัวเดียวนะคะคุณครู
8: ได้โอกาสแล้วล่ะที่เธอบอกว่าหลายหัวดีกว่าหัวเดียวน่ะถูกต้องแล้วล่ะการที่คนหลายๆคนมาช่วยกันคิดเขาเรียกกันว่าความสามัคคียังไงล่ะไหนพวกเธอลองพูดตามครูสิ
2: ความสามัคคี
8: ถูกแล้วแต่ว่าบางครั้งความสามัคคีก็ต้องการความเสียสละด้วยงานถึงจะสำเร็จได้โดยดีรู้ไหม
2: ความเสียสละ
8: ใช่แล้วเหมือนอย่างเรื่องเพลงสำหรับการประกวดที่พวกเธอยังตัดสินใจกันไม่ได้ยังไงล่ะ
0: เข้าใจแล้วล่ะค่ะคุณครูนี่พวกเราตกลงว่าฉันขอเสียสละไม่ร้องเพลงที่ฉันชอบก็แล้วกันนะ
4: ทำแบบนี้ไม่ดีหรอกเพราะพวกเราเป็นผู้ชายแต่สับปะรดเป็นผู้หญิงพวกเราขอเสียสละให้สับปะรดดีกว่า
2: เห็นด้วย
4: ถ้าอย่างนั้นสรุปว่าพวกเราจะร้องเพลงออกกำลังกายในการประกวดครั้งนี้ก็แล้วกันนะ
8: แต่ว่าในกรณีเนี่ยนอกจากการประกวดแบบหมู่แล้วพวกเธอก็น่าจะสมัครประกวดแบบร้องเดี่ยวด้วยนะ
3: แต่ว่าพวกเราไม่อยากแข่งขันกันเองนี่ครับคุณครู
8: การแข่งขันระหว่างเพื่อนไม่ใช่เรื่องไม่ดีหรอกถ้าหากว่าแข่งขันอย่างมีน้ำใจนักกีฬารู้จักแพ้รู้จักชนะแล้วก็รู้จักอภัยนะ
3: แบบนี้เราก็รีบไปหาคุณครูมาฝรั่งกันดีกว่านะพวกเรา
0: เย้
8: ระวังนะเด็กๆ

นึกไม่ถึงเลยว่าเด็กที่ไม่ค่อยกล้าพูดอย่างเธอจะร้องเพลงได้ดีถึงขนาดนี้ครูขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมนะและรางวัลประเภทกลุ่มความสามัคคีได้แก่

0: บอยซีจีร่วมกับสสส.เสนอ
1: เวจจี้จิ๋วซ่า

0: หลงทาง
1: รสชาติดีเอ้าสวัสดีคุณเมฆฝนขนมสักชิ้นไหมล่ะ
2: คุณพระช่วยใจร้ายที่สุดเลยอ่ะคนเขากำลังพยายามจะลดน้ำหนักอยู่นะ
1: เผ็ดดีกว่าเราน
3: ี่อะไรกันยะไม่ทันรับหน้าแทนได้ยังไงกันน่ะมันดีกว่าเรานี่
1: ตัวเล็กลงแล้วนี่พอพุงคุณเมฆกลายเป็นน้ำฝนไปตัวก็เลยเล็กลงแล้วนะ
2: จริงด้วยเฮ้ยดีใจจังเลยเราเราไปหาคุกกี้กินดีกว่าน
1: ี่อะไรกันแม่คุณกินขนมมันหวานมันมากเดี๋ยวก็อ้วนอีกหรอก
0: ฝนหยุดตกแล้วหนูออกไปเล่นนะคะคุณแม่
3: จ้าระวังเป็นหวัดด้วยนะลูก
0: ค่ะ
4: สับปะรดไม่ได้ไปเล่นที่ลานกว้างหลายวันแล้วพวกเราก็เลยแวะมาดูหน่อยนึงอ่ะ
5: พวกเราทุกคนเป็นห่วงน่ะกลัวว่าสับปะรดจะไม่สบายหรือว่าเป็นอะไรไป
6: โดยเฉพาะข้าวโพดเขาห่วงมากเป็นพิเศษเลยนะ
3: งูงี
4: ้สับปะรดไม่ได้ไปเล่นที่ลานกว้างหลายวันแล้วพวกเราก็เลยแวะมาดูหน่อยนึงอ่ะ
7: เย้ย
8: พูดไปแล้ว
3: ขอบใจทุกคนที่เป็นห่วงนะฉันสบายดีไม่เป็นไรหรอกเข้ามาข้างในกันก่อนสิ
8: เอ๊ะนั่นอะไรอ่ะ
3: นี่เป็นลูกปลาที่ฉันเจอในแอ่งน้ำหน้าบ้านเมื่อวันที่ฝนตกหนักน่ะ
8: โอ้โห
7: น่ารักจังเลย
8: น่ารัก
3: ใช่ไหมล่ะเพราะฉันดูเขาจนเพลินทุกวันก็เลยไม่ได้ออกไปเล่นกับพวกเธอเลยยังไงล่ะ
8: แ
3: ก
8: ้มปองตาสวยด้วยอ่ะ
5: โอ้ยตัวอ้วนเชียว
3: ใช่
6: พุงปองไปเลย
4: พุงมันใหญ่มากเลย
6: ว่าย
3: เยอะไหนแล้ว
4: ฮ
3: ั
4: ทชิวฮัทชิว
6: ชิว
5: ฮะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยข้างนอกมีฟองแบบเดียวกันนี้รออยู่เต็มไปหมดเลย
4: ว้ายเป็นอะไรไปหรอสับปะรดเอ๊ะทำไมสับปะรดถึงได้มีลายจุดโผล่เต็มตัวเลยล่ะเอ้าข้าวโพดก็ด้วยเหรอหัวเห็ดก็ด้วยฟักทองก็เป็นเหมือนกัน
5: ของเขียวหวานก็มีเหมือนกันนะ
4: จริงด้วยสิสีสวยจังเลยอะ
7: เย้
3: นี่ไม่ใช่เวลามาชื่นชมอยู่นะเขียวหวาน
6: ใช่แล้วมันต้องมีอะไรผิดปกติแน่เลยอะ
4: ถ้างั้นฉันจะลองไปถามผู้ใหญ่ดูก็แล้วกันฮึบพี่เพิ่ง
3: ฝากด้วยนะเขียวหวาน
9: เรื่องแบบเนี้ยเคยเกิดขึ้นที่หมู่บ้านของเรามาแล้วครั้งหนึ่งแม้จะนานมากแล้วแต่ฉันก็ยังจำได้ดีเลยล่ะ
10: สมกับที่เป็นคุณลุงแปะกล้วยที่มีความจำดีที่สุดในหมู่บ้านจริง
9: ๆคือว่าครั้งก่อนนั่นน่ะนะคุณแม่ปลาลูกขวาดในแม่น้ำเวจีเกิดไปกินอาหารผิดสำแดงเขาทำให้เขาปวดท้องจะต้องร้องไห้ออกมา

0: ฟองน้ำตาของเขาก็ลอยละล่องไปทั่วทั้งหมู่บ้านเหมือนอย่างวันนี้ทำให้พวกเราทุกคนในหมู่บ้านเกิดอาการภูมิแพ้แบบเดียวกันนี่แหละแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกนะเพราะเดี๋ยวพอเขาหยุดร้องไห้แล้วพวกเราก็จะหายกลับมาเป็นปกติเอง
1: แบบนี้ก็แปลว่าคุณแม่ปลาลูกกวาดกำลังร้องไห้อยู่สินะคะน่าสงสารจังเลยน่าจะมีใครลองไปถามหาสาเหตุจากเขาดูสักหน่อยเพื่อว่าพวกเราจะช่วยอะไรได้บ้าง
2: อ๋อถ้างั้นเดี๋ยวผมไปถามให้เองครับคุณป้า
1: ขอบใจจ้าเขียวหวานแล้วถ้ามีอะไรที่พวกป้าพอช่วยได้ก็รีบกลับมาบอกป้าทันทีเลยนะ
2: ครับคุณป้าทุเรียน
3: เร็วจ้ะ
2: คุณแม่ปลาลูกกวาดครับทำไมถึงต้องร้องไห้ด้วยล่ะครับ
4: ลูกชายของแม่น่ะหายออกจากบ้านไปตั้งแต่วันที่ฝนตกหนักจนป่านนี้แม่ก็ยังตามหาตัวไม่เจอเลยนะสิ
2: โอ้ยที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองถ้าอย่างนั้นผมจะช่วยตามหาอีกแรงหนึ่งก็แล้วกันนะครับคุณแม
4: ่ขอบใจมากจ้ะนี่จ้ะลูกชายของแม่เขาหน้าตาเป็นแบบนี้นะจ๊ะเขายังเล็กอยู่ยังไม่ได้หัดพูดภาษาคนเลยละจ้ะ
2: อ๋ออย่างนี้นี่เองถ้างั้นเดี๋ยวผมมานะครับคุณแม่ปลาลูกกวาดนี่เรื่องก็เป็นแบบนี้เนี่ยแหละไม่น่าเลยเนาะน่าสงสารน่ะ
5: นึกไม่ถึงเลยอ่ะว่าเจ้าปลาน้อยตัวนี้ที่แท้ก็เป็นลูกของคุณแม่ปลาลูกกวาดนี่เอง
6: แบบนี้พวกเราก็ต้องรีบเอากลับไปคืนให้คุณแม่เขาแล้วล่ะเซ
7: ่ขอโทษด้วยนะทุกคนฉันเป็นคนผิดเองอะตอนที่ฉันเจอลูกปลาตัวนี้ฉันก็ลองถามแม่ดูแล้วแต่แม่ไม่รู้จักว่าเขาเป็นลูกของปลาอะไรแล้วเขาก็น่ารักอะฉันก็เลยคิดว่าจะเลี้ยงเขาไว้ก่อนสัก 2-3 วันนะสิ
5: โอ้โอ้โอ้ไม่เป็นไรหรอกนะสับปะรดแต่ว่าตอนเนี้ยพวกเรารีบเอาเขากลับไปคืนให้กับคุณแม่ปลาลูกกวาดกันก่อนดีกว่า
6: ถ้างั้นพวกเราก็รีบไปกันเถอะเย้ย
2: แล้วก็พ่อหายไปไหนแล้ววะ
6: โหไปไหนเนี่ย
8: พ่ออยู่ไหน
6: พ่อ
5: ไล่ของพวกเราหายไปแล้วล่ะ
7: แบบนี้ก็แปลว่าคุณแม่ปลาลูกกวาดอยู่ร้องไห้แล้วนะสิ
5: เรื่องเนี้ยบางทีอาจจะเกี่ยวกับการที่ข้าวโพดหายตัวไปก็ได้นะ
6: ถ้างั้นพวกเรารีบไปดูกันเถอะเฮ้ยโ
7: ถข้าวโพดเธอทำอะไรของเธอลงไปน่ะ
4: เด็กคนนี้เขามาขอให้แม่เลี้ยงเขาเป็นลูกแทนไปก่อนสัก 2-3 วันนะจ้าแต่พอแม่ปฏิเสธเขาก็ร้องไห้ไม่ยอมหยุดแม่ก็เลยต้องพาเขาขึ้นหลังไปเที่ยวรอบๆแถวนี้เขาถึงได้ยอมหยุดร้องไห้นะจ้า
8: ใ
7: ช่ทำแบบนี้ได้ไงน่ะข้าวโพดพวกเราเป็นห่วงเธอมากเลยรู้ไหม
6: ใช่ใช่เป็นห่วง
2: เขาเป็นห่วงสับปะรดเหมือนกับว่าสับปะรดเป็นพี่สาวของเขาจริงๆเขาก็เลยคิดว่าจะให้คุณแม่ปลาลูกกวาดเลี้ยงเขาเป็นลูกแทนตั้ง 2-3 วันยังไงล่ะสับปะรดอ่ะจะได้มีเวลาอยู่กับปลาน้อยต่ออีกสักหน่อยยังไงล่ะ
7: ทำแบบนี้ไม่ได้หรอกนะข้าวโพดสำหรับคุณแม่ปลาลูกกวาดน่ะข้าวโพดแทนที่ปลาน้อยลูกของคุณแม่เขาไม่ได้หรอกแล้วก็สำหรับพวกเรากับพ่อแม่ของข้าวโพดไม่ว่าปลาน้อยหรือใครๆก็มาแทนที่ข้าวโพดไม่ได้ด้วยเหมือนกันเข้าใจไหม
4: ลูกแม่ลูกจ๋าทีหลังอย่าไปเล่นที่ไหนไกลๆอีกเลยนะจ๊ะลูกหนูไม่รู้หรอกว่าแม่เป็นห่วงหนูมากแค่ไหน
7: หนูต้องขอโทษคุณแม่ด้วยนะคะที่ไม่ได้ออกตามหาแม่ของปลาน้อยวันแรกที่หนูเจอเขา
4: ไม่เป็นไรหรอกจ๊ะหนูตอนนี้พวกเราแม่ลูกก็ได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนี่ต่างหากเลยจ้ะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
2: พอฟังแบบนี้แล้วผมคิดถึงแม่จังเลยอะครับผมขอร้องเพลงนี้ให้กับคุณแม่ปลาลูกกวาดกันแล้วกันนะครับ
4: ถ้างั้นก็ช่วยร้องให้พวกเราสองแม่ลูกฟังหน่อยสิจ้ะ
8: ได้ค่ะ

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: พี่กระเป๋าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

0: อนที่แล้วเริ่มต้นกับการแข่งขันในช่วงอย่างนี้ต้องแบนกติกาของสัปดาห์นี้ก็คือให้ทีมผู้แข่งขันตั้งค่าให้เพย์สโตรถามรหัสก่อนซื้อแอปซื้อไอเทมทุกครั้งแต่ละทีมแข่งขันกันอย่างจริงจังครับยังกับการแข่งขันโอลิมปิกกันเลยทีเดียวก่อนจะไปชมการแข่งขันกันต่อเรามาทบทวนวิธีการตั้งค่าป้องกันการแอบซื้อแอปหรือการสั่งซื้อแอปแบบไม่ตั้งใจกันอีกทีครับแล้วเดี๋ยวกลับมาลุ้นและเชียร์ทีมที่ชื่นชอบให้ผ่านภารกิจกันต่อได้เลยครับ
1: พร้อมนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
2: เอาละครับ
3: ตอนนี้
4: ชมพ
3: ี่ดิ้งเร็วมากครับ
4: เร
3: ็วเร็วเร็วเอาใส่ใส่รหัสเลยนะฮะรหัสอะไรนะใส่ไปเลยไม่ต้องกลัวครับทำไปเรื่อยๆครับอาจจะผิดก็ได้อะไรก็ได้นะฮะมีโอกาสกดโอเคยังกดโอเคนะเอาละครับข้อที่2นะครับโทรศัพท์ไปแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นแท็บเล็ตนะฮะตอนนี้จี้ๆน่าจะนำอยู่นิดหน่อยครับไม่เป็นไรครับน้องดีนากำลังคิดเลขอยู่ค่อนข้างยากนะฮะตอนนี้เสร็จ2

0: การตั้งค่าให้ Play Store ถามรหัสก่อนซื้อแอปซื้อไอเทมทุกครั้ง Android 1กดไปที่แอป Google Play บนหน้าจอ Home 2กดแถบ4ขีด3หาและกดคำว่าตั้งค่า4กดเลือกต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์สำหรับการซื้อ5กดเลือกหัวข้อบนสุดเพื่อถามรหัสในการซื้อทุกครั้ง6หลังจากเลือกแล้วให้ใส่รหัสผ่านและกดตกลงการตั้งค่าป้องกันการกดซื้อภายใน App Store ทั้งมือถือและ MacBook 1ไปที่การตั้งค่าเวลาหน้าจอจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัวเปิดจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัวสินค้าที่ซื้อใน iTunes และ App Store 2แตะการซื้อภายในแอปไม่อนุญาต3หลังจากนั้นให้ตั้งค่ารหัสเวลาหน้าจอเพื่อป้องกันการเข้าถึงการตั้งค่าเปิดใช้งานการจำกัดใช้รหัสเวลาหน้าจอกรอกรหัสผ่าน4หลักกรอกรหัสผ่าน4หลักอีกครั้ง
1: ตอนนี้ครอบครัวของ GG Frighting น่าจะนำอยู่นิดหน่อยครับเอาละครับดีนะตอนนี้กดได้ใช่ไหมฮะเอาละไปปั๊บกดรหัสเสร็จโอเคเลยนะฮะไปไปอะไรบ้างกดกดกดให้ครบครับเสร็จแล้วก็เข้าไปเลยถ้าเสร็จแล้ว
2: มันไม่เวิร์คคุณกดนี่
1: มามาจ้ะ
2: เริ่มนี่
1: โอเคได้กดโอเคบ้าง
2: สี่หกเจ็ดแปดสองสามสองสี่สามสี่
1: โอเค
2: สองสาม
1: ได้นะครับเอาละครับถ้าเสร็จแล้วก็กดกริ่งเลยนะฮะถ้าเสร็จแล้วทั้ง2อันนะฮะทั้งโทรศัพท์แล้วก็แท็บเล็ตนะ
2: 1 2
1: เอาละครับตอนนี้คุณแม่กำลังมือสั่นกันเลยทีเดียวนะฮะมือสั่นกันเลยทีเดียวนะฮะเอาละครับ
2: กดยกเลิก
1: เอาละครับน้องดีนัทเริ่มนิดๆนะครับเสร็จแล้วเหรอฮะเอาละครับฝั่งนู้นเสร็จแล้วฝั่งนี้เสร็จหรือยังถ้าเสร็จแล้วกดกริ่งฮะกดกริ่งครับยังนะฮะสโลวัตชัวฮะสโลวัตชัวฮะเอาละ
2: อย่าช้า
1: ค่อยๆนะฮะโ
2: อ้
1: ไปเรื่อยๆฮะไม่เป็นไรฮะถ้าสมมุติว่าฝั่งนู้นผิดก็มีอาจจะได้เหรียญน้อยลงนะฮะ
2: 4111
1: ใจเย็นๆนะครับ
2: กดตกลง
3: ตกลง
1: โอเคเอาแล้วนะฮะทำไปครับ
3: โอเค
1: มันเร็วจังอ่ะเอาล่ะครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองทีมตอนนี้นะเมกะดีนานเนี่ยเสร็จก่อนนะเสร็จก่อนแต่ก็ไม่รู้ว่าคะแนนจะเป็นยังไงเหรียญจะได้เท่าไหร่นะฮะส่วนจีจีไฟติ้งก็มาเป็นอันดับ2นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับท่านคณะกรรมการได้เดี๋ยวไปรวบรวมคะแนนกันอยู่นะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมต้องบอกเลยโหทั้งน้องจีจีแล้วก็น้องดีนานนี่คิดเลขเร็วนะคิดเลขเร็วแต่ว่ามันอาจจะมีอุปสรรคนิดหน่อยตอนแรกเห็นนำมาอยู่เลยนะฮะแต่เหมือนดีนานตีตื้นไปโอ้เก่งมากๆเลยนะครับอยากถามทั้งสองครอบครัวแล้วกันนะฮะน้องดีนานะเคยไหมเราตุ๊กคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ตั้งค่าแบบที่เราเล่นเกมแบบเมื่อกี้เนี้ย
2: เคยไหม
1: อ่ะคุณแม่เคยไหม
4: จริงๆไม่ได้เคยทำให้เขาทำให้ของพี่ชายค่ะพอดีที่โรงเรียนของพี่ชายเนี่ยเขาจะบังคับเลยว่า เด็กจะต้องเอา iPad ไปโรงเรียนแล้วทีเนี้ยเขาก็จะให้เราควบคุมการใช้ iPad ของลูกซึ่งให้เราตั้งสอนให้เราตั้งว่า เล่นเกมได้แค่นี้นะต่ออะไรเงี้ยถ้าเกิดแบบครบเวลาที่เราตั้งแล้วเนี่ยมันก็จะดับอัตโนมัติเลยค่ะ
1: เฮ้ยดีแบบนี้ดีมันเหมือนบังคับตัวเองแล้วก็ดูแลได้อย่างใกล้ชิดนะฮ
4: ะ
1: น้องดีนานถ้าสมมติคุณแม่กับ
4: คนนี้ยังไม่ได้เอา iPad ไปโรงเรียนก็เลยยังไม่ได้ทำให
1: ้สมมติคุณแม่เขาตั้งค่าแบบนี้แบบแม่เราบล็อกแบรนด์ไว้กับเราอย่างเงี้ยรู้สึกยังไง
4: อดเล่นใช่ไหม
1: อดเล่นเสียใจไหม
5: เสียใจ
1: เสียใจเอาแล้วเราจะทำยังไงอ่ะ
5: ก็วันหลัง
1: แล้วกันนะครับเดี๋ยวพอโตแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ได้ใช้พวกแท็บเล็ตอะไรอย่างนี้คงจะมีการตั้งอย่างนี้นะครับเอาละครับส่วนครอบครัวนี้นะฮะคุณแม่เล็กและน้องจีจี้ฮะน้องจีจี้ฮะมีไหมที่คุณเราคุณพ่อคุณแม่ตั้งรหัสแบบนี
6: ้ไม่มีค่ะเพราะปกติเราจะตั้งให้พ่อกับแม่ทำเข้าค่ะ
1: เดี๋ยวนะครอบครัวนี้หัวหน้าครอบครัวลูกนะน้องจีจี้เป็นคนตั้งรหัสให้คุณแม่แล้วก็คุณพ่อด้วยจริงจริงป่ะ
7: จริงค่ะ
1: เขาทำยังไงบ้าง
7: เขาก็ตั้งรหัสตามที่เขาคิดอะค่ะเขาตั้งบางทีแม่ก็เข้าไม่ได้
1: ห้ามคุณแม่เปิดดูซื้อช้อปปิ้ง

0: อะไรอย่างนี้ป่ะ
1: นะฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วทำไมให้ถึงให้คุณลูกเป็นคนตั้งรหัส
2: เขาชอบเอาไปตั้งรหัสนะคะเขาก็จะตั้ง
1: แล้วคุณพ่อมีปัญหากับคุณพ่อไหม
3: ไม่มีค่ะเพราะว่าถ้าเวลาหนูตั้งเสร็จหนูก็จะเป็นคนเอาไปให้คุณพ่อดูคุณพ่อก็ถ้าบอกว่าเฮ้ยอันนี้โอเคอันนี้จำได้ก็เดี๋ยวคุณพ่อก็ไปบอกคุณแม
1: ่
3: ก็แผนแตก
1: แผนแตกคุณแม่รู้รหัสคุณพ่อมาอีกรู้ไหม
3: รู้ค่ะ
1: รู้โอเคผ่านไปนะครับแต่ก็ครอบครัวนี้ผมว่ามันก็เป็นอีกแบบนึงนะที่คุณลูกเราคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็ให้สิทธิ์คุณลูกทำแบบนี้ได
2: ้
1: เหมือนเป็นเพื่อนกันมากกว่า
2: เป็นเพื่อนกัน
1: รู้สึกเป็นเพื่อนกันไหมฮะกับคุณพ่อคุณแม
3: ่ก็รู้สึกค่ะ
1: นะฮะทำอะไรได้เคยพาคุณแม่ไปเล่นเกมกับเราไหม
3: เคยค่ะบางทีแบบเวลาเข้า TikTok อะไรประมาณนี้ค่ะแม่เวลาเอากล้องไปถ่ายหน้าแม่ก็ยิ้มอะไรก็ถ่ายกับเรา
1: แม่เขาช่วยเราเล่น TikTok มั้ย
3: ก็ช่วยค่ะ
1: คุณเขาเรียกเป็นครอบครัวโซเชียลเรามาดูคะแนนกันดีกว่าตอนนี้ท่านคณะกรรมการนะฮะได้รวบรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาประกาศของทีมจีจี้ไฟติ้งกันก่อนนะครับแม่เล็กและจีจี้นะครับได้ไป300เหรียญครับ
2: จี
1: เอาล่ะตอนนี้แต่ส่วนทีมเมกะดีนานนะครับสำหรับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนได้ไป400เหรียญครับแต่ตอนนี้นะฮะต้องรวมกันนะฮะตอนนี้จีจี้ไฟติ้งนี่ได้600เหรียญนะส่วนเมกะดีนานได้ไป500เหรียญตามกันแค่100เหรียญเองยังมีอีก1ภารกิจนะฮะไม่น่าเชื่อนะเอาตรงๆแล้วเมื่อกี้เขาทางนี้นำเลยนะแต่ตอนนี้ปุ๊บอาจจะคุณนุชอาจจะชำนาญกว่าคุณเล็กนิดนึงนะครับ
4: พ่อแม่หรือผู้ปกครองหลายๆคนที่ให้ลูกๆใช้คอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตนำไปเล่นเกมเข้าใช้แอปแล้วพบว่าหลายต่อหลายครั้งลูกๆได้แอบซื้อแอปหรืออาจจะพลาดกดปุ่มไปซื้อแอปโดยไม่ได้ตั้งใจทั้งการซื้อในเกมหรืออัปเกรดด่านใหม่ๆที่สมัยนี้มีการโฆษณาชวนซื้อแถมยังมีลูกเล่นหลอกล่อให้กดเข้าไปโหลดได้อย่างเนียนอีกด้วยแต่ในช่วงอย่างนี้ต้องแบนเราได้แนะนำเคล็ดลับไว้แล้วคุณพ่อคุณแม่แค่สละเวลาเพียงเล็กๆน้อยๆเพื่อตั้งค่าการใช้งานก็จะสามารถลดและป้องกันปัญหาเงินออกจากบัญชีโดยไม่รู้ตัวได้แล้วครับ
1: ไม่ต้องห่วงยังเหลืออีก1ภารกิจนะฮะภารกิจสุดท้ายภารกิจที่3กับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์เนี่ยในรอบนี้นะฮะเราจะพาคุณแม่นะฮะเข้าไปสู่ภารกิจร่วมเล่นเกมออนไลน์กับลูกๆอย่างจริงจังกันเลยภารกิจนี้มีชื่อเกมว่าร่วมด้วยช่วยคิดครับ
4: กติกาการแข่งขันในรอบที่3เกมร่วมด้วยช่วยคิดการแข่งขันวันนี้เราจะมาแนะนำอีกเกมในกลุ่มโคดดิ้งนั่นก็คือเกม Frozen ซึ่งนำตัวละครเอกที่เด็กๆทั่วโลกหลงรักก็คือเอลซ่าราชินีหิมะนั่นเองเราสามารถเข้าไปเล่นเกม Frozen นี้จากเว็บไซต์ code.org ได้แบบฟรีๆเลยครับในเว็บไซต์ code.org จะได้เรียนรู้พื้นฐานของวิธีการเขียนโค้ดการเขียนโปรแกรมแบบดั้งเดิมมักเป็นข้อความแต่ในเว็บไซต์นี้เราจะสร้างสรรค์การฝึกเขียนโค้ดโดยการต่อบล็อกทำให้เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้อย่างง่ายๆเพียงแค่ลากและวางเพื่อเขียนโปรแกรมได้ครับโปรแกรมคือชุดคำสั่งที่จะบอกให้คอมพิวเตอร์ทำอะไรสำหรับเกม Frozen ที่จะแข่งขันกันนี้คือการสร้างชุดคำสั่งว่าจะให้เอลซ่าจะเคลื่อนไหวบนลานน้ำแข็งได้อย่างไรเมื่อคุณผู้ชมได้เข้าไปถึงหน้าโปรแกรมแล้วไม่ต้องกลัวครับว่าจะยากเกินไปเพราะบนกรอบด้านบนจะมีคำแนะนำให้ทำตามทีละขั้นลองไปเล่นกันดูได้นะครับ
1: คราวนี้ผมอยากถามแม่นิดนึงนะฮะเวลาเลือกเกมให้ลูกเล่นเพื่อเสริมทักษะอะไรต่างๆเพื่อพัฒนาสมองเนี่ยเลือกให้ลูกยังไง
5: ส่วนใหญ่ถ้าให้แม่เลือกก็ปั้นรูปหรือไม่ก็แบบเล่นเกมภาษาอะไรเงี้ยค่ะให้เด็กคิดแบบสะกดคำแล้วก็เลือกอันที่ถูกต้อง
1: อ
5: ันนี้คือที่แม่เลือก
1: มาถามความคิดลูกก่อน
5: น้องดีนามคิดลูก
1: น้องดีนามพูดจริงๆเลยชอบเล่นเกมแบบไหน
6: เยอะแยะไปเลย
1: เกมอะไรอย่างเช่น
6: เหมือนแบบ
5: เกมอะไร
1: เกมอะไรลูก
6: แบบมีเกมอะไรเยอะๆแบบเหมือนโรบอทอะค่ะ
5: โรบอท
1: คือพวกคุณ
6: โรบอท
5: โรบอท
1: คืออะไรฮะ
6: แบบ
5: เหมือนชีวิตจริงใช่ไหมคะเหมือนเล่นชีวิตจริงพาไปไหนมาไหนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
6: แบบ
5: ใช่หรือเปล่า
6: ต่อสู้กันมือแบบเกมเยอะแยะแล้วก็มันต่อสู้กัน
1: เนาะต่อสู้ขนาดไหนต่อสู้ขนาดไหน
6: แบบ
1: ธรรมดาของเด็กผู้ชายผมบอกเลยต่อสู้แบบไหนมีปืนไหม
6: บางครั้งก็มีเลยนะ
1: มีหมัดไห
6: มมีครับ
1: มีมีดไหม
6: มีครับ
1: มีทุกอย่างเลย เอาที่เขาเด็กเขาชอบเด็กเขาชอบอย่างนี้คุณแม่เวลาเขาชอบเขาได้เล่นเกมพวกนี้บ้างไหม
5: เล่นค่ะเล่นพี่เล่นพี่เล่น
1: พี่เล่นด้วยน้องเล่นด้วย
5: ใช่เวลาพี่จอยแบบอินเทอร์เน็ตเราเล่นออนไลน์ระหว่างเพื่อนในโรงเรียนนะคะแต่ว่าคืออยู่คนละหลังแต่ว่าเขาเล่นเชื่อมต่อคนนี้ก็จะเฮ้ยไม่แฟร์คุณแม่ไม่แฟร์ก็จอยด้วยทุกรอบเลย
1: ทุกรอบเลย
5: เราก็ไม่เคยไปดูหรอกว่าเล่นเป็นหรือเปล่าแต่เขาก็ดูคุยกันรู้เรื่องอยู่อะค่ะ
1: คือเป็นภาษาเป็นสาววัยรุ่นวัยรุ่นกับการเล่นเกมแล้วคุณแม่เป็นห่วงไหมกับการที่เขาเล่นเกมประมาณนี้เป็นการต่อสู้อะไรแบบนี
5: ้มันก็ไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้น
1: เท่าที่เห็นมันไม่ได้แบบเลือดสาดใช่ไหม
5: ไม่มันเหมือนกับพาตัวการ์ตูนอันนี้ค่ะไปในบ้านไปเจอเพื่อนแล้วก็พากันไปปาร์ตี้หรือว่าพาไปแบบอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกเลือดสาดอะไรพวกนี้ไม่เล่นค
1: ่
5: ะ
1: ไม่ได้เล่น
5: อะไร
1: เพราะผมว่าเขาจะเห็นน้องอยู่ใกล้ๆอ่ะถ้าเล่นขนาดนั้นอาจจะจอยกันไม่ได้
5: ใช่
1: นะครับเดี๋ยววันนี้ต้องร่วมภารกิจกันนะครับส่วนครอบครัวนี้นะฮะฟังทางนี้นะคุณแม่เล็กฮะเวลาเลือกเกมหรือว่าอะไรต่างๆที่จะเป็นการพัฒนาสมองของเด็กในเรื่องเกี่ยวกับการเล่นเกมเนี่ยคุณแม่เลือกยังไงฮะ
2: ตามใจเลยค่ะ
1: ตามใจครอบครัวนี้ตามใจอ่ะครอบครัวนี้ตามใจเลย
2: แต่ก็คือจะ
1: ไม่กลัวเหรอไม่กลัวเหรอ
2: แม่จะดูอยู่ตลอดนะคะว่าเขาเล่นแล้วคือเป็นอันตรายต่อน้องไหมเป็นความรุนแรงไห
1: ม
2: ถ้ารุนแรงนี่ก็คือจะบอกเขาว่าเล่นไม่ได้นะมันอันตรายสำหรับเราเขาก็จะเปลี่ยนแต่ส่วนใหญ่น้องจะชอบวาดรูปค่ะถ้าวาดรูปตัดต่อไอ้พวกไอบิดเพ้นใช่ไหมคะใช่โรบอกก็เล่นค่ะ
1: ครับ
2: ก็จะดู
1: แบบเดินแบบใช้ชีวิตไป
2: ใช่ๆ
1: ผ่านด่านอะไรไป
2: ใช่ค่ะ
1: ครับอันนี้จะอาจจะเป็นผู้หญิงอาจจะอันนี้จะง่ายหน่อยแต่ก็มีบางครอบครัวผู้หญิงก็อาจจะมีการต่อส
2: ู้
1: ผ่านโขนจีจี้ชอบเล่นแบบไหน
6: เล่นก็บางทีก็เล่นโรบล็อกแต่ว่าเล่นบางทีก็เล่นไปกับพี่ชายอะค่ะเล่นแบบเล่นบล็อกฟู้ดอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: คือเล่นไปร่วมกันเลยมีต่อสู้ไหมแบบชกต่อยมียิงมีอะไรไหม
6: ก็มีแบบเป็นแบบบล็อกฟู้ดก็แบบมีต่อสู้นิดหน่อยก็แบบ
1: อ๋อมีต่อย
6: ว้าวต่อยนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ย
1: เป็นรสชาติชีวิต
2: ใช่
1: นะครับแต่ก็ไม่ถึงกับเลือดสาด
6: ไม่
2: ค
6: ่
2: ะ
6: เพราะว่าในโรบอกมันเป็นเกมสำหรับเด็กอยู่แล้วมันก็แบบไม่ได้รุนแรงอะไรขนาด
1: มีอันไหนที่หนูแบบเสนอให้แม่บอกนั้นหนูอยากเล่นอันเนี้ยแล้วแม่ไม่ให้มีไหมเขาที่เห็นว่าแต่มิกกี้บอกแล้วคนนี้เป็นคนเลือก
2: ใช่ใช
1: ่ไม่เท่าไหร่นะมีแบบนั้นเลือกแล้วแม่มาบอกไม่ควรเล่นเลยนะมีไหม
6: ไม่มีค
1: ่
6: ะ
1: ไม่มี
2: ส่วนใหญ่จะเป็นเล่นเกี่ยวกับเด็กส่วนใหญ่จะเป็นเกมที
6: ่เด็กกับ
2: เด็ก
6: กองกอง
1: เด็กกองกอง
2: ใช
1: ่กองกองคืออะไรกองกอง
6: เด็กแบบ
1: เด็ก
6: น้อยน้อย
1: เด็กน้อยน้อยกองกองโอ้ยไม่น่าเชื่อว่าเราจะได้สับวัยรุ่นขนาดนี้นะฮะกองกองนะแต่วันนี้เราต้องมาร่วมกันทำภารกิจสุดท้ายกันนะฮะทีมนี้นำอยู่นะฮะส่วนทีมนี้นิดหน่อยเองทำได้เนี่ยบอกได้เลยว่ามันมีทั้งคะแนนถูกคะแนนผิดคะแนนอะไรก็แล้วแต่เสร็จก่อนหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะเพราะฉะนั้นเกมที่เราจะมาแข่งขันนะครับชื่อเกมว่า Frozen นะฮะซึ่งเป็นเกมในกลุ่มพัฒนาทักษะโคดดิ้งเกมนะครับสำหรับโคดดิ้งเกมในเกมที่รายการที่เรานำมาให้ผู้ชมได้รู้จักเนี่ยหัดเล่นเกมกันเนี่ยเป็นการฝึกพื้นฐานนะครับในการพัฒนาไปสู่การเขียนโค้ดซึ่งใช้สำหรับการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชันนะครับและต่อไปยัง IoT เพื่อจะควบคุม AI นั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเป็นการร่วมมือระหว่างคุณลูกกับคุณแม่นะฮะเอาล่ะตอนนี้เขียนแล้วฮะเขียนรูปแล้วนะฮะ
4: วิธีการเล่นเกม Frozenสำหรับการแข่งขันในเกมร่วมด้วยช่วยคิดรอบนี้มีกติกาดังนี้ครับเราจะมีโจทย์เป็นภาพแสดงเส้นหรือกรอบเกล็ดหิมะให้เอลซ่าเคลื่อนไหวไปตามกรอบที่วาดนั้นเช่นเป็นวงกลมห้าเหลี่ยมเป็นต้นผู้แข่งขันแต่ละทีมจะต้องสร้างโค้ดจากโปรแกรม Frozen ให้สามารถแสดงผลเหมือนกับภาพที่กำหนดไว้มีจำนวนทั้งหมด5ภาพแต่ละทีมจะสลับกันเป็นผู้วาดภาพเส้นหรือกรอบเกล็ดหิมะและอีกคนนึงจะต้องสร้างโค้ดเมื่อสร้างโค้ดแสดงผลได้ถูกต้องแล้วจะสลับกันทำภารกิจให้เสร็จสมบูรณ์ทั้ง5โจทย์ภายในกำหนดเวลา10นาที
1: ดูนะฮะครับเราไม่รู้เลยว่ารูปอะไรนะฮะอ้าวคุณแม่สี่เหลี่ยม
2: รูปอะไร
1: อะไรอ่ะด
2: ู
1: วุ่นวายชีวิตดูวุ่นวายนะฮะเสร็จไหมฮะ
2: 1 2 3 4 5 6 6 6 6ลูกหรือ5ลูก
6: 5
2: เหรออ
1: ืม
2: 5
1: นะโอ้ไม่น่าจะ5แล้วเนี
2: ่
1: ย
2: เยอะ
1: เยอะฮะชีวิตดูวุ่นวายอ่ะ
6: พี่กี่วงกลมกี่วงกลม
1: นะฮะเห็นไหมคุณแม่นะเห็นนะต่อรูปต่อไปรูปต่อไปเลยให้คุณแม่เห็นหน่อยให้คุณแม่เห็นหน่อยมาเลยไปไป
2: ใช่ไหมน่ะ
1: ใช่ไหมฮะ
2: ไม่ใช่ใช่ไหม
1: ไม่ใช่ไม่ใช่เอาใหม่
2: สี่เหลี่ยม
1: นะครับอันนี้ต้องเป็นการที่ร่วมมือกันระหว่างแม่กับลูกนะ
2: ใช่ไหม
1: ใช่ไหมถ้าใช่วิ่งกลับเข้าไปฮะเอาละครับอันนี้3แล้วนะด่านที่3แล้วนะฮะมีเวลาให้5นาทีตอนนี้หมดไปแล้ว
2: 1 2
1: 2นาทีแล้วนะ
2: 3 4 1 2 3 4 5 6กี่รูปเนี่ย1 2 3 4
1: เอาละครับตอนนี้5นาทีนะฮะยังมีเวลานะครับไปได้เลย
5: พี่นัน
6: อย่าช่อง
5: รีพีทไฟไง
6: ไฟ
5: อันนี้อะไรไซส์10ลูกไซส์10ดีนาไม่จำเป็นจะต้องใส่โค้ดใหม่นะเมื่อกี้ดีนาแค่เปลี่ยนเลขก็พอ
1: นี่นี่ได้ไหม
5: สร้างเซอร์เคิลแล้วก็ move light move light
1: เอาละครับไปแล้วนะ
2: ขนมเปี๊ยะ
1: ใช่ไหมฮะ
6: เออใช่ฮะภาพสุดท้ายแม่ไป
1: แล้วแม่เร็วแม่เร็วสุดท้ายแล้วเร็วน่าจะไม่ถึงนาทีแล้วฮะ
2: 30วินา
1: ทีเหลืออีก30 วินาที
2: นะฮะ2 3 4กี่เนี่ย1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6อะไรอ่ะเนี่ย
1: นั่นน่ะสีอะไรครับดูให้ออกฮะ
2: รังสีรังสีรังสีรังสีรังสีนี่
1: รังสีได้ไหม
6: 6คู่กับอะไร
1: 6
2: 6 75
1: 10 9 8 7 65 4 3 2 1หมดเวลาเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวรวบรวมคะแนนกันก่อนแต่มาถามทีมไม่กะดีนานนิดนึงนะฮะคุณแม่นุชฮะเป็นไงฮะเมื่อกี้เกมเมื่อกี้ผมบอกได้เลยว่าผมก็งงแล้วก็ยากด้วยนะอันนี้ต้องมีการวาดรูปแล้วก็แบบจินตนาการไปด้วยเป็นไงเมื่อกี้ยากง่ายยังไงฮะ
5: มันก็ยากค่ะแบบคือแบบพอตื่นเต้นปุ๊บแล้วก็อุ๊ยนี่กี่วงนะอะไรอย่างเงี้ยก็ผิดตั้งแต่ตอนที่แบบเราจะวาดกี่วงดีอะไรเงี้ยแล้วพอใส่โค้ดก็มีความยากของการจิ้มมันก็แบบเพื่อมันเป็นเทคโนโลยีเนาะมันก็ไม่ใช่เมนูอะไรเงี้ยก็จะยากนิดนึง
1: ครับผม
5: ใส
1: ่น้องดีนานะฮะไม่คิดยากว่าแต่หน้าเรายิ้มมากเลยเราไปชิลเป็นนิสัยก็แบบเด็กชิลอะไรอย่างเงี้ย
5: ชิลมาก
1: ยากไหมลูก
6: น
1: ิ
6: ดเด
1: ีย
6: วค่ะ
1: นิดเดียวนะฮะเมื่อกี้ไอ้ส่วนที่ยากที่สุดของการโค้ดดิ้งเมื่อกี้เนี่ยมันคืออะไรฮะ
6: แบบหนูงงอ่ะแล้วก็หนูลืมพิมพ์แล้วก็พิมพ์ไม่ได้หนูต้องหาองศาไม่เจอ
1: ครับ
5: หนูรู้แต่หนูหามันไม่เจอใช่ไหมคะ
1: ใช่ผมว่าเขารู้
5: หมดเลย
1: แต่เขาหาไม่เจออันนี้เป็นเรื่องของเทคโนโลยีฮะแต่ถือว่าได้มาร่วมกันทำงานเป็นภารกิจนี้เป็นภารกิจที่3แล้วนะครับเอาละครับตอนนี้คะแนนนะครับเหรียญเนี่ยฮะคณะกรรมการได้รวบรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับนะฮะภารกิจร่วมด้วยช่วยคิดนะฮะเราจะประกาศคะแนนกันแล้วนะฮะมาที่ทีมจีจี้ไฟติ้งนะฮะได้ไปทั้งหมด400เหรียญครับและมาถึงทีมเมกะดีนานะครับภารกิจนี้ได้ไป400เหรียญครับได้เท่ากันเลยนะครับจริงๆแล้วนี่ฮะทางทีม GG Fighting เนี่ยทำไป5นาทีทำไปได้5ด่านแต่ถูกต้องจริงๆคือ2ด่านก็เลยได้ไป400เหรียญนะฮะนี่เหมือนแบบเอ้ย เหมือนกันเลยใช้เวลาไป5นาทีเหมือนกันนะครับทำได้ไป3ด่าน

0: ถูกต้อง2ด่านเพราะฉะนั้นได้400เหรียญเท่ากันนะครับเอาละครับผมขอเชิญทั้ง2ทีมมาตรงนี้นะฮะผมจะประกาศคะแนนรวมกันแล้วนะฮะถ้าใครได้มากกว่านะฮะก็จะได้เป็นแชมป์ออฟเดอะวีคนะครับเอาละครับเราจะประกาศทีมจีจี้ไฟติ้งกันนะครับ3ภารกิจนะครับรวมแล้วได้ไป 1,000 เหรียญครับส่วนทีมเมกะดีนานะครับรวม3ภารกิจได้ไป900เหรียญครับเพราะฉะนั้นนะฮะทีมที่เป็นแชมป์ออฟเดอะวีคในวันนี้คือทีมจีจี้ไฟเตอร์ยินดีด้วยนะครับทีมผู้ชนะนะครับจะได้รับนะฮะโล่เกียรติคุณทุนการศึกษา 5,000 บาทแล้วก็เกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยครับมานะครับนี่นะจีจี้นี่ถ้วยรางวัลนะครับและนี่คือทุนการศึกษาครับนี่นะฮะ 5,000 นี่เรามีส่วนสักเท่าไหร่ดิ
1: หมดเลย
0: หมดเลยนะครอบนี้ครอบครัวนี้ลูกเป็นหัวหน้าครอบครัว
2: และนี่คร ับ
0: เกียรติบัตรครับขอเสียงปรบมือครับทุกคนเอาละครับส่วนทีมเมกาดีนาไม่ต้องเสียใจนะลุงนะแบบโอ้โหแต่สู้กันได้สมศักดิ์ศรีจริงๆนะครับทีมเมกาดีนานะครับได้รับไปเลยนะครับเกียรติบัตรจากกองทุนนะครับพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นี่เลยครับขอเสียงปรบมือยังยิ้มได้อยู่นะเอาละครับคุณแม่ครับคุณแม่นุชครับวันนี้ได้อะไรมีความสนุกขนาดไหน
3: สนุกสนานแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยค่ะได้กลับไปรู้วิธีการดูแลจัดการลูกแล้วว่าให้ห่างไซเบอร์ยังไง
0: ครับผมและคุณแม่ฮะเป็นไงวันนี
2: ้สนุกมากๆเลยค่ะ
0: ได้ประโยชน์อะไรกับบ้านบ้างฮะกับอะไรกัน
2: ได้รู้ว่าแม่วาดรูปไม่ดีเลยไม่ได้เรื่องเลย
0: เพิ่งรู้นะแม่วาดรูปไม่ดีนะนะแล้วส่วนคุณลูกนะคุณจีจี้วันนี
4: ้ก็สนุกดีค่ะแล้วก็ได้มาหาประสบการณ์ด้วยค่ะ
0: ครับผม
4: แบบร่วมกันสนุกสนุก
0: ครับผมสนุกนะฮะได้ทุนการศึกษาด้วยนะฮะแต่พี่ขอบอกตรงนี้เลยนะน้องจีจี
4: ้
0: น้องเป็นพิธีกรได้เชื่อพี่ไปให้สุดทางเลยนะครับ
4: อ่ะ
0: และนี่คือผู้ร่วมรายการของเราจีจี้ไฟติ้งและเมกะดีนานครับ
4: ขอบคุณค่ะ
0: วันนี้นะครับคุณผู้ชมคงเห็นแล้วนะครับว่าเด็กๆของเราทั้งเก่งขนาดไหนครับเกมบางอย่างที่ผมเห็นเขาเล่นเนี่ยผมยังเล่นไม่เป็นเลยนะครับแต่ว่าน้องๆหนูๆสมัยนี้นะครับสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วจริงๆคุณพ่อคุณแม่สามารถเรียนรู้จากลูกๆได้เลยนะครับเช่นให้ลูกๆสอนเล่นเกมหรือว่าสอนทักษะต่างๆในโลกออนไลน์ที่เขาทําได้นะครับสิ่งเหล่านี้จะสร้างความภาคภูมิใจให้กับเด็กๆและยังได้ใช้เวลาที่มีคุณภาพกับครอบครัวไปด้วยกันนะครับเอาล่ะครับในสัปดาห์หน้านะครับเรามาลุ้นกันต่อไปนะครับว่าจะมีทีมไหนมากันบ้างและจะมีความเก่งกันขนาดไหนทันเกมทันเด็กไซเบอร์ยังไงนะครับแล้วมาสนุกกันทั้งครอบครัวนะครับพร้อมกับได้สร้างความเข้าใจในการเติบโตไปกับลูกๆหลานๆในยุคดิจิทัลกับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ
4: สว
0: ั
4: สด
0: ี
4: คร
0: ับนี่แหละอันนี้ออกไม่ได้โตเป็นสาวแล้ว
5: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษา3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
6: ติดตาม การชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพบกับเราสองคนนะคะในรายการเป็นพ่อเป็นแม่เป็นประจำทุกวันเสาร์ค่ะหลังจากที่เราได้รู้แล้วนะคะว่าคุณแม่ที่ตั้งครรภ์จะต้องดูแลตัวเองอย่างไรนะคะเพื่อที่จะทำให้ลูกน้อยในครรภ์รวมถึงคุณแม่นั้นมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์และแข็งแรงค่ะ
0: ใช่แล้วครับซึ่งตอนที่แล้วที่ผ่านมานั้นนะครับเราก็ได้พูดถึงเรื่องของอาหารการกินเรื่องของการออกกำลังกายนะครับรวมไปถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตว่าส่วนไหนทำได้ส่วนไหนไม่ควรทำในคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ครับ
1: ค่ะและจะสังเกตเห็นได้เลยนะคะว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะคะมีคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีอายุมากเพิ่มขึ้นค่ะเอาง่ายๆนะคะแค่โรงพยาบาลสิริราชนะคะมีคุณแม่อายุมากที่ไปฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลแห่งนี้นะคะมากถึงร้อยละ20ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเนื้อหาของรายการในวันนี้นะคะจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆนะคะที่คุณแม่ตั้งครรภ์อายุมากนะคะอาจจะเกิดขึ้นในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์ค่ะว่าแต่ว่าหมอรุธคิดว่าคุณแม่ตั้งครรภ์อายุมากเนี่ยควรจะมีอายุอยู่สักเท่าไหร่คะ
0: เท่าที่พอทราบมานะครับผมว่าเป็นคุณแม่ตั้งครรภ์ที่อายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปครับ
1: อาจจะถูกส่วนนึงค่ะแต่จริงๆแล้วนะคะนิยามของ

0: ณแม่ตั้งครรภ์นั้นนะคะจะต้องดูด้วยนะคะว่ามีอายุเท่าไหร่และมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอะไรด้วยค่ะ
1: คำว่าคุณแม่อายุมากเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายนิยามมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราพูดว่าคุณแม่คนไหนที่เสี่ยงจะเป็นเบาหวานเนี่ยอายุมากคือ30ปีขึ้นไปถือว่ามากที่จะเป็นเบาหวานแต่ถ้าพูดว่าคุณแม่อายุมากที่เสี่ยงลูกจะมีปัญหาเป็นปัญญาอ่อนหรือดาวซินโดรมเนี่ยเราจะใช้ที่อายุ35ปีขึ้นไปตั้งครรภ์อายุมากคุณก็เหนื่อยง่ายเอาง่ายๆเลยยังไม่พอนะธรรมชาติลงโทษต่อก็คือเป็นเบาหวานตอนท้องได้คนแม่ที่อายุมากๆคุณไม่ท้องคุณไม่เป็นเบาหวานนะแต่คุณท้องแล้วคุณจะเป็นเบาหวานซึ่งจะมีปัญหาตามมามากมายทั้งแม่และลูกคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ตอนอายุมากเนี่ยจะมีโอกาสมีความดันโลหิตสูงได้ขณะตั้งครรภ์ซึ่งความดันโลหิตสูงที่ตอนที่คุณไม่ท้องคุณไม่เป็นคุณมาเป็นตอนที่คุณท้องเนี่ยเราจะเรียกว่าครรภ์เป็นพิษปัญหาที่เราเจอแล้วก็เป็นสิ่งที่คนสนใจกันก็คือแม่อายุเยอะๆเนี่ยลูกจะปัญญาอ่อนได้ปัญญาอ่อนเนี่ยที่เราจะได้ยินชื่อกันอีกเรียกอีกอย่างนึงก็คือเรื่องดาวซินโดรมยิ่งอายุยิ่งเยอะเท่าไหร่โอกาสเกิดลูกปัญญาอ่อนก็จะมากขึ้นคุณแม่หลายคนเนี่ยพอฟังเล่าว่าตั้งครรภ์ตอนอายุมากแล้วเนี่ยมันเสี่ยงรู้สึกมากกว่าคนธรรมดาอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าจริงอ่ะเพียงแต่ว่าจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่เสี่ยงเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าปีร้อยคนเป็นหมดไม่ใช่ครับแล้วก็ทุกอย่างที่พูดถึงเสี่ยงเนี่ยรักษาได้อยู่เพียงแต่ว่าการฝากครรภ์ของคุณแม่เนี่ยต้องเข้มข้นไม่เหมือนคุณแม่ตามปกติแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยถ้าได้รับการดูแลโดยคุณหมออย่างดีเนี่ยไอ้ปัญหาที่ว่าเนี่ยเราก็แก้ไขได้นะครับก็ไม่ต้องกังวลมาก
0: ทีนี้นะคะก็คงเข้าใจได้มากขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะไม่ได้แปลว่าคุณแม่ตั้งมีอายุเกิน30ปีขึ้นไปจะต้องเป็นกังวลแต่อย่างใดค่ะเพราะว่าทุกโรคมีโอกาสที่จะรักษาให้หายได้ค่ะอย่างในกรณีของมาเองนะคะไปฝากครรภ์ตอนอายุครรภ์6สัปดาห์แล้วพบว่ามีก้อนเนื้ออยู่ในมดลูกนะคะแต่ว่าการที่เราไปฝากครรภ์อย่างสม่ำเสมอนะคะก็สามารถที่จะดูแลครรภ์แล้วก็สามารถที่จะคลอดน้องออกมาได้ปลอดภัยทั้งแม่และลูกค่ะ
2: ฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะพูดคุยกัน2ประเด็นหลักใหญ่ๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของโรคที่จะเกิดขึ้นกับคุณแม่ตั้งครรภ์เอาเรื่องแรกเลยนะครับเบาหวานครับพี่มา
0: ใช่ค่ะ
2: เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์นะครับซึ่งก็มีโอกาสพบได้โดยทั่วไปในคุณแม่ตั้งครรภ์นะครับ
3: สวัสดีครับพ่อโจครับ
4: สวัสดีค่ะแม่เหมียวค่ะตอนนี้ก็มีลูกชาย1คนนะคะตอนนี้11เดือนแล้วค่ะ

0: างคู่นี้นะครับคุณแม่เหมียวที่มีอายุ30ปีนั้นนะครับก่อนหน้าที่จะตั้งครรภ์นั้นนะครับพบว่าไม่มีประวัติการเป็นโรคเบาหวานเลยนะครับแต่พอตั้งครรภ์ปุ๊บเท่านั้นแหละครับตรวจพบว่าเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ครับ
1: ไปตรวจที่โรงพยาบาลใช่ไหมครับแล้วก็กลับยังไม่ถึงบ้านเลยหมอโทรมาบอกเป็นแล้วเราจะทำไงแล้วมันร้ายแรงมันยังไงแล้วลูกเราจะเป็นยังไงเลยนะคิดมาตลอดทางแล้วก็ถึงยับนิ่งไปเลย
2: แบบหนูก็เครียดแบบหนูก็ศึกษาหาข้อมูลอีกเฮ้ยเป็นเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์นี่มันหมายความว่ายังไงมันลูกมันจะเป็นอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ย
3: มีผู้หญิงจำนวนหนึ่งขณะที่ไม่ตั้งครรภ์เนี่ยก็สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงปกติดีแต่พอตั้งครรภ์ปุ๊บเกิดเป็นโรคขึ้นมาคือเป็นเบาหวานหลายคนก็งงว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ยังไงการที่มันเกิดเนี่ยอธิบายว่าเมื่อมีการตั้งครรภ์ขึ้นมาเนี่ยเด็กรกที่อยู่ในมดลูกเนี่ยมันจะช่วยกันสร้างฮอร์โมนและสารเคมีขึ้นมาหลายตัวแล้วมันก็ไปมีฤทธิ์ที่จะไปทำให้ฮอร์โมนตัวหนึ่งที่เรารู้จักกันดีคืออินซูลินปกติอินซูลินเนี่ยมันจะมีหน้าที่เก็บน้ำตาลในเลือดเนี่ยเอาไปเก็บไว้ที่ตับหรือไปสร้างเป็นพลังงานที่ทำให้เราทำงานเดินเหินอะไรได้เนี่ยปรากฏว่าไอ้ตัวนี้มันไปบล็อกหรือไปต่อสู้กับอินซูลินให้อินซูลินทำงานไม่ได้น้ำตาลก็เลยทนขึ้นมาผู้หญิงคนนี้ก็เลยเป็นเบาหวาน

0: อันนี้ยังตอบไม่ได้ว่าทำไมบางคนเป็นไม่เป็นแต่เราพบว่าคนกลุ่มนี้เสี่ยงที่จะเป็นนะครับเช่นอ้วนมากๆอายุมากๆมีประวัติในครอบครัวมีประวัติว่าเคยคลอดลูกตัวใหญ่ๆเคยคลอดลูกแล้วครบไม่ครบกำหนดนะคลอดก่อนกำหนดเคยคลอดลูกแล้วลูกตายเคยคลอดยากประเด็นอย่างเงี้ยเราพบว่าเป็นเบาหวานเยอะไอ้เบาหวานชนิดนี้ส่วนมากพอคลอดเสร็จหายนะครับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์แล้วเป็นเบาหวานเนี่ยจะมีอันตรายต่อทั้งแม่และต่อทั้งลูกต่อแม่นี่เป็นยังไงครับพอแม่เป็นเบาหวานน้ำตาลมันเยอะเอาไปใช้งานไม่ได้แม่ก็สุขภาพร่างกายก็จะไม่แข็งแรงเพราะว่าพลังงานมันใช้ไม่ได้เนี่ยน้ำตาลมันใช้ไม่ได้ก็จะเป็นคนที่ไม่แข็งแรงโอกาสที่จะมีโรคติดเชื้อก็จะเป็นได้ง่ายน้ำตาลที่สูงเนี่ยจะทำให้เกิดการติดเชื้อในเส้นเลือดในกระแสเลือดในทางเดินปัสสาวะทำให้เกิดควยไตอักเสบได้ง่ายแม่อาจจะมีความดันโลหิตสูงร่วมเข้ามาด้วยอีกโรคนึงเวลาคลอดเนี่ยอาจจะมีปัญหาแผลเนี่ยติดเชื้อได้ง่ายประเด็นต่อมาก็คือปัญหาที่เกิดในลูกลูกที่แม่เป็นเบาหวานที่เกิดจากการตั้งครรภ์เนี่ยแม่ตาลเยอะน้ำตาลก็ผ่านลกไปที่ลูกเยอะพอผ่านไปที่ลูกเยอะลูกนี่เขาจะได้ชินกับการที่มีน้ำตาลเยอะๆลูกก็เหมือนกินน้ำตาลอยู่ตลอดเวลาจริงๆเขาไม่ได้กินนะฮะน้ำตาลมันผ่านสายสะดือเข้าไปในตัวลูกเลยลูกได้น้ำตาลเยอะๆมันก็ไม่ได้ทำงานอะไรก็จะเอาน้ำตาลเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นไขมันทำให้ลูกตัวใหญ่มันลูกพวกนี้จะตัวใหญ่มากพอลูกตัวใหญ่มากๆเนี่ยคลอดยากนอกจากนี้เด็กที่มันชินกับน้ำตาลที่ว่ามีเยอะๆพอคลอดออกมาน้ำตาลขาดทันทีเด็กอาจจะชักจากการขาดน้ำตาลเลยก็เป็นไปได้นะครับเด็กพวกนี้ตัวเหลืองได้ง่ายวิธีการดูแลรักษาก็คือเราจะต้องควบคุมน้ำตาลหลักการก็คือให้มีสารอาหารจำเป็นสำหรับการพัฒนาการของลูกและมีปริมาณแคลอรี่ที่เพียงพอแคลอรี่นี่หมายถึงพลังงานที่จะใช้ในการดำรงชีวิตที่เพียงพอคุมอย่าให้น้ำตาลมาก
1: หมออธิบายว่าเนี่ยมันเป็นได้ทุกคนนี่อันเนี้ยก็ไม่ต้องเครียดแต่ว่าก็เขาก็จะเข้าไปถึงเขาก็จะมีเหมือนแบบเป็นแบบของตัวอย่างอ่ะที่บอกว่าอันนี้กินได้อันนี้กินไม่ได้อะไรเงี้ยพวกเนี้ยอันนี้ต้องกินกินเยอะๆอันนี้อย่ากินอะไรเงี้ยเขาอธิบายแล้วก็ไปนั่งฟังแล้วก็พยายามจดจำว่ามีอะไรบ้างแบบอยากจะถ่ายรูปไว้ทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยเพื่อที่จะเลือกที่จะกินอะไรบางอย่างแล้วเราก็มีหน้าที่เพื่อที่จะต้องวิ่งไปซื้อเนี่ยประจำเลยวิ่งซื้อไอ้แอปเปิลเขียวเนี่ยซื้อทุกอาทิตย์ซื้อทีละ 5-6 ลูกพอซื้อพอหมดปุ๊บซื้อแบบกินเป็นแบบเป็นกิจวัตร
2: ก็คือให้ทานพวกข้าวกล้องพวกขนมปังโฮลวีตพวกผลไม้ที่แบบแอปเปิลเขียวฝรั่งคือพวกเปิ้ลแดงหรือองุ่นหรือว่าพวกอาหารที่มีน้ำตาลก็คือให้หลีกเลี่ยงทานข้าวน้อยลงอ่ะกินเพราะว่าข้าวกล้องมันจะแบบกินได้นิดเดียวก็จะอิ่มแล้วอ่ะเนาะก็กินผักกินผลไม้ที่เท่าที่หมอเขาให้กินได้อะไรอย่างเงี้ยพวกน้ำอัดลมก็งดเลยหมอก็จะกินนมถั่วเหลืองกินโยเกิร์ตคือทุกสิ่งอย่างต้องเป็น 0% อ่ะหมดเลยเพราะว่าถ้าเป็นไขมันก็จะทำให้น้ำตาลในเลือดสูงได้เหมือนกันอะไรเงี้ยหมอคือทุกอย่างต้อง 0% หมดก็เหมียวก็ควบคุมเรื่อยๆคือทุกเดือนอ่ะไปหาหมอก็จะเจาะเลือดทุกครั้งเพื่อตรวจน้ำตาลว่าน้ำตาลปกติไหม
1: ดูผลน้ำตาลอ่ะก็จะประมาณ89 98ไม่เกินร้อยเนี่ยทุกเดือนเราก็จะเก็บแผ่นนั้นอ่ะเก็บไว้ตลอดเลยแล้วก็จะรู้ทุกวันว่าโอ๊ยรอบนี้ไม่เกินโอเคอยู่ละอ่ะเดือนที่2ไม่เกินเดือนที่3ลุ้นจนถึงเดือนสุดท้ายลุ้นทุกเดือนแต่ก็ไม่เคยเกินเลยหมอบอกอุ๊ยนี่เนี่ยเยี่ยมมากเลยดูแลตัวเองดีมากหมอนี่แบบชมเราก็แบบก็ยังพยายามช่วยหน่อยพยายามจะไม่ให้เกินเด็ดขาด
2: ก็เพราะเขาคนเดียวเลยคือแบบกลัวเขาแบบเฮ้ยกลัวเขาได้เป็นแบบรับโรคที่เป็นเบาหวานระหว่างนั้นค่ะกลัวเขาเป็นเบาหวานตอนเด็กอะไรอย่างนี้ตั้งแต่เด็กเลยอะไรเงี้ยคือถ้าเราแบบอดตอนเนี้ยคือเราไม่ต้องมารักษาเขาตลอดชีวิตหรือไม่ต้องมาดูแลเขาแบบหนักแบบว่าต้องคอยพาไปหาหมอตลอดอะไรอย่างเงี้ยจ้ะ
1: แข็งแรง
2: มาก
1: รถมันจะมาก
2: ก็ดีใจที่แบบเราแบบทำทุกอย่างอ่ะตั้งแต่เดือนแรกตั้งแต่ไม่ใช่เดือนแรกตั้งแต่วางแผนที่จะมีเขาอ่ะเพื่อเขาคนเดียวเลยอ่ะคือสละ ทุกอย่างเพื่อเขาอะตั้งแต่แบบก่อนจะตั้งครรภ์อะวางแผนอยากให้เขาออกมาแบบแข็งแรงอะไรเงี้ยไม่อยากให้เขามีโรค
1: แค่นี้เขาก็โอเคแล้วว่าถึงว่าแบบเขาไม่ป่วยอะ

0: เพียงแค่พิถีพิถันในเรื่องของอาหารการกินแล้วก็ให้ความสำคัญในการควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับแค่นี้ก็จะมีคุณลูกที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เหมือนกับน้องต้นน้ำนี่แหละครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะและอีกประเด็นนึงนะคะนั่นก็คือถ้าคุณแม่ที่มีอายุเกิน35ปีขึ้นไปนะคะอาจจะมีความกังวลนะคะในเรื่องของความเสี่ยงที่ลูกจะเกิดมาเป็นดาวซินโดรมนั่นเองค่ะ

0: อย่างคุณแม่ท่านนี้นะคะชื่อแม่กาว่าวค่ะมีอายุ42ปีมีอาชีพเป็นแม่บ้านนะคะและตอนนี้กำลังตั้งครรภ์ได้4เดือนกว่าๆแล้วล่ะค่ะ
1: ก็ไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้คิดว่าจะมีเผอิญมันติดมาม
2: ันติดมา
1: ก็ต้องเอาไว้ก็ต้องเลี้ยงก็รู้ว่าตัวเองอายุเยอะแต่ว่าเมื่อมาแล้วก็เขาคงอยากมาเกิด
3: แล้วความรู้สึกที่ทราบว่าตัวเองตั้งครรภ์รู้สึกยังไงบ้าง
1: โหตอนแรกเครียดเพราะว่าไม่ได้พร้อมไงไม่ได้เตรียมตัวว่าจะมีก็เลยเครียดนิดหน่อยพออายุเยอะเนี่ยไอ้โรคต่างๆมันจะเข้ามาเยอะมากทั้งเบาหวานความดันแล้วก็ตัวเองก็มีเนื้องอกในมดลูกด้วยมันก็เลยมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเด็กเนี่ยอาจจะมีอาการดาวได
4: ้ดาวซินโดรมคือโรคทางพันธุกรรมที่ส่งผลให้เด็กเกิดมามีภาวะปัญญาอ่อนซึ่งโรคนี้เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมปกติคนเราจะมีโครโมโซมทั้งหมด23คู่46แท่งเด็กที่เป็นดาวกว่า 95% จะมีโครโมโซมคู่ที่21เกินมา1แท่งครับซึ่งชื่อดาวซินโดรมนี้มาจากชื่อของคุณหมอดร.แลงดอนดาวที่ค้นพบว่าแม่ที่มีอายุมากขึ้นจะมีความเสี่ยงต่อการที่เด็กจะเกิดมาเป็นโรคนี้เพิ่มขึ้นครับโดยแม่ที่มีอายุต่ำกว่า30ปีโอกาสเสี่ยงที่จะมีลูกเป็นดาวซินโดรมคือ1ใน 1,000แม่ที่มีอายุ 35-39 ปีมีโอกาสเสี่ยง1ใน 300แม่ที่มีอายุ 40-45 ปีมีโอกาสเสี่ยง1ใน 100และคุณแม่ที่มีอายุ45ปีขึ้นไปโอกาสเสี่ยงที่จะมีลูกเป็นดาวซินโดรมมีมากถึง1ใน 30ครับ
0: สำหรับวิธีการตรวจนะคะเพื่อที่จะดูว่าลูกนั้นนะคะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคดาวซินโดรมหรือไม่นะคะนั่นก็คือการเจาะน้ำคร่ำนั่นเองค่ะอย่างคุณแม่กาวาวนะคะอายุครรภ์17สัปดาห์หรือว่า4เดือนกว่าๆนะคะก็พร้อมแล้วล่ะค่ะที่จะต้องไปเจาะน้ำคร่ำค่ะ

0: นัดมาเจาะน้ำค่ำนะคะก็ตื่นเต้นบ้างเพราะว่าคุณหมอเขาพูดแบบว่ามันอาจจะมีการเจ็บนิดหน่อยแต่ว่าอาจจะไม่เจ็บมากทุกคนผลออกมาก็คือเจ็บแต่ว่าทนได้
1: การเจาะน้ำค่ำเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เป็นความจำเป็น 100% มันเป็นออปชันเจาะก็ได้ไม่เจาะก็ได้ขึ้นกับการตัดสินใจของทั้งคู่นะครับมีหน้าที่ให้ข้อมูลคุณพ่อคุณแม่รับข้อมูลแล้วตัดสินใจเอาเองนะครับการเจาะน้ำค่ำเนี่ยมันที่บอกว่าเป็นออปชันเพราะว่ามันมีข้อดีมันมีข้อเสียมีความเสี่ยงนะครับข้อดีของการเจาะน้ำค่ำคือเป็นการตรวจให้รู้ว่าลูกในท้องเราเนี่ยเป็นดาวน์ซินโดรมหรือมีความผิดปกติของโครโมโซมอื่นใดหรือไม่นะครับอันนี้ดูจะเป็นข้อดีข้อเดียวการเจาะน้ำคร่ำมีข้อเสียมีความเสี่ยงข้อแรกคือเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาจากกระบวนการฝากท้องปกติหลายพันบาทนะครับข้อที่2 อันนี้สำคัญที่สุดคุณแม่ต้องรับทราบก่อนเจาะว่ากระบวนการเจาะทำให้เกิดการแท้งได้ความเสี่ยงอยู่ที่ประมาณสัก 0.4-0.5% นะครับเกิดขึ้นได้ยังไงกระบวนการเจาะคือเราใช้เข็มเนี่ยปักเข้าไปในโพรงมดลูกแล้วก็ดูดเอาน้ำคร่ำออกมานะครับหลังเจาะถ้ามีถุงน้ำคร่ำแตกก็จะเกิดการแท้งตามมานะครับหรือบางครั้งมีการติดเชื้อจากรูเข็มที่ผิวหนังเนี่ยลงไปถึงสู่โพรงมดลูกที่เด็กอยู่ถ้ามีการติดเชื้อเกิดขึ้นเด็กอยู่ไม่ได้ครับก็จะแท้งออกในที่สุดนะครับหรือว่าบางรายที่หมอเคยเห็นมาคือทุกอย่างกระบวนการเจาะเนี่ยราบรื่นดีผ่านไป2สัปดาห์เด็กเขาหยุดไปเฉยๆก็มีมาแล้วนะครับ3ข้อนี้รวมๆกันแล้วความเสี่ยงอยู่ที่ 0.5%

ายวิธีนะครับอย่างการเจาะเลือดคุณแม่การทำอัลตราซาวด์การเจาะน้ำคร่ำแต่การเจาะน้ำคร่ำเป็นวิธีเดียวที่ฟันธงผลที่ใช่คือใช่ผลที่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่นะครับวิธีอื่นๆเนี่ยมันมีข้อเสียคือมันไม่มีไม่เจ็บปวดไม่ได้เข้าไปกวนเด็กแต่ว่ามันไม่ฟันธง 100% การเจาะน้ำคร่ำเป็นวิธีเดียวที่ผล 100% นะครับเพราะฉะนั้นคุณแม่ต้องชั่งน้ำหนักโอกาสที่ลูกจะเป็นดาวประมาณ 0.6 0.7 หรือ 1% ความเสี่ยงที่เด็กจะแท้งออกประมาณ 0.5% เราเลือกข้างไหน

0: รับฟังข้อมูลเรื่องข้อดีข้อเสียความเสี่ยงมาแล้วหรือยัง
1: ฟ
0: ัง ตัดสินใจยังไงเอ่ยแล้วแต่หมอแล้วแต่
1: เจาะ
0: จะรับการเจาะนะครับเดี๋ยวขั้นตอนหมอจะทำมาตรสาวดูอายุครรภ์ดูโครงสร้างความสมบูรณ์ของเด็กซะก่อนแล้วก็ถ้าอายุครรภ์เหมาะสมโครงสร้างเรียบร้อยดีหมอจะเจาะน้ำค้างเป็นสเต็ปที่2นะครับ

ันดาซาวด์เนี่ยเราสามารถบอกได้ของความปกติของอวัยวะใหญ่ๆที่สำคัญนะครับอันการตรวจอันดาซาวด์ไม่สามารถการันตี 100% โดยเฉพาะอวัยวะเล็กๆหรือว่าความผิดปกติเล็กๆอันนี้อาจจะหลุดหมอยกตัวอย่างเด็กอาจจะมีนิ้วเกินมานิ้วหนึ่งอันดาซาวด์มองไม่เห็นความผิดปกติเล็กๆหลายๆอย่างมาตรวจเจอตอนหลังคลอดก็มีแต่ถ้าเป็นอวัยวะสำคัญหรือโครงสร้างใหญ่ๆแล้วผิดปกติอันดาซาวด์มักจะตรวจพบเราเห็นแนวกระดูกสันหลังเป็นกล้องสีขาวๆนะครับนั่นคือกระดูกสันหลังนี่เราเห็นแขนสองข้างนะเจนเหมือนกับข้อมือมาจับกันข้อมือไขว้กันอยู่เล็กๆนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นขาเห็นไหมเป็นแท่งยาวมีการเคลื่อนไหวเป็นช่วงผลการตรวจโครงสร้างภายนอกอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับหัวลำตัวแขนขาอวัยวะสำคัญเนี่ยหมอเห็นว่าครบถ้วนดีอธิบายขั้นตอนนะครับการเจาะน้ำค่ำเนี่ยเดี๋ยวจะมีการทำความสะอาดหน้าท้องมีน้ำยาฆ่าเชื้อนะครับเราก็จะปูผ้าปลอดเชื้อคุณแม่มือวางข้างบนทำตอนนี้ตามปกติสบายๆเป็นยังไงให้บอกหมออย่าเอามือลงมาปัดมันจะเกิดการปนเปื้อนนะครับทาน้ำยาปูผ้าเสร็จหมอจะฉีดยาชาเราเจ็บตอนฉีดยาชานิดนึงหลังจากนั้นหมอใช้เข็มเบอร์เล็กสุดสอดลงไปดูดถึงถุงน้ำค่ำดูดน้ำค่ำออกมา20 ซีซีแล้วก็เอาน้ำค่ำไปส่งตรวจทั้งหมดใช้เวลาไม่เกิน5 นาที

0: ใช
1: ่ตอนเจาะเหรอเสียวดีค่ะคุณหมอเล่นทีเผลอก็เลยไม่เจ็บมากแต่จะเจ็บตอนที่เขาดูดน้ำค่ำออกมามันไม่ได้เจ็บหมายถึงว่าเจ็บอย่างนั้นหมายถึงมันจะรู้สึกว่าหน่วงท้องน้อยช่วงที่เขาดึงมันจะรู้สึกได
0: ้มันไม่ได้น่ากลัวเหมือนที่เราคิดตอนแรกใช่ไหม
1: ไม่ได้น่ากลัวมันแป๊บเดียวเอง
2: คือเขาซื้อเสียวแทน
3: น้ำคร่ำก็คือฉี่ของเด็กนั่นแหละนะครับแล้วก็มีการมีเซลล์ของเด็กปะปนอยู่ในน้ำคร่ำด้วยเราดูดเอาน้ำคร่ำออกมาเราต้องการเซลล์เด็กไปตรวจในเซลล์ก็จะมีนิวเคลียสมีโครโมโซมอยู่เราสามารถตรวจโครโมโซมของเด็กได้ว่าโครโมโซมเขาครบหรือขาดหรือเกินนะครับ
1: หมอให้นั่งพักสัก20นาทีแล้วก็เดี๋ยวไปอัลตราซาวด์อีกรอบเพื่อดูผลว่าน้องหัวใจเต้นดีไหมมีรอยรั่วหรือเปล่าน้ำค่ำยังเท่าเดิมไหม
3: ต่อกันยังเจ็บอยู่ไหมนิดหน่อยนะโอเคนะครับหลังเจาะ3ครึ่งชั่วโมงเราเห็นหัวใจเด็กเต้นเป็นปกติเด็กยังดูมีการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าเห็นอย่างนี้ก็ค่อนข้างเบาใจสีดำคือน้ำคร่ำยังอยู่เยอะไม่ได้รั่วไหลเพิ่มเติมนะถ้าเห็นอย่างนี้ก็

0: ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรคุณแม่กลับไปนอนพักที่บ้านอย่างที่หมอบอกนะครับ24ชั่วโมงงดกิจกรรมหนักนะเราก็เดี๋ยวมาฟังผลตามนัดนะผลจะออกใน3สัปดาห์วันนี้เรียบร้อยแล้วครับถ้าผลตรวจออกมาเด็กเป็นดาวซินโดรมเราจะทำอย่างไรนะครับเรามีทางออกอยู่2ทางทางแรกคือตั้งครรภ์ต่อแล้วก็หลังคลอดมาเราก็มีการดูแลกระตุ้นพัฒนาการตามสมควรที่เหมาะกับเด็กพิเศษอย่างเด็กดาวซินโดรมนะครับทางที่2คือยุติการตั้งครรภ์ซึ่งในอายุครรภ์ที่ประมาณสัก 20-21 สัปดาห์เรายังสามารถทำได้โดยที่มีภาวะแทรกซ้อนไม่มากนักครับ
1: แต่ถ้าสมมติว่าผลมันออกมาในทางลบพี่ก็คิดว่าจะยุติการตั้งครรภ์ไปแต่ก็อยากให้ออกมาดีนะคะผลมันจะออกมาเป็นยังไงต้องรอลุ้นอีก2อาทิตย์อะค่ะ
2: เรียกได้ว่าช่วง2สัปดาห์นี้นะคะก็ถือว่าเป็นช่วงที่ลุ้นมากที่สุดในชีวิตหนึ่งของคนเป็นแม่เลยก็ว่าได
3: ้ใช่แล้วนะครับแต่ว่าถึงยังไงก็ตามนะครับขอเอาใจช่วยคุณแม่ว่าวนะครับ
2: สู้
3: ๆส่วนผลจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับ

0: ตรวจออกมาเป็นเด็กปกติลูกไม่ได้เป็นดาวซินโดรมนะครับคุณแม่สบายใจขึ้นไหม
1: สบายใจ
0: เคลื่อนน้อยลงเนาะ
2: ผลออกมาแล้วบอกว่าน้องปกติทุกอย่างสมบูรณ์แข็งแรงรู้สึกยังไง
1: ดีใจดีใจที่ไม่เป็นอะไร
2: ที่ลูกไม่เป็นอะไร
1: ใช่
3: ยินดีด้วย
2: ต้องบอกว่าเหมือนแบบยกภูเขาออกจากอก
3: โล่งอกเลยนะครับก็ต้องบอกว่ายินดีด้วยกับแม่ว่าวนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของสัปดาห์นี้นะครับส่วนสัปดาห์หน้าพลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเข้าถึงช่วงของโค้งสุดท้ายการตั้งท้องแล้วครับ
2: ค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะพบกับเราได้ใหม่ในรายการเป็นพ่อเป็นแม่เป็นประจำทุกวันเสาร์ 5:30 ถึง 6:00 นทางไทย PBS แห่งนี้วันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
5: ่หนูดีทำได
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
5: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
5: หนูดีทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
5: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
5: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
5: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
5: หนูดีทำได
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
5: ่หนูดีทำได้
0: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
5: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
5: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
5: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋
5: หนูดีทำได
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
5: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัดคิวหมอนะคะทางรามาชาแนลค่ะประจำวันจันทร์ที่5เมษายน2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจค่ะ
1: และกุ๊กกิ๊กจิรพิญญาปิติมนารีค่ะวันนี้เราลัดคิวคุณหมอมาตอบคำถามสุขภาพของคุณผู้ชม1ชั่วโมงเต็มนะคะตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึง18นาฬิกานั่นเอง
0: ใช่แล้วค่ะ1ชั่วโมงนี้จะทำให้คุณผู้ชมอยู่ใกล้ชิดอาจารย์หมอที่รามาแล้วก็ได้ปรึกษานะคะเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บได้แบบเต็มที่เลยวันนี้ท่านแรกที่อยู่กับเรานะคะอาจารย์หมอโสค่ะศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสภินเกียรติบุรณกุลจากภาควิชายุรศาสตร์นะคะสวัสดีอาจารย์หมอโสนะคะนี่ค่ะอาจารย์มาพร้อมกับเรื่องของโรคติดเชื้อเนาะวัคซีนนี่ยังถามกันได้แหละคนก็ยังคล่องใจกันอยู
1: ่ใช่ค่ะ
0: ค่ะส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องของโรคตานะคะคุณผู้ชมต้องท่านนี้เลยค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์กิติกุลลีละวงจากสาขาวิชาโรคจอตาและวุ้นตาภาควิชาจักษุวิทยาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค
1: ่ะ
0: อันนี้เป็นอีกหนึ่งโรคฮอตฮิตนะคะของแฟนรายการเราสัปดาห์ที่แล้วมีคำถามรออยู่เยอะมากเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะสัปดาห์นี้ใครที่มีคำถามแล้วอยากถามอาจารย์เนี่ยรีบถามตั้งแต่ตอนต้นรายการนะคะวันนี้เป็นรายการสดคุณผู้ชมถามคำถามได้หมายเลขโทรศัพท์ค่ะที่023547105นะคะ023547105กับอีกหนึ่งช่องทางคุณผู้ชมเข้าไปที่แฟนเพจรามาชาแนลนะคะเราไลฟ์สดรายการด้วยคุณผู้ชมสามารถที่จะถามคำถามได้ด้วยตัวคุณผู้ชมเองแต่อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์นะคะหลายท่านกดแชร์รายการให้เราตลอดเลยค่ะคุณผู้ชมถามคำถามนั้นอย่างน้อยที่สุดนะคะข้อมูลรายละเอียดต่างๆที่จะให้กับอาจารย์สำคัญค่ะเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณผู้ชมเองด้วยอย่างน้อยต้องประกอบไปด้วยอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะคะอาการของโรคที่คุณผู้ชมเป็นอยู่เป็นยังไงมีแพ้ยาอะไรร่วมด้วยหรือไม่อย่างไรเพราะว่าข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ทำให้อาจารย์สามารถมีข้อมูลที่มากพอที่จะให้คำแนะนำกับคุณผู้ชมได้
1: ใช่แล้วค่ะและย้ำเตือนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าข้อมูลเหล่านี้ต้องเป็นข้อมูลของคุณผู้ชมที่มีอาการของโรคนะคะ
0: ใช่ถูกต้องค่ะเอาวันนี้ระหว่างรอคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านให้น้องกุ๊กกิ๊กถามคำถามเก็บตกกันก่อนดีกว่านะคะมีคำถามเก็บตกนะคะที่ฝากมานะคะ
1: ใช่แล้วค่ะมาที่คำถามแรกก่อนเลยมาจากคุณปานใจนะคะอายุ35ปีน้ำหนัก65กิโลกรัมส่วนสูง167เซนติเมตรนะคะคุณปานใจบอกว่าพอดีว่าเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยคือโดนไม้ปิงปองกระแทกใส่ตาซ้ายแบบแรงมากเลยนะคะแล้วพอส่องกระจกไปก็เหมือนจะมีรอยถากอยู่ที่ตาแต่ไม่รู้สึกเจ็บแล้วก็มองไปที่แสงก็เห็นหยากใยขึ้นมานะคะก็เลยอยากทราบว่าอาการแบบนี้เนี่ยอันตรายไหมคะคุณหมอ
0: ค่ะ
2: ก็จริงๆถ้าเป็นหยากใยรอยเนี่ยแล้วหลังจากทรอมาใหม่ๆหล
0: ัง
2: จากโดนกระแทกใหม่ๆเนี่ยก็ผมว่าก็ควรจะตรวจนิดนึงดีกว่านะครับว่าอาจจะมีเลือดออกมีอะไรอย่างอื่นได
1: ้ค่ะ
2: แต่ว่าอาจจะไม่ได้มีอะไรมากอาจจะเป็นมุ้นลูกตาเสื่อมอะไรก็ได้แต่ว่าไอ้ที่น่ากลัวคืออาจจะมีเลือดออก
1: ค่ะค่ะอาจารย์หมอเพราะว่าเขาบอกแต่เขาบอกว่ามันไม่รู้สึกเจ็บเลยอย่างเงี้ยค่ะอ
2: ัน
1: นี้คือเรื่องของอาการเนี่ยความหนักความเบาอยู่ที่ว่ารู้สึกเจ็บหรือไม่รู้สึกเจ็บอันไหนมีความอันตรายไหมคะ
2: ถ้ามีการเจ็บเนี่ยปวดเยอะๆเนี่ยน่าจะมีอันตรายมากกว่า
0: ค่ะ
1: ครับ
2: แต่ว่าบางอันมันก็จะไม่มีนะคะอย่างบางอันก็มาด้วยเรื่องตามัวเฉยๆแล้วก็เป็นเร็วอะไรอย่างเนี้ยอันนี้ก็บางทีมันอันตรายคือบางทีมันก็เป็นเรื่องของความไวว่าเออมันเร็วแค่ไหนยังไงประมาณนั้นด้วยครับ
0: ค่ะระหว่างที่รอคำถามสดๆจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะมีคำถามเก็บตกมากมายเลยคุณจินถามว่าถามเรื่องวุ้นตาเหมือนกันบอกว่าอาจารย์คะสามารถทำให้วุ้นในตาเนี่ยหายไปได้ไหมคะพออายุมากขึ้นวุ้นในตามันจะมากขึ้นตามไปด้วยไหมคะ
2: คือจริงๆวุ้นในตาเนี่ยมันมีมาตั้งแต่เราเกิดแล้วนะครับแล้วจริงๆมันจะค่อยๆเสื่อมไปนะครับพอมันเสื่อมไปเยอะๆเนี่ยมันส่วนหนึ่งมันจะกลายเป็นน้ำแล้วก็บางส่วนมันก็จะกลายเป็นคล้ายๆเป็นก้อนขึ้นมาก็ทำให้เรามีอาการเหมือนอะไรลอยไปลอยมาประมาณนั้นเพราะฉะนั้นตามอายุแล้วจริงๆวุ้นตาเราจะลดลงไปเรื่อย
0: ๆ
2: ครับ
0: ค่ะแล้วพอวุ้นตามันลดลงมันจะส่งผลอะไรต่อการมองเห็นบ้าง
2: ก็อย่างที่บอกนะมันพอมันจับตัวเป็นก้อนมันก็จะไปเหมือนไปบังแสงเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นเหมือนเงาดำๆลอยไปลอยมาอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เรากลัวก็คือพอมันเสื่อมไปเยอะๆเนี่ยไอ้บางส่วนมันจะมีวุ้นบางส่วนที่มันยังติดกับไอ้จอตาแน่นอยู่นะครับแล้วเวลาบางครั้งเนี่ยมันก็มีการขยับมันก็จะไปดึงจอตาบางครั้งมันฉีกขาดได
0: ้
2: น
0: ั่
2: นคือสิ่งที่เรากังวลกับมัน
3: แต่มันป้องกันเช่นมันก็คือจะต้องลดลงไปในทุกๆคนถูกไหมคะอาจารย
2: ์ใช่ครับ
3: เช่นก็คือทำอะไรไม่ได้
2: ทำอะไรไม่ได้ยกเว้นว่าถ้ามันดึงแล้วมันมีการฉีกขาดอย่างที่ว่าเนี่ยเราอาจจะไปยิงเลเซอร์เพื่อกันไม่ให้มันมีปัญหาลุกลามอย่างอื่นไป
3: แต่ว่าถ้ามันจะเกิดมันก็จะเกิด
2: ถ้ามันเกิด
3: เราทำอะไรไม่ได้
2: เกิดใช่ครับ
0: ค่ะนะคะแล้วก็มีคำถามจากคุณดวงฤทัยนะคะคุณดวงฤทัยถามว่าผ่าต้อกระจกมาแล้ว5เดือนค่ะตอนนี้เนี่ยมีอาการตามัวอีกถามว่ามันเป็นเพราะอะไรคะ
2: ก็มันเป็นได้หลายเรื่องเลยนะครับแต่
1: ค่ะมาจากหลายสาเหตุเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับอาจจะเป็นผลตั้งแต่ตอนผ่าตัดใหม่ๆซึ่งอันนั้นจริงๆเนี่ยเราก็จะเริ่มมีอาการมัวนิดหน่อยตั้งแต่หลังผ่าตัดบ้างนะครับหรือว่ามันก็อาจจะเป็นเรื่องที่มันเกิดมาทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆก็คงจะไปหาคุณหมอเขาดูให้หรือว่าบางทีมันก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบเป็นสายตาผิดปกติอย่างเนี้ยคือเราใส่ถึงเราใส่เลนส์เทียมเข้าไปจริงแต่ว่ามันไม่สามารถพอดีได้ทุกคนบางครั้งมันก็ต้องใส่แว่นช่วยหรืออะไรบ้างอะไรประมาณนี้ครับเพราะนั้นถ้าไม่แน่ใจไปหาหมอดีกว่าครับ
3: ต้องกลับไปประเมินอีกทีแล้วก็หาสาเหตุใช่ไหมคะว่าเป็นจากอะไร
0: ค่ะตอนนี้เริ่มมีคำถามจากทางบ้านแต่ว่าทีมงานยังพิมพ์ไม่เสร็จนะขออนุญาตถามคำถามที่เรื่องตาก่อนนะคะบอกว่าคุณน้องบอกว่าเปลือกตาค่ะแถวบริเวณหัวตามีปุ่มสีขาวๆนะคะลักษณะคล้ายปุ่มไขมันเลยถามว่ามันคืออะไรคะมันอันตรายไหมคะปล่อยไว้ได้ไหมคะ
2: ก็ไม่เห็นรูปนะครับจริงๆหมอตา
1: เขาชอบมีตุ่มขาว
2: คือต้องดูจริงๆนะครับแต่ว่าเป็นตุ่มขาวๆเล็กๆบางทีก็คล้ายๆอย่างที่วอกบอกก็เป็นคล้ายๆไขมันที่มันข้างอยู่นะครับก็จริงๆพวกนี้ก็จะไม่ค่อยมีอันตรายอะไร
0: นะครับ
1: คือเป็นแค่ไขมันเฉยๆอย่างนั้นใช่ไหมคะ
2: น่าจะประมาณอย่างนั้นแต่ว่า
3: ก็
2: ถ่ายให้ดีก็ไปให้ดูหรือว่ามันต้องมีรูปบ้างอะไรประมาณนี้ค
0: ่ะเรื่องตาอาจจะเป็นโรคเฉพาะนะคุณผู้ชมบางทีเป็นเม็ดเป็นอะไรเงี้ยไม่เห็นมันก็ไม่รู้จริงๆตอบไม่ได้จริงๆนะคะเอามาที่คำถามจากคุณนุชลีอันนี้ถ้าเป็นคนตาแห้ง
1: คุณ
0: นุชเนี่ยค่ะบอกว่าตาแห้งมากเลยค่ะหยดน้ำตาเทียมเนี่ย10ครั้งต่อวันมีผลเสียไหมคะ
2: คือน้ำตาเทียมมันจะมี2แบบแบบนึงก็จะเรียกว่าแบบมีสารกันบูดพวกนี้พอมันมีสารกันบูดมันก็อาจจะมีผลกับตาเราเองได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าในกรณีที่เราใช้แบบสารกันบูดเราก็ไม่ควรจะหยอดเกินวันละ4ครั้งนะครับทีนี้ถ้ามันเป็นแบบที่ไม่มีสารกันบูดเนี่ย โอเคมันเราก็สามารถที่จะหยอดได้มากกว่านั้นนะครับวันนึงหลายๆครั้งได้เลยตามที่เรามีอาการแต่ว่าก็หยอดเท่าที่จำเป็นดีกว่า
1: เพราะว่าหลายครั้งคือเหมือนเคยได้ยินมาบอกว่าถ้าหยอดน้ำตาเทียมบ่อยๆมันจะเหมือนกับทำให้เวลาปกติถ้าเราไม่หยอดตาเราจะแห้ง
3: เลยทันที
1: อย่างนี้ถูกไหมคะ
2: มันคือน้ำตาเทียมมันเหมือนยาที่ลดอาการเฉยๆนะครับเราไปแค่ลดอาการมันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมายมันไม่รักษาอะไรมากมายก็สำคัญจริงๆสำหรับคนที่เป็นตาแห้งเนี่ยมันจะต้องหนึ่งคือต้องหาสาเหตุว่าสาเหตุจริงๆมันมาจากอะไรนะครับอันที่สองคือป้องกันไม่ให้มันแห้งมากขึ้นอาจจะหลีกเลี่ยงพวกลมพวกอะไรต่างๆอย่างนี้ที่มาโดนตาบางคนก็จะต้องมีการใส่แว่นใส่อะไรประมาณนี้หรือว่าจะต้องดูแลเรื่องของการติดเชื้ออะไรนิดหน่อยที่บริเวณเปลือกตาเราอะไรประมาณนี้ครับอ
0: ัน
2: นั้นน่าจะสำคัญกว่าด้วยนะครับ
0: มาที่คำถามเรื่องวัคซีนบ้างนะคะช่วงนี้คนสนใจเรื่องวัคซีนกันเยอะยิ่งมีการระบาดอีกแล้วนะคะ
1: มาอีกแล้ว
0: นะคะบอกว่าฉีดวัคซีนโควิดเนี่ยเราควรรอฉีดหลังๆไหมคะเพราะว่าเผื่อว่ามันจะได้วัคซีนที่มันครอบคลุมโควิดสายพันธุ์ใหม่ๆค่ะอาจารย
3: ์ก็จริงแล้วคือถามว่าการที่เราอยากจะรับวัคซีนเนี่ยมันก็ขึ้นกับหลายปัจจัยนะคะก็คือหนึ่งเราก็ต้องดูว่าหนึ่งเราเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่า
0: ค่ะ
3: ถ้าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงเช่นอะไรเช่นเป็นผู้สูงอายุไหมมีโรคร่วมไหมนะซึ่งเหล่านี้ก็คือถ้าติดเชื้อแล้วอาจจะเกิดรุนแรงได้อาจจะเกิดเสียชีวิตได้นะคะสองคือเราทำงานหน้าที่อะไรนะคะเราอยู่แต่บ้านเฉยๆหรือว่าเราเช่นบางคนเป็นแพทย์ด้วยเป็นแพทย์ต้องตรวจคนไข้ด้วยอันนี้คือเป็นความเสี่ยงคือลักษณะหน้าที่การงานที่เขามีความเสี่ยงที่เขาจะรับเชื้อติดเชื้อแล้วก็อาจจะเกิดรุนแรงได้นะคะนั้นถ้าสองกรณีนี้ก็คือไม่อยากให้รอ
0: ค่ะ
3: นะคะเพราะเราเป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าแต่ถ้าไม่ได้มี2กรณีนี้เช่นหนุ่มๆสาวๆนะคะโรคร่วมก็ไม่มีอาชีพก็ไม่ได้ทำอะไรพนักงานออฟฟิศทำงานไปหรือบางทีก็อยู่แต่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งถามว่า เรารอได้ไหมจริงๆก็คือก็ได้แต่จริงคืออยากจะบอกชักชวนทุกคนว่าจริงๆแล้ววัคซีนอยากให้ฉีดทุกคนนะคะก็คือเป็นความรับผิดชอบของส่วนตัวด้วยแล้วก็ความรับผิดชอบของส่วนรวมด้วยนะคะแต่ว่าการรับวัคซีนเนี่ยก็คือจะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจนะคะแล้วก็จะยี่ห้อไหนแบบไหนก็ว่ากันอีกทีนึงนะคะแต่ถ้าโดยสรุปก็คือถ้ามีปัจจัยเสี่ยงไม่อยากให้รอ
0: ค่ะค่ะอาจารย์มีโรคอะไรที่เป็นโรคแบบถ้าสมมติว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บประจำตัวเงี้ยเราตอนเนี้ยควรจะแบบอาจจะไม่ต้องฉีดหรืออะไรอย่างเงี้ยมีไหมคะ
3: ก็จริงๆแล้วถ้ายกเว้นใช่ไหมคะถ้าจริงๆแล้วถามว่าก็จะค่อนข้างน้อยนะคะเพราะว่าแต่ถามว่ามันจะมีข้อมูลหรือเปล่าเท่านั้นเองแต่ส่วนใหญ่ถ้าเราติดตามจะเห็นว่าในหลายๆสมาคมวิชาชีพก็จะออกมาคล้ายๆกับออกประกาศหรือว่าออกแนวทางปฏิบัติว่าในโรคของนั้นๆของสมาคมนั้นๆน่
0: ะ
3: ก็มักจะให้ฉีดนะคะเช่นถ้าใครเห็นเช่นอย่างสมาคมโรคเอสเองที่ตัวเองทำงานอยู่ก็บอกว่าคนไข้เอชไอวีเอง
0: ฉีดได้
3: โรคเอสก็ฉีดได้นะคะโดยเฉพาะถ้าคนกินยาต้านคุมโรคเดิมโดยหลักการคือคุมโรคเดิมที่ตัวเองมีให้ดีก่อนแล้วคุณก็ฉีดได้หรือสมาคมโรคไตเองก็บอกว่าคนไตวายนะโรคไตเรื้อรังก็ฉีดได้เหมือนกันนะคะหรือสมาคมมะเร็งเองก็มีออกเหมือนกันนะคะว่าผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเองก็สามารถฉีดได้เหมือนกันแต่ว่าจะมีรายละเอียดเรื่องของการฉีดนิดนึงฉีดก่อนฉีดหลังอะไรประมาณนี้นะคะก็คือประมาณว่าควรจะถ้ารับเคมีบำบัดอยู่ก็รับให้เรียบร้อยก่อนอะไรประมาณนี้นะคะก็จะมีรายละเอียดขนาดเพราะนั้นจะเห็นว่าสมาคมโรคหัวใจเองก็ออกมานะคะว่าผู้ที่เป็นโรคหัวใจเองก็ฉีดโดยเฉพาะมีความเสี่ยงก็ควรจะยิ่งฉีดด้วยแต่ว่าให้คุมโรคเดิมคุณให้ดีก่อนนะเพราะว่าสาเหตุอะไรทำไมถึงบอกให้ทุกคนที่มีโรคร่วมเนี่ยคุมโรคให้ดีก่อนเพราะว่าถ้าเผื่อฉีดวัคซีนมาเนี่ยแล้วเกิดเรื่องเราก็จะได้รู้ว่ามันเป็นจากตัวโรคที่มันคุมไม่ดีหรือเป็นจากวัคซีนนะคะอย่างถ้าเราได้ยินข่าวยกตัวอย่างพระที่ฉีดปุ๊บวันเดียวก็เสียชีวิตนะคะพอกดย้อนกลับไปก็คือตัวท่านเองมีโรคร่วมเยอะแล้วโรคร่วมนั้นไม่ได้กินยาย
0: ังคุมโรคไม่ได้
3: ขาดยาไปหลายอย่างเพราะนั้นก็ทำให้โรคที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยมันก็เกิดกำเริบหรือเกิดแย่ลงช่วงจังหวะพอดีที่กลับได้รับวัคซีนนะคะเพราะนั้นจะเห็นว่าจริงทุกๆสมาคมวิชาชีพที่เป็นแพทย์เนี่ยก็ออกประกาศมาในสมาคมของตัวเองอยู่แล้วน
0: ะ
3: คะนั้นก็จริงเราก็แนะนำให้ฉีดนะคะ
1: เพราะฉะนั้นหลักๆแล้วเนี่ยคือหลายๆคนบอกว่าพอเป็นโรคส่วนตัวเป็นโรคแบบโรคประจำตัวมันจะอันตรายไหมเงี้ยหลักๆคือต้องปรึกษาแพทย์ก่อนแล้วก่อนจะฉีดก็คือต้องมีการถาม
3: คงก็คือโรคนั้นก็ต้องคุมให้คงที่โรคเดิมที่เรามีเบาหวานก็ต้องคงที่คุมดีไหมโรคหัวใจคุมที่คงที่อยู่หรือเปล่าคือไม่ใช่ยังเหนื่อยๆหอบๆอยู
1: ่อะไร
3: เง
1: ี้ย
3: แล้วจะมาฉีดอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ
1: ้
3: าคงที่แล้วก็สุดท้ายก็ถามคุณหมอด้วยนะคะบางทีเราประเมินเองเราก็ไม่รู้ว่าจะให้ฉีดหรือเปล่าเพราะถ้าคุณหมอเจ้าของไข้ซึ่งดูแลกันมานานเนี่ยประเมินเราได้อยู่แล้วถ้าถามคุณหมอเลยนะคะก็บอกว่าฉีดได้คุณหมอบอกฉีดได้ก็เราก็จะได้ฉีดด้วยความสบายใจนะอย่างเช่นช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาอย่างไข้เอชไอวีก็มาถามตัวเองเยอะเหมือนกัน
1: ฉีดได
3: ้ไหมก็ตอบไปเลยฉีดได้ฉีดได้ฉีดได้ทุกคนเพราะส่วนใหญ่ก็กินยาต้านคงที่อยู่แล้วภูมิต้านทานโอเคก็ฉีดได้เลยนะคะ
0: ค่ะ
1: มาที่คำถามจากทางบ้านทางหมายเลขโทรศัพท์กันบ้างนะคะคุณป้าออนอายุ70ปีน้ำหนัก51นะคะส่วนสูง162คุณป้าบอกว่าโคเซียมใช่ไหมคะ
3: คือไม่แน่ใจว่าทางเจ้าหน้าที
0: ่แคลเซียมหร
3: ือ
0: โค
3: เซียมเจ้าหน้าที่เขียนถูกหรือเปล่า
0: น่าจะเป็นแคลเซียมไหมคะ
3: ตอนแรกเขียนโซเดียมแล้วแก้เป็นโคเซียมแล้วเลยไม่แน่ใจว่าแคลเซียมไหม
1: แต่ว่าเขาบอกว่าเขาถ้ามีอาการ
3: เป็นซองๆคล้ายเกลือแร่
1: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันก็มีเยอะ
1: เมื่อยตรงข้อเข่าข้อศอกหรือว่ามือถ้าทานตัวเนี้ยเป็นซองๆคล้ายเกลือแร่เนี่ยให้รับประทานตอนเช้า1ซองประมาณ3เดือนจะหายจริงหรือเปล่าแล้วจะมีผลข้างเคียงไหม
3: แต่ว่าถ้าข้อมูลแค่นี้น่าจะตอบยาก
1: ใช
3: ่ดีที่สุดก็คือเขียนชื่อมาเลยว่าอะไรนะคะเดี๋ยวจะเช็คให้ว่าคือคุณเขียนมันคืออะไร
1: แล้วบางที
3: มันมีชื่อการค้าชื่อยี่ห้ออะไรเงี้ยค่ะมันมีเยอะนะคะเพราะนั้นก็ถ้าไงอาจจะถามให้สะกดมาเลยว่าไอ้ซองมันเขียนว่าอะไรแล้วเดี๋ยวเราเช็คให้อีกทีว่ายี่ห้อนี้ส่วนประกอบอะไรแล้วปรากฏว่ามันใช้ได้ไหมนะคะแต่เท่าที่ดูเนี่ยดูแล้วไม่น่าจะได้ไม่น่าจะรักษาได้นะคะ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เป็นรายการสดนะคะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอโสเรื่องของโรคติดเชื้อนะคะโรคเกี่ยวกับวัคซีนถามอาจารย์ได้แล้วก็อาจารย์หมอนะคะที่เชี่ยวชาญด้านเรื่องของโรคตานะคะอาจารย์ในแพทย์กิตติกุลนั่นเองค่ะคุณผู้ชมสามารถถามคำถามได้เลยไปที่คำถามจากแฟนเพจรามาชาแนลนะคะเริ่มเข้ามากันเยอะมากเลยไปที่คำถามจากคุณพรทิพย์ก่อนนะคะคุณพรทิพย์บอกว่าวันนี้เป็นวันดีนะคะสองขั้นเลยเพราะว่าอาจารย์หมอโสมมาด้วยนะคะแล้วก็ขอฝากคำถามด้วยนะคะบอกว่าอยากเรียนถามอาจารย์หมอนะคะบอกว่าคุณหมอติดเล็บปลอมแล้วเป็นเชื้อราต้องหาหมอหรือสามารถรักษาเองได้ติ ติดเชื้อเล็บติด
3: ปลอมแล้วเป็นเชื้อรา
0: ค่ะ
3: เมื่อกี้บอกว่าเป็นหมอด้วยหรือเปล่า
1: ไม่ได้เป็นหมอ
3: ใช่ค
1: ่
3: ะจริงแล้วถ้าเป็นเชื้อราจริงๆก็อยากให้ไปพบแพทย์นะคะเพราะจริงยาเชื้อราที่สำหรับรักษาเล็บจริงๆมีหลายแบบมีแบบยากินหรือเป็นแบบยาทายากินก็คือมันก็มีผลข้างเคียงด้วยนะคะแล้วก็เป็นยากินที่อาจจะตีกับยาตัวอื่นนะคุณหมอก็จะได้เช็คว่ามีผลกระตับด้วยน
0: ะคะ
3: เพราะฉะนั้นก็ไปพบแพทย์ก่อนดีกว่าแล้วก็บางทีคุณหมอก็จะมีตรวจพิเศษด้วยเช่นจะขูดบริเวณขูดแล้วก็จะไปดูแล้วก็ไปเพาะเชื้อด้วยว่ามันเป็นราชนิดไหนเพราะว่าราที่เป็นที่เล็บเนี่ยก็มีหลายแบบแล้วบางทียาที่ให้เนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงทีเดียวถ้าเราไปซื้อเองนะคะเพราะนั้นก็อยากให้ไปพบแพทย์ดีกว่า
0: ดีกว่านะคะนะคะถ้าใหม่นี้คือต้องไปพบแพทย์ผิวหนัง
3: ค่ะ
0: นะคะหลายคนเข้าใจผิดว่าเอ๊ะพอเป็นเล็บแล้วมันดูแข็งๆไปกระดูกไม่ใช่
3: ค่ะไปหมอผิวหนัง
1: ต้องมาผิวหนังนะคะ
0: เอามาที่คุณถามจากคุณพควาถามเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิด-19นะคะบอกว่าฉีดวัคซีนโควิด-19จนเกิดภูมิคุ้มกันหมู่แล้วเราไม่ต้องฉีดก็ได้ไหมครับเพราะคนที่ฉีดแล้วยังต้องใส่หน้ากากเหมือนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็ยังไม่เคยฉีดเลยครับอายุ67ไม่เป็น NCD เลยถามว่าเนี่ยไม่ต้องฉีดก็ได้ไหม
3: ก็บางคนอาจจะได้ยินคำว่าภูมิคุ้มกันหมู่นะคะหรือว่าภาษาอังกฤษคือ herd immunity คือหมายความว่าในประชากรนั้นน่ะมีสัดส่วนของประชากรส่วนหนึ่งซึ่งมีภูมิคุ้มกันแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นภูมิคุ้มกันในการฉีดวัคซีนหรือภูมิคุ้มกันจากการติดโรคโดยธรรมชาติก็ได้แล้วส่งผลโดยอ้อมป้องกันไปถึงประชากรกลุ่มที่เหลือที่ยังไม่ได้มีภูมิคุ้มกันนะคะเช่นสมมติว่าประชากรมี100คนอย่างเงี้ยแล้วเราคิดว่าฉีดวัคซีนสัก 70% เนี่ยอีก 30% ที่ไม่ฉีดเนี่ยก็จะสามารถป้องกันโรคโดยอ้อมจากคน 70% นี้ที่ฉีดวัคซีนได้อันนี้คือที่เรียกว่าภูมิคุ้มกันหมู่นะคะแต่ถามว่าถ้าเราเลือกขอเป็น1ใน30นั้นได้ไหมที่ไม่อยากฉีดวัคซีนนะคะจริงแล้วถามว่ามันในท้ายที่สุดแล้วก็อาจจะมีคนบางกลุ่มที่ไม่สามารถฉีดวัคซีนได้จริงๆนะคะเช่นมีโรคร่วมมากมายหรือโรคร่วมที่ไม่คงที่นะคะหรือ

0: มะเร็งก็รักษาอยู่ยังไม่หายขาดอะไรเงี้ยนะคะมันจะมีอยู่กลุ่มนึงที่เขาฉีดไม่ได้จริงๆอยากจะเก็บตรงนั้นน่ะอยากจะเก็บ30ตรงนั้นน่ะให้สําหรับคนที่ฉีดไม่ได้จริงๆมากกว่านะคะสําหรับคนที่ไม่ได้มีข้อห้ามแล้วฉีดได้จริงๆอยากแนะนําให้ฉีดมากกว่าเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือถ้าคุณได้รับวัคซีนแล้วคุณอาจจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศได้
1: ไปได้
0: ใช่ไหมเรื่องของวัคซีนพาสปอร์ตที่เราได้ยินอันที่สองคือทางอย่างเช่นตัวอย่างให้ฟังอย่างเช่นทางฝั่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็จะเริ่มออกข้อปฏิบัติได้สำหรับคนที่ฉีดวัคซีนเช่นคุณอาจจะจัดคอนเสิร์ตได้เฉพาะคนที่คือมีการรวมกลุ่มได้เฉพาะคนที่ฉีดวัคซีนเท่านั้น
1: อ
0: ะไรอย่างนี้หรือว่าในกรณีอย่างเช่นบุคลากรทางการแพทย์อย่างเงี้ยถ้าคุณฉีดวัคซีนครบแล้วปรากฏด้านอุบัติเหตุไปตรวจคนไข
2: ้
0: ที่เป็นโควิดพอดีก็จะไม่ต้องกักตัวละเพราะอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีข้อปฏิบัติที่มันจะชัดเจนมากขึ้นสำหรับคนที่ได้รับวัคซีนครบแล้วนะคะเพราะนั้นถามว่าถ้าเราไม่ได้รับวัคซีนเราก็อาจจะไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปต่างประเทศเจอระบาดทีเช่นไปใกล้ชิดก็กลายเป็นกลุ่มเสี่ยงต้องกักตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องโดนสวอปต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อันนี้ก็คือแล้วแต่ที่เราจะคิดเอาแต่แนะนำว่าถ้าเราไม่ได้เป็นกลุ่มที่เป็นข้อห้ามจริงๆสำหรับวัคซีนอยากจะแนะนำทุกท่านให้ได้รับวัคซีนนะคะแต่ว่าจะเมื่อไหร่ยี่ห้อไหนก็คือแล้วแต่ความสมัครใจ
2: ค่ะ
1: มีคุณผู้ฟังให้ข้อมูลเรื่องโคเซียมมานะคะจันบอกว่าโคเซียมมันก็คือกลูโคซามีน
0: อ๋ออ
1: าจจะเป็นยี่ห้อของกลูโคซามีนเดี๋ยวขอไปที่คำถาม
2: อย่างนี้
1: คำถามแรก
0: กลับมาถามก็คือกลูโคซามีนนะคะจริงๆแล้วก็คือการกินกลูโคซามีนจริงๆอยากให้ประเมินโดยแพทย์ก่อนนะคะโดยเฉพาะแพทย์กระดูกหรือว่าแพทย์ที่เป็นเรียกกายภาพบำบัดนะคะเพราะว่ามันจะมีคนไข้กลุ่มนึงที่กินแล้วก็ไม่เวิร์กก็มีนะคือถ้ากินแล้วไม่เวิร์กก็ไม่ต้องกินต่อนะคะมันอยากให้ประเมินโดยแพทย์เพราะว่าถ้ากินแล้วได้ผลเนี่ยคุณหมอก็จะเป็นคนสั่งต่อให้แต่ว่าเข้าใจว่าส่วนนึงบางท่านเนี่ยจะไปซื้อกินเองตามร้านขายยานะคะเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ผลแล้วก็กินไปฟรีอ่ะ
2: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นอยากให้มาประเมินกับแพทย์นิดนึงก่อนว่ากลุ่มกลูโคซามีนเนี่ยมีผลไหมสำหรับการรักษาการปวดข้อนั้นๆนะคะ
1: ค่ะไปกันที่คำถามจากคุณสุนทรกันบ้างนะคะคุณสุนทรอายุ66ปีน้ำหนัก60ส่วนสูง178บอกว่าเป็นความดันอัตรา120 135นะคะแล้วก็มีไขมันด้วยกินยาต่อวันประมาณ15เม็ดค่ะ
2: โอ้โหเยอะมาก
1: ใช่ค่ะแล้วในทีวีคือมีโฆษณาว่ามียาที่สามารถรักษาได้หลายโรคในเม็ดเดียวจริงหรือไม่ที่ยาเม็ดนึงจะรักษาได้ถึง20อย่างแล้วก็กินยาแก้ลมชักต่อเนื่องด้วยจะถามอาจารย์หมอว่าเป็นอะไรไหมยากาบาเพนตินใช่ไหมคะแล้วก็มียาแก้แพ้นอนหลับด้วย
0: เอาคำถามแรกก่อนละกันนะคะที่ถามว่าจริงๆแล้วมียาที่รักษาหลายๆโรครวมในเม็ดเดียวกันไหมจริงๆเขาก็พยายามทำนะคะเพื่อที่จะทำให้เช่นกินยาได้พอกินยาเม็ดน้อยลงก็ทำให้การกินยาได้สม่ำเสมอขึ้นไม่ลืมกินยานะคะแต่ว่าคงยังไม่มีว่าเอา15เม็ดหรือว่า20อย่างเนี่ยมารวมกันนะคะ
1: อย่างเช่น
0: ตอนนี้ที่มีแล้วแน่ๆอย่างเช่นถ้าเป็นโรคความดันอย่างเงี้ยแล้วจะต้องกินยา2กลุ่มหรือ2เม็ด3เม็ดเขาก็เอามารวมกันเป็นเม็ดเดียวอันนี้มีหรือยาเบาหวานที่เป็นคนละกลุ่มกันเขาก็เอามารวมเป็นกลุ่มเดียวกันนะคะหรือตอนนี้เท่าที่ทราบมันก็จะมียาความดันรวมกับยาไขมันอันนี้2อย่างเนี่ยมีแน่ๆแล้ว
2: แล้วก็มีอันนี้ไหมคะอาจารย์ยาต่อมลูกหมากใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
2: ใช่ไหมคะ
0: แต่ว่า20อย่าง15อย่างที่ว่ายังไม่มี2 3อย่างนี่มีแล้วแน่นอน
1: นะคะ
0: 2 3อย่างนี่มีแล้วแน่นอนนะคะเพราะนั้นก็คงอาจจะต้องรอเพราะว่าส่วนนึงคือมันไม่ใช่ว่ายาจะอะไรผสมกันก็ได้นะคะขึ้นกับพฤติกรรมบางทีผสมแล้วอาจจะไม่ทะลุอมอะไรเงี้ยก็คือไม่สามารถกินได้ต้องเป็นอมแทนอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นคงต้องรอในอนาคตว่าจะมีไหมนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องของยาแก้ลมชักเนี่ยก็คือถามว่ากินต่อเนื่องเป็นอะไรไหมอันนี้ก็คือต้องให้คุณหมอประเมินนะคะเพราะส่วนใหญ่คนที่เป็นลมชักเนี่ยจะต้องกินยาเป็นปีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเขาจะมีข้อบ่งชี้ในการหยุดเช่นถ้าคุณไม่ได้ชักมาเท่านี้ปีติดต่อกันอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอก็จะประเมินว่าหยุดได้ไหม
2: ค่ะ
0: ก็คืออย่าหยุดเองนะคะแล้วก็ให้คุณหมอไปประเมินอีกทีนึงนะคะแต่ว่ากินนานๆเช่นถ้าเป็นอย่างเงี้ยน่าจะมีหลายโรคซึ่งคุณหมอคงจะนัดประจำอยู่แล้วนะคะเวลาคุณหมอที่นัดประจำเขาก็จะเช็คตับเช็คไตเป็นประจำอยู่แล้วเพราะนั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะ
1: ค่ะ
2: คุณสุนทรไทยปุ๋ยเร็วเนาะทานยา15เม็ดเยอะมากอ่ะเยอะมากจริงๆนะคะ
1: ค่ะ
2: มาที่คำถามจากคุณวัญชนะถามเรื่องของตาค่ะคุณวัญชนะอายุ44ปีหนัก59สูง170ซมนะคะเป็นเพศชายบอกว่าแพ้ยาเพนิซิลินมีอาการตาขาวมีเส้นเลือดแดงๆเยอะมากอยากทราบว่ามันมีผลต่อการมองเห็นไหมครับปัจจุบันเนี่ยน่าจะยังไม่มีแต่หมายถึงว่าถามว่าในอนาคตจะมีไหมแล้วการกินไข่ต้มจะช่วยให้ตรงตาขาวของเราไม่มีเส้นเลือดแดงๆคล้ายเส้นฟ้าผ่าเล็กๆได้ไหมครับ
3: ไม่น่าจะได้นะครับ
2: คือ
3: จริง

0: เวลาแพ้ยาแล้วมีแดงๆเนี่ยอันหนึ่งที่เราต้องระวังก็คือมันแพ้ไปเยอะนะครับแล้วก็ทำให้เยื่อบุตรงมันเสียไปได้นะครับก็อันนี้ก็อาจจะมีผื่นมีอะไรอย่างอื่นด้วยก็อันนี้ต้องระวังแล้วก็อันนี้อาจจะท้ายสุดอาจจะมีผลทำให้ตามันแห้งมากๆนะครับแล้วก็มีปัญหาได้เหมือนกันในกรณีที่แพ้ยารุนแรงจริงๆนะครับ
1: อาจารย์การที่เส้นเลือดแดงๆมันขึ้นที่รอบดวงตาเยอะนอกเหนือจากการแบบแพ้ยาแล้วมันยังมีสาเหตุอื่นๆเป็น
0: จริงๆมีได้เยอะเลยการอักเสบการอะไรต่างๆ
1: ค่ะ
0: เป็นได้หมดเลยครับ
1: ค่ะไข่ต้มไม่ได้ช่วยให้ตรงตาขาว
0: ไม่ได้ช่วย
2: ใช่ไหมคะ
1: ไม่ได้ช่วยอะไร
2: มันจะมี
0: ไม่ได้ช่วยอะไร
2: อาจารย์ค่ะมันจะมีวิธีไหนที่แบบทำให้ตัวเส้นเลือดแดงๆนี้มันหายไปไหมคะ
0: ก็
2: บางคนเป็นเยอะแบบ
1: เป็นเยอะใช่ๆน่ากลัว
0: มันขึ้นอยู่กับว่าเป็นจากอะไรนะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นจากการอักเสบการอะไรนิดๆหน่อยๆอย่างเนี้ยแล้วก็อาจจะมียาบางอย่างที่เราหยอดแล้วทำให้เส้นเลือดมันติดตัวลงได้มันก็ลดอาการตาแดงลงไปได้แต่ว่าบางอันเนี่ยมันเป็นอาการแสดงของโรคที่มันรุนแรงนะครับอันนั้นมันต้องไปรักษาแบบจริงๆจัง
1: ค่ะ
0: ค่ะ
2: โอเคค่ะไปกันที่คุณอรวรรณกันบ้างนะคะคุณอรวรรณอายุ77ปีน้ำหนัก47ส่วนสูง158บอกว่าเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะถามว่าถ้ากินยาคุมจังหวะหัวใจโดยที่ไม่ได้ไปจี้หัวใจจะเป็นอะไรไหมหรือว่าไปจี้หัวใจดีกว่าคะอาจารย
3: ์ค่ะก็จริงๆแล้วก็ไม่เป็นอะไรค่ะแต่ขึ้นกับว่าเราอยากกินยาทุกวันหรือเปล่านะคะก็คือแค่ว่าถ้าเราเบื่อแล้วไม่อยากกินยาก็ไปจี
1: ้
3: แค่นั้นเองคือถ้าจี้แล้วก็คือการเต้นผิดจังหวะของหัวใจก็คือเกิดจากการนำไฟฟ้าในหัวใจที่ผิดปกติฉ
1: ะ
3: นั้นการไปจี้คือแปลว่าเราไปตัดวงจรหรือไปเซตการนำไฟฟ้าของหัวใจใหม่นะคะเพราะนั้นก็คือถ้าไปจี้ก็คือแปลว่าพอมันหยุดหัวใจเต้นเป็นจังหวะดีเราก็ไม่ต้องกินยาขึ้นกับว่าถ้าเราคิดว่าเราต้องกินยาอื่นอยู่แล้วอันนี้ก็อีกเม็ดนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าไม่เป็นไรก็กินไปนะคะแต่ถ้าแบบเบื่อไม่อยากกินแล้วอะไรเงี้ยก็คือจี้ได
1: ้
3: ก็ปรึกษาคุณหมออีกทีนึง
1: บอกว่าจี้กับช็อตไฟฟ้าต่างกันไหมคะ
3: คล้ายๆกันละค่ะก็คือจี้กับช็อตไฟฟ้า
1: ก็คือแบบเดียวกัน
3: แต่เขาใช้จี้มากกว่าเพราะมันเหมือนเข้าไปแล้วก็ไปจี้คือช็อตดูน่ากลัว
1: ดูน่ากลัว
3: ช็อตไฟฟ้าจะเข้าใจเป็นเหมือนตอน CPR อันน
1: ั้
3: น
1: น่าจะเป็น
3: อารมณ์ช็อตประมาณนั้นแต่นี่ก็คือเขามันจะเป็นเส้นลวดเองค่
1: ะ
3: เส้นลวดเข้าไปที่หัวใจแล้วก็ไปจี้
1: ค่ะมันคือถามจากคุณเพนนีนะคะถามมาทางแฟนเพจรามาชาแนลนะคะคุณเพนนีอายุ57ปีหนัก56สูง153คุณเพนนีบอกว่าตาเนี่ยเวลามองในระยะ10เมตรจะรู้สึกเห็นเป็นภาพซ้อนไม่ชัดค่ะแบบนี้เรียกว่าสายตาเราผิดปกติหรือเปล่าคะพูดยากไหมคะจันทร์ระดับสายตาของแต่ละคนจะไม่
0: เดี๋ยวบอกยากพอสมควรนะไอ้ความซ้อนเนี่ยบางทีมันเป็นแค่สายตามันไม่ชัดเฉยๆซึ่งโดยส่วนใหญ่อันนั้นเราก็ไปใส่แว่นใส่อะไรมันก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ามันซ้อนแบบเห็นเป็นสองคนเลยจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่มันต้องไปหาสาเหตุนะครับประมาณนั้น
1: ค่ะคือตอนอันนี้จริงๆเราต้องไปหาจักษุแพทย
0: ์คือถ้าเห็นเป็นสองเห็
3: น
0: คนหนึ่งเห็นเป็นสองคนเลยอันนี้ไม่ปกติอันนี้ต้องไปหาสาเหตุนะครับในคนอายุ50กว่าเนี่ยมีโอกาสที่จะมีปัญหาอย่างอื่นนะครับแต่ว่าถ้าอย่างที่บอกว่ามันแค่ไม่ชัดมัน
2: ถ้าแบบแค่มัน
3: มัวอย่างเงี้ยเป็นเรื่องสายตา
0: เป็นเรื่องสายตาได
3: ้แต่ถ้าซ้อนเลยแน่ส่วนใหญ่น่าจะมีพยาธิสภาพที่ต้องหา
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะมีคำถามนะคะจะคุณหนูแดงไม่แน่ใจว่าเรียกว่าโรคอะไรถามคุณหมอโสบอกว่าเคยเป็นกุ้ยเหรียญ นะคะอาจารย์กุ้ยเหรียญแบร์ซินโดรมมีไหมอาจารย์
3: กีแรงบาเล่กีแรงบาเล่
1: ใช่ไหมกีแรงน่าจะเป็นกีแรงบาเล่ใช่ไหมซินโดรม
3: นะคะ
1: บอกว่าที่หมอที่ดูแลแจ้งว่าฉีดไข้หวัดใหญ
3: ่
1: โรคนี้ก็จะไม่เป็นอีกถามว่าฉีดคุยได้ไหมคะ
3: เอออีกทีซิเอออีกที
1: อ่ะ
3: ก็เป็นโรคนี้อยู
1: ่บอกว่าเคยเป็นเคยเป็นโรคนี้ใช่
3: แล้ว
1: นะแล้วก็หมอที่ดูแลแจ้งว่า
3: อ
1: ย่าฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ
3: ่
1: นะคะโรคนี้จะไม่เป็นอีกขอถามว่าฉีดโควิดได้ไหมฉีดวัคซีน
3: คืออย่างนี้ค่ะคือโรคกีแรงบาเล่เนี่ยชื่อภาษาเราจะเรียกย่อๆว่า GBS ละกันนะคะเป็นชื่อภาษาอังกฤษก็คือเป็นโรคเกี่ยวกับระบบประสาทที่ทำให้เกิดอาการอ่อนแรงนะคะซึ่งถามว่า GBS เนี่ยจริงๆเกิดได้จากหลายสาเหตุนะคะการติดเชื้อไวรัสรวมถึงไข้ไวรัสไข้หวัดใหญ่เอง

0: เองก็ทำให้เกิดกิเลนบาเล่ซินโดรมนี้ได้นะคะคือ
1: ค
0: ไวรัสส่วนอื่นก็ได้หรือจากวัคซีนเองก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วเกิดกิเลนบาเล่ซินโดรมเนี่ยแล้วเกิดจากวัคซีนจริงๆเช่นเกิดภายใน2-4 สัปดาห์เนี่ยเราจะบอกว่าไม่ให้คุณฉีด อีกนะคะเพราะถือว่าเป็นเหมือนภาวะข้างเคียงที่รุนแรงจากการได้รับวัคซีนนะคะแต่ในทางกลับกันก็คือถ้าคุณไม่ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยคุณติดเชื้อไข้หวัดใหญ่มาคุณก็มีโอกาสเป็นโรคนี้ได้เหมือนกันนะคะถามว่าเพราะเวลาตัวเองแนะนำคนไข้เนี่ยคนไข้ส่วนหนึ่งก็คือจะไม่ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพราะกลัวอ่อนแรงจากวัคซีนแต่ตัวเองจะบอกว่าการอ่อนแรงจืด GBS เนี่ยที่จะเกิดจากวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยคือ1 ในล้านแต่การถ้าคุณติดเชื้อไวรัสตัวถึงติดเชื้อไข้หวัดใหญ่แล้วจะเกิดอ่อนแรงนี้คือ1 ในแสนซึ่งมากกว่า10 เท่าถามว่าคุณอยากจะเลือกแบบไหนนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราเองคนไข้จะได้เห็นภาพว่าถ้าคุณไม่ฉีดวัคซีนแล้วคุณเป็นโรคคุณก็เป็นโรคนี้ได้1 ในแสนแต่ฉีดวัคซีนก็มีโอกาสเป็นอ่อนแรงนี้ได้แต่1 ในล้านเอาไหนคะ1 ในแสน 1 ในล้าน
1: ก็ต้อง1 ในแสน
2: เออ1 ในล้านสิใช่ไหม
0: พูดผิดคือดูน้อยกว่า
1: น้อย
0: อันนี้คือสิ่งที่เราแนะนำคนไข้แต่ว่าสมมติว่าถ้าฉีดวัคซีนไปแล้วเกิดเรื่องอ่อนแรงขึ้นมาเราก็จะแนะนำว่าไม่ให้ฉีดนะคะรวมถึงวัคซีนโควิดเองไอ้ถามเรื่องของวัคซีนโควิดใช่ไหม
1: ใช่
0: ถามว่าฉีดได้ไหมคือวัคซีนโควิดเองก็มีรายงานว่ามีเกิดอ่อนแรงได้โดยเฉพาะของ AstraZeneca นะคะซึ่งมีรายงาน1 รายที่คิดว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับวัคซีนนะคะนั้นโดยสรุปของที่ถามมาก็คือถ้าเป็น GBS หลังที่เคยเป็นหลังจากฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ซึ่งคุณหมอยืนยันจะแนะนำว่าไม่อยากให้ฉีดนะคะเพราะว่ามันอาจจะเกิดเรื่องของกิเลนบาเล่ซินโดรมนี้อีกทีหนึ่งหลังจากวัคซีนก็ได้อันนี้คือที่มีรายงานแน่ๆคือของ Astra นะคะแต่ถ้าเป็นวัคซีนเชื้อซิโนแวคอย่างเงี้ยยังไม่มีรายงานนะคะอันนี้ต้องรอข้อมูล
1: เนาะ
0: รอเดี๋ยวแต่ว่าก็แนะนำว่าอาจจะแนวโน้มไปทางไม่แนะนำให้ฉีด
1: ไม่ฉีด
0: นะคะถ้าเป็น GBS จริงจากวัคซีนนะคะไม่ใช่ GBS จากโรคนะ
1: ค่ะ
0: ถ้า GBS จากโรคคือคนละเรื่องนะคะคือถ้าติดเชื้อไวรัสก็เป็นอันนี้คนละเรื่อง
1: ค่ะ
2: โอ้คุณหมอเขาก็ยังไม่ได้แนะนำให้ฉีดอยู่แล้วตอนแรก
0: ใช่ค่ะ
2: โอเคค่ะไปกันที่คำถามจากคุณสุกันบ้างคุณสุถามว่าเป็นโรคชิคุณกุนย่าสามารถเป็นซ้ำได้ไหมคะ
0: ก็ชิคุณกุนย่าก็เป็นโรคติดเชื้อนะคะซึ่งเกิดจากชื่อภาษาไทยคือไข้ปวดข้อยุงลายนะคะก็คือตรงตามชื่อก็คือนำโดยยุงลายนะคะก็คือเหมือนไข้เลือดออกและยุงลายเหมือนกันนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ทำให้เกิดไข้เฉียบพลันแล้วก็มีปวดตามข้อได้ก็เป็นลักษณะที่แยกได้ถ้ามีปวดข้อก็จะแยกได้ชัดจากไข้เลือดออกนะคะแต่ถ้าไม่ปวดข้อบางทีก็แยกกันยากนะคะ เป็นซ้ำได้ไหมเป็นได้นะคะโรคติดเชื้อส่วนใหญ่พอเป็นแล้วหายแล้วก็เป็นซ้ำได้อีกนะคะ
1: ค่ะ
0: โรคอย่างไข้เลือดออกเลยยังเป็นซ้ำได้นะยุงกัดใหม่ก็เป็นใหม่
2: ใช่เพราะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองดีๆนะคะโดยเฉพาะฝนตก
0: ดูใช่ช่วงนี้ฝนตกด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องของเก็บแหล่งน้ำขังทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงให้เรียบร้อยนะคะเพราะนั้นถ้ากำจัดตรงนี้ได้ก็จะป้องกันได้3โรคเลยที่เราเคยได้ยินนะคะก็คือไข้เลือดออกไข้ปวดข้อยุงลายหรือชิคุนกุนย่าแล้วก็ซิก้าเพราะว่ามาแบบเดียวกันนะคะ
1: ค่ะไปที่คำถามจากคุณมารุโกะสงสัยตัวเองบอกว่าเป็นคนที่ตัวอุ่นมากๆอุ่นกว่าเพื่อนๆอุ่นมาตั้งแต่เด็กๆแต่ว่าไม่มีไข้นะคะคุณหมอจนตอนนี้วัยกลางคนแล้วก็ยังมีอาการตัวอุ่นอยู่สงสัยว่าเป็นอะไรค่ะเพื่อนๆชอบไล่บอกว่าเวลาตัวอุ่นนี่เราบอกเอาไปถ่ายป้าเดี๋ยวจะได้ตัวเป็นปกติ ถามว่าจริงๆแล้วมันเกี่ยวกันไหมคะคือหลายคนเป็นนะคะจันคือตัว
0: อุ่นเหมือนกัน
1: ตัวอุ่นกว่าคนอื่นไม่ได้ผิดปกติอะไร
0: ไม่ได้ผิดปกติอะไรเพราะตอนอย่างเคยไปตรวจร่างกายคุณหมอคนที่ตรวจให้บอกทำไมอาจารย์ตัวอุ่นจังอะไรเงี้ยแต่วัดแล้วก็ไม่มีไข้เหมือนก
1: ัน เขาบอกนะอาจารย์ว่าเป็นเพราะอะไร
0: ไม่รู้บอก
1: เนาะก็ไม่ผิดปกติเลยถ้าไม่ได้เจ็บไข้
0: ไม่ได้เป็นไข้นะ
1: นะไม่เป็นอะไรนะคะ
2: ใช่เพราะบางคนอ่ะบอกว่าแบบเอ้ยตัวอุ่นเธอจะเป็นไข้แน่เลยหรือไม่ก็เหนื่อยเกินไปหรือเปล่าแล้วตัวอุ่น
1: แล้วก็มีคนชอบบอกว่าเออไปถ่ายปะแล้วเดี๋ยวจะได้ตัว
2: ไม่ได้ยินบ่อยเหมือนกัน
1: ไม่เกี่ยว
2: จริงๆเราไม่เกี่ยว
0: คือมันจะมีภาวะเช่นในผู้สูงอายุค่
1: ะ
0: ท้องผูกเนี่ยทำให้ไข้ขึ้นได้เพราะนั้นเขาจะเขียนไว้ในตำราเลยอย่างเวลาตัวเองเรียนเนี่ยก็คือจะเขียนเลยว่าถ้ามีไข้แล้วไม่ทราบสาเหตุในผู้สูงอายุแล้วหาหมดแล้วเนี่ยอีกอันนี้ต้องคิดถึงคือท้องผูกหรือเปล่าแล้วบางทีก็พอให้ยาระบายถ่ายออกก็ไข้ลง
1: ค่ะ
0: ไม่รู้ก็จะเอามาจากตรงนี้หรือเปล่าที่บอกว่าเอ๊ะมีไข้หรือเปล่าแต่ในคนไม่สูงอายุไม่แน่ใจว่ามีคนพูดถึงประเด็นนี้ไหมคะแต่ว่าในผู้สูงอายุเนี่ยมีพูดถึงไว้ชัดเจนนะคะ
1: ค่ะไปที่คำถาม
2: คุณผู้ชมถาม
1: ขยับขึ้นไปนิดนึงนะคะคุณสมชาย
2: คุณสมชายใช่ค่ะถามเรื่องตาเลยนะคุณสมชายอายุ55 ปีแล้วนะคะน้ำหนัก60สูง170บอกว่าอยากทราบว่าเวลามองหน้าคนแล้วเนี่ยมีจุดดำๆเคยไปหาหมอมาแล้วคุณหมอบอกว่าจอประสาทตาเสื่อ

0: อยากทราบว่ามีวิธีการรักษาแบบไหนบ้างแล้วตาจะบอดไหมเพราะว่าตาฝ้าลงเรื่อยๆมองไกลเริ่มไม่เห็นแล้วแล้วก็เคยได้ยินเรื่องของการปลูกถ่ายเซลล์จอประสาทตามาอันนี้สามารถทำได้ไหมคะอาจารย
1: ์ก็ไออาการที่มองเป็นจุดดำๆน่าจะอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ตามัวลงนะครับถ้าคุณหมอบอกว่าจอตาเสื่อมก็จริงๆมันมีหลายอย่างแต่ว่าถ้าเป็นตามอายุเนี่ยนะครับณปัจจุบันเนี่ยมันก็มีวิธีรักษาอยู่บ้างนะครับถ้าเป็นเยอะๆจริงๆเนี่ยคุณหมอก็อาจจะพิจารณาฉีดยาบางอย่างเข้าไปในลูกตานะครับก็อันนั้นก็ทำให้การมองเห็นเนี่ยมันอย่างน้อยค่อนข้างจะคงที่ได้ระดับหนึ่งนะครับในบางคนอาจจะดีขึ้นบ้างนิดหน่อยนะครับก็สำคัญคือพวกนี้มันอาจจะต้องฉีดบ่อยๆฉีดทุกเดือนอะไรประมาณอย่างนี้นะครับอันนั้นก็เป็นการรักษาที่ณปัจจุบันเราเชื่อว่าเป็นมาตรฐานทั่วๆไปถ้ามันรุนแรงพอนะครับส่วนในการถ่ายเซลล์จอตาเนี่ยณปัจจุบันมันยังไม่มีหลักฐานชัดเจนมากว่ามันได้ผลจริงนะครับก็ปัจจุบันบ้านเรายังไม่มีใครทำ
2: นะครับก็อันนี้คือเป็นต่างประเทศทำใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ก็จะมีที่ต่างประเทศทำบ้างนะครับแล้วก็ที่เท่าที่เห็นมาก็บางคนเท่านั้นที่ได้ประโยชน
2: ์
1: นะครับประมาณนั้นก็อีกอันนึงที่บอกว่าถามว่าตาบอดได้ไหมจริงๆโรคพวกนี้ก็ทำให้ตาบอดได้นะครับเพราะว่าหนึ่งคือนอกจากมันเป็นแล้วมันเป็นสองข้างได
2: ้
1: นะครับแล้วก็ทางเมืองนอกเนี่ยก็จะเป็นสาเหตุหลักๆเลยที่ทำให้คนตาบอดนะครับแต่ว่าณถึงวันนี้เนื่องจากมีการรักษาแล้วเนี่ยมันก็ผมว่ามันจะดีขึ้นเยอะนะครับถ้าเราคอยดูเราคอยอะไรอยู่มันก็พอจะช่วยตัวเองได้ระดับหนึ่งนะ
0: มันพอจะมีวิธีการที่จะป้องกันตรงนี้ไหมคะต้องฝึกการมองการอะไรอย่างนี้ไหมคะ
2: การเสื่อมของจอประสาทตาอย่างไร
1: ค
2: ะ
1: คือจริงๆบางคนถ้าบอกว่ามันเป็นเรื่องของความเสื่อมอย่างนี้บางทีมันจะมีไอ้พวกวิตามินบางอย่างที่มันอาจจะช่วยได้บ้างอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าในส่วนก็เชื่อว่าคนบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยขาดวิตามินพวกนี้เท่าไหร่
2: เพราะว่าไ
1: ม่ได้กินอาหารอะไรต่างๆพอสมควรอยู
2: ่
1: ก็ถ้าคิดว่าไอ้นั่นก็ควรจะให้คุณหมอช่วยประเมินให้ดีกว่าเพราะว่ามันก็เช่นนั้นมันก็จะใช้ยาโดยไม่จำเป็นซะเยอะแล้วพวกยาพวกนี้มันจะราคาค่อนข้างจะแพงกว่าปกตินิดนึงนะครับ
2: เสื่อมแล้ว
1: โดยส่วนใหญ่มันไม่ค่อยจำเป็น
2: เนา
0: ะ
2: เสื่อมแล้วมักจะเสื่อมเลยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่ยังไม่เสื่อมใช้งานดวงตาแบบทนุถนอมเขานะคะ
1: ก็มีอีกอันหนึ่งที่ต้องให้นั่นก็คือเรื่องของการสูบบุหรี
2: ่เกี่ยวกับดวงตาด้วยค่ะ
1: คนที่เป็นโรคเนี่ยถ้าสูบบุหรี่แล้วไม่ดีเลยมันก็จะเป็นทำให้โรคมันเป็นเยอะมากขึ้น
0: จอประสาทตาเสื่อมเนี่ยนะคะ
2: มันไปส่งผลกันยังไงคะอาจารย์หลายคนจะสงสัยว่าคือน้องเสื่อมจะมันสูบเข้าไปปอดเปิดร่างกายแล้วแต่ว่ามันไปโดนกับ
3: ควันหรือเกี่ยวไหมอาจารย์
1: เป็นเกี่ยวกับพวกควันนะครับเขาเรียกเดี๋ยว
2: สารนิโคตินใน
1: คล้ายๆเอจิ้งโปรเซสบางอัน
2: เขาเรียกกระบวนการเผาไหม
1: ้ออกซิเดชันบางอย่างอะไรประมาณนี้ครับก็จะทำให้มีปัญหาพอสมควรได้เพราะฉะนั้นถ้าสูบบุหรี่เนี่ยควรจะต้องหยุดสูบประมาณนั้นเลย
3: นี่ถึงว่าที่เกี่ยวเครื่องกับจอประสาทตาเสื่อม
1: ใช่ครับ
2: อ
1: ันดับแรกเลยควรจะไปมองว่าสูบบุหรี่อยู่หรือเปล่าแล้วก็ถ้าสูบอยู่ก็ควรจะหยุด
2: ค่ะนะคะมาที่คำถามจากแฟนเพจบ้างนะคะค่อยๆเข้ามาเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมคุณอู๋บอกว่าเปลือกตาบนตกนะคะทำให้ต้องคอยเบิ่งตาเพื่อที่จะให้มองเห็นชัดขึ้นต้องรักษาอย่างไรดีหลายคนจะเป็นเวลาที่อายุสูงมากขึ้นนะจ๊ะตกแล้วบางทีก็แบบขนตาไปทิ่มข้างในบางคนก็เป็นน้ำตาไหลตลอดเวลา
3: ตามอายุ
2: ใช่ทำยังไง
3: ตามอายุใช่ไหมเราจะรู้ได้ไงอาจารย์ว่าหนังตาตกเนี่ยเป็นเพราะอายุหรือเป็นเพราะโรค
1: ก็อันหนึ่งที่ต้องให้นั่นก็คือดูอาการว่ามันเป็นตลอดเวลาไหมหรือว่ามันเป็นบางครั้งบางคราวหรือว่าไปทำงานเยอะๆแล้วมันเหนื่อยขึ้นอย่างเงี้ยก็จะเป็นโรคอันหนึ่งซึ่งปกติทางอันนี้ก็จะไปรักษาทางอายุรกรรมอะไรได้นะครับก็กินยากินอะไรได้นะครับส่วนถ้ามันเป็นจากตัวพยาธิสภาพในตาในไอ้กล้ามเนื้อตาอะไรทั้งหลายเนี่ยบางทีมันพวกนี้ก็ต้องไปผ่าตัดนะครับขั้นแรกเลยคือสังเกตอาการก่อนอย่างที่ว่าตัวมันเป็นตอนไหนทำงานเหนื่อยๆแล้วเป็นหรือเปล่าหรือว่าตอนเช้าตอนเย็นมันมีความต่างกันไหมอะไรอย่างเนี้ยนะครับถ้าพบว่ามันโอเคมันไม่ต่างกันเลยมันเป็นอยู่ตลอด เหมือนกันหมดก็อาจจะต้องพิจารณาที่จะต้องไปผ่าตัดหรือไปแก้ไขนะครับก็มีการผ่าตัดได้หลายวิธีครับ
2: ค่ะหลายคนบอกว่าเออเดี๋ยวหนังตาตกแล้วไปทำตาสองชั้นดีกว่า
0: ใช่
3: มันช่วยได้จริงไหมอาจารย์มันต้องตรวจก่อน
1: ก็คือจริงๆมันเป็นหนังตามันย้อยลงมาหรือว่ามันเป็นการตกจริงๆซึ่งตรงนั้นต้องให้หมอตาเขาดูนิดนึงดีกว่านะครับก็เขาก็จะมีวิธีการผ่าตัดที่มันต่างกันนะครับถ้าไปผ่าเฉพาะทำตาสองชั้นถ้ามันเป็นเพราะกล้ามเนื้อตามันไม่ทำงานมันทำงานไม่ดีมันก็ไม่ได้ช่วยอะไร
2: ไปให้จักษุ
3: ทำตาสองชั้นแล้วก็แถมถุงใต้ตาไปด้วย
2: จะได้สวยพอดี
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องปรึกษาแพทย์
2: ใช่ค่ะ
0: ถัดไปค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์กันบ้างนะคะจากคุณป้าสุนีอายุ66ปีนะคะคุณป้าบอกว่าวิตามินบีรวมมีผลดีผลเสียอย่างไรกินวันละ1เม็ดได้ไหมแล้วก็แคลเซียมคาร์บอเนตนะคะ 1,000 มิลลิกรัมกินวันละ1เม็ดหลังอาหารเช้าป้องกันกระดูกผุได้ไหมคะ
3: ก็อันแรกนะคะวิตามิน B จริงๆกินได้นะคะจริงที่กินวันละเม็ดก็ถือว่าน้อยนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรก็คงไม่ได้เกิดอะไรนะคะแล้วก็แคลเซียมคาร์บอเนต 1,000 มิลลิกรัมก็วันละเม็ดก็เป็นขนาดปกติอยู่แล้วนะคะก็ถามว่าจะกระดูกเราเรียกว่าเป็นกระดูกผุกระดูกพรุนอะไรประมาณนี้นะคะแต
0: ่
3: จริงแล้วถามว่าถ้าคุณป้าเพิ่งเริ่มกินเนี่ยอาจจะไม่ทันแล้วนะคะถ้าอายุ66เพราะว่าการป้องกันกระดูกพรุนเนี่ยมันต้องป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆนะคะเช่นเราดื่มนมมาตั้งแต่เด็กไหมนะคะเรารูปร่างเขาว่าคนที่ผอมก็จะกระดูกพรุนเยอะในอย่างเงี้ยไม่ดีเลยเป็นความเสี่ยงนี่ด้วยนะ
0: คนที่ผอมเนี่ยตอนเด็กกิ๊กทานนมแบบวันละลิตรแบบ
3: เหมือนกันจริงเหมือนก
4: ัน แล้วทำไมคนผอมถึงกระดูกเสียพรุนมาก
3: คือการศึกษาวิจัยที่เขาทำมาอาจจะเป็นเพราะว่าไม่แน่ใจคนผอมแอปพลายว่าเหมือนเสมือนว่าออกกำลังกายไม่เยอะคือการที่ไม่ออกกำลังกายก็เหมือนกับกระดูกไม่ได้มีการสร้างแล้วก็ทำลายอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างนั้นนะคะเพราะนั้นคือถามว่ากินได้ค่ะแคลเซียมกินได้แต่ถามว่าจะป้องกันไหมไม่รู้ถ้าคุณป้าเพิ่งเริ่มกินมันอาจจะช่วยไม่ทันละเพราะว่าเรื่องของกระดูกบางทีมันต้อง
0: ตั้งแต่
3: วัยรุ่นด้วยตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะแต่ถามว่าสองนี่กินได้ไหมได้ไม่มีผลเสียอะไรนะคะยกเว้นแคลเซียมบางคนกินก็จะท้องผูกนิดหน่อยนะคะส่วนวิตามิน B คิดว่าไม่ได้มีปัญหาอะไร
0: ค่ะทีนี้มีข้อความเพิ่มเติมมาใช่ค่ะ
2: เรื่องจอประสาทตานะคะอาจารย์ที่เสื่อมบอกว่าเลยนะคะน้องกุ๊กกิ๊ก
0: ไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าด้วยแต่ว่ามองหน้าคนอื่นแล้วคือเหมือนหน้าเขาดำค่ะไปมองหน้าคนอื่นแล้วหน้าดำคือหมอเคยบอกว่าเป็นจอประสาทตาเสื่อมเป็นกรรมพันธุ์จะมีวิธีรักษาไหมคะอาจารย
1: ์คนกินนี้นะครับก็ถ้าเป็นตามกรรมพันธุ์เนี้ยจริงๆส่วนใหญ่ไม่มีวิธีรักษาอะไรนะครับก
0: ็ได้แต่ว่าต้องป้องกันใช่
1: ลูกหลานเป็นเฉย
0: ๆ
1: นะคร
0: ับ
1: ก
0: ็
1: ค่อยปรึกษาดูได้ว่ามันมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนอะไรมันก็มีการถ่ายทอดหลายแบบนะครับโอกาสมันก็จะไม่ได้เยอะมากนะครับก็ประมาณนั้นแล้วก็มันมีวิธีการช่วยการมองเห็นบางอย่างคล้ายๆแบบเป็นเครื่องมือช่วยให้เราเห็นดีขึ้นบ้างอาจจะเป็นแว่นขยายหรืออะไรประมาณอย่างนี้ซึ่งสามารถช่วยให้เราพอมองเห็นหรือช่วยให้เราทำงานบางอย่างได
0: ้
1: ประมาณนั้นก็ปรึกษาทางด้านที่เป็นเขาเรียกเป็นโลวิชั่นนะครับก็พอช่วยได้ครับแต่ว่าไอ้วิธีรักษาอย่างอื่นนะปัจจุบันโดยทั่วๆไปยังไม่มี
2: อันนี้อาจจะต้องอยู่ใกล้ชิดกับคุณหมอทางด้านสายตาไปคอยตรวจอยู่เสมอๆนะคะ
0: ค
2: ่ะไปที่คำถามจากคุณวิบูลนะคะคุณวิบูลบอกว่าสวัสดีครับวันนี้อยากถามอาจารย์หมอโสครับคนที่มีอาการปวดเข่าอยู่ควรละเว้นการกินอาหารประเภทไหนมากที่สุดครับอายุ73ปีหนัก69สูง162ค่ะ
3: หนัก79สูง
0: หนัก69
3: ผู้ชาย
2: ค่ะใช่อ่ะค่ะสูง162ค่ะอาจารย
3: ์หนัก79
2: หนัก69สูง162
3: ผู้ชาย
2: ค่ะผู้ชายอ
3: ันนี้อันดับแรกเลยน้ำหนักเยอะเกินไปนะคะถ้าดูถ้าผู้ชายง่ายๆก็คือส่วนสูงลบ100นะคะอันนี้ก็ถือว่าน้ำหนักเกินเพราะว่าปวดเข่าต้องกลับไปก่อนว่าปวดเข่าเนี่ยมีจากสาเหตุอะไรนะส่วนใหญ่อันนี้ก็อายุ
2: 73
3: อายุก็ค่อนข้างสูงอายุแล้วนะคะแล้วก็น้ำหนักที่เกินนะคะส่วนใหญ่แล้วที่เจอได้ไวที่สุดก็คงจะเป็นเข่าเสื่อม
2: ค่ะ
3: นะที่เป็นจากการเสื่อมสภาพของตัวเช่นน้ำหล่อเข่าเองหรือตัวเข่าเองนะคะเพราะนั้นที่คำถามคือถามว่า
2: อาหารประเภทไหน
3: ประเภทอะไรไม่ควรกินนะคะจริงๆแล้วไม่ได้มีเฉพาะถ้าเป็นจากเข่าเสื่อมจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาหารเท่าไหร่ก็คือเกี่ยวข้องกับอายุความเสื่อมแล้วก็กิจกรรมอะไรที่เราทำ ลงน้ำหนักกับเข่ามากมันก็ทำให้เข่าเสื่อมเพราะนั้นน่าจะไปปรับเปลี่ยนเรื่องของพฤติกรรมนะคะแนะนำแบบแรกคือลดน้ำหนักนะคะนั้นคนที่น้ำหนักเกินเนี่ยลดน้ำหนักแค่ 2-3 กิโลเนี่ย
4: ดีขึ้น
3: เลยหายปวดเลยนะคนไข้หลายคนก็คือบอกว่าหายปวดอย่างชัดเจนนะคะเพราะนั้นอันที่2ก็คือหลีกเลี่ยงกิจกรรมหรือท่าทางที่ทำให้ปวดเข่า

0: ชอบงอเข่าถ้าที่งอเข่ามากๆจะทำให้ความดันในเข่าสูงและทำให้เข่ามันเสื่อมเร็วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าบางคนชอบไปวัดนั่งขัดสมาธินั่งพับเพียบกับพื้นเนี่ยก็คือต้องเอาเก้าอี้ไปนั่งละนะแล้วก็อีกสุดท้ายคือการบริหารเข่าก็สามารถน่าจะหาได้ตามรามาชาแนล
1: ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็สิ่งที่อยากให้ทำก่อนนะคะส่วนอาหารไม่ได้มีอะไรจำเพาะนะคะถ้าเป็นจากเข่าเสื่อม
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้น
0: เอง
2: อันนี้หนัก69
0: เกินมา7โล
2: ใช่ค่ะก็ต้องระวังดีๆนะคะถัดไปลงมาอีกค่ะอันนี้ถามแล้วคุณป้าสุนีถามไปแล้วนะคะลงมาอีกนิดนึงค่ะมาที่คุณสมศรีค่ะคุณสมศรีอายุ80น้ำหนัก54สูง154บอกว่าเคยรักษาโรคต้อกระจกมาแล้วประมาณ4เดือนแต่ว่าหมอบอกว่าสายตาเอียงแล้วจะรักษาเรื่องของสายตาเอียงได้ยังไงบ้างคะอาจารย
3: ์ตัวผมไม่ทราบคุณสมศรีเคยผ่าไปหรือยังนะครับ
2: คือ
3: ถ้าผ่าไปแล้วเนี่ยก็
0: แต่คำว่ารักษาอาจารย์มันก็ต้องผ่า
2: เคยรักษาแล้ว
3: เคยรักษาต้อกระจก
2: 4เดือนกว่า
3: แต่ยังไม่ได
1: ้ไม่ผ่า
3: เลย
0: เพราะถ้าไม่รักษามันก็ไม่น่าหายนะอาจารย
3: ์ก็ถ้าเกิดผ่าไปแล้วเนี่ยสายตาเอียงก็ง่ายสุดก็ใส่แว่นแก้ไข
1: แว่นที่ใส่คือแว่นอะไรคะอาจารย์แว่นสายตา
3: เป็นแว่นสายตาเอียง
1: เอียงเลย
3: ค่ะ
1: ก็แต่ว่าหมายถึงว่าดวงตาก็จะเห็นปกติแต่ว่าไอ้ที่เอียงก็จะทำให้มันมาตรงคือมากขึ้น
3: ใช่ค่ะคือคำว่าสายตาเอียงเนี่ยคือมันบอกว่ามันเป็นแกน2แกนนะครับเข้าใจว่าแต่มีด้านนึงมันแกนนึงมันสั้นหรือมันอะไรอย่างเงี้ยสักแกนนึงอะไรประมาณนั้นก็รักษาก็ใส่แว่นแก้ตรงนั้นแต่ว่าเนื่องจากคนอายุเยอะเนี่ยแล้วก็ถ้าสายตาเอียงเยอะๆเนี่ยมันอาจจะปรับตัวยากนิดนึงนะครับซึ่งถ้ามันปรับตัวไม่ได้จริงๆเนี่ยในทางการแพทย์จริงๆมันก็มีวิธีที่จะลดไอ้สายตาเอียงบ้างนะครับก็มีการผ่าตัดบางอย่างแต่ว่ามันจะเหมาะหรือเปล่าก็คงต้องไปคุยกับคุณหมอนะครับว่ามันเป็นยังไงแค่ไหนยังไงมีปัญหาจริงหรือเปล่าแต่ว่าแนะนำว่าถ้าใส่แว่นได้ใส่แว่นเถอะครับไม่เป็นอะไรนะครับปรับตัวใช้เวลาปรับตัวนิดหน่อยนะครับประมาณนั้น
1: ค่ะไปที่คำถามจากคุณเยาวลักษณ์นะคะคุณเยาวลักษณ์อายุ60ปีเป็นเพศหญิงนะคะมีอาการเหมือนเห็นแสงแฟลชในดวงตาไม่ทราบเป็นอะไรคะใช้เป็นต้อกระจกหรือเปล่าคะ
3: ถ้าแสงแฟลชในดวงตาก็เมื่อกี้ที่เราคุยกันไปว่าเรื่องของวุ้นตาเสื่อมนะครับก็การที่เห็นแฟลชชิ่งเนี่ยก็เป็นจากที่เหมือนวุ้นลูกตาที่มันยังติดอยู่บางส่วนมันถูกไปดึงจอตาเรานะครับก็จะเห็นเป็นไฟแวบๆขึ้นมาแล้วก็พวกนี้อาจจะไปดึงจนจอตามันฉีกขาดได้เพราะฉะนั้นถ้ามีแฟลชชิ่งจริงๆหรือเห็นเหมือนแฟลชจริงๆก็ควรจะไปให้คุณหมอตรวจนิดนึงนะครับก็ประมาณนั้นนะครับถ้ามีปัญหามันฉีกขาดจริงก็ได้ยิงเลเซอร์หรือทำอะไรป้องกันไม่ให้มันมีปัญหา
2: เหมือนยังภาพที่ขึ้นมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะคุณหมอ
1: ภาพนี้คืออันนี้เป็นภาพดวงตา
2: อันนี้เป็นภาพดวงตาปกติแต่เมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้เห็นเหมือนข้างหลังมัน
1: ข้างหลังจอประสาทตา
3: ข้างใน
1: อันนี้มันคืออะไรคะอาจารย์พวกกล้าม
3: อันนี้น่าจะเป็นเรื่องของจอตามันเสื่อมอันนี้น่าจะเป็นตามอายุแล้วมีเส้นเลือดผิดปกติอยู
2: ่
3: นะครับที่พูดไปเมื่อกี้นี้ว่า
2: เส้นเลือดแดงเต็มเลยใช่ไหมคะ
3: ว่าเรามีสมัยนี้เราก็จะมียาช่วยในแง่ของลดการสร้างเส้นเลือดพวกนี้ที่มันผิดปกติลงไปได้นะครับแต่ว่าต้องฉีดบ่อยอะไรประมาณนั้น
1: ค่ะ
2: ค่ะถัดไปนะคะไปที่คำถามนะคะจากคุณอาพรนะคะอายุ62ปีน้ำหนัก39ส่วนสูง147ค่ะบอกว่าทำต้อกระจกมา2ข้างเลยน้ำตาเทียมจะต้องใช้ออกคอทาได้ไหมปกติเนี่ยใช้ของโรงพยาบาลให้มาเพราะว่าใช้อันเดิมแล้วราคาแพงกว่า
1: ไปขอใช้อีกยี่ห้อที่เป็นทางเลือกได้ไหม
3: นะครับก็การผ่าต้อกระจกก็บางคนก็อาจจะทำให้ตามันแห้งมากขึ้นได้นะครับท
2: ี
3: นี้ถ้ามันมีอาการเนี่ยเราก็เป็นผมก็จะเลือกใช้น้ำตาเทียนแบบธรรมดาทั่วไปก่อนนะครับก
2: ็
3: มีสารกันบูดนิดนึงเพราะราคามันต่างกันค่อนข้างจะเยอะ
1: หมายถึงว่ามันจะมี2แบบคือแบบที่ใช้ในวันหมดไปกับเก็บไว้ได้1เดือนประมาณนั้นนะคะ
3: ขวดที่เป็นก็จะใช้แบบโดยส่วนตัวก็จะแนะนำให้ใช้แบบเป็นขวดก่อนถ้าเราใช้ไม่บ่อย
0: เพราะว่าถูกกว่า
3: เพราะว่าถูกกว่าเยอะมากนะครับ
0: แต่ว่าส่วนประกอบหรือประสิทธิภาพอะไรเนี่ยมันไม่
3: คล้ายกันเพียงแต่ว่ามันมีสารกันบูดนิดนึงทำให้เราไม่สามารถใช้ได้บ่อย
2: แล้วก็ต้องหยอดได้วันละไม่เกิน4ครั้งใช่ไหม
3: หยอดได้วันละไม่เกิน4ครั้งถ้าไม่มีอาการอะไรมากก็ประมาณนั้นเพราะค่าใช้จ่ายมันจะต่างกันค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับแ

0: ว่าถ้าเมื่อไหร่จำเป็นต้องหยอดมากกว่า4ครั้งเนี่ย
1: แนะนำอีกแบบนึง
0: ก็จำเป็นที่จะต้องใช้แบบไม่มีสารกันบูด
1: ค่ะก็ที่เป็นหลอดพลาสติกใสๆนะคะ
0: เพราะนั้นถ้าหยอดวันนึงไม่ถึง4ครั้งผมว่าก็ใช้ที่ให้โรงพยาบาลให้มาก็น่าจะใช้ได้ไม่ต้องไปเปลี่ยน
1: ถ้าไม่ถึง4ครั้งก็แปลว่าต้องแห้งไม่มากถูกไหมคะอาจารย
0: ์ค่ะ
1: ก็คือแห้งไม่มากก็ใช้แบบขวดไป
0: ครับโดยส่วนใหญ่ก็เป็นตามอากาศเฉยๆมันก็นิดๆหน่อยๆไม่รุนแรงมาก
2: ค่ะค่ะไปที่คำถามจากคุณดารินนะคะอยากเรียนถามคุณหมอว่าคนที่มีเส้นเลือดแดงแตกในลูกตาทำไมต้องผ่าตัดคะไม่ผ่าได้ไหมคะเส้นเลือดแดงแตกในลูกตามองไม่เห็นภาพเลยเราไม่รู้ว่าอาการที่ผู้ชม
0: คือมันจะมองมีอยู่สองอย่างนะครับอันหนึ่งก็คือสมมติว่าถ้ามันอยู่ที่เยื่อบุตาเราธรรมดาเนี่ย
2: จะ
0: ทำให้เรามองเห็นตาเราตาขาวเราออกเป็นสีแดงเยอะๆเนี่ยพวกนี้จริงๆเราไม่ต้องผ่าตัดนะครับอันนี้ก็ปล่อยไว้เฉยๆเลือดมันก็จะจางไปได้แต่ว่าถ้าเป็นในกรณีของข้างใน
1: ข้างนอกใช่ไหมอาจารย
0: ์ข้างนอกแค่ข้างหน่อยอันนี้อยู่ข้างนอกนะครับถ้าเส้นเลือดพวกนี้มันแตกมันมีเลือดแดงๆปื้นไปหมดเนี่ยอันนี้จริงๆมันค่อยๆจางหายไปได้เองไม่ต้องทำอะไรนะครับผมเข้าใจว่าถ้าต้องผ่าตัดคือเข้าไปอยู่ในตัวประสาทตาข้างในนะครับที่มีเลือดออกเยอะๆเลยนะครับอันนั้นก็อาจจะถ้าทิ้งไว้มันก็อาจจะมีการทำลายของจอประสาทตาหรือมีอะไรพอสมควรได้อันนั้นบางคนก็อาจจะจำเป็นต้องไปผ่าตัดนะครับหรือว่ามันก็อาจจะเลือดออกเยอะแล้วทำให้การมองเห็นเราไม่ดีเลยอันนั้นก็ไปตัดวุ้นไปตัดไอ้ตัวเลือดที่มันมักจะอยู่ในวุ้นตาออกมันก็จะเห็นดีขึ้นได้บ้างนะครับประมาณนั้น
3: ไปกันที่คำถามจากคุณพรค่ะอายุ70ปีนะคะน้ำหนัก59ส่วนสูง149บอกว่าลอกต้อเนื้อมา6เดือนแล้วแล้วก็มีอาการแสบตาอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรแล้วมีวิธีบรรเทาอาการแบบนี้ไหมคะอาจารย
0: ์คือจริงๆคนที่เป็นต้อเนื้อเนี่ยตอนหลังเราพบว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องตาแห้งส่วนหนึ่งด้วยนะครับก็ผมไม่แน่ใจว่าพอลอกไปแล้วมันมีปัญหาอะไรไหมแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของตาแห้งนะครับก็ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ใช้น้ำตาเทียมหรืออะไรไปประมาณนั้นแต่ว่าอาจจะมีเรื่องอย่างอื่นนะครับก็อันนั้นก็ไปให้คุณหมอดูอีกทีนึงดีกว่านะครับว่ามันมีสาเหตุอย่างอื่นหรือเปล่าเพราะว่าการเคืองตาหรืออะไรพวกนี้ก็มีได้หลายสาเหตุครับ
2: ค่ะโหคำถามวันนี้เยอะมากเลยมีเรื่องตาไหมคะถ้ามีเรื่องตาจะได้ให้ถามอาจารย์เลย
3: นี่ไงนะคะคุณปรีชาหรือเปล่าครับคุณปรีชาอายุ67
2: ยังถามไม่จบ
3: ถามไม่จบเลย
2: นะคะได้อีกหนึ่งคำถามขออนุญาตมาที่คำถามนี้นะคะ
3: มาถามพี่ปุ๊กก่อนเลยค่ะ
2: คุณพรพันธ์เนี่ยบอกอายุ69ปีมีอาการเวียนหัวเมื่อหันหรือเคลื่อนไหวนั่งหรือนอนไม่มีอาการเกิดจากอะไรได้บ้างคะโรคประจำตัวคือเป็นโรคความดัน
1: ค
2: ือหลักเคลื่อนไหว
1: ค่ะอันดับแรกต้องดูก่อนว่าความดันที่เป็นอยู่คุมได้ดีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าความดันคุมไม่ดีก็อาจจะทำให้เกิดอาการที่ว่านี้ได้ของเวียนศีรษะนะ
2: คะ
1: แต่ถ้าความดันคุมดีแล้วส่วนใหญ่ที่เราจะเจอกันก็คือเรื่องของหูเรื่องของว่าจะเป็นน้ำในหูไม่เท่ากันที่เราได้ยินหรือว่าหินปูนในหูที่หลุดอะไรนะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ต้องไปตรวจฝั่งคุณหมอหูคอจมูกช่วยประเมินอีกทีหนึ่ง
2: ค่ะ
1: อันนั้นก็หลักๆ ก็น่าจะเป็น2อย่างนี
2: ้ค่ะตามนี้นะคะไม่ได้แล้วใช่ไหมคะเวลาหมดแล้วนะคะ
3: หมดแล้ว
2: เสียดายค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะ
3: คะ
2: อาจารย์หมอโสแล้วก็อาจารย์หมอกิติคุณของเราด้วยขอบคุณนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบค
3: ุ
2: ณทั้งสองท่านเลยขอบคุณผู้ชมด้วยสำหรับการติดตามรับชมรายการพบกับรัดคิวหมอรายการที่ทำให้คุณผู้ชมได้ใกล้ชิดกับอาจารย์หมอที่รามาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์17นาฬิกาถึง18นาฬิกาทางรามาชาแนลค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยจากมัลติแบรนด์และเรเนซองส์ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเราทั้ง4คนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
2: ่หนูดีทำได
1: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้
1: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้
1: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได
1: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได้
1: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
2: หนูดีทำได้
1: หนูดีทำได้

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่14กรกฎาคม2569นะคะต้องบอกแบบนี้นะคะว่าวันนี้หลายพื้นที่ทั่วไทยก็ยังมีฝนตกต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคใต้ที่มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะส่วนภาคตะวันออกนั้นเราต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษนะคะเพราะว่ามีโอกาสเกิดฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่ค่ะสำหรับสาเหตุสำคัญนั้นนะคะก็มาจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงซึ่งพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยด้วยนะคะ

ทำให้หลายพื้นที่ค่ะก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากวันนี้นะคะได้แก่ภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีและตราดค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนั้นนะคะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า3เมตรนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นขอให้พี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ค่ะมาดูสภาพอากาศรายภาคกันนะคะวันนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสวันนี้นะคะหลายพื้นที่ยังมีฝนตกหนักโดยเฉพาะภาคตะวันออกที่อาจจะมีฝนตกหนักมากบางแห่งขอให้ทุกท่านระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนพี่น้องชาวเรือค่ะควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองแล้วก็ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเอาไว้อย่างใกล้ชิดด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พระสุริโยไทยจังเลย
1: ตะวันเนี่ยจิตใจดีจริงๆนะแต่ไม่ต้องเสียใจไปหรอกลูกเพราะท่านทรงเสียสละชีพเพื่อชาติเมืองนับเป็นวีรกรรมที่กล้าหาญมากเลย
2: แล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อหรอครับคุณปู่อยุธยารบชนะทุกครั้งเลยไหมครับ
1: 20กว่าปีหลังจากสมัยสมเด็จพระสุริโยไทยอยุธยาได้ทำศึกกับหงสาวดีและสูญเสียเอกราชในปีพุทธศักราช2112ทำให้อยุธยาตกเป็นเมืองขึ้นของหงสาวดีถึง15ปีเลยนะ
2: แล้วได้คืนเป็นยังไงเหรอครับ
1: หลานเคยได้ยินชื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไหม
0: เคยค่ะเคยค่ะที่เป็นหนังใช่ไหมคะคุณครูเคยเปิดให้ดูที่โรงเรียน
2: จริงดิได้ดูหนังที่โรงเรียนด้วยหรออ
1: ้าวนั่นใครมาล่ะเดี๋ยวกูไปดูก่อนนะแล้วจะกลับมาเล่าเรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้ฟังไป
0: หนังสนุกมากเสียดายที่เมฆไม่ได้ดู
2: นี่ไปดูของจริงเลยดีกว่า
0: ไม่ได้นะเมฆมันอันตรายถ้าไปโผล่กลางสนามรบจะทำไงฮะ
2: โถแค่นี้ก็ป๊อดเหรองั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
0: ้โอ้ยฟังกันบ้างสิ
2: โอ้ยที่นี่ที่ไหนเนี่ย
3: เอาเฮ้ยไอ้หนูเองมาจากไหนเนี่ยนั่งลงเร็ว
0: อย่าลงเมฆเราอยู่ในกองทัพรีบนั่งลงเร็วเมฆ
4: เมืองแครงพุทธศักราช2127รัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชา
5: ข้าแต่เทพยดาฟ้าดีทั้งหลายจงเป็นพยานด้วยพระเจ้าหงสาวดีมิได้ตั้งอยู่ในครองสุจริตมิตรภาพขัตติยราชประเพณีประพฤติทางทุจริตคิดจักทำพยันตรายแก่เรานับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกันแต่วันนี้ไปตราบเท่ากาลปวสาน
0: แล้วท่านทรงทำอะไรน่ะเทน้ำทำไมหรอเขาเรียกว่าหลังทักซิโนทกเป็นเครื่องหมายการประกาศอิสรภาพน่ะ
6: พระนเรศวรพระนเรศวร
0: นี่คือชนะสงครามแล้วหรอจะบ้าหรอนี่เพิ่งเริ่มสงครามใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นตั้งหากล่ะแม่แม่นั่นประตูมิติจะเปิดแล้วได้เวลากลับกันแล้ว
2: ว้ายังไม่อยากจะกลับเลยอ่ะอยู่ต่อไม่ได้หรอนี่เพิ่งเริ่มเองนะ
0: ไม่ได้กลับกันเถอะฉันไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้เลยแล้วรีบไปกันเถอะเดี๋ยวนะทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะ
2: นี่มัวแต่กลัวเดี๋ยวก็ติดอยู่ที่นี่ไม่ได้กลับหรอกโอ๊ยทำไมเดี๋ยวนี้ชอบหล่นลงมาตลอดเลย
0: แม่นี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะที่นี่ที่ไหนเนี่ยไม่ฉันอยากกลับโลกอนาคตแล้วฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วฉันกลัวฉันเดาว่าน่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
5: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาถีให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิด

0: บัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าที่เราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้าบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพรเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่นภรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านนภรครับจ้าจ้าเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยนะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆ กับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่
0: โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
2: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
0: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
2: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นะก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
4: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
2: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งปรักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
2: นภรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
3: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
2: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
4: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
2: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไปค่อยคุยกันนะพี่นะ
3: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
2: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
0: จัดไปสิครับ แผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
3: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบเนี้ยมันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
0: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
1: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค่ะ
5: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
3: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
1: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
3: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
5: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
3: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
5: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม
4: ่พ่อด้วย
0: DLTV ด้วยครับ
3: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของหาด่วนๆเลย
0: ครับ
4: แม่
0: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5: อิงฟ้าเป็นยังไงบ้าง
6: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเขาไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
7: แผ่นดินถล่ม
6: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
5: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: อนศิลป์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่มีคำถามมาถามสมาชิกชาวสอนศิลป์รู้จักกล่องแบบนี้หรือเปล่าที่บ้านมีกันบ้างหรือเปล่านะครับกล่องยาวๆแบบนี้นะครับนี่คือกล่องใส่รองเท้าครับในรายการสอนศิลป์วันนี้เราจะเปลี่ยนกล่องแบบนี้ให้กลายมาเป็นกล่องสวยๆแบบนี้ครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะเปลี่ยนกล่องใส่รองเท้าธรรมดาธรรมดาแบบนี้ให้กลายเป็นกล่องใส่ของสีสันสวยงามแบบนี้ได้ยังไงติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับจากกล่องใส่รองเท้าธรรมดาธรรมดาแบบนี้นะครับจะกลายเป็นกล่องน่ารักน่ารักเอาไว้ใส่ของได้2ช่องได้ยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับวัดแบ่งครึ่งก่อนนะครับ27เซนแบ่งครึ่งได้เท่าไหร่เอ่ย 13.5 นั่นเองนะครับแล้วก็วัดจาก 13.5 ตรงนี้นะครับออกมาด้านละ3เซนทำเหมือนกันด้านล่างด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ลากเส้นจากตรง3เซนตรงนี้นะครับลากลงมามุมด้านล่างสุดตรงนี้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนำส่วนนี้นะครับไปตัดออกตัดออกทั้ง2ด้านเลยนะครับด้านนี้ด้วยนะครับก็มีพี่โจวัดให้ดูด้านหนึ่งก่อนนะครับพอตัดออกแบ่งครึ่งเรียบร้อยนะครับตัดลากยาวมาเลยนะครับแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมครับของเดิมที่มุมตรงนี้นะครับที่พี่โจระบายสีไว้มันหายไปแล้วนะครับเราตัดทิ้งออกไปไม่ใช้นะครับถ้าเราเอามาประกบกันเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นช่องใส่ของเหมือนกันนะครับแต่ของมันก็จะหลุดหล่นรั่วออกมาตรงนี้นะครับใช่ไหมครับเราก็ใช้วิธีการนำฝามาฝาเดิมตอนแรกนะครับเรายังไม่ได้ตัดอะไรออกไปใช่ไหมครับก็มาวัดขนาดตรงนี้นะครับลากเส้นต่อออกไปแล้วก็ดูเส้นตรงนี้นะครับกับมุมนี้ลากให้มาเจอกันลากจากเส้นด้านบนกับด้านล่างนี้นะครับให้มาเจอกันแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปตัดตามแนวนี้นะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับก็จะเป็นแถบเอียงๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็ลองมาวางประกบดู2ด้านเอาละเสร็จเรียบร้อยก็ตอนนี้ก็ได้เป็นช่องใส่ของเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็มาทากาวประกบกันครับโจก็เริ่มทากาวประกบติดในส่วนต่างๆของกล่องของพี่โจละนะครับจากกล่องรองเท้าตอนนี้ได้เป็นกล่องใส่ของแล้วเรียบร้อยนะครับรอให้กาวตรงนี้แห้งนะครับพอแห้งเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับนี่นะครับยึดติดกันเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาตกแต่งลวดลายตรงนี้อาจจะไม่ได้เป็นเส้นตรงมากมายนักนะครับอาจจะเป็นเส้นหยิกหยักหยิกหยักหน่อยแต่เดี๋ยวลวดลายต่างๆก็จะออกมาเองนะครับเราจะทำลักษณะคล้ายๆกับเปเปอร์มาเช่แต่ว่าจะใช้เป็นกระดาษสีครับกระดาษสีจริงๆถ้าเกิดเป็นเศษเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับกระดาษสีที่เหลือใช้นะครับน้องๆตัดให้เป็นรายละเอียดถี่ๆเล็กๆๆๆๆตอนนี้พี่โจมีสีเหลืองสีแดงสีส้มนะครับ3สีจริงๆจะใช้วิธีการตัดก็ได้หรือจะฉีกก็ได้นะครับมันก็จะได้เหมือนกับลูกเล่นที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็ไล่เรียงสีเข้ามาเลยนะครับอาจจะเริ่มจากด้านล่างๆก่อนตรงนี้นะครับจริงๆอาจจะแปะเลยเห็นไหมครับตัวอาจจะแปะเลยตรงเส้นขอบด้านล่างขึ้นไปอีกหน่อยก็ได้ใส่ให้มันเป็นลวดลายเกิดขึ้นตรงนี้ตอนนี้มันอาจจะดูเลอะๆหน่อยนะครับแต่ว่าพอเรารอให้ตัวเจ้ากาวหนึ่งส่วนน้ำหนึ่งส่วนของเราตรงนี้เนี่ยแห้งสนิทปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีเงาๆวาวๆแล้วก็อาจจะปิดทับเห็นไหมครับตรงขอบเนี่ยที่มันเป็นนูนๆออกมาครับเดี๋ยวเราต้องกดๆเข้าไปนิดนึงนะครับเป็นการเชื่อมลายที่เราเอาไว้ต่อกันตรงนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ไปทีละส่วนทีละด้านนะครับคราวนี้ลงมาไล่สีด้านบนเพิ่มเติมเข้ามานะครับสีส้มบ้างจะสลับกันนะครับชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กในแบบนี้นะครับซ้อนๆกันมาปิดช่องร่องสีขาวตรงนี้ให้หมด จริงๆน้องๆอาจจะเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่าพี่โจก็ได้นะครับอันนี้แค่ทำให้ดูแบบคร่าวๆเพราะว่าด้วยเวลาที่เรามีค่อนข้างจะจำกัดใช่ไหมจริงๆถ้าเกิดสมมุติว่าหมดเวลาของทางรายการไปแล้วนะครับน้องๆก็ไปฝึกชิ้นงานศิลปะต่อกันได้นะครับสมมุติว่ายังทำไม่เสร็จตั้งแต่ตอนที่ดูรายการตกแต่งต่อใส่ไอเดียเพิ่มเติมเข้าไปจากที่เราเคยมีนะครับเอาละครับก็จัดโครงแล้วก็ตกแต่งกันไปเรื่อยๆนะครับไล่สีแบบนี้ไปให้ทั่วนะครับอ่ะเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับมันก็จะเต็มในส่วนที่เราได้แปะไว้ตรงนี้แล้วนะครับตัวกล่องตรงนี้นะครับพอจริงๆแล้วเมื่อเราทาโดยรอบแล้วนะครับพอแห้งแล้วเราอาจจะทาเคลือบอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการเก็บในรายละเอียดและเพิ่มความเงางามให้กับสีกับกล่องของเราตรงนี้นะครับแล้วจริงๆแล้วจะบอกน้องๆว่ากล่องแบบอื่นนะครับกล่องกระดาษแบบอื่นที่เรามีอยู่ในส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะขยำแล้วก็ทิ้งไปใช่ไหมครับมันสามารถเอาไปทำเป็นชั้นวางของกล่องนู่นนี่อะไรยังไงได้อีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับอย่างเช่นหรือจะทำเป็นกล่องใหญ่เลยก็ได้นะครับเห็นไหมครับลวดลายต่างๆนี่ไม่ได้มาจากแค่การตัดแปะอย่างเดียวแล้วนะครับแปะเวลาที่เราเจาะรูกระดาษนะครับเคยใช้ใช่ไหมครับเจาะรูกระดาษเนี่ยมันก็จะมีเศษกระดาษที่เป็นวงกลมเหลือออกมานะครับพอเหลือออกมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยปกติส่วนใหญ่เขาจะเอาไปทิ้งหรือไปทำอย่างอื่นเราก็เอามาแปะไล่สีกลายเป็นลวดลายดอกไม้แบบนี้แล้วก็เติมตกแต่งด้วยลวดกำมะหยี่เข้าไปเป็นเกสรนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ทำมาจากกล่องรองเท้าแต่ทำมาจากกระดาษลังนะครับกระดาษลังที่เหลือใช้สมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรแบบนี้มาเรามีกล่องตรงนี้เนี่ยจะเอาไปทิ้งก็ขอไว้ก่อนนะครับมาใส่เป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนได้เลยนะครับอยู่ที่จินตนาการแล้วล่ะครับพื้นฐานทุกคนนะครับน่าจะมีวัสดุเหลือใช้ใกล้เคียงกันแต่ว่าจินตนาการของแต่ละคนอาจจะไม่ใกล้เคียงกันดูซิว่าของใครจะเจ๋งกว่ากันและส่งมาให้พี่โจดูครับ
0: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
1: เอาละครับตอนนี้มาอ่านจดหมายของน้องคนนี้พี่โตชอบชื่อมากเลยนะครับชื่อดูโอ้โหเป็นมงคลมากเลยนะครับชื่อเด็กชายฝนหลวงนะครับเด็กชายฝนหลวงชื่อเล่นชื่อน้องนาคครับวาดรูปครอบครัวมาให้พี่โตด้วยนะครับด้วยความเคารพและนับถือนะครับน่ารักมากๆเดี๋ยวให้ดูรูปครอบครัวรูปครอบครัวทั้ง4คนแล้วมีพี่โจไปอยู่ด้วยนะครับยืนเรียงกัน5คนนะครับมีภูเขามีต้นไม้มีพระอาทิตย์มีก้อนเมฆเอาละครับจดหมายแบบนี้ใครอยากจะส่งมาแบบน้องหน้าก็ตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมคราวนี้มาดูชิ้นงานกันหน่อยดีกว่านะครับชิ้นงานจากน้องกวางตุ้งนะครับวันนี้กวางตุ้งทำกล่องใส่ของมาให้พี่โจดูค่ะนี่คล้ายๆกับกล่องใส่ของที่พี่โจสอนเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมขนาดกว้างๆนะครับแล้วก็มีตกแต่งลวดลายนะครับใช้เป็นกระดาษหรือว่าเป็นกระดาษน่าจะเป็นกระดาษห่อของขวัญลายสก็อตนะครับลายตารางนะครับสีชมพูแล้วก็มีใส่ลวดลายเป็นลายหัวใจแล้วก็เขียนว่าตุ้งแล้วข้างในก็มีของที่ใส่อยู่เต็มไปหมดเลยเป็นเครื่องเขียนนะครับแล้วก็มีตุ๊กตากระต่ายด้วยน่ารักดีนะครับขอบคุณน้องกวางตุ้งมากเลยนะครับจริงๆนะถ้าเกิดสมมุติว่าเวลาที่ส่งชิ้นงานมานะครับอาจจะให้น้องกวางตุ้งถ่ายคู่กับชิ้นงานตัวเองมาแล้วก็อาจจะอธิบายเพิ่มเติมว่าประดิษฐ์อะไรจากอะไรก็ได้นะครับพี่โตจะได้เอามาอวดเพื่อนๆในรายการสอนศิลป์ต่อนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องกวางตุ้งแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub ครับผมหรือว่าจะเป็นอีเมล address ก็ง่ายๆครับสอนศิลป์thaipbs.or.th ครับเอาละครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปหาวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่รอบๆตัวมาคิดชิ้นงานสอนน้องๆต่อดีกว่านะครับวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกับสอนศิลป์ครั้งหน้ากับพี่โจทาง Thai PBS ครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: เฮ้ยนี่ฉันรู้แล้วล่ะพวกเราต้องไม่มองดูนาฬิกานั่นเด็ดขาดไม่งั้นก็ต้องหลับไปหัวโนไปอยู่อย่างนี้ล่ะ
1: แล้วจะทำยังไงเล่าฮะหลับตาไงแล้วก็อุดหูด้วยพวกเราจะได้มองไม่เห็นแล้วก็ไม่ได้ยินแค่นี้ก็สะกดจิตพวกเราไม่ได้แล้ว
2: แฮะ
1: หลับตา
2: หลับตาอุดหู
1: หลับตาอุดหู
2: ย่า
0: อยู่ดีๆจะวิ่งไปชนกันเองทำไม
3: นี่ถ้าไม่รู้อะไรมาก่อนกระผมจะนึกว่าเขาสนุกกันอยู่นะครับเนี่ย
1: เจ็บใจนักไอ้ตัวแสบคอยดูเถอะอย่าให้ถึงที่ฉันบ้างนะจะเอาให้น่วมเลยจัดให้กระเด็นเลย
4: กระเด็นเหรอก็ดีสิทำได้ก็ดียิ่งถ้าทำให้ฉันกระเด็นไปไกลจากโลก

0: ายไปจากโลกนี้หรือโลกไหนๆได้เลยก็ยิ่งดี
1: หมายความยังไงอยากให้พวกเราซัดให้กระเด็นหรือไงกัน
0: ใช่แล้วล่ะ
1: อยากให้พวกเราซัดให้กระเด็นเขาหมายถึงเกมอะไรหรือเปล่าอ่ะ
2: อาจจะคล้ายๆมวยปล้ำ
0: ไม่ใช่ฉันหมายถึงซัดให้ฉันกระเด็นหายไปจริงๆไม่ต้องมีตัวตนอยู่บนโลกนี้ทำได้ไหม
1: นี่เป็นแผนที่ทำให้เราสับสนหรือเปล่าอ่ะ
2: ถ้าใช่แล้วก็เก่งมากเลยนะนี่ฉันงงไปหมดแล้วนะเนี่ยจะเก่งสักแค่ไหนเชียวพวกเรามีกันตั้ง3คนยังไงมันก็ต้องเจอช่องว่างจนได้เลยนะเอ้าลุย
0: ยังไม่เข็ดอีกเหร
2: อมาไม้เดิมฉันรู้ทันหมดแล้วทำอะไรฉันไม่ได้แล้วนะนี่นี่ไงแค่นี้ก็ไม่มีทางนั่นเขายืนรออะไรอยู่เนี่ยเป็นอะไรไปหรือเปล่า
3: หรือว่ายืนถ่วงเวลาให้เรางั้นพวกเราเข้าไปกันเถอะ
1: ฉันเอง

0: ระวังไป
1: ยา
2: จัดการสิ
1: เฮ้ยไปพวกเราไปหยุดโอ้ยเฮ้ยอะไรของนายอ่ะให้ไปหยุดทางโน้นไม่ใช่ฉัน
2: คงไม่ใช่3ต่อ1แล้วนะ2ต่อ2ตั้งหากล่ะ
3: อ้าวพ่อทำไมกลายเป็นอย่างนี้ล่ะ
4: โอ
1: ้โหก็ไหนว่าอยากจะถูกซัดให้กระเด็นไงถ้าเธออยากเป็นฝ่ายแพ้ก็ไม่เห็นจำเป็นต้องสู้กับพวกเราเลยนี่แค่เปิดทางให้พวกเราผ่านไปจัดการกับปราดแห่งเงาแค่นี้ก็จบเรื่องแล้ว
3: จังหวะนี้แหละ

0: เสียใจด้วยนะแต่ฉันคงทำให้ท่านปราดแห่งเงาผิดหวังไม่ได้หรอก
1: เธอโดนหลอกแล้วนะเชื่อฉันสิ
0: เธอจะไปรู้อะไรท่านปราดแห่งเงาเป็นคนเดียวที่เห็นว่าฉันสำคัญในขณะที่ไม่มีใครสนใจฉันเลยดังนั้นไม่ว่ายังไงฉันก็ต้องทำหน้าที่ที่ท่านปราดแห่งเงามอบหมายไว้ให้สำเร็จถ้าหากพวกเธอมีพลังมากพอจนฉันรับมือไม่ไหวหรือสามารถจัดการให้ฉันหายไปจากโลกนี้ได้จริงๆก็คงดีเหมือนกันฉันจะได้ไม่ต้องเป็นภาระใครอีกจะอยู่บนโลกนี้หรือเปล่าก็คงไม่มีใครสนใจหรอก
2: ไม่มีใครสนใจอ่ะทำไมเจ้าคิดอย่างนั้นล่ะ
0: ไม่ได้คิดแต่เป็นอย่างนั้นจริงๆต่างหากล่ะ
3: รีบไปเถอะแม่สายแล้วนะ
0: พ่อคะ
3: เย็นนี้พ่อกับแม่กลับดึกนะข้าวเย็นอยู่ในช่องแช่แข็งเอามาอุ่นไมโครเวฟกินแล้วกันนะลูก
0: ตั้งแต่เกิดมาก็ไม่มีใครสนใจฉันเลยฉันถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวมาตลอดฉันเลยพยายามทำทุกอย่างให้พ่อแม่สนใจพ่อคะแม่คะหนูได้ที่หนึ่งของห้องค่ะแต่ไม่ว่าจะทำดีแค่ไหนก็ไม่ทำให้พ่อกับแม่สนใจฉันได้เลยฉันพยายามทำทุกอย่างจนแทบจะลืมไปว่าฉันพยายามเพื่ออะไรในที่สุดก็เลิกคาดหวังว่าจะมีใครมาสนใจแล้วก็เก็บตัวอยู่คนเดียวมาตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งมีนกคู่แก่พูดได้ปรากฏตัวขึ้น
2: ไม่ใช่ข้า
0: ท่านปราดแห่งเงาปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าฉันแล้วบอกกับฉันว่า
2: โฮโฮโฮโฮโฮคนมีพรสวรรค์อย่างเจ้าทำไมมาอยู่คนเดียวแบบนี้ได้ล่ะ
0: พรสวรรค์เหรอ
2: โฮโฮโฮโฮโฮจงใช้พรสวรรค์ของเจ้าช่วยข้าเถิดเจ้าเท่านั้นที่จะช่วยข้าได้โฮโฮโฮโฮโฮ
0: เป็นครั้งแรกในชีวิตที่มีคนมองเห็นคุณค่าในตัวของฉันฉันเลยตกลงรับพลังผู้กล้าและกลายมาเป็นผู้กล้าแห่งรูทแลนด์แบบนี้ยังไงล่ะพวกเธอคงไม่เข้าใจหรอก
4: ทำไมจะไม่เข้าใจล่ะฉันเองจากที่เคยเป็นผู้กล้าแห่งโนแลนด์พอกลับไปที่โลกมนุษย์กลับไม่มีใครสนใจตอนนั้นน่ะฉันก็รู้สึกเหมือนกันว่าตัวเองอาจไม่มีค่าจริงๆแต่เธอรู้ไหมใครจะมองเรายังไงก็ไม่สำคัญเท่ากับที่เรามองตัวเองหรอกถ้าเรายังมองไม่เห็นคุณค่าของตัวเองแล้วคนอื่นจะเห็นค่าของเราได้ยังไงอ่ะ
0: ดีใจกับนายด้วยก็แล้วกันแต่สำหรับฉันทางเดียวที่จะพิสูจน์คุณค่าของตัวเองได้ก็คือกำจัดพวกนายทุกคน
5: พวกนายวิ่งกันระวังหน่อยสิดีฮะ
0: น่าผิดหวังจริงๆถ้าพวกกล้าทั้งสามทำให้ฉันจากโลกนี้ไม่ได้งั้นฉันจะเป็นคนทำให้พวกนายหายไปเองแล้วกัน
5: ฮะเฮ้ยทำไมมือมันขยับนี่
0: จงค่อยๆขาดใจตายไปเถอะนะ
6: ไม่นะ
5: คอยยังชั่วอ้าวหายใจทั้งป่าก็ได้นี่โถ่เอ้ยพวกเรา
6: แค่อุจมูกไม่ทำให้เราขาดอากาศหรอก
0: เลยว่าจะให้พวกนายขาดใจตายเพราะขาดอากาศล่ะ
7: ไม่ ถ้ามันใช่สถานการณ์แบบนี้ฉันก็คงหาด้วยอยู่หรอกนะแต่นี่มันเรื่องคอขาดบาดตายนะพวกนาย
0: ฉันให้โอกาสอยากพูดอะไรก็ว่ามาก่อนที่จะให้พวกเธอที่เหลือทั้งหมดมีจุดจบเหมือนกับผู้กล้านี
3: ่ชะอุ้ยชะขำไม่ออกจริงๆแล้วครับทุกท่าน
8: เห็นแล้วใช่ไหมล่ะว่าผู้กล้าทั้ง3คนเนี่ยต้องให้ร่วมมือกันเต็มที่แล้วก็ยังไม่ใช่คู่มือของเธอ
7: เอ้าไงไปยอมแพ้เอาดื้อๆซะอย่างนั้นล่ะครับท่านผู้เฒ่า
8: แล้วถ้าเป็นแบบนี้ก็ยังไม่มั่นใจในตัวเองยังคิดว่าตัวเองไม่มีค่าอีกเหรอ
1: เฮ้ยใช่บอกตามตรงฉันเองก็ไม่อยากเชื่อหรอกนะว่าจะมีใครรับมือผู้กล้าที่แท้จริง3คนพร้อมๆกันได
5: ้สุดยอดอ่ะ
4: ถึงตอนนี้ฉันยอมแพ้เลยเธอยังจะพูดอีกเหรอว่าตัวเองไร้ค่าขอบอกเลยนะว่าเธอเจ๋งสุดๆไปเลย
0: พูดจริงๆเหรอ
8: จริงสิเธอทำให้ผู้กล้า3คนแพ้ไม่เป็นท่าแบบนี้เธอยังไม่เชื่อในตัวเองอีกเหรอ
5: โหยคนเราอะไรมันจะไม่เชื่อมั่นในตัวเองได้ขนาดนั้นน่ะเดี๋ยวนะนึกออกแล้วว่าเคยเจอเธอที่ไหนที่ตอนงานมอบรางวัลนักเรียนดีเด่นไง

0: อ้าวทำไมมานอนตรงนี้ล่ะลูกเดี๋ยวก็ไม่สบายหรอก
1: เอ๊ะ
0: ฮะ
1: ว้าวไม่เสียแรงที่พ่อกับแม่ทำงานหนักเพื่อหนูเก่งจริงๆเลยจ้ะดาวดวงน้อยของแม่เธอชื่ออะไรเหรอ
2: ฉันชื่อดาว

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DL วันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นาทีและ 10:55 นาทีในเวลา 18:01 นาทีและเวลา 20:30 นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: อนศิลป์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับตอนนี้ในมือพี่โจครับขวดนมขนาดใหญ่เรียกว่าเพิ่งดื่มหมดไปครับหมดดื่มหมดเสร็จปุ๊บก็เอาไปล้างให้สะอาดนะครับและแน่นอนสำหรับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเรานะครับก็ต้องมีไอดีเรียกว่าเดี๋ยวเอาไว้เล่นกับเพื่อนๆได้เลยนะครับเดี๋ยวมารอติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ว้าวช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาดูว่าขวดตรงนี้นะครับเราจะเอามาใช้งานได้ยังไงนะครับเลือกตัดจากมุมนี้นะครับแล้วก็โค้งขึ้นมาเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ลากเส้นต่อลงมาว่าจะให้มันโค้งส่วนที่เราจะต้องตัดออกเป็นส่วนไหนบ้างเอาละครับตรงนี้คือเราจะไม่เอานะครับส่วนนี้ไม่เอานะครับพอตัดเสร็จเรียบร้อย

มันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับนะครับหลังจากนั้นครับนำแกนกระดาษทิชชู่มานะครับตัดครับใช้กรรไกรก็ระวังนิดนึงนะครับหลังจากนั้นเราก็ปรับขนาดให้มันพอดีก็ไปติดเทปกาวอะไรแบบนี้นะครับจะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับขนาดจะเล็กลงเห็นไหมครับมันก็จะเสียบเข้าไปได้พอดีนะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการตกแต่งให้สวยงามนะครับสีที่ใช้ครับสีอะคริลิกนะครับที่คุณสามารถระบายสีขาวหรือว่าใช้กระดาษกาวพันรอบก่อนก็ได้นะครับเอาละครับก็ระบายให้ทั่วนะครับแล้วก็อาจจะตกแต่งที่จับเพิ่มเติมก็ไล่สีลงมาเป็นตัวใช้เป็นสีชมพูอ่อนนะครับสีแดง1ส่วนสีขาว2ส่วนแล้วก็เดี๋ยวรอให้แห้งประมาณนึงนะครับแล้วก็ตกแต่งขอบเพิ่มเติมสีเขียวเหลืองอ่อนตรงนี้ก็จะเป็นสีเหลือง2ส่วนน้ำเงิน1ส่วนนะครับแล้วก็ขาว2ส่วนหลังจากนั้นเราก็มาตกแต่งลวดลายครับอาจจะวาดเป็นกิจกรรมเป็นเกมอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับตัวก็วาดเป็นน้องหมาตัวเล็กๆวาดเป็นหน้าน้องหมาที่อยู่กับบรรดาเกมต่างๆหรือว่ากิจกรรมต่างๆเช่นลูกบาสนะครับนี่ฮะก็วาดตกแต่งไปตรงขอบของลวดลายต่างๆนี้นะครับเอาละครับลวดลายต่างๆที่เราทำตรงนี้เนี่ยอ่ะก็วาดออกมาครบแล้วแล้วก็มาระบายสีกันตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นสีส้มสีลูกบาสนะครับสีแดง1ส่วนสีเหลือง1ส่วนนะครับจะระบายไปก่อนคร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวตัดเส้นกันอีกทีนึงถ้าเกิดสมมติว่าเราระบายไปทับบนลวดลายต่างๆที่เราวาดไว้นะครับไปนะครับสีเนื้อหรือสีไข่ไก่นะครับใช้สีเหลือง3ส่วนสีแดง1ส่วนแล้วก็สีขาว3ส่วนครับเป็นน้ำตาลแดงครับที่หูของน้องหมาของเราน้ำตาลแดง2ส่วนเหลือง1ส่วนแล้วก็น้ำเงิน1ส่วนครับแล้วก็คราวนี้เราก็ตกแต่งลวดลายต่อไปเลยนะครับพอทำเสร็จเรียบร้อยสีแห้งออกมาก็เป็นลักษณะประมาณนี้ครับนะครับถ้าแห้งแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับใช้สีสันต่างๆอาจจะตัดขอบตัดเส้นกันอีกทีนึงนะครับแล้วด้านในเห็นไหมครับมีลวดลายที่อยากจะใส่เพิ่มเติมก็ได้แล้วหลังจากนั้นลูกนะครับอุปกรณ์ที่เราไม่ใช้เล่นอาจจะใช้เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ขยำเสร็จปุ๊บทำเปเปอร์มาเช่ด้วยกระดาษทิชชู่หรืออยากจะทำเป็นเปเปอร์มาเช่เลยก็ได้นะครับแล้วก็ระบายสีซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับน้องก็ทำออกมา2ชิ้นถ้าเกิดไม่ได้ใช้เป็นขวดน้ำนะครับใช้เป็นนี่อันนี้เป็นแกนกระดาษทิชชู่แบบหนานะครับแล้วก็ขวดนมหรือว่าขวดอะไรอีกแบบนึงอีกรูปทรงนึงก็ได้นะครับเสร็จปุ๊บตกแต่งลวดลายนี่ลายตัวการ์ตูนต่างๆนะครับแกนกระดาษทิชชู่ถ้าเกิดสมมุติว่ามีแบบหนามันก็จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้ววิธีการเล่น2อันนะครับโยนขึ้นมาปึ๊บครับแล้วอีกอันนึงเอารับนี่ก็รับไว้โยนขึ้นไปเสร็จปุ๊บอีกอันนึงก็รับนะแล้วแบ่งกับเพื่อนอยู่คนละฝั่งแค่นี้เองนะครับเราก็จริงๆถ้าเกิดสมมุติว่ายิ่งโยนสูงมากเท่าไหร่อีกฝั่งนึงก็จะยิ่งรับยากเท่านั้นนะครับแต่ว่าอาจจะต้องกำหนดเขตนิดนึงว่าจะโยนให้กันอะไรยังไงนะครับหรือว่าถ้าหากว่าอยากจะเล่นคนเดียวซ้อมกับเพื่อนๆก็ได้แข่งกันว่าใครโยนได้สูงกว่ากันแล้วต้องรับให้ได้ด้วยนะครับเอาล่ะก็เป็นกิจกรรมง่ายๆที่บางทีมันอาจจะทำให้เราใช้ชิ้นงานใช้วัสดุเหลือใช้นะครับเอาวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นเกมที่ไม่ต้องพึ่งแค่เทคโนโลยีอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตต่างๆนะครับที่เราจะต้องนั่งจ้องอยู่แบบนี้ตลอดบางทีไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ออกกำลังแขนหรืออะไรแบบนี้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดเกมแท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือถ้าเล่นนานๆไปก็อาจจะเสียสายตาได้นะครับเอาล่ะอันนี้เป็นกิจกรรมที่เราได้ออกแรงแล้วก็ได้สนุกกับเพื่อนๆด้วยของง่ายมากเลยเห็นไหมครับจากขวดน้ำพลาสติกเปล่าๆนะครับกลายมาเป็นเกมสนุกแบบนี้แล้วก็ลวดลายต่างๆสามารถเอามาใช้เล่นกับเพื่อนๆ เล่นกับใครอะไรยังไงก็ได้อย่างเช่นพี่โจทำชิ้นงานนี้เสร็จปุ๊บไปเล่นกับน้องๆผู้ใหญ่ก็เล่นได้เด็กก็เล่นได้นะครับเอาละก็มาสนุกกันแบบนี้นะครับ

0: รอติดตามแล้วกันว่าครั้งหน้าจะมีชิ้นงานอะไรน่ารักน่ารักอยู่แต่ว่าช่วงต่อไปเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าใครส่งจดหมายมาหาพี่โจกันบ้างครับ
1: สอนศิลป์ inbox
0: เอาละตอนนี้มาดูที่ข้อความใน Facebook ก่อนดีกว่าครับตรงนี้น้องมีนมีนกับน้องมีย่าเข้ามาดูรายการพี่โจทุกวันเลยนะครับเห็นพี่โจประดิษฐ์ของจากจานกระดาษใช่ไหมครับเด็กๆที่บ้านก็เลยทำเป็นมงกุฎจานกระดาษมาให้พี่โจดูครับอันนี้พี่สาวอยู่ขวามือน้องมีนมีนนะครับเด็กหญิงพัฒพิมลนามเสนานะครับผมแล้วก็ซ้ายมือเป็นน้องมีย่าเด็กหญิงพิชานันทาพานะครับก็น่ารักมากแล้วก็เป็นมงกุฎของน่าจะเป็นเจ้าหญิงละกันนะครับเป็นเจ้าหญิงตัวเล็กๆนะครับแล้วก็สีสันสวยงามตัดผมหน้ามาทั้งคู่เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับน่ารักมากคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างนะครับมีจดหมายจากน้องผู้หญิง1ฉบับน้องผู้ชาย1ฉบับนะครับน้องผู้ชายกันหน่อยดีกว่าผมชื่อเด็กชายลิปิกรจันทะเลียงนะครับชื่อเล่นชื่อโฟวิลนี่น้องโฟวิลอยู่ป.1/2ครับชอบดูรายการพี่โตครับวาดรูปมังกรไฟมาให้พี่โตดูด้วยครับพี่โตผมวาดมังกรไฟสวยไหมครับนี่ดูไฟแบบโอ้โหแล้วก็ขาสีฟ้าเป็นปล้องๆแบบนี้แล้วก็มีช่องมาให้พี่โตติ๊กด้วยนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับชอบครับนี่แล้วที่สำคัญนะครับตรงมังกรไฟตรงแก้มนี้นะครับมีเครื่องหมายไม่เท่ากับด้วยนะครับไม่รู้แปลว่าอะไรหรือว่าเป็นลวดลายอะไรต่างๆของตรงข้างๆตรงหูของมังกรหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าชอบมากนี่ดูเป็นภาพวาดที่ดูมีพลังมากครับเอาละคราวนี้ของน้องโฟวิลเสร็จเรียบร้อยน้องผู้ชายไปแล้วคราวนี้มาที่น้องผู้หญิงบ้างสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจิตรดาเผยโคกสูงชื่อเล่นชื่ออ้ายนะครับคำที่ขั้นหนังสือมาให้พี่โจดูค่ะอันนี้ไม่ใช่ที่ขั้นหนังสือแต่อันนี้เป็นรูปที่ขั้นหนังสือนะครับที่ขั้นหนังสือจริงๆอยู่อันนี้นี่น่ารักมากๆเลยนะครับแล้ววาดเหมือนเป๊ะเลยอ่ะวาดเหมือนชิ้นงานที่ทำออกมาเลยเห็นไหมครับโอ้โหวาดเป็นพี่โจหน้าตาน่ารักมากนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องอ้ายหรือว่าน้องโฟวิลแบบนี้นะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับใครอยากจะส่งมาแบบน้องมินมินกับน้องมีย่านะครับfacebook.com/sonsinclub และอีกหนึ่งช่องทางสำหรับอีเมล address sonsin@thaipbs.or.th ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปท้าน้องๆข้างบ้านก่อนดีกว่าท่าทางจะร้อนวิชาเพิ่งทำชิ้นงานเสร็จเจอกันใหม่ครั้งหน้าลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ชื่อพี่ข้อตูนะคะวันนี้พี่ข้อตูจะพาเด็กๆไปประดิษฐ์ของเล่นสนุกๆกันอุปกรณ์ก็หาง่ายๆค่ะขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากเลยเพียงแค่น้องๆทำตามที่พี่ข้อตูบอกรับรองเลยว่าสนุกชัวร์ถึงจะเป็นข้าเด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์และจิ๋วซ่าคนแรกที่จะมาร่วมประดิษฐ์ของเล่นกับเรานั่นก็คือน้องประวันนายแนะนำตัวหน่อยสิครับชื่ออะไรครับผม
1: ชื่อนาดนครับ
0: ชื่อนาดนชื่อเล่นชื่อ
2: ประวันค่ะ
0: ประวันอยู่ชั้นอะไรล่ะครับอนุบาลอะไรครับ
2: 3ค่ะ
0: อนุบาล3ตอนนี้กี่ขวบ
2: ค่ะครับ
0: น้องประวันนะคะเห็นตัวจิ๋วๆแค่นี้ทำอะไรมาบ้างนะไปเดินแบบถ่ายโฆษณาใช่ป่ะแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ด้วยน้องประวันไหนลองแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษให้ฟังหน่อยสิคะ
3: My name is Madam Visit and my nickname is Spara I'm a scientist
0: โอ้เมื่อกี้แปลว่าอะไรครับไหนแปลให้ฟังหน่อย
3: ผมชื่อเด็กชายนาดนวิสิตพันธ์ชื่อเล่นชื่อประวันชอบเรียนวิทยาศาสตร
0: ์อ้าน่ารักมากเลยค่ะประวันตอนนี้พร้อมจะไปประดิษฐ์ของเล่นกับพี่ข้าตูหรือยังครับ
1: ครับ
0: พร้อมแล้วนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปประดิษฐ์ของเล่นกันเลยค่ะสำหรับงานประดิษฐ์ชิ้นแรกนั้นก็คือกระปุกออมสินอูดอูดอุปกรณ์จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ
2: กระดาษสี
0: ลูกปัด
2: กาว
0: ลูกตาปลอม
2: ขวดน้ำ
0: กันไกร
2: อุปกรณ์พร้อมแล้วครับ
0: เราไปประดิษฐ์ของเล่นกันเถอะค่ะโอเคค่ะเมื่อกี้เรารู้จักอุปกรณ์กันไปแล้วนะประวันพร้อมจะทำได้ยังเอ่ยเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้นี่ประวานนี่พี่หมูแบบนี้นะคะเริ่มแรกเราก็ต้องมีขวดอันนี้มาก่อนใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเริ่มทำอะไรก่อนดีทำหูก่อน
2: หู
0: ทำหูงี้โอเคประวานเอาสีอะไรดี
2: ชมพู
0: สีชมพูครับผมนี่สีชมพูเดี๋ยวพี่ตุ๊กจะตัดเป็นหูนะคะตัดเป็นหูแบบนี้นี่ตามแบบแบบนี้เลยคราวนี้ใช้กรรไกรพี่ประวานประวานดูพี่ปักเป้ามาพี่ปักเป้ามา
3: เขาไม่เห็นมีเลย
0: จริงเหรอนี่พี่ปักเป้าเขามาบอกว่ากรรไกรเนี่ยต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะเดี๋ยวมันบาดขั้นตอนแรกเรามาทำหูทั้งสองข้างกันก่อนเริ่มจากการวาดหูด้วยปากกาหรือว่าดินสอเสร็จแล้วก็ค่อยๆตัดนะคะเพราะกรรไกรเนี่ยคมมากๆเลยหูของพี่หมูจะมีสองสีมีสีชมพูกับสีขาวติดหูทั้งสองสีด้วยกาวให้เรียบร้อยง่ายๆแค่นี้ก็ได้หูแล้วสองข้างขั้นตอนต่อไปเราจะต้องตัดกระดาษเพื่อทำเป็นลำตัวของพี่หมูกันโดยเราจะตัดสีชมพูมาวัดความยาวของขวดน้ำกันค่ะหลังจากนั้นเราก็พับตามแนวไปเลยแล้วก็ตัดกระดาษตามแนวที่เราพับไว้แล้วก็จะได้กระดาษสีชมพูรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้ส่วนนี้นี่แหละค่ะที่เราจะไปทำเป็นลำตัวของหมูหลังจากนั้นเราจะกำหนดตำแหน่งของรูหยอดเหรียญโดยนำกระดาษที่ตัดเสร็จแล้วเมื่อกี้นี่แหละมาพับครึ่งแล้วก็วาดรูปสี่เหลี่ยมยาวๆตัดตามแนวที่วาดไว้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะติด

0: ด้วยกาวพอปิดหูเรียบร้อยแล้วมาถึงตรงนี้น้องๆต้องคว่ำกระดาษลงโดยเอาส่วนที่มีหูสีชมพูเนี่ยอยู่ด้านบนของตัวขวดน้ำเพราะว่าเราจะพับหูสีขาวขึ้นมาแบบนี้ละค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะเจาะขวดน้ำด้วยมีดคัตเตอร์ขั้นตอนนี้นะคะน้องๆห้ามทำเองเด็ดขาดเลยคงต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะคะเพราะว่าคัตเตอร์เนี่ยคมมากๆนิ้วขาดได้เลยนะถือว่าเป็นขั้นตอนที่อันตรายมากเพราะฉะนั้นพี่ข้าวตูขอย้ำเลยนะคะว่าห้ามทำเองเด็ดขาดเรายังขาดอะไรครับดูจากตัวนู้นมีขาดอะไรอยู
1: ่ขา
0: ขาขาจะต้องเป็นลูกปัดแบบนี้นี่พี่ตุ๊กเอาลูกปัดมาติดขาโอเคไหมเดี๋ยวเรามาจุดตำแหน่งขาก่อนนี่แล้วก็จุดสี่ด้านแบบนี้ประวันจุ
1: ดให้กาออกมาแล้วจ้ะ
0: กาออกมาแล้วเหรออ้าวประวันเอาลูกปัดไปติดเลยเอาลูกปัดไปแกะไว
1: ้มันทากาวก่อนนะ
0: ใช่ประวันทากาวก่อนเลย

0: คประวันลูกปัดมาคนละอันนับหนึ่งถึงสิบนะแต่เอาแบบช้าๆหน่อยนะโอเคไหมนี่อันนี
1: ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ
0: โอเคตอนนี้ก็ได้หมูหน้าตาแบบนี้แล้วประวันยังขาดอะไรอยู่ครับ
2: ตาค่ะ
0: ขาดตาพี่ตุ๊กขอตามาติดหน่อย
2: นิดนึงนะคะ
0: โอเคนิดนึงนะครับแล้วก็กดไว้สักนิดนึงเหรอนะคะรอให้กาวมันแห้งก่อนดูซิยังขาดอะไรอยู่ครับมีตาแล้วขาดอะไรครับขาดอะไรเอ่ย
3: จมูก
0: จมูกโอเคประวันเดี๋ยวเอาเป็นปากกาเมจิกมาวาดดีไหมเอาสีอะไรดีครับชมพูดีไหม
2: ดี
0: อ่าชมพูครับผมกระปุกออมสินอุดๆจากขวดน้ำนี่อ่าเดี๋ยวลองหยอดสิประวันโอเคอ่ะหยอดอีกอย่างนี้นะคะเด็กๆเขาก็จะรู้จักการออมเงินนะแล้วก็ยังรู้จักที่จะใช้ขยะเนี่ยมารีไซเคิลเป็นของเล่นได้ด้วยกระปุกออมสินเป็นรูปหมูอุดๆแล้วน้องๆยังสามารถทำเป็นรูปสัตว์อื่นๆที่ชอบได้อย่างเช่นพี่แมวเหมียวหนวดยาวแบบนี้และตอนนี้เราก็มาอยู่กับคุณหมอเดลแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: และนี่ก็คือคุณหมอเดลผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาเป็นคนให้คะแนนว่างานประดิษฐ์ที่น้องๆทำในวันนี้เนี่ยจะได้ดาวไปกี่ดวงซึ่งดาวทั้ง4ดวงก็คือตัวแทนของพัฒนาการในวัยเด็กทั้ง4ด้านได้แก่การพัฒนาด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญาแล้ววันนี้เราทำกระปุกออมสินอุดๆจากขวดน้ำค่ะคุณหมอเดี๋ยวก่อนอื่นขอไปวัดพลังก่อนเอาวัดมา
4: ลองดูซิ
0: มาดูซิวันนี้การวัดพลังของเรา1 2 3หมุน

0: ขอรับนิดเดียวอ่ะไหนรับ
1: ดูซิมีกี่ดาวเอ่ยโอ้โหมาน
0: ี่
1: มาเต็มเลย
0: มีกี่ดวงครับ
1: ติดให้ด้วยหน่อยนึงเอาติดซะก่อนอึ๊บคือที่อธิบายเนี่ยจะเห็นอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าจุดสังเกตที่น่าเห็นการฝึกการอดทนรอคอยคือลูกอันนี้ที่เห็นว่าพอใช้กาวในการติดเนี่ยก็จะต้องใช้ความอดทนเหมือนก
0: ัน
1: นะ
0: ต้องนับ1ถึง10ใช่ไหมประวานก่อนมันจะติดใช่ไหมครับ
1: ใช่กว่ามันจะติดเรียบร้อยจนออกมาตั้งได้เพราะฉะนั้นได้ทั้งกล้ามเนื้อมัดเล็กได้ทั้งในแง่ของทักษะทางด้านสังคมลดโลกร้อนไปได้ด้วย
0: ใช่ไหม
1: ใช่รีไซเคิลไปด้วยได้ทั้งในแง่ของการออกความคิดสร้างสรรค์การละเล่นทุกอย่างเนี่ยจะได้เรื่องของสติปัญญาอยู่แล้ว เวลาที่เด็กได้มีโอกาสฝึกหัดแล้วก็ได้เล่นเนี่ยเขาก็จะได้เรื่องของสติ

0: ปัญญาขณะเดียวกันถ้าเขาสามารถที่จะคุมอารมณ์ของเขาได้ด้วยกับการเล่นของเขาเนี่ยก็จะได้ในแง่ของอารมณ์ก็เรียกว่าครบถ้วนเลย
1: ทั้ง4ด้านเลย
0: ครับกระปุกนี้เขาเรียกว่าอะไรประวาน
2: กระปุกออมสินค่ะ
0: เขาใช้เก็บอะไร
2: เงิน
0: โอเคคุณพ่อคุณแม่ฮะนอกจากจะใช้เก็บเงินได้เนี่ยมันมีอีกอันนึงที่สามารถทำได้เข้าตู
1: ้คืออะไรคะคุณหมอ
0: ธนาคารแห่งความดีฮะหมอก็จะเขียนว่าปลาวานอดทนเก่งมากเลยนะเสร็จแล้วหมอก็พับเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปเรียกว่านอกจากจะใส่เงินได้นี่ยังใส่ธนาคารแห่งความดีได้ด้วยธนาคารแห่งความดียิ่งเต็มเร็วก็แสดงว่าความดีเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ใช้ได้ทั้งการฝึกหลักเศรษฐศาสตร์ง่ายๆแบบประเภทที่รู้จักในการคุณค่าของเงินแล้วก็ใช้รีไซเคิลไปด้วยในขณะเดียวกันก็สามารถเป็นธนาคารแห่งความดีได้ด้วยครับ
1: แปลว่าการเล่นของเด็กนี่มีผลในการกระตุ้นพัฒนาการของเขาอย่างมากแล้วพัฒนาการของเด็กนี่มีด้านไหนบ้างคะคุณหมอ
0: คือแบ่งง่ายๆเลยก็คือร่างกายสติปัญญาสังคมและก็อารมณ์แต่ถ้าในทางการแพทย์นี่ก็จะแบ่ง4ด้านเหมือนกันก็จะกลายเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ
1: ่
0: แล้วก็มีเรื่องของภาษาแล้วก็ไหวพริบปฏิภาณอันนี้คือแบ่งในทางการแพทย์เองแต่ในเวลาที่เราพูดง่ายๆอย่างคุณพ่อคุณแม่เองกำลังเล่นกับลูกอยู่เราก็ดูหมวดง่ายๆเลยว่าทางด้านร่างกายเป็นอย่างไรเขาได้มีโอกาสใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ไหม
1: มัดเล็กก็เป็นพวกนิ้วมือการหยิบจับของใช่ไหมคะ
0: หย
1: ิ
0: บจับขีดเขียนปั้นในแง่ของสังคมเองเนี่ยแม้กับพ่อแม่เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นสังคมนะ
1: เหมือนเขาได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆบ้าง
0: ใช่ครับซึ่งอันนี้เป็นหัวใจสำคัญมากแล้วทางด้านสติปัญญานี่ต้องถือว่าการเล่นนั้นเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างสติปัญญาของเด็กเลยแล้วการเล่นทุกอย่างเลยแล้วก็การได้มีโอกาสจัดการกับอารมณ์ของตนเองแล้วสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ด้วยอยู่ร่วมกันกับเพื่อนได้ด้วยก็จะทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อยู่ร่วมกันได้ทักษะทางด้านสังคมไปด้วยแล้วก็เรื่องของอารมณ์ด้วยครับ
1: ค่ะเหมือนกับเวลาที่เขาขีดเขียนแบบนี้ก็คือเหมือนเขาได้ฝึกเรื่องของอารมณ์ความเป็นคนใจเย็นอยู่นิ่งได้มากขึ้นใช่ไหมคุณหมอ
0: ใช่ครับ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอเดียวมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: น้องประวันคุณหมอเดียวยังครับน้องประวัน
2: ขอบคุณ
1: ฝากถึงน้องๆค่ะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่หากไม่อยากพลาดรายการจิ๋วซ่านนักประดิษฐ์ของเราง่ายๆเลยเพียงเข้าไปที่ www.youtube.com แล้วค้นหาคำว่า Mahidol Kids หลังจากนั้นก็กด subscribe เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของรายการเราเลยค่ะน้องประวันกด subscribe ที่ไหนนะคะ
2: Mahidol Kids
1: โอเคในส่วนครั้งหน้าเราจะไปประดิษฐ์ของเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์กันเลยค่ะส่วนตอนต่อไปพี่ข้าวตูจะชวนน้องๆมาทำจิ๊กซอว์พัซเซิลจากไม้ไอศกรีมอุปกรณ์ก็มีไม้ไอศกรีมเทปใสสีเมจิกถึงจะเป็นค่าเด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
2: จิ๋วซ่ารักประดิษฐ
1: ์ส่วนสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย
2: จิ๋วซ่ารักประดิษฐ
1: ์สวัสดีค่ะเด็กๆเห็นพี่ข้าวตูแบบนี้เนี่ยไม่ได้มาเสี่ยงเซมซีนะคะแต่พี่ข้าวตูจะใช้นี่เจ้าไม้ไอติมนี่แหละไปประดิษฐ์เป็นของเล่นแต่จะเป็นของเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลย
3: ส่วนของเล่นในวันนี้นั่นก็คือจิ๊กซอว์พัซเซิลจากไม้ไอศกรีมอุปกรณ์จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะสีเมจิกหรือว่าสีที่น้องๆชอบค่ะ
2: ว้าวโอ้ไม้ไอศกรีม
3: เทปใสค่ะ
1: ไหนพร้อมความรักใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราไปประดิษฐ์กันเลยไปเลย
3: โอเคแล้วก็รู้จักอุปกรณ์กันไปแล้วนะคะคราวนี้เรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะประวานมาเราจะใช้ไม้ไอติมทั้งหมดกี่อันครับผมนับสิ
2: 1 2 3 4 5 6 7
3: 8อันเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นจิ๊กซอว์พัซเซิลกันโอเคคราวนี้พี่ตูจะติดให้อยู่ก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะต้องมาวาดรูปเราจะมาเริ่มทำจิ๊กซอว์พัซเซิลกันเลยค่ะเริ่มจากใช้ไม้ไอติมมาเรียงต่อกันก็จะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสพอดีหลังจากนั้นใช้เทปใสยึดไว้ก่อนเพื่อที่จะได้วาดรูปด้านบนได้แล้วเวลาเราจะเล่นจิ๊กซอว์เราค่อยแกะเทปใสออกมาแล้วก็ลองต่อกันใหม่ก็จะได้แบบนี้เดี๋ยววันนี้พี่ตูจะวาดแครอทเป็นรูปแบบนี้ค่ะเริ่มจากที่เขาตูจะใช้สีเมจิกสีดำวาดโครงขึ้นมาก่อนแปลว่านะคะก็วาดให้โดนไม้ไอติมทุก

ไม่เลยเพราะเวลาเราไปต่อเป็นจิ๊กซอว์พัซเซิลเนี่ยเราจะได้หาส่วนประกอบชิ้นส่วนได้ครบทุกชิ้นจะใช้สีเมจิกอย่างเดียวในการระบายด้วยสีส้มแล้วก็สีเขียวก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้พี่กระตูขอใช้เป็นสีน้ำแทนละกัน

0: ประวันเอาสีเมจิกสีอะไรดีครับ
1: เลือกมาเลยหนึ่งสีสีฟ้า
0: สีฟ้าว่าเป็นอะไรดีครับ
2: โดเรมอน
0: โดเรมอน
2: สร้อยคอ
0: มีสร้อยคอแล้วก็มีโอเคมีกระเป๋าหน้าท้องด้วยใช่ไหมอันนี้สำคัญกระเป๋าพิเศษต้องมีแขนด้วยโดเรมอนมีแขนกลมๆอึ๊บอีกข้างนึงอีกข้างนึงครับโชว์ให้ดูหน่อยประวันว่าเป็นคุณโดเรมอนได้แล้วอันนี้เหลืออะไรครับระบายสีไหม
2: คร
0: ับโดเรมอนสีอะไรครับ
2: สีฟ้า
0: สีฟ้า
2: ต้องเลือกสีแดง

0: ร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะประวานนะเดี๋ยวจะแกะเทปใสออกประวานช่วยแกะครับยากไหมครับวาดโดเรมอน
1: ไม่ครับ
0: ไม่ยากเลยนะคะก็น้องๆเนี่ยสามารถให้เขาเนี่ยวาดรูปได้ตามจินตนาการของเขาเลยนะคะพอเขาได้ผลงานออกมาเนี่ยเขาจะภูมิใจภูมิใจ
1: ลองต่อดูส
0: ิ
1: คร
0: ับ ใช่เดี๋ยวมันจะต้องลองต่อแต่ระหว่างนี้เดี๋ยวจะมีคนมาเล่นกับประวานด้วยนะคะระหว่างรอเพื่อนๆของประวานมาเดี๋ยวเราไปถามประโยชน์จากการประดิษฐ์กับคุณหมอเดียวกันดีกว่าค่ะเราก็อยู่กับคุณหมอเดียวแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: และนี่ก็คือคุณหมอเดลผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาเป็นคนให้คะแนนว่างานประดิษฐ์ที่น้องๆทำในวันนี้เนี่ยจะได้ดาวไปกี่ดวงซึ่งดาวทั้ง4ดวงก็คือตัวแทนของพัฒนาการในวัยเด็กทั้ง4ด้านได้แก่การพัฒนาด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญาตอนนี้เราก็อยู่กับคุณหมอเดลแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปถามถึงประโยชน์ของการประดิษฐ์วันนี้เดี๋ยวเรามาใช้วงล้อวัดพัฒนาการประวานอยากหมุนไหมครับอยากมาหมุนมาหมุนมาดูซิว่าการประดิษฐ์ของเราวันนี้จะได้ดาวพัฒนาการทั้งหมดกี่ดวงหมุนเลย

0: ิร์ดนี่3ดาวเลย
1: อยากให้คุณหมออธิบายให้ฟังดีกว่าค่ะว่าทำไมถึงได้พัฒนาการได้ทั้ง3ด้านนี้คะ
0: คือปกติพัฒนาการหลักๆมันจะมี4ด้านการละเล่นทุกอย่างเนี่ยจะได้เรื่องของสติปัญญาอยู่แล้ว เวลาที่เด็กได้มีโอกาสฝึกหัดแล้วก็ได้เล่นเนี่ยเขาก็จะได้เรื่องของสติปัญญาขณะเดียวกันถ้าเขาสามารถที่จะคุมอารมณ์ของเขาได้ด้วยกับการเล่นของเขาเนี่ยก็จะได้ในแง่ของอารมณ์ไปได้ด้วยส่วนพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่อันนี้ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวบางเรื่องอย่างกรณีนี้เนี่ยเขาก็จะมีการเรียงกันก็จะได้ในแง่ของกล้ามเนื้อมัดเล็กที่มีความชัดเจนมากจะอ่อนไปนิดนึงก็คือเรื่องของทางด้านสังคมก็การได้เล่นกับเพื่อนๆหรือแม้กระทั่งว่าถ้าสมมติเราของเล่นที่ดีที่สุดได้มีโอกาสไปให้กับเพื่อนด้วยกันนี้อันนี้ก็จะเป็นการพัฒนาเรื่องของสังคมไปด้วย
1: มันเป็นการให้เขาได้ฝึกการแบ่งปันของเล่นเล่นร่วมกับเพื่อน
0: ใช่ครับ
1: เมื่อกี้ก็ตัวสังเกตเหมือนคุณหมอพกของเล่นมาด้วยใช่ไหมคะ
0: ครับก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสามารถเสริมได้หลากหลายรูปแบบมากจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลักษณะของสามเหลี่ยมหรือจะเป็นสี่เหลี่ยมหรือว่าเป็นห้าเหลี่ยมหรือว่าแม้กระทั่งหกเหลี่ยมขนาดก็ยังต่างกันอีกนะแล้วขนาดที่ต่างสีก็ยังต่างกันด้วยเพราะเด็กสามารถที่จะใช้องค์ประกอบเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการวางนะเห็นไหมให้ได้กลายเป็นลักษณะสามเหลี่ยมเป็นการเล่นกันหรือว่าจะใช้หมวดของสีก็ได้จะใช้หมวดของรูปทรงของเขาเองเนี่ยอย่างสีอันนี้เนี่ยก็เอามาเตรียมลองดูสิ
1: น้องประวันลองดู
0: สิลองดู
1: ลองเรียนให้ได้ลองเรียนให้ได้

0: โอเคเก่งมากเลย
1: เยี่ยมมากเลยเนี่ยฮะคือการละเล่นกันแล้วก็ในที่สุดเนี่ยก็จะได้เรื่องของความคิดสร้างสรรค์ไปด้วยเป็นการต่อยอดเรื่องของสติปัญญา
2: วิธีทำก็ง่ายมากพ่อคุณแม่ตัดกระดาษสีให้เป็นรูปทรงเรขาคณิตจะเป็นรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมแล้วก็นำเอาไม้ไอศกรีมเนี่ยมาทาสีให้เหมือนกระดาษต้นแบบ
1: ก็เล่นได้หลากหลายเล่นทั้งหมวดสีเล่นทั้งรูปร่างรูปทรงได้หมดเลยครับ
0: และเพื่อที่จะให้ได้ดาวครบทั้ง4ดวงอีกด้านนึงก็คือด้านของสังคมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะให้น้องประวานเนี่ยไปเล่นกับเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับเพื่อนของน้องประวานเลยค่ะก็มาอยู่กับน้องทีมแล้วนะคะสวัสดีค่ะน้องทีม
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีคุณหมอด้วยค่ะน้องทีม
1: สวัสดีค่ะสวัสดีครับเด็ก
0: ๆเดี๋ยวเราจะให้น้องประวันเอาอะไรมาด้วยครับประวันมาแบ่งน้องทีมใช่ไหม
3: แครอทมาครับ
0: แครอทไหนลองช่วยกันต่อสิคะเด็ก
1: ๆลองดูสิเป็นแครอทจริงไหม
0: นี่แครอทจริงไหม
3: เยอะค่ะให้ชิ้นไหนต่อชิ้นนี้เร็วจัง
0: เร็วจังเลยอ๋อปรบมือหน่อยเก่งมากเลย
1: เข้าตูจะสังเกตนะประวันชื่นชมด้วยนะเนี่ยชื่นชมน้องทีมเร็วจังเลยเยี่ยมมากเลยอันนี้คือทักษะทางด้านสังคมที่จะเห็นเลยว่าทำให้รู้จักในการที่จะเอื้อเฟื้อในการเล่นกันคุณพ่อคุณแม่ก็จะสามารถฝึกในลักษณะอย่างนี้ไปได้ด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ให้เขาได้เริ่มที่จะเล่นกับเพื่อนๆใช่แปลว่าการเล่นกับเพื่อนของเขาเนี่ยมีประโยชน์ใช่ไหมคะคุณหมอ
1: ใช่ใช่ยังมีอ
3: ีกหนึ่งทีม
1: ประวานลองช่วยน้องพิมพ์บุญอีกหนึ่งชิ้นครับ
0: ใช
3: ่ไหมใช่เลย
0: ประวานเอาตัวไหนดี
1: เกือบละเกือบละ
0: เอาตัวนี้สิ
1: ใกล้เคียงแล้ว
0: ไหนชิ้นสุดท้ายยังคะ
1: เอิบ
0: ไหนชิ้นสุดท้ายทำไงดี
1: ด้านไหนเอ่ย
0: โอ้ยเก่งมากเลย
1: เยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมาก
0: เก่งมากเลยอ้าวโอเคได้ไป2ตัวแล้วแล้วนี่มีอีกหนึ่งอันนี้เป็นโดเรมอนของน้องประวานแต่เดี๋ยวให้น้องพิมพ์บุญช่วยกันต่อนะโอเคไหมคะโอเคเดี๋ยวลองช่วยกันต่อนะ

0: ไรตำแหน่งที่
1: ท้ายสุดเลยเยี่ยมมาก
0: โอเคปรบมือหน่อย
1: เป็นโดเรมอนจริงๆด้วย
0: เป็นโดเรมอนจริงๆนี่คุณหมอน่าจะมีของรางวัลให้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วก็มีดาวสีฟ้าติดให้เมื่อเหลืองเขียวแดงแล้วสีฟ้าติดให้น้องพิมพ์บุญด้วยเก่งมากเลยลูกนะยาวใหญ่ๆเลย อันนี้คือทักษะทางด้านสังคมคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะเห็นว่าของเล่นแบบง่ายๆแม้กระทั่งไม้ไอติมต่างๆเหล่านี้ที่มีสีสันอยู่เนี่ยสามารถฝึกได้ทั้งทักษะเรื่องกำเนื้อมัดเล็กแล้วก็แม้กระทั่งเรื่องของทักษะในด้านสติปัญญาแล้วก็รวมไปจนถึงทักษะทางด้านอารมณ์และก็สังคมด้วยสร้างการเรียนรู้ร่วมกันถ้าเกิดว่ามีโอกาสจะทำยังไงให้ลูกอดทนจะทำยังไงให้เขารู้จักในการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันก็จะได้ประโยชน์มากมายได้เรียนรู้ศัพท์ด้วยได้เรียนรู้รูปร่างแล้วก็ได้เรียนรู้สีสันต่างๆนานามากมายครับ
0: โอ้เรียกว่าวันนี้ได้ประโยชน์ครบทุกด้านเลยนะคะต้องขอขอบคุณคุณหมอเดียวที่มาให้ความรู้แล้วก็ความสนุกกับเด็กๆแล้วก็พวกเราด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะคุณหมอ
1: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
0: ส่วนในสัปดาห์หน้านะคะพี่ข้าวตูจะพาน้องประวานได้ประดิษฐ์ของเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์ในตอนหน้ากันเลยค่ะตอนต่อไปพี่ข้าวตูจะชวนน้องๆมาประดิษฐ์เกมกบน้อยกินแมลงอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็คือที่เย็บกระดาษสีเมจิกกาวเชือกขนาดเล็กกระดุมแกนกระดาษทิชชู่จานสีและผู้กันสีและกระดาษค่ะถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
2: จิ๋วซ่ายักษ์ประดิษฐ์
0: สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าและกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดี
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ๋ยมาลัยหนูดีทำได้

0: ตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใ
0: ส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนู

0: ถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้
1: ทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดี
1: ทำได้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม่หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๋งปิ๋งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
2: ่หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง

0: นอนที่ผิดวิธีก็ส่งผลต่อริ้วรอยบ้างเหมือนกัน
1: รู้สึกว่าเรามีตีนกาแต่เราอยู่ป .6 คือมันเป็นรอยยับอยู่ตรงเนี้ย
0: เป็นรอยยิ้ม
1: ใช่แล้วพอโตขึ้นมามันหายไป
0: เพราะอะไรคะ
1: รู้จักคุณหมอ
0: นอกเหนือจากนั้นยังมีเรื่องเกี่ยวกับคนที่ชอบปาร์ตี้ค่ะคุณหมอ
2: ไปคนนี้ใช่ไหมคะคนนี้หรือเปล่า
0: ใช่คนน
1: ี้มันทำไมคนนี้ชื่อนี้ล่ะครับ
2: การสูบบุหรี่แอลกอฮอล์หรือพวกมลภาวะมลพิษต่างๆพวกนี้มันทำให้เกิดพวกอนุมูลอิสระการที่เรามีอนุมูลอิสระมากขึ้นก็แปลว่าร่างกายเราต้องมีการซ่อมแซมตัวเอง
1: ถ้าเกิดเรานอนเอาหน้าฝั่งนึงให้มันพับลงไปคืนนี้นอนฝั่งนี้อีกคืนนึงนอนฝั่งนึงมันต้องเล็กแน่ๆเลยช่วยมากไหมครับคุณหมอ
2: แต่มันก็เล็กแค่ตอนเราลุกขึ้นมาใช่ไหมคะ
0: เวลาเราเลือกผลิตภัณฑ์เราก็ยังไม่เจอผลิตภัณฑ์ที่ถูกสักทีเพราะหนึ่งเราต้องทาออยล์ต้องเช็ดด้วยออยล์ปุ๊บเรารู้สึกหน้ามันละเรามันเราก็จะไม่รู้สึกสบายก็ต้องหาอะไรที่ทำให้หน้าแห้งอีกมันเหมือนมีหลายความรู้สึกบนหน้าหน้าก็เลยเหมือนแบบแยกเข้าไปใหญ่เลย
2: อันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเขายังไม่เจอผลิตภัณฑ์ที่ถูกใจ
3: สวยหล่อขอเสิร์ฟ
0: สวัสดีค่ะซาร่าค่ะกลับมาพบกับรายการสวยหล่อขอสืบค่ะรายการที่จะพาทุกคนนะคะไปสืบทุกเรื่องราวความสวยความหล่อเราจะกลับมาตามหาความจริงกันอีกครั้งค่ะซาร่าจะมาเปิดเผยความจริงกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีพร้อมด้วยแขกรับเชิญสวยหล่อที่จะเป็นตัวแทนไขข้อสงสัยของเราในวันนี้มาค้นหาความจริงไปพร้อมๆกันค่ะกับประเด็นในวันนี้ค่ะการลดริ้วรอยนั่นเองมีเรื่องไหนที่เป็นประเด็นอยู่บ้างเดี๋ยวเราจะมาสืบไปพร้อมๆกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการนอนตะแคงบ่อยๆทำให้เกิดริ้วรอยได้จริงไหมกับแอลกอฮอล์ยิ่งหน้าแก่ครีมลดริ้วรอยต้องใช้กี่กระปุกถึงจะลดได้เท่ากับการเลเซอร์จริงหรือไม่ที่ริ้วรอยบนใบหน้าสามารถบอกโรคได้การทำอัลตราเลเซอร์ฟิลเลอร์บนอะไรที่ลดริ้วรอยได้ดีที่สุดเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมาตามหาความจริงไปพร้อมๆกันค่ะสำหรับใครที่รู้สึกว่าหน้าของเราแก่ก่อนวัยมีริ้วรอยบนใบหน้าหรือตีนกามาก่อนวัยอันควรนะคะวันนี้คุณหมอจะมาคลายข้อสงสัยเกี่ยวกับริ้วรอยบนใบหน้าการรับมือกับริ้วรอยให้อยู่หมัดเดี๋ยวช่วงหน้ามาไขข้อข้องใจไปพร้อมกันค่ะ
3: สวยหล่อขอเสิร
0: ์ฟสวยหล่อในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขคดีกันค่ะในเรื่องการลดริ้วรอยนั่นเองวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติค่ะจากรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเพ็ญพันธ์วัฒนไกรภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลอยู่กับเราในวันนี้พร้อมกับแขกรับเชิญค่ะณภัทรค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะสวัสดีสรา
0: สวัสดีคุณหมอนะคะโอ้ยต้องบอกเลยว่าตื่นเต้นมากนะคะสำหรับการลดริ้วรอยในวันนี้ได้มาคุยกับคุณหมอวันนี้เราจะมีคำถามเยอะมากเกี่ยวกับริ้วรอยเพราะว่าหลายๆคนก็รู้สึกว่าบางคนเกิดริ้วรอยในช่วงนี้ก่อนวัยอันควรกันเยอะมากเลยค่ะคุณหมอ
2: ใช่
0: ถามณภัทรก่อน
1: ทำไม
0: มีความรู้สึก
1: ไง
0: ก็ต้องถามความรู้สึกของคุณอินฟลูเอนเซอร์นิดนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องการลดริ้วรอยคุณไปมีประสบการณ์อะไรมาบ้างไหม
1: เคยนะคือผมตั้งแต่เด็กแล้วอะเป็นคนแบบ facial expression เยอะมากเวลาที่เรายิ้มหรือเวลาที่เราหัวเราะอย่างเงี้ยจะฮ่าเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเรามีตีนกาแต่เราอยู่ป.6 คือมันเป็นรอยยับอยู่ตรงเนี้ย
0: เป็นรอยยิ้ม
1: ใช่แล้วพอโตขึ้นมามันหายไป
0: เพราะอะไรคะ
1: รู้จักคุณหมอคุณหมอนำสิ่งดีๆมาให้นะฮะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าในยุคสมัยนี้ก็มีนวัตกรรมหลายอย่างที่ช่วยให้ริ้วรอยของเราลดลงได้เยอะใช่ไหมคะคุณหมอวันนี้นะคะถามคุณหมออย่างแรกเลยหลายๆคนบอกว่าการพักผ่อนที่เพียงพอเนี่ยจะช่วยให้ผิวเราดีขึ้นแต่ใครจะรู้ไหมคะว่าการนอนที่ผิดวิธีก็ส่งผลต่อริ้วรอยบ้างเหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้นะคะกับประเด็นที่ว่านอนตะแคงบ่อยๆทำให้เกิดริ้วรอยได้จริงหรือไม่คะคุณหมอ
2: จริงๆก็การนอนหลับพักผ่อนที่ดีนะคะมันก็เป็นผลกับสุขภาพทั้งร่างกายทั้งจิตใจนะคะแต่แบบที่คุณซาร่าบอกเลยนะคะว่าถ้าเรานอนในท่าที่ไม่เหมาะสมนะคะเช่นนอนตะแคงนะคะหรือว่าท่าที่มีการกด

0: เสียดสีการถูไถใบหน้านะคะกับแม้แต่ปลอกหมอนหรือที่นอนที่มันเลือดผ้ามันหยาบก็สามารถทำให้เกิดริ้วรอยได้นะคะแต่บางครั้งเนี่ยจริงๆก็คือมันอาจจะทำยากกว่านั้นที่จะนอนนิ่งๆไปเลยนะคะ
1: ก็ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้
0: แต่ว่าพยายามให้แบบว่าสองด้านมันเท่าๆกันหรือนอนหงายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าตะแคงก็อาจจะต้องมีการกลับข้างบ้างอย่าให้มันกดข้างใดข้างหนึ่งมากเป็นพิเศษนะคะการนอนคว่ำหน้าลงไปอันนี้แน่นอนมันก็ทำให้มันบูบี้กดแล้วก็เสียดสีไปหมดนะคะมันก็มีผลได
2: ้
0: ถ้าเราทำเป็นระยะเวลานานๆนะคะ
1: คือตอนเด็กๆเนี่ยอ้วนมากตอนแบบขึ้นปีหนึ่งใหม่ๆก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเรานอนเอาหน้าฝั่งหนึ่งอ่ะให้มันพับลงไปคืนนี้นอนฝั่งนี้อีกคืนนึงนอนฝั่งนึงมันต้องเล็กแน่ๆเลย
2: ให้มันแบนเข้าหากัน
1: ช่วยบ้างไหมครับคุณหมอ
0: แต่มันก็เล็กแค่ตอนเราลุกขึ้นมาใช่ไหมคะพอเราทั้งวันแรงโน้มถ่วงมันลงเนาะแก้มมันก็จะย้วยลงมานะคะจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เราเลี่ยงไม่ได้อ่ะนะคะแต่เราพยายามป้องกันนะคะอย่างที่บอกพยายามให้มันเท่าๆกัน
2: นั่นก็อีกเป็นปัจจัยนึงนะคะสำหรับการนอนที่บอกว่าอ่ะนอนเท่าพอให้เพียงพอแต่ว่าถ้านอนผิดวิธีก็ส่งผล
1: แล้ววิธีถูกต้องล่ะครับคุณหมอเราต้องนอนอย่างไรถึงจะเป็นวิธีการนอนที่ไม่เกิดริ้วรอยบนหน้าของเรา
0: จริงๆจะถามว่านอนยังไงถ้าเกิดทำได้จริงๆเลยนะมันจะดีมากเลยนะคือถ้าเรากลางวันเราห้อยถูกไหมเราย้อยลง
2: เ
0: ราก็ควรจะห้อยหัวลงใช่ไหมถ้าเป็นหมายถึงว่าถ้าห้อยหัวลงเหมือนค้างคาวเนาะแต่มันเป็นไปไม่ได้
1: มันเป็นไปไม่ได้
0: แต่ถ้าทำได้มันจะดีถูกต้องไหมเพราะมันก็ตรงข้ามแรงโน้มถ่วงนอนหงายนะคะหรือว่าถ้าเกิดคนติดนอนตะแคงเนี่ยก็คิดว่าสลับนะคะให้มันมีความเท่ากันใช่ค่ะนอนหงายก็น่าจะดีนะคะ
2: อีกกรณีนึงก็คือหาหมอนมาหนุนที่หมอนหนุนคอที่ไม่ให้เราตะแคง
0: ให้มันฟิกซ์เลย
1: ช่วยไหมครับอย่างนั้น
0: แต่ว่ามันจะนอนหลับสบายไหมอะถ้าสบายก็รับหลอดบ้านนอนหลับพักผ่อนมีความสุขมันก็เป็นความสบายอย่างถ้าสบายแล้วสวยก็โอเคนะคะ
2: อันนั้นเป็นปัจจัยนึงที่ส่งผลต่อริ้วรอยนอกเหนือจากนั้นยังมีเรื่องเกี่ยวกับคนที่ชอบปาร์ตี้ค่ะคุณหมอ
0: คนนี้ใช่ไหมคะคนนี้หรือเปล่า
2: ใช่คนน
1: ี้มันทำไมคนนี้ล่ะครับ
2: ชอบปาร์ตี้ชอบแบบดื่มแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ผมนี่เลิกงานกลับบ้านดื่มน้ำส้มนอน
2: อุ๊ยหูน้ำส้มอะไรน้ำส้มผสม
1: เดี๋ยวพูดดีกว่า
2: ถามคุณหมอเลยการดื่มแอลกอฮอล์ทำให้หน้าแก่จริงไหมคะ
0: จริงๆอยากจะบอกว่าการดื่มแอลกอฮอล์มันไม่ได้มีผลดีอะไรกับร่างกายเลยสักส่วนหนึ่งเลยอ่ะนะคะที่ถามว่าเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกับหน้าใช่ไหมคุณหมอมันเกี่ยวอะไรโอเคตับนะเราก็เชื่อได้ว่ามันทำให้มีผลกับตับใช่ไหมคะแต่ว่าการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจริงๆเคยสังเกตว่ามันจะปัสสาวะบ่อยด้วยเน
2: า
0: ะมันจะทำให้เราแบบบางทีเราก็แบบอาจจะเกิดผิวขาดน้ำได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยการดื่มแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่อันนี้ไม่ทราบสูบด้วยไหมคะก็คือการสูบบุหรี่แอลกอฮอล์หรือพวกมลภาวะมลพิษต่างๆพวกเนี้ยมันทำให้เกิดพวกอนุมูลอิสระการที่เรามีอนุมูลอิสระมากขึ้นก็แปลว่าร่างกายเราต้องมีการซ่อมแซมตัวเองซึ่งจริงๆคนเรามันเกิดทุกวันอยู่แล้วนะคะการใช้ชีวิตของเราเนี่ยการตากแดดการเดินไปเดินมาการที่เรากินอาหารย่อยอาหารมันเกิดอนุมูลอิสระอยู่แล้วนะคะร่างกายเราต้องมีการซ่อมแซมตัวเองทุกวันแต่ถ้าเกิดเรามีอะไรที่ทำให้เกิดมากขึ้นแน่นอนร่างกายเราจะซ่อมแซมไม่ทันมันก็จะเกิดความเสื่อมได้มากกว่านะคะก็เกิดผิวที่มันมีริ้วรอยนะคะอาจจะมีหน้าตาที่ไม่สดใสนะ
2: คะ
0: เป็นต้น
2: เพราะฉะนั้นก็เลยมีการทานอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆพวกวิตามินซี
0: ใช่ค่ะ
2: พวกเดี๋ยวนี้ก็มีอาหารเสริมที่ช่วยดูแล
0: จริงๆอยากจะบอกพวกวิตามินซีวิตามินอีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็มีทั้งรับประทานแล้วก็มีชนิดทาได้นะคะทาที่ผิวหนังเราก็มีนะคะ
2: นี่ก็ได้ฟังมาเป็นปัจจัยหลักๆที่หลายๆคนคิดว่าส่งผลต่อริ้วรอยไหมแต่ที่สำคัญที่สุดเราไม่สามารถที่จะฝืนอายุของเราได้ยังไงวันหนึ่งริ้วรอยของเราก็ต้องมาตามวัยแน่นอนทีนี้วิธีป้องกันดีกว่าเพื่อเป็นการชะลอเพราะว่ายังไงเราก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ว่าทุกคนต้องมีริ้วรอยใช่ไหมคุณหมอ
0: ใช่ค่ะ
2: ครีมลดริ้วรอยต้องใช้กี่กระปุกถึงจะลดได้เท่ากับการเลเซอร์อะไรเงี้ยค่ะ
0: โอเคนะคะอยากจะบอกว่าครีมลดริ้วรอยเอาเป็นครีมบำรุงที่เราควรจะใช้ในทุกวันดีไหมคะเอาที่ทุกคนควรจะใช้นะ
2: คะ
0: อันที่หนึ่งก็คือเรื่องของกันแดดถูกต้องไหมคะเพราะว่าเราก็คงจะต้องโดนแดดนะคะยกเว้นคนที่ทำงานกลางคืนเนาะก็ต้องโดนแดดอันนี้เราทราบอยู่แล้วนะคะว่าแสงแดดทำให้เกิดริ้วรอยทำให้ผิวเสื่อมนะคะทำให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้ทำให้ผิวคล้ำขึ้นได้นะคะก็ควรจะใช้ผลิตภัณฑ์กันแดด
1: กันแดดนี่คือต้องทาทั้งตัวไหมหรือว่าทาเฉพาะแค่หน้าหรือถ้าผมใส่แขนยาวผมก็ไม่ต้องทาแขนก็ได้หรือเปล่า
0: ใช่ทีนี้การกันแดดมันก็มีหลายวิธีนะคะอันที่คนมักจะนึกถึงอันดับหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้ครีมกันแดดนะคะแต่จริงๆมันยังมีวิธีอื่นๆที่ดีที่คุณณภัทรบอกเช่นการใส่เสื้อผ้าที่ปกปิดนะคะ ไม่ลืมเรื่องของดวงตาและดวงตาก็สำคัญนะทำให้เกิดต้อกระจกต้อเนื้ออะไรได้นะเราก็ต้องใส่แว่นกันแดดนะคะหมวกปีกกว้างกางร่มได้นะคะสำหรับครีมกันแดดเราแนะนำให้ใช้ตรงบริเวณที่เราไม่สามารถใช้อย่างอื่นเช
1: ่
0: นเรา
1: ไม่
0: สามารถเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้ก็อาจจะได้เคยเห็นไหมแบบคนที่อยู่กลางทะเลทรายเขาก็จะโคกเหลือแต่ลูกตาเนาะแต่บ้านเราก็คงไม่เหมาะนะยกเว้นว่าแบบไปเดินห้างไม่อยากให้เขารู้ว่าคืนซาร่าก็ได้อย่างนั้นนะได้ได้อย่างนั้นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงบริเวณที่ใช้วิธีอื่นก็ต้องไม่ลืมเพราะว่ามันเป็นวิธีที่ป้องกันได้ดีราคาไม่แพงนะคะครีมกันแดดนะคะอันที่สองก็คือครีมบำรุงผิวที่เหมาะกับสภาพผิวนะคะเช่นถ้าเราเป็นคนผิวแห้งแน่นอนก็ต้องใช้ตัวที่เพิ่มความชุ่มชื้นที่มากๆนะคะหรือถ้าเราเป็นคนมีสิวนะคะก็ใช้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนั้นหรือว่าถ้าเกิดเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องรอยดำจุดด่างดำก็ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่อาจจะลดการสร้างเม็ดสีเป็นต้นนะคะทีนี้ถามว่าต้องใช้นานเท่าไหร่นะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าปัญหาอะไรเป็นมานานแค่ไหนนะคะมีอะไรที่เราจะแบบสวยขึ้นมาทันทีไหมเร็วแบบแป๊บเดียวอ่ะภายในมีไหม
2: สองสามวันอะไรเงี้ย
0: หนึ่งวันมีไหม
2: มีโฆษณาม
0: ีหนึ่งวันมีนะเมื่อกี้นี่แบบมาเนี่ยสภาพนี่คือดูไม่ได้เมคอัพทาปุ๊บอันนี้คือของไม่จริงถูกไหมมันโบกไปเท่านั้นอะไรที่เร็วไม่จริงเช่นทาแล้วหน้าขาวทันทีเป็นไปไม่ได้นั่นคือโบกใช่ไหมทาแป้งทาไว้ทาอะไรที่ขาวๆน
2: ะ
0: ก็ต้องใช้เวลานะทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเวลานานเท่าไหร
2: ่
0: ถ้าเราแบบโหอายุ50ไม่ดูแลมันเลยนะมันก็แน่นอนต้องใช้เวลานานขึ้นนะคะการลดเม็ดสีนะโดยทั่วไปอ่ะต้องมีการผลัดของเก่าแล้วก็ลดการสร้างเม็ดสีใหม่โดยทั่วไปประมาณ1เดือนนะคะถ้าเกิดเป็นเรื่องของคอลลาเจนเนี่ยพวกนี้ต้องใช้เวลากว่าจะสร้างขึ้นมาคือจริงๆใช้ไป1เดือนอาจจะถ้าเราตัดชิ้นเนื้อไปส่องกล้องจุลทรรศน
2: ์
0: เราอาจจะเห็นว่ามันเพิ่มขึ้นแต่การที่เราจะเห็นด้วยตาเปล่าว่าคนนี้แบบดูดีขึ้นก็อาจจะต้องใช้เวลานะ2เดือน3เดือนถึง1ปีจะได้ผลไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นใช้ครีมบำรุงเนี่ยหมอสนับสนุนให้ใช้นะคะขอผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานนะคะตามปัญหาผิวของเราแล้วก็ใช้ต่อเนื่องสม่ำเสมออย่าไปหวังแบบหูมันจะว้าวทันที
1: ก็คือต้องใช้เป็นไลฟ์ไทม์ไปเลย
0: อันนี้ก็เหมือนกับการดูแลเราจะต้องมีการดูแลตลอดชีวิตใช่ไหมเหมือนกับเราออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ว่าแบบทำ
1: วันสองวัน
0: แล้วก็เลิกแล้วอีกเดือนเว้นไปอะไรอย่างงี้ฉันก็ต้องทำอย่างสม่ำเสมอทุกๆอย่างนะไม่อยากจะบอกเรื่องผิวหนังเรื่องการออกกำลังกายสุขภาพสมองเราต้องใช้สมองทุกวันนะเนาะไม่ใช่นอนอะไรอย่างงี้นะก็ทุกอย่างมันต้องเป็นการดูแลระยะยาวนะคะอันนี้ก็คือแนะนำให้ใช้วิธีการดูแลเน
1: า
0: ะ
1: แล้วตัวครีมที่คุณหมอแนะนำให้ใช้ควรจะต้องใช้ครีมอะไรบ้าง
0: ก็คือ
1: คร
0: ี
1: มเยอะมากด
0: ี
1: ดีไวเจอร์เต็มไปหมดเลยงงไปหมดเลยอ
0: ย่างที่บอกขึ้นอยู่กับปัญหานะคือถ้าเราโดนแดดก็ใช้กันแดดน
2: ะ
0: อนุมูลอิสระถ้าแน่นอนเราเกิดเนาะเราอาจจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะถ้าเกิดว่าอยากได้ผลเรื่องของไวท์เทนนิ่งก็ใช้แบบนั้นหรือว่าคนที่มีริ้วรอยก็อาจจะเลือกผลิตภัณฑ์ซึ่งมีตัวที่ลดริ้วรอยทีนี้อุ๊ยมันเยอะไปหมดนะไม่รู้จะทำเป็นปัญหามัน10อย่างอะทั้งดำทั้งรอยทั้งแห้งก็อาจจะสลับอาจจะสลับเน
1: า
0: ะอาจจะใช้วิธีสลับโรเทตบ้างเนาะแทนที่จะทา10อย่างเช่นอย่างถามว่าแบบกินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวกินข้าวเหนียวอ่ะมันก็อร่อยแบบเราจะกินแต่ข้าวเหนียวทุกเราอยากต้องสลับเราสลับมันทุกอย่างมีดีมีประโยชน์แต่เราสลับนะคะ
2: ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับปัญหาของแต่ละคนป
0: ั
2: ญหาแต่ละคนผิวแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันดังนั้นก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการป้องกันและบำรุงสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องผิวแต่ไงก็สามารถมาปรึกษาคุณหมอก็จะดีที่สุดนะคะในการหาทางแก้ไขแต่แน่นอนที่สุดสำหรับใครที่ต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเดี๋ยวช่วงหน้าให้คุณหมอมาไขข้อสงสัยกันค่ะสวยหล่อขอเสิร์ฟกลับเข้าสู่ช่วงที่3นะคะกับสวยหล่อขอสืบในช่วงนี้ค่ะที่เราจะมาไขข้อสงสัยกันในเรื่องของการลดริ้วรอยค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้ก็มีนวัตกรรมหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นมากมายทางการแพทย์นะคะที่สามารถช่วยลดเรือนริ้วรอยได้ในเวลาอันสั้นแต่จะมีวิธีไหนบ้างเดี๋ยวมาถามคุณหมอค่ะริ้วรอยบนใบหน้าก่อนดีกว่าว่าสามารถบ่งบอกถึงโรคของเราได้ไหมคะคุณหมอ
0: จะบอกว่าเป็น

0: กล่าวไปแล้วนะคะนี่ก็สาเหตุของริ้วรอยแต่ถ้าถามว่าผิวหนังเราบ่งบอกโรคบางอย่างได้ไหมก็น่าอาจจะได้นะคะเช่นเรามองไปแบบตัวเหลืองตาเหลืองเนี่ยก็เป็นโรคตับเนาะหรือถ้าเกิดผิวแห้งมากบางครั้งก็อาจจะเป็นพวกโรคตาหรือว่าโรคของต่อมไร้ท่อบางชนิดเป็นต้นนะคะ
1: น้ำด้วยใช่ผิวแห้ง
0: ใช่อาจจะเป็นไปได้นะคะ
1: งั้นถามคุณหมอเลยค่ะว่าผิวหน้าที่ดีเราควรที่จะรู้สึกแบบไหน
0: ผิวหน้าที่ดีเราก็ต้องรู้สึกสบายอ่ะผิวเราต้องรู้สึกสบายไม่ตึงอ่ะไม่แห้งไม่ตึงไม่แสบ
2: เพราะบางครั้งเราสครับหน้ามาโอ้หน้าตึงมากเลยอันนี้ก็คือไม่ดี
1: เรานึกว่าแบบยิ่งถูยิ่งดีหรือเปล่ายิ่งแบบสะอาดหรือเปล่า
2: ผมเป็นเมื่อก่อนตอนที่เพิ่งเริ่มรู้จักการใช้โฟมล้างหน้าใหม่ๆตอนที่เราเพิ่งโตนะก็แบบพยายามถูแล้วก็โอ้ยมันต้องตึงมากมันต้องแบบคลีนมากอย่างเงี้ยมันผิดใช่มั้ย
1: แล้วอย่างในโฆษณาที่ฟอม
0: คือแต่ตึงนี่สักพักนึงจะไม่ค่อยสบายหน้ามั้ยอ่ะค่ะรู้สึกมั้ยพอมันตึงแล้วก็จะรู้สึกแห้งๆแล้วก็บางคนก็จะเหมือนอาจจะแพ้ง่ายนะคะหรือบางคนแบบนวดหน้าเป็นไหมมันตอนนวดมันสบายแต่หลังจากนั้นอ่ะกลับไปมันเหมือนไม่ค่อยสบายอ่ะบอกนี่ชูเคยเป็นไหมคะหรือไม่เป็น
1: เป็นค่ะเป็นหนูเคยเป็นเหมือนกันแบบหนูจะรู้สึกแห้งคือหนูเป็นคนแพ้ง่ายหนูรู้สึกว่าแพ้ง่ายแล้วเป็นสิวเยอะอันนี้คือที่เห็นก็คืออาจจะโดนเมคอัพกบไปเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็มาสำรวจตัวเองว่าโอเคเวลาเราเลือกผลิตภัณฑ์เราก็ยังไม่เจอผลิตภัณฑ์ที่ถูกสักทีเพราะหนูเราต้องทาออยล์ต้องเช็ดด้วยออยล์ปุ๊บเรารู้สึกหน้ามันละเรามันเราก็จะไม่รู้สึกสบายก็ต้องหาอะไรที่ทำให้หน้าแห้งอีกมันเหมือนมีหลายความรู้สึกบนหน้าหน้าก็เลยเหมือนแบบแยกเข้าไปใหญ่เลย
0: อันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเขายังไม่เจอผลิตภัณฑ์ที่ถูกใจหมอจะบอกคนไข้เสมอว่าการหาผลิตภัณฑ์ที่ถูกใจนี่มันเหมือนการหาเนื้อคู่นะมันไม่ง่ายคุณต้องพยายามเสาะแสวงหาให้ได้มันต้องมีอันนึงที่มันเหมาะกับเราแต่เมื่อไม่เจอก็ไม่ท้อถอยต้องค่อยๆปรับดูว่ามันไม่ถูกกับเราเพราะอะไรหน้าเราเป็นสภาพแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องลองอ่ะลองผิดลองถูกเนาะเหมือนหาเนื้อคู่อ่ะ
1: หนูลองใช้มาเยอะมากตั้งแต่กระปุกแพงจนไปถึงแบบอ่ะเป็นแค่น้ำมันมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยก็ยังเคย
0: คือแพงก็ไม่ได้แปลว่าจะดีใช่มั้ย
1: การที่จะได้เจอผลิตภัณฑ์ดีๆที่เหมาะกับผิวหน้าเราแล้วไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองหรือสิวหรือริ้วรอยอย่างเงี้ยเหมือนเจอเนื้อคู่จริงๆ
2: ค่ะที่สุดเลย
1: พูดแล้วแบบอยากเจอมากนะตอนนี้ก็คง
2: อยากเจอครีม
0: อยากเจอเนื้อค
2: ู่
0: อยากเจอเนื้อคู
1: ่
0: เนื้อคู่กับเนื้อคู่จริงๆใช่มั้ย
1: ทั้ง2อย่างเลยนะคะก็อย่างที่บอกนะว่าเป็นปัจจัยนึงที่สำคัญมากๆเลยเรื่องการดูแลความสะอาดเรื่องผิวพรรณต่างๆเพราะว่าแน่นอนเราคงจะล้างแค่น้ำเปล่าทุกวันไม่ได้ต้องเจอผลิตภัณฑ์ที่ดีที่เหมาะกับตัวคุณและอย่างนี้คุณหมอมีวิธีแนะนำไหมคะในการดูอย่างไรที่เป็นการหลีกเลี่ยงการแพ้ของเราเช่นบางตัวที่มันเป็นสารเคมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอ
0: คือจริงๆสำหรับตัวทำความสะอาดผิวเนี่ยหมอคิดว่าไม่ต้องไปซื้ออะไรที่มี10ส่วนผสมนะเพราะจริงๆช่วงที่สัมผัสหน้าเรามันสั้นเนาะมันก็ล้างลงท่อใช่ไหมแพงบางทีแพงเนาะแล้วก็แป๊บเดียวลงท่อละเพราะนั้นมันไม่ได้แบบอะไรที่ทิ้งไว้ที่หน้าเราต้องการวัตถุประสงค์แค่ชะล้างอย่างอ่อนโยนแค่นั้นเองนะคะเพราะนั้นจริงๆก็เลือกอย่างที่บอกเหมาะกับผิวเรานะคะแล้วก็จริงๆควรจะอ่อนโยนเนาะไม่เอาเอียดๆไม่เอาฟองเยอะฟองเยอะลองคิดดูมันดูดีใช่ไหมใส่โฟมสวยแต่โอ้โหฟองฟอดเลยจริงมันไม่ต่างกับแฟบกับยาล้างจานนะฟองเยอะๆอ่ะใช่ไหมฟองฟอด
2: คือไม่ได้หมายว่าฟองเยอะจะสะอาดกว่าไม่เกี่ยว
0: มันสะอาดแต่มันสะอาดเกินไปมันจะแห้งมันจะชะล้างทุกสิ่งอย่างไปอ่ะถูกไหมคะเราไม่ได้ต้องการอย่างนั้นใช่ไหมเราไม่ได้แบบมันล้างจานหรือซักผ้าใช่ไหมหน้าเราอ่ะเราต้องการจะชะล้างแค่สิ่งสกปรกซึ่งมันไม่ได้มากมายอ่ะถูกไหมคะถ้าเราล้างมากเกินไปมันก็จะล้างสิ่งดีๆน้ำมันดีๆอะไรอย่างเงี้ยออกไปด้วยมันก็จะแห้งตึงนะคะ
1: อาหารเสริมบ้างดีกว่าค่ะคุณหมอเรื่องการรับประทานคุณหมอมีวิธีแนะนำไหมคะว่าเราควรที่จะกินอะไรให้เยอะที่สุดเพื่อเป็นการทำให้ผิวเราดีไม่ว่าจะเป็นผิวรูปแบบไหนก็ตามจะแห้งหรือจะมันคุณควรที่จะดูแลตัวเองแบบนี้นะ
0: คือจริงๆสำหรับหมอนะคะหมอคิดว่าคนเราต้องกินอาหารได้ครบหมู่นะคะถ้าทานได้ครบหมู่ก็อาจจะไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องมีอาหารเสริมนะคะแต่บางครั้งอาจจะมีความจำเป็นเช่นเรารู้สึกว่าช่วงนี้เราจะมีอนุมูลอิสระเยอะนะคะยกตัวอย่างเช่นเราตากแดดเราอดนอนมากช่วงนี้หรือว่าเครียดกินเหล้าเที่ยวคืนเยอะมันก็อนุมูลอิสระเยอะ
3: ทำไมฝั่งนี้ล่ะคะ
0: อาจจะต้องมีผลิตภัณฑ์ที่ต่อต้านอนุมูลอิสระมากขึ้นเช่นวิตามินซีวิตามินอีคิวเทนอะไรอย่างเงี้ยก็คือเรากินเสริมมันคือเสริมเนาะแต่มันไม่ใช่หลักมันไม่ใช่อาหารหลักมันก็คืออาหารหลัก กินครบหมู่นะคะแต่บางคนก็อาจจะแบบมีไดเอทแปลกๆสมัยนี้ก็อาจจะขาดสารอาหารบางอย่างก็อาจจะต้องเสริมไปก็คงต้องดูเป็นคนๆไปแล้วก็ดูเป็นช่วงอะค่ะ
2: ครับแล้วพวกวิตามินอย่างนี้เรากินได้ต่อเนื่องไหมครับที่คุณหมอบอกอ่ะ C D E Q10 อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าควรกินเป็นแค่ช่วงๆแล้วพักตับพักไต
0: คือจริงๆอยากจะบอกมันก็ขึ้นอยู่กับว่าแบบขนาดว่าเรากินมาก

0: ักสูงแค่ไหนโดสแค่ไหนสะสมหรือไม่สะสมซึ่งวิตามินแต่ละตัวนี่จะต่างกันแต่โดยทั่วไปเราคิดว่ากินแล้วแบบคนคงต้องมีลืมบ้างกินบ้างนะคะก็คิดว่ามันลืมบ้างกินบ้างพักบ้างก็ได
1: ้ก็ไม่จำเป็นต้องแบบฉันต้องกินกินกินกินเข้าไปเยอะมากมันก็ไม่ได้แปลว่าดี
0: ใช่ก็บางชนิดมันก็ขับออกไปแต่ว่าบางชนิดถ้าขับออกไปมันอาจจะทำให้เกิดตกตะกอนเกิดนิ่วได้เป็นต้นนะคะมันก็ไม่ใช่ว่าปลอดภัยซะเลยทีเดียวนะคะ
1: อันนี้พูดถึงวิธีการบำรุงแล้ว
2: แล้วก็น้ำดื่มเยอะๆนี้ช่วยไหมคะ
0: น้ำดื่มเยอะๆมันก็ดีอยู่แล้วนะคะดื่มน้ำมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่อันตรายมากไปก็ปัสสาวะบ่อยแค่นั้นเองก็ทำให้ผิวเราชุ่มชื้นขึ้นแต่ถ้าเกิดคนที่ผิวแห้งจริงๆบางทีดื่มมันก็ไม่พอมันไม่ได้มาที่ผิวหนานะคะก็ต้องใช้มอยเจอร์ทาจากภายนอกช่วยด้วยนะคะ
2: หนูเคยได้ยินนะคะเวลาดื่มกาแฟเยอะๆทำให้หน้าเขียวด้วยเหมือนกันเขียวไหมคะ
0: เพราะว่าดื่มกาแฟมันทำให้เราปัสสาวะบ่อยขึ้นรู้สึกไหมคะบางคนจะปัสสาวะมากขึ้นเหมือนพวกเหล้าก็อาจจะทำให้เราสูญเสียน้ำได้มากขึ้นนะคะ
2: ก็คล้ายกับแอลกอฮอล์ประมาณ
1: เพราะฉะนั้นน้ำก็ดื่มเข้าไปเถอะมันไม่ได้มีข้อเสียอะไร
0: ไม่แพงเน
1: า
0: ะ
1: จะพูดถึงเรื่องของการบำรุงไปละแล้วถ้าเกิดอยากจะได้ช็อตคัทเลยครับ
0: เป็นไปแล้วเนาะแบบว่ามันเป็นไปแล้วแก่ไปแล้วอะไรเงี้ยทำยังไงเน
2: า
0: ะ
2: การแก้ไขแบบเร่งด่วน
0: ใช่
2: กับประเด็นที่ว่านี่เลยเลเซอร์ฟิลเลอร์โบทอะไรลดริ้วรอยได้ดีที่สุดคะคุณหมอ
0: คือจริงๆต้องบอกเลยว่าแต่ละมันเคยได้ยินทั้งเลเซอร์ทั้งฟิลเลอร์ทั้งโบทอะมันก็เราได้ยินมันมามากมายนะแสดงว่ามันไม่เคยได้ยินว่าแบบเลเซอร์ดีที่สุดแสดงว่าทุกอันอะเขาก็มีข้อดีข้อเด่นของเขานะคะเราต้องมาดูเรื่องของริ้วรอยหรือปัญหาของเรามันคือตรงไหนนะอย่างเช่นที่เมื่อกี้คุณณภัทรบอกเด็กๆก็ยิ้มเยอะเป็นคนตีนกาขึ้นอันนี้ก็เป็นริ้วรอยซึ่งเกิดจากการทำงานของกล้ามเนื้อใช่ไหมเช่นบางคนแบบนั่งคอมหรือต้องขมวดคิ้วเนาะหรือบางคนทำงานนั่งโต๊ะแล้วแบบมีคนมาติดต่อก็ต้องเงยหน้าขึ้นไปก็จะเกิดริ้วรอยตรงหน้าผากอันนี้ก็จะเป็นริ้วรอยซึ่งเกิดจากกล้ามเนื้อเราก็ต้องแก้โดยยาซึ่งลดการทำงานของกล้ามเนื้อก็คือตัวโบทูลินท็อกซิตนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นพวกฟิลเลอร์อันนี้ก็จะเป็นจากตัวเนื้อเยื่อเราหายไปนะคะ
1: เป็นร่องเป็นอะไร
0: เช่นแบบคนอายุเยอะขึ้นบางคนก็แก้มตกเนาะ
2: มีร่องแก้ม
0: ก็ใช้เติมเสริมตรงนั้นหรือบางคนปากบางเล็กนิดเดียวเนาะก็อยากจะทำให้มันใหญ่ขึ้นก็ต้องฟิลเติมมันเข้าไป
2: เติมขมับด้วย
0: ใช่ถ้าแบบขมับมันต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นลักษณะริ้วรอยหรือความแก่ส่วนตัวเลเซอร์เนี่ยมันก็มีทั้งเลเซอร์ที่กระตุ้นคอลลาเจนสำหรับในคนที่มีริ้วรอยเล็กๆรูขุมขนกว้างนะคะหรือเลเซอร์ที่ลดพวกเม็ดสีบางคนพออายุเยอะขึ้นริ้วรอยมันเกิดจากฝ้ากระก็ต้องแก้ด้วยเลเซอร์นะคะหรือตอนนี้มันก็จะมีแม้แต่อัลตราซาวด์นะคะที่ทำให้กระชับหนังหน้าที่มันหย่อนย้วยเคล็ดๆก็กระชับให้มันตึงขึ้นเราก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับริ้วรอยของแต่ละคนนะคะ
1: ดูเลเซอร์มีเยอะมากนะมีอะไรบ้าง
0: เยอะมาก
1: ที่เราคุ้นๆนะมีเทอร่าเทอมา
0: เยอะมาก
2: ทิโก
0: ะอันนี้ก็จะเป็นทิโกะ
2: ทิโกะ
0: เยอะมาก
1: เยอะมาก
0: คือก็จะไปเรื่อยๆ
2: มีหลายนวัตกรรมมากตอนนี้คุณ
1: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกที่เหมาะกับสิ่งที่เรา
0: ปัญหาของเราใช่อะไรที่ทำให้เราดูดีอะไรที่เป็นปัญหาของเราก็ต้องเลือกที่เหมาะสมมันไม่สามารถที่จะแบบเลเซอร์หนึ่งเครื่องทำได้10-20อย่างไม่ใช่ก็ใช้ให้เหมาะกับปัญหาของคนไข้
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นเรื่องกล้ามเนื้อโบไปถ้าเกิดอยากจะเติมร่องต่างๆก็ใช้ฟิลเลอร์แต่ว่าถ้าอยากจะไปแก้ไขในเรื่องของการยกกระชับขึ้น
0: ถูกต้องยกกระชับอาจจะเป็นพวกอัลตราซาวด์หรือคลื่นวิทยุอะไรมันก็จะกระชับหนังเนาะหรือพิโคนี่ก็จะลดเม็ดสีหรือว่ากระตุ้นการสร้างคอลลาเจนอันนี้ก็เราก็ต้องเลือกใช้หรือบางคนเป็นรอยแดงๆอ่ะรอยแดงสิวก็ต้องใช้เลเซอร์ที่ลดรอยแดงนะคะ
1: คือตั้งแต่คุยกับมาคุณหมอพูดคำว่าคอลลาเจนบ่อยมากมันสำคัญกับร่างกายเรามากเลยไหมครับคุณหม
0: อจริงๆคอลลาเจนกับอีลาสตินนะเคยได้ยินใช่อีลาสตินก็ทำให้เกิดอีลาสติซิตี้จริงๆมันไม่ได้แค่ผิวหนังเราเนี่ยมันอยู่ตามเส้นเลือดด้วยนะเคยเห็น
2: ข้อกระดูก
0: ใช่พวกนี้มันก็จะมีหมดนะเนาะเพราะฉะนั้นมันก็คือเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่มันช่วยทำให้ร่างกายเราเป็นรูปเป็นร่างขึ้นอ่ะ
2: สุดท้ายแล้วเราก็ปฏิเสธอายุไขของเราไม่ได้แต่ก็อย
1: ู่
2: เราแค่ต้องการที่จะรู้วิธีการแล้วก็เคล็ดลับในการที่จะชะลอไม่ให้ริ้วรอยมันเกิดก่อนวัยอันควรเท่านั้น
0: แล้วก็ไม่ให้เกิดมากกว่าวัยควรด้วยถูกต้องไหมไม่ให้เกิดก่อนวัยแล้วไม่ให้เกิดมากกว่าวัย
2: นะคะเพื่อเป็นการให้เรามีความมั่นใจในตัวเองไปไหนมาไหนก็เราจะได้ถือว่าเป็นคนที่ดูแลตัวเองที่ดีนั่นเองก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆสำหรับการที่ทุกคนต้องการความรู้เกี่ยวกับการลดริ้วรอยในวันนี้นะคะก็ถือว่าคุณหมอได้มาไขข้องใจให้เราได้เยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะวันนี้ก่อนที่เราจะจากกันไปเดี๋ยวเราให้คุณหมอช่วยแนะนำหน่อยสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับริ้วรอยคุณหมออยากจะแนะนำยังไงดีคะ
0: จริงๆก็คือริ้วรอยอย่างที่บอกนะคะมันก็เกิดขึ้นตามวัยต้องเกิดทุกคนนะคะทำยังไงให้มันไม่เกิดก่อนวัยหรือมากกว่าวัยนะคะก็อย่างที่บอกแล้วนะคะการพักผ่อน

0: พอการรับประทานอาหารให้ครบหมู่นะคะการดูแลบำรุงการหลีกเลี่ยงแสงแดดการใช้ครีมบำรุงที่เหมาะสมกับสภาพผิวนี่คือทำระยะเวลายาวนานเลยนะคะส่วนถ้าใครมีปัญหาว่ามันเกิดขึ้นแล้วจะทำยังไงนะคะก็ต้องเลือกใช้นวัตกรรมช่วยที่เหมาะสมกับปัญหาของเราในสถานที่ที่ปลอดภัยนะคะโดยที่มีแพทย์แนะนำที่เหมาะกับสภาพผิวเรานะคะมันไม่ใช่ว่าทำแล้วจะดีหมดนะคะมันก็บางทีมันก็ทำไม่ดีมันก็แย่กว่าเดิมก็มีนะคะก็ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสภาพที่มีความปลอดภัยแล้วก็มีมาตรฐานนะคะในนวัตกรรมใหม่ๆนะคะ
1: นะคะก็เป็นวิธีการที่ดีที่สุดนะคะก็คือการปรึกษาคุณหมอนั่นเองนะคะและตอนนี้ก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่สามารถรักษาได้ตรงจุดในข้อบกพร่องต่างๆที่เกิดขึ้นและสำหรับผิวแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันด้วยยังไงก็ปรึกษาแพทย์จะดีที่สุดนะคะอ่ะวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณค่ะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเพ็ญพันธ์วัฒนไกรภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะที่มาช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องริ้วรอยไปด้วยกันนะคะหวังว่าเราจะได้มีโอกาสผิวหน้าตึงคุณอย่าลืมนะวันนี้กลับไปหกสูง
2: กลับไปนอนตีลังกาเลย
1: กลับไปนอนตีลังกา
0: จะไม่มีใครมาหาหมอเลยหรอคะอันนี้ก็จะไปดูแลตัวเองเลยนะตีลังกาใช่ไหม
2: แล้วเดี๋ยวจะกลับมาปรึกษาคุณหมอด้วยว่าผมไปตีลังกาหกสูงมาแล้วเอ๊ะทำไมต้องควรเพิ่มเติมอะไรอีกเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกไปแล้วว่าเราจะต้องรู้ข้อบกพร่องของเราก่อนเราค่อยๆมาปรับไปให้มันดียิ่งขึ้น
1: ใช่แล้วค่ะก็อย่าลืมสังเกตตัวเองดีๆนะคะสังเกตผิวของคุณค่ะเพราะว่ามันจะอยู่กับคุณไปอีกนานสำหรับวันนี้พวกเรา3คนต้องลาไปก่อนครั้งหน้านะคะจะพาไปสืบเรื่องความสวยความหล่อเรื่องอะไรห้ามพลาดค่ะแต่สำหรับวันนี้เรา3คนต้องลาไปก่อนกับรายการสวยหล่อขอสืบ
2: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการวันนี้เวลา 17:13 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรทรงกราบศีลประธานสงฆ์ถวายศีลจบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระประแดงและผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพระประแดงเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นนายอดิศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกากราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ทรงพระสุรายทรงเจิมแผ่นอิฐทองนาคเงินและแผ่นศิลาฤกษ์แล้วทรงวางแผ่นอิฐทองนาคเงินและแผ่นศิลาฤกษ์ลงในหลุมจากนั้นทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงโดยเป็นศาลชั้นต้นจัดสร้างขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการพุทธศักราช2553ตั้งอยู่บนพื้นที่ราชพัสดุเนื้อที่8ไร่3งาน84ตารางวาเป็นอาคารสูง8ชั้นขนาด14บัลลังก์เปิดทำการตั้งแต่วันที่1เมษายน2567มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งและคดีอาญาทุกประเภทในเขตท้องที่2อำเภอประกอบด้วยอำเภอพระประแดงและอำเภอพระสมุทรเจดีย์การจัดตั้งศาลจังหวัดพระประแดงนอกจากจะแบ่งเบาการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลจังหวัดสมุทรปราการและศาลแขวงสมุทรปราการที่มีปริมาณคดีจำนวนมากแล้วยังช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้สิทธิเพื่อเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างทั่วถึงเสมอภาคเสียค่าใช้จ่ายน้อยลงโดยได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความทันสมัยรองรับการให้บริการแก่ประชาชนทั้งยังนำเทคโนโลยีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในกระบวนการฟ้องการพิจารณาคดีและการสืบค้นข้อมูลคดีให้แก่คู่ความเพื่อให้เป็นสถานที่ประสิทธิ์ประสาทความยุติธรรมให้แก่ประชาชนได้อย่างได้เป็นอย่างดีสมแก่เกียรติศักดิ์แห่งสถาบันยุติธรรมซึ่งใช้อำนาจตุลาการภายใต้พระประมาภิไธยพระมหากษัตริย์

าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งตรงกับวันที่14กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสกรุงปารีสในโอกาสบัญชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศสข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวฝรั่งเศสมีความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองในโอกาสครบวาระ340ปีนับแต่การริเริ่มติดต่อสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสและวาระ170ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในการดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมไปยไปยากาศที่ราชและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยเจริญพระราชไมตรีระหว่างสองประเทศการเยือนประเทศไทยของท่านประธานาธิบดีเองเมื่อปี2565ก็ได้รับการกล่าวขานรำลึกถึงอยู่เป็นอันมากและไม่เพียงแต่ได้เสริมสร้างมิตรภาพของเราให้มั่นคงยิ่งขึ้นเท่านั้นหากยังได้สร้างความประทับใจในน้ำใจไมตรีที่ท่านได้แสดงต่อประชาชนชาวไทยอีกด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองนับว่ามีอนาคตที่สดใสข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีความเคารพซึ่งกันและกันและความมุ่งมั่นร่วมกันทั้งสองประเทศจะทวีความร่วมมือเพื่อต่อยอดความสำเร็จของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่กำลังเจริญก้าวหน้าหากแต่ยังรวมถึงการแสวงหาโอกาสใหม่ๆในด้านนวัตกรรมการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดความร่วมมือในด้านเทคโนโลยีอวกาศปัญญาประดิษฐ์และการบินอีกด้วยในการนี้ประเทศไทยยินดีที่ฝรั่งเศสให้การสนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปให้บรรลุผลสำเร็จและด้วยการยืนเคียงบ่าเคียงไหล ยึดมั่นในค่านิยมเชกเช่นเดียวกันจึงมั่นใจได้ว่าไทยและฝรั่งเศสจะดำรงมิตรภาพอันยั่งยืนยาวนานต่อไปพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทอดพระเนตรนิทรรศการการดำเนินโครงการ To Be No. 1ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก To Be No. 1ประจำปี2569วันนี้เวลา 18:26 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังฮอล์4อาคาร Impact Forum ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีทอดพระเนตรยัสการการดำเนินโครงการ To Be No. 1ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก To Be No. 1ประจำปี2569เพื่อทรงติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของเครือข่ายทั่วประเทศและพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานโครงการ To Be No. 1และนิทรรศการการประกวดผลงานจังหวัดอำเภอเขตกรุงเทพมหานครและชมรมทบีนัมเบอร์วันระดับพื้นที่ระดับภาครวมถึงระดับประเทศในการนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการทบีนัมเบอร์วันดีเด่นประกอบด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนายอำเภอผู้บริหารบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานสาธารณสุขสถานศึกษาชุมชนสถานประกอบการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรมราชทัณฑ์และสำนักงานคุมประพฤติรวม74รางวัลโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทบีนัมเบอร์วันดำเนินงานตามแนวทางพระราชทานตั้งแต่ปี2545ภายใต้3ยุทธศาสตร์หลักคือการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนและการสร้างและพัฒนาเครือข่ายมีกลยุทธ์การขับเคลื่อนงานที่สำคัญประการหนึ่งคือการจัดประกวดผลงานเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและขยายการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนเปิดโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนเก่งดีมีความสุขเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดการประกวดดำเนินการใน3ระดับคือระดับพื้นที่ระดับภาคและระดับประเทศโดยระดับประเทศกำหนดจัดในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก To Be Number One ในช่วงวันครบการเปิดตัวโครงการเป็นประจำทุกปีปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง15กรกฎาคม2569มีผลงานจังหวัดอำเภอเขตกรุงเทพมหานครและชมรม To Be Number One รวม 1,065 แห่งแต่ละแห่งจัดเทศกาลดำเนินการผลการดำเนินงานในรูปแบบของเอกลักษณ์ท้องถิ่นหรือตามความคิดสร้างสรรค์พร้อมถวายสิ่งของเช่นผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลงานฝีมือของสมาชิก To Be Number One โดยต่างปลื้มปิติที่ได้เฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิด

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าทิตยาธรกิติคุณเสด็จไปในการพระพิธีธรรมส่วนพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดลเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 น.พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าทิตยาธรกิติคุณเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆโดยวันนี้มีองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆตามลำดับดังนี้เวลา 7:00 น.นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.หม่อมหลวงปณัฏฐาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปในเวลา 19:00 น.นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีรับมอบเงินสมทบโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยวันนี้ช่วงเช้าที่ทำเนียบองคมนตรีเขตพระนครกรุงเทพมหานครพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นประธานในพิธีรับมอบเงินเพื่อสมทบโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.โดยมีองคมนตรีประกอบด้วยในเกษมวัฒนชัยในพลกรสุวรรณรัตน์นายจิรายุอิสรางกุลณอยุธยาและพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์เข้าร่วมในพิธีด้วยโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมอธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อส่งเสริมสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงแล้วนำไปสั่งสอนพุทธบริษัทได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนทั้งเป็นการช่วยจันลงและเผยแผ่พระสัทธรรมได้ถูกต้องตามพระไตรปิฎกสืบต่อไปซึ่งกฟผ.ได้ให้การสนับสนุนโครงการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2547 ถึงปัจจุบันในวันเดียวกันนี้ช่วงบ่ายที่ห้องประชุมชั้น1ทำเนียบองคมนตรีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีการแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ซึ่งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยจัดขึ้นในรูปแบบการบันทึกวีดิทัศน์เพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสอนแห่งพระพุทธศาสนาให้พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศได้รับชมและน้อมนำหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันโดยจะนำไปเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ช่อง NBT to HD ในวันที่27กรกฎาคม2569เวลา19:00 น.

องคมนตรีเป็นประธานในพิธีรับมอบข้าวสารและเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์วันนี้นะสำนักงานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เป็นประธานในพิธีรับมอบข้าวสารในโครงการปลูกข้าวเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569จำนวน 12.55 ตันซึ่งสภาเกษตรกรแห่งชาติและสภาเกษตรกรจังหวัดร่วมกับสมาชิกและภาคีเครือข่ายตลอดจนเกษตรกรทั้ง11จังหวัดนำร่องประกอบด้วยจังหวัดนครนายกยโสธรสงขลาพะเยาบึงกาฬปัตตานีอุบลราชธานีพระนครศรีอยุธยาชัยภูมิเพชรบูรณ์และนครสวรรค์น้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569สำหรับนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆตลอดจนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศอันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนและสังคมไทยจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีรับมอบเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จากผู้มีจิตศรัทธาดังนี้สโมสรลูกเสือนาวีนำโดยพลเรือเอกทักษิณฤกษ์สังเกตนายกสโมสรลูกเสือนาวีมอบเงินจำนวน 319,800 บาทสำหรับนำไปติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยคอมอำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาณมูลนิธิเมตตาธรรมหัวใจโพธิสัตว์นำโดยพลตำรวจตรีชัยพัฒน์ศรีประเสริฐรองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิมอบเงินจำนวน 100,000 บาทสำหรับนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ยากไร้ทั้งนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จะนำไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคและตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิต่อไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์สมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทบินเอนเนอร์ยีโฮลดิ้งจำกัดสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและบริษัทโมเดิร์น79จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครวัดพุทธสายญาติจังหวัดเพชรบุรีวัดโบสถ์จังหวัดอ่างทองวัดโคกเดือจังหวัดนครสวรรค์วัดทรัพยี่ราจังหวัดจันทบุรีวัดโพธินายกวัดรังสีโสพลจังหวัดนครนายกและวัดใหม่มหาวันจังหวัดตากสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสำนักงานสถิติแห่งชาติบริษัทไพลอตโลจิสติกส์จำกัดบริษัทไอกะบินสันอาร์ตประเทศไทยจำกัดกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีและโรงเรียนชาลีสมุทรกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดเชียงรายประกอบด้วยวัดสันกองวัดหนองปึงวัดสุวรรณมงคลวัดโชติการามวัดแม่ลัววัดห้วยน้ำขุ่นวัดม่วงวัดป่าถ่อนสวดมัตติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา17:00 น.

มูลนิธิศรีธรรมราชาจังหวัดนครปฐม49กรุ๊ปมหาวิทยาลัยมหาสารคามและบริษัท JS ออโตโมบิลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามวัดบรมสถนกรุงเทพมหานครวัดสันติวนารามวัดหนองสะพังทองจังหวัดเลยวัดโพปฐมาวาสจังหวัดสงขลาวัดโพปฐมาวาสจังหวัดสงขลาวัดพุทธจักรมงคลรัตนารามสหรัฐอเมริกาวัดแจ้งจังหวัดตรังวัดราชประดิษฐานจังหวัดสงขลาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิบริหารส่วนตำบลหนองหงจังหวัดนครศรีธรรมราชห้างหุ้นส่วนจำกัด RLY Plus Pack สมาชิกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ทันทีสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือให้โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงงานสากลการยางสำนักงานพระคลังข้างที่เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินชมรมจิตอาสาป้องกันเทิดพระเกียรติสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัท KM Interwood จำกัดสมาชิกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีจุฬาราชมนตรีและคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยมหาสารคามและสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ทันทีสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โอกาสนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาผู้ประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสู่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสบลีกรมหม่อมสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 น.ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเดินทางไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวางพวงมาลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดลเดนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนายอูตินหม่องสเวรัฐมนตรีว่าการกระ

ส่วนการต่างประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและคณะวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นไปวางพวงมาลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังต่อจากนั้นไปลงนามในสมุดหลวงถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชเด่นที่ราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904บรมมหาราชวังท่านมีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาได้สานสัมพันธ์อันดีงามมาตั้งแต่ปี2503ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและการมาเยือนประเทศไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในครั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนสัมพันธไมตรีให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นด้วยเป็นประเทศชายแดนที่มีการทำการค้าขายระหว่างประเทศมายาวนานมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บทุพพลภาพและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายดลิศถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวกำลังพลที่ภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรธานีดังนี้ณบ้านเลขที่68หมู่11ตำบลเสริมอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวจ่าสิบเอกธีรยุทธ์สีจุ้ยจ้ายสังกัดกองพลทหารราบที่3กรมทหารราบที่13กองพลทหารราบที่3ซึ่งเสียชีวิตจากการโดนสะเก็ดระเบิดบริเวณพื้นที่ช่องสายตะกูอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ณบ้านเลขที่189ทับ8หมู่2ตำบลหนองกอมเกาะอำเภอเมืองหนองคายเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมาไปแก่พลทหารกฤตภาพลีเพนสังกัดกองพลทหารราบที่2กรมทหารราบที่13กองพลทหารราบที่3ซึ่งได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากโดนสะเก็ดระเบิดบริเวณพื้นที่ปราสาทโดนตวนอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษณบ้านเลขที่131หมู่13ตำบลเขือน้ำอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารวสันต์ขานหัวโทนสังกัดกองพลทหารราบที่3กรมทหารราบที่13กองพลทหารราบที่3ซึ่งเสียชีวิตจากการโดนสะเก็ดระเบิดบริเวณพื้นที่ซำแตอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ร่วมในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาควันนี้ที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีมีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโครงการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรีโดยมีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูก
ธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชนิพนธ์ร่วมในพิธีด้วยโครงการดังกล่าวจะตั้งขึ้นเมื่อปี2563ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

เรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสนิพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเมื่อครั้งทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยองเพื่อดำเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองและในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนระยองให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้โดยไม่หวนกลับไปในเส้นทางที่ผิดโดยจัดทำหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะและยกระดับนักมวยในชุมชนสู่เวทีมาตรฐานระยะสั้น20ชั่วโมงเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนที่มีความสนใจในกีฬามวยโอกาสนี้ได้มอบประกาศนียบัตรแก่เด็กและเยาวชนชายจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนระยองที่เข้าอบรมระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2569จำนวน7คนมีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้าไปสนับสนุนความรู้

0: สงสารพระสุริโยไทยจังเลย
1: ตะวันเนี่ยจิตใจดีจริงๆนะแต่ไม่ต้องเสียใจไปหรอกลูกเพราะท่านทรงเสียสละชีพเพื่อชาติบ้านเมืองนับเป็นวีรกรรมที่กล้าหาญมากเลย
2: แล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อหรอครับคุณปู่อยุธยารบชนะทุกครั้งเลยไหมครับ
1: 20กว่าปีหลังจากสมัยสมเด็จพระสุริโยไทยอยุธยาได้ทำศึกกับหงสาวดีและสูญเสียเอกราชในปีพุทธศักราช2112ทำให้อยุธยาตกเป็นเมืองขึ้นของหงสาวดีถึง15ปีเลยนะ
2: แล้วได้คืนเป็นยังไงเหรอครับ
1: หลานเคยได้ยินชื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไหม
0: เคยค่ะเคยค่ะที่เป็นหนังใช่ไหมคะคุณครูเคยเปิดให้ดูที่โรงเรียน
2: จริงดิได้ดูหนังที่โรงเรียนด้วยหรออ
1: ้าวนั่นใครมาล่ะเดี๋ยวกูไปดูก่อนนะแล้วจะกลับมาเล่าเรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้ฟังไป
0: หนังสนุกมากเสียดายที่เมฆไม่ได้ดู
2: นี่ไปดูของจริงเลยดีกว่า
0: ไม่ได้นะเมฆมันอันตรายถ้าไปโผล่กลางสนามรบจะทำไงฮะ
2: โถแค่นี้ก็ป๊อดเหรองั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
0: ้โอ้ยฟังกันบ้างสิ
2: โอ้ยที่นี่ที่ไหนเนี่ย
3: เอาเว้ยไอ้หนูเอ็งมาจากไหนเนี่ยนั่งลงเร็ว
0: แย่แล้วเมฆเราอยู่ในกองทัพรีบนั่งลงเร็วเมฆ
4: เมืองแครงพุทธศักราช2127รัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชา
5: ข้าแต่เทพยดาทั้งหลายจงเป็นพยานด้วยพระเจ้าหงสาวดีมิได้ตั้งอยู่ในครองสุจริตมิตรภาพขัตติยราชประเพณีประพฤติทางทุจริตคิดจักทำพยันตรายแก่เรานับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกันแต่วันนี้ไปตราบเท่ากาลปวสาน
0: แล้วท่านทรงทำอะไรน่ะเทน้ำทำไมหรอเขาเรียกว่าหลังทักซิโนทกเป็นเครื่องหมายการประกาศอิสรภาพน่ะ
6: พระนเรศวรพระนเรศวร
0: นี่คือชนะสงครามแล้วหรอจะบ้าหรอนี่เพิ่งเริ่มสงครามใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นตั้งหากล่ะแม่แม่นั่นประตูมิติจะเปิดแล้วได้เวลากลับกันแล้ว
2: ว้ายังไม่อยากจะกลับเลยอ่ะอยู่ต่อไม่ได้หรอนี่เพิ่งเริ่มเองนะ
0: ไม่ได้กลับกันเถอะฉันไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้เลยแล้วรีบไปกันเถอะเดี๋ยวนะทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะ
2: นี่มัวแต่กลัวเดี๋ยวก็ติดอยู่ที่นี่ไม่ได้กลับหรอกโอ๊ยทำไมเดี๋ยวนี้ชอบหล่นลงมาตลอดเลย
0: แม่นี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะที่นี่ที่ไหนเนี่ยฉันเดาว่าน่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
5: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาธิให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิด

ิ่งที่ปัจจุบันทำอยู่เป็นศิลปะดั้งเดิมของจีนประเภทหนึ่งที่เรียกว่าไฉเติงประติมากรรมโคมไฟคำว่าเติงคือโคมส่วนคำว่าไฉคือสีสันหรือความหลากหลายหรือความสร้างสรรค์แต่บางคนเขาก็เรียกศิลปะโคมไฟหรือหุ่นโคมไฟก็ได้ชื่อเมธาวาวานิชนะครับในประเทศไทยเนี่ยคือผมเป็นคนทำคนแรกเลยประมาณปี 44-45 แต่ได้ทำโปรเจกต์ที่เป็นระดับททท.จริงๆคือปี 46-47 แถวๆนั้น

ณปัจจุบันเนี่ยคือนอกจากโคมไฟที่เป็นลูกๆที่สร้างสรรค์โดยการให้มันกระจายเต็มสถานที่อันนั้นก็คือแบบหนึ่งเขาเรียกว่าเติงหลงก็คือเต็งหลังนั่นเองส่วนประติมากรรมโคมไฟเนี่ยคือถ้าจะนับประเภทจริงๆก็จะมีหนึ่งก็คือประเภททำโคมไฟยักษ์ก็คือ 2-3 เมตรขึ้นไปจนถึง10เมตร20เมตร50เมตรแล้วก็โคมไฟที่เป็นตามความเชื่อเพราะว่าตามเทศกาลจีนเนี่ยจริงๆแล้ววันง่วนเซียวคือหลังตรุษจีน15วันเนี่ยอันนั้นคือเทศกาลโคมจริงๆซึ่งเขาจะมีโคมไฟตามความเชื่อเป็นคาแรคเตอร์เทพเจ้าอย่างเงี้ยแล้วก็มีประเภทการ์ตูนก็คือแล้วแต่ทางสัตว์เลยครับอย่างที่ผมทำอยู่จริงๆแล้วคือทิศทางในการทำของผมคือทำหลากหลายซึ่งอยากจะไปจอยกับศิลปะแขนงอื่นด้วยอย่างในนานๆครั้งก็มีโอกาสทำด้วยกันกับพวกเด็กกราฟฟิตี้อะไรอย่างเงี้ยก็มีชนชาติจีนทำไมถึงให้ความสำคัญกับเรื่องของโคมเช่นโคมคุณจะทำแค่ลูกกลมๆแล้วก็แขวนให้เต็มเมืองก็จบแล้วใช่ไหมฮะถ้าคุณจะตกแต่งสถานที่แต่ว่าคือความเชื่อเรื่องโคมจริงๆแล้วเนี่ยคือมันผูกกับความเชื่อเรื่องของความร้อนเรื่องของแสงอาทิตย์เรื่องของไฟโคมคือพระอาทิตย์ในยามค่ำคืนอย่างอักษรจีนเนี่ยคำว่าความสว่างเนี่ยมันเกิดจากคำว่าดวงอาทิตย์บวกกับดวงจันทร์คือมีดวงอาทิตย์มีดวงจันทร์มีความสว่างเพราะฉะนั้นเนี่ยในยามเฉลิมฉลองเนี่ยคือคนจีนจะต้องทำให้เมืองมันสว่างทั้งเมืองส่วนเรื่องของโทนสีว่าทำไมมันถึงเป็นสีแดงเพราะว่าสีแดงคือสีของไฟคือความรุ่งโรจน์คนที่ควบคุมไฟได้คือคนที่ยิ่งใหญ่เพราะไฟเนี่ยคือถ้าคุณควบคุมไม่เป็นมันไหม้ทั้งเมืองแต่คนที่ควบคุมไฟได้แปลว่าอยู่เหนือธรรมชาติอยู่มันเป็นซิมโบลิกบางอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าจากมนุษย์ธรรมดาเนี่ยกลายเป็นมนุษย์ที่วิเศษที่ควบคุมธรรมชาติได้ทีนี้ไอ้ความเชื่อเรื่องโคมมันมาบูมจริงๆคือที่เป็นประติมากรรมโคมไฟอย่างเงี้ยคือยุคราชวงศ์หมิงคำว่าหมิงคือความสว่างคือพระอาทิตย์ดวงจันทร์ตะวันจันทราเพราะฉะนั้นวิธีการเฉลิมฉลอง

ของราชวงศ์หมิงเนี่ยก็คือสร้างสรรค์เรื่องที่เกี่ยวกับความสว่างเรื่องของโคมไฟซึ่งการประกวดศิลปินประกวดโคมไฟที่เป็นคาแรคเตอร์เนี่ยเพื่อเอามาโชว์ในพระราชวังเนี่ยคือเริ่มที่ราชวงศ์หมิง1คือประกวดที่ความยาว2คือประกวดที่ไอเดียรูปทรงซึ่งไอ้องค์ความรู้พวกนี้มันเกิดขึ้นในราชวงศ์หมิงแล้วมันสืบทอดมาเรื่อยๆประการที่หนึ่งเลยโคมไฟทั่วไปเนี่ยด้วยความที่เป็นอุตสาหกรรมว่าผมเคยไปดูโรงงานที่จีนมาเขาไม่มีการย้อนถอยหลังในกระบวนการผลิตเพราะว่าแบบเขาเขียนมาสำเร็จรูปแล้วเหล็กเส้นที่ดัดมาคือเครื่องจัดดัดมาเพราะฉะนั้นคือการทำงานของเขาคือเดินหน้าอย่างเดียว1 เดือนเนี่ยเขาผลิตได้เป็นแสนแสนลูกเลยเพราะฉะนั้นต้นทุนต่อลูกเนี่ยมันจะต่ำมากแต่ถ้าหากว่าเป็นโคมไฟศิลปะอย่างเงี้ยต่อให้เราทำแค่คมกลมๆเหมือนกับของโรงงานที่เขาทำเป๊ะแต่เราใช้เวลามากกว่าเขาหลายเท่าต้นทุนสูงกว่าไม่รู้เกือบ10กว่าเท่าอันนี้คือความแตกต่างแล้วก็2คือแต่ถ้าเราทำเป็นประติมากรรมโคมไฟอย่างเงี้ยอันนี้แน่นอนคือระบบอุตสาหกรรมมันผลิตไม่ได้เพราะว่าขั้นตอนการทำเนี่ยมันเหมือนงานศิลปะที่มีเส้นมันมีเส้นล่างเส้นที่วาดเสร็จจริงๆแล้วเราไม่ใช้ต้องลบออกอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นขั้นตอนการทำงานที่ต้องย้อนกลับไปกลับมาตลอดเวลาซึ่งอันนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมทำไม่ได้คือเริ่มจากการสอนภาษาจีนผมเริ่มสอนภาษาจีนตั้งแต ม.5 แล้วก็เปิดโรงเรียนเปิดเป็นคอร์สตัวเองที่มีคนเรียน 4-50 คนเนี่ยคือประมาณตอนปี2ปี3เรียนมหาลัยปี2ปี3ช่วงนั้นเนี่ยก็คือเริ่มเขียนหนังสือด้วยเกี่ยวกับด้านศิลปะและวัฒนธรรมจีนแล้วก็แปลหนังสือด้วยแล้วบางครั้งก็ถูกเชิญไปเป็นล่ามทำให้ถัดคนหลายกลุ่มซึ่งในกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยมันจะมีกลุ่มที่ทำโคมตัวเนี้ยก็เลยไปถามเขาว่าแบบคือถ้าจะเรียนแบบเนี้ยมันต้องเรียนสาขาอะไรถึงจะทำแบบนี้ได้ปรากฏว่าคือคนงานจีนเขาบอกว่าอ๋อคุณก็ต้องเรียนสาขานี้แล้วก็บอกอ้าวแล้วสาขานี้มีเรียนด้วยเหรอเขาก็แนะนำเลยว่าอ๋อจริงๆแล้วคือที่ประเทศจีนเนี่ยคือมันเป็นศิลปะประจำชาติเพราะฉะนั้นคือเขามีสาขาให้เรียนเลยช่วงซัมเมอร์ก็เลยมีโอกาสไปที่เมืองซื่อกงที่เสฉวนแล้วก็เริ่มศึกษาสิ่งที่เราเรียนคือทักษะเกี่ยวกับพื้นฐานเกี่ยวกับศิลปะพวกนี้ซึ่งด้วยความที่ว่าเราเรียนจริงๆแล้วตัวผมในเมืองไทยก็คือเรียนภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรมของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะฮะเพราะฉะนั้นคือไอ้เรื่องสกิลการออกแบบหรือเรื่องของการดูแบบเขียนแบบเนี่ยเรามีอยู่แล้วพอเราไปเรียนที่นั่นคือเราเรียนรู้เร็วที่เหลือก็คือเรื่องของรายละเอียดว่าวัสดุที่คุณสามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้มีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราเรียนรู้เรื่องพวกนั้นเป็นหลักแต่ผมไม่ได้ไปเสฉวนแค่ครั้งเดียวคือไปหลายๆครั้งมากแล้วก็จนถึงช่วงที่ได้ไปสัมผัสกับบริษัทที่เขาทำโครงจริงๆแล้วก็ร่วมงานกับเขาทำให้เรามีความอยากเพราะมันเจอลูกทางแล้วคือหลังจากที่ผมไปเรียนสาขาอย่างนี้มาที่เสฉวนเนี่ยประมาณปีกว่าทางททเนี่ยเขาจัดงานโครงจริงๆเป็นชื่อว่างานโคมไฟนานาชาติสีสันเมืองใต้ที่หาดใหญ่ซึ่งอาจารย์ที่คณะเขาแนะนำมาบอกว่าเนี่ยอาจารย์รู้ว่ามีบริษัทที่น่าจะสามารถบิดงานอีเวนต์ตัวนี้ได้เนี่ยอยู่ 4-5 เจ้าก็เลยไปยื่นแบบไว้ทั้งทุกเจ้าเลยแล้วป้าบอกว่า1ในเจ้านั้นก็คือเขาประมูลแล้วได้งานนี้มาแล้วเขาก็จ้างเราอันนั้นคือจุดเริ่มต้นครั้งแรกซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นครั้งแรกก็คือเรียกว่าเป็นคนโชคดีแล้วกันคือจุดเริ่มต้นครั้งแรกเนี่ยได้จับงานที่เป็นระดับเป็นสวนสาธารณะที่มีขนาดแบบหลายหมื่นตารางเมตรเลย

ิ่งที่สำคัญที่สุดผมคิดว่าคือเป็นเรื่องราวเพราะว่าถ้าเป็นงาน culture ศิลปะจริงๆเนี่ยศิลปินสามารถเข้าใจ

ของเขาคนเดียวเขาไม่ต้องบอกใครแล้วให้คนอื่นตีความพอเป็นงานอีเวนต์เนี่ยคือเราไม่สามารถสื่อสารแบบเป็นศิลปะล้วนๆแบบที่เราเรียนมาเราต้องทำให้มันเข้าใจง่ายขึ้นแล้วเข้าใจพอพรีเซนต์ออกไปแล้วทุกคนเข้าใจตรงกันมันก็จะเป็นวิธีเล่าเรื่องอีกแบบ

เป็นงานที่ เกี่ยวกับเทศกาลจีนอยู่แล้วเนี่ยอันนี้จะง่ายเพราะว่าในแต่ละเทศกาลมันมีแก่นความคิดความเชื่อบางอย่างอยู่แล้วเช่น เทศกาลตรุษจีนเนี่ยมันคือเรื่องของการเฉลิมฉลองเพราะฉะนั้นโจทย์บางโจทย์เราจะไม่แตะเช่นโจทย์ที่เป็นเทพนิยายที่เกี่ยวกับการต่อสู้อย่างเงี้ยคนจีนเขาถือว่าช่วงตรุษจีนเนี่ยมันไม่ตีรันฟันแทงกันเพราะฉะนั้นคือเราแบบคาแรคเตอร์ที่นุ่มนวลแล้วก็สื่อความหมายที่เอาไว้สอนเด็กได้อะไรเงี้ยเช่นความมุมานะของเทพเจ้าแปดเซียนในการแก้ไขปัญหาให้กับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าบางงานอาจจะไม่ใช่เทศกาลจีนอาจจะเป็นฟูลมูนปาร์ตี้ไปเลยเป็นบนเกาะพังงานซึ่งอันนั้นคือเขาต้องการหลุดคือจริงๆแล้วไอ้จิตของคนที่ทำพวกปาร์ตี้แนว EDM เนี่ยซึ่งมันจะพรีเซนต์ออกมาในเรื่องของสีเรื่องของแบ็คไลท์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ต้องชวนผู้ร่วมงานที่เขาเข้าใจคนกลุ่มนั้นจริงๆเช่นพวกเด็กที่เล่นกราฟฟิตี้อย่างเงี้ยเพื่อให้เขามาเพ้นสีให้กับเราเพราะว่าเขาก็จะมีโทนสีแบบที่เขาต้องการแล้วก็จังหวะของแสงบางอย่างเพราะฉะนั้นเองงานศิลปะพวกนี้บางครั้งจำเป็นจะต้องหาคนที่เข้าใจจริงๆแล้วมาร่วมงานกับเราโดยโครงสร้างแล้วเนี่ยคือเราสามารถใช้โครงสร้างได้หลายแบบแบบดั้งเดิมคือเป็นไม้ไผ่ไม้ไผ่ที่เหลาแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคือผมใช้วิธีคือแบบที่เป็นโมเดิร์นแล้วคือใช้ลวดก่อสร้างในการทำเพราะว่าวัสดุไม้ไผ่เนี่ยปัจจุบันหายากและช่างฝีมือก็หายากถ้าโคมขนาดที่ไม่ใหญ่มากเนี่ยสามารถใช้ลวดขาวบ้านเราจริงๆมันคือลวดสังกะสีเนี่ยซึ่งลวดขาวมันก็จะมีขนาดเบอร์8จนถึงเบอร์เล็กๆเบอร์12เบอร์16อะไรอย่างเงี้ยส่วนมากก็คือใช้ลวดขาวแล้วก็2ก็คือถ้าขนาดใหญ่หน่อยก็คือใช้เหล็กขุ่นส่วนถ้าใหญ่กว่านั้นเนี่ยอันนี้แล้วแต่การสร้างสรรค์ละคือเราใช้ตั้งแต่เหล็กกล่องเหล็กแฟบใช้หมดแล้วก็บางทีก็คือต้องคิดวิธีในการเพิ่มความสูงเราก็ต้องให้ช่างก่อสร้างที่เขาเข้าใจเรื่องพวกนี้มากกว่าเราเนี่ยมาร่วมงานกับเราส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นงานไฟงานไฟเนี่ยจริงๆแล้วคือผมตัวโดยส่วนตัวแล้วผมชอบหลอดไส้เพราะว่าหลอดไส้แบบวอร์มไว้เนี่ยคือสีมันไม่แรงมากเวลาอยู่ในตัวโคมแล้วเนี่ยมันจะแค่เรืองแสงมันไม่ใช่เห็นเป็นดวงไฟทะลุออกมาหรือถ้าจังหวะไหนที่เราอยากให้มันทะลุเราก็ค่อยขยับมันเข้าใกล้ตัวผิวโคมแล้วมันก็จะเห็นเป็นดวงทะลุไฟมันทะลุมันควบคุมได้หลากหลายกว่าพวกหลอด LED หลอด LED สมัยนี้ข้อดีคือด้วยวัตต์ที่เท่ากันเนี่ยมันมีความแรงของความสว่างเนี่ยมากกว่าแต่ว่าทำโคมบางทีคือทำงานศิลปะมันไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าสว่างมากแล้วมันจะดีมันไม่เสมอไปแล้วก็เรื่องของสายไฟว่าถ้าหากว่าเราเป็นโคมที่วางกลางน้ำเนี่ยมันก็ต้องสายไฟมันก็ต้องไม่เหมือนกับโคมทั่วไปส่วนเรื่องของเนื้อผ้าอันนี้ค่อนข้างหลากหลายแต่ถ้าแบบดั้งเดิมเลยคือใช้ผ้าส่วนผ้าที่ใช้คือจริงๆแล้วผ้าเนี่ยในท้องตลาดมันมีเยอะมากส่วนมากคือเราต้องคำนึงถึงรูปทรงเช่นที่ผมส่วนงานส่วนใหญ่ผมจะเลือกใช้ผ้าตรวจเพราะว่าผ้าตรวจเนี่ยไอตัวเส้นได้ยืนกับเส้นได้พุ่งเนี่ยคือมันเหนียวเท่ากันคือเวลาแปะลงไปบนโครงเหล็กแล้วเนี่ยมันจะยืดทั้งแนวนอนแนวตั้งได้เท่าๆกันคนงานก็จะทำงานง่ายไม่งั้นบางทีคือมันตึงด้านนี้แต่ด้านนี้มันถึงยังไงก็ไม่ถึงจริงๆอย่างบางงานเนี่ยเราอาจจะไม่ใช้ผ้าก็ได้เป็นลักษณะเป็นเปเปอร์มาเช่เลยก็ได้คือแล้วแต่ทางสรรครับเช่นบางทีเราไม่ได้ต้องการผิวเรียบเราต้องการให้มันผิวหยาบมีเท็กเจอร์อย่างเงี้ยเป็นกระดาษไขหรือกระดาษอะไรก็ได้ที่มันขยำแล้วมันยู่ได้มันก็จะเกิดเป็นเท็กเจอร์ที่มีเหลี่ยมมีมุมมันก็สวยอีกแบบคือต้องเขียนแบบ1:1ก่อนอันนี้คือขั้นตอนการขึ้นแบบก่อนอาจจะเป็นเขียนแบบตามแนวตั้งหรือว่าเขียนบนพื้นก็ได้ซึ่งแล้วแต่รูปทรงของโคมหรือบางครั้งเนี่ยถ้าเป็นแบรนด์ของสินค้าเป็นคาแรคเตอร์ของสินค้าเขาอาจจะรีเควสต์มาว่าเขาจะปรินท์ไซส์1:1มาให้เราเลยเพื่อให้เราดับตามให้สัดส่วนเป๊ะตามนั้นก็ได้ขั้นตอนถัดมาก็คือต้องให้คนงานเนี่ยดัดเหล็ก
บนผืนเพื่อออกมา

เป็นเอาท์ไลน์ของตัวคาแรคเตอร์โคมอันนี้เป็นขั้นตอนที่ต้องค่อนข้างยากแหละเพราะว่าโดยปกติแบบของเราเนี่ยคือแบบ2มิติหมดแต่เราต้องจินตนาการเองขึ้นมาเป็น3มิติซึ่งอันนั้นใช้ความชำนาญเป็นหลักครับแล้วก็ในระหว่างที่ทำลวดที่เป็นตัว3มิตินะตัวรูปปั้นลอยตัวนะฮะหลักการมันคล้ายๆกับการสเก็ตรูปมันจะมีเส้นขาดๆเกินๆอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นรูปเป็นร่างเสร็จแล้วเราต้องตัดเส้นที่มันเกินออกด้วยกว่าจะเป็นโครงของ1ตัวจากนั้นก็คืออยู่ที่การสร้างสรรค์ว่าความสว่างของโครมเนี่ยมันเกิดได้หลายแบบมันจะเกิดจากภายในหรือเกิดจากการตีแสงภายนอกถ้าตีแสงภายนอกเนี่ยก็คือเป็นประเภทที่เล่นแบบย้อมสีหรือใช้เทคนิคแบ็คไลท์แต่โดยแบบดั้งเดิมคือซ่อนไฟข้างในเพื่อให้มันเรืองแสงเป็นหลักแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายถึงจะเป็นการแปะผ้าซึ่งตลอดขั้นตอนพวกนี้เนี่ยด้วยความที่ว่ามันเป็นงานคราฟต์ระดับหนึ่งมันไม่ได้ออกแบบเป๊ะแบบอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งคือทำไปแก้ไปอย่างบางทีพอแปะเรารู้สึกว่าตรงนี้มันผิดนะมันควรจะมีส่วนที่ยื่นออกมาเพิ่มเราต้องแกะผ้าออกแล้วก็เชื่อมเพิ่มแล้วก็ค่อยแปะใหม่ทำไปแก้ไปเพราะว่าในบ้านเราเนี่ยเราไม่มีสาขาอาชีพนี้จริงๆไม่เหมือนที่ประเทศจีนประเทศจีนเนี่ยคือประเภทไฉ่เติงเนี่ยมันเป็นศิลปะประจำชาติคือเขามีศิลปะประจำชาติแบบสมัยใหม่เขา อยู่10ประเภทลงในปฏิทินการท่องเที่ยวของจีนนะและหนึ่งในนั้นคือเทศกาลโคม

มันก็จะมี 2-3 แบบนะครับแบบที่1ก็คือสถานที่ในการทำเช่นบางครั้งเนี่ยเป็นสถานที่เป็นกลางน้ำเช่นจังหวัดนครสวรรค์อย่างเงี้ยผมน่าจะเป็นเจ้าเดียวที่เคยทำกลางน้ำแล้วเป็นริมเขื่อนเจ้าพระยาที่กระแสน้ำไหลแรงมากอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ยากคือตัวสถานที่ในการติดตั้งแล้วก็เวลาทำอยู่กลางน้ำเนี่ยคุณต้องทำใหญ่เพราะว่าเขื่อนคุณสูงกว่าระดับน้ำหรือโจทย์ที่เป็นวรรณกรรมไทยโดยเฉพาะมีโอกาสทำงานของททคือเกี่ยวกับวรรณกรรมเรื่องพระมหาชนกอย่างเงี้ยซึ่งพอได้โจทย์มาแล้วเนี่ยคือหนึ่งคือความไม่มั่นใจความเครียดเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่แล้วบางครั้งคือเราไม่รู้ว่ามันเราจะนำเสนอมุมไหนดีซึ่งอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ยากแล้วปรากฏว่าครั้งนั้นคือต้องทำกลางน้ำด้วยเลยยากเป็น2เท่าเลยครับแล้วก็บางครั้งคือเคยเจอโจทย์ที่ว่าอยู่บนเกาะกลางน้ำที่อยู่ห่างจากฝั่งเนี่ยหลายสิบเมตรมากซึ่งมันสเกลมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดไว้ตอนแรกตอนแรกสมมติลูกค้าเขาบอกว่าโอ้ห่างกันไม่ไกลละคุณทำแล้วเดี๋ยวก็เห็นแต่วัดจริงๆแบบต่อให้ทำ15เมตรสูง15เมตรมันก็เห็นอันนิดเดียวเพราะฉะนั้นรูปทรงที่ออกแบบเนี่ยมันจะเป็นมีดีเทลมากไม่ได้เช่นถ้าคุณทำมังกรเนี่ยซึ่งรายละเอียดเป็นมีเกล็ดมีอะไรเยอะแยะแต่ถ้าระยะห่างขนาดนั้นคุณมองไม่ออกเลยก็เลยต้องเปลี่ยนแบบต้องซึ่งสิ่งที่ยากคือต้องไปหวานล้อมลูกค้าว่าให้เปลี่ยนแบบซึ่งผมว่าไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ยากเพราะว่ามันไม่เหมือนกับทำงานศิลปะแบบส่วนตัวคือลูกค้าจะเชื่อเราหรือเปล่าบางทีมันอยู่ที่สุดท้ายมันอยู่ที่เขาเชื่อในความรู้เราเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วไอ้สิ่งที่เราเรียนมาโดยเฉพาะเรื่องของความเชื่อเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องของความรู้จริงๆในศิลปะต่างๆเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยให้ลูกค้าเชื่อเราอ๋อแล้วก็โจทย์ที่ยากบางครั้งคือโจทย์ก็เป็นตัวเลขว่า2015อย่างเงี้ยแต่ว่าอยากจะให้มังกรเนี่ยขดเป็นรูป2015ซึ่งอันเนี้ยคือเอาเข้าจริงๆตัวเลข2015นี่มันขดเป็นเส้นเดียวมันไม่ได้หรอกครับใช่ไหมฮะมันขดยังไงให้มันเป็น2015มันคนมันจะดูไม่ออกเพราะฉะนั้นคือเราก็ต้องหาวิธีว่าโอเคมีมังกรที่เลื้อยเป็นรูป2015

พลาดแล้วเราต้องหาวิธีบังเช่นเอาก้อนเมฆก้อนนี้มาบังตรงนี้เพื่อให้ตัวมังกรขาดช่วงแต่ไม่ใช่ตัดมังกรเป็นท่อนๆเพราะในความรู้สึกคนคือโอเคมีเทพเจ้าองค์นึงหรือมีก้อนเมฆมาบังเนี่ยแต่ไอ้เส้นในจินตนาการของคนมันยังต่อเนื่องอยู่อ๋อก็ยังเป็นรูป2015อยู่อะไรอย่างเงี้ยคือก็ต้องคอยแก้ปัญหาในการออกแบบไปครับงานอีเวนต์อุปสรรคหลักคือเรื่องเวลาเพราะว่าถ้าสมมุติคุณมีเวลาให้ผม2เดือนเต็มที่เลยผมจะทำงานมันสวยแค่ไหนก็ได้แต่ว่าในความเป็นจริงงานอีเวนต์เนี่ยคือมันมีเวลาไล่หลังเราอยู่ทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่ระหว่างงานมีอะไรสะดุดมันจะทำให้เสียเวลาตรงนั้นไปแล้วงานก็จะรีบมากขึ้นซึ่งไอ้ความงามของตัวชิ้นงานเนี่ยงานอย่างนี้ส่งได้นะแบบแต่ว่าเราทำแล้วเราก็ไม่ชอบอันนี้เป็นสิ่งที่ผมว่าเป็นอุปสรรคสำหรับคนที่ทำงานศิลปะทุกคนเพราะว่าตอนเราเรียนคือเรียนเป็นศิลปะแต่เวลาเราทำงานคือมันเป็นธุรกิจอันนี้คือสิ่งที่ยากที่สุดในการทำงานส่วนเรื่องของรูปทรงรูปร่างเนี่ยต่อให้มันพิสดารแค่ไหนคือด้วยทักษะที่เราเรียนมาคือเราแก้ไขปัญหาได้แต่ว่าเรื่องของเวลาเรื่องของคนเรื่องของการบริหารจัดการธุรกิจเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ยากสำหรับคนที่ทำงานศิลปะปัญหาที่เคยเจอก็ใหญ่ที่สุดคือทำผิดแบบมากจะไม่ได้ผิดแต่ผิดความสูงอย่างเงี้ยคนที่ตรวจงานเขาไม่มีความรู้เรื่องศิลปะสาขานี้หรอกเขาตรวจงานเขาตรวจตามไม้บรรทัดที่เขาวัดอะซึ่งบางทีคือความสูงมันขาดไปแบบ20เซนอย่างเงี้ยจากความสูงทั้งหมด6เมตรอย่างเงี้ยก็ไม่ผ่านเราต้องแก้กันหน้างานทำไงก็ได้ภายใน6โมงเย็นวันเนี้ยให้มันสูงขึ้นอีก20เซนซึ่งบางทีแบบไซต์งานอยู่กลางเมืองภูเก็ตเลยโอ้อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องมาแก้กันหน้างานกลางเมืองภูเก็ตก็ไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าเริ่มต้นจริงๆมันเกิดจากความรู้ในเชิงศิลปะกับประวัติศาสตร์เพราะว่าชอบเรื่องของประวัติศาสตร์มากๆถึงขั้นที่ว่าตอนหนองเคยไปตามหาอาจารย์ท่านหนึ่งที่ประเทศจีนเพื่อเรียน เรื่องบางเรื่องกับเขาซึ่งไอ้การที่เราเข้าใจประวัติศาสตร์แล้วเข้าใจที่มาของหลายๆอย่างเนี่ยทำให้อันนี้คือสิ่งที่อาจารย์เขาสอนไว้คือมันทำให้เราไม่มั่วคือบางทีเนี่ยเวลาสร้างงานศิลปะเนี่ยบางทีโอเคเราสามารถฉาบฉวยโดยการว่าอาจจะไม่มีทักษะที่จริงๆไม่ได้มีความรู้จริงๆแต่เราบอกว่าเราทำนอกกรอบเราแหกคอกแล้วมันเป็นศิลปะอันนึงแต่ว่าอาจารย์เขาก็สอนว่าคือจริงๆแล้วคือของทุกอย่างในโลกนี้มันวนลูปมันเคยเกิดขึ้นแล้วแล้วก็มันก็หายไปแล้วคนที่ไปเริ่มมันใหม่ก็คิดว่าตัวเองสร้างสิ่งใหม่แต่จริงๆแล้วมันเคยมีในอดีตเพราะฉะนั้นไอ้การที่เราเข้าใจประวัติศาสตร์เนี่ยมันรู้ว่าไอ้แบบไหนเรียกว่ามั่วแบบไหนเรียกว่าการที่เอามาประยุกต์ใช้ใหม่จริงๆหรือสร้างสรรค์ใหม่มันก็อารมณ์น่าจะคล้ายๆกับเพื่อนๆที่เรียนสาขาสทไทยหรือสถาปัตยกรรมไทยเขาจะเน้นเรื่องพวกนี้ว่าคุณต้องรู้แท้ก่อนไอ้เรื่องสร้างสรรค์เนี่ยมันถ้าคุณรู้แท้แล้วคุณไปสร้างสรรค์ที่หลังคุณก็ยังเป็นของแท้อยู่ดีคุณไม่ใช่ฉาบเฉยอยู่ดีๆก็พาเหล่าพาพอมาเป็นสิ่งใหม่เลยซึ่งมันไอ้องค์ความคิดตรงนั้นมันไม่แข็งแรงมันก็ปฏิเสธเบาเดี๋ยวมันก็ไปละคือศิลปะสาขานี้จริงๆแล้วมันสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในแทบทุกๆเทศกาลเพราะว่าหนึ่งคือมันเป็นแลนด์มาร์กอย่างหนึ่งมันได้ความสูงห่างไปกิโลกว่าก็ยังเห็นนะดังนั้นจริงๆแล้วถ้าจะพัฒนาสาขาด้านนี้นะคนที่ทำงานด้านนี้ต้องมีงานทำซึ่งจะมาอาศัยเพียงหัวปีท้ายปีเป็นช่วงตรุษจีนช่วงกินเจอย่างเงี้ยมันไม่เกิดอาชีพจริงๆแล้วศักยภาพของไอ้สคัลเจอร์แบบนี้เนี่ยมันสามารถตอบสนองโจทย์ของแทบทุกเทศกาลก็อยากจะฝากไว้ว่าตราบใดที่ช่างฝีมือและคนทำงานศิลปะเนี่ยมีงานทำอยู่คือศิลปะมันจะไม่หายไปไหน

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะโน้นนัฐการประสบสายพรกุลนะคะก็ในวันนี้นะคะเราจะพูดคุยถึงเรื่องการเรียนรู้ของเด็กๆซึ่งก็จะเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสต่างๆทั้ง6ไม่ว่าจะเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจนะคะรวมไปถึงรูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อการสอนการเรียนรู้ต่างๆก็มีส่วนสำคัญมากเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเด็กๆแต่ละคนก็จะมีรูปแบบมีสไตล์ในการเรียนรู้แตกต่างกันด้วยนะคะและในวันนี้นะคะรายการของเราก็ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญทั้งสองท่านค่ะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดกันนะคะท่านอาจารย์ดิศกรกุลธรค่ะท่านเป็นสถาปนิกผู้ออกแบบเรื่องของการศึกษานะคะรวมถึงคุณแม่อีกหนึ่งท่านที่เป็นตัวแทนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหลายๆครอบครัวให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ค่ะคุณแม่ปรีชยายุทธเสรีนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์แล้วก็คุณแม่ด้วยนะคะเรียกชื่อคุณแม่สั้นๆว่
1: า
0: คุณแม่นันนะคะก่อนอื่นขอเรียนถามอาจารย์ก่อนเลยค่ะว่าจริงๆแล้วสำหรับเด็กไทยเนี่ยปัจจุบันรูปแบบการเรียนการสอนต่างๆนั้นเป็นยังไงบ้างคะ
2: ตอนนี้เด็กไทยนี่อยู่ในสภาพซึ่งน่าสงสารมากๆนะครับเพราะว่าถูกบังคับให้ทำตามที่เด็กไม่อยากทำนะครับอย่าง UN นะครับหรือสหประชาชาติเนี่ยก็จะมีข้อกำหนดไว้ว่าเด็กเนี่ยควรจะได้รับการพักผ่อนที่พอเพียงเด็กควรจะได้รับการเล่นคือได้รับการบ้านที่น้อยหน่อย
0: ะ
2: นะครับแล้วให้มีเวลาเล่นมีเวลาพักผ่อน
0: อย่างล่าสุดประเทศไทยเราเองก็ยังมีออกบอกออกมาเตือนเลยนะคะว่าอยากให้ลดการบ้านเด็กไทยให้น้อยลงหน่อยค่ะ
2: ใช่แล้วควรจะลดชั่วโมงเรียนลงด้วยแล้วลดเนื้อหาลงด้วย
0: และสำหรับสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กไทยในปัจจุบันนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย
2: ์คือสื่อการเรียนการสอนนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับสื่อของเด็กเนี่ยก็ควรอย่าง BBL เนี่ย Brain Based Learning เนี่ยก็คือต้องใช้สื่อที่ธรรมชาติที่สุดนะครับแล้วอย่าไปเร่งรัดเรื่องจะต้องเก่งเด็กจริงๆเขาเกิดมาเก่งอยู่แล้วแต่เมื่อเราสอนผิดวิธีเด็กก็จะโง่ไปเลย
0: โอ้ค่ะ
2: แน่นอน
0: ผิดวิธีความฉลาดเด็กก็ลดลงมาเลย
2: เสียไปเลยครับ
0: อาจารย์คะและอย่างเรื่องของสื่อการเรียนการสอนของเด็กไทยในยุคปัจจุบันเนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าเห็นว่าเด็กๆแต่ละคนก็ชอบสื่อที่แตกต่างกันเรียนรู้จากสื่อต่างๆได้หลากหลายแตกต่างกันด้วยอะค่ะ
2: ใช่ครับสื่อในปัจจุบันเนี่ยแตกต่างกับสื่อเมื่อสมัยผมเป็นเด็กเยอะเลยนะครับมีทั้งคอมพิวเตอร์มีทั้งiPad มีทุกๆอย่าง
0: เทคโนโลยีเอามาใช้เยอะมากด้วยนะคะ
2: แต่ทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยพวกสื่อทั้งหลายเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยหรือผู้ใหญ
0: ่
2: ในประเทศเนี่ยควรจะคัดเลือกนะครับว่าสื่อบางอย่างเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อเด็กแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยอย่างในบางประเทศอย่างเยอรมันเนี่ยได้ทราบว่าการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในโรงเรียนอนุบาลหรือประถมต้นเนี่ยเป็นอันตรายกับสมองอย่างมีระบบ Wi-Fi เนี่ยนะครับซึ่งเด็กมาใช้แท็บเล็ตเนี่ยปรากฏว่าประเทศที่เจริญทั้งหลายเนี่ยพยายามยกเลิก Wi-Fi ออกมาเพราะว่าตัวสมองเนี่ยเขายังมีเปลือกสมองคือกะโหลกเนี่ยยังบางอยู
0: ่
2: เพราะฉะนั้นคลื่นของ Wi-Fi เนี่ยเข้าไปทำร้ายในสมองนะครับ
0: คลื่น Wi-Fi ที่เราใช้ในคอมพิวเตอร์ในโทรศัพท
2: ์
0: ถ้ามีเด็กเล็กๆอยู่ก็ส่งผลต่อสมองเด็กๆได้ด้วยเหรอคะสื่อที่ลูกๆของคุณแม่ชอบนี่เป็นอะไรบ้างคะ
1: จะเป็นวิดีโอมากกว่าสมัยก่อนนะคะเป็น ABC แล้วก
0: ็
1: ก็ไก่ก็ไข่อะไรเงี้ย
0: ค่ะ
1: แล้วก็จะเป็นหนังการ์ตูน
0: ค่ะ
1: หนัง

0: ตูนต่างๆก็
1: อย่างพวกหนังสือหรือว่าของเล่นอะไรต่างๆเหล่านี้
0: ของเล่นก็จะเป็น
1: ชอบอะไรบ้างคะ
0: เป็นพวกหุ่นยนต์แล้วก็รถบังคับ
1: เด็กผู้ชายก็จะชอบแนวนี้
0: จะเป็นรถบังคับมากกว่า
1: อย่างคุณแม่ได้ใช้หนังสือกับน้องๆเป็นประจำทุกวันไหมคะหรือว่าเป็นเวลาไหนบ้างที่คุณแม่บอกว่าน้องๆชอบหนังสือมากเลย
0: ก็ชอบทุกวัน
1: ค่ะ
0: ก็จะอ่านจะพาเขาอ่านทุกวันถ้าเรามีเวลานะคะ
2: จะดีนะครับเพราะว่าคุณแม่เป็นผู้นำในการอ่านหนังสือเล่านิทานบางทีลูกยังเล็กๆเนี่ยเขายังอ่านไม่ได้แต่ว่าให้รับว่าเขาได้ฟังนิทานจากหนังสือเล่าซ้ำได้เพราะเด็กเขาฟังได
1: ้โหฟังดูแล้วจริงๆสื่อมีหลากหลายเลยนะคะแล้วก็รวมไปถึงสื่อต่างๆเด็กแต่ละคนก็ชอบแตกต่างกันด้วยแต่ว่าสื่อการสอนนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการเรียนรู้ของเด็กๆค่ะวันนี้นะคะเรามี VTR ที่เกี่ยวข้องกับสื่อการเรียนการสอนต่างๆแล้วก็เป็นห้องเรียนหลากสไตล์ที่มีการเรียนผ่านสื่อต่างๆด้วยค่ะส่วนการตอบสนองของเด็กๆจะเป็นยังไงชอบหรือไม่ชอบหรือว่าจะแสดงท่าทีและการตอบรับยังไงกันบ้างไปชมจาก VTR ตัวนี้พร้อมๆกันเลยค่ะ

0: คุณเคยทราบหรือไม่ว่าบุตรหลานของคุณหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองชอบการเรียนรู้แบบไหนจริงอยู่ที่เราทุกคนเรียนรู้ผ่านอายตนะทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจไม่ว่าข้อมูลจะมาในรูปแบบใดเราก็สามารถรับรู้และเรียนรู้ได้ทั้งสิ้นแต่หากเราสังเกตให้ดีจะมีข้อมูลบางรูปแบบที่เรารับรู้ได้ง่ายและรวดเร็วกว่าข้อมูลบางรูปแบบอาจนับได้ว่าเป็นความชอบเฉพาะตัวที่แต่ละคนมีแตกต่างกันไปแต่หากเรารู้สไตล์ที่ตัวเองชอบเราก็สามารถหาวิธีเรียนรู้ที่เหมาะกับตัวเองและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้จดจำของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นได
1: ้เธออยู่ตาไม่รู้เธออยู่หนใดเธอจะมาเธอจะมาเมื่อไร
2: สังเกตว่าเดี๋ยวนี้ในชั้นเรียนอนุบาลส่วนใหญ่ครูจะนำก่อนสอนด้วยเพลงหรือให้เด็กๆมีส่วนร่วมอะไรก่อนหรือเปล่าคะอาจารย์
3: ก็ด้วยกันฮะการเรื่องจังหวะเรื่องการเต้นนะฮะยิ่งการกระโดดเนี่ยสำคัญสำหรับเด็กแล้วก็ที่จริงแล้วอย่าลืมว่าเด็กเล็กๆเนี่ยนะครับเขาจะทนเรียนอยู่ที่เดียวกันเนี่ยไม่เกิน15นาที
1: Makes the care together la la la la la la la la la
3: อันนี้ก็จะดูว่ามีเด็กบางคนเนี่ยเขา
2: ไม่ค่อยจะร่วมมือกับคุณครูสักเท่าไหร่นะคะ
3: ที่เป็นอย่างเงี้ยก็แสดงอาการไม่สนุกเขาเริ่มเบื
2: ่อการที่เขาไปกวนหรือว่าไม่ทำตามหร
3: ือเขาอย่างนี้ครับครูต้องไวกว่านี้ครูต้องสังเกตเห็นว่าถ้าเขาทำอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาไม่สนุกละเล่นมาซ้ำหลายที
1: สวัสดีสวัสดียินดีที
0: ่น้องพลายแกล้งเพื่อนอีกแล้วนะคะ
1: เจอและฉัน
0: สำหรับกิจกรรมแรกในห้องเรียนดนตรีเราจะให้น้องๆแต่ละคนแสดงท่าทางและให้เพื่อนๆทำตามเราไปดูกันสิคะว่าเด็กแต่ละคนจะทำท่าอะไรกัน
4: เดี๋ยววันนี้เราจะออกกำลังกายกันเอาอะไรก่อนดีไปนอนกันไหมถ้าพร้อมแล้วทั้งหมดลุกขึ้นยืนฟึ๊บวงกลมทิ้งไว้นะอ้าวพลาย
0: น้องพัดเบาค่ะเบา
4: เบานะแผลว
3: เราไปดีสังเกตเด็กก็คือมองที่ตานะครับเราจะเห็นประกายเขาว่าเขาเอาด้วยไหมอันนี้เป็นตัวเช็คเลยนะครับเด็กแต่ละคนเนี่ย
2: ถ้าเขาเริ่มไม่ค่อยสบตาครูแล้วคุณไม่ค่อยสบตาตอนที่คุณพ่อก่อนอันนี้เราทำยังไง
3: ต้องเปลี่ยนโหมดฮะออกไปเล่นข้างนอกหรือว่าแทนที่จะให้ครูสอนเนี่ยให้ต้นไม้สอนอาจจะเอาไมโครโฟนไป

0: ต้นไม้เขาจะแปลกใจไง
1: แล้วทำไมต้นไม้พูดได
0: ้มีอะไรสอนก็คือมีเรื่องประหลาดนะมันต้องประหลาดจริงๆนะ
2: แม้สนุกกันใหญ่เลยนะคะเด็กๆ
3: ไปทำตังค์ไว้ได้ป่ะ
2: เราลองมาเปลี่ยนรูปแบบการเรียนกันบ้างนะคะดูสิว่าน้องๆจะมีพฤติกรรมอย่างไร
4: มือถึงข้าวได้เอาจับเดี๋ยวนะเอาจับกันได้นะโอเคข้าวถึงเปล่าโอเคข้าวสู้ข้าวสู้ข้าวสู้แม่ปะ
0: ที่จริงแล้วการบาลานซ์ส่วนนี่สำคัญนะครับเพราะว่าสมองส่วนเซเรเบลลัมที่อยู่ตรงไททอยเนี่ยจะเป็นตัวที่สร้างเซลล์สมองสร้างไฟฟ้าถ้าเด็กเล่นมากๆเนี่ยต่อไปเนี่ยเขาจะไม่ค่อยหลงทางเพราะจะบาลานซ์ขับรถขี่จักรยานขับมอเตอร์ไซค์ขับรถได้ดีนะครับแล้วก
1: ็
0: ม
1: ี
0: การเซนเซอร์ได้ดีหมายก็ว่าในระหว่างเด็กเนี่ยเขาได้เล่นจำนวนมากพอเป็นพันชั่วโมง
4: มาเลยอ่ะวิ่งจับเอาเราวิ่งจับโอเคเอาเยี่ยมเลยนู่นเลยนะบนต้นไม้เลยนะอยากลนไหวเปล่าเพาไม่ไหวเพาก็สละเรือเลยนั่นแหละโอเคไปขึ้นบนแล้วเดี๋ยวลงนู้นนะมองที่พี่หนุ่ยลงทางครูหนุ่ยอ่ะ
5: เร็วไหม
6: เร็วมาก
0: แต่สังเกตดูนี่เป็นการที่ครูบังคับให้เด็กไปทำแบบนี้ซึ่งจริงๆอ่ะครูต้องมีของเล่นหลายๆอย่าง
1: แล้วให้เลือกเลยอิสระอยากเล่นอะไรเล่นอย
0: ่
1: างนั้นใช่ไหมคะ
0: แล้วเราก็สังเกตดู
1: ค่ะ
4: ใบไม้สด
3: ใช่มันหล่นมาจากไหนอ่ะ
4: สวยปะ
3: สวยมาก
4: ว้าว
2: เด็กแต่ละคนก็มีความชอบที่แตกต่างกันคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมสังเกตลูกๆของตัวเองนะคะเพื่อที่จะออกแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมและให้การเรียนรู้ของลูกเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะ

ผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราก็ได้ทั้งชมวิดีอาร์แล้วก็ได้รู้ว่าห้องเรียนหลักสไตล์ต่างๆก็มีผลต่อการเรียนรู้ของเด็กๆแต่ละคนแตกต่างกันด้วยนะคะในช่วงหน้าค่ะเราจะมาพูดคุยกับอาจารย์กันให้ลึกซึ้งมากขึ้นนะคะถึงวิธีการการออกแบบเครื่องมือต่างๆรวมถึงการใช้สื่อและเครื่องมือต่างๆกับเด็กๆอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ

0: กลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อช่วงที่แล้วนะคะเราก็ได้พูดคุยกันไปแล้วนะคะแล้วก็ได้เห็นเราด้วยว่าเด็กๆแต่ละคนนั้นมีสไตล์การเรียนรู้ที่แตกต่างกันชอบการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายแตกต่างกันเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของสื่อรวมถึงรูปแบบการเรียนการสอนนั้นมีผลต่อเด็กๆมากและจริงๆแล้วการออกแบบการเรียนการสอนหรือสื่อแบบไหนที่จะทำให้เด็กๆเรียนรู้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเต็มศักยภาพตามพัฒนาการในขั้นวัยนั้นๆของเด็กๆเขาอะคะอาจารย
1: ์ครับก็คือเด็กแต่ละคนเนี่ยก็คงจะสนใจไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าสื่ออย่างที่เรียกว่าเขาเรียกว่าวะโมเดลนะครับก็คือการเห็นนะครับการเห็นเป็นสื่อภาพเป็นได้ดูหนังดูอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่ใช้ได้ดีมากดีกว่าสมัยโบราณที่มันไม่มี
0: เป็นภาพ
1: เป็นหนังนี่แหละนะครับแล้วหนังนี่มันก็ควรจะสนุกด้วยน
0: ะ
1: ไม่ใช่หนังเอาแต่วิชาอย่างเดียวไม่สนุกนะครับ
0: โอ้ยอย่างนี้ก็แสดงว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์บางอย่างก็มีประโยชน์สำหรับเด็กสามารถดูได้ด้วยแต่ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ต้องดูด้วยพูดคุยกันไปด้วยนะคะอย่างคุณแม่เองใช้สื่อต่างๆเหล่านี้กับน้องๆบ้างไหมคะ
2: ก็ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
2: หลานก็ติดการ์ตูน
0: ดูการ์ตูนด้วยค่ะ
2: ติดแบบไม่ยอมไปไหนถ้าเปิดการ์ตูนนะเขาจะนั่งอยู่กับที่เลย
1: อันนี้ก็เป็นผลเสียนะครับเพราะว่า
0: ใช้จนติดไปเลยแล้วก็ไม่ยอมไปไหนถ้าปิดทีวีอารมณ์เสียไหมคะแม่อารมณ์เสียเลย
1: เพราะว่าตอนนี้ถ้าดูการ์ตูนอยู่เนี่ยสมองจะปิดนะครับสมองไม่มีการพัฒนาเนื่องจากติดการ์ตูนการที่ไปนั่งดูจอ VTR เฉยหรือว่าดูคอมพิวเตอร์ซึ่งมันมีรังสีเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ควรจะให้น้อยแล้วก็ต้องระวังเรื่องคลื่นโดยเฉพาะ Wi-Fi นะครับ
0: ค่ะโอ้มีคลื่นที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็กๆเป็นอันตรายด้วยเหรอคะ
1: อันตรายเข้าไปในถึงสมอง
0: คลื่นจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเหล่านี้อะไรบ้างที่ทำอันตรายสมองหรือทำอันตรายตัวเด็กๆเองได้บ้างคะ
1: ตอนนี้แรงๆก็คือ Wi-Fi นะครับคือเครื่องที่มาใหม่แล้วก็อันที่อันตรายอีกอันก็คือโทรศัพท์มือถือ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยมันเป็นคลื่นไมโครเวฟ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มันจะทำให้สมองเนี่ยมันร้อนแล้วก็มันจะบวมแล้วก็จะเป็นมะเร็ง
0: นะที่ผม
2: ม
0: ีผม
2: แ
0: น่นอน
2: แล้วยังเด็กที่เด็กและผู้ใหญ่แหละค่ะ
1: ด้วยกันนะครับมีฮะเพราะมันมีคลื่นเพราะฉะนั้นต้องมีเวลาใช้จำกัดแล้วก็อยู่ในระยะที่น่าจะปลอดภัยก็ต้องปรึกษาคุณหมอนะอันที่2คือเสียงเสียงเนี่ยมันมีระบบประสาทเนี่ยที่เข้าไปจูนในสมองเสียงที่ดีก็สามารถทำให้เด็กนี่ฉลาดได้เลยนะครับ
0: แล้วเราจะใช้เสียงแบบไหนที่ว่าดีสำหรับเด็กๆล่ะคะ
1: อันนี้มันต้องลึกซึ้งนิดหนึ่งนะครับเป็นเสียงอาจจะเพลงบางอย่างอาจจะเป็นคำพูดเด็กบางคนนะคุณแม
0: ่
1: ซนมากนะครับแล้วเฮี้ยวมากเลยเพียงแต่ครูเอามานั่งตักกอดทีแล้วก็มองหน้ามองเข้าไปที่ตาครับความจริงหนูว่าเป็นเด็กดีรู้ไหมหนูเป็นเด็กน่ารักรู้ไหมพูดเขาทุกวันพูดเขาทุกวันเขาจะเป็นคนดีในอนาคตนะครับนี่คือความอวยพรจากพ่อและแม่แล้วจากคุณครู
0: เห็นว่าวาจาของคนที่เด็กรักทั้งพ่อแม่ทั้งครูศักดิ์สิทธิ์มากพ
1: ู
0: ดยังไงเด็กก็จะเป็นแบบนั้น
1: แน่นอนอย่างเช่นเด็กหกล้มปุ๊บเรามาเป่านะเสียงเนี่ยจะทำให้เด็กนี่หายเพี้ยงหายเขาหายเลยนะเขาหายแล้วเขาวิ่งไปได้เลยนะครับหรือว่าสื่อบางตัวเนี่ยอย่างเช่นตัวอักษรหรือตัวสัญลักษณ์หรือการเขียนเนี่ยสำหรับเด็กเล็กๆเนี่ยค่อนข้างอันตรายเพราะว่าใน BBL เนี่ยเราจะไม่ให้เด็กสัมผัสกับสัญลักษณ์พวกนี
0: ้
1: ตัว A B C นะครับเลข2ก็คือยกนิ้วมา2มีหิน2ก้อนนี่คือ BBL
0: ค
1: ือเรียนด้วยสมองเพราะว่าท่องจำเนี่ยเป็นของที่มนุษย์คนอื่นเขาคิดภาษาเด็กไม่เคยคิดแต่ที่เรียนรู้มาเนี่ยเพราะว่าแม่สื่อสารตั้งแต่เล็ก
0: ๆ
1: อยู่ในท้องก็ได้ยินแม่พูดแต่ว่าการไปเรียนภาษาแปลกๆภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาอะไรเนี่ยใจเย็นๆนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้วิธีการส่งสื่อเนี่ยเข้าไปสร้างเซลล์ในสมองเนี่ยตั้งแต่ยังอยู่ในท้องนะครับเราอย่าเพิ่งด่วนเพราะในสหรัฐเนี่ยเขาคิดค้นว่าเด็กที่จะเรียนภาษานั้นได้นะครับต้องเรียนที่7ขวบนะครับห้ามเรียนก่อนเพราะว่ามันจะทำลายสมองส่วนสร้างสรรค์ของมนุษย์ไปจินตนาการจะไม่มีถ้าคุณเอาเรื่องที่เขาไม่รู้เรื่องไปให้โดยเฉพาะให้เด็กเขียนหนังสือ หัวเหลี่ยมเนี่ยเด็กก็จะร้องไห้ร้องไห้
0: อ
1: ีกเขาไม่ชอบการเขียนหนังสือแต
0: ่
1: ถ้าไปชวนเขาวาดรูปแน่นอนชอบวาดรูปเพราะฉะนั้นทำไมคุณครูไม่สอนวาดตัวหนังสือล่
0: ะ
1: นะครับเริ่มจากการวาดวาดอะไรก็ได้และอีกอย่างนึงคือเรื่องการลงมือทำนะครับวาร์กโมเดลเนี่ยการลงมือทำสำคัญมากๆเพราะว่าเป็นการเซตสมองซีกซ้ายและซีกขวาพร้อมกันเพราะสมองคนเรามี2ซีกซีกซ้ายคือจัดระเบียบนะครับซีกขวาคือจินตนาการนะครับในการที่ได้ลงมือทำอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่บอกว่าตอนนี้นะให้หนูนะช่วยพ่อแม่ซักเสื้อผ้าซักกางเกงไหนเขาจินดีมากเลยนะซักแล้วเอาไปทิ้งใหม่ๆมันอาจจะเลอ
0: ะ
1: เราต้องขยันไม่ใช่ว่าแม่ว่าการซะเองนะไม่เอาเดี๋ยวเลอะฉันทำซะเองไม่เอาล้างจานไม่เป็นไรแตกไม่เป็นไร
0: แล้วคุณแม่เองล่ะคะเคยให้ลูกซักผ้าหรือช่วยทำงานบ้านอะไรบ้างไหมคะ
2: เคยค่ะเคยซักผ้าถูบ้าน
0: ค่ะ
2: ค่ะแล้วก็เขาก็ทำ
0: แต่ชอบเลย
2: ก็ทำไม่สะอาดก็ชอบถูบ้านมากกว่าซักผ้าไม่ชอบ
1: แล้วจริงๆแล้วเด็กเขาอยากจะทำเพราะว่าเขาภูมิใจแต่ที่เขาไม่อยากทำเนี่ยนะครับก็เป็นวัยหนึ่งที่เขาไม่อยากทำ
0: แต
1: ่เขาจะอยากทำตอนวัย7ขวบ8ขวบนี่เขาอยากทำ
0: ลูกน้อง2ขวบค่ะแม่กวาดบ้านน่าทำข้าวหกอะไรเงี้ยไปกวาดบ้านมาแย่งไม่กวาดไปเลย
1: เนี่ย
0: ก็เลยช่วงนี้ก็อยากทำทำเลยแล้วโน้ตเองก็ไปซื้อแบบไม่กวาดเด็กเล่นมาให้ไม่เอาค่ะจะเอาแบบแม่เท่านั้น
2: ก็หลานที่บ้านนะคะแม่ก็ทำเค้กเขาจะแย่งแม่ก็ทำ
0: ค่ะ
1: ก็จะเป็นวัยหนึ่งพอวัยต่อไปแล้วจะไม่ได้แล้วเขาไม่เอาละ
0: ค่ะ
1: เฉยละนะครับเขาจะทำวิธีอื่นแล้วก็กิจกรรมทั้งหลายที่ควรจะให้ลูกทำนะครับไม่ว่าจะจัดบ้านช่วยกันจดมิเตอร์ไฟนะเพราะว่าจะเป็นการประหยัดไฟได
0: ้
1: มันเป็นกิจกรรมที่ต้องลงมือทำทั้งสิ้นตอนนี้ถ้าทำบ่อยๆเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับสมองเราม
0: ัน
1: จะเกิดเขาเรียกว่า gray matter ก็คือสมองส่วนที่มีสีเทาตรงนี้ตรงหน้าผากจะหนาขึ้นพอหนาขึ้นเนี่ยเด็กคนนี้ก็จะมีความมั่นคงมีบุคลิกภาพมั่นคงมีสติมั่นคงเพราะฉะนั้นจะไม่ใช่เป็นคนที่อยู่ดีก็ร้องไห
0: ้
1: จะเป็นคนที่แบบเผชิญโลกได้ดีเนื่องจากเขาตัดสินใจบ่อยไงต้องตัดสินใจตลอดเวลาจากง่ายไปยากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำโปรเจกต์ใหญ่ๆพ่อแม่ต้องให้โอกาสให้ลูกตัดสินใจด้วยตัวเอง
0: ฟังดูแล้วจริงๆการเรียนรู้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ห้องเรียนเนี่ยเป็นไปได้หลากหลายสไตล์หลากหลายรู
1: ปแบบ
0: แม้แต่การทำงานบ้างอย่างที่อาจารย์บอกแล้วเราจะทราบได้ยังไงคะว่าเด็กคนนี้ลูกของเราชอบการเรียนรู้แบบนี้หรือเหมาะกับการเรียนรู้หรือสื่อการสอนแบบนี้ล่ะคะอาจารย์อัน
1: นี้สำคัญมากๆเลยนะครับเขาเรียกว่าเด็กแต่ละคนมีฉันทะคือความพอใจหรือเขาเรียกพรสวรรค์เนี่ยไม่เหมือนกัน
0: ค
1: ุณครูเนี่ยไม่ค่อยทันหรอกนะครับ
0: เพราะ
1: แม่จะต้องรู
0: ้
1: จะดูเลยแต่ที่โรงเรียนเนี่ยจัดเป็นชมรมได
0: ้
1: คือเอาเด็กสมมติชอบศิลปะมารวมเป็นชมรมแล้วก็หาครูศิลปะพาไปเที่ยวขอศีลเรื่องอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยควรจะให้ลูกเนี่ยได้เห็นหลายๆอย่างนะครับแล้วก็โรงเรียนด้วยนะครับคุณครูที่โรงเรียนเนี่ยได้เห็นว่าเขาผลิตอะไรยังไงหรือว่าพาไปดูตลาดว่าเขาขายของยังไงนะครับพาไปดูซิบึงอันเนี้ยทำไมมันน้ำมันเน่าหรือว่าไปดูซิในที่วัดมีอะไรหลวงพ่อสอนอะไรปัจฉาเป็นยังไงทั้งหมดเนี่ยรอบตัวเนี่ยคุณพ่อคุณแม่หรือโรงเรียนเนี่ยสามารถจัดการให้สิ่งที่รอบๆตัวเราเนี่ยเป็นโรงเรียนที่เด็กจะให้ความสนใจนะครับ
0: ทุกอย่างเป็นการ
1: ทุกอย่างเป็นการเรียนรู้เพียงแต่ว่าเราจะนำเสนอยังไงนะครับ
0: ต้องมีรูปแบบที่น่าสนใจให้เด็ก
1: ก็ที่จริงอ่ะพ่อแม่ควรจะเข้าโรงเรียนไปเรียนวิธีสอนลูกก
0: ่
1: อนสั้นๆนะครับให้รู้แนวทางว่าเราจะใช้อะไรบ้างแล้วไม่ควรจะให้เห็นอะไรบ้าง
0: ค่ะถ้าอย่างนั้นในช่วงท้ายนี้อยากให้อาจารย์ฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกๆบ้านเลยค่ะที่อยากจะให้เด็กๆเรียนรู้ยังมีความสุขสนุกแล้วก็เกิดประสิทธิภาพได้เต็มที่ด้วยค่ะ
1: ครับก็ต้องฝากคุณพ่อคุณแม่นะครับท
0: ุ
1: กท่านผมพูดในนามของสมมุติว่าผมย่อตัวเป็นเด็กนะก็เราอยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเข้าใจมนุษย์ตัวเล็กๆมากขึ้นกว่านี้นะครับอย่าพยายามไปฝากลูกเข้าโรงเรียนที่เรียนแบบโหดนะครับหรือว่าเด็กไม่มีความสุขเพราะว่าพ่อแม่ คิดฝันว่าลูกจะได้เป็นเจ้าคนในคนนะครับเดี๋ยวนี้มันหมดสมัยแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ในอังกฤษเปลี่ยนไปแล้วนะครับว่าเราไม่ต้องการทำเป็นเจ้าคนในคนแล้วเราต้องการที่จะทำอาชีพเราอย่างมีความสุขการเรียนหนังสือก็คือการทำงานที่มีความสุขถ้าเราทำงานแบบเราเล่นนะครับเรามีความสุขทุกวันเนี่ยมันไม่ดีกว่าเหรอชีวิตเราจนแก่เลยนะเราก็จะมีความสุขจากการเล่นทำงานส่วนเงินที่ได้มันเป็นแค่รางวัลเท่านั้นแต่ใจเราเนี่ยมันเราได้ทำสำเร็จไง
0: ค่ะ
1: เราไม่ได้ทำตามคำสั่งคนอื่นแต่เราทำอย่างความฝันของเราก็ฝากนะครับความฝันของมนุษย์เนี่ยมันทำให้ชีวิตเนี่ยมีความหมายก็ขอให้มีจินตนาการมีแรงผลักดันมากๆที่จะพัฒนาประเทศและพัฒนาจิตใจของตัวเอง
0: ค่ะแม้วันนี้ได้รับความรู้มากมายเลยนะคะในเรื่องของสื่อการเรียนรู้ต่างๆรวมถึงการออกแบบการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพและก็ความสุขที่สุดสำหรับเด็ก

0: ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราค่ะท่านอาจารย์ดิษกรกุลธรนะคะท่านเป็นสถาปนิกผู้ออกแบบการศึกษารวมถึงคุณแม่ปรีชยายุทธเสรีด้วยค่ะขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะโอ้โหจริงๆเรื่องราวของการเรียนรู้ของเด็กๆนั้นสำคัญมากๆอยู่ตลอดเวลาได้ผ่านการกระทำการเล่นต่างๆนะคะซึ่งเด็กแต่ละคนมีสไตล์การเรียนรู้หรือว่ารูปแบบที่ชื่นชอบแตกต่างกันออกไปด้วยก็อย่าลืมทำความรู้จักกับรูปแบบหรือสไตล์ของลูกเราที่ชอบด้วยนะคะ
1: แล้วก็เข้าใจลูกเราด้วย
0: ค่ะเข้าใจอย่างดีที่สุดเลยนะคะเพื่อที่จะได้ให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตัวของลูกเองได้อย่างดีที่สุดด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าลูกๆไม่สามารถอ่านเขียนไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะคำนวณตัวเลขได้ด้วยแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อชีวิตของเขาเลย

0: ปกครองทุกคนอยากให้ลูกหลานเรียนเก่งๆจึงได้ส่งลูกๆเข้าเรียนโรงเรียนดีๆให้เจอครูที่เก่งๆเพื่อที่ว่าพวกเขานั้นจะสามารถมีทักษะในเรื่องของการอ่านการเขียนและการคำนวณแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าลูกๆไม่สามารถอ่านเขียนไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะคำนวณตัวเลขได้ด้วยทั้งๆที่เมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนในวัยเดียวกันแล้วนั้นเขาควรที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้ดีแล้วนักจิตวิทยานามว่าซามูเอลเอเคิร์กได้เรียกภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้นี้ว่า learning disability หรือ learning disorder ในปี2007ผู้กำกับภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับรางวัลออสการ์ที่ตอนนั้นมีอายุ60ปีแล้วเพิ่งค้นพบว่าในตอนเด็กเขาเคยป่วยเป็นโรคการเรียนรู้บกพร่องด้านการอ่านมาก่อนแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อชีวิตของเขาเลยเขาก็ยังคงประสบความสำเร็จได้เขาคนนั้นคือใครอาบันจะยังไม่เฉลยค่ะแต่จะมอบหน้าที่นี้ให้กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์มนัสสูงประสิทธิ์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาปลดชนวนป่วนใจเกี่ยวกับโรคการเรียนรู้บกพร่องติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะเมื่อสักครู่นะคะอาบันก็ได้เกริ่นให้กับท่านผู้ชมฟังไปแล้วล่ะว่ามีบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกคนหนึ่งที่เขามีภาวะการเรียนรู้บกพร่องหรือที่เขาเรียกกันว่า learning disorder หรือ LD ค่ะตรงนี้อาบันอยากจะขอให้คุณหมอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนนี้หน่อยได้ไหมคะ
1: คนนี้ก็เป็นที่รู้จักดีเลยนะครับเป็นผู้กำกับระดับโลกนะครับสร้างหนังที่ทำให้เราเกิดจินตนาการลึกล้ำนะครับแล้วก็สนุกกับการดูเช่นเรื่องET นะครับหรือว่าอินดิน่าโจนนะครับได้ฉายาว่าเป็นพ่อมดแห่งวงการฮอลลีวูดเลยด้วยก็คือสตีเฟนสปีลเบิร์กนะครับเขาก็ได้รับการวินิจฉัยในช่วงหลังวันนี้เองนะครับเมื่อไม่กี่ปีมานี้แล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นจิ๊กซอตัวสุดท้ายในชีวิตเขาเป็นพัซโซเป็นอันเฉลยนะครับว่าเขาแตกต่างจากคนอื่นเนี่ยเป็นเพราะเหตุนี้นี่เองนะครับ
0: เอ๊ะแล้วอย่างนี้ลักษณะของการเรียนรู้ที่บกพร่องของสปีลเบิร์กอะค่ะมีอะไรบ้างอะคะคุณหมอ
1: ในช่วงชั้นเล็กๆเนี่ยเขามีความสามารถด้านการอ่านอยู่หลังเพื่อนประมาณ2ชั้นเรียนนะครับก็คือว่าสมมติอยู่เกรด5เขาก็อ่านได้เท่ากับเกรด2เกรด3นะครับซึ่งอันนี้ทำให้เกิดปัญหาของกับเขาเยอะเลยเพราะว่าเขาไม่สามารถทำการบ้านได้เสร็จทันน
0: ะคร ับ
1: ไม่สามารถที่จะอ่านหนังสือหรือรับข้อมูลมาได้เท่ากับเพื่อนในวัยเดียวกันนะครับก็ทำให้เขาถูกล้อน
0: ะ
1: ครับถูกจัดไปอยู่ในกลุ่มเด็กที่เกเรเพราะว่าเรียนรู้ไม่ได้
0: ถูกเข้าใจผิดนะคะ
1: ถูกเข้าใจผิดใช่ครับเขาบอกว่าสิ่งที่เขากลัวที่สุดก็คือตอนที่เขาอยู่เกรด3แล้วก็ถูกเรียกไปให้หน้าชั้นแล้วก็ให้อ่านหนังสือ บอกว่าเป็นวันที่น่ากลัวแล้วก็ยาวนานที่สุดสำหรับเขานะครับ
0: ยิ่งมีปัญหาในเรื่องของการอ่านแล้วจะต้องมาอ่านตรงหน้าชั้นให้ทุกคนดูเนี่ยก็จะคงรู้สึกเหมือนไม่มั่นใจแล้วก็ถูกยิ่งล้อเลียนไปกันใหญ่เลยนะคะทราบว่ามีดาราดังคนอื่นที่เป็นโรคนี้อีกอย่างเช่นทอมครูซหรือว่าแฟนของหนูเองก็คือ Keanu Reeves นะคะไคล่าไนท์ลี่วูปปี้โกเบิร์ก
1: ครับก็จะเห็นว่า เขาก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพแล้วก็มีชื่อเสียงดังระดับโลกนะครับสามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้อย่างดีประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับบางทีคุณพ่อคุณแม่รู้สึกกังวลว่าเอ๊ะลูกจะเลี้ยงดูตัวเองได้ไหมจะประสบความสำเร็จไหมนะครับจริงๆแล้วมีตัวอย่างเยอะมากเลยที่ประสบความสำเร็จนะครับอย่างยิ่งด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะเอ๊ะถ้ากลับมาที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าอย่างคุณสปีลเบิร์กเนี่ยค่ะเป็น LD บกพร่องทางด้านการอ่านทีนี้อาบันเลยสงสัยว่าในเรื่องของ LD เนี่ยยังบกพร่อง

0: ในด้านอื่นๆอีกได้ไหมคะ
1: ครับLD ก็จะมีบกพร่องอยู่ด้วยกัน3ด้านนะครับอันที่1ที่พูดไปแล้วก็คือเรื่องการอ่านนะครับอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของการเขียนนะครับหรือสะกดคำนะครับหรือการเขียนเรียงความนะครับอันสุดท้ายก็เป็นด้านคณิตศาสตร์นะครับก็จะมีความสับสนในเรื่องของจำนวนการบวกลบการเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์
0: อย่างในเรื่องของความบกพร่องในด้านของการเขียนนี่หมายถึงว่าการสะกดเขียนตัวสลับกันไปมาอย่างนี้หรือเปล่าคะคุณหมอ
1: ใช่ครับครับ LD ด้านสะกดคำนี้ก็จะประกอบไปด้วย2ส่วนก็คือส่วนที่เขาสะกดผิดนะครับแต่ว่าพอเด็กโตขึ้นมานิดนึงเขาจะสะกดถูกแล้วแต่เขาไม่สามารถที่จะเขียนเนื้อความได้เหมาะสมกับวัยยกตัวอย่างเช่นนะครับเด็กในวัยนี้ควรจะย่อความเรียงความได้15บรรทัดแต่ว่าเด็กที่เป็น LD ด้านการเขียนอาจจะเขียนได้แค่3บรรทัดหรือ2บรรทัดนะครับ
0: ก็คือปัญหาในการร้อยเรียงคำเอามาจับเรียงเป็นประโยคในการเขียน
1: ใช่ครับแต่ก็จะทำให้เขาเกิดปัญหาด้านการเรียนโดยเฉพาะเวลาที่จะต้องมีข้อสอบที่เป็นเขียนครับก็จะลำบาก
0: ก็จะได้คะแนนน้อยมากในส่วนนี้ทั้งที่จริงๆเขาอาจจะเข้าใจในเรื่องเนื้อหาคำถามก็ได
1: ้ครับอาจจะสามารถตอบปากเปล่าได้ด้วย
0: ค่ะแล้วถ้าเกิดเป็นตัวอย่างของเรื่องของการสะกดล่ะคะ
1: ในเรื่องของการสะกดเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่เด็กสับสนทอถุงพอสำเภาซึ่งมีหัวเข้าหัวออกนะครับมีสับสนพอพานพอพึ่งนะครับ
0: มันใกล้เคียงก
1: ัน ใกล้เคียงกันนะครับบอกให้เขียนพอพานก็หมุนหัวใหญ่เลยเพราะว่าไม่รู้จะหัวเข้าหัวออก
0: นะครับรู้ว่าต้องมีหัวหมุนสักอย่างนึงนี่แหละ
1: ต้องมีแต่ลงข้างไหนดีนะครับอันนี้ก็จะคือขั้นต้นสุดนะครับคือสับสนตัวอักษรนะครับทีนี้พอในระดับถัดมาก็พอตัวอักษรไม่สับสนอย่างนี้ก็เริ่มสับสนตัวสะกดสับสนสระบางทีพูดเสียงสระได้เช่นก็อากาแต่ไม่เขียนสระอาไปเขียนตัวอื่นแทนอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือมีความผิดปกติในเรื่องของการเขียนที่ไม่เหมาะสมกับวัย
0: ค่ะแล้วมาในเรื่องของด้านคณิตศาสตร์บ้างค่ะพอมีตัวอย่างอะไรบ้างคะ
1: LD ด้านคณิตศาสตร์ก็จะประกอบไปด้วยอันที่1คือสับสนจำนวนนะครับเช่นพอเลขเยอะๆเข้า150กับ1,500อะไรมันมากกว่ากันน้อยกว่ากันเริ่มงงนะครับแต่ว่าพอเป็นเด็กโตปั๊บส่วนใหญ่แล้วจะสับสนวิธีการคำนวณเช่นเวลาคูณต้องตั้งหลักแบบนี้นะครับเด็กก็จะสับสนมากเลยทำทีไรลืมทุกทีนะครับอันสุดท้ายก็คือเป็นการที่ไม่เข้าใจเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์เช่นโจทย์อาจจะบอกว่าแม่ให้เงินมา5บาทพ่อให้เงินอีก10บาทรวมเป็นเงินเท่าไหร่
0: 25เอาตายแล้ว15ค่ะ
1: 15นะครับเด็กก็จะงงว่าเอ๊ะเอามาบวกแล้วเอามาลบกันดีหรือจะเอามาทำอะไรกันดีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการไม่เข้าใจเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์นะคร
0: ับ แล้วใน1คนเนี่ยสามารถที่จะมีความบกพร่องหลายๆอย่างร่วมกันได้ไหมคะหรือว่าส่วนมากจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งคะ
1: โรคที่เป็นมากที่สุดคือ LD ด้านการอ่านนะครับแต่ว่าเราพบว่าเด็กที่เป็น LD ด้านการอ่านเนี่ยพบโรคร่วมทั้งการเลขเยอะมากเลยนะครับก็สรุปว่าเขาก็ชอบไปด้วยกันเหมือนกันนะครับมีจำนวนมากที่เป็นไปด้วยกันนะครับ
0: ค่ะเมื่อเด็กทำการทดสอบอะค่ะแล้วพบว่ามีภาวะการเรียนรู้ที่บกพร่องพอคุณหมอเอาข่าวตรงนี้ไปบอกพ่อแม่บางคนรู้สึกโอ้ยตกใจแย่มากเลยลูกเรานี่แย่แล้วนะคะมองเป็นข่าวร้ายตรงนี้คุณหมอเนี่ยจะสื่อสารกับพ่อแม่อย่างไรคะ
1: การที่ทราบว่าลูกเป็น LD เนี่ยนะครับเป็นข่าวร้ายของพ่อแม่อย่างมากนะครับแต่ว่าข่าวร้ายเนี่ยเขาได้รับมาตั้งแต่ตอนที่คุณครูบอกว่าลูกอ่านเขียนผิดปกติน่าจะเกิดจากความผิดปกติบางอย่าง
0: โอ้นี่คือข่าวร้ายแรกตกใจเลย
1: ใช่ครับ
0: ไปรับลูกที่โรงเรียนแล้วครูก็บอกว่าลูกคุณน่าจะผิดปกติบางอย่างแล้วล่ะ
1: ถูกต้องครับ
0: ไม่รู้เป็นอะไรก็คือยิ่งคิดมากเลยนะคะ
1: ใช่ครับข่าวร้ายอันแรกที่เขาได้ยินเนี่ยนะครับเป็นข่าวร้ายที่รุนแรงที่สุดนะครับตอนที่มาถึงมือหมอเนี่ยเขาได้ทำใจมาแล้วส่วนหนึ่งนะครับว่าลูกเขาผิดปกติแต่ว่าจะมาหาว่าเกิดจากอะไรนะครับซึ่งเวลาแจ้งข่าวจากผลทดสอบเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับแต่จากประสบการณ์ที่หมอได้ลงไปคุยกับคุณครูนะครับคุณครูเล่าให้ฟังว่าเป็นมีปฏิกิริยาที่รุนแรงมากจากคุณพ่อคุณแม่นะครับซึ่งเป็นปฏิกิริยาปกติของการที่เรารับทราบข่าวร้ายนะครับปฏิกิริยาแรกก็คือโกรธนะครับเป็นความผิดของใครนะครับอันที่สองก็เป็นปฏิเสธไม่จริงหรอกไม่ใช่
0: หรอกคงเข้าใจผิดแล้ว
1: คงเข้าใจผิดนะครับปฏิกิริยาที่สามก็อาจจะเป็นเศร้าไปเลยนะครับตกใจและเศร้าไปเลยนะครับและปฏิกิริยาสุดท้ายเป็นปฏิกิริยาที่เราต้องการก็คือการยอมรับว่าเกิดความผิดปกติบางอย่างขึ้นนะฮะ

0: แก้กันดีกว่านะครับ
1: ตอนที่ตัวเด็กยังไม่รู้ตัวค่ะว่าตัวเองเป็น LD เนี่ยเขาน่าจะทุกข์ใจมากเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามีปัญหาในเรื่องของการเรียนไหนจะถูกพ่อแม่เข้าใจผิดหรือพ่อแม่เกิดความรู้สึกผิดหวังทุกข์ใจไปหมดอยากให้คุณหมอช่วยเล่าจากประสบการณ์ตัวเองได้ไหมคะว่าพอเจอเด็กที่เป็นแบบนี้เนี่ยเขามีปัญหาความรู้สึกยังไงบ้างอะค่ะ
0: ครับการที่เด็กอ่านเขียนช้ากว่าเพื่อนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะถ้าช้ามากๆนะครับเด็กก็จะรู้สึกไม่มีคุณค่าในตัวเองนะครับแล้วก็ได้รับการยืนยันจากคนรอบข้างนะครับว่าเขาเนี่ยไม่มีคุณค่าเช่นคุณครูก็จะตำหนิพ่อแม่ก็ตำหนินะครับเพื่อนก็ล้อนะครับตัวเขาเองด้วยที่รู้สึกต่อตัวเองนะครับอันนี้ก็จะทำให้เด็กเนี่ยรู้สึกมีความทุกข์สื่อเนี่ยจะผูกกับความรู้สึกแย่ๆนะครับเช่นพอให้อ่านหนังสือปั๊บอ่านไม่ได้คุณแม่ดุตีครูตีนะครับหรือเพื่อนล้อนะครับเพราะฉะนั้นเด็กก็จะหลีกเลี่ยงการอ่าน
1: ไม่อยากอ่านเลยเห็นหนังสือหรือเห็นอะไรเรารู้สึกแย
0: ่ใช่ครับ
1: หลีกเลี่ยงไปเลย
0: เหมือนกับเราที่เป็นผู้ใหญ่บางทีเราไม่ชอบสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันยากเราก็จะหลีกเลี่ยงนะครับเช่นเดียวกับเด็ก LD เนี่ยเขารู้สึกว่าการอ่านมันยากมากก็หลีกเลี่ยงพอหลีกเลี่ยงปั๊บก็ยิ่งมีประสบการณ์น้อยลงคล้ายๆเป็นวงจรนะครับว่าไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วแล้วก็ยังหลีกเลี่ยงพบประสบการณ์น้อยก็ยิ่งไม่เก่งมากขึ้น
1: เพราะว่าการอ่านเนี่ยมันก็คือเป็นช่องทางหนึ่งในการที่เพิ่มพูนความรู
0: ้
1: ต
0: ่
1: างๆใช่ไหมคะมีปัญหาในเรื่องการอ่านก็ทำให้รับรู้ข้อมูลน้อยลงแล้วตอนนี้มีทัศนคติที่แย่ไม่อยากจะอ่านเข้าไปใหญ่เลยก็เลยยิ่งมีความรู้น้อยลงเรื่อยๆ
0: คืออันที่หนึ่งคือได้ความรู้น้อยกว่าคนอื่นนะครับต้องอาศัยฟังอย่างเดียวนะครับอันที่สองเด็กจะอ่านเขียนไม่ได้ตามเกณฑ์ด้วยเพราะว่าการอ่านเขียนไม่ได้ตามเกณฑ์ก็จะต้องฝึกอ่านบ่อยๆ
1: ค่ะแล้วความเครียดของเด็กอะคะมันส่งผลต่อเรื่องของเส้นทางชีวิตเขายังไงบ้างอะคะ
0: ตรงนี้หมออาจจะอธิบายเพิ่มเล็กน้อยนะครับว่าการที่เด็กหลีกเลี่ยงการอ่านเพราะความกลัวนะครับทำให้ผู้ใหญ่เข้าใจผิดว่าเด็กคนนี้อ่านไม่ออกเพราะไม่ยอมอ่าน
1: ขี้เกียจ
0: ขี้เกียจหลบเลี่ยงนะครับ
1: บางทีคือเขาแบบพูดกันแรงแบบนี้นะทำร้ายจิตใจมาก
0: ใช่ครับเพราะว่าสอนแล้วจำไม่ได้นะครับสับสนมากนะครับจริงๆแล้วเด็กหลีกเลี่ยงการอ่านเพราะเด็กกลัวนะครับแล้วก็มีสาเหตุมาจากการที่เด็กเป็น LD เป็น LD ก็กลัวก็หลีกเลี่ยงการอ่านพอหลีกเลี่ยงการอ่านก็ยิ่งทำให้อ่านแย่นะครับแต่ว่าผู้ใหญ่หรือคุณครูอาจจะเห็นแค่ช็อตสุดท้ายคือหลีกเลี่ยงการอ่านแล้วอ่านแย
1: ่ไม่ได้ดูสาเหตุไม่ได้ดูที่มาเลย
0: ใช่ครับทำให้เด็กถูกเข้าใจผิดแล้วก็ถูกลงโทษนะครับถูกตำหนิหรือถูกดุว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เด็กก็จะรู้สึกแย่ต่อตนเอง
1: ค่ะโอ้นี่มันส่งผลต่อเรื่องของความเคารพต่อตัวเองไปด้วยเด็กก็ยิ่งรู้สึกแย่เข้าไปกันใหญ่เลยนะคะถ้าอย่างนั้นแสดงว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องของที่มาที่ไปของโรคนี้เราก็จะสามารถปลดชนวนปัญหาของเด็ก LD ได้สิคะ
0: ใช่ครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะเปลี่ยนทัศนคติไปเลยนะครับจากการที่มองว่าเป็นเด็กขี้เกียจนะครับกลับมองว่าเป็นเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือและเมื่อช่วยเหลือแล้วจะทำได้นะครับซึ่งทัศนคติอันที่สองเนี่ยเป็นทัศนคติที่สำคัญที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับ
1: ก็คือความเข้าใจจากคนรอบข้างและคอยซัพพอร์ตเขา
0: ใช่ครับ
1: ตัวช่วยหนึ่งนะคะที่อาบันรู้สึกว่าสามารถทำให้คนทั่วไปเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ LD ได้มากเลยก็คือคลิปนี้เลยค่ะของภาควิชาจิตเวชศาสตร
2: ์นี่ลูกตั้งนานแล้วยังทำไม่ได้สักข้อเลยทำไมถึงเหลวไหลอย่างนี้นะขี้เกียจจริงๆไม่ตั้งใจเลยนะเราอ่ะ
3: คุณเคยพบเด็กที่มีลักษณะอย่างนี้หรือไม่พูดคุยกับเขารู้เรื่องทุกอย่างเข้าใจทุกอย่างโต้ตอบได้เป็นอย่างดีแก้ปัญหาด้วยการลงมือทำได้แต่พอให้เขียนหนังสือเขาทำไม่ได้เลย
1: แต่ที่อบันสนใจนะคะก็คือความคิดเห็นคอมเมนต์ที่คนมาพิมพ์กันข้างใต้วิดีโอนี้ค่ะอุ๊ยคุณหมอเยอะมากเลยนะคะมีคนมาบอกเต็มเลยว่าไม่รู้ตัวมาก่อนเลยว่าตัวเองเป็น LD หรือบางคนรู้แต่ก็คือยังไม่เคยได้รับการรักษาอะไรเลยแต่พอได้ดูคลิปนี้แล้วเขาก็เข้าใจมากขึ้นเลยค่ะคุณหมอ
0: จริงๆ LD นี่เป็นอะไรที่ดูยากนะครับเพราะว่าเด็กมีสติปัญญาปกตินะครับพ่อแม่ก็จะมีความรู้สึกว่า เรียนรู้เรื่องอื่นได้ดีมากเลยนะครับเข้าใจไปหมดนะครับฉลาดมากบางคนนะครับแต่ทำไมถึงไม่อ่านทำไมถึงอ่านไม่ได้นะครับเขาก็สรุปได้อย่างเดียวว่า น่าจะเกิดจากความขี้เกียจนะครับหรือว่าความไม่พยายามนะครับเพราะว่าทุกคนก็คงทราบว่าการอ่านเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ยากมากนักนะครับเด็กก็ฉลาดมากเลยทำไมถึงอ่านไม่ได้น
1: ะ
0: ครับอันนี้ก็จะทำให้พ่อแม่เนี่ยใช้วิธีลงโทษให้หนักขึ้นแรงขึ้นนะครับเพื่อให้เด็กพยายามมากขึ้นนะครับมีผล

0: แม่ช่วยทำการบ้านนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่คุณสปีเบิร์กตอบไว้ในตอนท้ายนะครับก็คือว่ามีคนถามว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปในเวลานั้นเนี่ยเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรนะครับเขาบอกว่าเขาอยากได้แค่สองอย่างนะครับอันที่หนึ่งก็คือเขาอยากให้มีคนมาบอกว่าเขาเป็นอะไรนะครับเขาจะได้เข้าใจตัวเองอันที่สองนะครับเขาก็อยากให้มีผู้ใหญ่มาช่วยเหลือเขาเขาบอกว่าบางทีอาจจะไม่จำเป็นต้องช่วยเหลือได้ก็ได้นะแต่ให้เขารู้ว่ามันมีคนคอยช่วยอยู่ครับ
1: คือมีคำถามที่สงสัยมานานหมอต้องไขข้อข้องใจให้ได้วันนี้เลยนะคะเราจะช่วยเด็กได้อย่างไรได้บ้างคะควรตัดสินใจบอกเพื่อนๆร่วมชั้นในห้องไหมคะจะเป็นการประจานไหมคะมันจะดีหรือไม่ดีอย่างไรคะคุณหมอคะอาบันมีคำถามจากคุณครูฝากมาถึงคุณหมอค่ะคำถามนี้มาจากครูเจี๊ยบยุวดีนุชทรัพย์จากโรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือค่ะ
2: สวัสดีค่ะครูยุวดีนุชทรัพย์สอนอยู่ชั้นป.1 โรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือกรุงเทพมหานครค่ะคือมีคำถามที่สงสัยมานานแล้วค่ะอยู่2ข้ออยากถามคุณหมอมานัดคุณหมอต้องไขข้อข้องใจให้ได้วันนี้เลยนะคะคำถามข้อแรกคือที่สอนมาประสบการณ์การสอน20กว่าปีเกือบ30ปีเนี่ยค่ะจะเจอเด็กพิเศษทุกปีและสมมุติว่าเด็กพิเศษคนนี้ได้รับการตรวจจากแพทย์แล้วว่าเป็น LD แน่นอนผู้ปกครองพาไปรักษา1ครั้งแต่ไม่ให้การรักษาต่อเนื่องในฐานะที่เราเป็นครูรู้ว่าเด็กเป็น LD แล้วเป็นครูที่ไม่ได้จบการศึกษาพิเศษด้วยเราจะช่วยเด็กได้อย่างไรได้บ้างคะที่ให้สูงสุดถึงขีดศักยภาพของเขาค่ะในฐานะที่เราเป็นครูป.1อ่ะค่ะ
0: ท่าทีจากคุณครูมีความสำคัญมากนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าคุณครูมีท่าทีที่เข้าใจทั้งเด็กและพ่อแม่นะครับเมื่อกี้ที่ได้บอกไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของปฏิกิริยาปกติของการทราบข่าวร้ายนะครับก็คืออยากให้คุณครูเข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมชาติที่คุณแม่เมื่อเผชิญกับข่าวร้ายจะเกิดปฏิกิริยาดังนี้เมื่อคุณครูทราบปฏิกิริยาแล้วก็ไม่ถือโกรธคุณพ่อคุณแม่แล้วนะครับคุณครูก็อาจจะให้ความช่วยเหลือได้เลยนะครับเด็กกลุ่มนี้ก็ต้องการความเข้าใจจากผู้ใหญ่นะครับอย่างน้อยๆคุณครูทราบว่าเขาไม่ได้ขี้เกียจนะเขาพยายามอยากจะทำดีนะครับเพื่อให้ผู้ใหญ่ภูมิใจแต่เขาทำไม่ได้นะครับแต่ว่าแน่นอนเขาจะทำได้ไม่ได้รับความช่วยเหลือนะครับคุณครูก็ให้ความช่วยเหลือนะครับเมื่อกี้ที่คุณครูถามเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าจะสอนยังไงดีนะครับคุณครูไม่ได้จบการศึกษาพิเศษมานะครับจริงๆขั้นตอนการเรียนรู้ด้านการอ่านของเด็กเนี่ยเป็นขั้นตอนปกตินะครับเด็ก LD และเด็กที่เป็นปกติก็มีขั้นตอนเช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าเด็กที่เป็น LD จะต้องสอนซ้ำๆแล้วก็ไปช้าๆนะครับแล้วก็สอนตรงที่เขาติดนะครับช้าๆเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ถ้ายังไม่ได้แม่นยำก็อย่าเพิ่งผ่านไปนะครับมีคุณครูท่านหนึ่งที่หมอเคยไปดูการสอนของครูนะครับที่บางสะพานนะครับคุณครูสอนเก่งมากเลยนะครับคุณครูถามคุณครูว่าคุณครูมีเทคนิคยังไงในการสอนเด็ก LD นะครับคุณครูบอกว่าซ้ำแล้วก็ซ้ำนะครับหมายความว่าซ้ำครั้งที่หนึ่งเด็กจำได้ละเด็กก็จะลืมเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ซ้ำครั้งที่สองนะครับจำได้แล้วก็ลืมอีกนะครับแล้วก็ซ้ำครั้งที่สามถึงจะจำได้นะครับนักเรียนของคุณครูคนหนึ่งมาเป็นคนไข้ในคลินิกนะครับเราก็ผ่านไปประมาณสัก6เดือนถึง8เดือนเด็กเก่งขึ้นเยอะเลยนะครับสะกดเก่งขึ้นมากๆเลยนะครับจนแปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยลงไปดูนะครับคุณครูล้านก็บอกว่าคุณครูสอนไปเลยคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ได้พาไปตรวจหรือบางคนก็พาไปตรวจนะตรวจหรือไม่ตรวจคุณครูก็สอนไปเลยนะครับแล้วก็เทคนิคในการสอนที่สำคัญนะครับอันที่หนึ่งก็คือต้องมีการสอนมากกว่า 3-4 ครั้งต่ออาทิตย์นะครับคุณครูร้านก็ใช้เวลาในช่วงที่เด็กเข้าแถวนะครับเด็กที่เป็น LD ไม่ต้องเข้าแถว
1: ครูน่ารักมากเลย
0: ใช่ครับแล้วขึ้นมาเรียนเลยนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยมีปัญหาในหลายโรงเรียนว่าคุณครูการศึกษาพิเศษบอกว่าทางโรงเรียนไม่ได้จัดเวลาให้เด็กออกมาจากห้องเรียนเพื่อมาเรียนกับคุณครูการศึกษาพิเศษนะครับซึ่งตรงนี้ครูร้านแก้ปัญหาไปเลยก็คือว่าเรียนตอนนักเรียนคนอื่นเข้าแถว
1: ใช้เวลาตรงนั้นเลยก็ไม่มีข้ออ้างเรื่องไม่มีเวลาต่อไป
0: ถูกต้องครับอันที่สองนะครับคุณครูการศึกษาพิเศษหลายท่านบ่นว่าไม่ได้มีห้องนะครับคุณครูร้านก็ให้เรียนตรงบริเวณทางเดินระเบียงห้องเลยนะครับ
1: ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่
0: ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่นะครับเวลาก็ไม่มีข้อจำกัดนะครับสอนไปเลยครูร้านใช้วิธีการสอนแบบซ้ำๆนะครับตามขั้นตอนนะคุณครูที่สอนภาษาไทยจะทราบอยู่แล้วว่าสระตัวนี้

0: นี่เป็นตัวง่ายตัว
1: ค
0: ต
1: ่
0: ่
1: ะ
0: อไปยากตัวต่อไปยากที่สุด
1: ค่ะ
0: นะครับก็สอนเรียงลำดับไปแบบนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเด็กยังไม่ได้ก็สาม
1: ค่ะ
0: แล้วก็สาม
1: แสดงว่ามีความใจเย็นนะคะแล้วก็คืออุทิศตัวเองด้วยแล้วก็เข้าใจในเรื่องของการเรียนรู้ของเด็กว่ามันจะมีแพทเทิร์นหรือว่ามีลักษณะนี้ที่ต้องคอยช่วยเหลือหน่อย
0: มีตัวอย่างคุณครูอีกท่านหนึ่งนะครับที่คุณครูจัดการกับความไม่เข้าใจหรือว่าปฏิกิริยาของคุณพ่อคุณแม่ได้ดีมากเลยนะครับคุณครูเล่าให้ฟังบอกว่าพอแจ้งข่าวว่าลูกมีความผิดปกติด้านการอ่านนะครับพ่อแม่หลายคนโกรธนะครับ
1: ค
0: ุณครูก็แค่ตอบว่าไม่เป็นไรแต่ว่าครูจะช่วยสอนเพิ่มให้นะครับและคุณครูก็เรียกเด็กมาสอนทุกวันตอนเย็นประมาณสัก20นาที30นาทีนะครับ
1: ค
0: ุณครูเล่าให้ฟังว่าผ่านไปประมาณสัก3เดือนนะครับท่าทีของคุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนไปเลยนะครับท่าทีของคุณพ่อคุณแม่ก็จะเปลี่ยนไปนะครับกลายเป็นให้ความร่วมมือพอรู้สึกดีที่คุณครูได้ให้ความช่วยเหลือมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าส่วนหนึ่งคุณครูช่วยได้เยอะนะครับคุณพ่อคุณแม่ยังไม่เข้าใจคุณครูช่วยไปก่อนแล้วก็ตรงนี้มีส่วนช่วยทำให้คุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนใจได้นะครับ
2: แล้วก็มีคำถามอีกข้อนึงค่ะคุณหมอข้อ2ค่ะถ้าเราพบว่าเด็กเรามีภาวะการเรียนรู้บกพร่องเป็นเด็ก LD หรืออะไรก็ตามแต่เราควรตัดสินใจบอกเพื่อนๆร่วมชั้นในห้องไหมคะควรบอกให้รู้ไหมคะจะเป็นการประจานไหมคะมันจะดีหรือไม่ดีอย่างไรคะควรบอกหรือไม่บอกดีคะ
0: ตรงนี้เป็นอันหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่กังวล นะครับบางทีคุณครูก็กังวลด้วยว่าจะกลายเป็นเหมือนตรากับเด็กหรือเปล่านะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่เป็นเลยนะครับเด็กจะมีความรู้สึกโล่งด้วยซ้ำที่ทราบว่าตัวเองเป็น LD นะครับเด็กๆจะบอกว่าหนูจะได้รู้สักทีว่าหนูไม่ได้โง่นะครับแต่หนูเป็นโรคอันนึงนะครับที่ต้องการความช่วยเหลือแล้วจะดีขึ้นนะครับอันนั้นอันที่หนึ่งสามารถที่จะบอกเด็กได้เด็กรู้สึกดีด้วยซ้ำน
1: ะ
0: ครับอันที่หนึ่งอันที่สองการเปิดเผยให้กับเพื่อนๆในชั้นก็ไม่พบว่าเกิดปัญหานะครับเพราะว่าโดยมากแล้วเด็กๆในชั้นเรียนประถมเนี่ยจะมีทัศนคติตามคุณครูนะครับถ้าคุณครูมองว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ได้ควรต้องเพื่อนๆควรจะต้องช่วยเหลือกันนะครับเด็กๆก็จะมีท่าทีเชิงบวกนะครับ
1: ครูนี่สำคัญมากเลยนะ
0: ครูสำคัญที่สุดเลยครับที่จะช่วยสร้างบรรยากาศในห้องหรือว่าช่วยทำให้การเรียนรู้ของเด็กคนนี้ประสบความสำเร็จนะครับ
1: ว่าตรงนี้เนี่ยบันฟังแล้วรู้สึกว่าปลดชนวนได้จริงๆเลยนะคะเพราะว่าเด็กจะไม่รู้สึกต่อต้านเรื่องของการเรียนการอ่านการคิดคณิตศาสตร์ต่างๆเพราะว่าทุกคนเข้าใจแล้วก็ยังช่วยกันเสริมวิธีการเรียนรู้ทักษะต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยอย่างค่อยเป็นค่อยไปที่ไม่รู้สึกถูกบีบคั้นเกินไปนะคะ

0: มีคนถามสปีเบิร์กอีกหนึ่งคำถามนะครับคือถามว่าสปีเบิร์กจะบอกกับเด็กๆที่เป็น LD ในรุ่นใหม่นี่ว่ายังไงนะครับจะแนะนำเด็กพวกนี้ยังไงดีนะครับสปีเบิร์กตอบว่าที่หนึ่งมีคนเป็นแบบคุณเยอะมากกว่าที่คุณคิด
1: คุณไม่ได้อยู่เพียงตัวคนเดียว
0: ไม่ได้อยู่คนเดียวใช่ครับไม่ได้เป็นตัวประหลาดนะครับมีคนจำนวนมากเลยเป็นอย่างที่คุณเป็นนะครับอันที่สองการเรียนรู้หรือการอ่านมีวิธีทำให้คุณอ่านได้นะครับแล้วก็อันที่3สปีเบิร์กบอกว่าเมื่อคุณโตขึ้นคุณจะเรียนรู้วิธีเดินผ่าสายฝนโดยไม่เปียกได้เองนะครับหมายถึงว่าในที่สุดคุณจะรู้วิธีที่จะจัดการกับชีวิตคุณได้ในที่สุดนะครับ
1: คืออย่าปล่อยให้เรื่องของ LD อย่างเดียวเนี่ยเป็นข้อจำกัดในการที่เราจะใช้ชีวิตหรือว่าไปประสบความสำเร็จได้อื่นๆที่เรามีความสามารถอยู่มากมายนะคะ
0: ใช่ครับอันนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่สปีเบิร์กบอกไว้นะครับบอกว่าให้คิดเอาไว้เลยว่าภาวะบกพร่องด้านการอ่านเนี่ยไม่สามารถดึงคุณมาจากความสำเร็จ
1: นี
0: ่ครับจริงๆเด็ก LD ก็ไม่ได้มีแต่ข้อเสียนะครับเด็ก LD เป็นมีข้อดีหลายอย่างเลยนะครับอันที่หนึ่งก็คือเด็กก็จะแกร่งนะครับเพราะว่าได้รับเขาเรียกอะไรครับลำบากมาเยอะนะครับจะไม่เหมือนเด็กสมัยนี้ที่บางทีลำบากนิดเดียวแล้วก็ท้อไปแล้วนะครับแต่เด็กเอลดีเด็กใช่ครับเด็กเอลดีก็จะไม่ท้อนะครับเพราะว่าเขาได้รับความลำบากมาเยอะนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองเด็กเอลดีเท่าที่หมอเจอเนี่ยมีจิตใจดีมากเลยนะครับเขาก็จะอยากช่วยคนอื่นเขาจะเข้าอกเข้าใจความลำบากของคนอื่นนะครับซึ่งอันเนี้ยทำให้เด็กเอลดีหลายคนเป็นที่รักของคุณครูนะครับเป็นที่รักของเพื่อนๆนะครับแต่ก็แน่นอนมีเด็กเอลดีจำนวนหนึ่งที่เพื่อนๆยังไม่เข้าใจแล้วร้อนนะครับแต่ว่าเมื่อเพื่อนๆเข้าใจแล้วโดยมากจะเห็นข้อดีของเขาซึ่งมีหลาย

ฟังแบบนี้แล้วนะคะยิ่งรู้สึกแล้วว่าเราจะต้องพยายามเข้าใจแล้วก็ให้กำลังใจคนที่เป็น LD นะคะเขาก็เป็นดอกไม้ดอกหนึ่งที่รอวันบานออกมาแล้วก็บานได้สวยงามงดงามไม่แพ้ใครเลยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์มนัสสูงประสิทธิ์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณมากนะคะคุณหมอวันนี้รายการปลดชนวนปวนใจก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแต่รับรองว่าตอนหน้ายังมีเรื่องที่น่าสนใจรออยู่ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:10 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ณปิดตาโมมิเห็นพุทซ่อนไว้ทะหลับอยู่ยะหายตัวไปได้ด้วยนะโมพุทธายะข้ามีคาถากับเมืองกายอย่างไรศัตรูก็ไม่มีทางเห็นข้าเป็นแน
1: ่ Historian เฮ้ยนั่นใครวะน่ะแต่งตัวอย่างกับนักรบโบราณ
2: เฮ้ยหรือเจ้าที่บ้านเรา
3: ไม่ใช่อ่ะแม่พวกมันดูคุ้นๆนะ

0: 야, 아!
1: 와, 더, 더, 더!
0: 어, 깨.
2: 오호.
1: 네.
3: เป็นไรของแกน่ะฮะแต่งชุดแบบเนี้ยเดี๋ยวนะนี่เห็นป้องกันด้วยเหรอนี่พี่ไม่ได้ตาบอดนะเห็นเต็มๆเลยชัดเจ้าโอ้อุตส่าห์ท่องคาถากับบังกายโอ้ดังนั้นเป็นอะไรหรือเปล่าลูกผีเข้าหรือเปล่าเอาน้ำมนต์มะไม่เอาน้ำมนต์ครับแม่แต่จะเอาน้ำเต้าหู้เฮ้ย
4: เฮ้ยนั่นตกลงเป็นไรเนี่ยแต่งชุดแบบเนี้ย
3: เฮ้ยหรือว่าแก้บนงั้นก็เป็นร่างเข้าทรงถ้างั้นเหลืออยู่อย่างเดียวแล้วเป็นบ้าครับเฮ้ยโหนี่คืออย่างนี้โรงเรียนป้องเนี่ยเขาจะจัดงานสัปดาห์ภาษาไทยแล้วเขาก็จะมีจัดแสดงละครเวทีเรื่องขุนช้างขุนแผนป้องก็เลยอยากลองคัดเลือกที่จะเผื่อจะได้เป็นขุนแผนให้เขาบ้างไง
4: แต่ไหนดูดิ
3: อะไรอ่ะเฮ้ยหน้าอย่างนี้นะฉันว่าแกสมัครเป็นม้าสีหมอกดีกว่าว่ะแต่ลองร้องสิดีมากกินน้ำไหมกินข้าวไหมอ้าวแล้วจะกินอะไรล่ะแม่พี่ก้าป้องจริงจังนะเนี่ยไม่รู้แหละยังไงป้องก็จะต้องเป็นขุนแผนให้ได้
2: โอ้แม่ภูมิใจในตัวลูกมากเลยลูกอยากจะสืบสานวรรณคดีไทยใช่ไหม
3: เปล่าครับแม่ป้องอยากสืบสานความสัมพันธ์กับน้องเบลล่า
2: คิดไว้แล้วเชียวว่าต้องมีเรื่องหญิงเข้ามาเกี่ยวข้องแน่ๆ
3: ก็น้องเบลล่าขวัญใจป้องเนี่ยเขาได้เล่นเป็นวันทองแล้วป้องก็เลยอยากให้ตัวเองเนี่ยได้รับบทเป็นขุนแผนไงป้องจะได้สืบสานความสัมพันธ์กับน้องเบลล่าไปตลอดเวลาที่ซ้อมเลย
2: พูดง่ายๆว่าอยากอยู่ใกล้ชิดเขา
3: แน่นอน
2: เอางี้ฉันว่า
3: แกไปสมัครเป็นรองเท้าวันทองไหมนะจะได้อยู่ติดตัวก็ตลอดเลย
2: โอ้โหแล้วถ้าแม่วันทองเหยียบขี้ขึ้นมาจะทำยังไงล่ะโอ้โหไม่รู้แหละยังไงทุกคนก็ต้องช่วยป้องเนี่ยซ้อมบทนี้
5: เฮ้ยไม่เอานะให้พี่เล่นเป็นวันทองพี่ไม่เอานะ
2: ไม่เหมาะถ้าสำหรับวันทองเนี่ยป้องมีบทไว้อยู่แล้วเฮ้ยป้องมีคนในใจอยู่แล้วส่วนพี่กล้าเนี่ยป้องก็มีบทให้แล้วเหมือนกัน
5: ขอให้มีส่วนร่วม
6: ออกมาได้แล้วจ้าแม่วันทองมาแล้วเร่งเร่งเร่งเร่งเร่งเร่งเร่งเร่งเร่งเร่งเร่งเร่งเร่งเร่งเร่งเร่งเร่งเร่งเร่งเร่งเร่งเร่งเร่งเร่งเร่งเร่งเร่งเร่งเร่งเร่งเร่งเร่งเร่งเร่งเร่งเร่งเร่งเร่งเร่งเร่งเร่งเร่งเร่งเร่งเร่งเร่งเร่งเร่งเร่งเร่งเร่งเร่งเร่งเร่งเร่งเร่งเร่งเร่งเร่งเร่งเร่งเร่งเร่งเร่งเร่งเร่งเร่งเร่งเร่งเร่งเร่งเร่งเร่งเร่งเร่งเร่งเร่งเร่งเร่งเร่งเร่งเร่งเร่งเร่งเร่งเร่งเร่งเร
0: ี่โป้งดูก็ได้
2: จริงไหมพี่โป้ง
3: สวยสวยมากๆเลยอ่ะชุดอันนี้สวยเขินจัง
4: หรือว่าชมนี่ให้พี่ช่วยอะไรเร็วๆจะได้ลงโปรแกรมคอมสักทีเร็ว
2: ๆได้เลยครับผมพี่ป้องเดี๋ยวพี่ป้องเนี่ยเอาหมอนอ่ะยัดท้องก่อนเลยเอาพี่ป้องต้องเล่นเป็นขุนช้างส่วนพี่กล้าเนี่ยเดี๋ยวเอาแป้งทาหน้าก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวพี่กล้าต้องเป็นกุมารทอง

0: มันท้องอ่ะ
1: แค่เอาหมอนยัดท้องเนี่ยนะมาเป็นขุนช้างได้แล้วนะ
2: ก็ป้องมีงบเช่าชุดมาได้แค่นี้
0: โอ้ไม่ได้เช่าด้วยเนี่ยเอามาจากข้างในห้องนอนนั่นแหละ
2: อันนี้ใช่2ชุดนี้เจ้า
3: เอาเธอเอาเธอเอาเธอช่วยน้องมันหน่อย
2: มาจ้ามาเร็วมาน
3: ั่งลงนั่งลงช่วยน้องหน่อยช่วยน้องหน่อยโอ้โหเหมือนเลย
0: เหมือนกุมารทอง
3: คุณบอล
1: โอ้โหอ่ะนะไหนบทอ่ะ
4: ลืมบอกบทไม่ต้องเดี๋ยวเราใช้วิธีไหลๆเอาเดี๋ยวป้องเนี่ยจะอธิบายโครงเรื่องให้ฟังคร่าวๆก่อนโครงเรื่องมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวขุนช้างเนี่ยจะโกหกว่าขุนแผนตายในสนามรบแล้วขุนช้างเนี่ยก็จะมาฉุดแม่วันทองไปแต่ว่าขุนแผนกับเจ้ากุมารเนี่ยรู้ทันก็เลยมาช่วยแม่วันทองไว้ทันจะถ่ายซีนแรกก่อนเลยเดี๋ยวพี่โป้งถ่ายซีนขุนช้างมาฉุดแม่วันทองก่อนเลย
0: อ๋อฉากแรกเอานี่ก่อนเลยดิ
4: ใช่
1: เดี๋ยวมีพอดี
0: อะไรกัน
1: เดี๋ยวไม่เหมือนดิ
0: เดี๋ยวไม่เหมือน
1: ขุนช้างต้อง
0: หัวล้านหัวล้านช้างหัวล้าน
4: นี่เขาก็มีการเตรียม
0: เฮ้ยมันอุ้ยขึ้นมาหน่อยมันอย่างงี้ไหนดูนี่ปึ๊บ
1: ได้ยังพี
0: ่นี
1: ่โอเคหัวล้านแล้วมีภูมิแล้วเป็นขุนช้างแล้วน้องคนสวยสุพรรณนะตั้งสุพรรณนี่มาอยู่กับพี่ดีกว่ามาอยู่กับคุณช้างดีกว่าเพราะว่าคุณแผนเนี่ยตายไปแล้วในสนามรบไปอยู่กับพี่แล้วพี่จะดูวันทองเอง
5: ปล่อยบอกให้ปล่อยไงล่ะปล่อยบอกให้ปล่อยปล่อย
1: คุณปล่อยนานแล้วปล่อยนานแล้ว
5: เอาเหรอนี่อย่ามายุ่งกับฉันได้ไหมจำอย่ามายุ่งกับฉันได้ไหมฮะไอ้ช้างไอ้ชั่วไอ้เลวไอ้หน้าหล่อไอ้สันดาน
1: ไม่ดีเดี๋ยวนี่คุณไม่ได้ด่าคุณช้างแล้วล่ะคุณด่าผมชัดๆเลยนะเนี่ยตั้งใจด่าผมเลย
5: อย่าเพิ่งขัดได้ไหมอารมณ์กำลังมาเลยตอนนี้กำลังอินในบทอย่าเพิ่งขัดได้ไหม
1: ชอบใช่ไหมต่อเลยดีกว่านะอีหนูอีวันทองแม่วันทองของคุณช้างถ้าไม่ยอมไปกับคุณช้างคุณช้างจะปล้ำคุณช้างจะปล้ำจะกอด
5: แม่
1: ไปฮะ
5: เดี๋ยวก่อนน้องบทใช่ไหมเนี่ยอ
1: ะไรเนี่ยนี่ผมกำลังอินกำลังไหลไปกับบทเลยอะ
5: นี
1: ่โหผมคุณขัดฟิลผมมากเลยผมกำลังได้ฟิลเลยนะเนี่ยป้องเปลี่ยนตัววันทองเหรอโหนี่ไม่เหมาะอะ
0: โอ้ยคู่นี้ทะเลาะกันอีกแล้วอ่ะกุมารทองอยากออกแล้วอ่ะ
4: แม่วันทองจ้ะพี่กลับมาแล้วจ้ะ
5: พี่แก้วกลับมาแล้วพี่แก้วไม่ตายจริงๆด้วยค่ะ
1: ไอ้แก้วนี่ไอ้แก้วยังไม่ตายเหรอ
6: แม่หนูคิดถึงแม่
4: โอ้ยเดี๋ยวสิลูก
6: อะไรอ่ะพ
4: ่อให้พ่อเล่นก่อนโอ้ยหลบไปก่อนเลยให้พ่อเล่นก่อนลูก
6: แม่สวยแม่สวย
4: ของพ
6: ่
4: ออ
6: ุ้ยพ่อกัก
4: ไอ้ช้างนี่เองกล้าโกหกว่าข้าตายงั้นหรือเอง
6: ทำไมอ่ะพ
3: ่อป้อมแม่ว่าลูกปวดท้องไปเข้าห้องน้ำก่อนดีไหม
4: ป้องไม่ได้ปวดท้องแม่ป้องกำลังสื่ออารมณ์ไงแม่อารมณ์แบบแค้น
3: อ
4: ะ
3: ดูยังไงก็ไม่เหมือนแค้นเหมือนเบ่งอึมากกว่า
6: แม่ดูก่อนที่ดูอารมณ์ก่อน
4: แม่นี่ไม่เข้าถึงศาสตร์การแสดงเลยอะ
6: ใช่
4: เดี๋ยวเอาใหม่แล้วกันเดี๋ยวขอเริ่มใหม่เลย
6: ได้ครับพ่อแม่ก่อน
4: ได้พ่อเริ่มก่อน
6: แม่ครับแม่ไม่เอาดิพ่อเล่นของพ่อไปสิ
4: ได้โอเคไอ้ช้างเอ็งขอโทษครับพี่ขอโทษครับเอ็ง
6: พ่อ
4: เอ็ง
6: พ่อแก้วเป็นไรครับพ่อ
4: เอ็งรอข้าแป๊บนึงโทรศัพท์เข้า
5: ไหน
6: เข้าอะไรตอนนี
4: ้โอ้ยฮัลโหลครับผมขุนช้างพูดครับ
6: เฮ้ย
4: ผมขุนแผนพูดครับ
6: เฮ้ย
4: ผมป้องพูดครับ
6: เฮ้ย
4: ครับผมอะไรนะครับ

0: จริงอะครับขอบคุณมากเลยนะครับ
1: ครับผมครับ
2: พ่อดีใจอะไร
0: ที่โรงเรียนโทรมาบอกว่าป้องได้รับคัดเลือกเป็นขุนแผนแล้ว
2: เก่งมากพี่ว่าที่เขาเลือกป้องเพราะว่าป้องต้องมีความสามารถเยอะมากๆแน่
0: เปล่าครับเขาบอกว่าอีก2คนที่คัดเลือกเนี่ยไปเตะบอลนะคะทั้งคู่เลย
3: โอ้โหนี่น่าภูมิใจมากๆเลยเนี่ยได้เป็นพระเอกเพราะว่าเพื่อนขาหัก
4: โอ้เอาเถอะโอกาสมาแล้วทำให้ดีที่สุดนะลูกนะ
0: ครับแม่ยังไงป้องจะทำให้ดีที่สุดแน่นอน
5: แม่กอดแม
0: ่โอ้ถึงแล้วเราจะเล่นอะไรนั้นหนา
2: ป้องพี่ว่านะการเล่นละครเวทีมันต้องใช้พลังเยอะมากเลยนะพี่ว่าร่างกายเราอ่ะจะต้องแข็งแรงแล้วก็มันจะต้องฟิตมากเลยนะร่างกายเราอ่ะออกกำลังกายต้องออกกำลังกายเยอะ
5: พ่อเป็นไรอ่ะเวลาได้ยินคำว่าออกกำลังกายแล้วดูหน้าเหมือนท้อ
6: ก็ไหนพ่อจะต้อง
5: อ่านหนังสือไม่ต้องเสียงแหลมกอกลูก
0: ก็ไหนพ่อจะต้องอ่านหนังสือสอบอีกไงแล้วไหนพ่อจะต้องซ้อมบทละครอีกแล้วต้องมานั่งหาเวลาออกกำลังกายอีกโอ้โหทำไม่ทันหรอก
5: ทำไงดี
2: มีสิมันมีวิธีการออกกำลังกายนะคะที่ได้ผลเร็วแล้วก็ใช้เวลาน้อย
0: อะไรครับพี่
2: ไม่เชื่อหรอนี่ไง
0: เอ้า
3: โอ้โ
2: หว้าวเฮ้ยลำด้วยนี่ไงคะคือพอดีน้องป้องเขาอยากออกกำลังกายแบบประหยัดเวลาค่ะคุณพลอย
7: โอ้ดีเลยค่ะเห็นเมื่อกี้คุณอิงไลน์บอกพอดีเนาะแล้วมีวิธีออกกำลังกายแบบประหยัดเวลาแบบ HIIT หรือว่า High Intensity Interval Training นะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยต่อไปจะเป็นการออกกำลังกายแบบ HIIT นะคะหรือว่า High Intensity Interval Training นะคะคือการออกกำลังกายแบบหนักมากๆสลับกับเบาๆนะคะเดี๋ยวท่าการออกกำลังกายเนี่ยเราจะมีมาให้ดูกันโอเคค่ะท่าแรกจะเป็นจ็อกกิ้งนะคะแต่ว่าเน้นย่ำแรงหรือว่าผู้สูงอายุหรือว่าคนที่ไม่ถนัดยืนนะคะใช้เก้าอี้นั่งแล้วก็ย่ำเท้าได้เหมือนกันท่านี้จะใช้เวลาประมาณ10วินาทีถึง30วินาทีนะคะพอในรอบเบาปุ๊บเราก็จะจ็อกเบาๆเฉยๆท่านี้จะช่วยเร่งฮาร์ทเรทให้แรงมากขึ้นนะคะ
8: โอ้ท่านี้พี่เคยเห็นน้องพลอยถ้าพี่เจ
7: มันจะเร่งพอครบรอบปุ๊บ10วินาทีแล้วก็เร่งใหม
8: ่อ๋อเร่ง
7: เฮ้ยพี่เคยเห็น
8: พาวิ่งราวป่ะเนี่ย
7: พ
8: วก
7: พอดีเลยกำหนดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวต่อไปเป็นท่าที่2เนาะท่าที่2จะเป็นกระโดดตบนะคะกระโดดตบนี่สำหรับคนที่ไม่อยากกระโดดแรงๆกระโดดนี้ได้เน้นเร็วๆออกโยกแขนเปลี่ยนซ้ายขวาขยับใช่ค่ะนี่จะเร่งความเหนื่อยให้หนักๆนะคะแต่อันนี้เป็นการออกกำลังกายที่ใช้เวลาสั้นที่สุดแหละแต่ก็ต้องดูนะคะว่าผู้สูงอายุเนี่ยออกกำลังกายเป็นประจำไหมหรือว่ามีปัญหาเรื่องข้อต่อหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีปัญหาเรื่องพวกนี้สามารถออกกำลังกายได้เลย
3: อ๋อถ้าท่านี้ถ้าออกแรงๆทำยังไงครับ
7: ถ้าออกแรงกระโดดตบกระโดดตบ
3: โอ้โหอย่างนี้เหรอ
7: ใช่ค่ะ
3: โอ
7: ้แล้วค่อยเบาเวลาคอนกลับมาพักกลับมาพักช้าๆโอเคค่ะเดี๋ยวต่อไปเป็นท่าที่3นะคะท่าที่3จะเป็นความลงกับพื้นเหมือนแพลงหลังตรงแล้วก็ดันเข่าขึ้นค่อยๆดันค่อยๆดันหรือถ้าใครอยากเร็วดันขึ้นดันขึ้น
8: นี่ใช่ไหม
7: ใช่ค่ะค่อยๆดันทีละข้างเหมือนแทงเข่าขึ้นฮึบฮึบฮึบโอเคค่ะ
8: โอ้โหนี่ขนาดซ้อมแล้วเนี่ย
7: ใช่ยังไม่หมดต่อไปท่าสุดท้ายเป็นท่าสควอตจัมป์เป็นสควอตปกติเนาะแต่ว่าเพิ่มความจัมป์มาด้วยแบบนิดนึงฮึบถ้าใครทำได้จัมป์สูงๆได
3: ้โอ้
7: แต่ถ้าใครไม่ไหวใช้จัมป์แค่นี้บอกสปริงข้อเท้าขึ้นไปโอเคไหวไหมเอ่ย
8: โอ้ดีไงต้องแลบลิ้นด้วยนะ
7: โอเคค่ะ
8: เอาพักให้พักให้พักเดี๋ยวมันออกมาเองค่ะ
7: ท่านี้จะเป็นออกกำลังกาย10วินาที20วินาทีหรือ30วินาทีก็ได้สลับกันไปเน้นสลับหนักแล้วก็ลงมาเบาแบบนี้สัก10ถึง20วินาทีอันนี้แล้วแต่ด้วยนะคะว่าการออกกำลังกายของแต่ละคนเนี่ยแข็งแรงแค่ไหนเนาะ

0: เดี๋ยวมาเริ่มท่าแรกกันใหม่เน
1: า
0: ะ
1: อ่ะมา
0: โอเคค่ะมาเดี๋ยวท่าแรกนะคะพร้อมยังพร้อมยัง
1: พร้อมพร้อม
2: พร้อม
0: พร้อมนะ
2: พร้อมใช่ไหม
0: จ็อกกิ้งนะหนึ่งสองสามฮึ่บขอจิบดีโอเคอ่ะผ่อนผ่อนลงผ่อนลงเบาเบาเบาต่อไปเป็นท่าที่สองนะคะคือกระโดดตบเนาะเดี๋ยวเราจะเริ่มกระโดดตบนะคะที่ประมาณ10วินาทีก่อนเนาะแบบเร็วๆแล้วค่อยมาสลับกับแบบช้าๆนะคะพร้อมยังเลย
2: พร้อมแล้วครับ
0: โอเคค่ะ
1: พร้อม
0: พร้อมพร้อมแล้วไปค่ะกระโดดตบแบบแยกขาก็ได้เน้นเร็วออกฮึบฮึบฮึบใช่ค่ะ9 9อ่ะ9 9
2: เฮ้ยทำไมมือเดี๋ยว
0: ให้แตะก่อนแตะตรงกลางแตะตรงกลางแล้วไปแตะตรงกลางแล้วไปหรือถ้าใครชินกับการกระโดดตบแบบนี้กระโดดตบได้เลย
1: โอเค
0: แต่
2: อย่างนี้ได้มั้ย
0: ต้องใช่ค่ะต้องดูตัวเองด้วยนะคะสุขภาพร่างกายของตัวเองนะถ้าแข็งแรงทำได้ไม่มีปัญหาถ้ามีปัญหาเรื่องข้อต่อเน้นเบาๆออก
2: ครับ
0: เดี๋ยวเบาค่อยๆผ่อนค่อยๆผ่อนหมดรอบหนักแล้วผ่อนช้า
2: ๆผ่อนช้าๆมันจะมายึดนะครับ
0: โอ้โ
2: หบางทีก็ลืมผ่อน
0: งวดเท่าไหร่คะเนี่ย
2: 8,700 ครับจะบอกยี่ห้อได้ไหม
0: เอ้ยค่อยๆผ่อนค่ะ
2: อยู่ก็ต้องพลอยสบายแล้วก็ค่อยผ่อน
0: ท่านี้จะเสริมสร้างได้เผาผ่านพลังงานในร่างกายเนาะที่จริงทุกท่าเลยเป็นการเผาผ่านพลังงานในร่างกาย
2: อันนี้เราเอาไปเต้นได้มั้ย
0: ได้เหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะเบาๆคล้ายๆแอโรบิกเบา
1: ๆแต่ว่าแคลอรี่อะไรนี่มันแล้วแต่คนใช่มั้ย
0: ใช่ค่ะอันนี้แคลอรี่ที่เผาผ่านเนี่ยจะแล้วแต่คนก็ขึ้นอยู่กับกล้ามเนื้อแต่ละคนด้วยถ้ากล้ามเนื้อเยอะเนี่ยร่างกายก็จะเผาผ่านมากขึ้นแต่ถ้ากล้ามเนื้อน้อยร่างกายก็จะเผาผ่านแค่นิดเดียวค่ะOkay,
1: แต่ตรงนี้มันต้องเกรงไงไหม
0: อันนี้ผ่อนคลายสบายสบายเลยค่ะแต่ว่าร่างกายก็ยังทำงานอยู่หัวใจก็ยังเต้นอยู่เนาะใช่ไหมสังเกตว่าเหนื่อยไหมคะ
2: ไม่สังเกตครับเสียงไม่ค่อยมีมีแต่ลมคร
0: ับ ใช่ค่ะอันนี้ เราสามารถสังเกตความเหนื่อยของตัวเองได้นะคะจากการที่เน้นเสียงตัวเองว่าสามารถยังพูดอยู่ได้ไหมพูดเป็นประโยคได้ไหมนะคะหรือว่าถ้าพูดได้เป็นคำๆเนี่ยอันนี้แสดงว่าเหนื่อยมากแล้วแต่ถ้าพูดได้เป็นประโยคก็ถือว่าโอเคการเหนื่อยแบบโอเคเดี๋ยวมาเริ่มท่าที่3กันเลยนะคะมาเดี๋ยวนอนคว่ำกันเลยดีกว่า
2: คว่ำหน้า
0: เดี๋ยวพี่สองคนหันหน้าเข้าหากันค่ะ
2: ได้ครับ

0: เดี๋ยวพี่ใจเย็นๆค่ะเดี๋ยวมาทำตามพลอยกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยขู่กันเน
1: า
0: ะ
1: อ๋อเขาแย่งข้าวลุงกิน
0: แต่ข้าวมีเยอะมากเลยนะโอเคค่ะหันหน้าเข้าหากันเหมือนเดิม
1: พอแล้ว
0: พอแล้วใจเย็นๆนะ
1: ไงต่อ
0: โอเคค่ะนอนคว่ำขาเหยียดตรงไปด้านหลังตัวตรงค่ะคล้ายท่าแพลงเลยจากนั้นเข่าขึ้นมา
1: แทง
0: และเปลี่ยนข้างแทงอีกข้างนึงโอเคฮึบ
1: ฮึบ
0: ฮึบ
1: ต้องโดดไหม
0: ฮึบไม่ต้องค่ะกลับไปที่จุดเดิมก่อนแล้วค่อยแตะขึ้นมากลับไปที่จุดเดิมแล้วค่อยแตะขึ้นมาถ้าใครทำเร็วได้ทำได้นะคะทำแบบนี้แต่ถ้าใครรู้สึกว่าไม่ไหวค่อยๆทำได้เหมือนกัน
1: ทำเหมือนพี่จะกุยไปจะกัดเขาอ่ะ
0: พักการขู่ไว้นิดนึง
2: ยังไม่ยุติ
0: เดี๋ยวให้เสร็จแล้วเดี๋ยวให้ขู่กันจริง
1: ทีนี้ใช่ไหมจ๊ะ
0: ใช่ค่ะกลับไปวางที่จุดเดิมก่อนแล้วค่อยแทงเข่าขึ้นมาฮึบ
1: ฮึบ
0: แทงกลับไปที่จุดเดิม
1: จริงไหม
0: ไม่เอาสไลด์กลับที่จุดเดิมก่อนฮึบตัวตรงหลังตรงก่อนและแทงเข่าหลังตรงและแทงเข่า
1: น้องพลอยไปทางนู้นไหมคุณเลย
0: โอเคค่ะไหวไหม
1: ไปรถไปเริ่มเออดี
0: โอเคค่ะ
1: อันนี้เรียกท่าอะไรครับ
0: อันนี้เรียกว่าท่า mountain crumble ค่ะเหมือนปีนเขา
1: จำไหมนะปีนเขา
2: เหมือนท่านี้เลย
1: อะไรฮะ
2: ท่าขอยันดง
0: ท่านี้จะได้หน้าท้องด้วยแล้วก็คาร์ดิโอเน้นความเร็ว
2: เ
0: พิ่มอัตราการเต้นของหัวใจค่ะ
1: คาร์ดิโอนี่คืออะไร
0: คาร์ดิโอคือการเต้นของหัวใจที่เร็วขึ้น
1: อ๋อนึกว่าวิดีโ
0: อ
1: ครับท่าต่อไปแล้วครับ
0: เดี๋ยวท่าต่อไปเนาะ
1: ครับ
0: ต่อไปจะเป็นท่าที่4นะคะท่าที่4คือการสควอทเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าทำยังไงกางขากว้างเข้าช่วงสะโพกค่ะแล้วค่อยๆทิ้งก้นลงไปข้างหลังทิ้งก้นลงไปเยอะๆแล้วยืนขึ้นเกรงก้นแล้วลงไปใหม่แล้วยืนขึ้นถ้าผู้สูงอายุที่ยังทำไม่ได้นะคะให้ใช้เก้าอี้เป็นตัวรองก่อนก็ได้นั่งแตะเก้าอี้แล้วลุกขึ้น
3: กันงายหลัง
0: ใช่ค่ะฮึบทิ้งก้นลงไปเยอะหลังตรง
3: ตัวนี้ต้องคัมแมวหรือเกรงตรงไหนไหม
0: อันนี้เกรงหน้าท้องเกรงก้น
3: เกรง
0: ต้นขาได้เลยค่ะจังหวะที่ดันขึ้นต้นขาจะทำงาน

0: ถ้าทำได้แล้วถ้าใครแข็งแรงหรือไม่มีปัญหาเรื่องข้อต่อนะคะสามารถกระโดดได้เหมือนกันหรือว่าสควอทจัมป์ช้าเป็นการเพิ่มความหนักมากขึ้นแต่ความหนักก็ต้องดูที่ตัวเองไหวด้วยนะลองกระโดดถ้าใครทำได้กระโดดถ้าใครทำไม่ได้สควอทเหมือนเดิมค่ะสควอทเหมือนเดิมได้ท่านี้จะช่วยเพิ่มความหนักมากขึ้นทิ้งก้นลงข้างหลังเยอะๆฮึบฮึบฮึบโอเคค่ะจะสังเกตได้ว่าเมื่อยต้นขาไหมคะ
1: โอ้โหตรงนี้เลย
2: ปวดข้อเข่าร
1: ู้เลยว่ามันมีกล้ามเนื้อมีเซลล์ตรงเนี้ย
2: มีกล้ามเนื้อเหรอตอนนี้ผมไม่มีนะคร
1: ับ ปกติเรารู้แต่ว่าเราต้องเดิน
2: มันเหมือนกับมันทิ้งน้ำหนัก
0: ทิ้งน้ำหนักลงที่เข่าใช่ไหมคะโอเคค่ะแสดงว่าอันเนี้ยเข่ายังเลยปลายเท้าอยู่นิดนึง
2: แล้วก็มีที่พิง
0: ใช่ถ้าเข่าเลยปลายเท้าอย่างเงี้ยจะทำให้น้ำหนักเนี้ยลงที่หัวเข่าแล้วก็เจ็บเข่าได้เหมือนกันค่ะแต่ถ้าก้นลงไปทั้งหน้าหลังเข่าไม่เลยปลายเท้าเนี้ยอันนี้แรงจะอยู่ที่ต้นขาด้านหน้าเน
1: า
0: ะ
1: ว่าแล้วปวดตรงนี้
0: ใช่
2: ว่าพี่โน้มอย่างนี้ไปเยอะใช
0: ่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าท่านี้ก็จะเร่งการเผาผ่านด้วยนะเห็นไหมว่าเหนื่อยกันทั้งคู่เลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ยันนี่อย่าเรียกเหนื่อยเลยเรียกหอบกิน
3: กราบขอบพระคุณพญาคาที่สอนกระผมรับรองว่าฟิตแอนด์เฟิร์มทันเล่นละครแน่นอนพญาคา
0: โอเคค่ะงั้นข้าพเจ้าขอตัวกลับเมืองก่อนนะ
3: ได้ใช่ไหม
4: เดี๋ยวไปที่ก่อนเนี่ยอ้อไอตัวเนี้ยน่าเป็นกุมารทองเนี่ยตัวนี้เดียวเอง
3: จริงเหรอ
4: ดูดิ
3: ไหนลองหน้าขาวสิไหนลองหน้าขาวสิน
4: ี่เหมือนเลยกุมารทอง
3: ไหนลองหน้าขาวสิกุมารทอง
5: เหมือน
4: ไอตัวแม่บอกว่าตัวเนี้ยเหมาะเลยนะ
3: แต่ดูแล้วไม่เหมาะไปเชิญครับ
0: ขอตัวกลับเมืองนะไปจ้า
3: เหมาะที่สุดแล้ว
4: ดูลำดิ
0: เ
4: รา
0: น่ารักมองอะไรเนี้ย
6: แม่วันทองมาเป็นของคุณช้างซะเถอะ
0: อะไร
3: ไม่กระแผน
6: อ๋อเออว่ะ
0: เลิกเล่นได้แล้วนี่ไปเล่นสิ
3: แม่ขุนช้าง
1: เลิก
3: ไม่เอาซ้อมหมดกระป๋องหน่อยสิ
2: พอแล้วได้แล้ว
7: ถ้าเรื่องตอบคำถามนี่ต้องให้ผมสอนเพราะสมัยเรียนอ่ะผมมีคาถานามแล้วว่าเทพแห่งการตอบคำถามไปเดี๋ยวเฮ้ยไปไหนวันนี้ก่อน
0: ไม่ได
7: ้
8: โ
7: อ้
8: โห
7: โมไม่เชื่อเหรอปะโถถ้าไม่เชื่อลองดูได้เลยเพราะอย่างผมเนี่ยนะถามปุ๊บตอบปั๊บถามปั๊บตอบปุ๊บถามปุ๊บรู้ปั๊บปั๊บตอบปั๊บรับปั๊บปุ๊บ
8: โอ้โหอับดุลเอ้ย
7: เอ้ย
8: มายัง
7: มาแล้ว
8: มายัง
7: มาแล้ว
8: อับดุลเอ้ย
7: เอ้ย
8: ถามอะไรตอบได
7: ้ตอบได
8: ้มายัง
7: ยังอย่าถามบ่อยสิโอ้ย
8: อับดุลเอ้ย
7: เอ้ย
6: เอ้ยท้องเอ้ยไปด้วยเลยไม่ใช่อับดุลที
7: ่นี่อย่าให้เคิร์มสิถามมาเลยผมตอบได้หมด
8: แน
7: ่
8: นะ
7: แน่สิ
8: ถ้าอย่างนั้นเริ่มเลยเห็นช่างพี
7: ่เอาทั้งที่เลยเหรอ
9: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
10: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
11: นายคือใครเนี่ย
10: ฉันชื่อ DLTV
11: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
10: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
11: โอ้โหมีพลังความคิดด้วยเหรอ
9: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 น

และช่อง BLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีคุณแม่นิ่นาครับ
1: คุณพ่อบอยค่ะ
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะทำอะไรให้กับลูกพ่อแม่สำคัญที่สุดพ่อแม่ทำได้พ่อแม่สู้สู
1: ้แล้ววันนี้ค่ะคุณพ่อบอยค่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของการสอนลูกให้รู้จักประหยัดร
0: ู้
1: จักรักษาของแล้วก็ใช้ของให้คุ้มค่าอดออม
0: ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนและเรียนรู้กันในวันนี้ครับและแน่นอนครับเราจะมีคุณพ่อคุณแม่5ครอบครัวมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนและเรียนรู้กับเราเชิญพบกับทั้ง5ครอบครัวได้เลยครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้เนี่ยแน่นอนอยู่ต้องมาถามกันว่าแต่ละบ้านมาเจอปัญหาลูกแบบบางทีไม่ประหยัดไม่อดออมหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลรักษาของอย่างไรบ้างนะคะมีบ้างมั้ยคะคุณพ่อคุณแม
2: ่ก็มีบ้างค่ะบางทีเขาก็ยังอยากได้ของที่เขาอยากได้นะคะก็พยายามจะขอ
0: แล้วเวลาขอยังไงฮะ
2: ก็บางทีเดินผ่านเห็นแม่อันนี้หนูอยากได
0: ้ครับ
1: คุณแม่ใจอ่อนไหมคะ
2: ก็บางทีใจอ่อนบ้าง
1: ส่วนใหญ่อะไรอย่าง
0: นี้เป็นส่วนใหญ่สิบครั้งใจอ่อน9ครั้งเองเนาะ
1: นะนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะการที่เรารู้สึกว่าบางทีลูกไม่รู้จักรักษาของนะคะอยากได้ของใหม่ๆตลอดรู้สึกว่าเหมือนสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยจริงๆเนี่ยเป็นเพราะว่าลูกเข้าใจยากหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เข้าใจผิดกันแน่วันนี้ค่ะเรามีผู้เชี่ยวชาที่จะมาให้คำแนะนำกับเรานะคะเราไปพบกับครูอ้อนค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนทอสีกันค่ะ
3: ผู้เชี่ยวชาญของเรานะครับอาจารย์บุกผาสวัสดิ์รัชตาตะนัน
1: สวัสดีผู้เชี่ยวชาญของเรานะคะสวัสดีค่ะคุณครูอ้อนนะคะจริงๆคุณพ่อคุณแม่หลายๆบ้านเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าการปลูกฝังนิสัยการประหยัดอดออมให้กับลูกตั้งแต่เล็กเป็นเรื่องที่มันยังไม่จำเป็น
0: ไป
1: สอน13 14จริงๆแล้วเราควรต้องฝึกลูกตั้งแต่เด็กๆไหมคะ
4: คือจริงๆแล้วเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกตั้งแต่เล็กๆและฝึกได้ง่ายถ้าจะคิดจะไปฝึกตอนโตเนี่ยคือคิดว่าคุยกันไม่รู้เรื่องละคงจะยากนะคะ
0: นั่นคือเราเน้นที่การปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆนี่เลยแหละครับ
1: ใช่แล้วเรื่องของการประหยัดแล้วก็รู้จักการเห็นคุณค่ากับของที่มีว่าจะเป็นของตัวเองหรือว่าของผู้อื่นเนาะ
0: ใช่แล้วครับ
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้ร่วมกันนะคะกับช่วงแรกค่ะจะเป็น guessing game นะคะเกมหายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างจากครอบครัวแรกนะคะครอบครัวน้องปุ่นปุ้นค่ะ
5: สวัสดีครับ
6: ชื่อน้องอะไรคะ
5: ชื่อปุ่นปุ้นนามสกุลนามบุญสวัสดิ
6: ์ปุ่นปุ้นได้ไปโรงเรียนเท่าไหร
5: ่ไม่มีแม่ไม่เคยให้มาเลยแต่ตอนกลับบ้านหนูจะซื้อขนมแม่จะจ่ายให
6: ้แล้วที่บ้านมีของให้เยอะไหมคะ
5: เยอะมากมีพังๆแล้วก็มีไม่พังด้วยหนูชอบหนูเล่นทำอาหารมากที่สุด
6: ถ้าหนูเจอของเล่นทำอาหารอีกหนูจะซื้อไหม
5: ไม่ซื้อแล้วมีเยอะแล้วมีเต็ม
6: รู้จักคำว่าประหยัดไหม
5: ประหยัดรู้จักก็คือใช้เงินน้อย

0: มัครรุกเด็กแล้วนี่ฮะทีมงานของเรามาตั้งแผงขายของเล่นเพื่อหลอกล่อเด็กปุ่นปุ้นข้างถนนมาแล้ววิ่งตรงเข้ามาเลยคนที่มานี่ด้วยคือญาตินะฮะคือคุณน้าคุณน้าสาว
1: อยากได้อะไรจ้าหนูนี่มีเป้าเก็บคะแนนเอาไว้ยิงแข่งกับเพื่อนก็ได้นะ
2: นี่ก็ได้
3: แต่ว่าที่บ้านเรามีแล้วหนูจะเอา
0: ลูกคุณน้าบอกมีแล้วฮะจะดันหมากรุกนี่คุณพ่อแม่ฮะปุ่นปุ้นยืนยันเลยตอนที่นั่งให้สัมภาษณ์ว่าของที่มีอยู่แล้วเนี่ยปุ่นปุ้นไม่เอาคราวนี้คุณน้าฮะโดนลากตรงลี่ไปที่แผ่

0: แผงนี้เลยแล้วก็หยิบกระดานหมากรุกที่ปุ้นๆมีอยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่คิดว่าปุ้นๆยังจะซื้ออยู่ไหมครับ
1: คิดว่ายังไงก็ต้องซื้อ
0: ยังไงก็ต้องซื้อเพราะอะไรครับแม่
1: เพราะว่าปกติถ้าเวลาไปจ่ายตลาดด้วยกันไปเที่ยวตลาดอะไรเงี้ยเขาจะเดินตรงไปที่ของเล่นเลยยังไงก็ต้องได้ของเล่นอ่ะวันนั้นอ่ะถ้าไปด้วยกันวันนั้นยังไงก็ต้องได้ของเล่นกลับบ้าน
0: แล้วบอกเหตุผลว่าไงนะฮะในเมื่อมันมีแล้วอย่างเงี้ยค
2: ุ
0: ณพ่อ
2: ตัวไม่ครบบ้างหายบ้างหาเหตุผลมาเพื่ออ้างเพื่อจะได้ของเล่นชิ้นใหม
0: ่สรุปแล้วคุณแม่คิดว่าน้องปุ่นปุ้นซื้อหรือไม่ซื้อฮะ
1: ซื้อแน่นอนค่ะ
0: ซื้อแน่นอนด้วยนะฮะไม่ใช่ซื้อ
3: แค่
0: ซื้อแน่นอน
3: แน่นอนด้วย
0: ปุ่นปุ้นซื้อไหมลูก
4: เอ้าที่บ้านไม่เคยมีเลย
3: แต่ว่าอันเนี้ย
4: ไม่เคยมีแล้วแล้วก็มีแล้วเนาะอันนี้เราไม่เคยม
0: ี
4: เลยอ่ะ
0: ยืนยันว่าไม่เคยมีนะพ่อแม่ไม่มีกระดานนี้ไม่มี
3: อันนี้
5: ลดให้เหลือ130บาท
3: โอเคนะ
0: เอาร้อยหนึ่งเหรอ130
3: บาทนะโอเคขอจับตรงนั้นลูกนะ
0: โอเคคุ้นก่อนนะครับซื้อครับโอ้โหนอกจากซื้อบอกด้วยว่าไม่มีของนี่ไม่เคยมีเลยครูอ้นครับสถานการณ์นี้ฮะ
6: คือจะให้เห็นว่าสิ่งที่เขาถูกถามตอนแรก
0: ครับ
6: ใช่ไหมคะว่าเขาจะซื้อหรือเปล่าเขาก็บอกว่าเขาจะไม่ซื้อเพราะเขามีอยู่แล้ว
3: ค่ะ
6: พอถึงเวลาเผชิญกับตัวกิเลสตรงนั้นจริงๆเหตุการณ์ตรงนั้นจริงๆเนี่ยคือกิเลสมันพุ่งกระฉูดขึ้นมาเนี่ยคือเขาไม่สามารถหน้ามืดเลยแหละใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยเขาไม่เคยถูกยับยั้งนะคะพ่อแม่หรือผู้ใหญ่อาจจะยังไม่เคยยับยั้งเขาเพราะฉะนั้นในชีวิตของเขาเขาจะรู้สึกตลอดเวลาว่าต่อให้พ่อแม่บอกว่าไม่ให้ซื้อมีอยู่แล้วนะคะแต่เขาเคยได
3: ้
6: เพราะฉะนั้นเขาเข้าใจตลอดเวลาว่าต่อให้บอกว่าไม่ให้ซื้อนะคะมีอยู่แล้วมันก็ไม่ได้มีผลกับชีวิตของเขาเพราะว่าผู้ใหญ่ยังไม่ได้ทำให้เขาเห็นว่ามันต้องมีสถานการณ์ของการที่ว่าในเมื่อลูกมีแล้วต้องไม่ซื้
0: อ
6: นะคะต้องไม่ยอม
0: ตะเกียบคุณน้าอาจจะต้องขับรถกลับไปบ้านเพื่อไปให้ดูว่ามีแล้ว
3: จริงๆ
6: เราต้องชวนเขากลับไปดูซิว่าที่บ้านเรามีหรือเปล่า
0: ครับ
3: กลับไปดูก่อนไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะน่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูนะคะทำความรู้จักจากน้องคนต่อไปของเราเลยนะคะน้องโฟนค่ะ
7: สวัสดีครับ
4: น
7: ้
4: องโฟน
7: น
4: ้องโฟนรู้จักคำว่าประหยัดไหมคะ
7: ประหยัดไฟ
4: ประหย
7: ั
4: ดไฟแล้วน้องโฟนเป็นคนประหยัดไหมใครสอนคะ
7: ป้า
4: ป้าสอนว่าไง
7: สอนว่าประหยัดไฟ
4: เพื่ออะไรทำไมเราต้องประหยัดไฟคะ
7: ไม่เสียตังค์เยอะ
4: ถ้าพี่มีตังค์ให้น้องโฟน100บาทน้องโฟนจะเอาไปทำอะไรคะ
7: หยดกระปุก
0: สายการทดสอบครับนี่น้องโฟนเล่นไดโนเสาร์นี่มีไฟด้วยเป็นของเล่นไดโนเสาร์นะฮะแล้วนี่ไปกับคุณป้าน ี่ส่งญาติไปครับทีมงานคนเดิมตั้งแผงหลอกเด็กเหมือนเดิม
5: อันนี้เหรออันนี้59บาท
0: ดูชิ้นอื่นก่อนนะ
5: มีเหรียญยิงได้ด้วย
3: อยากได้เหรอ
5: เอออ ัน
3: นี
0: ้เอ้าเห็นแล้วไดโนเสาร
3: ์ไหนครับจะอยากได้
5: อันนี้เหรอ
0: ไดโนเสาร์ที่ตัวเองมีอยู่แล้ว
3: จำได้ว่าน้องโฟนเล่นอยู
0: ่คุณพ่อคุณแม่ครับเมื่อสักครู่เห็นแล้วน้องโฟนอยู่ที่บ้านเล่นไอ้ตุ๊กตาไดโนเสาร์นี้อยู
3: ่
0: ไปถึงเห็นตุ๊กตาไดโนเสาร์ตัวเดิมที่ตัวเองมีอยู่พ่อคุณแม่คิดว่าน้องโฟนจะซื้อมั้ยครับ
1: ซื้อค่ะ
0: ซื้อคุณพ่อแม่เห็นด้วยกันเลยว่าซื้อเพราะอะไรครับแม่
2: มันเป็นของสะสมที่เขาชอบเนี่ยครับ
0: อ๋อของสะสมของสะสมมีมากกว่า1ชิ้นได
2: ้ก็คือเขาชอบพวกไดโนเสาร์เนี่ยครับซึ่งจริงๆเขามีแล้วแต่เขาก็ยังอยากได้อีกเนื่องจากว่าที่บ้านกับที่ของใหม่เนี่ยจะไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับคิดว่าซื้อครับ
0: โอ้โหนี่ตอบเป็นคอรัสเลยคุยกันเดี๋ยวซื้อน้องโฟนซื้อไหมครับ
3: มีแล้วก็ซื้อไปซ้ำกันนะสิ
7: เอาซ้ำกัน
3: ฮะเนาะ
0: ชอบซ้ำซ้ำ
3: น้องพลครับจะเอาแน่ใจนะมันมีซ้ำนะแล้วหนูเอาไปอ่ะป้าถามว่าซ้ำแล้วทำไงลูกเออจะบอกป้าไงครับป้าซื้อให้แต่หนูต้องเอาเงินมาจ่ายป้านะสัญญา
5: หนูลดให้เห็นอยากได้เหลือ120พอโอเคนะขอบคุณคร
3: ับ
0: น้องโฟนซื
3: ้
0: อ
3: มีสัญญาด้วยเดี๋ยวจะเอามาคืน
0: เอ
3: าตังมาคืน120นะคะยังไงคะคุณอ้อนกรณีนี้คือ

0: คือคิดว่าผู้ใหญ่กลัวเด็กไม่รักนะคะอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่เป็นปัญหาเยอะมากก็จะอยากให้หลานรักอยากให้ลูกรักเราเพราะถ้าไม่ซื้อนี่เท่ากับเป็นการแสดงว่าเขาไม่รักเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องการเป็นที่รักของลูกเนี่ยเราก็คิดว่าวิธีนี้น่าจะเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้ลูกรักเรา
1: อย่างนี้แล้วมันจะทำให้เกิดความเคยชินกับลูกไหมคะว่าเขาเคยได้สัญญาไปก่อนสัญญาสัญญาตอนนี้ถามอะไรมาตอบได้หมดอะแต่ขอให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครูอ้อน
0: คือถ้าพ่อแม่เนี่ยนะคะไม่ได้สอนเรื่องของสัญญา
1: ะ
0: นะคะว่าหนูสัญญากับแม่แล้วนะคะแล้วถึงเวลาพ่อแม่ก็ไม่ได้กลับไปทบทวนว่าลูกได้สัญญากันหรือได้ตกลงกันตรงนี้เอาไว้แล้วเนี่ยเด็กก็เป็นปกติเขาก็ลืมได้ง่ายแต่พ่อแม่ต้องตั้งคำถามว่าอ้าวก็เราตกลงกันไว้แล้วว่าอย่างไรใช่ไหมคะแล้วเราก็ต้องใจแข็ง
1: ขีดเส้นใต้คำนี้ไว้ค่ะคุณผู้ชมคะใจแข็งเราต้องใจแข็งๆเข้าไว้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อไปกันเลยดีกว่านะคะกับน้องจีจี้ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องจีจี้ค่ะ
3: อยู่บ้านกับใครบ้างคะอ
2: ยู่กับแม่พ่อค่ะ
3: แล้วใครใจดีกว่ากัน
2: แม่ค่ะขอแม่ซื้อของเล่นที่เป็นไอศกรีมมันแพงมากค่ะแต่ว่าแม่ก็ซื้อให้หนู
3: แล้วหนูขอคุณแม่ยังไงเนี่ยน้องทำท่าขอให้หนูเป
2: ็
3: นส
2: ิแม่หนูขอหน่อยนะนะนะนะนะนะอย่างเงี้ยค่ะ
3: เพราะว่าจีจี้เดินทางเจออีกเหมือนกันเลยจีจี้อยากได้ไหมคะ
2: ไม่ละค่ะ
3: ทำไมอ่ะ
2: เดี๋ยวเงินแม่หมดค่ะ
4: ไปดูสถานการณ์ทดสอบกันครับ

0: คาถูกๆจ้า
1: พ่อค้าคนนี้ยังไม่โดนจับเลยเนี่ยยังมาตั้งหลอกเด็กอยู่
2: ไปลูกไปฝนจะตกแล้วฝนจะตกแล้วกลับดีกว่า
1: น้องจีจี้มาที่แผงแล้วนี่มาคุณป้าครับ
2: อันนี้หนูก็มีแล้วนี่ลูกมีแล้วมีแล้ว
3: แต่ว่ามันก็หมดแล้ว
0: หมดแล้วเหรอ
2: มีแล้วมีแล้วป้าเห็นนะเนี่ยมีแล้วลูก
1: ป้าก็บอกว่ามีแล้ว
2: ไม่ไม่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวป้าไปป้าทำเป็น
1: คุณแม่กับคุณป้าครับนี่คุณป้าคือตัวจริงเสียงจริงที่อยู่ใน VTR ของเราเพราะฉะนั้นต้องถามคุณแม่ครับน้องจีจี้มีที่เป่าฟองสบู่ที่บ้านอยู่แล้วคุณแม่คิดว่าน้องจีจี้จะซื้ออีกไหมครับ
4: โดยนิสัยของจีจี้อะค่ะถ้าเกิดมีแล้วแล้วคุณแม่พยายามบอกว่าของที่บ้านมีแล้วเขาก็จะไม่มีแต่แม่เห็นนะว่ามียังไงก็ไม่มีเอาอย่างนี้แม่ว่าแม่จำได้มันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวไว้เรากลับไปดูก่อนได้ไหมถ้ามันมีอ่ะเราก็ไม่เอาแล้วเนาะแต่ถ้ามันไม่มีแล้วแม่ค่อยกลับมาซื้อให้ใหม
1: ่อ๋อแสดงว่าคุณแม่เคยพูดต่อรองกันแบบนี้มาก่อนแล้ว
4: ใช่ค่ะจะอย่างนี้แล้วก็คิดว่าโดยนิสัยเขาไม่เอา
1: คิดว่าไม่ซื้อ
4: คิดว่าไม่ซื้อ
1: ไปดูน้องจีจี้กันครับคุณผู้ชมครับ
2: นะคะเดี๋ยวไปทำได้เพราะมันเป็นฟองเดี๋ยวป้าทำได้แล้วก็จะได้ไม่เปลืองไม่ต้องเสียตังค์ด้วยนะคะนะโอเคนะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไปทำนะจะได้ไม่เสียตังค์นะลูกนะ
0: จ้ะ
2: โอเคขอบคุณค่ะ
1: ไม่ซื
5: ้อไม่ซื้อจริงๆด้วยต้องอธิบายเขานิดนึงนะคะว่าเดี๋ยวไปทำได้จะได้ไม่เสียเงิน
1: มีเหตุผลให้กับเขาด้วย
5: ใช่ไหมครับครูอ้อนคะ
1: ครับ
5: น่าสนใจมากกับกรณีนี้ค่ะครูอ้อน
6: เห็นวิธีการของคุณป้าและของคุณแม่เมื่อกี้ที่คุณแม่อธิบายปุ๊บเนี่ยวิธีการนี้ก็คือทำความเข้าใจกับเขา
1: ครับ
6: นะคะแล้วก็ใจแข็งครูอ้อนคิดว่าคุณแม่ถึงมั่นใจว่าคุณลูกเนี่ยไม่เอานะคะ
1: ส่วนคุณป้าก็เก่งนะฮะ
6: ใช่
1: นั่นคือว่าอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่ครูอ้อนบอกว่าโอ้ยบางคนกลัวหลานไม่รักแต่ที่คุณป้าก็มีวิธีในการบอกหลาน
6: มีวิธีที่ละมุนละม่อมถ
1: ู
6: กไหมคะตรงนี้
5: แต่เรายังมีกันต่อนะคะคนต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมีสถานการณ์อีกสถานการณ์หนึ่งบ้างเราไปพบกันเลยกับน้องหมิงค่ะ
7: ชื่ออะไรคะ
8: หมิง
7: พ่อใจดีไหมคะใจดียังไงอ่ะ
8: ถ้าได้ที่หนึ่งก็ซื้อของเล่นใหญ่ให้เลย
7: แพงไหมอ่ะ
8: หลักพันมีชุดใหญ่กับชุดเล็กด้วย
7: ถ้ามีอยากได้ชุดเล็กหรือชุดใหญ
8: ่อยากได้ทั้งสองชุด
7: ซื้อสองกล่องก็หมดตังค์เยอะสิแล้วหมิงรู้จักประหยัดไหมคะประหยัดคืออะไรคะ
8: ห้ามใช้เงินเยอะ
1: มาถึงสถานการณ์ทดสอบแล้วครับทีมงานของเราจะจัดอาหารแบบบุฟเฟ่แล้วก็บอกให้น้องตักอาหารได้เลยครับ
9: เด็กๆคะเดี๋ยววันนี้เจ้าจะพามาทานบุฟเฟ่นะคะเด็กๆมาตักก่อนแล้วก็ไปนั่งทานให้เรียบร้อยอาตักเลยอยากทานอะไรตักเลยนะคะ
1: นี่ถึงเวลาไปตักแล้วครับคุณพ่อคุณแม่ครับคิดว่าลูกของเราจะตักเยอะขนาดไหนแล้วกินหมดไหม

0: ครับ
1: ปกติเขาทานพอสมควรพออิ่มเขาก็จะเลิกแล้วครับผม
0: ครับแล้วคุณพ่อคุณแม่คิดว่าตักพอสมควร
1: ตักพอสมควร
0: แล้วก็กินไม่หมดด้วย
1: แล้วก็ทานไม่หมด
0: ไปดูกันครับคุณผู้ชมครับ

0: แล้วมีตัก3อย่างแล้วนะฮะมาดูกันครับมีไส้กรอกข้าวผัดแล้วก็แกงจืดอันนี้ก็ถือว่าตักไม่เยอะนะ
1: ครับ
0: พ
1: ่ออิ่มแล้วครับ
2: อิ่มครับ
1: แล้วอันนี้ฮะทำไงดีฮะ
0: กินไม่หมดครับคราวนี้มาดูอีกวันนึงครับยังอยู่ที่บุฟเฟ่แต่คราวนี้บอกครับบอกว่าให้ตักแต่พอดี
3: โอเคเด็กๆดูอาหารบนโต๊ะสิคะมีอาหารหลายอย่างเลยเห็นไหมคะอ้าวเดี๋ยววันนี้ที่ชั้นวสอนจะให้นักเรียนทานอาหารแบบบุฟเฟ่นะแบบบุฟเฟ่เดี๋ยวนักเรียนตักอาหารเลือกอาหารนักเรียนอยากทานแต่ว่าตักแต่พอดีนะคะตักแต่พอดีแล้วก็กินให้หมดกินให้อิ่มโอเคไหมคะโอเคอ่ะเชิญค่ะ
0: คุณพ่อคุณแม่คิดว่าพอเราบอกว่าตักแต่พอดีนะลูกลูกเราจะกินหมดไหมครับ
4: ถ้าตักแต่พอดีเน้นเขานะครับ
0: ครับ
4: ผมว่าน่าจะหมด
0: เพราะอะไรครับคุณพ่อ
4: เพราะว่าเหมือนกับว่าเราไปเน้นเขาเราไปสร้างการรับรู้ให้เขาว่าเฮ้ยต้องหมดนะ
0: พ่อแม่คิดว่ากินหมดนะครับ
4: คราวนี้น่าจะหมด
0: อ้าวไปดูกันครับคุณผู้ชมครับตักแต่พอดีและกินให้หมดรู้เลยว่าตั้งใจตักมากคอยรับการเน้นตั้งใจตักมากตักน้อยกว่าเมื่อกี้เยอะเลยครับพ่อแม
3: ่กินหมดไหมวันนี
2: ้หมด
0: โอ้กินหมดครับ
5: ทานคลีนเล
0: ย
5: ไม่มีอะไรอยู่บนจานพอเราไปบอกเขานะคะว่าตักแต่พอดีปรากฏว่าเด็กก็ตักแต่พอดีแล้วก็ทานหมดด้วยจริงๆค่ะครูอ้อน
6: เมื่อกี้ที่คุณพ่อบอกคุณพ่อบอกว่าต้องเน้นนะที่คำว่าตักแต่พอดีเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่กำลังให้ความสำคัญกับคำว่าพอดีนั่นคือสถานการณ์ที่โรงเรียนซึ่งเขาเนี่ยจะฟังคุณครูแล้วเขาเชื่อว่าถ้าเขาตักมากมันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นนะคะเพราะคุณครูก็จะต้องพยายามที่จะรักษาคำพูดแต่ถ้าเป็นที่บ้านเนี่ยพร้อมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพี่เลี้ยงหรือคนที่แวดล้อมตรงนี้เนี่ยหนึ่งได้เน้นหรือเปล่าและเมื่อเน้นได้ทำจริงหรือเปล่าถ้าสามารถทำจริงตรงนี้ได้เขาก็จะเรียนรู้แล้วว่าเขาต้องทานให้หมดนะคะเพราะฉะนั้นเห็นเลยว่าการเรียนรู้ของเด็กมันเกิดขึ้นมันมีการเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงคำพูดเพียงไม่กี่คำนะคะแต่เพราะว่าเขารู้ว่าเราเอาจริงกับเขาเพราะฉะนั้นก้อนเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยแสดงให้เห็นแล้วนะคะว่าลูกเราเปลี่ยนแปลงได้ในทางที่ดีขึ้นทีนี้ต้องกลับมาดูที่คุณพ่อแม่แล้วล่ะ
5: การสร้างกรอบกฎเกณฑ์ในบ้านกับที่โรงเรียนเราทำเหมือนกันหรือเปล่าอ่ะน่าสนใจมากๆเลยต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยกับน้องมิ้นค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
8: ชื่ออะไรคะ
7: มิ้น
8: อยู่บ้านกับใครบ้างคะ
7: แม่กับพ่อกับป้ากับย่า
8: น้องมิ้นรู้จักคำว่าประหยัดไหมคะ
7: รู้จักค่ะ
8: ประหยัดคืออะไรคะ
7: เก็บเงิน
8: เก็บเงินเอาไปทำอะไรใช่ไหม
7: จ่ายค่าเทอม
8: แล้วน้องมิ้นเก็บเงินไหมคะ
7: ในกระปุกหนูมีตั้งเยอะตั้งแยะจนหนูถือไม่ไหวเลย
0: มาถึงสถานการณ์ทดสอบแล้วครับ
9: โอเคไหมคะตักเสร็จแล้วไปนั่งข้างหลังนี้โอเคโอเคตักเลย
0: ตักคนแรกเลยฮะทีมงานบอกเลยว่าตักได้เลยโดยที่ไม่ได้เน้นอะไรคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องมิ้นจะตักไปเยอะขนาดไหนแล้วกินหมดไหมครับ
10: ก็ถ้ามันเจอสถานการณ์แบบนี้ที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนผมคิดว่าเขาตักเยอะ
0: คิดว่าตักเยอะแน่
10: ตักเยอะไว้ก่อนใช่คิดว่าส่วนตัวเขากินไม่หมดเพราะว่าปกติเขาเป็นคนทานน้อยแล้วแต่ว่าเขาชอบที่จะแบบขอซัมมอร์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนมีความรู้สึกว่าได้เพิ่มได้เบิ้ลอะไร
0: คือขออีกก็กินไม่หมดหรอก
10: ใช่
0: งั้นคุณพ่อแม่คิดว่าตักเยอะแน่
10: แล้วกินไม่หมด
0: แต่กินไม่หมด
10: ครับ

0: เยอะแล้วกินไม่หมดหรือเปล่าโอ้โหเที่ยวแรกก็4ชิ้นแล้วนะครับไส้กระแหนวเห็นไหมฮะเบิ้ลจริงๆด้วยโอ้โหข้าวไปอีกข้าวนี่เต็มถ้วยเป็นข้าวยัดไส้ไส้กรอก
1: เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้
2: อิ่มแล้วค่ะ
1: หมดไหม
2: ไม่หมด
1: เหลืออะไรบ้างคะแล้วทำไมกินเหลือล่ะ
2: ไม่ไหว
0: ไม่หมดครับว่าคุณแม่นี่เดาลูกถูกเลยครับมาดูอีกวันเลยครับยังอยู่ที่บุฟเฟ่เหมือนเดิมครับคุณผู้ชมครับแต่คราวนี้คุณครูบอกกับน้องๆว่า
3: ทีนี้ทานอาหารเป็นบุฟเฟ่เด็กๆต้องตักแต่พอดีนะ
2: ต้องตักน้อย
3: ๆตักแต่พอดีแล้วก็ทานให้อิ่มนะคะแล้วก็ทานให้หมดด้วยโอเคโอเคมิ้นโอเคค่ะเชิญค่ะ
0: คราวนี้ถ้าตักแต่พอดีแล้วย้ำว่าตักแต่พอดีกินให้หมดนะคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องมิ้นจะตักแต่พอดีแล้วกินหมดไหมครับ
4: น่าจะตักแต่พอดีแล้วกินหมดครับ
0: คุณแม่ล่ะครับ
5: คิดว่านะคะตักพอดีตามที่สั่งแต่กินไม่หมดเพราะว่ามันไม่ใช่อาหารที่เขาชอบทานเขาจะเป็นคนที่ทานค่อนข้างจะเลือก
0: อ๋อครับงั้นขอข้อสรุปของครอบครัวเลยครับพ่อแม่ครับว่าน้องมิ้นกินหมดหรือไม่หมดครับ
5: คิดว่าไม่หมด
0: โอเคคุณพ่อยอมคุณแม
5: ่ยอมค่ะยอม
0: น้องมิ้นกินหมดหรือเปล่าลูกตักแล้วฮะน้องมิ้นไส้กรอกไส้กรอกเหมือนเดิมเลยแกงจืดตักน้ำนิดหน่อยมันพอดียังไงมันพอดียังไงเนี่ยพอดีกับขนาดจานหรือเปล่าซดแกงจืด
6: น้องมิ้นกินหมดไหมคะ
2: หมดค
6: ่
2: ะ
0: โอ
7: ้ทีเชอร์เขาบอกว่าไงตอนเข้ามาก
2: ินให้พอดีตัวเอง
7: และน้องมิ้นกินพอดีไหมคะ
2: พอดี
0: พอดีหมดจ้ะ
7: เยอะมากเลย
0: กินหมดนะหรืออาจจะคิดว่าอาจจะโดนกำชับหรือเปล่าคุณพ่อ
4: ก็เป็นไปได้ครับ
0: ครับ
4: ว่าโดนกำชับว่าให้ทานให้หมด
0: ต้องถามครูอ้อนแล้วครับ
8: ค่ะก็คุณพ่อก็พูดออกมาแล้วว่าถ้าได้รับการกำชับ
0: ครับ
8: ใช่ไหมคะก็สามารถที่จะทำได้และสำหรับครูอ้อนคิดว่าเด็กต้องเรียนรู้ในการที่จะกะประมาณการกินของตัวเองนะคะนั่นคือการรู้จักตัวเองเริ่มด้วยการกินเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องที่สำคัญมากที่เขาต้องรู้จักตัวเขาเองผ่านการกินนะคะโดยที่เขาต้องกะประมาณอาหารที่เขาจะทานว่ากินตรงนี้จะเยอะเกินไปไหมกินแล้วมีโอ้อยากกินมากเลยในที่สุดก็ใส่เข้าไปเต็มที่แล้วก็ปวดท้องนั่นคือมีความสุขในตอนกินแต่ทุกข์ในตอนหลังอันนี้ก็คือสิ่งที่เด็กก็ควรจะได้เรียนรู้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบลูกต้องกินให้หมดพ่อแม่ก็พยายามป้อนให้กินให้หมดพ่อแม่ตักให้แล้วก็ในปริมาณที่พ่อแม่ต้องการให้ลูกกินเพราะฉะนั้นเด็กก็ไม่มีโอกาสที่จะเรียนรู้เรื่องของการกะประมาณความต้องการของตัวเอง
7: ค่ะ
8: ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญมากที่เด็กได้ดูแลตักอาหารของตัวเองตรงนี้ได้รับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำด้วยตัวของเขาเองนะคะแล้วมันก็จะสร้างความภูมิใจนะคะในตัวเอง
9: นะคะบางทีคุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยนะคะไม่เห็นต้องเป็นต้องมานั่งสอนแต่จริงๆแล้วเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แหละค่ะที่เราจะสามารถสอนแทรกแล้วก็สอนลูกไปได้ด้วยนะคะคุณอ้อนพวกผู้ใหญ่เนี่ยบางทีอาจจะรู้สึกว่าการสอนลูกให้รู้จักเรื่องของค่าของของรู้จักประหยัดรู้จักยับยั้งชั่งใจในการจะไปซื้อของหรือว่ารวมถึงการเก็บรักษาใช้ของอย่างคุ้มค่าเป็นเรื่องที่ยากแต่จริงๆแล้วไม่ยากเลยนะคะเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยพ่อแม่ทำได้พ่อแม
10: ่สู้สู
9: ้เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมานะคะมีครอบครัวจากทางบ้านแล้วก็แน่นอนกับยุทธวิธีเล่นคุยอ่านค่ะ

0: ช่วงที่2ของรายการพ่อแม่สู้สู้เราจะสู้ไปด้วยกัน
1: ใช่แล้ววันนี้สู้และเรียนรู้กันเรื่องของประหยัดอดออมและให้รู้ถึงคุณค่าของทั้งเงินและของทุกสิ่งทุกอย่างด้วยนะครับ
0: มาในช่วงนี้ค่ะเรามีครอบครัวจากทางบ้านนะคะที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องของการสอนลูกให้รู้จักประหยัดรู้จักคุณค่าของสิ่งของรู้จักอดออมได้อย่างไรบ้าง
1: ใช่แล้วเพราะว่าแต่ละครอบครัวก็มีวิธีการแตกต่างกันไปครับคุณผู้ชมครับ
0: ใช่ค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปพบกันเลยนะคะกับครอบครัวน้องขุนค่ะ
2: สวัสดีค่ะแม่ปุ้มค่ะเป็นคุณแม่ของน้องข้าวน้องขวัญน้องขุนนะคะน้องขุนก็เป็นเด็กร่าเริงนะคะแล้วก็เป็นเด็กที่ชอบเล่นของเล่นมาก
3: เล่นของเล่นได้คุ้มค่านี่คือยังไงคะคุณแม
2: ่ของเล่นชิ้นหนึ่งเนี่ยค่ะเขาก็จะเล่นแล้วเล่นอีกเดี๋ยวก็เก็บเอามาเล่นอีกเรื่อยๆอะค่ะพอเล่นแล้วก็จะเก็บรักษาอย่างดีถึงเขาจะเล่นเอาของเล่นมาชนกันแล้วมันแตกขาหลุดหัวหลุดบ้างอะไรบ้างเนี่ยค่ะเขาก็จะเก็บของเขาไว้แล้วถึงของเล่นจะแตกเขาก็ยังเอาของเล่นของเขาอะมาเล่นสนุกเหมือนเดิม
3: เวลาน้องเขาอยากได้ของอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่จะทำยังไง
2: แม่ก็จะบอกให้รอก่อนสมมติว่าถ้าเดือนนี้ซื้อของไปแล้วอยากได้ของชิ้นใหม่ต้องรอเดือนหน้า
4: แล้วเวลาหนูอยากได้มากๆคุณแม่ให้ของเล่นหนูไหม
5: บางทีก็แบบให้ครบเดือนนึงและผ่านไปอีกเดือนนึงแม่ก็จะซื้ออะไรให้อ่ะ
2: เราต้องให้เขารู้จักรอค่ะคือไม่มีอะไรได้มาง่ายๆหรือไม่บางครั้งที่เขาซื้อของเล่นเขาก็จะต้องเก็บเงินเองเก็บหยอดกระปุกอะค่ะหลังจากที่คุณพ่อให้ไปโรงเรียนก็จะต้องมีกฎว่าให้เงินไปโรงเรียนจะต้องมีมาหยอดกระปุกทุกวันวันละ5บาทอย่างน้อยวันละ5บาท
5: หนูเคยเก็บเงินเองอะเก็บใส่ไว้ในกระปุกออมสิน
4: จริงเหรอ
5: จริงครับ
4: เก็บเยอะป่ะในกระปุกออมสินอะ
5: บางทีวันตอนนั้นที่แม่หนูแค่กระปุกมาตอนนั้นหนูได้500บาท
4: จริงจังหยอดเองเลยเหรอ500
5: เนี่ยความหยอดเอง
3: แล้วคุณแม่พูดคุณแม่บอกเขายังไงอะครับเขาถึงกลับไปหยอดกระปุกทุกครั้ง
2: ก็บอกเขาว่าถ้าเราไม่เก็บออมเอาไว้เนี่ยเราก็จะไม่มีใช้ในวันข้างหน้าการเก็บออมในวันนี้อย่างถ้าหนูอยากได้ของเล่นหนูไม่ต้องร้องขอใครเลยหนูก็ต้องเก็บออมของหนูเองแล้วหนูสามารถเอาเงินของหนูอันนี้ไปซื้อของเล่นได
4: ้เคยอยากได้เดือนนึง10ชิ้นป่ะ
5: กลัวแม่ยากจนจ่ายน้ำค่าไฟจ่ายค่าน้ำค่าไฟอ่ะ
2: คุณแม่คิดว่าการปลูกฝังวินัยในการใช้เงินไม่ใช้ของฟุ่มเฟือยเนี่ยค่ะมันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนนะคะเพราะว่าทุกคนนะคะถึงจะมีเยอะแค่ไหนแต่ถ้าไม่รู้จักรักษาก็หมดค่ะก็เลยอยากให้เขาเติบโตขึ้นด้วยความรู้คุณค่าของของรู้คุณค่าของเงินที่ได้มาค่ะเขาจะได้ใช้ได้อย่างคุ้มค่าทุกอย่าง

0: นี่มีวิธีการสอนลูกคือให้รู้จักการรอคอยเก็บออมและรู้จักคุณค่าของเงินวิธีของครอบครัวน้องขุนครูอ้อนเห็นว่ายังไงบ้างครับ
1: ค่ะเป็นสิ่งที่คำพูดที่คุณแม่พูดแล้วก็ลงสู่การกระทำจริง
0: ๆครับ
1: นะคะเพราะฉะนั้นมันจึงเกิดขึ้นได้จริงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราพูดเราบอกว่าของมันแพงนะแต่เราก็ยังซื้อให้ลูกเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่พูดกับสิ่งที่ลูกรับรู้ตรงนี้เนี่ยมันไม่ตรงกันค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเข้าใจว่าอ๋อยังไงก็มีพ่อแม่ก็มีอยู่แล้ว
0: เพราะฉะนั้นการกระทําของพ่อคุณแม่เนี่ยสำคัญเลยล่ะ
1: ครับ
2: มีการบอกให้ลูกรอคอยเช่นซื้อของได้เดินละครั้ง
0: ให้รอนะ
2: อะไรอย่างนี้มีคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนของเราได้มีกติกามีการวางกรอบกับลูกชัดเจนแบบนี้บ้าง
0: มีการแบบนี้ครับ
3: จะค่อนข้างคล้ายกับในวิดีโอนะคะตรงที่ว่าอย่างเวลามินจะเอาของอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการบอกเขาว่าตอนนี้เราอนุญาตให้เขาซื้อแต่ถ้าเขาซื้อชิ้นนี้แล้วเขาจะต้องรอทีนี้เขาก็จะมีคำถามกลับมาว่ารอนานแค่ไหนแม่ทำไมต้องรอแม่ก็จะบอกว่าที่เรารอเนี่ยเพื่อเราเก็บเงินแต่แม่ต้องเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นค่าเทอมของหนูและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อหนู
0: การให้ลูกรอแบบนี้ก็เหมือนให้ลูกได้รู้จักรอคอยแล้วก็ได้เห็นคุณค่าของสิ่งที่ได้มาด้วยนะครับว่ากว่าจะได้มาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายครับ
1: ค่ะแต่อีกอันนึงที่จะน่าจะมีประโยชน์มากก็คือการที่เขาได้กลับมาดูว่าตอนที่เขาอยากได้จี๊ดจี๊ดเนี่ยความรู้สึกมันประมาณไหน1วันผ่านไป2วันผ่านไปความรู้สึกของลูกยังเหมือนเดิมไหมกับสิ่งของชิ้นนี
0: ้
1: ใช่ไหมคะนั่นคือการศึกษาในเรื่องของอารมณ์ของตัวเองศึกษาในเรื่องของความรู้สึกของเด็กเพราะฉะนั้นเด็กก็จะเริ่มเรียนรู้เรื่องของอารมณ์ของตัวเองและพ่อแม่ก็จะเข้าใจลูกมากขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันสามารถเป็นบทเรียนได้เลยสำหรับชีวิตของลูกเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ของลูก
2: ค่ะและนี่ก็เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากครอบครัวจากทางบ้านครอบครัวแรกผ่านไปแล้วนะคะมาดูอีกหนึ่งครอบครัวดีกว่าครอบครัวนี้น่าสนใจมากๆเลยกับครอบครัวน้องไวค่ะ
4: ถ้าผัดสับผลไม้มาก็แล้วครับหันเงาะหวานหวานเจี๊ยบมาก็แล้วครับเรียกซื้อเรียกหาก็ได้ครับวันนี้สดๆใหม่ๆครับ
5: สวัสดีครับผมสีเขียวครับ
6: เลยค่ะชื่อเล่นค่ะ
7: พ่อองุ่นมีบ่ะ
8: ยังอีกผมเติมยังอีกบ้องก่อน
7: องุ่นมะเขือเทศครับ
8: รวมผักน้ำ
7: รวมน้ำกันนะครับ
5: ตื่นตีสองก็ไปตลาดต้องไปซื้อพวกผักพวกผลไม้ตีห้าก็ต้องกลับมาก็ให้ทัน6โมงเช้าพอดี
6: พอกลับมาน้องก็มาช่วยจัดทำเท่าที่เขาทำได้ค่ะคือใส่มะนาวใส่มะเขือเทศใส่แตง
8: เวลาหนูช่วยทำมะนาวหนูก็มะนาวใส่ถุงก็ใส่เชือกแล้วก็เอาให้พ่อให้ต้มในรถต้องสุดท้ายตรง
6: อย่างล้างจานเขาก็ทำล้างจานซักผ้าเนี่ยขอทำด้วย
5: ขอแค่บอกเขาก็เขาจะขอทำเองครับ
6: ช่วยเสร็จเขาก็กินข้าวไปโรงเรียนค่ะ

0: แล้วอย่างนี้เวลาเขาไปโรงเรียนคุณพ่อคุณแม่ให้เงินไปเท่าไหร่อะคะ
1: วันละ20ค่ะ
0: แล้วเขาใช้มากน้อยแค่ไหน
1: ก็บางวันก็10บาทค่ะเขาจะเหลือบางวันเหลือมา10บาทบางวัน5บาทแล้วแต่เจอของอร่อยไม่อร่อยนะค่ะที่โรงเรียน
2: เหลือ5บาท10บาทบางครั้งไม่เคยเหลือ10บาทมันเหลือแต่5บาท
0: แล้วเหลือมาเอาไปทำอะไรครับ
2: เอาไปหยอดกระปุกครับเพราะอยากมีเงิน
0: มีเงินแล้วเอาไปทำอะไรได้บ้าง
2: เอาไปซื้ออะไรที่จำเป็นที่อยากได
3: ้ถ้าเวลาว่างก็ให้เขาเสร็จภาระจากห้องแล้วก็ค่อยไปข้างนอกเขาก็ไปตามของเขาจะได้รู้ไงว่ามันเหนื่อยแค่ไหนกว่าจะได้เงินอย่างนี
2: ้ผมก็ช่วยพ่อประกาศใหม่ก็ช่วยบอกว่ากี่บาทแล้วเนี่ย
4: เข้ามาซื้อก็เข้ามาได้นะครับผลไม้มาแล้วครับบาทแก้วด้วยนะครับปันบาทเลยครับชื่อปิดปากปันชื่อปาก
0: แล้วนอกเหนือจากการหยอดกระปุกน้องได้ทำอย่างอื่นเพื่อหารายได้เป็นของตัวเองไหมคะ
1: ก็มีตามภาษาเด็กอะค่ะคืออย่างคุณยายหน้าบ้านเรียกเนี่ยไปช่วยเขาก็ไปกวาดแล้วแต่คุณยายเขาจะใช้ครับคุณแม่ไม่ได้ตามไปดูหรอกเขาตามอะไรมั่ง
0: พอเราได้เงินมาแล้วเราเอาไปทำอะไร
2: เอาไปหยอดกระปุกออมสิน
0: ทำไมต้องหยอดกระปุกออมสินด้วยอ่ะทำไมไม่เอาไปซื้อขนมอ่ะ
2: จะได้มีเงินเยอะๆแล้วก็ไปฝากธนาคารจะได้เรียนสูงๆจนโตขึ้นไปเงินค้างไว้ห้ามขโมยมีรู้

0: ฟงตันป.ส
1: อง
0: ทั้ง
1: หมดอ่านออกแต่คนเขียน
0: ที่14ไป
2: เรื่องประหยัดเรื่องใช้เงินนะคะคือเราก็ฐานะยากจนเนาะแล้วก็ช่วยสอนเขาตัวไหนที่ไม่จำเป็นเราก็พูดคุยเขาบอกว่ามันตัวเนี้ยมันแพงไปนะลูกของเล่นอันนี้มันไม่จำเป็นนะลูกเข้าใจครับเขาก็ไม่ดื้อจะเอาจ้ะ
3: คุณแม่บอกเราว่ายังไงตอนที่เขาไม่ให้เราซื้อแท็บเล็ตอะครับ
0: มันแพงนะลูกตอนที่แม่ยังไม่มีเงินเยอะหนูก็เลยไม่ซื้อ
3: แล้วพอเราเห็นว่าลูกของเราเนี่ยรู้จักใช้เงินรู้จักอดออมทำงานหาเงินคุณพ่อคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะ
4: ภูมิใจครับภูมิใจในตัวลูก
2: ภูมิใจค่ะภูมิใจที่เขาเป็นเด็กดียังไงอ่ะอธิบายไม่ถูกคิดว่าน้องเขาจะได้เห็นชีวิตเห็นได้ประสบการณ์แล้วก็เห็นคุณค่าเห็นความลำบากของพ่อแม่แล้วเห็นว่าเงินแต่ละบาทก็จะได้มาลำบากแต่เขาก็พูดประจำแม่ลำบากเนาะเขาจะได้รู้จักใช้ชีวิตรู้จักใช้อย่างพอดีพอเพียงตาม

0: คนไหนเคยใช้วิธีแบบว่าพาลูกไปดูที่ทำงานอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะ
1: คร
0: ับ
1: ของน้องหมิงนะครับ
2: ครับ
1: ผมก็จะพาไปที่ออฟฟิศบ้างว่าไปดูว่าผมทำงานยังไงอะไรยังไงบ้างแล้วบางครั้งพอกลับมาที่บ้านอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่ามีงานบ้านเยอะแยะเลย
2: ครับ
1: บางครั้งเนี่ยก็จะให้เขาว่าเอ๊ะอย่างซักถุงเท้าอย่างเงี้ยคร
2: ับ
1: ผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับ
2: ครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการอย่างวิธีการแบบนี้ครูอ้อนคิดว่ายังไงครับ
3: การที่เขาไปอยู่ที่ทำงานของคุณพ่อคือถ้าได้ไปสัมผัสกับคนอื่นๆได้เรียนรู้ชีวิตของคนอื่นได้ไปพูดคุยตรงนี้ครูอ้อนคิดว่ามันก็เป็นบทเรียนที่จะเป็นประโยชน์กับลูกมากๆนะคะถ้าสมมติว่าคุณพ่อนั่งอยู่ในออฟฟิศตลอดเขาก็จะนึกภาพว่าออกการทำงานคือการนั่งออฟฟิศเพราะฉะนั้นเขาก็เห็นแต่ภาพนั้นนะคะเขาอาจจะรู้สึกด้วยซ้ำว่าไม่เห็นเหนื่อยเลยสบายอยู่ในห้องแอร์เพราะฉะนั้นเขาก็ไม่อยากที่จะเจอเผชิญกับงานที่ยากลำบากเพราะฉะนั้นการที่ถ้าเราได้มีโอกาสได้พูดคุยกับคนในที่ทำงานนะคะมันก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเด็กและส่วนที่คุณพ่อแม่ได้ให้ซักถุงเท้าอันนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองและเขาควรที่จะต้องดูแลพ่อแม่ด้วยเช่นรดน้ำต้นไม้นะคะมีส่วนในช่วยในการที่จะดูแลทำงานต่างๆเขาจะเข้าใจว่าอ้อการรดน้ำต้นไม้กว่าจะรดน้ำเนี่ยมันใช้เวลานะหรือการล้างรถอะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมคะกว่าที่จะให้รถมันเอี่ยมอ่องเนี่ยมันก็ใช้เวลาเพราะฉะนั้นเขาก็จะเห็นค่าตรงนี้เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่วิถีชีวิตของเราเราต้องการให้ลูกเผชิญความเหนื่อยยากไห
2: ม
3: ทีนี้ส่วนใหญ่ผู้ใหญ่จะสงสารลูกใช่ไหมคะแล้วก็พยายามที่จะปิดทำยังไงก็ได้ไม่ให้เขาสบายที่สุดยิ่งโดยเฉพาะพ่อแม่ที่ลำบากมานะคะแต่สำหรับก้อนถือว่าอันนั้นคือเขาขาดทุนนะเด็กพวกนี้ขาดทุนโอกาสที่เขาจะได้เรียนรู้การที่จะได้ประสบการณ์ในสิ่งที่จะทำให้มันการมองโลกต่างๆเป็นการมองโลกตามความเป็นจริงมากขึ้น
0: นะคะนี่ก็เป็นเรื่องของครอบครัวจากทางบ้านนะคะที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของยุทธวิธีในการที่จะฝึกให้ลูกรู้จักอดออมรู้จักรักษาของแล้วก็รู้จักที่จะประหยัดทำได้อย่างไรกับยุทธวิธีเล่นคุยอ่านค่ะมาเริ่มด้วยเรื่องของการเล่นกันก่อนเลยสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านี้มันคือกระปุก
2: ใช่แล้วกระปุกออมสิน
0: กระปุกเนี่ยก็คือมี3แบ
2: บ
0: นะคะที่เราจะให้คุณพ่อคุณแม่เล่นกับลูกก็คือกระปุกที่เก็บ
2: นี
0: ่กระปุกที่ใช้และกระปุกที่ให
2: ้ใช่ครับ
0: ทีนี้เก็บใช้ให้แบ่งกันยังไงดีเก็บนี่ก็คือหยอดกระปุกเก็บแล้วกระปุกนี้ก็คือกระปุกที่ใช้
2: กระปุกที่ใช้ครับ
0: ก็คือจำเป็นต้องใช้อะไรก็ใช
2: ้
0: เงินในกระปุกนี้และนี่น่าสนใจคือกระปุกที่ให
2: ้ให้ฮะคุณพ่อคุณแม่ครับกระปุกที่เขียนว่าให้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะมีแค่เหรียญหรือเงินเท่านั้นนะมีกระดาษเขียนไปด้วยนี่หนามันคืออะไรครับ
0: มีเนี่ยค่ะเขียนว่าบริจาคของเล่น
2: นี่เลย
0: วันไหนบริจาคของเล่นก็หยอดกระปุกไป
2: หยอดกระปุกไปแบบนี
0: ้บริจาคหนังสือที่ไม่ใช้แล้วให้น้องใส่ลงไปพวกนี้คือเป็นสิ่งบางคนอาจจะบอกให้แล้วให้ยังไงเอาตุ๊กตาให้แล้วใส่กระปุกนี้ไม่ใช่เราคือเราเขียนใช่ไหมคะ
3: คุณพ่อคะคือถ้าเด็กยังเขียนไม่ได้พ่อแม่ก็ช่วยเขียน
2: ให้คือพอเราเขียนว่าเราบริจาคอะไรหรือทำอะไรไปนะครับนอกจากเราจะเห็นจำนวนเงินที่เราเก็บแล้วเรายังเห็นความดีของที่เราเก็บไว้ด้วย
0: ยิ่งเยอะนะยิ่งกระดาษเยอะเยอะแสดงว่า
2: หยิบมาอ่านเราก็ภูมิใจ
3: มีความสุขใช่ไหมคะ
0: ทีนี้ที่น่าสนใจคือเราจะต้องไปกำหนดกฎเกณฑ์ไหมคะว่าลูกจะต้องจะออมเท่านี้ใช้เท่านี้หรือให้เขาตัดสินใจเอง
3: ครับก็คือเราก็ศึกษาความคิดของเขาว่าเขาให้คุณค่ากับเรื่องของการเก็บแค่ไหนอย่างไร
2: ครับ
3: คือจริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะเอาตรงนี้มาถามว่าทำไมกระปุกนี้มันถึง
0: ว่างเปล่าจังเลย
3: มันว่างเปล่าใช่ไหมคะหรือว่าเราจะทำยังไงดีที่เราจะได้ไปเพิ่มจำนวนของกระปุกให้อันนี้เนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นเป็นโจทย์ให้กับเขาในการที่จะคิด
2: แล้วสิ่งนี้แหละที่อาจจะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยได้สอนและได้บอกและได้เติมอะไรบางอย่างให้กับลูกของเราด้วยนะฮ
3: ะ
2: และการเล่นของเราในวันนี้ก็จะได้สอนลูกรวมถึงสอนตัวเราด้วยนะครับให้รู้จักถึงการเก็บออมรู้จักถึงการใช้อย่างคุ้มค่า
0: แล้
2: วก็รู้จักการให้ผู้อื่นด้วยครับ
0: นะคะนี่ก็เป็นการเรียนรู้ผ่านยุทธวิธีการเล่นของเรานะคะเดี๋ยวเราไปดูยุทธวิธีต่อไปของเรากันเลยค่ะมาถึงยุทธวิธีการคุยบ้างค่ะม
2: ี
0: ประโยคชวนคุยเพื่อให้ลูกเห็นคุณค่าของสิ่งของนะคะเราคงจะต้องถามครูอ้อนถึงแต่ละประโยคที่อยู่ตรงนี้
2: มาดูประโยคแรกก่อนนะครับใครให้มาและขอบคุณคนที่ให้หรือยัง
0: ครูอ้อนขาประโยคนี้
3: ครอนคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่เราจะต้องรู้ว่าการได้มาตรงนี้เนี่ยเราได้มาอย่างไรใครเป็นผู้ให้เรานะคะจริงๆแล้วครอนไม่อยากจะให้เน้นที่สิ่งของอย่างเดียวมันสามารถที่จะเป็นการกระทำใดๆก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราได้
0: ร
3: ับนะคะเราเป็นผู้รับเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องแสดงความขอบคุณ
2: คราวนี้มาดูประโยคต่อไปครับรู้ไหมว่าพ่อต้องทำงานกี่วันถึงจะได้ของชิ้นนี้มาน
0: ี่ประโยคนี้ทำไมเราถึงควรคุยกับลูกคะ
3: กว่าจะได้ของแต่ละอย่างมาเนี่ยเขาควรที่จะต้องรู้ว่ามันอยู่บนความเหนื่อยยากมันไม่ใช่ได้มาง่าย
2: ๆ
3: นะคะอันนี้คือสิ่งที่ครอนคิดว่าเขาควรจะต้องรับรู้ตรงนี
2: ้ตัวอย่างประโยคนี้มีครอบครัวของพ่อคุณแม่เนี่ยได้ใช้ตรงนี้ด้วยนะครับเชิญครับ
0: คุณแม่โจ้ครับ
4: ก็ทุกๆวันที่ไปส่งจีจี้ไปโรงเรียนนะคะ
2: คุ
4: ณแม่ก็จะใช้เวลาช่วงที่เดินทางเนี่ยค่ะสอนเขาบอกว่าจีจี้เห็นไหมว่าป้าเดินทางไปทำงานน่ะเหนื่อยนะรถก็ติดแล้วทำงานแล้วกว่าป้าจะมาถึงก็มืดเนาะคือทำตรงเนี้ยก็เพื่อว่าเพื่อจะมีเงินให้หนูอ่ะได้เรียนโรงเรียนดีๆได้ซื้อของเล่นที่หนูอยากได้ซื้อขนมอะไรเงี้ยค่ะนั้นคือหนูก็มีหน้าที่เรียนเนาะหนูก็ตั้งใจนะก็คือให้เขารู้บทบาทหน้าที่ของเขาด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมาโยงกับเวลาเขาไปซื้อของเล่นหรือว่าเดินไปเที่ยวห้างแล้วเขาเห็นแบบโอ๊ยอันนี้หนูอยากได้แม่อะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณแม่เห็นตัวเลขคุณแม่ก็จะกระซิบเขาจีจี้แพงแพงจีจี้อันนี้แพงลูกอันนี้ใช้เงินเยอะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวไว้ค่อยเราเก็บมีเยอะแล้วค่อยมาซื้อเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะแบบหาเบี่ยงเบนเขาก็จะรู้ว่าอันนี้แพงเขาก็จะปล่อยเลยเขาก็จะเดินไปอันอื่นอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่เรียกร้อง
0: โอเค
2: นะก็เป็
0: นวิธีน่ารักนะคะที่ได้ใช้เวลาพูดคุยกับลูกด้วยมาดูประโยคต่อไปของเรากันเลยดีกว่านะคะที่จะชวนคุยกับลูก
2: ของชิ้นนี้มีสีอะไรมีลวดลายอะไรบ้าง
0: โอ้
3: อันนี้ก็เป็นการฝึกเด็กให้รู้จักสังเกตใช่ไหมคะมันก็จะช่วยทำให้เป็นคุณลักษณะที่เราอยากให้เด็กเป็นถูกไหมเป็นคนที่ช่างสังเกต
2: เพราะไม่งั้นเนี่ยเด็กๆได้ของมาก็เล่
3: นเลย
2: ไม่สนใจหรอกว่ามันเป็นไงบ้างแต่คราวนี้เราให้เขาได้ดูส่วนประกอบของมัน
3: ใช่ทำจากอะไร
2: อ
3: ันนี้ก็พาเขาศึกษาใช่ไหมคะอันนี้คือสิ่งที่เราก็ค่อยๆตั้งคำถามกับเขาชวนเขาดูในรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นไม่งั้นเขาก็จะไม่ได้สนใจสิ่งเหล่านี
2: ้คราวนี้มาดูประโยคต่อไปครับทำอย่างไรให้ใช้ได้นานนะ
0: ประโยคนี้ก็น่าสนใจค่ะ
3: เด็กได้ของเล่นมาชิ้นหนึ่ง
0: ค่ะ
3: กระบวนการของการเล่นตรงนี้มันไม่ใช่เล่นแล้วก็ทิ้งคว่าง
2: ๆ
3: แต่มันต้องดูแลด้วย
0: ค่ะ
3: เราก็ถามเขาบอกว่าเอ๊ะแล้วเราจะดูแลมันยังไงดีเนี่ยใช่ไหมคะแล้วใครล่ะจะเป็นคนที่ดูแล
0: เล่นแล้วต้องเก็บนะล
3: ู
0: ก
3: เล่นต้องเก็บ
0: บ้านของไดโนเสาร์อยู่ไหน
3: ถ้าไม่เก็บอะไรจะเกิดขึ้นถ้าผู้ใหญ่เดินมาหกล้มอะไรจะเกิดขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เราชวนเด็กๆคิดได้นะคะแล้วของมันก็จะไม่พัง
2: มาดูประโยคสุดท้ายครับแค่ไหนอ่ะที่หนูรู้สึกว่าพอแล้ว
0: คุณอ้อนช่วยขยายความเลยค่ะแค่ไหนที่หนูรู้สึกว่าพอแล้ว
3: คือปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าเด็กอยากได้ไม่รู้จบมีแล้วก็มีอีกใช่ไหมคะไอ้หมากรุกเมื่อกี้เนี่ยฉันก็มีแล้วพอถึงเวลาเห็นก็อดไม่ได้อยากจะซื้ออีกแล้วปรากฏก็มีคนซื้อให้อีกใช่ไหมคะทีนี้ก็กลับมาที่ถามว่าตกลงเวลาที่เราเล่นกระดานหมากรุกเนี่ยเราใช้กี่กระดานนี่คือการพาไปให้เด็กใช่ให้เขาเข้าใจว่าอ้อมันต้องพอนะเพราะเวลาที่เล่นเนี่ยมันเล่นแค่กระดานเดียว
0: อ
3: ันนี้คือพาไปให้เขาเข้าใจคำว่าพอ
0: นี่ก็เป็นเรื่องของยุทธวิธีการคุยนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งยุทธวิธีของเรานะคะนั่นก็คือยุทธวิธีการอ่านค่ะมาถึงยุทธวิธีการอ่านกันแล้วนะคะวันนี้ครูอ้นค่ะครูอ้นแนะนำยังไงคะเรื่องของยุทธวิธีการอ่านค่ะ
2: ครับ
3: คือนอกเหนือจากในเนื้อเรื่องชื่อเรื่องแล้วก็ในเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งที่ก้อนคิดว่าเราทิ้งไม่ได้ก็คือเรื่องของคนแต่งนิทานคนวาดรูปต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้เขารับรู้ว่ามันมีคนทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคนคิดขึ้นมาคนเขียนขึ้นมาเรากำลังส่งทอดให้กับเด็กเล็กๆให้เขาทราบที่มาเพราะฉะนั้นอย่างเวลาที่เราบอกชื่อและถ้าสมมติว่ามีเกล็ดของผู้
2: เขียน
3: ใช่เกล็ดของผู้เขียนเนี่ยเช่นอย่างคนนี้เนี่ยเขาก็อยู่ที่ประเทศอังกฤษแล้วบอกโอ้นี่ลูกจ๋าคนนี้นะ คนเขียนคนนี้นะเขาอยู่ที่ประเทศอังกฤษด้วย มีลูก3คนอุ้ยเหมือนบ้านเราเลย อะไรอย่างเงี้ยคือก็เป็นอะไรที่เราค่อยๆให้ไปทีละเล็กทีละน้อยเพื่อที่จะให้เขารู้จักกับผู้เขียนคนนี
0: ้และอย่างเรื่องของเนื้อหาล่ะคะว่าอย่างสมมติเราอยากจะสอนลูกเรื่องของการประหยัดการอดออมระหว่างนี้เรื่องของการเลือกเนื้อหาก็ต้องให้สอดคล้องกับเรื่องของเราด้วย
3: คือถ้าถามว่ามันก็จะมีหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะ
0: ลองดูคุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะ
2: เรามีตัวอย่างเนื้อเรื่องของนิทานด้วยที่จะเล่าให้ลูกฟังเป็นการปลูกฝังเรื่องการอดออมคุณแม่ครับนี่เรื่องอะไรครับคุณแม
5: ่เรื่องบอนไซยอดประหยัดค่ะ
2: บอนไซยอดประหยัดคุณแม่ครับเชิญเลยครับ
5: ค่ะของเล่นพังเสียแล้วฮะถ้าไม่ทิ้งขยะผมจะทำยังไงเล่นของต้องรู้จักถนอมถ้าเสียซ่อมก่อนอย่าทิ้งง่าย
2: ๆนี่เป็นแบบคำกลอนเลยแบบนี้ครับครูอ้อนครับ
3: การสอนด้วยคำกลอนนะคะคำคล้องจองอันนี้เป็นอะไรที่สอนได้ง่ายที่สุด
0: ค่ะ
3: นะคะในวัยโดยเฉพาะในวัยอนุบาลนะคะ
0: เด็กๆก็จะจดจำได้ง่าย
3: เป็นธรรมชาติใช่มันเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาถูกกำลังถูกสอน
2: ครับ
3: นะคะค่ะ
0: นี่ก็คือเรื่องของยุทธวิธีการอ่านนะคะที่เราจะสามารถมาสอนมาให้คำแนะนำกับลูกในการที่จะทำให้ลูกเป็นคนรู้จักนะคะเรื่องของการประหยัดอดออมแล้วก็รู้จักรักษาของด้วยวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้เชี่ยวชาญของเราคุณครูอ้อนเป็นอย่างสูงเลยนะคะ
2: ขอบพระคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่คุณป้าด้วยทั้ง5ครอบครัวเลยขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
2: และคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
0: ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะทุกๆเรื่องของลูกทุกปัญหาที่เรามองว่าเป็นปัญหาจริงๆแล้วเราสามารถแก้ไขแล้วก็ได
2: ้
0: เพียงแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องเชื่อมั่นนะคะว่าตัวเองนั้นทำได้แล
2: ้
0: วก็เป็นพ่อแม
2: ่สู้ๆ
0: สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูก

ตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงงงเงงชะงงงชะงงง
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
2: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้หนูดีทำได้

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

0: พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
3: ่หนูดีทำได้
2: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
3: หนูดีทำได
2: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
3: หนูดีทำได
2: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
3: หนูดีทำได
2: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
3: หนูดีทำได
2: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
3: หนูดีทำได้
2: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
3: หนูดีทำได
2: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
3: ่หนูดีทำได
2: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
3: หนูดีทำได
2: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
3: หนูดีทำได
2: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
3: หนูดีทำได้
2: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
3: หนูดีทำได
2: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
3: หนูดีทำได้
2: หนูดีทำได้

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Gen Y ครับรายการที่จะพาคุณไปรู้จักและเข้าใจมุมมองความคิดของวัยรุ่นครับเพื่อลดช่องว่างระหว่างวัยที่ต่างกันและแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับผมจะเป็นใครนั้นและเรื่องราวของเขาเนี่ยจะน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวเราไปรู้จักเขา

ครับสวัสดีครับชื่อธนัททางธนทรัพย์อายุ22ปีครับตอนเข้าเรียนปี1เนี่ยผมก็ต้องเรียนถ่ายภาพก็ต้องซื้อกล้องแล้วทีนี้คุณพ่อเห็นว่าเออมีลูกมีกล้องแล้วก็อยากให้ถ่ายคุณพ่อเพื่อที่จะเอารูปตัวเองเนี่ยไปอวดเพื่อนในกลุ่มไลน์อะไรเงี้ยครับแล้วมันก็เริ่มพัฒนาไปเรื่อยๆจนถึงขั้นถ่ายแบบแฟชั่นครับ

0: รูปนี้ก็ได้รูปนี้ก็ได
1: ้ส่วนมากผมจะชอบถ่ายแบบแอคที่มันเป็นธรรมชาติของคนคนนั้นมากกว่ามันจะมันจะไม่ดูฝืน
0: คือไม่ต้องโพสอะไรมากมาย
1: ใช่ใช่มันจะดูธรรมชาติอะไรอย่างเง
0: ี้ยปกติถ่ายแนวไหน
2: ก็ถ่ายพวกถ้าปกติแบบส่วนใหญ่เลยก็จะถ่ายพวกแฟชั่นพอร์เทรตอะไรอย่างนี้ครับ
0: พอร์เทรตแฟชั่นเหมือนที่ถ่ายตะกี้ถูกปะ
2: ใช่ใช่ครับ
0: มีอย่างอื่นบ้างนอกจากแฟชั่นพอร์เทรต
2: เราจะมีถ่ายพวกสติลไลฟ์สติลไลฟ์ก็คือพวก
0: สติลไลฟ์เหรอ
2: สิ่งของต่างๆอย่างเช่นกล้องเสื้อผ้าอะไรพวกนี้ครับ
0: ถ่ายรูปเนี่ยมันมีเสน่ห์ยังไงเหรอทำไมเราถึงมาสนใจถ่ายรูปขึ้นมา
2: สนใจถ่ายรูปขึ้นมาใช่ไหมจริงๆอ่ะมันเริ่มตั้งแต่ตอนเข้าปีหนึ่ง
0: ครับ
2: คือเขาต้องบังคับให้เด็กเรียนถ่ายภาพก็เลยต้อง
0: อ๋อเราเรียนอะไรนะ
2: ฟิล์มครับ
0: เราเรียนฟิล์มภาพยนตร์อ๋อก็ตรงสายเลย
2: ใช่ใช่ใช่ครับเขาก็บังคับให้ถ่ายรูปเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานของการเรียนฟิล์มทีนี้ก็มันก็ต้องมีการซื้ออุปกรณ์อะไรเงี้ยซื้อกล้องมาแล้วก็มันก็ได้ถ่ายเรื่อยๆก็ชอบ
0: การถ่ายรูปมันดียังไงครับมันให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้าง
2: ก็ฝึกเรื่องสมาธิฝึกนิสัยเราให้ใจเย็น
0: ครับ
2: การถ่ายรูปแบบมันก็ฝึกศิลปะไปในตัวใช่การวางเฟรมการแบบเล่าเรื่องด้วยภาพ
0: ครับแล้วทำไมถึงเลือกที่นี่เอาตรงนะที่เนี่ยพี่ไม่เคยมาเลย
2: ไม่เคยมาน
0: ี่เป็นครั้งแรกเลยที่มาพอมาแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจกับสถานที่ต่างๆทำไมถึงเลือกที่นี่ครับ
2: ผมก็เพิ่งมาช่วงประมาณ 2-3 ปีที่แล้วก็พวกงานศิลปะที่จัดเป็น exhibition
0: เขาเคยจัดที่นี่แหละ
2: ใช่ใช่
0: ทั้งถนนนี่เลยเหรอทั้งหมด
2: ใช่ครับเขาจะจัดเป็นรูทแบบจัดเป็นแสงไฟเอาไฟมาประดิษฐ์ให้มันเป็นแบบศิลปะด้วยธรรมชาติของโครงสร้างมันนะมันก็ดูสวยมันมีเสน่ห์อยู่แล้ว
0: ครับ
2: ก็เลยชอบมาถ่ายแล้วหลังจากงานนั้นก็มาถ่ายอีกเรื่อยๆครับแล้วเสน่ห์อีกเรื่องนึงก็คือเป็นคนที่อยู่ภายในชุมชนก็จะเป็นแบบคนจีนเก่าเก่าแก่ที่มาตั้งหลักตั้งฐานทำอาชีพตรงนี้อะไรเงี้ยครับ
0: ทั้งหมดนี่เลยเหรอ
2: ก็ทั้งหมดครับแต่ก็จะมีแบบรุ่นลูกรุ่นหลังก็จะน้อยลงครับ
0: คือวัยรุ่นส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ค่อยได้ชอบส่วนใหญ่นะก็ไม่ค่อยได้ชอบของเก่าหรืออะไรเก่าๆเท่าไหร่ทำไมเราถึงชอบของเก่าครับ
2: ก็เรื่องเสน่ห์ของมันด้วยแหละครับมันเหมือนเป็นทามแมชชีนอย่างนึงนะที่แบบทำให้เราได้เห็นว่ายุคสมัยนึงของประเทศไทยหรือว่าส่วนนึงของบริเวณเนี่ยมันเคยมีตึกราวบ้านช่องแบบนี้นะ อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งยังไงเดียวผมชอบอ่ะเป็นการส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยเห็นของเก่ามันแบบเอ้ยเมื่อก่อนมีแบบนี้อะไรเงี้ย
0: เพราะว่าสนใจเพราะว่าปกติแล้ววัยรุ่นก็จะชอบอะไรที่โมเดิร์นถูกป่ะล่ะอะไรที่แบบใหม่ๆไฮเทคอะไรเงี้ยแต่เรานานๆที่จะเจอสักคนนึงที่ชอบแบบของเก่าๆหรือชอบมาดูอะไรที่เป็นติดตามมันชอบของเก่า
2: ใช่ๆครับ
0: นี่ครับธนัดเด็กวัยรุ่นคนนึงที่หลงใหลการถ่ายรูปเช่นเดียวกับวัยรุ่นทั่วๆไปแต่สิ่งที่ทำให้เราอยากรู้จักวัยรุ่นคนนี้ก็คือภาพถ่ายของเขานี่คือรูปของคุณลุงองอาจซึ่งเป็นคุณพ่อของน้องธนัดการถ่ายภาพไม่ได้แค่เล่าเรื่องราวแต่ได้สะท้อนถึงความสัมพันธ์ของคนสองวัยเข้าด้วยกันได้อย่างกลมกลืนช่วงหน้าครับเราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของพวกเขากันกับรายการ Gen Y

0: ตอนนี้เราก็เดินมาสุดซอยเลยทีเดียวนี่คือที่ไหนครับเนี่ย
1: นี่เขาเรียกว่าโซแห่งไทยครับ
0: โซแห่งไทย
1: ใช่ครับ
0: ทำไมต้องมาที่นี่ครับ
1: เป็นเขาเรียกว่าเป็นไฮไลท์หนึ่งของที่นี่เลยคร
0: ับ ในโซนตลาดน้อยนี่ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ครับโซแห่งไทยเนี่ยคือเป็นคฤหาสน์จีนถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นบ้านที่ตั้งเอาไว้เพื่อการค้าขายจริงๆข้างหน้าเนี่ยเป็นติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาน
0: ี่นะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: เอาจริงปะโอ้
1: ครับ
0: ตอนนี้
1: เอาไว้ค้าขาย
0: ใช่ครับเมืองหมดแล้ว
1: ใช่แต่ตอนนี้ก็ปรับเปลี่ยนเป็นคาเฟ่แล้วก็โรงเรียนสอนดำน้ำ
0: ข้างในต้องสวยมากแน่
1: ใช่ข้างในก็ยังคงเก่าไว้อยู
0: ่อ๋อคือเขาก็ยังรักษาความ
1: ใช
0: ่คลาสสิกเอาไว
1: ้โอเค
0: งั้นเดี๋ยวเราลงไปดูข้างในกันไหม
1: ได้ครับ
0: โอเคครับตามมาเลยครับ
1: โดยส่วนตัวผมอ่ะก็ชอบพวกโรงหนังสแตนด์อะโลนถ้ายกตัวอย่างง่ายๆก็จะเป็นโรงหนังสกาล่าแบบนี้ครับที่เป็นโรงหนังเดียว อะไรเงี้ยซึ่งทั่วประเทศมันก็จะมีโรงหนังสแตนด์อะโลนหมดแต่มันจะโดนทุบทิ้งไปเยอะมากแล้วเพราะว่าเขาเลิกกิจการมันก็เหลือแค่ภาพถ่ายให้เราได้เห็นแค่นั้นการที่ไปโรงหนังสกาล่าทุกครั้งครับผมก็จะรู้สึกชอบมีความสุขมากที่ได้เห็นว่าสถาปัตยกรรมเก่าๆอะไรเงี้ยครับการมาที่นี่ก็เหมือนกันได้เห็นว่าวิถีโบราณเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับซึ่งมันมีเสน่ห์ด้วยครับ
0: ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจดีแล้วรู้มาอย่างนึง
1: อะไรเงี้ยครับซึ่งก็ทำให้พี่ดีไซเนอร์คนหนึ่งครับเขาก็ชวนพ่อคุณพ่อเนี่ยไปเดินแบบ
0: จริงปะเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ตอนนั้นโอ้ตอนนั้นคุณพ่ออยู่เท่าไหร่ครับตอนนั้น
1: น่าจะอยู่66หรือ67
0: โอ้โหคุณพ่อเฟียวมากตอนที่คุณพ่อเห็นลูกคุณพ่อรู้สึกไงครับ
1: เขาก็ชอบเขาชอบ
0: แล้วเขาก็เป็นคนขอเองนะว่าแบบอยากถ่ายต่อ
1: ใช่
0: จริงป่ะ
1: ใช่ครับ
0: เฮ้ยแปลว่าผมคิดว่าเขาชอบมานานแล้วแค่ว่าเขาไม่มีคนถ่ายให้เฉย
1: ประมาณนั้นครับ
0: เรากับคุณพ่ออายุห่างกันแค่ไหนครับ
1: ก็คุณพ่อ60กว่าก็น่าจะประมาณ40กว่าปีเลยครับซึ่งถือว่าห่างกันมาก
0: ห่างกันมากๆมันเป็นช่วงคนละยุคกันเลยจริงๆ
1: ใช่เพราะว่าคุณพ่อมีผมช้าด้วย
0: ใช่ก่อนที่จะเริ่มถ่ายรูปเนี่ยเราสนิทคุณพ่อหรือยัง
1: ก่อนที่จะเริ่มถ่ายก็สนิทกันประมาณหนึ่ง
0: ประมาณหนึ่ง
1: ก็ไปเที่ยวเล่นดูหนังอะไรด้วยกัน อยู่แล้วครับแต่พอเริ่มทำกิจกรรมอะไรร่วมกันเนี่ยก็สนิทเพิ่มมากขึ้นครับเพราะว่าได้ใช้เวลาแบบทำกิจกรรมด้วยกัน
0: คือปกติแล้วเนี่ยแบบคุณพ่อกับลูกส่วนใหญ่นะเท่าที่เจอมาจะไม่ค่อยได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพราะว่าช่วงอายุมันห่างกันมากเราคิดยังไงกับประเด็นนี
1: ้ผมคิดว่ากิจกรรมบางกิจกรรมที่วัยรุ่นทำเนี่ย มันอาจจะไม่เหมาะกับผู้สูงอายุหรือผู้สูงอายุเนี่ยเขาอาจจะไม่ชอบทำอะไรแบบเนี้ยอาจจะชอบทำอย่างอื่นซึ่งวัยรุ่นก็อาจจะไม่ชอบอย่างนู้นอะไรเงี้ยแต่บังเอิญที่คุณพ่อกับผมเนี่ยชอบทำนี้ด้วยกันอยู่แล้วมันก็ทำให้มันแบบเราคลิกกันอะอะไรแบบเนี้ย
0: แปลว่าหลังจากเริ่มถ่ายรูปก็สนิทคุณพ่อมากขึ้น
1: ใช่ครับ
0: ได้คุยอะไรกับคุณพ่อมากขึ้นถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: นอกจากกิจกรรมถ่ายรูปแล้วเนี่ยเราทำกิจกรรมอื่นคุณพ่อบ้างไหม
1: ก็มีนะผมก็พยายามหากิจกรรมอย่างอื่นให้คุณพ่อทำเนี่ยโยนโบลิ่งแบบเนี้ยเขาไม่เคยโยนผมก็บังคับให้เขาไปโยนโบลิ่งหน่อยอะไรอย่างนี้แล้วก็อาจจะมีแบบเล่นเกมตู้แบบพวกตู้อาเคดตู้เกมอาเคดนะครับที่มาบุญคลองอะไรเงี้ยก็ให้เขาเล่น
0: พาเขาไปเล่น
1: ใช่ใช่ครับก็พยายามหากิจกรรมที่เขาไม่เคยทำแล้วก็ไปหาแบบสถานที่ที่เขายังไม่เคยไปอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ทำไมเราถึงคิดอยากทำแบบนั้นนะครับ
1: เพราะว่าเราคิดว่าเขาก็อายุมากแล้วเขาก็ควรที่จะได้ทำสิ่งใหม่ๆที่เขายังไม่เคยทำในช่วงแบบชีวิตสุดท้ายของเขาอะครับ อะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดว่ามันก็ควรที่จะให้เขาได้ทำให้เขาได้เปิดโอกาสเปิดประสบการณ์ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: มีคนเคยบอกว่าความสูงมักผ่านไปเร็วเสมอความจริงข้อนี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ไม่ว่าเราหรือใครๆก็คงหลีกเลี่ยงมันไปไม่ได้วันนี้คุณลุงอ่านได้จากน้องธนัทไปแล้วแน่นอนว่าความเสียใจคงมีอยู่แต่เขาก็ยังรู้สึกขอบคุณโอกาสที่ได้ใช้เวลาดีๆและได้ทำอะไรร่วมกันตอนนั้นน่ะถ้าคุณพ่อมาชวนเราไปถ่ายรูปแล้วเราปฏิเสธเข้าไปอย่างเงี้ยคิดว่าวันนี้เราจะรู้สึกยังไงครับ
1: จริงๆตอนนู้นผมก็มีปฏิเสธเขาไปแล้วครั้งสองครั้งอะไรงี้ครับพอมาคิดอีกทีเอ้ยเราก็ไปถ่ายคนอื่นได้ทำไมเราจะถ่ายกับพ่อไม่ได้ก็ถ่ายพ่อไปถ้าเราปฏิเสธแล้วไม่ถ่ายตอนนั้นเนี่ยตอนนี้ผมก็รู้สึกว่า เสียดายถ้าไม่ได้ถ่ายไม่ได้ทำกิจกรรมร่วมกับเขาเนี่ยก็รู้สึกเสียดายมากๆ
0: ก็อยากจะให้ธนัทเนี่ยให้คำแนะนำหน่อยสำหรับคนที่

0: ไม่รู้ว่าเขาจะเริ่มยังไงในการแบบเข้าหาผู้ใหญ่เราคิดว่าเรามีคำแนะนำอะไรให้เขาบ้าง
1: ปัญหามันจริงๆคือการเฉยชาและความชินแบบเราก็เคยทำแบบนี้อยู่ด้วยกันทุกวันอะไรเงี้ยก็ปล่อยไปก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งแต่ก็อย่าลืมครับว่าเขาอาจจะไปวันไหนก็ได
0: ้ครับ
1: ก็เลยคิดว่าเออเราควรที่จะแบบเริ่มทำเริ่มหากิจกรรมเริ่มคุยกับเขาหาอะไรที่แบบสนุกทำด้วยกันอะไรเงี้ยผมว่ามันควรเริ่มทำในแต่วันนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้ก็ได้ครับ
0: เวลาเป็นสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนมีอย่างจำกัดอย่าปล่อยให้วัยที่ต่างกันทำให้สังคมห่างกันช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกับคุณหมอเพื่อทำให้เราเข้าใจกับปัญหานี้รวมทั้งคำแนะนำที่ทำให้คนต่างวัยหันหน้าเข้าหากัน

0: สวัสดีครับคุณหมอโอครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Gen Y อีกครั้งนึงนะครับผมคุณหมอโอครับต่างวัยต่างอายุกันเนี่ยความสัมพันธ์มีผลไหมครับ
1: มีนะเพราะว่าเติบโตมาคนละยุคความเชื่อคนละแบบเนาะแบบอย่างปู่ย่าตายายเงี้ยก็จะมีวิธีคิดแบบนึงนะมีความยึดมั่นถือมั่นเรื่องกฎระเบียบสำคัญเรื่องยึดถือเรื่องบางอย่างหลักบางอย่างเขาว่ามาโบราณบอกอะไรมันก็จะมีเรื่องของความเชื่อแต่ละวัยเนี่ยมันก็เติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ต่างกันนะพ่อแม่ที่เป็น Gen X อย่างเงี้ยก็อาจจะแบบมีเรื่องงานเรื่องอะไรเรื่อง work life balance แต่ว่าไปคุยกับเด็กยุคใหม่อย่างเงี้ยสมัยก่อนพ่อแม่ Gen X ก็จะต้องอาชีพก็จะต้องเป็นอาชีพที่แบบมีความมั่นคงแม้เลือกหมอทนายวิศวะอะไรเงี้ยเด็กยุคใหม่นี้ไม่ละไม่มองแล้วว่าต้องเป็นยังไงก็จะแบบมองอาชีพที่มันฟรีแลนซ์ทำได้ใช้ความสามารถคือมันเป็นเรื่องของการที่เติบโตมากับการอยู่คนละยุคมันก็เลยมีความเชื่อที่ยึดคนละแบบนะยึดถือคือคนละแบบเชื่อคนละอย่างการที่เรายึดว่าหลักคิดของเราถูกต้องอย่างเงี้ยมันก็ทำให้สื่อสารกับอีกคนนึงแบบไม่รู้เรื่อง อย่างพ่อแม่บอกว่าต้องผมต้องแบบถูกระเบียบทรงนักเรียนเงี้ยลูกถามว่าทำไมต้องทรงนักเรียนเงี้ยมันก็คุยกันไม่รู้เรื่องค่ะเพราะฉะนั้นจริงอันนั้นน่ะเป็นส่วนหนึ่งคือความคิดเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วคือทักษะของการสื่อสารเนี่ยสำคัญคือพ่อแม่เนี่ยจะชอบเข้าใจว่าจะคุยยังไงให้ลูกวัยรุ่นฟังแต่จริงๆแล้วคีย์เวิร์ดของมันจริงๆคือฟังยังไงให้เป็นกับลูกวัยรุ่นมากกว่ามันจะเจอปัญหาที่แบบเด็กวัยรุ่นก็จะรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่ฟังพ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าลูกไม่ค่อยฟังเพราะว่าพ่อแม่จ้องจะพูดจริงๆมันไม่ใช่วัยที่เราจะสอนอะไรเขาได้เยอะแล้วมันวัยอย่างการช่วยเขาคิดก็ฟังเขาเยอะๆถึงจะช่วยเขาคิดได้ว่าเขาคิดยังไงเขามีอะไรที่เขาต้องเติมเต็มมีอะไรที่เขายังขาดไปมีอะไรที่เขาต้องการความช่วยเหลือแต่ว่าพ่อแม่มักจะจ้องสอนจ้องพูดยิ่งอยู่ในยุคที่แบบมันน่ากลัวมากขึ้นในสายตาพ่อแม่เนาะเดี๋ยวมันก็น่ากลัวไปหมดเลยอ่ะ
0: อินเทอร์เน็ตอะไร
1: อินเทอร์เน็ตลูกจะเจอใครอะไรโหยมันมีสิ่งที่แบบลุมเราเข้ามาในตัวลูกเนี่ยเยอะมากเมื่อเทียบกับสมัยก่อนเพราะรู้สึกกลัวเยอะก็สอนเยอะสอนเยอะก็ยิ่งไม่ฟังมันก็เลยเป็นการสื่อสารของแบบพ่อแม่กับลูกที่เป็นปัญหามากเลยคือการไม่ค่อยฟังกันนี่แหละ
0: แล้วเราจะมีวิธีแก้กับมันยังไงได้บ้างครับ
1: คือพ่อแม่ต้องเข้าใจก่อนว่าการฟังนี่เป็นหัวใจสำคัญจริงๆของการสื่อสารเนาะแล้วพ่อแม่ชอบหลายคนก็เข้าใจว่าแต่งฟังลูกนะไม่รู้ตัวแต่งไม่ฟังคือว่าไม่ทุกคนจะบอกเลยว่าฟังแต่มันฟังแบบนี้ท็อปแท็บแม่วันนี้ผมทะเลาะกับเพื่อนมาด้วยมันก็จะฟังแบบ
0: แล้วเขาเล่ากับเพื่อนมา
1: แล้วเราไปทำอะไรเขาก่อนนะเปล่าเนี่ยอย่างเงี้ยเด็กมันไม่รู้สึกว่าถูกฟังนะหรืออย่าไปยอมเขาสิจะยอมให้เขาแกล้งทำไมอ่ะ
0: แล้วคนพูดยังไงครับถ้าลูกว่าทะเลาะกับเพื่อนมาหนูรู้สึกยังไงถามความรู้สึกเขา
1: คือจริงๆอ่ะเขาพบว่าการฟังเนี่ยมันมีสี่ระดับฟังแบบผ่านหูเฉย
0: ๆ
1: ผ่านหูก็โอเคอะไรเงี้ยคือแค่ฟังได้ยิน
0: อ
1: ีกอันนึงคือผ่านหัวอย่างเช่นเนี่ยลูกบอกว่าเพื่อนแกล้งมาเงี้ยฟังผ่านความคิดก็คือทำไมไม่สู้กลับไปทำอะไรเขาก่อนเปล่านี่คือฟังผ่านหัวแต่จริงเราอยากให้พ่อแม่ฝึกฟังให้ผ่านใจให้เป็นผ่านใจคือมันผ่านความรู้สึกลูกรู้สึกยังไงอะลูกเจ็บตรงไหนหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นเล่าให้แม่ฟังเนี่ยอันนี้มันคือฟังผ่านใจผ่านเข้าไปในความรู้สึกของลูกบางทีลูกแบบสื่อสารด้วยความรู้สึกแบบหนึ่งแต่พ่อแม่ฟังด้วย

0: แต่พ่อแม่ชอบแบบชอบสอนตัดบทสอนแก้ปัญหาให้ทำอย่างนั้นสิฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนฉันรู้เงี้ย
1: เหมือนเราเอาสิ่งที่ตัวเองเคยเจอมาเป็นบรรทัดฐาน
0: การฟังที่เราใหญ่พ่อแม่เข้าไปลึกที่สุดคือการฟังผ่านเข้าไปถึงความต้องการเขาต้องการอะไรนะเขาถึงสื่อสารกับเราด้วยคำพูดเนี่ยเมื่อเข้าใจความต้องการแล้วความต้องการนี้มันถูกเติมเต็มนี่แหละมันถึงจะเปลี่ยนแปลง
2: คุณพ่อผมเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบเปิดใจฟังคือพูดคุยได้แลกเปลี่ยนความคิดกันได้ครับไม่ได้เป็นแบบคนที่แบบหัวโบราณอะไรเงี้ยที่แบบไม่ได้เขาคือไม่ปิดกั้นยังไงดีกว่า
1: ผมถือว่าโชคดีนะ
0: ไม่ว่าคือพ่อแม่พัฒนาได้นะเรื่องนี้เราอย่าไปคิดว่าเราโตมายังไงเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นเงี้ยพ่อแม่ส่วนใหญ่ก็โตมากับปู่ย่าตายายที่ไม่เคยฟังสั่งอย่างเดียวบอกให้ทำอะไรควบคุมชีวิตสมัยก่อนแล้วโลกมันก็แคบอะบอกให้ทำอย่างนี้มันก็เดินไปทางนี้มันไม่มีทางอื่นให้เดินอะเดี๋ยวนี้เปิดไปเข้าไปในมือถืออย่างเดียวนั่นเจอทางรู้กี่ร้อยล้านทางแต่มันจะเลือกทางไหนที่จะปลอดภัยที่จะดีกับชีวิตอะไรเงี้ยมันไม่ได้ผ่านการควบคุมอีกต่อไปอะมันผ่านการฝึกวิธีคิดและการฝึกวิธีคิดมันไม่ผ่านการสั่งเวลาถูกสั่งนี่ไม่ได้คิด
1: ไม่อยากคิดแน่นอนถ้าถูกสั่ง
0: ถูกไหมมันไม่ได้คิดหรอกหยิบแก้วให้พี่หน่อยเงี้ยแทบไม่คิดเลย
1: ก็หยิบ
0: คือแบบถ้าพี่ทำพี่หิวน้ำอ่ะ
1: ก็ไปเอาให้ไหมอะไร
0: แทบเริ่มได้คิดถูกไหมพี่หิวน้ำอ่ะทำไงดีอ่ะจานโอ้นี่แก้วนี้ก่อนไหมครับหรือ เดี๋ยวผมสั่งให้มันคือมันจะเริ่มแบบฝึกวิธีคิดจากการตั้งคำถาม
1: แล้วครอบครัวที่เขามีปัญหานี่อยู่วัยรุ่นที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยเขาก็อยากจะพูดแหละแต่เขาไม่พูดไม่คุยอย่างเงี้ย มันควรทำยังไงครับตรงนี
0: ้ก็ต้องบอกว่าก็เข้าใจพ่อแม่เนาะคือเขาก็ไม่ได้อยากเป็นแบบนี้หรอกเขาก็ไม่รู้ได้ซ้ำว่าการเป็นแบบนี
1: ้
0: มันมีปัญหากับลูกทำให้เกิดการสื่อสารที่ไม่ดีเขารู้แต่ว่าเขาคุยกับลูกไม่รู้เรื่องแต่เขาก็ไม่รู้หรอกมันเกิดจากตัวเขาด้วยส่วนหนึ่งเกิดจากสังคมที่มันเปลี่ยนไปส่วนหนึ่งเนาะมันก็ทำความเข้าใจเขาอะเนาะมองเราเองก็มีหน้าที่มองลงไปให้ลึกถึงสิ่งที่มันอยู่ข้างในเหมือนกันไม่ว่าเขาจะพูดเยอะบนนะคอยสอนอะไรเงี้ยแต่มองไปลึกข้างในจริงๆอะมันคือความรักเลยอะมันมีความรักมันมีความหวังดีเพราะฉะนั้นถ้ามองกันแบบผ่านข้างนอกให้ได้เห็นข้างในเนี่ยจริงมันจะพบเลยว่าเขาคนที่รักและหวังดีกับเราเพราะฉะนั้นมันก็จะอาจจะให้อภัยมากขึ้นอาจจะเข้าใจมากขึ้นแต่มุมกลับกันเราก็มีหน้าที่ที่จะบอกสิ่งที่เราต้องการเนาะแบบพ่อผมอยากให้พ่อฟังผ
1: ม
0: หน่อยพ่ออย่าเพิ่งพูดอะไรเลยนะผมจะเล่าอะไรฟังพ่อไม่พูดเน
1: า
0: ะพ่อไม่ถามพ่อไม่แย้งพ
1: ่อไม่สอนยากนะครับยากมากเลยนะครับวันนี้
0: เนี่ยได้ฝึกมันจะฟังกันจริงๆคือแบบไม่เวลาถามเยอะมันก็เป็นสิ่งที่เราอยากรู้ไม่สิ่งที่เขาอยากเล่าอะใช่ป่ะ
1: ครับ
0: เวลาพ่อแม่ชอบเล่าแล้วแย่งซีนโอ้ยสมัยพ่อนี่ก็เคยคือแบบแย่งซีนไปละมันก็ไม่ได้พูดอ
1: ่
0: ะฝึกเนี่ยบอกพ่อเดี๋ยวผมอยากเล่าอะไรพ่อฟังหน่อยพ่อฟังแบบพ่อไม่ถามเยอะนะพ่อไม่แย่งซีนผมนะพ่อไม่เล่าถึงอดีตพ่อนะ
1: พ่อฟังหนูอย่างเดียว
0: พ่อฟังอย่างเดียวเลยนะพ่อฝึก
1: ที่น่าสนใจน่าสนใจอยากไปใช้เลยตอนนี้อยากเอาไปใช้ดูแล้วถ้าเป็นปัญหาของครอบครัวที่เขาไม่คุยกันเลยแล้วก็พอเงียบเงียบก็ทะเลาะกันขึ้นมา
0: คือที่ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ไม่คุยปัญหามันอยู่ที่ความสัมพันธ์ที่ไม่ดี
1: อ๋อคือไปถึงเรื่องความสัมพันธ์เลยที่ไม่ดี
0: ก็คนที่ไม่คุยกันมันก็คือคนที่ความสัมพันธ์มันไม่ดีคือมันก็ไม่อยู่ถึงจุดที่มันแบบอยากคุยกันเลยคือต่างคนต่างอยู่เนี่ยจะสงบกว่าเพราะคุยกันทีละพังคุยกันทีแล้วทะเลาะคุยกันทีละมีอารมณ์ใส่กันเนี่ยต่างคนก็จะต่างแบบไม่เอาก็ต้องกลับไปแก้เรื่องความสัมพันธ
2: ์ผมก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่เขาก็เป็นแบบนี้อยู่เหมือนกันสมัยเมื่อก่อนนะครับก็คือเหมือนว่าเขากับพ่อเนี่ยเข้าใจผิดกันพ่อเขาก็มีทัศนคติกับเขาที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับคือเขาพยายามทำสมมุติเขาเตรียมสอบเนี่ยเขาก็อ่านหนังสืออะไรเงี้ยพอเขามาเห็นก็ว่าเอ๊ะอ่านหนังสือเอาหน้าทำแบบ
1: ขนาดน
2: ั้นอะไรประมาณเนี้ยเขาก็แบบเอ๊ะเขาก็ตั้งใจทำตรงนี้อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลี่ยงที่จะไม่พูดดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่เพราะว่ามันก็คือเอาจริงนะหลายคนก็อยู่มาแบบรู้สึกว่าพูดไปก็เท่านั้นอะอยู่กันแบบไม่ทะเลาะกันดีกว่าสำคัญเลยมันคือกลับมาดูเรื่องความสัมพันธ์ว่าไอ้ตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นเวลาดีๆที่เรามีต่อกันเนี่ยมันมีอยู่หรือเปล่าคือคนบางคนที่หน้ายังไม่มองเลยอย่าว่าแต่พูดต่างเข้าห้องเสร็จเข้าห้องอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดูไอ้ความสัมพันธ์ดีๆเรามีเปล่าเวลาคุณภาพอะที่เราจะนั่งคุยกันปรึกษากันถามสาธารณสุขสุขดิบกันวันนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้มันถูกดึงไปด้วยเรื่องอื่นเนี่ยที่ก็ผ่านคนต่างอยู่กับหน้าจอตัวเอง
1: คร
0: ับ แล้วมันก็มีความสุขในรูปแบบตัวเองมันก็เลยรู้สึกว่าก็ไม่เป็นไรอยู่กันแบบไม่ต้องคุยกันมากก็ได้แต่จริงมันทำให้ตัวตนของแต่ละคนเนี่ยก็

0: ก็ค่อยๆทลายไปเรื่อยๆพ่อแม่เนี่ยตัวตนก็ลดลงลูกเองตัวตนก็ลดลง
1: ก็คือต้องหันเข้ามาอยู่ด้วยกันมากขึ้นเงี้ยครับ
0: ก็เปิดอกคุยกันบ้านที่มีปัญหาเนาะเปิดอกคุยกันเลยว่าเออวันนี้เราจะคุยกันตรงๆเนาะแต่แบบฟังกันไม่เถียงไม่แย้ง
1: ไม่เถียงไม่ทะเลาะ
0: เออไม่แย้งเลยขอให้ไม่เปิดอกพูดเลยว่าเรารู้สึกยังไงอะไรที่มันติดใจเราอะไรที่เราโกรธอะไรที่เราไม่ชอบลูกไปวัยรุ่นแล้วเนี่ยเขาแนะนำให้มันมีเหมือนกับfamily talk อาทิตย์ละครั้ง
1: จริงเหรอครับโอ้ยไม่บ้านผมไม่มีนะ
0: ไม่มีคนไทย
1: คนไทย
0: บ้านไทยนี่แบบเป็นพ่อแม่ talk ซะเยอะมันมี family talk คือแบบเป็นเวลาที่เรารู้กันว่าอาทิตย์หนึ่งเราจะมาเจอกันคุยว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเรารู้สึกว่าเราแบบอยากขอบคุณอะไรใครบ้าง
1: อ๋อน่าสนใจจังเลย
0: เรามีอะไรที่เราอยากรู้สึกว่าเราอยากบอกใครเรามีอะไรที่เราอยากให้ใครแบบพัฒนาตัวเองหรือช่วยดีขึ้นในเรื่องไหนเราต้องการความช่วยเหลืออะไรจากครอบครัวมันก็เป็นเวทีที่แบบเหมือนกับเป็นพื้นที่ทำให้ทุกคนได้มาแลกเปลี่ยนกัน
1: ที่เหตุการณ์นี้มันไม่ค่อยเกิดขึ้นเพราะประเทศไทยเขามองว่าแบบผู้ใหญ่คือเด็กต้องตามผู้ใหญ่อย่างนี้ป่ะ
0: คือเราก็เลี้ยงดูกันด้วยวัฒนธรรมเชิงอำนาจ
1: ใช่มานานแล้ว
0: พ่อแม่มีอำนาจเหนือลูกพ่อแม่เป็นเจ้าชีวิตลูกพ่อแม่เป็นผู้ปกครองอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้แบบบางทีพ่อแม่ก็คิดว่าบทบาทของตัวเองก็คือควบคุมทำให้เป็นไปตาม
1: ที่เราอยากให้เป็น
0: ที่เราอยากให้เป็นเนี่ยมันก็เลยทำให้เลี้ยงลูกมาแบบไม่ค่อยได้ฟังไม่ค่อยได้คุยไม่ค่อยได้ถามลูกก็เขาก็ทำหน้าที่ส่วนที่เป็นพ่อแม่ทำมาหากินเอาเงินดูแลส่งเรียนอะไรเงี้ยแต่จริงมนุษย์เราต้องการดูแลเชิงจิตใจด้วยมีการใส่ใจความรู้สึก มีการรับฟังเวลามีปัญหามีการแบบคุยสารทุกข์สุขดิบอันนี้มันเป็นเรื่องของ caring ทางด้านจิตใจซึ่งบางทีมันก็ขาดไป
1: แล้วมันจะช้าไปไหมครับสำหรับสมมติว่าอะถ้าผมกับพ่อแม่เนี่ยคุณแม่ห้าหกสิบแล้วผมก็25แล้วมันช้าไปไหมกับการที่เราจะเริ่มทำกิจกรรมร่วมกันแล้วเริ่มคุยกัน
0: คือตอบนี้ก็ไม่มีอะไรที่สายไป
1: ครับ
0: สายไปก็คือเมื่อคนใดคนหนึ่งตายนั่นแหละสายไปเพราะทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะมันก็ไม่มีอะไรที่สายไปแต่บอกเลยว่ายิ่งเริ่มช้าก็ยิ่งเริ่มยากคือสร้างความสัมพันธ์สร้างเวลาดีๆกับเด็กเนี่ยมันง่ายกว่าสร้างกับเป็นวัยรุ่นอยู่แล้วนี่เขาถึงพยายามบอกว่าให้เลี้ยงลูกเล็กๆดีให้ดีให้เวลาเยอะๆอะไรเงี้ยเพราะว่า10ปีก็ไปแล้วอะไปอยู่กับเพื่อนไปอยู่กับสื่อไปอยู่กันหน้าจอเนี้ยเพราะฉะนั้นอยากจะไปสร้างสัมพันธ์ที่ดีตอนที่เขากำลังอยากจะแบบเติบโตด้วยตัวเองเรื่องจริงมันไปตามธรรมชาติอะที่มันจะต้องโตด้วยตัวเองเป็นอิสระจากพ่อแม่เพื่อจะได้พัฒนาความเป็นตัวเองขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องบอกงี้ว่ายิ่งเริ่มช้าก็ยิ่งยาก
1: นะพี่มีคำถามเนาะขนาดที่หนึ่งครับ
2: ครับ
1: เห็นว่ามีคน DM มาถามว่าเนี่ยเขาก็อยากทำกิจกรรมกับคุณพ่อคุณแม่เขาเหมือนกันแต่เขาไม่รู้เขาจะเริ่มยังไงอะเราจะแนะนำได้บ้างไหม
2: คือที่เขาถามเข้ามาเนี่ยคือเขาอยากให้พ่อแม่เขาเป็นแบบให้เขาถ่ายอะไรเงี้ยอ๋อ
1: เขาถ่ายอย่างนั้นเหรอ
2: ใช่ใช่เขาอยากทำเหมือนผมกับพ่อผมอะไรเงี้ยแต่โดยที่ตัวบุคคลของพ่อแม่เขาเนี่ยเขาไม่ชอบไม่ได้ชอบอะไรอย่างนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะแนะนำยังไงครับแต่ถ้าแนะนำก็คืออาจจะเป็นกิจกรรมอื่นที่แบบว่าเขาชอบโดยการอะไรเงี้ยอย่างสมมุติพ่อแม่ชอบไปปั่นจักรยานแบบอะไรเงี้ยก็อาจจะจูนปรับจูนเข้าหาพ่อแม่เขาก็เออไปปั่นจักรยาน
1: ปั่นจักรยานกันไหมชอบปั่นจักรยานด้วยกัน
2: ใช่ใช่อะไรประมาณนั้นครับ
0: คืออันนี้มันไม่ใช่แบบอยากทำกิจกรรมกับพ่อแม่ละคืออันนี้มันอยากให้พ่อแม่ทำกิจกรรมกับเราคือเราอยากถ่ายรูปพ่อก็ช่วยถ่ายหน่อยแต่บางคนไม่ได้เนเจอร์เขาไม่ได้ชอบถ่ายเออก็ทำอย่างที่ถนัดบอกเนี่ยดีก็คือดูว่าพ่อแม่ทำกิจกรรมอะไรและอะไรที่เราจอยได
2: ้ประมาณนั้นครับ
1: ผมเชื่อว่ามันไม่สายเกินไปครับที่เราจะเริ่มเข้าไปคุยกับครอบครัวของเรานะครับเราเอาเวลาตรงนั้นเนี่ยไปใช้กับครอบครัวและทำเวลานั้นให้มีค่าครับผมเชื่อว่าแกประหว่างวัยเนี่ยจะเล็กลงแน่นอนครับและวันนี้ครับรายการเจนวัยของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับวันนี้ผมและคุณหมอแล้วก็น้องคณะต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ทุกคนรับชมแล้วก็ขอบคุณคุณหมอมากครับขอบคุณมากเลยครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV

0: ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Gen Y ครับรายการที่จะพาคุณไปรู้จักและเข้าใจมุมมองความคิดของวัยรุ่นครับเพื่อลดช่องว่างระหว่างวัยที่ต่างกันและแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับผมจะเป็นใครนั้นและเรื่องราวของเขาเนี่ยจะน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวเราไปรู้จักเขากันครับ

ครับสวัสดีครับชื่อธนัททางธนทรัพย์อายุ22ปีครับตอนเข้าเรียนปี1เนี่ยผมก็ต้องเรียนถ่ายภาพก็ต้องซื้อกล้องและทีนี้คุณพ่อเห็นว่าเออมีลูกมีกล้องแล้วก็อยากให้ถ่ายคุณพ่อเพื่อที่จะเอารูปตัวเองเนี่ยไปอวดเพื่อนในกลุ่มไลน์อะไรเงี้ยครับแล้วมันก็เริ่มพัฒนาไปเรื่อยๆจนถึงขั้นถ่ายแบบแฟชั่นครับ

0: รูปนี้ก็ได้รูปนี้ก็ได
1: ้ส่วนมากผมจะชอบถ่ายแบบแอคที่มันเป็นธรรมชาติของคนคนนั้นมากกว่ามันจะมันจะไม่ดูฝืน
0: คือไม่ต้องโพสอะไรมากมาย
1: ใช่ใช่มันจะดูธรรมชาติอะไรอย่าง
0: เงี้ยปกติถ่ายแนวไหน
2: ก็ถ่ายพวกถ้าปกติแบบส่วนใหญ่เลยก็จะถ่ายพวกแฟชั่นพอร์เทรตอะไรอย่างนี้ครับ
0: พอร์เทรตแฟชั่นเหมือนที่ถ่ายตะกี้ถูกปะ
2: ใช่ใช่ครับ
0: มีอย่างอื่นบ้างนอกจากแฟชั่นพอร์เทรต
2: ก็จะมีถ่ายพวกสติลไลฟ์สติลไลฟ์ก็คือพวก
0: สติลไลฟ์เหรอ
2: สิ่งของต่างๆอย่างเช่นกล้องเสื้อผ้าอะไรพวกนี้ครับ
0: ถ่ายรูปเนี่ยมันมีเสน่ห์ยังไงเหรอทำไมเราถึงมาสนใจถ่ายรูปขึ้นมา
2: สนใจถ่ายรูปขึ้นมาใช่ไหมจริงๆอ่ะมันเริ่มตั้งแต่ตอนเข้าปีหนึ่ง
0: ครับ
2: คือเขาต้องบังคับให้เด็กเรียนถ่ายภาพก็เลยต้อง
0: อ๋อเราเรียนอะไรนะ
2: ฟิล์มครับ
0: เราเรียนฟิล์มภาพยนตร์อ๋อก็ตรงสายเลย
2: ใช่ใช่ใช่ครับเขาก็บังคับให้ถ่ายรูปเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานของการเรียนฟิล์มทีนี้ก็มันก็ต้องมีการซื้ออุปกรณ์อะไรเงี้ยซื้อกล้องมาแล้วก็มันก็ได้ถ่ายเรื่อยๆก็ชอบ
0: การถ่ายรูปมันดียังไงครับมันให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้าง
2: ก็ฝึกเรื่องสมาธิฝึกนิสัยเราให้ใจเย็น
0: ครับ
2: การถ่ายรูปแบบมันก็ฝึกศิลปะไปในตัวใช่การวางเฟรมการแบบเล่าเรื่องด้วยภาพ
0: ครับแล้วทำไมถึงเลือกที่นี่เอาตรงนะที่เนี่ยพี่ไม่เคยมา
2: ไม่เคยมาน
0: ี่เป็นครั้งแรกเลยที่มาพอมาแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจกับสถานที่ต่างๆทำไมถึงเลือกที่นี่ครับ
2: ผมก็เพิ่งมาช่วงประมาณ 2-3 ปีที่แล้วก็พวกงานศิลปะที่จัดเป็นเอ็กซิบิชัน
0: เขาเคยจัดที่นี่เหรอ
2: ใช่ใช่
0: ทั้งถนนนี่เลยเหรอทั้งหมด
2: ใช่ครับเขาจัดเป็นรูทแบบจัดเป็นแสงไฟเอาไฟมาประดิษฐ์ให้มันเป็นแบบศิลปะด้วยธรรมชาติของโครงสร้างมันนะมันก็ดูสวยมันมีเสน่ห์อยู่แล้วก็เลยชอบมาถ่ายก็หลังจากงานนั้นก็มาถ่ายอีกเรื่อยๆครับแล้วเสน่ห์อีกเรื่องนึงก็คือเป็นคนที่อยู่ภายในชุมชนก็จะเป็นแบบคนจีนเก่าเขาแกะที่มาตั้งหลักตั้งฐานทำอาชีพตรงนี้อะไรเงี้ยครับ
0: ทั้งหมดนี้เลยเหรอ
2: ก็ทั้งหมดครับแต่ก็จะมีแบบรุ่นลูกรุ่นหลังก็จะน้อยลงครับ
0: คือวัยรุ่นส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ค่อยได้ชอบส่วนใหญ่นะก็ไม่ค่อยได้ชอบของเก่าหรืออะไรเก่าๆเท่าไหร่ทำไมเราถึงชอบของเก่าครับ
2: ก็เรื่องเสน่ห์ของมันนี่แหละครับมันเหมือนเป็นไทม์แมชชีนอย่างนึงนะที่แบบทำให้เราได้เห็นว่ายุคสมัยนึงของประเทศไทยหรือว่าส่วนนึงของบริเวณเนี่ยมันเคยมีตึกราวบ้านช่องแบบนี้นะ อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งยังไงเดียวผมชอบอะเป็นการส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยเห็นของเก่ามันแบบเอ้ยเมื่อก่อนมีแบบนี้อะไรเงี้ย
0: เพราะว่าสนใจครับว่าปกติแล้ววัยรุ่นก็จะชอบอะไรที่โมเดิร์นถูกป่ะล่ะอะไรที่ใหม่ๆไฮเทคอะไรเงี้ยแต่เรานานๆที่จะเจอสักคนนึงที่ชอบแบบของเก่าๆหรือชอบมาดูอะไรที่เป็นตึกราวบ้านช่องของเก่า
2: ใช่ๆครับ
0: นี่ครับธนัทเด็กวัยรุ่นคนนึงที่หลงใหลการถ่ายรูปเช่นเดียวกับวัยรุ่นทั่วๆไปแต่สิ่งที่ทำให้เราอยากรู้จักวัยรุ่นคนนี้ก็คือภาพถ่ายของเขานี่คือรูปของคุณลุงองอาจซึ่งเป็นคุณพ่อของน้องธนัทการถ่ายภาพไม่ได้แค่เล่าเรื่องราวแต่ได้สะท้อนถึงความสัมพันธ์ของคนสองวัยเข้าด้วยกันได้อย่างกลมกลืนช่วงหน้าครับเราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของพวกเขากันกับรายการ Gen Y

0: ตอนนี้เราก็เดินมาสุดซอยเลยทีเดียวนี่คือที่ไหนครับเนี่ย
1: นี่เขาเรียกว่าโซนแห่งไทยครับ
0: โซนแห่งไทย
1: ใช่ครับ
0: ทำไมต้องมาที่นี่ครับ
1: เป็นเขาเรียกว่าเป็นไฮไลท์หนึ่งของที่นี่เลยคร
0: ับ ในโซนตลาดน้อยนี่ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ครับโซนแห่งไทยเนี่ยคือเป็นคฤหาสน์จีนถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นบ้านที่ตั้งเอาไว้เพื่อการค้าขายจริงๆข้างหน้าเนี่ยเป็นติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาน
0: ี่นะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: เอาจริงปะโอ้
1: ครับ
0: ตอนนี้
1: เอาไว้ค้าขาย
0: ใช่ครับเมืองหมดแล้ว
1: ใช่แต่ตอนนี้ก็ปรับเปลี่ยนเป็นคาเฟ่แล้วก็โรงเรียนสอนดำน้ำ
0: ข้างในต้องสวยมากแน่
1: ใช่ข้างในก็ยังคงของเก่าไว้อยู
0: ่อ๋อคือเขาก็ยังรักษาความ
1: ใช
0: ่คลาสสิกเอาไว
1: ้โอเค
0: งั้นเดี๋ยวเราลงไปดูข้างในกันไหม
1: ได้ครับ
0: โอเคครับตามมาเลยครับ

0: ดยส่วนตัวผมอ่ะก็ชอบพวกโรงหนัง standalone ถ้ายกตัวอย่างง่ายๆก็จะเป็นโรงหนังสกาล่าแบบเนี้ยครับที่เป็นโรงหนังเดี่ยว อะไรเงี้ยซึ่งทั่วประเทศมันก็จะมีโรงหนัง standalone หมดแต่มันจะโดนทุบทิ้งไปเยอะมากแล้วเพราะว่าเขาเลิกกิจการมันก็เหลือแค่ภาพถ่ายให้เราได้เห็นแค่นั้นการที่ไปโรงหนังสกาล่าทุกครั้งอะผมก็จะรู้สึกชอบมีความสุขมากที่ได้เห็นว่าสถาปัตยกรรมเก่าๆอะไรเงี้ยครับการมาที่นี่ก็เหมือนกันได้เห็นว่าวิถีโบราณเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับซึ่งมันมีเสน่ห์ด้วยครับ
1: ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจดีแล้วรู้มาอย่างหนึ่งคือว่าเราอะเอาคุณพ่อมาเป็นแบบด้วยใช่ปะ
0: อ๋อใช่ครับใช่อันนั้นจริงๆอะคุณพ่อขอให้ผมถ่ายด้วยคือเขาชอบเป็นคนที่ชอบแต่งตัว
1: เอาเหรอ
0: ใช่ครับเขาก็เลยขอให้ลูกเนี่ยถ่ายรูปให้เขาหน่อย
1: เขาเป็นคนขอให้เราถ
0: ่
1: ายร
0: ู
1: ป
0: ใช่ใช่เพื่อที่จะเอารูปเนี่ยไปอวดเพื่อนในกลุ่มไลน
1: ์อ๋อแค่นั้นเองใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่จุดเริ่มต้นมันแค่นั้นเองครับ
1: อ๋อแล้วหลังจากถ่ายโปรไฟล์แล้วก็เอารูปไปโพสต์โชว์เพื่อนๆไงกระแสตอบรับเป็นไงบ้างครับ
0: ก็ดีครับดีมากแล้วก็เริ่มทำให้เราไปอยู่ในกลุ่มตลาดอีกกลุ่มตลาดนึงที่แบบเป็นแฟชั่นมากขึ้นอะไรเงี้ยครับซึ่งก็ทำให้พี่ดีไซเนอร์คนหนึ่งอะครับเขาก็ชวนพ่อเนี่ยไปเดินแบบ
1: จริงปะเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: ตอนนั้นโอ้ตอนนั้นคุณพ่ออยู่เท่าไหร่ครับตอนนั้น
0: น่าจะอยู่66หรือ67
1: โอ้โหคุณพ่อเฟียวมากตอนที่คุณพ่อเห็นรูปคุณพ่อรู้สึกไงครับ
0: เขาชอบ
1: แล้วเขาก็เป็นคนขอเองเลยว่าแบบอยากถ่ายต่อ
0: ใช่
1: จริงป่ะ
0: ใช่ครับ
1: เฮ้ยแปลว่าผมคิดว่าเขาชอบมานานแล้วแค่ว่าเขาไม่มีคนถ่ายให้เฉย
0: ประมาณนั้นครับ
1: เรากับคุณพ่ออายุห่างกันแค่ไหนครับ
0: ก็คุณพ่อ60กว่าก็น่าจะประมาณ40กว่าปีเลยครับซึ่งถือว่าห่างกันมาก
1: ห่างกันมากๆมันเป็นช่วงคนละยุคกันเลยจริงๆ
0: ใช่เพราะว่าคุณพ่อมีผมช้าด้วย
1: ใช่ก่อนที่จะเริ่มถ่ายรูปเนี่ยเราสนิทคุณพ่อหรือยัง
0: ก่อนที่จะเริ่มถ่ายก็สนิทกันประมาณหนึ่ง
1: ประมาณหนึ่ง
0: ก็ไปเที่ยวเล่นดูหนังอะไรด้วยกัน อยู่แล้วครับแต่พอเริ่มทำกิจกรรมอะไรร่วมกันเนี่ยก็สนิทเพิ่มมากขึ้นครับเพราะว่าได้ใช้เวลาแบบทำกิจกรรมด้วยกัน
1: คือปกติแล้วเนี่ยแบบคุณพ่อกับลูกส่วนใหญ่นะเท่าที่เจอมาจะไม่ค่อยได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพราะว่าช่วงอายุมันห่างกันมากเราคิดยังไงกับประเด็นนี
0: ้ผมคิดว่ากิจกรรมบางกิจกรรมที่วัยรุ่นทำเนี่ย มันอาจจะไม่เหมาะกับผู้สูงอายุหรือผู้สูงอายุเนี่ยเขาอาจจะไม่ชอบทำอะไรแบบเนี้ยอาจจะชอบทำอย่างอื่นซึ่งวัยรุ่นก็อาจจะไม่ชอบอย่างนู้นอะไรเงี้ยแต่บังเอิญที่คุณพ่อกับผมเนี่ยชอบทำอะไรแบบนี้ด้วยกันอยู่แล้วมันก็ทำให้มันแบบเราคลิกกันอะ
1: แปลว่าหลังจากเริ่มถ่ายรูปก็สนิทคุณพ่อมากขึ้น
0: ใช่ครับ
1: ได้คุยอะไรกับคุณพ่อมากขึ้นถูกไหมคร
0: ับ ใช่ครับ
1: นอกจากกิจกรรมถ่ายรูปแล้วเนี่ยเราทำกิจกรรมอื่นคุณพ่อบ้างไหม
0: ก็มีนะผมก็พยายามหากิจกรรมอย่างอื่นให้คุณพ่อทำอย่างโยนโบลิ่งแบบเนี้ยเขาไม่เคยโยนผมก็บังคับให้เขาไปโยนโบลิ่งหน่อยอะไรอย่างนี้แล้วก็อาจจะมีแบบเล่นเกมตู้แบบพวกตู้อาร์เคดตู้เกมอาร์เคดนะครับที่มาบุญคลองอะไรเงี้ยก็ให้เขาเล่น
1: ก็คือพาเขาไปเล่น
0: ใช่ๆครับก็พยายามหากิจกรรมที่เขาไม่เคยทำแล้วก็ไปหาแบบสถานที่ที่เขายังไม่เคยไปอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ทำไมเราถึงคิดอยากทำแบบนั้นนะครับ
0: เพราะว่าเราคิดว่าเขาก็อายุมากแล้วเขาก็ควรที่จะได้ทำสิ่งใหม่ๆที่เขายังไม่เคยทำในช่วงแบบชีวิตสุดท้ายของเขาอะครับ อะไรเงี้ยผมก็คิดว่ามันก็ควรที่จะให้เขาได้ทำให้เขาได้เปิดโอกาสเปิดประสบการณ์ใหม่ๆอะไรเงี้ยครับ
1: มีคนเคยบอกว่าความสุขมักผ่านไปเร็วเสมอความจริงข้อนี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ไม่ว่าเราหรือใครๆก็คงหลีกเลี่ยงมันไปไม่ได้วันนี้คุณลุงองอาจได้จากน้องธนัทไปแล้วแน่นอนว่าความเสียใจคงมีอยู่แต่เขาก็ยังรู้สึกขอบคุณโอกาสที่ได้ใช้เวลาดีๆและได้ทำอะไรร่วมกันตอนนั้นน่ะถ้าคุณพ่อมาชวนเราไปถ่ายรูปแล้วเราปฏิเสธเข้าไปอย่างเงี้ยคิดว่าวันนี้เรารู้สึกยังไงครับ
0: จริงๆตอนนู้นผมก็มีปฏิเสธเขาไปแล้วครั้งสองครั้งอะไรงี้ครับพอมาคิดอีกทีเอ้ยเราก็ไปถ่ายคนอื่นได้ทำไมเราจะถ่ายกับพ่อไม่ได้ก็ถ่ายพ่อไปถ้าเราปฏิเสธแล้วไม่ถ่ายตอนนั้นเนี่ยตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าเสียดายถ้าไม่ได้ถ่ายไม่ได้ทำกิจกรรมร่วมกับเขาเนี่ยก็รู้สึกเสียดายมาก
1: ๆก็อยากจะให้ธนัทเนี่ยให้คำแนะนำหน่อยสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าเขาจะเริ่มยังไงในการแบบเข้าหาผู้ใหญ่เราคิดว่าเรา

0: ีคำแนะนำอะไรให้เขาได้บ้าง
1: ปัญหามันจริงๆคือการเฉยชาและความชินแบบเราก็เคยทำแบบนี้อยู่ด้วยกันทุกวันอะไรเงี้ยก็ปล่อยไปก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งแต่ก็อย่าลืมครับว่าเขาอาจจะไปวันไหนก็ได
0: ้ครับ
1: ก็เลยคิดว่าเออเราควรที่จะแบบเริ่มทำเริ่มหากิจกรรมเริ่มคุยกับเขาหาอะไรที่แบบสนุกทำด้วยกันอะไรเงี้ยผมว่ามันควรเริ่มทำในแต่วันนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้ก็ได้ครับ
0: เวลาเป็นสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนมีอย่างจำกัดอย่าปล่อยให้วัยที่ต่างกันทำให้สังคมห่างกันช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกับคุณหมอเพื่อทำให้เราเข้าใจกับปัญหานี้รวมทั้งคำแนะนำที่ทำให้คนต่างวัยหันหน้าเข้าหากัน

0: สวัสดีครับคุณหมอโอครับมีต้อนรับเข้าสู่รายการ Gen Y อีกครั้งนึงนะครับผมคุณหมอโอครับต่างวัยต่างอายุกันเนี่ยความสัมพันธ์มีผลไหมครับ
1: มีนะเพราะว่าเติบโตมาคนละยุคความเชื่อคนละแบบเนาะแบบอย่างปู่ย่าตายายเงี้ยก็จะมีวิธีคิดแบบนึงนะมีความยึดมั่นถือมั่นเรื่องกฎระเบียบสำคัญเรื่องยึดถือเรื่องบางอย่างหลักบางอย่างเขาว่ามาโบราณบอกอะไรเงี้ยมันก็จะมีเรื่องของความเชื่อแต่ละวัยเนี่ยมันก็เติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ต่างกันนะพ่อแม่ที่เป็น Gen X อย่างเงี้ยก็อาจจะแบบมีเรื่องงานเรื่องอะไรเรื่อง work life balance แต่ว่าไปคุยกับเด็กยุคใหม่อย่างเงี้ยสมัยก่อนพ่อแม่ Gen X ก็จะต้องอาชีพก็จะต้องเป็นอาชีพที่แบบมีความมั่นคงแม้เลือกหมอทนายวิศวะอะไรเงี้ยเด็กยุคใหม่นี้ไม่ละไม่มองแล้วว่าต้องเป็นยังไงก็จะแบบมองอาชีพที่มันฟรีแลนซ์ทำได้ใช้ความสามารถคือมันเป็นเรื่องของการที่เติบโตมากับการอยู่คนละยุคมันก็เลยมีความเชื่อที่ยึดคนละแบบนะยึดถือคนละแบบเชื่อคนละอย่างการที่เรายึดว่าหลักคิดของเราถูกต้องอย่างเงี้ยมันก็ทำให้สื่อสารกับอีกคนนึงแบบไม่รู้เรื่อง อย่างพ่อแม่บอกว่าต้องผมต้องแบบถูกระเบียบทรงนักเรียนเงี้ยลูกถามว่าทำไมต้องทรงนักเรียนเงี้ยมันก็คุยกันไม่รู้เรื่องละเพราะฉะนั้นจริงอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งคือความคิดเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วคือทักษะของการสื่อสารเนี่ยสำคัญคือพ่อแม่เนี่ยจะชอบเข้าใจว่าจะคุยยังไงให้ลูกวัยรุ่นฟังแต่จริงแล้วคีย์เวิร์ดของมันจริงๆคือฟังยังไงให้เป็นกับลูกวัยรุ่นมากกว่ามันจะเจอปัญหาที่แบบเด็กวัยรุ่นก็จะรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่ฟังพ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าลูกไม่ค่อยฟังเพราะว่าพ่อแม่จ้องจะพูดจริงมันไม่ใช่วัยที่เราจะสอนอะไรเขาได้เยอะแล้วมันวัยแห่งการช่วยเขาคิดก็ฟังเขาเยอะๆถึงจะช่วยเขาคิดได้ว่าเขาคิดยังไงเขามีอะไรที่เขาต้องเติมเต็มมีอะไรที่เขายังขาดไปมีอะไรที่เขาต้องการความช่วยเหลือแต่ว่าพ่อแม่มักจะจ้องสอนจ้องพูดยิ่งอยู่ในยุคที่แบบมันน่ากลัวมากขึ้นในสายตาพ่อแม่เนาะเดี๋ยวมันก็น่ากลัวไปหมดเลยอ่ะ
0: อินเทอร์เน็ตอะไร
1: อินเทอร์เน็ตลูกจะเจอใครอะไรโอ้โหมันมีสิ่งที่แบบลุมเราเข้ามาในตัวลูกเนี่ยเยอะมากเมื่อเทียบกับสมัยก่อนงั้นพอรู้สึกกลัวเยอะก็สอนเยอะสอนเยอะก็ยิ่งไม่ฟัง มันก็เลยเป็นการสื่อสารของแบบพ่อแม่กับลูกที่เป็นปัญหามากเลยคือการไม่ค่อยฟังกันนี่แหละ
0: แล้วเราจะมีวิธีแก้กับมันยังไงได้บ้างครับ
1: คือพ่อแม่ต้องเข้าใจก่อนว่าการฟังนี่เป็นหัวใจสำคัญจริงๆของการสื่อสารเนาะแล้วพ่อแม่ชอบหลายคนก็เข้าใจว่าแต่งฟังลูกนะไม่รู้ตัวแต่งไม่ฟังคือพ่อแม่ทุกคนจะบอกเลยว่าฟังแต่มันฟังแบบนี้ครับแม่วันนี้ผมทะเลาะกับเพื่อนมาด้วยมันก็จะฟังแบบ
0: แล้วเขาเลาะกับเพื่อนมา
1: แล้วเราไปทำอะไรเขาก่อนนะเปล่าเนี่ยอย่างเงี้ยเด็กมันไม่รู้สึกว่าถูกฟังนะหรืออย่าไปยอมเขาสิไปยอมให้เขาแกล้งทำไมอ่ะ
0: แล้วคนพูดยังไงครับถ้าลูกว่าทะเลาะกับเพื่อนมาหนูรู้สึกยังไงถามความรู้สึกเขา
1: คือจริงๆอ่ะเขาพบว่าการฟังเนี่ยมันมีสี่ระดับฟังแบบผ่านหูเฉย
0: ๆ
1: ผ่านหูก็โอเคอะไรเงี้ยคือแค่ฟังได้ยิน
0: อ
1: ีกอันนึงคือผ่านหัวอย่างเช่นเนี่ยลูกบอกว่าเพื่อนแกล้งมาอย่างเงี้ยฟังผ่านความคิดก็คือทำไมไม่สู้กลับไปทำอะไรเขาก่อนเปล่านี่คือฟังผ่านหัวแต่จริงๆเราอยากให้พ่อแม่ฝึกฟังให้ผ่านใจให้เป็น
0: ผ่านใจ
1: คือมันผ่านความรู้สึกลูกรู้สึกยังไงลูกเจ็บตรงไหนเกิดอะไรขึ้นเล่าให้แม่ฟังเนี่ยอันนี้มันคือฟังผ่านใจผ่านเข้าไปในความรู้สึกของลูกบางทีลูกแบบสื่อสารด้วยความรู้สึกแบบหนึ่งแต่พ่อแม่ฟังด้วยหัวมันก็ฟังกันคนละแบบแม่เนี่ยเพื่อนหนูมีแฟนด้วยนะเนี่ยหันกลับมาอย่าเพิ่งลิใช่ไหมยังโตอย
0: ู
1: ่มันยังไม่ทันฟังเลยว่าลูกรู้สึกยังไงอ่ะลูกถึงมาเล่า
0: เนา
1: ะมันทวนจะถามแล้วล้อแล้วหนูรู้สึกไงอ่ะลูกเพื่อนมีแฟนโอ้โหมันอาจจะต่อยอดไปเยอะมากหนูอิจฉามากเลยอ่ะแม่ทำไมหนูไม่มีคุณแม่ก็เป็นอีกคนละเรื่องเนาะมาแต่พ่อแม่ชอบแบบชอบสอนตัดบท

0: อนแก้ปัญหาให้ทำอย่างนั้นสิฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนฉันรู้เงี้ย
1: เหมือนเอาสิ่งที่ตัวเองเคยเจอมาเป็นบรรทัดฐาน
0: การฟังที่เราอยากให้พ่อแม่เข้าไปลึกที่สุดคือการฟังผ่านเข้าไปถึงความต้องการเขาต้องการอะไรนะเขาถึงสื่อสารกับเราด้วยคำพูดเนี่ยเมื่อเข้าใจความต้องการแล้วความต้องการนี้มันถูกเติมเต็มได้แหละมันถึงจะเปลี่ยนแปลง
2: คุณพ่อผมเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบเปิดใจฟังคือพูดคุยได้แลกเปลี่ยนความคิดกันได้ครับไม่ได้เป็นแบบคนที่แบบหัวโบราณอะไรเงี้ยที่แบบไม่ได้เขาคือไม่ปิดกั้น
0: อ
2: ย่างนี้ดีกว่า
1: ถือว่าโชคดีนะ
0: คือพ่อแม่พัฒนาได้นะเรื่องนี้เราอย่าไปคิดว่าเราโตมายังไงเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นเงี้ยพ่อแม่ส่วนใหญ่ก็โตมากับปู่ย่าตายายที่ไม่เคยฟังสั่งอย่างเดียวบอกให้ทำอะไรควบคุมชีวิตสมัยก่อนแล้วโลกมันก็แคบอะบอกให้ทำอย่างนี้มันก็เดินไปทางเนี้ยมันไม่มีทางอื่นให้เดินนะเดี๋ยวนี้เปิดไปเข้าไปในมือถืออย่างเดียวนั้นมันเจอทางรู้กี่ร้อยล้านทางแต่มันจะเลือกทางไหนที่จะปลอดภัยที่จะดีกับชีวิตอะไรเงี้ยมันไม่ได้ผ่านการควบคุมอีกต่อไปอะมันผ่านการฝึกวิธีคิดแล้วการฝึกวิธีคิดมันไม่ผ่านการสั่งเวลาถูกสั่งนี่ไม่ได้คิด
1: ไม่อยากคิดแน่นอนถ้าถูกสั่ง
0: ถูกไหมมันไม่ได้คิดหรอกหยิบแก้วให้พี่หน่อยเงี้ยแทบไม่คิดเลย
1: ก็หยิบ
0: คือแบบถ้าพี่ทำพี่หิวน้ำอ่ะ
1: ก็ไปเอาให้ไหมอะไร
0: แทบเริ่มได้คิดถูกไหมพี่หิวน้ำอ่ะทำไงดีอ่ะจานโอ้นี่แก้วนี้ก่อนไหมครับหรือ เดี๋ยวผมสั่งให้มันคือมันจะเริ่มแบบฝึกวิธีคิดจากการตั้งคำถาม
1: แล้วครอบครัวที่เขามีปัญหานี่อยู่วัยรุ่นที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยเขาก็อยากจะพูดแหละแต่เขาไม่พูดไม่คุยอย่างเงี้ย มันควรทำยังไงครับตรงนี
0: ้ก็ต้องบอกว่าก็เข้าใจพ่อแม่เนาะคือเขาก็ไม่ได้อยากเป็นแบบนี้หรอกเขาก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการเป็นแบบนี
1: ้
0: มันมีปัญหากับลูกทำให้เกิดการสื่อสารที่ไม่ดีเขารู้แต่ว่าเขาคุยกับลูกไม่รู้เรื่องแต่เขาก็ไม่รู้หรอกมันเกิดจากตัวเขาด้วยส่วนหนึ่งเกิดจากสังคมที่มันเปลี่ยนไปส่วนหนึ่งเนาะมันก็ทำความเข้าใจเขาอะเนาะมองเราเองก็มีหน้าที่มองลงไปให้ลึกถึงสิ่งที่มันอยู่ข้างในเหมือนกันไม่ว่าเขาจะพูดเยอะบนนะคอยสอนอะไรเงี้ยแต่มองไปลึกข้างในจริงๆอะมันคือความรักเลยอะมันมีความรักมันมีความหวังดีเพราะฉะนั้นถ้ามองกันแบบผ่านข้างนอกให้ได้เห็นข้างในเนี่ยจริงมันจะพบเลยว่าเขาคนที่รักและหวังดีกับเราเพราะฉะนั้นมันก็จะอาจจะให้อภัยมากขึ้นอาจจะเข้าใจมากขึ้นแต่มุมกลับกันเราก็มีหน้าที่ที่จะบอกสิ่งที่เราต้องการเนาะแบบพ่อผมอยากให้พ่อฟังผ
1: ม
0: หน่อยพ่ออย่าเพิ่งพูดอะไรเลยนะผมจะเล่าอะไรฟังพ่อไม่พูดเน
1: า
0: ะพ่อไม่ถามพ่อไม่แย้งพ
1: ่อไม่สอนยากนะครับยากมากเลยนะครับวันนี้
0: เนี่ยได้ฝึกมันจะฟังกันจริงๆคือแบบไม่เวลาถามเยอะมันก็เป็นสิ่งที่เราอยากรู้ไม่สิ่งที่เขาอยากเล่าอะใช่ป่ะ
1: ครับ
0: เวลาพ่อแม่ชอบเล่าแล้วแย่งซีนโอ้ยสมัยพ่อนี่ก็เคยคือแบบแย่งซีนไปละมันก็ไม่ได้พูดอ่ะฝึกเนี่ยบอกพ่อเดี๋ยวผมอยากเล่าอะไรพ่อฟังหน่อยพ่อฟังแบบพ่อไม่ถามเยอะนะพ่อไม่แย่งซีนผมนะพ่อไม่เล่าถึงอดีตพ่อนะ
1: พ่อฟังหนูอย่างเดียว
0: พ่อฟังอย่างเดียวเลยนะพ่อฝึก
1: ที่น่าสนใจน่าสนใจอยากไปใช้เลยตอนนี้อยากเอาไปใช้ดูแล้วถ้าเป็นปัญหาของครอบครัวที่เขาไม่คุยกันเลยแล้วก็พอเงียบก็ทะเลาะกันขึ้นมา
0: คือที่ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ไม่คุยปัญหามันอยู่ที่ความสัมพันธ์ที่ไม่ดี
1: อ๋อคือไปถึงเรื่องความสัมพันธ์เลยที่ไม่ดี
0: ก็คนที่ไม่คุยกันมันก็คือคนที่ความสัมพันธ์มันไม่ดีคือมันก็ไม่อยู่ถึงจุดที่มันอยากคุยกันเลยคือต่างคนต่างอยู่เนี่ยจะสงบกว่าเพราะคุยกันทีละพังคุยกันทีแล้วทะเลาะคุยกันทีละมีอารมณ์ใส่กันเนี่ยต่างคนก็จะต่างแบบไม่เอาก็ต้องกลับไปแก้เรื่องความสัมพันธ
2: ์ผมก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่เขาก็เป็นแบบนี้อยู่เหมือนกันสมัยเมื่อก่อนนะครับก็คือเหมือนว่าเขากับพ่อเนี่ยเข้าใจผิดกันพ่อเขาก็มีทัศนคติกับเขาที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับคือเขาพยายามทำสมมุติเขาเตรียมสอบเนี่ยเขาก็อ่านหนังสืออะไรเงี้ยพอเขามาเห็นก็ว่าเอ้ยอ่านหนังสือเอาหน้าทำแบบ
1: เอาขนาดนั้น
2: เลยอะไรประมาณเนี้ยเขาก็แบบเอ้ยเขาก็ตั้งใจทำตรงนี้อยู่นะอะไรเงี้ยเขาก็เลี่ยงที่จะไม่พูดดีกว่าอะไรเงี้ย
0: ใช่เพราะว่ามันก็คือเอาจริงนะหลายคนก็อยู่มาแบบรู้สึกว่าพูดไปก็เท่านั้นอะอยู่กันแบบไม่ทะเลาะกันดีกว่าสำคัญเลยมันคือกลับมาดูเรื่องความสัมพันธ์ว่าไอ้ตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นเวลาดีๆที่เรามีต่อกันเนี่ยมันมีอยู่หรือเปล่าคือคนบางคนในหน้ายังไม่มองเลยอย่าว่าแต่พูดต่างเข้าพักเสร็จเข้าห้องเงี้ยก็ไม่ดูไอ้ความสัมพันธ์ดีๆเรามีเปล่าเวลาคุณภาพอะที่เราจะนั่งคุยกันปรึกษากันถามสารทุกข์สุขดิบกันวันนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้มันถูกดึงไปด้วยเรื่องอื่นเนี่ยที่กับคนต่างอยู่กับหน้าจอตัวเองแล้วมันก็มีความสุขในรูปแบบตัวเองมันก็เลยรู้สึกว่าก็ไม่เป็นไรอยู่กันแบบไม่ต้องคุยกันมากก็ได้แต่จริงมันทำให้ตัวตนของแต่ละคนเนี่ยก็ค่อยๆทลายไปเรื่อยๆ พ่อแม่เนี่ยตัวตนก็ลดลงลูกเองตัวตนก็ลดลง
3: ก็คือต้องหันเข้ามาอยู่ด้วยกันมากขึ้นเงี้ยครับ
0: ก็เปิดอกคุยกันก่อนสำหรับบ้านที่มีปัญหาเนาะเปิดอกคุยกันเลยว่าเออวันนี้เราจะคุยกันตรงๆเนาะแต่แบบฟังกันไม่เถียงไม่
3: แย้งไม่เถียงไม่ทะเลาะ
0: เออไม่แย้งเลยขอให้ไม่เปิดอกพูดเลยว่าเรารู้สึกยังไงอะไรที่มันติดใจเราอะไรที่เราโกรธอะไรที่เราไม่ชอบลูกไปวัยรุ่นแล้วเนี่ยเขาแนะนำให้มันมีเหมือนกับfamily talk อาทิตย์ละครั้ง
3: จริงเหรอครับโอ้ยไม่บ้านผมไม่มีนะ
0: ไม่มีคนไทย
3: คนไทย
0: บ้านไทยนี่แบบเป็นพ่อแม่ talk ซะเยอะมันมี family talk คือแบบเป็นเวลาที่เรารู้กันว่าอาทิตย์นึงเราจะมาเจอกันคุยว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาทิตย์นึงเรารู้สึกว่าเราแบบอยากขอบคุณอะไรใครบ้าง
3: อ๋อน่าสนใจจังเลย
0: เรามีอะไรที่เราอยากรู้สึกว่าเราอยากบอกใครเรามีอะไรที่เราอยากให้ใครแบบพัฒนาตัวเองหรือช่วยดีขึ้นในเรื่องไหนเราต้องการความช่วยเหลืออะไรจากครอบครัวเหมือนกับเป็นเวทีที่แบบเหมือนกับเป็นพื้นที่ทำให้ทุกคนได้มาแลกเปลี่ยนกัน
3: ที่เหตุการณ์นี้มันไม่ค่อยเกิดขึ้นเพราะประเทศไทยเขามองว่าแบบผู้ใหญ่คือเด็กต้องตามผู้ใหญ่อย่างนี้ป่ะ
0: คือเราก็เลี้ยงดูกันด้วยวัฒนธรรมเชิงอำนาจ
3: ใช่มานานแล้ว
0: พ่อแม่มีอำนาจเหนือลูกพ่อแม่เป็นเจ้าชีวิตลูกพ่อแม่เป็นผู้ปกครองอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้แบบบางทีพ่อแม่ก็คิดว่าบทบาทของตัวเองก็คือควบคุมทำให้เป็นไปตาม
3: ที่เราอยากให้เป็น
0: ที่เราอยากให้เป็นเนี่ยมันก็เลยทำให้เลี้ยงลูกมาแบบไม่ค่อยได้ฟังไม่ค่อยได้คุยไม่ค่อยได้ถามลูกก็เราก็เขาก็ทำหน้าที่ส่วนที่เป็นพ่อแม่ทำมาหากินเอาเงินดูแลส่งเรียนอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงมนุษย์เราต้องการดูแลเชิงจิตใจด้วยมีการใส่ใจความรู้สึกมีการรับฟังเวลามีปัญหามีการแบบคุยสารทุกข์สุขดิบอันนี้มันเป็นเรื่องของ caring ทางด้านจิตใจซึ่งบางทีมันก็ขาดไป
3: แล้วมันจะช้าไปไหมครับสำหรับสมมติว่าอะถ้าผมกับพ่อแม่เนี่ยคุณแม่ห้าหกสิบแล้วผมก็25แล้วมันช้าไปไหมกับการที่เราจะเริ่มทำกิจกรรมร่วมกันเริ่มคุยกัน
0: คือตอบนี้ก็ไม่มีอะไรที่สายไป
3: ครับ
0: สายไปก็คือเมื่อคนใดคนหนึ่งตายอันนั้นสายไปเพราะทำอะไรไม่ได้แล้วนั่นมันก็ไม่มีอะไรที่สายไปแต่บอกเลยว่ายิ่งเริ่มช้าก็ยิ่งเริ่มยากคือสร้างความสัมพันธ์สร้างเวลาดีๆกับเด็กเนี่ยมันง่ายกว่าสร้างกับเป็นวัยรุ่นอยู่แล้วไม่เขาถึงพยายามบอกว่าให้เลี้ยงลูกเล็กๆดีให้ดีให้เวลาเยอะๆอะไรเงี้ยเพราะว่า10ปีก็ไปแล้วอะไปอยู่กับเพื่อนไปอยู่กับสื่อไปอยู่กับหน้าจออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอยากจะไปสร้างสัมพันธ์ที่ดีตอนที่เขากำลังอยากจะแบบเติบโตด้วยตัวเองแล้วจริงมันไปตามธรรมชาติอะที่มันจะต้องโตด้วยตัวเองเป็นอิสระจากพ่อแม่พัฒนาความเป็นตัวเองขึ้นมาเนี่ยนั้นมันก็ต้องบอกงี้ว่ายิ่งเริ่มช้าก็ยิ่งยาก
3: พี่มีคำถามขนาดที่หนึ่งคร
2: ับ
3: เห็นว่ามีคน DM มาถามว่าเนี่ยเขาก็อยากทำกิจกรรมกับคุณพ่อคุณแม่เขาเหมือนกันแต่เขาไม่รู้เขาจะเริ่มยังไงอ่ะเราจะแนะนำได้บ้างไหม
2: คือที่เขาถามเข้ามาเนี่ยคือเขาอยากให้พ่อแม่เขาเป็นแบบให้เขาถ่ายอะไรอย่างเงี้ย
3: อ๋อเขาถ่ายอย่างนั้นเหรอ
2: ใช่ใช่เขาอยากทำเหมือนผมกับพ่อผมอะไรเงี้ยแต่โดยที่ตัวบุคคลของพ่อแม่เขาเนี่ยเขาไม่ชอบไม่ได้ชอบอะไรอย่างนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะแนะนำยังไงครับแต่ถ้าแนะนำก็คืออาจจะเป็นกิจกรรมอื่นที่แบบว่าเขาชอบโดยการอะไรเงี้ยอย่างสมมุติพ่อแม่ชอบไปปั่นจักรยานแบบอะไรเงี้ยก็อาจจะจูนปรับจูนเข้าหาพ่อแม่เขาก็ไปปั่นจักรยาน
3: ปั่นจักรยานกันไหมปั่นจักรยานด้วยกัน
2: ใช่ใช่อะไรประมาณนั้นครับ
0: คืออันนี้มันไม่ใช่แบบอยากทำกิจกรรมกับพ่อแม่ละคืออันนี้มันอยากให้พ่อแม่ทำกิจกรรมกับเรา คือเราอยากถ่ายรูปพ่อก็ช่วยถ่ายหน่อยแต่บางคนไม่ได้เนเจอร์เขาไม่ได้ชอบก็ทำอย่างที่ถนัดบอกเนี่ยดีก็คือดูว่าพ่อแม่ทำกิจกรรมอะไรและอะไรที่เราจอยได
2: ้ประมาณนั้นครับ
3: ผมเชื่อว่ามันไม่สายเกินไปครับที่เราจะเริ่มเข้าไปคุยกับครอบครัวของเรานะครับเราเอาเวลาตรงนั้นเนี่ยไปใช้กับครอบครัวและทำเวลาให้มีค่าครับผมเชื่อว่าแกประหว่างวัยเนี่ยจะเล็กลงแน่นอนครับแล้ววันนี้ครับรายการ Gen Y ของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับวันนี้ผมและคุณหมอแล้วก็น้องคณะต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ทุกคนรับชมแล้วก็ขอบคุณคุณหมอมากครับขอบคุณท่านมากๆเลยครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้
4: โห
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: แม่กระพุนน้อยหนีเที่ยว
1: ช่วยด้วยช่วยผมด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย
2: ไปไหนกันมาล่ะ
3: ฮัลโหลสวัสดีดาวีเฮ้ดาวี What is it

0: A jaguar. J A G U A R. Jaguar. A jaguar. Jaguars. Hello, how are you? Help! Help!
1: ดาวี่มีอันตรายช่วยเร็ว
2: ฮะค่ะค่ะ
1: เฮ้ยเฮ้ย
2: ฮะ
0: Stop! Stop!
1: โอ้ยแข็งแกร่งยิ่งกว่าหินน่ะแข็งแรงมากอ่ะ
3: ทำอะไรกันครับผมแค่บอกกับดาวี่ว่าต้องการความช่วยเหลือ
4: เฮ้ยแล้วก็ไม่บอก
0: โอ้
3: คือเมื่อเช้าผมเพิ่งอยู่ที่ชายหาดผมเห็นแมงกระพุนน้อยนอนเกยตื้นอยู่ไม่รู้จะช่วยยังไงดีตอนนี้จะเป็นไงบ้างก็ไม่รู
2: ้น่าสงสารจังเลย
1: แล้วคุณเสือจากัวมายังไงล่ะครับ
3: ผมก็วิ่งมานะครับบอกให้คนช่วยก็ไม่มีใครกล้ากลัวโดนแล้วคันนะครับ
1: โหยไกลมากนะครับมีหน้าล่ะ
3: คือผมวิ่งทุกเช้านะ
1: ปล่อยไว้นานไม่ได้นะครับ
5: งั้นรีบไปช่วยดีกว่า
3: วิ่งตามผมมาเลย
6: ฮ่าๆๆพูดเป็นเล่นคุณเสือจากัวผมยานอวกาศนะ
0: Let's go
6: แข็งแรงจริงๆเจ้าเสือ
3: ฮ่าๆๆตามมาตามมา

0: ถึงสักที
1: โอ้ยคราวหลังบินมาก็ได้นะ
2: โอ้มหัศจรรย์มากๆยานวิเศษ
1: ใช่ที่นี่ไหมครับคุณเสือจากัว
2: ที่นี่แหละผมวิ่งเป็นประจำตามมาเลยอยู่ไหนล่ะ
1: What is it?

0: jellyfish. J E L L Y F I S H. Jellyfish. A jellyfish. Jellyfish it.
1: ใช่เลยเจ้าแมงกะพรุน
2: ช่วยด้วยช่วยด้วยครับ
3: เฮ้ยน่าสงสารจังเลยนะคะ
2: เฮ้ยน่ารักดีดูนิ่มๆขอจับหน่อยนะเฮ้ยนี่ยาเอ้ยยานะหมูหยองเดี๋ยวจะคันนะก็ผิวของแมงกะพรุนจะทำให้เราคันไม่เอกอ่านหนังสือมา
3: แล้วเอายังไงดีแมงกะพรุนน้อยดูท่าจะแย่แล้วนะ
1: อย่าลืมเอามาคืนล่ะ
2: What is

0: U-G, jug. A jug. Jugs.
1: ดาวี่ไปหยิบของมานะขอเขาหรือยัง
2: ผมว่ารีบช่วยแมงกะพรุนน้อยก่อนดีกว่า
1: เออจริงด้วยอืมโอเคแล้วล่ะหมูหยองว่าเฮ้ยน่ารักจัง
2: แมงกะพรุนน้อยเป็นอะไรไปครับ
1: สงสัยที่จะแคบไปนะจริงด้วยใครๆก็ไม่ชอบที่แคบๆ What is it?

0: a jar. J-A-R, jar, a jar. Jars.
1: โอ้โหพี่เสือจากัวครับผมเชื่อแล้วครับว่าพี่แข็งแรงจริงๆ
2: อ่ะ
1: ที่จริงผมเดินเอาแมงกะพรุนน้อยไปใส่เองก็ได้ครับ
2: จริงด้วยงั้นผมเอาตุ่มไปวางที่เดิมก่อน
3: อ้าว
0: แล้วจะยกมาทำไมอะคะ
1: โอเคลองเอาไปใส่ตุ่มตรงนั้นดีกว่า
4: คราวนี้ก็ว่ายสนุกเลยนะ
2: ต้องขอโทษด้วยนะครับผมคงต้องกลับก่อน
4: อ้าวทำไมล่ะครับคุณเสือ
2: คือผมออกจากบ้านมาตั้งแต่เช้านี่ก็จะเย็นแล้วผมคิดถึงลูกๆและครอบครัวคงจะรอผมอยู
4: ่อ๋อจริงด้วยหมูหยองออกมาเล่นนานทีไรคุณแม่บ่นอกทุกทีเลย
2: เขาคงเป็นห่วงนะครับไปแล้วนะครับ
1: หรือว่าแมงกะพรุนน้อยจะคิดถึงบ้านอ่ะ
0: ก็เป็นไปได้นะ
1: ใช่ไหมเจ้าแมงกะพรุนน้อยใช่ใช่แม่ผมคงรอผมอยู่อ่ะอ๋อมีหน้าถึงได้หงอยหงอย
0: เข้าใจแล้วงั้นเดี๋ยวข้อสวยจะปล่อยลงทะเลนะ
4: โอ้โหนั่นนั่นแมงกะพรุนเต็มเลยอ่ะ
0: นั่นพวกของเธอเหรอ
1: ใช่ใช
4: ่ไม่ไหวเลยนะออกไปเที่ยวสักไกลเลยอ้าวลูกเพิ่งกลับมาทำไมแม่ว่าอย่างนั้นล่ะเนี่ย
0: ใช่น่าสงสารพ่อ
1: ที่แม่ว่าผมก็เพราะอยากให้ผมระวังไม่ไปเล่นไกลนักเพราะกลัวเกิดอันตรายโอ้ความรู้สึกของพ่อแม
0: ่ก็เป็นห่วงเรานี่เอง

0: jellyfish. A jar, a jug, a jaguar, a jellyfish.
1: เพื่อนๆคะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะมาเล่นเกมกับพวกเราก่อนค่ะ
2: Let's play.

0: 瓜儿。嗯，加。Good job. What is it? Jellyfish? Jaguar? Jug. Finish.
1: เก่งมากเพื่อนๆเขาสวยกันลุ้นมากๆเลยนะคะวันนี้พวกเราขอรีบกลับบ้านก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ

และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่มีคำถามมาถามสมาชิกชาวสอนศิลป์รู้จักกล่องแบบนี้หรือเปล่าที่บ้านมีกันบ้างหรือเปล่านะครับกล่องยาวๆแบบนี้นะครับนี่คือกล่องใส่รองเท้าครับในรายการสอนศิลป์วันนี้เราจะเปลี่ยนกล่องแบบนี้ให้กลายมาเป็นกล่องสวยๆแบบนี้ครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะเปลี่ยนกล่องใส่รองเท้าธรรมดาธรรมดาแบบนี้ให้กลายเป็นกล่องใส่ของสีสันสวยงามแบบนี้ได้ยังไงติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
1: ช่วงไอเดียสอนศิลป
0: ์เอาละครับจากกล่องใส่รองเท้าธรรมดาธรรมดาแบบนี้นะครับจะกลายเป็นกล่องน่ารักน่ารักเอาไว้ใส่ของได้2ช่องได้ยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับวัดแบ่งครึ่งก่อนนะครับ27เซนแบ่งครึ่งได้เท่าไหร่เอ่ย 13.5 นั่นเองนะครับแล้วก็วัดจาก 13.5 ตรงนี้นะครับออกมาด้านละ3เซนทำเหมือนกันด้านล่างด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ลากเส้นตรง3เซนตรงนี้นะครับลากลงมามุมด้านล่างสุดตรงนี้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนำส่วนนี้นะครับไปตัดออกทั้ง2ด้านเลยนะครับด้านนี้ด้วยก็นี่พี่โจวัดให้ดูด้านหนึ่งก่อนนะครับพอตัดออกแบ่งครึ่งเรียบร้อยนะครับตัดลากยาวมาเลยนะครับแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมครับของเดิมที่มุมตรงนี้นะครับที่พี่โจระบายสีไว้มันหายไปแล้วนะครับเราตัดทิ้งออกไปไม่ใช้นะครับถ้าเราเอามาประกบกันเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นช่องใส่ของเหมือนกันนะครับแต่ของมันก็จะหลุดหล่นรั่วออกมาตรงนี้นะครับใช่ไหมครับเราก็ใช้วิธีการนำฝามาฝาเดิมตอนแรกนะครับเรายังไม่ได้ตัดอะไรออกไปใช่ไหมครับก็มาวัดขนาดตรงนี้นะครับลากเส้นต่อออกไปแล้วก็ดูเส้นตรงนี้นะครับกับมุมนี้ลากให้มาเจอกันลากจากเส้นด้านบนกับด้านล่างนี้นะครับให้มาเจอกันแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปตัดตามแนวนี้นะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับก็จะเป็นแถบเอียงๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็ลองมาวางประกบดู2ด้านเอาละเสร็จเรียบร้อยก็ตอนนี้ก็ได้เป็นช่องใส่ของเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็มาทากาวประกบกันครับนี่จบก็เริ่มทากาวประกบติดในส่วนต่างๆของกล่องของพี่โจละนะครับจากกล่องรองเท้าตอนนี้ได้เป็นกล่องใส่ของแล้วเรียบร้อยนะครับรอให้กาวตรงนี้แห้งนะครับพอแห้งเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับนี่นะครับยึดติดกันเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาตกแต่งลวดลายตรงนี้อาจจะไม่ได้เป็นเส้นตรงมากมายนักนะครับอาจจะเป็นเส้นหยิกหยักหยิกหยักหน่อยแต่เดี๋ยวลวดลายต่างๆก็จะออกมาเองนะครับเราจะทำลักษณะคล้ายๆกับเปเปอร์มาเช่แต่ว่าจะใช้เป็นกระดาษสีครับกระดาษสีจริงๆถ้าเกิดเป็นเศษเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับกระดาษสีที่เหลือใช้นะครับน้องๆตัดให้เป็นรายละเอียดถี่ๆเล็กๆๆๆๆตอนนี้พี่โจมีสีเหลืองสีแดงสีส้มนะครับ3สีจริงๆจะใช้วิธีการตัดก็ได้หรือจะฉีกก็ได้นะครับมันก็จะได้เหมือนกับลูกเล่นที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็ไล่เรียงสีเข้ามาเลยนะครับอาจจะเริ่มจากด้านล่างๆก่อนตรงนี้นะครับจริงอาจจะแปะเลยเห็นไหมครับตัวอาจจะแปะเลยตรงเส้นขอบด้านล่างขึ้นไปอีกหน่อยก็ได้ไปให้มันเป็นลวดลายเกิดขึ้นตรงนี้ตอนนี้มันอาจจะดูเลอะๆหน่อยนะครับแต่ว่าพอเรารอให้ตัวเจ้ากาวหนึ่งส่วนน้ำหนึ่งส่วนของเราตรงนี้เนี่ยแห้งสนิทปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีเงาๆวาวๆแล้วก็อาจจะปิดทับเห็นไหมครับตรงขอบเนี่ยที่มันเป็นนูนๆออกมาเดี๋ยวเราต้องกดๆเข้าไปนิดนึงนะครับเป็นการเชื่อมลายที่เราเอาไว้ต่อกันตรงนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ไปทีละส่วนทีละด้านนะครับคราวนี้ลงมาไล่สีด้านบนเพิ่มเติมเข้ามานะครับสีส้มบ้างเดี๋ยวจะสลับกันนะครับชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กในแบบนี้นะครับซ้อนๆกันมาช่องร่องสีขาวตรงนี้ให้หมดจริงๆน้องๆอาจจะเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่าพี่โจก็ได้นะครับอันนี้แค่ทำให้ดูแบบคร่าวๆเพราะว่า

0: ด้วยเวลาที่เรามีค่อนข้างจะจำกัดใช่ไหมจริงๆถ้าเกิดสมมุติว่าหมดเวลาของทางรายการไปแล้วนะครับน้องๆก็ไปฝึกชิ้นงานศิลปะต่อกันก็ได้นะครับสมมุติว่ายังทำไม่เสร็จตั้งแต่ตอนที่ดูรายการตกแต่งต่อใส่ไอเดียเพิ่มเติมเข้าไปจากที่เราเคยมีนะครับเอาละครับก็จัดโครงแล้วก็ตกแต่งกันไปเรื่อยๆนะครับไล่สีแบบนี้ไปทั่วนะครับอ่ะเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับมันก็จะเต็มในส่วนที่เราได้แปะไว้ตรงนี้แล้วนะครับตัวกล่องตรงนี้นะครับพอจริงๆแล้วเมื่อเราทาโดยรอบแล้วนะครับพอแห้งแล้วเราอาจจะทาเคลือบอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการเก็บในรายละเอียดและเพิ่มความเงางามให้กับสีกับกล่องของเราตรงนี้นะครับแล้วจริงๆแล้วจะบอกน้องๆว่ากล่องแบบอื่นนะครับกล่องกระดาษแบบอื่นที่เรามีอยู่ในส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะขยำแล้วก็ทิ้งไปใช่ไหมครับมันสามารถเอาไปทำเป็นชั้นวางของกล่องนู่นนี่อะไรยังไงได้อีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับเช่นหรือจะทำเป็นกล่องใหญ่เลยก็ได้นะครับเห็นไหมครับลวดลายต่างๆนี่ไม่ได้มาจากแค่การตัดแปะอย่างเดียวแล้วนะครับแปะเวลาที่เราเจาะรูกระดาษนะครับเคยใช้ใช่ไหมครับเจาะรูกระดาษเนี่ยมันก็จะมีเศษกระดาษที่เป็นวงกลมเหลือออกมานะครับพอเหลือออกมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยปกติส่วนใหญ่เขาจะเอาไปทิ้งหรือไปทำอย่างอื่นเราก็เอามาแปะไล่สีกลายเป็นลวดลายดอกไม้แบบนี้แล้วก็เติมตกแต่งด้วยลวดกำมะหยี่เข้าไปเป็นเกสรนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ทำมาจากกล่องรองเท้าแต่ทำมาจากกระดาษลังนะครับกระดาษลังที่เหลือใช้สมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรแบบนี้มาเรามีกล่องตรงนี้เนี่ยจะเอาไปทิ้งก็ขอไว้ก่อนนะครับมาใส่เป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนได้เลยนะครับอยู่ที่จินตนาการแล้วล่ะครับพื้นฐานทุกคนนะครับน่าจะมีวัสดุเหลือใช้ใกล้เคียงกันแต่ว่าจินตนาการของแต่ละคนอาจจะไม่ใกล้เคียงกันดูซิว่าของใครจะเจ๋งกว่ากันและส่งมาให้พี่โจดูครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อก
0: ซ์เอาละครับตอนนี้มาอ่านจดหมายของน้องคนนี้พี่โจชอบชื่อมากเลยนะครับชื่อดูโอ้โหเป็นมงคลมากเลยนะครับชื่อเด็กชายฝนหลวงนะครับเด็กชายฝนหลวงชื่อเล่นชื่อน้องนาคครับวาดรูปครอบครัวมาให้พี่โจด้วยนะครับด้วยความเคารพและนับถือนะครับน่ารักมากๆเดี๋ยวให้ดูรูปครอบครัวรูปครอบครัวทั้ง4คนแล้วมีพี่โจไปอยู่ด้วยนะครับยืนเรียงกัน5คนนะครับมีภูเขามีต้นไม้มีพระอาทิตย์มีก้อนเมฆเอาละครับจดหมายแบบนี้ใครอยากจะส่งมาแบบน้องหน้าก็ตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมคราวนี้มาดูชิ้นงานกันหน่อยดีกว่านะครับชิ้นงานจากน้องกวางตุ้งนะครับวันนี้กวางตุ้งทำกล่องใส่ของมาให้พี่โจดูค่ะนี่คล้ายๆกับกล่องใส่ของที่พี่โจสอนเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมขนาดกว้างๆนะครับแล้วก็มีตกแต่งลวดลายนะครับใช้เป็นกระดาษหรือว่าเป็นกระดาษน่าจะเป็นกระดาษห่อของขวัญลายสก็อตนะครับลายตารางนะครับสีชมพูแล้วก็มีใส่ลวดลายเป็นลายหัวใจแล้วก็เขียนว่าตุ้งแล้วข้างในก็มีของที่ใส่อยู่เต็มไปหมดเลยเป็นเครื่องเขียนนะครับแล้วก็มีตุ๊กตากระต่ายด้วยน่ารักดีนะครับขอบคุณน้องกวางตุ้งมากเลยนะครับจริงๆนะถ้าเกิดสมมุติว่าเวลาที่ส่งชิ้นงานมานะครับอาจจะให้น้องกวางตุ้งถ่ายคู่กับชิ้นงานตัวเองมาแล้วก็อาจจะอธิบายเพิ่มเติมว่าประดิษฐ์อะไรจากอะไรก็ได้นะครับพี่โจจะได้เอามาอวดเพื่อนๆในรายการสอนศิลป์ต่อนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องกวางตุ้งแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub ครับผมหรือว่าจะเป็นอีเมล address ก็ง่ายๆครับ sonsin@thaipbs.or.th ครับเอาละครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปหาวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่รอบๆตัวมาชิ้นงานสอนน้องๆต่อดีกว่านะครับวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกับสอนศิลป์กับพี่โจทางไทย PBS ครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: าวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ของใช้ได้คุณแม่ขามากินเค้กสิคะฝีมือกุ๊กเองนะ
1: อุ๊ยไม่ดูไม่ได้
0: เอ๊ะคุณแม่ขา
1: โอ้สีนี้ก็ฟังไม่ได้แค่นี้ก็ไม่ต้องเห็นไม่ต้องได้ยินอะไรอีกแล้ว
0: คุณพ่อขาทานแค่ค่ะเพิ่งออกเสร็จใหม่ๆเลย

0: ไม่ได้ไม่ได้ฉันอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้ว
1: เอ๊ะแม่เป็นอะไรไปเหรอครับ
2: เออนั่นน่ะสิท่าทางแปลกๆมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้ว
3: แปลกยังไงล่ะลูก
2: ก็เมื่อกี้แม่มาเห็นขนมแค่ของกุ๊กเข้าแล้วก็รีบปิดตาบอกดึงไม่ได้ดึงไม่ได้แล้วก็เดินหนีไปเลย
1: เมื่อกี้ก็เหมือนกันนะครับอยู่ๆแม่ก็ปิดหูแล้วก็บอกว่าฟังไม่ได้ฟังไม่ได
2: ้แล้วเมื่อกี้มีเสียงอะไรหรอ
3: ก็ไม่มีเสียงอะไรนี่นานอกจากเสียงพวกเราเคี้ยวข้าวเกรียบกันอย่างเงี้ยกรอบกรอบกรอบกรอบ
2: นี่อยากเห็นเค้กไม่อยากได้ยินเสียงเคี้ยวข้าวเกรียบหรือว่าที่แม่ทำตัวแปลกๆอย่างเงี้ยก็เพราะเรื่องอาหารน่ะ
1: เรื่องอาหารเหรอ
2: ใช่แล้วก็แม่ทำท่าเหมือนจะหนีอาหารนี่เลยอย่างนั้นแหละ
3: ถ้าผู้หญิงหนีอาหารแบบนี้ก็มีแค่เหตุผลเดียวเท่านั้นแหละ
0: ใช่แล้วจ้ะแม่กำลังอดอาหารลดความอ้วนอยู่จะได้ใส่ชุดสวยๆไปงานเลี้ยงรุ่นได
3: ้นั่นไงนึกแล้วไม่มีผิด
0: ก็เหมือนกันห้ามทำขนมอะไรทั้งสิ้นตลอดสัปดาห์นี
2: ้ฮะทำไมล่ะคะ
0: ก็ขนมของลูกมันมีสีสันน่ากินแล้วก็ส่งกลิ่นหอมยั่วยุนแม่นี่นาเดี๋ยวผ่านงานเลี้ยงรุ่นแม่ไปก่อนแล้วค่อยทำนะ
2: อะไรกันเนี่ย
0: เอาล่ะเอาเป็นว่าตกลงตามนี้เอ๊ะอะไรเนี่ยโอ้ย
3: อ้าวแม่เป็นอะไรไปนะแม่
0: โอ้ยอยู่ๆก็หน้ามืดหมดแรงเวียนหัวไปหมดเลยล่ะค่ะ
1: ก็เอาแต่อดอาหารไม่กินข้าวกินปลาแล้วร่างกายมันจะไปเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนกันล่ะ
0: คุณแม
1: ่ยังไงร่างกายคนเราก็ต้องการพลังงานจากอาหารอยู่นะมื้อหลักๆ3มื้อน่ะก็ควรจะทานให้ครบไม่ใช่อดไปเลยอย่างนี้ถ้าอยากลดความอ้วนก็เลือกกินแต่เฉพาะอาหารพลังงานต่ำสิอาหารพลังงานต่ำอย่างพวกผักหรือผลไม้กินอิ่มแต่ให้พลังงานไม่มากเหมาะสำหรับคนลดความอ้วนที่สุดเลยส่วนอาหารที่ต้องงดก็คือพวกของทอดหรืออาหารแป้งๆมันๆที่ให้พลังงานสูงควบคุมเรื่องอาหารนิดหน่อยแล้วก็ออกกำลังกายเพิ่มซะแค่นี้ก็ลดความอ้วนได้แล้ว
3: ใช่แล้ววิธีของคุณยายเนี่ยถูกต้องที่สุดเลย
0: แต่ว่าออกกำลังกายมันเหนื่อยนี่นาน
1: อกจากลดทั้งน้ำหนักแล้วร่างกายก็ยังแข็งแรงขึ้นอีกด้วย
3: ใช่แล้วจ้ะพ่อว่าแม่หันมาใช้วิธีควบคุมอาหารแล้วก็ออกกำลังกายดีกว่านะถ้างั้นก็ลุยเลยละกัน

0: ที่เป็นไฟเบอร์ช่วยให้ขับถ่ายง่ายรับรองไม่อ้วนแน่นอนค่ะปลากระพงเลือกค่ะเนื้อปลาให้พลังงานต่ำแต่ยังได้โปรตีนครบถ้วน
1: ผลไม้เหรอครับอ๋อแกไม่ชอบผลไม้เลยอ่ะ

0: สีสวยจังเลยแบบนี้สิน่ากิน
1: เย้ลดลงไปตั้ง5กิโลแน่ชิโยชิโยในที่สุดแม่ก็ลดน้ำหนักได้แล้ว
2: ยินดีด้วยจ้ะ
1: แต่ว่าหลังจากนี้ก็อย่าเผลอกินอะไรตามใจจนอ้วนอีกก็แล้วกันนะค่ะขอบใจทุกๆคนมากเลยนะที่ช่วยเป็นกำลังใจให้แม่คราวนี้แหละแม่จะใส่ชุดสวยๆไปโชว์ตัวทุกงานเลย

ันนะคะแต่รู้สึกร่างกายแข็งแรงขึ้นไม่ค่อยเหนื่อยง่ายเหมือนเมื่อก่อนด้วยแหมอาหารพลังงานต่ำกับการออกกำลังกายเนี่ยมันดีอย่างนี้นี่เองลึกนี้ให้คุณยายสอนเมนูอาหารพลังงานต่ำอย่างอื่นให้อีกดีกว่า แต่ว่าวันนี้ง่วงแล้วขอนอนก่อนละกันนะ

0: ียงเบาๆมันก็ไม่สนุกสิครับ
1: แก๊ปอย่ากวนพี่เขาสิลูกเบาๆเสียงให้พี่เขาหน่อยพี่เขาทำงานอยู
2: ่เอ๋อะไรกันเนี่ยไฟดับหรอ
1: หรือว่าที่บ้านจะมีไฟช็อต
3: ไม่ต้องห่วงหรอกจ้าไฟไม่ได้ช็อตหรอกแค่ช่างไฟเข้ามาซ่อมเสาไฟตรงหัวถนนโน่นนะจ้าก็เลยไฟดับกันทั้งถนน
2: แล้วคุณจะทำรายงานต่อยังไงอ่ะไม่ถ้าใช้อินเทอร์เน็ตหาข้อมูลไม่ได้อ่ะ
0: ใช่ใช่ใช่ถ้าไฟดับอย่างนี้แกปก็เล่นเกมต่อไปไม่ได้นะสิ
1: แม่ก็ดูดฝุ่นต่อไม่ได้เหมือนกันจ้ะแถมเครื่องซักผ้าก็คงใช้ไม่ได้ทำยังไงดีละเนี่ยเสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ซักก็ยังค้างอยู่ตั้งเยอะแน
0: ่ฮะ
2: ถ้าไฟดับก็เปิดแอร์เปิดพัดลมไม่ได้ตอนดึกๆ ก็อยู่กันอย่างมืดมืด
4: แล้วพวกเราจะอยู่กันได้ยังไงล่ะ
0: บ้า
3: คนสมัยนี้แค่ไฟดับนิดหน่อยก็ทำเป็นเรื่องใหญ่ไปได
0: ้เอ๋คุณยายครับไฟดับเนี่ยมันยังไม่ใช่เรื่องใหญ่อีกเหรอครับ
3: คนสมัยก่อนที่เขายังไม่มีไฟฟ้าใช้น่ะเขาก็ยังอยู่กันได้อย่างสบายๆไม่เห็นจะต้องมีปัญหาอะไรเลยก็อย่างเครื่องดูดฝุ่นนี่ถ้าใช้ไม่ได้เราก็ใช้ไม้กวาดแทนสิหรือเครื่องซักผ้าถ้าใช้ไม่ได้เราก็ใช้กะละมังซักมือเอาก็ได้ถ้าอากาศร้อนมากเราก็เปิดหน้าต่างรับลมธรรมชาติบ้างก็ได
2: ้แล้วถ้าเราไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้หาข้อมูลล่ะคะคนสมัยก่อนเขาหาข้อมูลมาทำรายงานได้ยังไง
3: ไม่ยากเลยจ้ะกุ๊กเราก็ใช้หนังสือไงล่ะจ๊ะหนังสือน่ะไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าไม่ต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์

0: ไรทั้งสิ้นจะเปิดอ่านเมื่อไรก็ได้สะดวกสบายกว่าอินเทอร์เน็ตเป็นไหนไหนถึงจะไม่สะดวกแต่ก็แก้ขัดไปก่อนแล้วกันนะ
1: ค่ะ
0: รู้สึกว่าจะยังมีเจ้านั่นอยู่นี่นา
1: เอ๋คูลาฮูปเนี่ยเหรอครับของเล่นโบราณ
0: ใช่แล้วมีมาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณแล้วนะรู้ไหม
1: ฮะตั้งแต่สมัยกรีกโบราณเลยเหรอครับ
0: ใช่จ้ะสมัยก่อนน่ะทำด้วยห่วงไม้ไผ่ง่ายๆแต่ตอนนี้ก็พัฒนาขึ้นมาเป็นห่วงพลาสติกแข็งแรงทนทานนอกจากเล่นได้สนุกแล้วยังช่วยเผาผลาญพลังงานส่วนเกินถือเป็นกำลังกายที่ดีเลยล่ะจ้ะ
1: เป็นไงบ้างครับคุณยายผมเก่งไหมครับ
0: เก่งมากจ้ะแก๊ปเก่งมากจ้ะ
1: ออกกำลังใช้ได้เลยล่ะครับเนี่ย
0: ถึงจะเป็นของเก่าโบราณแต่ถ้าของมันดีซะอย่างยังไงก็กลับมาฮิตได้เรื่อยๆนะ
2: เย้ทำรายงานเสร็จแล้วขอบคุณคุณยายนะคะที่ช่วยแนะนำหนังสือพวกนี้ให้
1: เหนื่อยจนหิวแล้วอ่ะพี่กุ๊กขอข้าวกินหน่อยสิครับ
2: ได้แล้วต้อยดับอย่างนี้หม้อหุงข้าวก็ใช้ไม่ได้นะสิ
1: หาไม่นะแก๊สไม่อยากอดข้าวนะครับ
0: ถึงไฟจะดับแต่แก๊สยังใช้ได้อยู่ไม่ต้องใช้หม้อหุงข้าวเราก็หุงข้าวได้
2: ทำยังไงหรอคะ
0: ขั้นแรกเลยนะก็ใส่ข้าวสารลงไปในหม้อแล้วก็เติมน้ำลงไปให้ท่วมข้าวตามปกติเสร็จแล้วก็ตั้งเตาเปิดไฟแรงได้เลยต้มไฟแบบไม่ต้องปิดฝานะจ๊ะสังเกตดูพอระดับน้ำมันลดลงไปจนเห็นข้าวแพรมๆจากนั้นก็รีไฟให้อ่อนๆแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้สัก10นาทีข้าวก็จะเริ่มสุกกินได
2: ้ว้าสุดยอดเลยค่ะคุณยายกุ๊กไม่เคยหุงข้าวโดยไม่ใช้หม้อหุงข้าวอย่างนี้มาก่อนเลยค่ะต้องขอบคุณไฟดับนะคะเนี่ยที่ทำให้กุ๊กได้เรียนรู้วิธีหุงข้าวแบบนี้เดี๋ยวกุ๊กขอไปจดลงในไดอารี่ก่อนนะคะ
1: ไฟมาแล้วเย้
0: เฮ้ยดีจังเลยนึกว่าคืนนี้จะต้องจุดเทียนกันทั้งบ้านแล้วซะอีกอะ
2: ถ้างั้นเดี๋ยวกุ๊กรีบทำกับข้าวอย่างอื่นเลยนะคะพวกเราจะได้กินข้าวเย็นกัน
0: จ้างั้นเดี๋ยวยายช่วยด้วยอีกคนนะ
2: ค่ะไฟฟ้านี่บางทีก็จำเป็นจนขาดไม่ได้จริงๆนะอย่างเรื่องหลอดไฟให้แสงสว่างตอนดึกถ้าไม่มีละแย่เลยแต่บางเรื่องเราก็ทำเองได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าเลยอย่างการใช้ไม้กวาดแทนเครื่องดูดฝุ่นหรือการเปิดหน้าต่างรับลมธรรมชาติแทนการเปิดแอร์แต่ไปนี้กุ๊กจะพยายามใช้ไฟฟ้าให้คุ้มค่าที่สุดจะได้ไม่สิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็นเลยค่ะ

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเอองะงะเอองะชะเอองะงะชะเอองะงะ
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
2: เฮ้เอาเฮ้
1: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
2: เฮ้เอาเฮ
1: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้
1: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
1: พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
2: ้เฮ้เอาเฮ้
1: หนูดีทำได้

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่าน www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าและกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำ

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดี
1: ทำได้
0: ล้างไม้ล้างมือ

0: ถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดี
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้า

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังมีลูกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลูกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดี
1: ทำได้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม่

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะตะตะตะตะตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวัง

0: พราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 น.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:00 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

บอยซีจีร่วมกับสสสเสนอ

0: ขึ้นไปทำอะไรอยู่บนต้นไม้น่ะ
1: คือแม่นกเขาออกไปหาอาหารใช้ว่าว่างอยู่ก็เลยขึ้นไปช่วยเฝ้าลูกนกไว้อ่ะ
0: โหเขียวหวานนี่ใจดีจังเลยนะ
1: เอ้ย
0: แล้วจะรีบกลับขึ้นไปทำไมเล่ายังไม่ทันได้พูดอะไรกันเลยนะ
1: ฮะประกวดร้องเพลงในงานโรงเรียนงั้นเหรอ
0: ใช่แล้วเขาพ่อเขามาชวนให้พวกเราร่วมประกวดด้วยกันน่ะพวกเราก็เลยมาถามเขียวหวานดูว่าสนใจเข้าร่วมกับพวกเราด้วยหรือเปล่า
1: สนใจสิแต่ว่าฉันไม่อยากใส่ชุดว่ายน้ำเลยอ่ะ
2: เย้ยนั่นมันประกวดนางงามแล้ว
3: แต่ว่าพวกเราก็ยังไม่ได้ข้อสรุปกันเลยนะว่าพวกเราจะร้องเพลงอะไรในงานประกวดนะ
0: ง่ายนิดเดียวพวกเราก็ต้องร้องเพลงที่พวกเราถนัดสิอย่างเพลงออกกำลังกายที่คุณครูสอนให้พวกเราทุกเช้าไง
4: ไม่ดีหรอกฉันว่าร้องเพลงมันๆแบบแนวร็อกจะดีกว่านะเย้เย้เย
3: ้แต่ว่าฉันไม่ถนัดทั้งแนวออกกำลังกายแล้วก็แนวร็อกเลยฉันก็เลยคิดว่าจะเสนอให้พวกเราร้องเพลงลูกทุ่งที่ฟังง่ายๆนะ
2: เย้ย
1: งงงงงงงข้าวโพดเขาบอกว่าเขาอยากจะร้องเพลงแนวอินดี้ที่เขาเพิ่งแต่งใหม่ด้วยเหมือนกันส่วนของฉันฉันก็อยากร้องเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆอ่ะ
5: เฮ้ย
1: เดี๋ยวสัตว์ดีกว่า
3: ไม่เอาลูกทุ่ง
5: ไม่เอา
3: แบบนี้จะทำยังไงกันดีล่ะทุกๆคนต่างก็อยากร้องเพลงที่ตัวเองชอบทั้งนั้นเลย
0: ถ้าอย่างนั้นสงสัยพวกเราต้องเปลี่ยนไปประกวดแบบร้องเดี่ยวซะแล้วมั้ง
4: ไม่เอานะทำแบบนั้นพวกเราก็ต้องแข่งขันกันเองนะเซ
1: ่งงงงงงงงงงงงงงงข้าพ่ออ่ะเขามีความคิดดีๆล่ะ
2: เอ๋ทำยังไงหรอ
6: วันนี้เด็กนักเรียนน่าร้องดีมากไม่ดื้อไม่สนเลยแต่ว่าเมื่อวานเราเผลอกินตามใจปากไปหน่อยไม่วันนี้น้ำหนักเพิ่มขึ้นมาต้อง3กิโล
0: โอ้โหตั้ง3กิโลเลยล่ะคะคุณครูมันฟัน
6: เลยโอ้หนูเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่จ๊ะสับปะรด
0: พวกหนูมาสมัครประกวดร้องเพลงกันค่ะคุณครู
6: โอ้พูดเถอะงั้นเหรอจ๊ะ
2: สวัสดีครับคุณครู
6: แหมพร้อมเพรียงกันดีจังนะพวกเธอเนี่ยแบบนี้ก็คงจะสนใจสมัครประกวดแบบกลุ่มละสินนะ
2: ใช่ครับคุณครู
6: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวลองร้องเพลงที่จะใช้ประกวดให้ครูฟังเป็นตัวอย่างดูสักหน่อยสิจ๊ะ
0: ได้ค่ะคุณครูเอาละนะพวกเราเอ้า1 2 3
6: เดี๋ยวหยุดก่อนจ้ะทำไมพวกเธอถึงร้องกันคนละเพลงแบบนี้ล่ะจ๊ะ
0: ก็พวกเราต่างคนต่างก็มีเพลงที่อยากร้องกันคนละเพลงนี่คะและพวกเราก็ไม่อยากทะเลาะกันเองด้วยพวกเราก็เลยทำตามวิธีคิดดีๆของข้าวโพดให้ทุกคนร้องเพลงที่ตัวเองชอบออกมาพร้อมๆกันทั้งหมดเลยเพลงจะได้พร้อมขึ้นเป็น5เท่าเลยยังไงล่ะคะคุณครู
6: เออแต่ครูว่าแบบนี้พวกเธอเปลี่ยนไปสมัครประกวดแบบร้องเดี่ยวจะไม่ดีกว่าหรอจ๊ะ
4: แต่ว่าพวกเราเป็นเพื่อนรักกันไม่อยากจะแข่งขันกันเองนี่ครับคุณครู
6: แหมพวกเธอนี่รักกันดีจริงๆเลยนะถ้าอย่างนั้นก็แล้วแต่พวกเธอกันแล้วกันนะจ๊ะโ
0: อ้ยเย
7: ้และพวกเธอก็คือผู้ชนะเลย
6: เดี๋ยวสิจ๊ะพวกเธอห้องพักครูไม่ใช่ที่สำหรับนอนหลับฝันหวานกันนะจ๊ะเด็กๆเอาเป็นว่าพวกหนูลองกลับไปคิดดูกันอีกสักรอบก่อนกันแล้วกันนะจ๊ะสับปะรด
0: ค่ะคุณครู
6: โอ้ย
7: มีแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยต่างคนต่างร้องจะได้เพราะขึ้น5เท่าช่างคิดกันจริงๆนะเด็กสมัยนี
6: ้แต่ว่าจากเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าถึงแม้พวกเด็กๆกลุ่มนี้จะรักใคร่กลมเกลียวกันแต่พวกเขาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องความสามัคคีนะคะคุณครูใหญ
7: ่เรื่องนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมเองก็แล้วกันผมจะหาวิธีการดีๆสอนพวกเขาเองไม่ต้องห่วง

0: ฉันก็ว่าวิธีนี้ดีที่สุดแล้วล่ะเพราะทุกคนจะได้ร้องเพลงแบบที่ตัวเองชอบหมดเลย
1: นั่นน่ะสิ
2: แต่จะว่าไปทำแบบเนี้ยก็ดูเหมือนจะมีปัญหาอยู่เหมือนกันนะ
3: ใช่แล้วเพราะเสียงของพวกเรากลบเสียงของพวกเรากันเองหมดเลย
2: น่าหนาวนะ
4: เดี๋ยวเราจะแกล้งปล่อยกระดาษปึกนี้ให้ปลิวไปเสร็จแล้วก็เรียกเด็กสักคนมาช่วยเก็บพอเขาเก็บไม่ไหวแล้วเราค่อยบอกให้เพื่อนๆไปช่วยแล้วก็ถือโอกาสสอนเรื่อง

0: ความสามารถขี่ไปในตัวซะเลย
1: โอ้ช็อกโอ้คุณแย่ละสิกระดาษข้อสอบปลิวไปหมดแล้วใครก็ได้สักคนมาเก็บหน่อยแล้ว
2: นี่ค่ะครู
0: ทำไมว่องไวกันจังเลยนะเด็กสมัยนี้เนี่ยคือขอบใจนะทุกคนโชคยังดีที่เราเตรียมแผนสำรองไว้ด้วยไหนพวกเธอลองหักกิ่งไม้นี่ให้ครูดูหน่อยสิตานี่ลองหักกิ่งไม้หนึ่งคำดูบ้างคราวนี้ทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปตามแผนและพอพวกเธอหักไม่ได้ครูก็จะได้โอกาสสอนเรื่องความสมัครคีสักทีจุ๊ยทำไมเด็กสมัยนี้ถึงได้แข็งแรงกันจังเลยนะเนี่ยฮะแล้วแบบนี้ครูจะสอนบทเรียนให้กับพวกเธอได้ยังไงกันล่ะไม่มีทางแล้ว
3: คุณครูโทรันเตาร้องไห้ทำไมเหรอคะมีอะไรก็บอกพวกหนูได้นะคะแม่หนูบอกว่าหลายหัวดีกว่าหัวเดียวนะคะคุณครู
0: ได้โอกาสแล้วล่ะที่เธอบอกว่าหลายหัวดีกว่าหัวเดียวน่ะถูกต้องแล้วล่ะการที่คนหลายๆคนมาช่วยกันคิดเขาเรียกกันว่าความสามัคคียังไงล่ะไหนพวกเธอลองพูดตามครูสิ
2: ความสามัคคี
0: ถูกแล้วแต่ว่าบางครั้งความสามัคคีก็ต้องการความเสียสละด้วยงานถึงจะสำเร็จได้โดยดีรู้ไหม
2: ความเสียสละ
0: ใช่แล้วเหมือนอย่างเรื่องเพลงสำหรับการประกวดที่พวกเธอยังตัดสินใจกันไม่ได้ยังไงล่ะ
3: เข้าใจแล้วล่ะค่ะคุณครูนี่พวกเราตกลงว่าฉันขอเสียสละไม่ร้องเพลงที่ฉันชอบก็แล้วกันนะ
4: ทำแบบนี้ไม่ดีหรอกเพราะพวกเราเป็นผู้ชายแต่สับปะรดเป็นผู้หญิงพวกเราขอเสียสละให้สับปะรดดีกว่า
2: เห็นด้วย
4: ถ้าอย่างนั้นสรุปว่าพวกเราจะร้องเพลงออกกำลังกายในการประกวดครั้งนี้ก็แล้วกันนะ
0: แต่ว่าในกรณีเนี่ยนอกจากการประกวดแบบหมู่แล้วพวกเธอก็น่าจะสมัครประกวดแบบร้องเดี่ยวด้วยนะ
5: แต่ว่าพวกเราไม่อยากแข่งขันกันเองนี่ครับคุณครู
0: การแข่งขันระหว่างเพื่อนไม่ใช่เรื่องไม่ดีหรอกถ้าหากว่าแข่งขันยังมีน้ำใจนักกีฬารู้จักแพ้รู้จักชนะแล้วก็รู้จักอภัยนะ
5: แบบนี้เราก็รีบไปหาคุณครูมาฝรั่งกันดีกว่านะพวกเรา
3: เย้
0: ระวังนะเด็กๆ

ถึงไม่ถึงเลยว่าเด็กที่ไม่ค่อยกล้าพูดอย่างเธอจะร้องเพลงได้ดีถึงขนาดนี้ครูขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมนะและรางวัลประเภทกลุ่มความสามัคคีได้แก่

0: น้อยหลงทาง
1: รสชาติดีงมเอ้าสวัสดีคุณเมฆฝนขนมสักชิ้นไหมล่ะ
2: คุณพระช่วยใจร้ายที่สุดเลยคนเขากำลังพยายามจะลดน้ำหนักอยู่นะ
1: เผ็ดดีกว่าเราน
3: ี่อะไรกันยะไม่ทันรับหน้าแทนได้ยังไงกันน่ะมันดีกว่าเรานี่นะนี่
1: ตัวเล็กลงแล้วนี่พอพุงคุณแม่กลายเป็นน้ำฝนไปตัวก็เลยเล็กลงแล้วนะ
2: จริงด้วยดีใจจังเลยเราผมไปหาคุกกี้กินดีกว่าน
1: ี่อะไรกันแม่คุณกินขนมมันหวานมันมากเดี๋ยวก็อ้วนอีกหรอก
0: ฝนหยุดตกแล้วหนูออกไปเล่นนะคะคุณแม่
3: จ้าระวังเป็นหวัดด้วยนะลูก
0: ค่ะ
4: สับปะรดไม่ได้ไปเล่นที่ลานกว้างหลายวันแล้วพวกเราก็เลยแวะมาดูหน่อยนึงอ่ะ
5: พวกเราทุกคนเป็นห่วงน่ะกลัวว่าสับปะรดจะไม่สบายหรือว่าเป็นอะไรไป
6: โดยเฉพาะข้าวโพดเขาห่วงมากเป็นพิเศษเลยนะ
3: งูงี
4: ้สับปะรดไม่ได้ไปเล่นที่ลานกว้างหลายวันแล้วพวกเราก็เลยแวะมาดูหน่อยนึงอ่ะ
7: เย้ย
8: โอ้ตายแล้ว
3: ขอบใจทุกคนที่เป็นห่วงนะฉันสบายดีไม่เป็นไรหรอกเข้ามาข้างในกันก่อนสิ
8: เอ๊ะนั่นอะไรอ่ะ
3: นี่เป็นลูกปลาที่ฉันเจอในแอ่งน้ำหน้าบ้านเมื่อวันที่ฝนตกหนักน่ะ
8: โอ้โห
5: น่ารักจังเลย
8: น่ารักอ่ะ
3: ใช่ไหมล่ะเพราะฉันดูเขาจนเพลินทุกวันก็เลยไม่ได้ออกไปเล่นกับพวกเธอเลยยังไงล่ะสวยใช
4: ่
3: ไหม
4: คะ
8: ด้วยอ่ะ
5: ว้าวอ้วนเชียว
3: ใช่
8: พุงป่องไปเลย
4: พุงมันใหญ่มากเลย
8: น้าว่าย
3: เยอะไงเรา
4: ฮ
3: ั
4: ทชิวฮัทชิว
8: ชิว
5: ฮะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยข้างนอกมีฟองแบบเดียวกันนี้รออยู่เต็มไปหมดเลย
4: ว้ายเป็นอะไรไปหรอสับปะรดเอ๊ะทำไมสับปะรดถึงได้มีลายจุดโผล่เต็มตัวเลยล่ะเอ้าข้าวโพดก็ด้วยเหรอหัวเห็ดก็ด้วยฟักทองก็เป็นเหมือนกัน
5: ของเขียวหวานก็มีเหมือนกันนะ
4: จริงด้วยสิสีสวยจังเลยอ่ะ
8: เย้
3: นี่ไม่ใช่เวลามาชื่นชมอยู่นะเขียวหวาน
6: ใช่แล้วมันต้องมีอะไรผิดปกติแน่เลยอ่ะ
4: ถ้างั้นฉันจะลองไปถามผู้ใหญ่ดูก็แล้วกันฮึบพี่เพิ่ง
3: ฝากด้วยนะเขียวหวาน
9: เรื่องแบบเนี้ยเคยเกิดขึ้นที่หมู่บ้านของเรามาแล้วครั้งหนึ่งแม้จะนานมากแล้วแต่ฉันก็ยังจำได้ดีเลยล่ะ
10: สมกับที่เป็นคุณลุงแปะกล้วยที่มีความจำดีที่สุดในหมู่บ้านจริง
9: ๆคือว่าครั้งก่อนนั่นน่ะนะคุณแม่ปลาลูกขวาดในแม่น้ำเวจีเกิดไปกินอาหารผิดสำแดงเขาทำให้เขาปวดท้องจะต้องร้องไห้ออกมาแล้วฟองน้ำตาของเขาก็ลอยละล่องไปทั่วทั้งหมู่บ้านเหมือนอย่างวันนี้ทำให้พวกเราทุกคนในหมู่บ้านเกิดอาการภูมิแพ้แบบเดียวกันนี่แหละแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกนะเพราะเดี๋ยวพอเขาหยุดร้องไห้แล้วพวกเราก็จะหายกลับมาเป็นปกติเอง
10: แบบนี้ก็แปลว่าคุณแม่ปลาลูกกวาดกำลังร้องไห้อยู่สินะคะน่าสงสารจังเลยน่าจะมีใครลองไปถามหาสาเหตุจากเขาดูสักหน่อยเผื่อว่าพวกเราจะช่วย

0: อะไรได้บ้าง
1: อ๋อถ้างั้นเดี๋ยวผมไปถามพระเองครับคุณป้า
0: ขอบใจจ้าเขียวหวานแล้วถ้ามีอะไรที่พวกป้าพอช่วยได้ก็รีบกลับมาบอกป้าทันทีเลยนะ
1: ครับคุณป้าทุเรียน
2: เร็วจ้ะ

0: ที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองถ้าอย่างนั้นผมจะช่วยตามหาอีกแรงหนึ่งก็แล้วกันนะครับคุณแม
1: ่ขอบใจมากจ้ะดีจ้ะลูกชายของแม่เขาหน้าตาเป็นแบบนี้นะจ๊ะเขายังเล็กอยู่ยังไม่ได้หัดพูดภาษาคนเลยละจ้ะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองถ้างั้นเดี๋ยวผมมานะครับคุณแม่ปลาลูกกวาด
2: นี่เรื่องก็เป็นแบบนี้เนี่ยแหละไม่น่าเลยเนาะน่าสงสารนะ
3: นึกไม่ถึงเลยอ่ะว่าเจ้าปลาน้อยตัวนี้ที่แท้ก็เป็นลูกของคุณแม่ปลาลูกกวาดนี่เอง
4: แบบนี้พวกเราก็ต้องรีบเอากลับไปคืนให้คุณแม่เขาแล้วล่ะเซ
5: ่ขอโทษด้วยนะทุกคนฉันเป็นคนผิดเองอ่ะตอนที่ฉันเจอลูกปลาตัวนี้ฉันก็ลองถามแม่ดูแล้วแต่แม่ไม่รู้จักว่าเขาเป็นลูกของปลาอะไรแล้วเขาก็น่ารักอ่ะฉันก็เลยคิดว่าจะเลี้ยงเขาไว้ก่อนสัก 2-3 วันนะสิ
3: โอ้โอ้โอ้ไม่เป็นไรหรอกนะสับปะรดแต่ว่าตอนเนี้ยพวกเรารีบเอาเขากลับไปคืนให้กับคุณแม่ปลาลูกกวาดกันก่อนดีกว่า
4: ถ้างั้นพวกเราก็รีบไปกันเถอะ
0: เย้ยแล้วข้าวโพดหายไปไหนแล้ววะ
4: โอ้ไปไหนเนี่ย
6: ข้าวโพดข้าวโพดอยู่ไหน
7: ข้าวโพด
8: ข้าวโพดจะปอย
3: ลายของพวกเราหายไปแล้วล่ะ
5: แบบนี้ก็แปลว่าคุณแม่ปลาลูกกวาดอยู่ร้องไห้แล้วนะสิ
3: เรื่องเนี้ยบางทีอาจจะเกี่ยวกับการโพดหายตัวไปก็ได้นะ
4: ถ้างั้นพวกเรารีบไปดูกันเถอะเฮ้ยหอม
5: ทำอะไรของเธอลงไปเนอะ
4: เอ๊ะ
1: คือว่าเด็กคนนี้เขามาขอให้แม่เลี้ยงเขาเป็นลูกแทนไปก่อนสัก 2-3 วันนะจ้าแต่พอแม่ปฏิเสธเขาก็ร้องไห้ไม่ยอมหยุดแม่ก็เลยต้องพาเขาขึ้นหลังไปเที่ยวรอบๆแถวนี้เขาถึงได้ยอมหยุดร้องไห้นะจ้า
5: ทำแบบนี้ได้ไงน่ะข้าวโพดพวกเราเป็นห่วงเธอมากเลยรู้ไหม
4: ใช่ใช่
2: เป็นห่วง
0: คือว่าข้าวโพดอ่ะเขาเป็นห่วงสับปะรดเหมือนกับว่าสับปะรดเป็นพี่สาวของเขาจริงๆเขาก็เลยคิดว่าจะให้คุณแม่ปลาลูกกวาดเลี้ยงเขาเป็นลูกแทนสัก 2-3 วันยังไงล่ะสับปะรดอ่ะจะได้มีเวลาอยู่กับปลาน้อยต่ออีกสักหน่อยยังไงล่ะ
5: ทำแบบนี้ไม่ได้หรอกนะข้าวโพดสำหรับคุณแม่ปลาลูกกวาดน่ะข้าวโพดแทนที่ปลาน้อยลูกของคุณแม่เขาไม่ได้หรอกแล้วก็สำหรับพวกเรากับพ่อแม่ของข้าวโพดไม่ว่าปลาน้อยหรือใครๆก็มาแทนที่ข้าวโพดไม่ได้ด้วยเหมือนกันเข้าใจไหม
1: ลูกแม่ลูกจ๋าทีหลังอย่าไปเล่นที่ไหนไกลๆอีกเลยนะจ๊ะลูกหนูไม่รู้หรอกว่าแม่เป็นห่วงหนูมากแค่ไหน
5: หนูต้องขอโทษคุณแม่ด้วยนะคะที่ไม่ได้ออกตามหาแม่ของปลาน้อยวันแรกที่หนูเจอเขา
1: ไม่เป็นไรหรอกจ้ะหนูตอนนี้พวกเราแม่ลูกก็ได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนี่ต่างหากเลยจ้ะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
0: พอฟังแบบนี้แล้วผมคิดถึงแม่จังเลยอะครับผมขอร้องเพลงนี้ให้กับคุณแม่ปลาลูกกวาดกันแล้วกันนะคะ
1: ถ้างั้นก็ช่วยร้องให้พวกเราสองแม่ลูกฟังหน่อยสิจ๊ะ
6: ได้ครับ
9: 1 2 3
10: รู้ไหมทุกครั้งที่เรานั้นเสียใจ

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
6: ่หนูดีทำได้
5: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆ
6: หนูดีทำได
5: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่ง
6: ๆหนูดีทำได
5: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
6: หนูดีทำได
5: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆ
6: หนูดีทำได
5: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานๆ
6: หนูดีทำได้
5: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
6: หนูดีทำได
5: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
6: ่หนูดีทำได
5: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
6: หนูดีทำได
5: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
6: หนูดีทำได
5: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
6: หนูดีทำได้
5: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
6: หนูดีทำได
5: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
6: หนูดีทำได้
5: หนูดีทำได้

าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของ

0: วันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ริ่มต้นกับการแข่งขันในช่วงอย่างนี้ต้องแบนกติกาของสัปดาห์นี้ก็คือให้ทีมผู้แข่งขันตั้งค่าให้ Play Store ถามรหัสก่อนซื้อแอปซื้อไอเทมทุกครั้งแต่ละทีมแข่งขันกันอย่างจริงจังครับยังกับการแข่งขันโอลิมปิกกันเลยทีเดียวก่อนจะไปชมการแข่งขันกันต่อเรามาทบทวนวิธีการตั้งค่าป้องกันการแอบซื้อแอปหรือการสั่งซื้อแอปแบบไม่ตั้งใจกันอีกทีครับแล้วเดี๋ยวกลับมาลุ้นและเชียร์ทีมที่ชื่นชอบให้ผ่านภารกิจกันต่อได้เลยครับ
1: พร้อมนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
2: ตอนนี้คุณน้องเร็วมากครับเร็วเร็วเร็วเอาใส่ใส่รหัสเลยนะฮะรหัสอะไรนะใส่ไปเลยไม่ต้องกลัวครับทำไปเรื่อยๆครับอาจจะผิดก็ได้อะไรก็ได้นะฮะมีโอกาสครับกดโอเคยังกดโอเคนะเอาละครับข้อที่2นะครับโทรศัพท์ไปแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นนะฮะตอนนี้จี้น่าจะนำอยู่นิดหน่อยครับไม่เป็นไรครับน้องดีนากำลังคิดเลขอยู่ค่อนข้างยากนะฮะตอนนี้เสร็จ2อันแล้วนะฮะ
0: การตั้งค่าให้ Play Store ถามรหัสก่อนซื้อแอปซื้อไอเทมทุกครั้ง Android 1กดไปที่แอป Google Play บนหน้าจอ Home 2กดแถบ4ขีด3หาและกดคำว่าตั้งค่า4กดเลือกต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์สำหรับการซื้อ5กดเลือกหัวข้อบนสุดเพื่อถามรหัสในการซื้อทุกครั้ง6หลังจากเลือกแล้วให้ใส่รหัสผ่านและกดตกลงการตั้งค่าป้องกันการกดซื้อภายใน App Store ทั้งมือถือและ MacBook 1ไปที่การตั้งค่าเวลาหน้าจอจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัวเปิดจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัวสินค้าที่ซื้อใน iTunes และ App Store 2แตะการซื้อภายในแอปไม่อนุญาต3หลังจากนั้นให้ตั้งค่ารหัสเวลาหน้าจอ

0: ื่อป้องกันการเข้าถึงการตั้งค่าเปิดใช้งานการจำกัดใช้รหัสเวลาหน้าจอกรอกรหัสผ่าน4หลักกรอกรหัสผ่าน4หลักอีกครั้ง
1: ตอนนี้ครอบครัวของ GG Fighting น่าจะนำอยู่นิดหน่อยครับเอาละครับดีนะตอนนี้กดได้ใช่ไหมฮะเอาละไปปั๊บกดรหัสเสร็จโอเคเลยนะฮะไปไปอะไรบ้างกดกดกดให้ครบครับเสร็จแล้วก็เข้าไปเลยถ้าเสร็จแล้ว
2: มันไม่เวิร์คขึ้นกดนี่
1: มามาจ้ะโอเคได้กดโอเคบ้าง
2: กดได้2 4 3 4 2 3
1: ได้นะครับเอาละครับถ้าเสร็จแล้วก็กดกริ่งเลยนะฮะถ้าเสร็จแล้วทั้ง2อันนะฮะทั้งโทรศัพท์แล้วก็แท็บเล็ตนะ
2: 1 2
1: เอาละครับตอนนี้คุณแม่กำลังมือสั่นกันเลยทีเดียวนะฮะมือสั่นกันเลยทีเดียวนะฮะเอาละครับ
2: กดยกเลิก
1: เอาละครับน้องดีนัทเริ่มนิดนะครับเสร็จแล้วเหรอฮะเอาละครับฝั่งนู้นเสร็จแล้วฝั่งนี้เสร็จหรือยังถ้าเสร็จแล้วกดกริ่งฮะกดกริ่งครับยังนะฮะสโลวัตชัวฮะสโลวัตชัวฮะเอาละ
2: อย่าช
1: ้
2: า
1: ค่อยๆนะฮะโอ้โห
2: 01
1: ไปเรื่อยๆฮะไม่เป็นไรฮะถ้าสมมุติว่าฝั่งนู้นผิดก็มีอาจจะได้เหรียญน้อยลงนะฮะ
2: 4 1 1 4 1 1
1: ใจเย็นๆนะครับ
2: กดตกลง
3: ตกลง
1: โอเคเอาแล้วนะฮะทำไปครับ
3: โอเค
1: มันเร็วจังอ่ะเอาล่ะครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองทีมตอนนี้นะเมกะดีนานเนี่ยเสร็จก่อนนะเสร็จก่อนแต่ก็ไม่รู้ว่าคะแนนจะเป็นยังไงเหรียญจะได้เท่าไหร่นะฮะส่วนGG Fighting ก็มาเป็นอันดับ2นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับท่านคณะกรรมการได้เดี๋ยวไปรวบรวมคะแนนกันอยู่นะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมต้องบอกเลยโหทั้งน้อง GG แล้วก็น้องดีนานี่คิดเลขเร็วนะคิดเลขเร็วแต่ว่ามันอาจจะมีอุปสรรคนิดหน่อยตอนแรกเห็นนำมาอยู่เลยนะฮะแต่เหมือนดีนานตีตื้นไปโอ้เก่งมากๆเลยนะครับอยากถามทั้งสองครอบครัวแล้วกันนะฮะน้องดีนานะเคยไหมเราคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ตั้งค่าแบบที่เราเล่นเกมแบบเมื่อกี้เนี้ย
2: เคยไหม
1: อ่ะคุณแม่เคยไหม
4: จริงๆไม่ได้เคยทำให้เขาทำให้ของพี่ชายค่ะพอดีที่โรงเรียนของพี่ชายเนี่ยเขาจะบังคับเลยว่าเด็กจะต้องเอา iPad ไปโรงเรียนแล้วทีเนี้ยเขาก็จะให้เราควบคุมการใช้ iPad ของลูกซึ่งให้เราตั้งสอนให้เราตั้งว่า เล่นเกมได้แค่นี้นะต่อวันอะไรเงี้ยถ้าเกิดแบบครบเวลาที่เราตั้งแล้วเนี่ยมันก็จะดับอัตโนมัติเลย
1: เฮ้ยดีแบบนี้ดีมันเหมือนบังคับตัวเองดูแลได้อย่างใกล้ชิดนะฮ
4: ะ
1: น้องดินันถ้าสมมติคุณแม่กับ
4: คนนี้ยังไม่ได้เอา iPad ไปโรงเรียนก็เลยยังไม่ได้ทำให
1: ้สมมติ
4: คุ
1: ณแม่เขาตั้งค่าแบบนี้แบบแม่เราบล็อกแบรนด์ไว้กับเราอย่างเงี้ยรู้สึกยังไง
4: อดเล่นใช่ไหม
1: อดเล่นเสียใจไหม
5: เสียใจ
1: เสียใจเอาแล้วเราจะทำยังไงอ่ะ
5: ก็วันหลัง
1: แล้วกันนะครับเดี๋ยวพอโตแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ได้ใช้พวกแท็บเล็ตอะไรอย่างนี้คงจะมีการตั้งอย่างนี้นะครับเอาละครับส่วนครอบครัวนี้ล่ะฮะคุณแม่เล็กและน้องจีจี้ฮะน้องจีจี้ฮะมีไหมที่เราคุณพ่อคุณแม่ตั้งรหัสแบบนี
6: ้ไม่มีค่ะเพราะปกติเราจะตั้งให้พ่อกับแม่ทำเข้าค่ะ
1: เดี๋ยวนะครอบครัวนี้หัวหน้าครอบครัวลูกนะน้องจีจี้เป็นคนตั้งรหัสให้คุณแม่แล้วก็คุณพ่อด้วยจริงจริงป่ะ
3: จริงค่ะ
1: แล้วเขาทำยังไงบ้าง
3: เขาก็ตั้งรหัสตามที่เขาคิดอะค่ะเขาตั้งบางทีแม่ก็เข้าไม่ได
1: ้ห้ามคุณแม่เปิดดูซื้อช้อปปิ้งอะไรอย่างงี้ป่ะนะฮะ
3: ใช่ค่ะ
1: แล้วทำไมให้ถึงให้คุณลูกเป็นคนตั้งรหัส
3: เขาชอบเอาไปตั้งรหัสนะคะเขาก็จะตั้ง
1: แล้วคุณพ่อมีปัญหากับคุณพ่อไหม
6: ไม่มีค่ะเพราะว่าถ้าเวลาหนูตั้งเสร็จหนูก็จะเป็นคนเอาไปให้คุณพ่อดูค
1: ุ
6: ณพ่อก็ถ้าบอกว่าเฮ้ยอันนี้โอเคอันนี้จำได้ก็เดี๋ยวคุณพ่อก็ไปบอกคุณแม
1: ่
6: ก็แผนแตก
1: คุณแม่รู้รหัสคุณพ่อไหมรู้ไหม
6: รู้ค่ะ
1: รู้โอเคผ่านไปนะครับแต่ก็ครอบครัวนี้ผมว่ามันก็เป็นอีกแบบนึงนะ
3: ฮะ
1: ที่คุณลูกเราคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็ให้สิทธิ์คุณลูกทำแบบนี้ได
3: ้
1: เหมือนเป็นเพื่อนกันมากกว่า
3: เป็นเพื่อนกัน
1: รู้สึกเป็นเพื่อนกันไหมฮะกับคุณพ่อคุณแม
6: ่ก็รู้สึกค่ะ
1: นะฮะทำอะไรได้เคยพาคุณแม่ไปเล่นเกมกับเราไหม
6: เคยค่ะบางทีแบบเวลาเข้า TikTok อะไรประมาณนี้ค่ะแม่เวลาเอากล้องไปถ่ายหน้าแม่ก็ยิ้มอะไรก็ถ่ายกับเรา
1: แม่เขาช่วยเราเล่น TikTok ไหม ครับ
6: ก็ช่วยค่ะ
1: คุณเขาเรียกเป็นครอบครัวโซเชียลอ่ะเรามาดูคะแนนกันดีกว่าตอนนี้ท่านคณะกรรมการนะฮะได้รวบรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาประกาศของทีมจีจี้ไฟติ้งกันก่อนนะครับแม่เล็กและจีจี้นะครับได้ไป300เหรียญครับล่ะตอนนี้แต่ส่วนทีมเมกะดีนานนะครับสำหรับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนได้ไป400เหรียญครับเอาละครับแต่ตอนนี้นะฮะต้องรวมกันนะฮะตอนนี้จีจี้ไฟติ้งนี่ได้600เหรียญนะส่วนเมกะดีนานได้ไป500เหรียญตามกันแค่100เหรียญเองยังมีอีก1ภารกิจนะฮะไม่น่าเชื่อนะเอาตรงๆแล้วเมื่อกี้เขาทางนี้นำเลยนะแต่ตอนนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอาจจะคุณนุชอาจจะชำนาญกว่าคุณเล็กนิดนึงนะครับ
0: พ่อแม่หรือผู้ปกครองหลายๆคนที่ให้ลูกๆใช้คอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตนำไปเล่นเกมเข้าใช้แอปแล้วพบว่าหลายต่อหลายครั้งลูกๆได้แอบซื้อแอปหรืออาจจะพลาดกดปุ่มไปซื้อแอปโดยไม่ได้ตั้งใจทั้งการซื้อในเกมหรืออัปเกรดด่านใหม่ๆที่สมัยนี้มีการโฆษณาชวนซื้อแถมยังมีลูกเล่นหลอกล่อให้กดเข้าไปโหลดได้อย่างเนียนอีกด้วยแต่ในช่วงอย่างนี้ต้องแบนเราได้แนะนำเคล็ดลับไว้แล้วคุณพ่อคุณแม่แค่สละเวลาเพียงเล็กๆน้อยๆเพื่อตั้งค่าการใช้งานก็จะสามารถลดและป้องกันปัญหาเงินออกจากบัญชีโดยไม่รู้ตัวได้แล้วครับ
1: ไม่ต้องห่วงนะฮะยังเหลืออีกหนึ่งภารกิจนะฮะภารกิจสุดท้ายภารกิจที่3กับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์เนี่ยในรอบนี้นะฮะเราจะพาคุณแม่ๆนะฮะเข้าไปภารกิจร่วมเล่นเกมออนไลน์กับลูกๆอย่างจริงจังกันเลยภารกิจนี้มีชื่อเกมว่าร่วมด้วยช่วยคิดครับ
0: กติกาการแข่งขันในรอบที่3เกมร่วมด้วยช่วยคิดการแข่งขันวันนี้เราจะมาแนะนำอีกเกมในกลุ่มโคดดิ้งนั่นก็คือเกม Frozen ซึ่งนำตัวละครเอกที่เด็กๆทั่วโลกหลงรักก็คือเอลซ่าราชินีหิมะนั่นเองเราสามารถเข้าไปเล่นเกม Frozen นี้จากเว็บไซต์ code.org ได้แบบฟรีๆเลยครับในเว็บไซต์ code.org จะได้เรียนรู้พื้นฐานของวิธีการเขียนโค้ดการเขียนโปรแกรมแบบดั้งเดิมมักเป็นข้อความแต่ในเว็บไซต์นี้เราจะสร้างสรรค์การฝึกเขียนโค้ดโดยการต่อบล็อกทำให้เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้อย่างง่ายๆเพียงแค่ลากและวางเพื่อเขียนโปรแกรมได้ครับโปรแกรมคือชุดคำสั่งที่จะบอกให้คอมพิวเตอร์ทำอะไรสำหรับเกม Frozen ที่จะแข่งขันกันนี้คือการสร้างชุดคำสั่งว่าจะให้เอลซ่าจะเคลื่อนไหวบนลานน้ำแข็งได้อย่างไรเมื่อคุณผู้ชมได้เข้าไปถึงหน้าโปรแกรมแล้วไม่ต้องกลัวครับว่าจะยากเกินไปเพราะบนกรอบด้านบนจะมีคำแนะนำให้ทำตามทีละขั้นทีละขั้นลองไปเล่นกันดูได้นะครับ
1: คราวนี้ผมอยากถามแม่นิดนึงนะฮะเวลาเลือกเกมให้ลูกเล่นเพื่อเสริมทักษะอะไรต่างๆเพื่อพัฒนาสมองเนี่ยเลือกให้ลูกยังไง
4: ส่วนใหญ่ถ้าให้แม่เลือกก็ปั้นลูกหรือไม่ก็แบบเล่นเกมภาษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เด็กคิดแบบสะกดคำแล้วก็เลือกอันที่ถูกต้อง อันนี้คือที่แม่เลือก
1: เมื่อถามความคิดลูกก่อน
4: ความคิดลูก
1: น้องดีนามพูดจริงๆเลยชอบเล่นเกมแบบไหน
6: เยอะแยะไปเลยเ
1: กมอะไรอย่างเช่น
6: เหมือนแบบ
4: เกมอะไร
1: เกมอะไรลูก
6: แบบมีเกมอะไรเยอะๆแบบเหมือนโรบอทอะค่ะ
1: โรบอทคือพวกคุณ
4: โรบอท
1: คืออะไรฮะ
4: แบบเหมือนชีวิตจริงใช่ไหมคะเหมือนเล่นชีวิตจริงพาไปไหนมาไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
6: แบบ
4: ใช่หรือเปล่า
6: ต่อสู้กันมือแบบเกมเยอะแยะแล้วก็มันต่อสู้กัน
1: ต่อสู้ขนาดไหนต่อสู้ขนาดไหน
6: แบบ
1: ธรรมดาของเด็กผู้ชายผมบอกเลยต่อสู้แบบไหนมีปืนไหม
6: บางคนก็มีเลยนะ
1: มีหมัดไหม
6: มีครับ
1: มีมีดไหม
6: มีครับ
1: มีทุกอย่างเลยเอาที่เขาเด็กเขาชอบเด็กเขาชอบอย่างนี้คุณแม่เวลาเขาชอบเขาได้เล่นเกมพวกนี้บ้างไหม
4: เล่นค่ะเล่นพี่เล่น
1: พี่เล่นด้วยน้องเล่นด้วย
4: ใช่เวลาพี่จอยแบบอินเทอร์เน็ตเราเล่นออนไลน์ระหว่างเพื่อนในโรงเรียนนะคะแต่ว่าคืออยู่คนละหลังแล้วเขาเล่นเชื่อมต่อคนนี้ก็จะเฮ้ยไม่แฟร์คุณแม่ไม่แฟร์ก็จอยด้วยทุกรอบเลย
1: ทุกรอบเลย
4: เราก็ไม่เคยไปดูหรอกว่าเล่นเป็นหรือเปล่าแต่เขาก็ดูคุยกันรู้เรื่องอยู่อะค่ะ
1: คือเป็นภาษาวัยรุ่นกับการเล่นเกมแล้วคุณแม่เป็นห่วงไหมกับการที่เขา เขาเล่นเกมประมาณนี้เป็นการต่อสู้อะไรแบบนี
4: ้มันก็ไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้น
1: เท่าที่เห็นมันไม่ใช่แบบเลือดสาดใช่ไหม
4: ไม่มันเหมือนกับพาตัวการ์ตูนอันนี้ค่ะไปในบ้านไปเจอเพื่อนแล้วก็พากันไปปาร์ตี้หรือว่าพาไปแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกเลือดสาดอะไรพวกนี้ไม่เล่นค
1: ่
4: ะ
1: ไม่ได้เล่น
4: อะไร
1: เพราะผมว่าเขาจะเห็นน้องอยู่ใกล้ๆอ่ะถ้าเล่นขนาดนั้นอาจจะจอยกันไม่ได้
4: ใช่
1: นะครับเดี๋ยววันนี้ต้องร่วมภารกิจกันนะครับส่วนครอบครัวนี้นะฮะฟังทางนี้นะคุณแม่เล็กฮะเวลาเลือกเกมหรือว่าอะไรต่างๆที่จะเป็นการพัฒนาสมองของเด็กในเรื่องเกี่ยวกับการเล่นเกมเนี่ยคุณแม่เลือกยังไงฮะ
3: ตามใจเลยค่ะ
1: ตามใจครอบครัวนี้ตามใจอ่ะครอบครัวนี้ตามใจเลย
3: แต่ก็คือจะ
1: ไม่กลัวเหรอไม่กลัวเหรอ
3: แม่จะดูอยู่ตลอดนะคะว่าเขาเล่นแล้วคือเป็นอันตรายต่อน้องไห
1: ม
3: เป็นความรุนแรงไห
1: ม
3: ถ้ารุนแรงนี่ก็คือจะบอกเขาว่าเล่นไม่ได้นะมันอันตรายสำหรับเราเขาก็จะเปลี่ยนแต่ส่วนใหญ่ชอบวาดรูปค่ะถ้าวาดรูปตัดต่อไอ้พวกไอบิดเพ้นใช่ไหมคะใช
1: ่
3: เ
1: รา
3: บอกก็เล่นค่ะ
1: ครับ
3: ก็จะดู
1: แบบเดินแบบใช้ชีวิตไป
3: ใช่ใช่
1: ผ่านด่านอะไรไป
3: ใช่ค่ะ
1: ครับอันนี้จะอาจจะเป็นผู้หญิงอาจจะอันนี้จะง่ายหน่อยแต่ก็มีบางครอบครัวผู้หญิงก็อาจจะมีการต่อส
3: ู้
1: ผ่านโขนจิจี้ชอบเล่นแบบไหน
6: เล่นก็บางทีก็เล่นโรบล็อกแต่ว่าเล่นบางทีก็เล่นไปกับพี่ชายอะค่ะเล่นแบบเล่นบล็อกฟู้ดอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: คือเล่นไปร่วมกันเลยมีต่อสู้ไหมแบบชกต่อยมียิงมีอะไรไหม
6: ก็มีแบบเป็นแบบบล็อกฟู้ดก็แบบมีต่อสู้นิดหน่อยก็แบบ
1: อ๋อมีต่อย
6: ว้าวต่อยนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ย
1: เป็นรสชาติชีวิต
3: ใช่
1: นะครับแต่ก็ไม่ถึงกับเลือดสาด
6: ไม่
3: ค่ะ
6: เพราะว่าในโรบอกมันเป็นเกมสำหรับเด็กอยู่แล้วมันก็แบบไม่ได้รุนแรงอะไรขนาด
1: มีอันไหนที่หนูแบบเสนอให้แม่บอกนั้นหนูอยากเล่นอันเนี้ยแล้วแม่ไม่ให้มีไหมเขาที่เห็นว่าแต่เมื่อกี้บอกแล้วคนนี้เป็นคนเลือก
3: ใช่ใช่
1: ไม่เท่าไหร่นะมีแบบนั้นเลือกแล้วแม่มาบอกไม่ควรเล่นเลยนะมีไหม
6: ไม่มีค
1: ่
6: ะ
1: ไม่มี
3: ส่วนใหญ่จะเป็นเล่นเกี่ยวกับเด็กส่วนใหญ่จะเป็นเกมที
6: ่เด็กกับ
3: เด็ก
6: กอง
1: เด็กกอง
3: ใช
1: ่เดี๋ยวนี้กองคืออะไรกอง
6: เด็กแบบ
1: เด็ก
6: น้อย
1: เด็กน้อยกองโอ้ยไม่น่าเชื่อว่าเราจะได้สับวัยรุ่นขนาดนี้นะฮะกองนะแต่วันนี้เราต้องมาร่วมกันทำภารกิจสุดท้ายกันนะฮะทีมนี้นำอยู่นะฮะส่วนทีมนี้นิดหน่อยเองทำได้เนี่ยบอกได้เลยว่ามันมีทั้งคะแนนถูกคะแนนผิดคะแนนอะไรก็แล้วแต่เสร็จก่อนหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะเพราะฉะนั้นเกมที่เราจะมาแข่งขันนะครับชื่อเกมว่า Frozen นะฮะซึ่งเป็นเกมในกลุ่มพัฒนาทักษะโคดดิ้งเกมนะครับสำหรับโคดดิ้งเกมในเกมที่รายการที่เรานำมาให้ผู้ชมได้รู้จักเนี่ยหัดเล่นเกมกันเนี่ยเป็นการฝึกพื้นฐานนะครับในการพัฒนาไปสู่การเขียนโค้ดซึ่งใช้สำหรับการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชันนะครับและต่อไปยัง IoT เพื่อจะควบคุม AI นั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเป็นการร่วมมือระหว่างคุณลูกกับคุณแม่นะฮะเอาล่ะตอนนี้เขียนแล้วฮะเขียนรูปแล้วนะฮะ
0: วิธีการเล่นเกม Frozenสำหรับการแข่งขันในเกมร่วมด้วยช่วยคิดรอบนี้มีกติกาดังนี้ครับเราจะมีโจทย์เป็นภาพแสดงเส้นหรือกรอบเกล็ดหิมะให้เอลซ่าเคลื่อนไหวไปตามกรอบที่วาดนั้นเช่นเป็นวงกลมห้าเหลี่ยมเป็นต้นผู้แข่งขันแต่ละทีมจะต้องสร้างโค้ดจากโปรแกรม Frozen ให้สามารถแสดงผลเหมือนกับภาพที่กำหนดไว้มีจำนวนทั้งหมด5ภาพแต่ละทีมจะสลับกันเป็นผู้วาดภาพเส้นหรือกรอบเกล็ดหิมะและอีกคนนึงจะต้องสร้างโค้ดเมื่อสร้างโค้ดแสดงผลได้ถูกต้องแล้วจะสลับกันทำภารกิจให้เสร็จสมบูรณ์ทั้ง5โจทย์ภายในกำหนดเวลา10นาที
1: ดูนะฮะครับ เราไม่รู้เลยว่ารูปอะไรนะฮะ อ้าวคุณแม่สี่เหลี่ยม
3: รูปอะไร
1: อะไรอ่ะด
3: ู
1: วุ่นวายชีวิตดูวุ่นวายนะฮะเสร็จไหมฮะ
3: หนึ่งสองสามสี่ห้าหกลูกหรือห้าลูก
6: ห้า
3: เหร
1: ออืม
3: ห้า
1: น่ะโอ้ไม่น่าจะห้าแล้วเนี
3: ่
1: ย
3: เยอะ
1: เยอะอ่ะชีวิตดูวุ่นวายอ่ะ
6: ห้าพี่กี่วงกลม
1: อืมเห็นไหมฮะเห็นไหมคุณแม่นะเห็นนะ ต้องรูปต่อไปรูปต่อไปเลยให้คุณแม่เห็นหน่อยให้คุณแม่เห็นหน่อยเฮ้ยไปไปไปไป

0: ไป
1: ใช่ไหมน่ะ
0: ใช่ไหมฮะ
1: คือไม่ใช่ใช่ไหม
0: ไม่ใช่ไม่ใช่เอาใหม่เอาใหม่
1: ซีเรีย
0: มนะครับอันนี้ต้องเป็นการที่ร่วมมือกันระหว่างแม่กับลูกนะ
1: ใช่ไหม
0: ใช่ไหมถ้าใช่วิ่งกลับเข้าไปฮะเอาละครับอันนี้3แล้วนะด่านที่3แล้วนะฮะเรามีเวลาให้5นาทีตอนนี้หมดไปแล้ว
1: 1 2
0: 2นาทีแล้วนะ
1: 3 4 1 2 3 4 5 6กี่รูปเนี่ย1 2 3 4
0: เอาละครับตอนนี้5นาทีนะฮะยังมีเวลานะครับไม่ได้เลย
2: พี่นัน
3: ได้ชอบ
2: รีพีทไฟไง
3: ไฟ
2: อันนี้อะไรอันนี้อะไรไซส์10ลูกไซส์10ดีนาไม่จำเป็นจะต้องใส่โค้ดใหม่นะเมื่อกี้ดีนาแค่เปลี่ยนเลขกระป๋อง
0: นี่นี่ได้ไหม
2: ตั้งสักครู่แล้วก็ move light move light
0: เอาละครับไปแล้วนะ
1: สี่เหลี่ยมขนมเปี๊ยะ
0: ใช่ไหมฮะ
3: เออใช่ท่าสุดท้ายแม่ไป
0: แม่แม่เร็วแม่แม่แม่เร็วสุดท้ายแล้วเร็วน่าจะไม่ถึงนาทีแล้วฮะ
1: 30วินาที
0: เหลืออีก30วินาทีดี30วินาที
1: 2 3 4กินเนี่ย1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6อะไรอ่ะเนี่ย
0: นั่นน่ะสีอะไรเนี่ยครับดูให้ออกฮะ
1: รังสีรังสีรังสีรังสีรังสีนี่
0: รังสีได้มั้ย
3: 6คู่กับอะไร
0: 6
1: คู่กับ75
0: 10 9 8 7 6ห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวรวบรวมคะแนนกันก่อนแต่มาถามทีมเมกาดีนานนิดนึงนะฮะคุณแม่นุชฮะเป็นไงฮะเมื่อกี้เกมเมื่อกี้ผมบอกได้เลยว่าผมก็งงแล้วก็ยากด้วยนะอันนี้ต้องมีการวาดรูปแล้วก็แบบจินตนาการไปด้วยเป็นไงเมื่อกี้ยากง่ายยังไงฮะ
2: มันก็ยากค่ะแบบคือแบบพอตื่นเต้นปุ๊บแล้วก็อุ๊ยนี่กี่วงนะอะไรอย่างเงี้ยก็ผิดตั้งแต่ตอนที่แบบเอ๊ะเราจะวาดกี่วงดีอะไรเงี้ยแล้วพอใส่โค้ดก็มีความยากของการจิ้มมันก็แบบเพื่อมันเป็นเทคโนโลยีเนาะมันก็ไม่ใช่เมนูอะไรเงี้ยก็จะยากนิดนึง
0: ครับผม
2: ใส
0: ่น้องดีนานะฮะไม่คิดยากว่าแต่หน้าเรายิ้มมากเลยเราไปชิลเป็นนิสัยก็แบบเด็กชิลอะไรอย่างเงี้ย
2: ชิลมาก
0: ยากไหมลูก
3: น
0: ิ
3: ดเด
0: ีย
3: ว
0: นะฮะเมื่อกี้ไอ้ส่วนที่ยากที่สุดของการโคดดิ้งเมื่อกี้เนี่ยมันคืออะไรฮะ
3: แบบหนูงงอ่ะแล้วก็หนูลืมพิมพ์แล้วก็พิมพ์ไม่ได้หนูต้องหาองศาไม่เจอคร
0: ับ
2: หนูรู้แต่หนูหามันไม่เจอใช่ไหมคะ
0: ใช่ผมว่าเขารู้
2: หมดเลย
0: แต่เขาหาไม่เจออันนี้เป็นเรื่องของเทคโนโลยีฮะแต่ถือว่าได้มาร่วมกันทำงานเป็นภารกิจนี้เป็นภารกิจที่3แล้วนะครับเอาละครับตอนนี้คะแนนนะครับเหรียญเนี่ยฮะคณะกรรมการได้รวบรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับนะฮะภารกิจร่วมด้วยช่วยคิดนะฮะเราจะประกาศคะแนนกันแล้วนะฮะมาที่ทีมจีจี้ไฟติ้งนะฮะได้ไปทั้งหมด400เหรียญครับและมาถึงทีมเมกะดีนานนะครับภารกิจนี้ได้ไป400เหรียญครับได้เท่ากันเลยนะครับจริงๆแล้วนี่ฮะทางทีมจีจี้ไฟติ้งเนี่ยทำไป5นาทีทำไปได้5ด่านแต่ถูกต้องจริงๆคือ2ด่านก็เลยได้ไป400เหรียญนะฮะนี่เหมือนแบบเอ้ยเหมือนกันเลยใช้เวลาไป5นาทีเหมือนกันนะครับทำได้ไป3ด่านฮะแต่ถูกต้อง2ด่านเพราะฉะนั้นได้400เหรียญเท่ากันนะครับเอาละครับผมขอเชิญทั้ง2ทีมนะฮะผมจะประกาศคะแนนรวมกันแล้วนะฮะถ้าใครได้มากกว่านะฮะก็จะได้เป็นแชมป์ออฟเดอะวีคนะครับเอาละครับเราจะประกาศทีมจีจี้ไฟติ้งกันนะครับ3ภารกิจนะครับรวมแล้วได้ไป 1,000 เหรียญครับส่วนทีมเมกะดีนานะครับรวม3ภารกิจได้ไป900เหรียญครับเพราะฉะนั้นนะฮะทีมที่เป็นแชมป์ออฟเดอะวีคในวันนี้คือทีมจีจี้ไฟเตอร์เย้ยินดีด้วยนะครับทีมผู้ชนะนะครับจะได้รับนะฮะโล่เกียรติคุณทุนการศึกษา 5,000 บาทแล้วก็เกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ

0: างสรรค์ไปเลยครับ
1: มาแล้วครับนี่น้องจีจี้นี่ถ้วยรางวัลนะครับและนี่คือทุนการศึกษาครับนี่นะฮะ 5,000 นี่เรามีส่วนสักเท่าไหร่ดี
2: หมดเลย
1: หมดเลยนะครอบนี้ครอบครัวนี้ลูกเป็นหัวหน้าครอบครัว
3: ธนาคาร
1: และนี่ครับเกียรติบัตรครับขอเสียงปรบมือครับเอาละครับส่วนทีมเมกาดีนานไม่ต้องเสียใจนะลุงนะแบบโอ้โหแต่สู้กันได้สมศักดิ์ศรีจริงๆนะครับทีมเมกาดีนานนะครับได้รับไปเลยนะครับเกียรติบัตรจากกองทุนนะครับพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นี่เลยครับขอเสียงปรบมือยังยิ้มได้อยู่นะเอาละครับคุณแม่ครับคุณแม่นุชครับวันนี้ได้อะไรมีความสนุกสนานไหน
4: สนุกสนานแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยค่ะได้กลับไปรู้วิธีการดูแลจัดการลูกแล้วว่าให้ห่างไซเบอร์ยังไง
1: ครับผมและคุณแม่ฮะเป็นไงวันนี
3: ้สนุกมากๆเลยค่ะ
1: ได้ประโยชน์อะไรกับบ้านบ้างฮะกับอะไรก
3: ันได้รู้ว่าแม่วาดรูปไม่ดีเลยไม่ได้เรื่องเลย
1: เพิ่งรู้นะแม่วาดรูปไม่ดีนะนะแล้วส่วนคุณลูกนะคุณจีจี้วันนี
5: ้ก็สนุกดีค่ะแล้วก็ได้มาหาประสบการณ์ด้วยค่ะ
1: ครับผม
5: แบบร่วมกันสนุกสนุก
1: ครับผมสนุกนะฮ
5: ะ
1: ได้ทุนการศึกษาด้วยนะฮะแต่พี่ขอบอกตรงนี้เลยนะน้องจีจี
5: ้
1: น้องเป็นพิธีกรได้เชื่อพี่ไปให้สุดทางเลยนะครับ
5: อ่ะ
1: และนี่คือผู้ร่วมรายการของเราจีจี้ไฟติ้งและเมกะดีนานครับ
4: ขอบค
5: ุ
4: ณค
5: ่ะ
1: วันนี้นะครับคุณผู้ชมคงเห็นแล้วนะครับว่าเด็กๆของเรานั้นเก่งขนาดไหนครับเกมบางอย่างที่ผมเห็นเขาเล่นเนี่ยผมยังเล่นไม่เป็นเลยนะครับแต่ว่าน้องๆหนูๆสมัยนี้นะครับสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วจริงๆคุณพ่อคุณแม่สามารถเรียนรู้จากลูกๆได้เลยนะครับเช่นให้ลูกๆสอนเล่นเกมหรือว่าสอนทักษะต่างๆในโลกออนไลน์ที่เขาทําได้นะครับสิ่งเหล่านี้จะสร้างความภาคภูมิใจให้กับเด็กๆและยังได้ใช้เวลาที่มีคุณภาพกับครอบครัวไปด้วยกันนะครับเอาล่ะครับในสัปดาห์หน้านะครับเรามาลุ้นกันต่อไปนะครับว่าจะมีทีมไหนมากันบ้างและจะมีความเก่งกันขนาดไหนทันเกมทันเด็กไซเบอร์ยังไงนะครับแล้วมาสนุกกันทั้งครอบครัวนะครับพร้อมกับได้สร้างความเข้าใจในการเติบโตไปกับลูกๆหลานๆในยุคดิจิทัลกับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ
5: สว
1: ั
5: สด
1: ี
5: คร
1: ับ นี่แหละอันนี้หอมไม่ได้โตเป็นสาวแล้ว
6: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าแล้วกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้พวงเจ้าเอ๋ยมาลัยหนูดีทำได้

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนู

0: บ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดี
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดี
1: ทำได้
0: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้า

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังมีลูกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลูกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ทำแล้วพ่อกอดแม
1: ่หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพบกับเราสองคนนะคะในรายการเป็นพ่อเป็นแม่เป็นประจำทุกวันเสาร์ค่ะหลังจากที่เราได้รู้แล้วนะคะว่าคุณแม่ที่ตั้งครรภ์จะต้องดูแลตัวเองอย่างไรนะคะเพื่อที่จะทำให้ลูกน้อยในครรภ์รวมถึงคุณแม่นั้นมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์และแข็งแรงค่ะ
0: ใช่แล้วครับซึ่งตอนที่แล้วที่ผ่านมานั้นนะครับเราก็ได้พูดถึงเรื่องของอาหารการกินเรื่องของการออกกำลังกายนะครับรวมไปถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตว่าส่วนไหนทำได้ส่วนไหนไม่ควรทำในคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ครับ
1: ค่ะและจะสังเกตเห็นได้เลยนะคะว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะคะมีคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีอายุมากเพิ่มขึ้นค่ะเอาง่ายๆนะคะแค่โรงพยาบาลสิริราชนะคะมีคุณแม่อายุมากที่ไปฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลแห่งนี้นะคะมากถึงร้อยละ20ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเนื้อหาของรายการในวันนี้นะคะจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆนะคะที่คุณแม่ตั้งครรภ์อายุมากนะคะอาจจะเกิดขึ้นในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์ค่ะว่าแต่ว่าหมอรุธคิดว่าคุณแม่ตั้งครรภ์อายุมากเนี่ยควรจะมีอายุอยู่สักเท่าไหร่คะ
0: เท่าที่พอทราบมานะครับผมว่าเป็นคุณแม่ตั้งครรภ์ที่อายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปครับ
1: อาจจะถูกส่วนนึงค่ะแต่จริงๆแล้วนะคะนิยามของคุณแม่ตั้งครรภ์นั้นนะคะจะต้องดูด้วยนะคะว่ามีอายุเท่าไหร่และมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอะไรด้วยค่ะ
2: คำว่าคุณแม่อายุมากเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายนิยามมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราพูดว่าคุณแม่คนไหนที่เสี่ยงจะเป็นเบาหวานเนี่ยอายุมากคือ30ปีขึ้นไปถือว่ามากที่จะเป็นเบาหวานแต่ถ้าพูดว่าคุณแม่อายุมากที่เสี่ยงลูกจะมีปัญหาเป็นปัญญาอ่อนหรือดาวซินโดรมเนี่ยเราจะใช้ที่อายุ35ปีขึ้นไปตั้งครรภ์อายุมากคุณก็เหนื่อยง่ายเอาง่ายๆเลยยังไม่พอนะธรรมชาติลงโทษต่อก็คือเป็นเบาหวานตอนท้องได้คุณแม่ที่อายุมากๆคุณไม่ท้องคุณไม่เป็นเบาหวานนะแต่คุณท้องแล้วคุณจะเป็นเบาหวานซึ่งจะมีปัญหาตามมามากมายทั้งแม่และลูกคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ตอนอายุมากเนี่ยจะมีโอกาสมีความดันโลหิตสูงได้ขณะตั้งครรภ์ซึ่งความดันโลหิตสูงที่ตอนที่คุณไม่ท้องคุณไม่เป็นคุณมาเป็นตอนที่คุณท้องเนี่ยเราจะเรียกว่าครรภ์เป็นพิษปัญหาที่เราเจอแล้วก็เป็นสิ่งที่คนสนใจกันก็คือ

0: แม่อายุเยอะๆเนี่ยลูกจะปัญญาอ่อนได้ปัญญาอ่อนเนี่ยพี่เราจะได้ยินชื่อกันอีกเรียกอีกอย่างนึงก็คือเรื่องดาวซินโดรมยิ่งอายุยิ่งเยอะเท่าไหร่โอกาสเกิดลูกปัญญาอ่อนก็จะมากขึ้นคุณแม่หลายคนเนี่ยพอฟังเล่าว่าตั้งครรภ์ตอนอายุมากแล้วเนี่ยมันเสี่ยงรู้สึกมากกว่าคนธรรมดาอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าจริงอะเพียงแต่ว่าจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่เสี่ยงเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าปีร้อยคนเป็นหมดไม่ใช่ครับแล้วก็ทุกอย่างที่พูดถึงเสี่ยงเนี่ยรักษาได้อยู่เพียงแต่ว่าการฝากครรภ์ของคุณแม่เนี่ยต้องเข้มข้นไม่เหมือนคุณแม่ตามปกติแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยถ้าได้รับการดูแลโดยคุณหมออย่างดีเนี่ยไอ้ปัญหาที่ว่าเนี่ยเราก็แก้ไขได้นะครับก็ไม่ต้องกังวลมาก
1: ทีนี้นะคะก็คงเข้าใจได้มากขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะไม่ได้แปลว่าคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีอายุเกิน30ปีขึ้นไปจะต้องเป็นกังวลแต่อย่างใดค่ะเพราะว่าทุกโรคมีโอกาสที่จะรักษาให้หายได้ค่ะอย่างในกรณีของมาเองนะคะไปฝากครรภ์ตอนอายุครรภ์6สัปดาห์แล้วพบว่ามีก้อนเนื้ออยู่ในมดลูกนะคะแต่ว่าการที่เราไปฝากครรภ์อย่างสม่ำเสมอนะก็สามารถที่จะดูแลครรภ์แล้วก็สามารถที่จะคลอดน้องออกมาได้ปลอดภัยทั้งแม่และลูกค่ะ
2: เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะพูดคุยกัน2ประเด็นหลักใหญ่ๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของโรคที่จะเกิดขึ้นกับคุณแม่ตั้งครรภ์เอาเรื่องแรกเลยนะครับเบาหวานครับพี่มา
1: ใช่ค่ะ
2: เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์นะครับซึ่งก็มีโอกาสพบได้โดยทั่วไปในคุณแม่ตั้งครรภ์นะครับ
3: สวัสดีครับพ่อโจครับ
4: สวัสดีค่ะแม่เหมียวค่ะตอนนี้ก็มีลูกชาย1คนนะคะตอนนี้11เดือนแล้วค่ะ

0: อย่างคู่นี้นะครับคุณแม่เหมียวที่มีอายุ30ปีนั้นนะครับก่อนหน้าที่จะตั้งครรภ์นั้นนะครับพบว่าไม่มีประวัติการเป็นโรคเบาหวานเลยนะครับแต่พอตั้งครรภ์ปุ๊บเท่านั้นแหละครับตรวจพบว่าเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ครับ
1: ไปตรวจที่โรงพยาบาลนี่ครับแล้วก็กลับยังไม่ถึงบ้านเลยหมอโทรมาบอกเป็นแล้วเราจะทำไงแล้วมันร้ายแรงมั้ยยังไงแล้วลูกเราจะเป็นยังไงเลยนะคิดมาตลอดทางแล้วก็ถึงยับนิ่งไปเลย
2: แบบหนูก็เครียดแบบหนูก็ศึกษาหาข้อมูลอีกเฮ้ยเป็นเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์นี่มันหมายความว่ายังไงมันลูกมันจะเป็นอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ย
3: มีผู้หญิงจำนวนหนึ่งขณะที่ไม่ตั้งครรภ์เนี่ยก็สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงปกติด
2: ี
3: แต่พอตั้งครรภ์ปุ๊บเกิดเป็นโรคขึ้นมาคือเป็นเบาหวานหลายคนก็งงว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ยังไงการที่มันเกิดเนี่ยอธิบายว่าเมื่อมีการตั้งครรภ์ขึ้นมาเนี่ยเด็กรกที่อยู่ในมดลูกเนี่ยมันจะช่วยกันสร้างฮอร์โมนและสารเคมีขึ้นมาหลายตัวแล้วมันก็ไปมีฤทธิ์ที่จะไปทำให้ฮอร์โมนตัวหนึ่งที่เรารู้จักกันดีคืออินซูลินปกติอินซูลินเนี่ยมันจะมีหน้าที่เก็บน้ำตาลในเลือดเนี่ยเอาไปเก็บไว้ที่ตับหรือไปสร้างเป็นพลังงานที่ทำให้เราทำงานเดินเหินอะไรได้เนี่ยปรากฏว่าไอ้ตัวนี้มันไปบล็อกหรือไปต่อสู้กับอินซูลินให้อินซูลินทำงานไม่ได
2: ้
3: น้ำตาลมันก็เลยทนขึ้นมาผู้หญิงคนนี้ก็เลยเป็นเบาหวานอันนี้ยังตอบไม่ได้ว่าทำไมบางคนเป็นไม่เป็นแต่เราพบว่าคนกลุ่มนี้เสี่ยงที่จะเป็นนะครับเช่นอ้วนมากๆอายุมากๆมีประวัติในครอบครัวมีประวัติว่าเคยคลอดลูกตัวใหญ่ๆเคยคลอดลูกแล้วไม่ครบกำหนดนะคลอดก่อนกำหนดเคยคลอดลูกแล้วลูกตายเคยคลอดยากประเด็นอย่างเงี้ยเราพบว่าเป็นเบาหวานเยอะไอ้เบาหวานชนิดนี้ส่วนมากพอคลอดเสร็จหายนะครับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์แล้วเป็นเบาหวานเนี่ยจะมีอันตรายต่อทั้งแม่และต่อทั้งลูกต่อแม่นี่เป็นยังไงครับพอแม่เป็นเบาหวานน้ำตาลมันเยอะเอาไปใช้งานไม่ได้แม่ก็สุขภาพร่างกายก็จะไม่แข็งแรงเพราะว่าพลังงานมันใช้ไม่ได้เนี่ยน้ำตาลมันใช้ไม่ได้ก็จะเป็นคนที่ไม่แข็งแรงโอกาสที่จะมีโรคติดเชื้อก็จะเป็นได้ง่ายน้ำตาลที่สูงเนี่ยจะทำให้เกิดการติดเชื้อในเส้นเลือดในกระแสเลือดในทางเดินปัสสาวะทำให้เกิดกรวยไตอักเสบได้ง่ายแม่อาจจะมีความดันโลหิตสูงร่วมเข้ามาด้วยอีกโรคนึงเวลาคลอดเนี่ยอาจจะมีปัญหาแผลเนี่ยติดเชื้อได้ง่ายประเด็นต่อมาก็คือปัญหาที่เกิดในลูกลูกที่แม่เป็นเบาหวานที่เกิดจากการตั้งครรภ์เนี่ยแม่มีน้ำตาลเยอะน้ำตาลก็ผ่านรกไปที่ลูกเยอะพอผ่านไปที่ลูกเยอะ

0: ลูกนี่เขาจะได้ชินกับการที่มีน้ำตาลเยอะๆลูกก็เหมือนกินน้ำตาลอยู่ตลอดเวลาจริงๆเขาไม่ได้กินนะฮะน้ำตาลมันผ่านสายสะดือเข้าไปในตัวลูกเลยลูกได้น้ำตาลเยอะๆมันก็ไม่ได้ทำงานอะไรก็จะเอาน้ำตาลเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นไขมันทำให้ลูกตัวใหญ่เพราะลูกพวกนี้ใหญ่มากพอลูกตัวใหญ่มากๆเนี่ยคลอดยากนอกจากนี้เด็กที่มันชินกับน้ำตาลที่ว่ามีเยอะๆพอคลอดออกมาน้ำตาลขาดทันทีเด็กอาจจะชักจากการขาดน้ำตาลเลยก็เป็นไปได้นะครับเด็กพวกนี้ตัวเหลืองได้ง่ายวิธีการดูแลรักษาก็คือเราจะต้องควบคุมน้ำตาลหลักการก็คือให้มีสารอาหารจำเป็นสำหรับการพัฒนาการของลูกและมีปริมาณแคลอรี่ที่เพียงพอแคลอรี่นี่หมายถึงพลังงานที่จะใช้ในการดำรงชีวิตที่เพียงพอคุมอย่าให้น้ำตาลมาก
1: หมออธิบายว่าเนี่ยมันเป็นได้ทุกคนนี่อันเนี้ยก็ไม่ต้องเครียดแต่ว่าก็เขาก็จะเข้าไปถึงเขาก็จะมีเหมือนแบบเป็นแบบของตัวอย่างอ่ะที่บอกว่าอันนี้กินได้อันนี้กินไม่ได้อะไรเงี้ยพวกเนี้ยอันนี้ต้องกินกินเยอะๆอันนี้อย่ากินอะไรเงี้ยเขาอธิบายแล้วก็ไปนั่งฟังแล้วก็พยายามจดจำว่ามีอะไรบ้างแบบอยากจะถ่ายรูปไว้ทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยเพื่อที่จะเลือกที่จะกินอะไรบางอย่างแล้วเราก็มีหน้าที่เพื่อที่จะต้องวิ่งไปซื้อเนี่ยประจำเลยวิ่งซื้อไอแอปเปิลเขียวเนี่ยซื้อทุกอาทิตย์ซื้อทีละ5-6ลูกพอซื้อพอหมดปุ๊บซื้อแบบกินเป็นแบบเป็นกิจวัตร
2: ก็คือให้ทานพวกข้าวกล้องพวกขนมปังโฮลวีตพวกผลไม้ที่แบบแอปเปิ้ลเขียวฝรั่งคือพวกแอปเปิ้ลแดงหรือองุ่นหรือว่าพวกอาหารที่มีน้ำตาลก็คือให้หลีกเลี่ยงทานข้าวน้อยลงอ่ะกินเพราะว่าข้าวกล้องมันจะแบบกินได้นิดเดียวก็จะอิ่มแล้วเนาะก็กินผักกินผลไม้ที่เท่าที่หมอเขาให้กินได้อะไรอย่างเงี้ยพวกน้ำอัดลมก็งดเลยหมอก็จะกินนมถั่วเหลืองกินโยเกิร์ตคือทุกสิ่งอย่างต้องเป็น 0% อ่ะหมดเลยเพราะว่าถ้าเป็นไขมันก็จะทำให้น้ำตาลในเลือดสูงได้เหมือนกันอะไรเงี้ยหมอคือทุกอย่างต้อง 0% หมดก็เหมียวก็ควบคุมเรื่อยๆคือทุกเดือนอ่ะไปหาหมอหมอก็จะเจาะเลือดทุกครั้งเพื่อตรวจน้ำตาลว่าน้ำตาลปกติไหม
1: ดูผลน้ำตาลอ่ะก็จะประมาณ89 98ไม่เกิน100เนี่ยทุกเดือนเราก็จะเก็บแผ่นนั้นน่ะเก็บไว้ตลอดเลยเราก็จะรู้ทุกวันว่าโอ๊ยรอบนี้ไม่เกินโอเคอยู่ละเดือนที่2ไม่เกินเดือนที่3ลุ้นจนถึงเดือนสุดท้ายลุ้นทุกเดือนแต่ก็ไม่เคยเกินเลยหมอบอกอุ๊ยนี่เนี่ยเยี่ยมมากเลยดูแลตัวเองดีมากหมอนี่แบบชมเราก็แบบก็ยังช่วยหน่อยพยายามจะไม่ให้เกินเด็ดขาด
2: ก็เพราะเขาคนเดียวเลยคือแบบกลัวเขาแบบเฮ้ยกลัวเขาได้เป็นแบบรับโรคที่เป็นเบาหวานระหว่างนั้นค่ะกลัวเขาเป็นเบาหวานตอนเด็กอะไรอย่างนี้ตั้งแต่เด็กเลยอะไรเงี้ยคือถ้าเราแบบอดตอนนี้คือเราไม่ต้องมารักษาเขาตลอดชีวิตหรือไม่ต้องมาดูแลเขาแบบหนักแบบว่าต้องคอยพาไปหาหมอตลอดอะไรอย่างเงี้ยจ้ะ
1: แข็งแรงมากรถมันจะมาก
2: ก็ดีใจที่แบบเราแบบทำทุกอย่างอ่ะตั้งแต่เดือนแรกตั้งแต่ไม่ใช่เดือนแรกตั้งแต่วางแผนที่จะมีเขาอ่ะเพื่อเขาคนเดียวเลยอ่ะคือสละทุกอย่างเพื่อเขาอ่ะตั้งแต่แบบก่อนจะตั้งครรภ์อ่ะวางแผนอยากให้เขาออกมาแบบแข็งแรงอะไรเงี้ยไม่อยากให้เขามีโรค
1: แค่นี้ก็โอเคแล้วว่าถึงว่าแบบเขาไม่ป่วยอ่ะ

0: โอ้โหน่ารักมาก
1: ค่ะ
0: ต้องบอกว่าน่ารักจุงเบยนะครับถือได้ว่าเป็นเด็กที่อารมณ์ดีแล้วก็ไม่ป่วยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างนี้เลยนะครับว่าคุณแม่ที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์นะครับไม่ต้องกังวลใจใดๆเลยนะครับเพียงแค่พิถีพิถันในเรื่องของอาหารการกินแล้วก็ให้ความสำคัญในการควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับแค่นี้ก็จะมีคุณลูกที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เหมือนกับน้องต้นน้ำนี่แหละครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะและอีกประเด็นนึงนะคะนั่นก็คือถ้าคุณแม่ที่มีอายุเกิน35ปีขึ้นไปนะคะอาจจะมีความกังวลนะคะในเรื่องของความเสี่ยงที่ลูกจะเกิดมาเป็นดาวซินโดรมนั่นเองค่ะ

0: อย่างคุณแม่ท่านนี้นะคะชื่อแม่กาวาวค่ะมีอายุ42ปีมีอาชีพเป็นแม่บ้านนะคะและตอนนี้กำลังตั้งครรภ์ได้4เดือนกว่าๆแล้วล่ะค่ะ
1: ก็ไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้คิดว่าจะมีเผอิญมันติดมาม
2: ันติดมา
1: ก็ติดมาก็ต้องเอาไว้ก็ต้องเลี้ยงก็รู้ว่าตัวเองอายุเยอะแต่ว่าเมื่อมาแล้วก็เขาคงอยากมาเกิด
3: แล้วความรู้สึกที่ทราบว่าตัวเองตั้งครรภ์รู้สึกยังไงบ้าง
1: โหตอนแรกเครียดเพราะว่าไม่ได้พร้อมไงไม่ได้เตรียมตัวว่าจะมีก็เลยเครียดนิดหน่อยพออายุเยอะเนี่ยไอ้โรคต่างๆมันจะเข้ามาเยอะมากทั้งเบาหวานความดันแล้วก็ตัวเองก็มีเนื้องอกในมดลูกด้วยมันก็เลยมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเด็กเนี่ยอาจจะมีอาการดาวได
4: ้ดาวซินโดรมคือโรคทางพันธุกรรมที่ส่งผลให้เด็กเกิดมามีภาวะปัญญาอ่อนซึ่งโรคนี้เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมปกติคนเราจะมีโครโมโซมทั้งหมด23คู่46แท่งเด็กที่เป็นดาวกว่า 95% จะมีโครโมโซมคู่ที่21เกินมา1แท่งครับซึ่งชื่อดาวซินโดรมนี้มาจากชื่อของคุณหมอดร.แลงดอนดาวที่ค้นพบว่าแม่ที่มีอายุมากขึ้นจะมีความเสี่ยงต่อการที่เด็กจะเกิดมาเป็นโรคนี้เพิ่มขึ้นครับโดยแม่ที่มีอายุต่ำกว่า30ปีโอกาสเสี่ยงที่จะมีลูกเป็นดาวซินโดรมคือ1ใน 1,000แม่ที่มีอายุ 35-39 ปีมีโอกาสเสี่ยง1ใน 300แม่ที่มีอายุ 40-45 ปีมีโอกาสเสี่ยง1ใน100และคุณแม่ที่มีอายุ45ปีขึ้นไปโอกาสเสี่ยงที่จะมีลูกเป็นดาวซินโดรมมีมากถึง1ใน30ครับ
0: สำหรับวิธีการตรวจนะคะเพื่อที่จะดูว่าลูกนั้นนะคะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคดาวซินโดรมหรือไม่นะคะนั่นก็คือการเจาะน้ำคร่ำนั่นเองค่ะอย่างคุณแม่กาวาวนะคะอายุครรภ์17สัปดาห์หรือว่า4เดือนกว่าๆนะคะก็พร้อมแล้วล่ะค่ะที่จะต้องไปเจาะน้ำคร่ำค่ะ

0: อนัดมาเจาะน้ำค่ำนะคะก็ตื่นเต้นบ้างเพราะว่าคุณหมอเขาพูดแบบว่ามันอาจจะมีการเจ็บนิดหน่อยแต่ว่าอาจจะไม่เจ็บมากทุกคนผลออกมาก็คือเจ็บแต่ว่าทนได้
1: การเจาะน้ำค่ำเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เป็นความจำเป็น 100% มันเป็นออปชันเจาะก็ได้ไม่เจาะก็ได้ขึ้นกับการตัดสินใจของทั้งคู่นะครับหมอมีหน้าที่ให้ข้อมูลคุณพ่อคุณแม่รับข้อมูลแล้วตัดสินใจเอาเองนะครับการเจาะน้ำค่ำเนี่ยมันที่บอกว่าเป็นออปชันเพราะว่ามันมีข้อดีมันมีข้อเสียมีความเสี่ยงนะครับข้อดีของการเจาะน้ำค่ำคือเป็นการตรวจให้รู้ว่าลูกในท้องเราเนี่ยเป็นดาวน์ซินโดรมหรือมีความผิดปกติของโครโมโซมอื่นใดหรือไม่นะครับอันนี้ดูจะเป็นข้อดีการเจาะน้ำค่ำมีข้อเสียมีความเสี่ยงข้อแรกคือเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาจากกระบวนการฝากท้องปกติหลายพันบาทนะครับข้อที่2 อันนี้สำคัญที่สุดคุณแม่ต้องรับทราบก่อนเจาะว่ากระบวนการเจาะทำให้เกิดการแท้งได้ความเสี่ยงอยู่ที่ประมาณสัก 0.4 ถึง 0.5% นะครับเกิดขึ้นได้ยังไงกระบวนการเจาะคือเราใช้เข็มเนี่ยปักเข้าไปในโพรงมดลูกแล้วก็ดูดเอาน้ำค่ำออกมานะครับหลังเจาะถ้ามีถุงน้ำค่ำแตกก็จะเกิดการแท้งตามมานะครับหรือบางครั้งมีการติดเชื้อจากรูเข็มที่ผิวหนังเนี่ยลงไปถึงสู่โพรงมดลูกที่เด็กอยู่ถ้ามีการติดเชื้อเกิดขึ้นเด็กอยู่ไม่ได้ครับก็จะแท้งออกในที่สุดนะครับหรือว่าบางรายที่หมอเคยเห็นมาคือทุกอย่างกระบวนการเจาะเนี่ยราบรื่นดีผ่านไป2สัปดาห์เด็กเขาหยุดไปเฉยๆก็มีมาแล้วนะครับ3ข้อนี้รวมๆกันแล้วความเสี่ยงอยู่ที่ 0.5%ก็มีหลายวิธีนะครับอย่างการเจาะเลือดคุณแม่การทำอัลตราซาวด์การเจาะน้ำคร่ำแต่การเจาะน้ำคร่ำเป็นวิธีเดียวที่ฟันธงผลที่ใช่คือใช่ผลที่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่นะครับวิธีอื่นๆเนี่ยมันมีข้อเสียคือมันไม่เจ็บปวดไม่ได้เข้าไปกวนเด็กแต่ว่ามันไม่ฟันธง 100% การเจาะน้ำคร่ำเป็นวิธีเดียวที่ผล 100% นะครับเพราะฉะนั้นคุณแม่ต้องชั่งน้ำหนักโอกาสที่ลูกจะเป็นดาวประมาณ 0.6 0.7 หรือ 1% ความเสี่ยงที่เด็กจะแท้งออกประมาณ 0.5% เราเลือกข้างไหน

0: ราซาวด์เนี่ยเราสามารถบอกได้ของความปกติของอวัยวะใหญ่ๆที่สำคัญนะครับการตรวจอัลตราซาวด์ไม่สามารถการันตี 100% โดยเฉพาะอวัยวะเล็กๆหรือว่าความผิดปกติเล็กๆอันนี้อาจจะหลุดหมอยกตัวอย่างเด็กอาจจะมีนิ้วเกินมานิ้วหนึ่งอัลตราซาวด์มองไม่เห็นความผิดปกติเล็กๆหลายๆอย่างมาตรวจเจอตอนหลังคลอดก็มีแต่ถ้าเป็นอวัยวะสำคัญหรือโครงสร้างใหญ่ๆแล้วผิดปกติอัลตราซาวด์มักจะตรวจพบ
1: เราเห็นแนวกระดูกสันหลังเป็นปล้องๆสีขาวๆนะครับนั่นคือกระดูกสันหลังเราเห็นแขนสองข้างนะชัดเจนเหมือนกับข้อมือมาจับกันข้อมือควายกันอยู่เล็กๆนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นขาเห็นไหมเป็นแท่งยาวเด็กมีการเคลื่อนไหวเป็นช่วง
0: ๆผลการตรวจโครงสร้างภายนอกอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับหัวลำตัวแขนขาอวัยวะสำคัญเนี่ยหมอเห็นว่าครบถ้วนดีหมออธิบายขั้นตอนนะครับการเจาะน้ำค่ำเนี่ยเดี๋ยวจะมีการทำความสะอาดหน้าท้องมีการทาน้ำยาฆ่าเชื้อนะครับเราก็จะปูผ้าปลอดเชื้อคุณแม่มือวางข้างบนทำตอนนี้ตามปกติสบายๆเป็นยังไงให้บอกหมออย่าเอามือลงมาปัดมันจะเกิดการปนเปื้อนนะครับทาน้ำยาปูผ้าเสร็จหมอจะฉีดยาชาเราเจ็บตอนฉีดยาชานิดนึงหลังจากนั้นหมอใช้เข็มเบอร์เล็กสุดสอดลงไปดูถึงถุงน้ำค่ำดูดเอาน้ำค่ำออกมา20 ซีซีแล้วก็เอาน้ำค่ำไปส่งตรวจทั้งหมดใช้เวลาไม่เกิน5 นาที

0: ใช่ตอนเจาะเหรอเสียวดีค่ะคุณหมอเล่นทีเผลอก็เลยไม่เจ็บมากแต่จะเจ็บตอนที่เขาดูดน้ำค่ำออกมามันแต่มันไม่ได้เจ็บหมายถึงว่าเจ็บอย่างนั้นหมายถึงมันจะรู้สึกว่าหน่วงๆท้องน้อยช่วงที่เขาดึงมันจะรู้สึกได้
1: ม
0: ัน
1: ไม่ได้น่ากลัวเหมือนที่เราคิดตอนแรกใช่ไหม
0: ไม่ได้น่ากลัวมันแป๊บเดียวเอง
2: คือเขาเสียวแทน
3: น้ำคร่ำก็คือฉี่ของเด็กนั่นแหละนะครับแล้วก็มีการมีเซลล์ของเด็กปะปนอยู่ในน้ำคร่ำด้วยเราดูดเอาน้ำคร่ำออกมาเราต้องการเซลล์เด็กไปตรวจในเซลล์ก็จะมีนิวเคลียสมีโครโมโซมอยู่เราสามารถตรวจโครโมโซมของเด็กได้ว่าโครโมโซมเขาครบหรือขาดหรือเกินนะครับ
0: หมอให้นั่งพักสัก20นาทีแล้วก็เดี๋ยวไปอัลตราซาวด์อีกรอบเพื่อดูผลว่าน้องหัวใจเต้นดีไหมมีรอยรั่วหรือเปล่าน้ำค่ำยังเท่าเดิมไหม
4: เชิญปฐมาพรเรียนอยู่ค่ะเชิญด้านนี้เลยค่ะ
3: ต่อกันยังเจ็บอยู่ไหมนิดหน่อยนะโอเคนะครับหลังเจาะ3ครึ่งชั่วโมงเราเห็นหัวใจเด็กเต้นเป็นปกติเด็กยังดูมีการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าเห็นอย่างนี้ก็ค่อนข้างเบาใจสีดำคือน้ำคร่ำยังอยู่เยอะไม่ได้รั่วไหลเพิ่มเติมนะถ้าเห็นอย่างนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรคุณแม่กลับไปนอนพักที่บ้านเนี่ยที่หมอบอกนะครับ24ชั่วโมงงดกิจกรรมหนักนะเราก็เดี๋ยวมาฟังผลตามนัดนะผลจะออกใน3สัปดาห์วันนี้เรียบร้อยแล้วครับตรวจออกมาเด็กเป็นดาวซินโดรมเราจะทำอย่างไรนะครับเรามีทางออกอยู่2ทางทางแรกคือตั้งครรภ์ต่อแล้วก็หลังคลอดมาเราก็มีการดูแลกระตุ้นพัฒนาการตามสมควรที่เหมาะกับเด็กพิเศษอย่างเด็กดาวซินโดรมนะครับทางที่2คือยุติการตั้งครรภ์ซึ่งในอายุครรภ์ที่ประมาณสัก 20-21 สัปดาห์เรายังสามารถทำได้โดยที่มีภาวะแทรกซ้อนไม่มากนักครับ
0: แต่ถ้าสมมติว่าผลมันออกมาในทางลบพี่ก็คิดว่าจะยุติการตั้งครรภ์ไปแต่ก็อยากให้ออกมาดีนะคะผลมันจะออกมาเป็นยังไงต้องรอลุ้นอีก2อาทิตย์อะค่ะ
5: เรียกได้ว่าช่วง2สัปดาห์นี้นะคะก็ถือว่าเป็นช่วงที่ลุ้นมากที่สุดในชีวิตหนึ่งของคนเป็นแม่เลยก็ว่าได
6: ้ใช่แล้วนะครับแต่ว่าถึงยังไงก็ตามนะครับขอเอาใจช่วยคุณแม่ว่าวนะครับ
5: สู้
6: ส่วนผลจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับ

0: การตรวจออกมาเป็นเด็กปกติลูกไม่ได้เป็นดาวซินโดรมนะครับคุณแม่สบายใจขึ้นไหม
1: สบายใจ
0: เครียดน้อยลงเนาะ
2: ผลออกมาแล้วบอกว่าน้องปกติทุกอย่างสมบูรณ์แข็งแรงรู้สึกยังไง
1: ดีใจดีใจที่ไม่เป็นอะไร
2: ที่ลูกไม่เป็นอะไร
1: ใช่
3: ยินดีด้วย
2: ต้องบอกว่าเหมือนแบบยกภูเขาออกจากอก
3: โล่งอกเลยนะครับก็ต้องบอกว่ายินดีด้วยกับแม่ว่าวนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของสัปดาห์นี้นะครับส่วนสัปดาห์หน้าพลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเข้าถึงช่วงของโค้งสุดท้ายการตั้งท้องแล้วครับ
2: ค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะพบกับเราได้ใหม่ในรายการเป็นพ่อเป็นแม่เป็นประจำทุกวันเสาร์ 5:30 ถึง 6:00 นทางไทย PBS แห่งนี้วันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
5: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการ

เรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัดคิวหมอนะคะทางเรามาชาแนลค่ะประจำวันจันทร์ที่5เมษายน2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจค่ะ
1: และกุ๊กกี้จิรพิญญาปิติมนารีค่ะวันนี้เราลัดคิวคุณหมอมาตอบคำถามสุขภาพของคุณผู้ชม1ชั่วโมงเต็มนะคะตั้งแต่เวลา 17:00 นถึง 18:00 นนั่นเอง
0: ใช่แล้วค่ะ1ชั่วโมงนี้จะทำให้คุณผู้ชมอยู่ใกล้ชิดอาจารย์หมอที่รามาแล้วก็ได้ปรึกษานะคะเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บได้แบบเต็มที่เลยวันนี้ท่านแรกที่อยู่กับเรานะคะอาจารย์หมอโสค่ะศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสภินเกียรติบุรณกุลจากภาควิชายุรศาสตร์นะคะสวัสดีอาจารย์หมอโสนะคะนี่ค่ะอาจารย์มาพร้อมกับเรื่องของโรคติดเชื้อเนาะวัคซีนนี่ยังถามกันได้แหละคนก็ยังคล่องใจกันอยู
1: ่
0: ใช่ค่ะค่ะส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องของโรคตานะคะคุณผู้ชมตรงท่านนี้เลยค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์กิติกุลลีละวงจากสาขาวิชาโรคจอตาและวุ้นตาภาควิชาจักษุวิทยาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นอีกหนึ่งโรคฮอตฮิตนะคะของแฟนรายการเราสัปดาห์ที่แล้วมีคำถามรออยู่เยอะมากเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะสัปดาห์นี้ใครที่มีคำถามแล้วอยากถามอาจารย์เนี่ยรีบถามตั้งแต่ตอนต้นรายการนะคะวันนี้เป็นรายการสดคุณผู้ชมถามคำถามได้หมายเลขโทรศัพท์ค่ะที่023547105นะคะ023547105กับอีกหนึ่งช่องทางคุณผู้ชมเข้าไปที่แฟนเพจรามาชาแนลนะคะเราไลฟ์สดรายการด้วยคุณผู้ชมสามารถที่จะถามคำถามได้ด้วยตัวคุณผู้ชมเองแต่อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์นะคะหลายท่านกดแชร์รายการให้เราตลอดเลยค่ะคุณผู้ชมถามคำถามนั้นอย่างน้อยที่สุดนะคะข้อมูลรายละเอียดต่างๆที่จะให้กับอาจารย์หมออันนี้สำคัญค่ะเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณผู้ชมเองด้วยอย่างน้อยต้องประกอบไปด้วยอายุเพศน้ำหนักสูงนะคะอาการของโรคที่คุณผู้ชมเป็นอยู่เป็นยังไงมีแพ้ยาอะไรร่วมด้วยหรือไม่อย่างไรเพราะว่าข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ทำให้อาจารย์สามารถมีข้อมูลที่มากพอที่จะให้คำแนะนำกับคุณผู้ชมได้
1: ใช่แล้วค่ะและย้ำเตือนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าข้อมูลเหล่านี้ต้องเป็นข้อมูลของคุณผู้ชมที่มีอาการของโรคนะคะ
0: ใช่ถูกต้องค่ะเอาวันนี้ระหว่างรอคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านให้น้องกุ๊กกิ๊กถามคำถามเก็บตกกันก่อนดีกว่านะคะมีคำถามเก็บตกนะคะที่ฝากมานะคะ
1: ใช่แล้วค่ะมาที่คำถามแรกก่อนเลยมาจากคุณปานใจนะคะอายุ35ปีน้ำหนัก65กิโลกรัมส่วนสูง167เซนติเมตรนะคะคุณปานใจบอกว่าพอดีว่าเมื่อประมาณ2-3ปีที่แล้วเนี่ยคือโดนไม้ปิงปองกระแทกใส่ตาซ้ายแบบแรงมากเลยนะคะแล้วพอส่องกระจกไปก็เหมือนจะมีรอยถากอยู่ที่ตาแต่ไม่รู้สึกเจ็บแล้วก็มองไปที่แสงก็เห็นหยากใยขึ้นมานะคะก็เลยอยากทราบว่าอาการแบบนี้เนี่ยอันตรายไหมคะคุณหมอ
0: ค่ะ
2: ก็จริงๆถ้าเป็นหยากใยรอยเนี่ยแล้วหลังจากทรอมาใหม่ๆหลังจากโดนกระแทกใหม่ๆเนี่ยก็ผมว่าก็ควรจะตรวจนิดนึงดีกว่านะครับว่าอาจจะมีเลือดออกมีอะไรอย่างอื่นได
1: ้
2: แต่ว่าอาจจะไม่ได้มีอะไรมากอาจจะเป็นมุ้นลูกตาเสื่อมอะไรก็ได้แต่ว่าไอ้ที่น่ากลัวคืออาจจะมีเลือดออก
1: ค่ะค่ะอาจารย์หมอเพราะว่าเขาบอกแต่เขาบอกว่ามันไม่รู้สึกเจ็บเลยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเรื่องของอาการเนี่ยความหนักความเบาอยู่ที่ว่ารู้สึกเจ็บหรือไม่รู้สึกเจ็บอันไหนมีความอันตรายมาก
2: กว่าถ้ามีการเจ็บเนี่ยปวดเยอะๆเนี่ยน่าจะมีอันตรายมากกว่า
0: ค่ะ
2: ครับแต่ว่าบางอันมันก็จะไม่มีนะคะอย่างบางอันก็มาด้วยเรื่องตามัวเฉยๆแล้วก็เป็นเร็วอะไรอย่างเนี้ยอันนี้ก็บางทีมันอันตรายคือบางทีมันก็เป็นเรื่องของความไวว่าเออมันเร็วแค่ไหนยังไงประมาณนั้นด้วยครับ
0: ค่ะระหว่างที่รอคำถามสดๆจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะมีคำถามเก็บตกมากมายเลยคุณจินถามว่าถามเรื่องวุ้นตาเหมือนกันบอกว่าอาจารย์คะสามารถทำให้วุ้นในตาเนี่ยหายไปได้ไหมคะพออายุมากขึ้นวุ้นในตามันจะมากขึ้นตามไปด้วยไหมคะ
2: คือจริงๆวุ้นในตาเนี่ยมันมีมาตั้งแต่เราเกิดแล้วนะครับแล้วจริงๆมันจะค่อยๆเสื่อมไปนะครับพอมันเสื่อมไปเยอะๆเนี่ยมันส่วนหนึ่งมันจะกลายเป็นน้ำแล้วก็บางส่วนมันก็จะกลายเป็นคล้ายๆเป็นก้อนขึ้นมาก็ทำให้เรามีอาการเหมือนอะไรลอยไปลอยมาประมาณนั้นเพราะฉะนั้นตามอายุแล้วจริงๆวุ้นตาเราจะลดลงไปเรื่อยๆครับ
0: ค่ะแล้วพอวุ้นตามันลดลงมันจะส่งผลอะไรต่อการมองเห็นบ้าง
2: ก็อย่างที่บอกนะมันพอมันจับตัวเป็นก้อนมันก็จะไปเหมือนไปบังแสงเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นเหมือนเงาดำๆลอยไปลอยมาอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เรากลัวก็คือพอมันเสื่อมไปเยอะๆเนี่ยไอ้บางส่วนมันจะมีวุ้นบางส่วนที่มันยังติดกับไอ้จอตาแน่นอยู่นะครับแล้วเวลาบางครั้งเนี่ยมันก็มีการขยับมันก็จะไปดึงจอตาบางครั้งมันฉีกขาดได้นั่นคือสิ่งที่เรากังวลกับมัน
3: ถ้ามันป้องกันเช่นมันคือจะต้องลดลงไปในทุกๆคนถูกไหมคะอาจารย
2: ์ใช่ครับ
3: ซึ่งก็คือทำอะไรไม่ได้
2: ท ทำอะไรไม่ได้ยกเว้นว่าเออถ้ามันดึงแล้วมันมีการฉีกขาดอย่างที่ว่าเนี่ยเราอาจจะไปยิงเลเซอร์เพื่อกันไม่ให้มันมีปัญหาลุกลามอย่างอื่นไป
3: ว่าถ้ามันจะเกิดมันก็จะเกิด
2: ถ้ามันเกิด
3: เราทำอะไรไม่ได้
2: ใช่ไหมครับ
0: ค่ะนะคะแล้วก็มีคำถามจากคุณดวงฤทัยนะคะคุณดวงฤทัยถามว่าผ่าต้อกระจกมาแล้ว5เดือนค่ะตอนนี้เนี่ยมีอาการตามัวอีกถามว่ามันเป็นเพราะอะไรคะ
2: ก็มันเป็นได้หลายเรื่องเลยนะครับแต่
1: ค่ะมาจากหลายสาเหตุเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับอาจจะเป็นผลตั้งแต่ตอนผ่าตัดใหม่ๆซึ่งอันนั้นจริงๆเนี่ยเราก็จะเริ่มมีอาการมัวนิดหน่อยตั้งแต่หลังผ่าตัดบ้างนะครับหรือว่ามันก็อาจจะเป็นเรื่องที่มันเกิดมาทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆก็คงจะต้องกลับไปหาคุณหมอเขาดูให้หรือว่าบางทีมันก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบเป็นสายตาผิดปกติอย่างเนี้ยคือถึงเราใส่เลนส์เทียมเข้าไปจริงแต่ว่ามันไม่สามารถพอดีได้ทุกคนบางครั้งมันก็ต้องใส่แว่นช่วยหรืออะไรบ้างอะไรประมาณนี้ครับเพราะนั้นถ้าไม่แน่ใจไปหาหมอดีกว่าครับ
3: ต้องกลับไปประเมินอีกทีแล้วก็หาสาเหต
2: ุใช่ไหม
3: คะว่าเป็นจากอะไร
0: ค่ะตอนนี้เริ่มมีคำถามจากทางบ้านแต่ว่าทีมงานยังพิมพ์ไม่เสร็จนะขออนุญาตถามคำถามที่เรื่องตาก่อนนะคะบอกว
1: ่
0: าคุณน้องบอกว่าเปลือกตาค่ะแถวบริเวณหัวตามีปุ่มสีขาวๆนะคะลักษณะคล้ายปุ่มไขมันเลยถามว่ามันคืออะไรคะมันอันตรายไหมคะปล่อยไว้ได้ไหมคะ
2: ก็ไม่เห็นรูปนะครับจริงๆหมอตา
1: เขาชอบมีปุ่มขาว
2: คือต้องดูจริงๆนะครับแต่ว่าเป็นตุ่มขาวๆเล็กๆบางทีก็คล้ายๆอย่างที่บอกกับเป็นคล้ายๆไขมันที่มันข้างอยู่นะครับก็จริงๆพวกนี้ก็จะไม่ค่อยมีอันตรายอะไร
0: นะครับ
1: คือเป็นแค่ไขมันเฉยๆอย่างนั้นใช่ไหมคะ
2: น่าจะประมาณอย่างนั้นแต่ว่า
3: ก็
2: ถ
3: ่
2: ายให้ด
3: ี
2: ก็ไปให้ดูหรือว่าไม่ต้องมีมันต้องมีรูปบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: เรื่องตาอาจจะเป็นโรคเฉพาะนะคุณผู้ชมบางทีเป็นเม็ดเป็นอะไรเงี้ยไม่เห็นมันก็ไม่รู้จริงๆตอบไม่ได้จริงๆนะคะเอามาที่คำถามจากคุณนุชลีอันนี้ถ้าเป็นคนตาแห้ง
1: คุณ
0: นุชเนี่ยค่ะบอกว่าตาแห้งมากเลยค่ะหยอดน้ำตาเทียมเนี่ย10ครั้งต่อวันมีผลเสียไหมคะ
2: คือน้ำตาเทียมมันจะมี2แบบแบบนึงก็จะเรียกว่าแบบมีสารกันบูดพวกนี้พอมันมีสารกันบูดมันก็อาจจะมีผลกับตาเราเองได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าในกรณีที่เราใช้แบบสารกันบูดเราก็ไม่ควรจะหยอดเกินวันละ4ครั้งนะครับทีนี้ถ้ามันเป็นแบบที่ไม่มีสารกันบูดเนี่ย โอเคมันเราก็สามารถที่จะหยอดได้มากกว่านั้นนะครับวันนึงหลายๆครั้งได้เลยตามที่เรามีอาการแต่ว่าก็หยอดเท่าที่จำเป็นดีกว่า
1: เพราะว่าหลายๆครั้งคือเหมือนเคยได้ยินมาบอกว่าถ้าหยอดน้ำตาเทียมบ่อยๆมันจะเหมือนกับทำให้เวลาปกติถ้าเราไม่หยอดตาเราจะแห้ง
0: แห้งเลยทันที
1: อย่างนี้ถูกไหมคะ
2: มันคือน้ำตาเทียมมันเหมือนยาที่ลดอาการเฉยๆนะครับเราไปแค่ลดอาการมันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมายมันไม่รักษาอะไรมากมายก็สำคัญจริงๆสำหรับคนที่เป็นตาแห้งเนี่ยม
1: ัน
2: จะต้องหนึ่งคือต้องหาสาเหตุว่าสาเหตุจริงๆมันมาจากอะไรนะครับอันที่สองคือป้องกันไม่ให้มันแห้งมากขึ้นอาจจะหลีกเลี่ยงพวกลมพวกอะไรต่างๆอย่างนี้ที่มาโดนตาบางคนก็จะต้องมีการใส่แว่นใส่อะไรประมาณนี้ผมว่าอาจจะต้องดูแลเรื่องของการติดเชื้ออะไรนิดหน่อยที่บริเวณเปลือกตาเราอะไรประมาณนี้ครับอ
0: ัน
2: นั้นน่าจะสำคัญกว่าด้วยนะครับ
0: มาที่คำถามเรื่องวัคซีนบ้างนะคะช่วงนี้คนสนใจเรื่องวัคซีนกันเยอะยิ่งมีการระบาดอีกแล้วนะคะ
1: ใหม่แล้ว
0: นะคะบอกว่าฉีดวัคซีนโควิดเนี่ยเราควรรอฉีดหลังๆไหมคะเพราะว่าเผื่อว่ามันจะได้วัคซีนที่มันครอบคลุมโควิดสายพันธุ์ใหม่ๆค่ะอาจารย
3: ์ก็จริงแล้วคือถามว่าการที่เราอยากจะรับวัคซีนเนี่ยมันก็ขึ้นกับหลายปัจจัย
0: คือ
3: ถามก็คือหนึ่งเราก็ต้องดูว่าหนึ่งเราเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่า
0: ค่ะ
3: ถ้าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงเช่นอะไรเช่นเป็นผู้สูงอายุไหมมีโรคร่วมไหมนะซ
0: ึ่
3: งเหล่านี้ก็คือถ้าติดเชื้อแล้วอาจจะเกิดรุนแรงได้อาจจะเกิดเสียชีวิตได้นะคะสองคือเราทำงานหน้าที่อะไรนะคะ เราอยู่แต่บ้านเฉย
0: ๆ
3: หรือว่าเราเช่นบางคนเป็นแพทย์ด้วยเป็นแพทย์ต้องตรวจคนไข้ด้วยอันนี้คือเป็นความเสี่ยงคือลักษณะหน้าที่การงานที่เขามีความเสี่ยงที่เขาจะรับเชื้อติดเชื้อแล้วก็อาจจะเกิดรุนแรงได้นะคะนั้นถ้าสองกรณีนี้ก็คือไม่อยากให้รอ
0: ค่ะ
3: นะคะเพราะเราเป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าแต่ถ้าไม่ได้มีสองกรณีนี้เช่นหนุ่มๆสาวๆนะคะโรคร่วมก็ไม่มีอาชีพก็ไม่ได้ทำอะไรพนักงานออฟฟิศทำงานไปหรือบางทีก็อยู่แต่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งถามว่า เรารอได้ไหมจริงๆก็คือก็ได้แต่จริงคืออยากจะบอกชักชวนทุกคนว่าจริงๆแล้ววัคซีนอยากให้ฉีดทุกคนนะคะก็คือเป็นความรับผิดชอบของส่วนตัวด้วยแล้วก็ความรับผิดชอบของส่วนรวมด้วยนะคะแต่ว่าการรับวัคซีนเนี่ยก็คือจะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจนะคะแล้วก็จะยี่ห้อไหนแบบไหนก็ว่ากันอีกทีนึงนะคะแต่ถ้าโดยสรุปก็คือถ้ามีปัจจัยเสี่ยงไม่อยากให้รอ
0: ค่ะอาจจะมีโรคอะไรที่เป็นโรคแบบถ้าสมมติว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บประจำตัวเงี้ยเราตอนเนี้ยควรจะแบบอาจจะไม่ต้องฉีดหรืออะไรอย่างเงี้ยมีไหมคะ
3: ก็จริงๆแล้วถ้ายกเว้นใช่ไหมคะถ้าจริงๆแล้วถามว่าก็จะค่อนข้างน้อยนะคะเพราะว่าแต่ถามว่ามันจะมีข้อมูลหรือเปล่าเท่านั้นเองแต่ส่วนใหญ่ถ้าเราติดตามจะเห็นว่าในหลายๆสมาคมวิชาชีพก็จะออกมาคล้ายๆกับออกประกาศหรือว่าออกแนวทางปฏิบัติว่าในโรคของนั้นๆของสมาคมนั้นๆน่
0: ะ
3: ก็มักจะให้ฉีดนะคะเช่นถ้าใครเห็นเช่นอย่างสมาคมโรคเอสเองที่ตัวเองทำงานอยู่ก็บอกว่าคนไข้ HIV เอง
0: ฉีดได
3: ้โรคเอสก็ฉีดได้นะคะโดยเฉพาะถ้าคนกินยาต้านคุมโรคเดิมโดยหลักการคือคุมโรคเดิมที่ตัวเองมีให้ดีก่อนแล้วคุณก็ฉีดได้หรือสมาคมโรคไตเองก็บอกว่าคนที่ไตวายนะโรคไตเรื้อรังก็ฉีดได้เหมือนกันนะคะหรือสมาคมมะเร็งเองก็มีออกเหมือนกันนะคะว่าผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเองก็สามารถฉีดได้เหมือนกันแต่ว่าจะมีรายละเอียดเรื่องของการฉีดนิดนึงฉีดก่อนฉีดหลังอะไรประมาณนี้นะคะก็คือประมาณว่าควรจะถ้ารับเคมีบำบัดอยู่ก็รับให้เรียบร้อยก่อนอะไรประมาณนี้นะคะก็จะมีรายละเอียดขนาดเพราะนั้นจะเห็นว่าสมาคมโรคหัวใจเองก็ออกมานะคะว่าผู้ที่เป็นโรคหัวใจเองก็ฉีดโดยเฉพาะมีความเสี่ยงก็ควรจะยิ่งฉีดด้วยแต่ว่าให้คุมโรคเดิมคุณให้ดีก่อนนะเพราะว่าสาเหตุอะไรทำไมถึงบอกให้ทุกคนที่มีโรคร่วมเนี่ยคุมโรคให้ดีก่อนเพราะว่าถ้าเผื่อฉีดวัคซีนมาเนี่ยแล้วเกิดเรื่องเราก็จะได้รู้ว่ามันเป็นจากตัวโรคที่มันคุมไม่ดีหรือเป็นจากวัคซีนนะคะอย่างถ้าเราได้ยินข่าวยกตัวอย่างพระที่ฉีดปุ๊บวันเดียวก็เสียชีวิตนะคะพอกดย้อนกลับไปก็คือตัวท่านเองมีโรคร่วมเยอะแล้วโรคร่วมนั้นไม่ได้กินยา
0: คุมโรคไม่ได้
3: ไปหลายอย่างเพราะนั้นก็ทำให้โรคที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยมันก็เกิดกำเริบหรือเกิดแย่ลงช่วงจังหวะพอดีที่กลับได้รับวัคซีนนะคะเพราะนั้นจะเห็นว่าจริงทุกๆสมาคมวิชาชีพที่เป็นแพทย์เนี่ยก็ออกประกาศมาในสมาคมของตัวเองอยู่แล้วนะคะนั้นก็จริงเราก็แนะนำให้ฉีดนะคะ
1: เพราะฉะนั้นหลักๆแล้วเนี่ยคือหลายๆคนบอกว่าพอเป็นโรคส่วนตัวเป็นโรคแบบโรคประจำตัวมันจะอันตรายไหมอย่างเงี้ยหลักๆคือต้องปรึกษาแพทย์ก่อนแล้วก่อนจะฉีดก็คือต้องมีการ
3: ถามคงก็คือโรคนั้นก็ต้องคุมให้คงที่โรคเดิมที่เรามีเบาหวานก็ต้องคงที่คุมดีไหมโรคหัวใจคุมที่คงที่อยู่หรือเปล่าคือไม่ใช่ยังเหนื่อยๆหอบๆอยู
1: ่แล้วจะมาฉีด
3: แล้วจะมาฉีดอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ
1: ้
3: าคงที่แล้วก็สุดท้ายก็ถามคุณหมอด้วยนะคะบางทีเราประเมินเองเราก็ไม่รู้ว่าจะให้ฉีดหรือเปล่าเพราะถ้าคุณหมอเจ้าของไข้ซึ่งดูแลกันมานานเนี่ยประเมินเราได้อยู่แล้วถ้าถามคุณหมอเลยนะคะก็บอกว่าฉีดได้คุณหมอบอกฉีดได้ก็เราก็จะได้ฉีดด้วยความสบายใจนะอย่างเช่นช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาอย่างไข้เอชไอวีก็มาถามตัวเองเยอะเหมือนกันฉีดได้ไหมก็ตอบไปเลยฉีดได้ฉีดได้ฉีดได้ทุกคนเพราะส่วนใหญ่ก็กินยาต้านคงที่อยู่แล้วภูมิต้านทานโอเคก็ฉีดได้เลยนะคะ

0: มาที่คำถามจากทางบ้านทางหมายเลขโทรศัพท์กันบ้างนะคะคุณป้าออนอายุ70ปีน้ำหนัก51นะคะส่วนสูง162คุณป้าบอกว่าโคเซียมใช่ไหมคะ
1: คือไม่แน่ใจว่าทางเจ้าหน้าที
2: ่โคเซียม
1: เจ้าหน้าที่เขียนถูกหรือเปล่า
2: น่าจะเป็นแคลเซียมไหมคะ
1: ตอนแรกเขียนโซเดียมแล้วแก้เป็นโคเซียมแล้วเลยไม่แน่ใจว่าแคลเซียมไหม
0: ใช่แต่ว่าเขาบอกว่าเขาถ้ามีอาการ
1: เป็นซองๆคล้ายเกลือแร่
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันก็มีเยอะ
0: ปวดเมื่อยตรงข้อเข่าข้อศอกหรือว่ามือถ้าทานตัวเนี้ยเป็นซองๆคล้ายเกลือแร่เนี่ยให้รับประทานตอนเช้า1ซองประมาณ3เดือนจะหายจริงหรือเปล่าแล้วจะมีผลข้างเคียงไหม
1: แต่ว่าถ้าข้อมูลแค่นี้น่าจะตอบยากให้ดีที่สุดก็คือเขียนชื่อมาเลยว่าอะไรนะคะเดี๋ยวจะเช็คให้ว่าคือคุณเขียนมันคืออะไร
0: น
1: ะบางทีมันมีชื่อการค้าชื่อยี่ห้ออะไรเงี้ยค่ะมันมีเยอะนะคะเพราะนั้นก็ถ้าไงอาจจะถามให้สะกดมาเลยว่าไอ้ซองมันเขียนว่าอะไรแล้วเดี๋ยวเราเช็คให้อีกทีว่ายี่ห้อนี้มันคือส่วนประกอบอะไรแล้วปรากฏว่ามันใช้ได้ไหมนะคะแต่เท่าที่ดูเนี่ยดูแล้วไม่น่าจะได้ไม่น่าจะรักษาได้นะคะ
3: ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เป็นรายการสดนะคะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอโสเรื่องของโรคติดเชื้อนะคะโรคเกี่ยวกับวัคซีนถามอาจารย์ได้แล้วก็อาจารย์หมอนะคะที่เชี่ยวชาญด้านเรื่องของโรคตานะคะอาจารย์นายแพทย์กิตติกุลนั่นเองค่ะคุณผู้ชมสามารถถามคำถามได้เลยไปที่คำถามจากแฟนเพจรามาชาแนลนะคะเริ่มเข้ามากันเยอะมากเลยไปที่คำถามจากคุณพรทิพย์ก่อนนะคะคุณพรทิพย์บอกว่าวันนี้เป็นวันดีนะคะสองขั้นเลยเพราะว่าอาจารย์หมอโสมมาด้วยนะคะแล้วก็ขอฝากคำถามด้วยนะคะบอกว่าอยากเรียนถามอาจารย์หมอนะคะบอกว่าคุณหมอติดเล็บปลอมแล้วเป็นเชื้อราต้องหาหมอหรือสามารถรักษาเองได้ติดเชื้อ
0: เล็บปลอมแล้วเป
3: ็นเชื้อรา
1: ค่ะเมื่อกี้บอกว่าเป็นหมอด้วยหรือเปล่า
3: ถามหมอ
0: ใช่ค่ะ
1: จริงแล้วถ้าเป็นเชื้อราจริงๆก็อยากให้ไปพบแพทย์นะคะเพราะจริงยาเชื้อราที่สำหรับรักษาเล็บจริงๆมีหลายแบบมีแบบยากินแบบเป็นแบบยาทายากินก็คือมันก็มีผลข้างเคียงด้วยนะคะแล้วก็เป็นยากินที่อาจจะตีกับยาตัวอื่นนะคุณหมอก็จะได้เช็คว่ามีผลกระตับด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ไปพบแพทย์ก่อนดีกว่าแล้วก็บางทีคุณหมอก็จะมีตรวจพิเศษด้วยเช่นจะขูดบริเวณขูดแล้วก็จะไปดูแล้วก็ไปเพาะเชื้อด้วยว่ามันเป็นราชนิดไหนเพราะว่าราที่เป็นที่เล็บเนี่ยก็มีหลายแบบแล้วบางทียาที่ให้เนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงทีเดียวถ้าเราไปซื้อเองนะคะเพราะนั้นก็อยากให้ไปพบแพทย์ดีกว่าน
3: ะคะถ้าใหม่นี่คือต้องไปพบแพทย์ผิวหนัง
1: ค่ะ
3: นะคะหลายคนเข้าใจผิดว่าพอเป็นเล็บแล้วมันดูแข็งๆไปกระดูกไม่ใช่
1: ค่ะไปหมอผิวหนัง
0: ต้องไปผิวหนังนะคะ
3: เอาไว้ที่คุณถามจากคุณพักวาถามเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิด -19 นะคะบอกว่าฉีดวัคซีนโควิด -19 จนเกิดภูมิคุ้มกันหมู่แล้วเราไม่ต้องฉีดก็ได้ไหมครับเพราะคนที่ฉีดแล้วยังต้องใส่หน้ากากเหมือนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็ยังไม่เคยฉีดเลยครับอายุ67ไม่เป็น NCD เลยถามว่าเนี่ยไม่ต้องฉีดก็ได้ไหม
1: ก็บางคนอาจจะได้ยินคำว่าภูมิคุ้มกันหมู่นะคะหรือว่าภาษาอังกฤษคือ herd immunity คือหมายความว่าในประชากรนั้นน่ะมีสัดส่วนของประชากรส่วนหนึ่งซึ่งมีภูมิคุ้มกันแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นภูมิคุ้มกันจากการฉีดวัคซีนหรือภูมิคุ้มกันจากการติดโรคโดยธรรมชาติก็ได้แล้วส่งผลโดยอ้อมป้องกันไปถึงประชากรกลุ่มที่เหลือที่ยังไม่ได้มีภูมิคุ้มกันนะคะเช่นสมมติว่าประชากรมี100คนอย่างเงี้ยแล้วเราคิดว่าฉีดวัคซีนสัก 70% เนี่ยอีก 30% ที่ไม่ฉีดเนี่ยก็จะสามารถป้องกันโรคโดยอ้อมจากคน 70% นี้ที่ฉีดวัคซีนได้อันนี้คือที่เรียกว่าภูมิคุ้มกันหมู่นะคะแต่ถามว่าถ้าเราเลือกขอเป็น1ใน30นั้นได้ไหมที่ไม่อยากฉีดวัคซีนนะคะจริงแล้วถามว่ามันในท้ายที่สุดแล้วก็อาจจะมีคนบางกลุ่มที่ไม่สามารถฉีดวัคซีนได้จริงๆ
3: ค่ะ
1: เช่นมีโรคร่วมมากมายหรือโรคร่วมที่ไม่คงที่นะคะหรือเป็นมะเร็งก็รักษาอยู่ยังไม่หายขาดอะไรเงี้ยนะคะมันจะมีอยู่กลุ่มนึงที่เขาฉีดไม่ได้จริงๆอยากจะเก็บตรงนั้นน่ะอยากจะเก็บ30ตรงนั้นน่ะให้สำหรับคนที่ฉีดไม่ได้จริงๆมากกว่านะคะสำหรับคนที่ไม่ได้มีข้อห้ามแล้วฉีดได้จริงๆอยากแนะนำให้ฉีดมากกว่าเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือถ้าคุณได้รับวัคซีนแล้วคุณอาจจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศได้
3: ไปได้
1: ใช่ไหมเรื่องของวัคซีนพาสปอร์ตที่เราได้ยินอันที่สองคือทางอย่างยกตัวอย่างให้ฟังอย่างเช่นทางฝั่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็จะเริ่มออกข้อปฏิบัติได้สำหรับคนที่ฉีดวัคซีนเช่นคุณอาจจะจัดคอนเสิร์ตได้เฉพาะคนที่คือมีการรวมกลุ่มได้เฉพาะคนที่ฉีดวัคซีนเท่านั้น
0: อะไรอย่างนี้
1: หรือว่าในกรณีอย่างเช่นบุคลากรทางการแพทย์อย่างเงี้ยถ้าคุณฉีดวัคซีนครบแล้วปรากฏด้านอุบัติเหตุไปตรวจคนไข
3: ้
1: ที่เป็นโควิดพอดีก็จะไม่ต้องกักตัวละเพราะอย่างนี้ค่ะมันจะมีข้อปฏิบัติที่มันจะชัดเจนมากขึ้นสำหรับคนที่ได้รับวัคซีนครบแล้วนะคะเพราะนั้นถามว่าถ้าเราไม่ได้รับวัคซีนเราก็อาจจะไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปต่างประเทศเจอระบาดทีเช่นไปใกล้ชิดก็กลายเป็นกลุ่มเสี่ยงต้องกักตัวหรืออะไรค่ะต้องโดนสวอปต้องอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็ อันนี้ก็คือแล้วแต่ที่เราจะคิดเอาแต่แนะนำว่าถ้าเราไม่ได้เป็นกลุ่มที่เป็นข้อห้ามจริงๆสำหรับวัคซีนอยากจะแนะนำทุกท่านให้วัคซีนนะคะแต่ว่าจะเมื่อไหร่ยี่ห้อไหนก็คือแล้วแต่ความสมัครใจ
3: ค่ะค่ะมีคุณผู้ฟังให้ข้อมูลเรื่องโคเซียมมานะคะจะบอกว่าโคเซียมมันก็คือกลูโคซามีน
1: อ
3: าจจะเป็นยี่ห้อของกลูโคซามีนเดี๋ยวขอไปที่คำถาม
0: อย่างนี้
3: คำถามแรก
1: คำถามคือกลูโคซามีนนะคะจริงๆแล้วก็คือการกินกลูโคซามีนจริงๆอยากให้ประเมินโดยแพทย์ก่อนนะคะโดยเฉพาะแพทย์กระดูกหรือว่าแพทย์ที่เป็นเรียกว่าภาพบำบัดนะ
0: คะ
1: เพราะว่ามันจะมีคนไข้กลุ่มนึงที่กินแล้วก็ไม่เวิร์กก็มีนะคือถ้ากินแล้วไม่เวิร์กก็ไม่ต้องกินต่อนะคะงั้นอยากให้ประเมินโดยแพทย์เพราะว่าถ้ากินแล้วได้ผลเนี่ยคุณหมอก็จะเป็นคนสั่งต่อให้แต่ว่าเข้าใจว่าส่วนนึงบางท่านเนี่ยจะไปซื้อกินเองตามร้านขายยานะคะเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ผลแล้วก็กินไปฟรีอ่ะ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นอยากให้มาประเมินกับแพทย์นิดนึงก่อนว่ากลุ่มกลูโคซามีนเนี่ยมีผลไหมสำหรับการรักษาการปวดข้อนั้นๆนะคะ
0: ค่ะไปกันที่คำถามจากคุณสุนทรกันบ้างนะคะคุณสุนทรอายุ66ปีน้ำหนัก60ส่วนสูง178บอกว่าเป็นความดันอัตรา120 135นะคะแล้วก็มีไขมันด้วยกินยาต่อวันประมาณ15เม็ดค่ะ
3: โอ้โหเยอะมาก
0: ใช่ค่ะแล้วในทีวีคือมีโฆษณาว่ามียาที่สามารถรักษาได้หลายโรคในเม็ดเดียวจริงหรือไม่ที่ยาเม็ดนึงจะรักษาได้ถึง20อย่างแล้วก็กินยาแก้ลมชักต่อเนื่องด้วยจะถามอาจารย์หมอว่าเป็นอะไรไหมยากาบาเพนตินใช่ไหมคะแล้วก็มียาแก้แพ้นอนหลับด้วย
1: เอาคำถามแรกก่อนละกันนะคะที่ถามว่าจริงๆแล้วมียาที่รักษาหลายๆโรครวมในเม็ดเดียวกันไหมจริงๆเขาก็พยายามทำนะคะเพื่อที่จะทำให้เช่นกินยาได้พอกินยาเม็ดน้อยลงก็ทำให้การกินยาได้สม่ำเสมอขึ้นไม่ลืมกินยานะคะแต่ว่าคงยังไม่มีว่าเอา15เม็ดหรือว่า20อย่างเนี่ยมารวมกันนะคะอย่างเช่นตอนนี้ที่มีแล้วแน่ๆอย่างเช่นถ้าเป็นโรคความดันอย่างเงี้ยเราจะต้องกินยา2กลุ่มหรือ2เม็ด3เม็ดเขาก็เอามารวมกันเป็นเม็ดเดียวอันนี้มีหรือยาเบาหวานที่เป็นคนละกลุ่มกันเขาก็เอามารวมเป็นกลุ่มเดียวกันนะคะหรือตอนนี้เท่าที่ทราบมันก็จะมียาความดันรวมกับยาไขมันอันนี้2อย่างเนี่ยมีแน่ๆแล้ว
3: แล้วก็มีนี่ไหมคะอาจารย์ยาต่อมลูกหมากใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
3: ใช่ไหมคะ
1: แต่ว่า20อย่าง15อย่างที่ว่ายังไม่มี2 3อย่างนี่แล้วแน่นอน
0: 20อย่าง
1: นะคะ2 3อย่างนี่มีแล้วแน่นอนนะคะเพราะนั้นก็คงอาจจะต้องรอเพราะว่าส่วนนึงคือมันไม่ใช่ว่ายาจะอะไรผสมกันก็ได้นะคะขึ้นกับพฤติกรรมบางทีผสมแล้วอาจจะไม่ทะลุอมอะไรเงี้ยก็คือไม่สามารถกินได้ต้องเป็นอมแทนอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นคงต้องรอในอนาคตว่าจะมีไหมนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องของยาแก้ลมชักเนี่ยก็คือถามว่ากินต่อเนื่องเป็นอะไรไหมอันนี้ก็คือต้องให้คุณหมอประเมินนะคะเพราะส่วนใหญ่คนที่เป็นลมชักเนี่ยจะต้องกินยาเป็นปีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเขาจะมีข้อบ่งชี้ในการหยุดเช่นถ้าคุณไม่ได้ชักมาเท่านี้ปีติดต่อกันอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอก็จะประเมินว่าหยุดได้ไหม
3: ค่ะ
1: ก็คืออย่าหยุดเองนะคะแล้วก็ให้คุณหมอไปประเมินอีกทีนึงนะคะแต่ว่ากินนานๆเช่นถ้าเป็นอย่างเงี้ยน่าจะมีหลายโรคซึ่งคุณหมอคงจะนัดประจำอยู่แล้วนะคะเวลาคุณหมอที่นัดประจำเขาก็จะเช็คตับเช็คไตเป็นประจำอยู่แล้วเพราะนั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะ
3: คุณสุนทรหายป่วยเร็วๆเนาะทานยา15เม็ดเยอะมากอ่ะเยอะมากจริงๆนะคะมาที่คำถามจากคุณวรรณชนะถามเรื่องของตาค่ะคุณวรรณชนะอายุ44ปีหนัก59สูง170ซมนะคะเป็นเพศชายบอกว่าแพ้ยาเพนิซิลินมีอาการตาขาวมีเส้นเลือดแดงๆเยอะมากอยากทราบว่ามันมีผลต่อการมองเห็นไหมครับปัจจุบันเนี่ยน่าจะยังไม่มีแต่หมายถึงว่าถามว่าในอนาคตจะมีไหมแล้วการกินไข่ต้มจะช่วยให้ตรงตาขาวของเราไม่มีเส้นเลือดแดงๆคล้ายเส้นฟ้าผ่าเล็กๆได้ไหมครับ
2: ไม่น่าจะได้นะครับ
3: ค
2: ือจริงๆเวลาแพ้ยาแล้วมีแดงๆเนี่ยอันหนึ่งที่เราต้องระวังก็คือมันแพ้ไปเยอะนะครับแล้วก็ทำให้เยื่อบุต่างๆนี่มันเสียไปได้นะครับก็อันนี้ก็อาจจะมีผื่นมีอะไรอย่างอื่นด้วยก็อันนี้หวังแล้วก็อันนี้อาจจะท้ายสุดอาจจะมีผลทำให้ตามันแห้งมากๆนะครับแล้วก็มีปัญหาได้เหมือนกันในกรณีที่แพ้ยารุนแรงจริงๆนะคร
3: ับ อาจารย์การที่เส้นเลือดแดงๆมันขึ้นที่รอบดวงตาเยอะนอกเหนือจากการแบบแพ้ยาแล้วมันยังมีสาเหตุอื่นๆเป็น
2: จริงๆมีได้เยอะเลยการอักเสบการอะไรต่าง
3: ๆ
2: เป็นได้หมดเลยครับ
3: ค่ะไข่ต้มไม่ได้ช่วยให้ตรงตาขาว
2: ไม่
0: ได
2: ้
0: ช่วยใช่ไหมคะ
3: ไม่ช่วยอะไร
0: มันจะมี
2: ไม่ช่วยอะไร
0: อาจารย์ขามันจะมีวิธีไหนที่แบบทำให้ตัวเส้นเลือดแดงๆนี้มันหายไปไหมคะ
2: ก็
0: ก็บางคนเป็นเยอะแบบ
3: เป็นเยอะใช่ๆน่ากลัว
2: มันขึ้นอยู่กับว่าเป็นจากอะไรนะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นจากการอักเสบการอะไรนิดๆหน่อยๆอย่างเนี้ยเราก็อาจจะมียาบางอย่างที่เราหยอดแล้วทำให้เส้นเลือดมันติดตัวลงได้มันก็ลดไออาการตาแดงลงไปได้แต่ว่าบางอันเนี่ยมันเป็นอาการแสดงของโรคที่มันรุนแรงนะครับอันนั้นมันต้องไปรักษาแบบจริงๆจัง
3: ๆค่ะ
2: ค่ะ
0: โอเคค่ะไปกันที่คุณอรวรรณกันบ้างนะคะคุณอรวรรณอายุ77ปีน้ำหนัก47ส่วนสูง158บอกว่าเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะถามว่าถ้ากินยาคุมจังหวะหัวใจโดยที่ไม่ได้ไปจี้หัวใจจะเป็นอะไรไหมหรือว่าไปจี้หัวใจดีกว่าคะอาจารย
1: ์ค่ะก็จริงๆแล้วก็ไม่เป็นอะไรค่ะแต่ขึ้นกับว่าเราอยากกินยาทุกวันหรือเปล่านะคะก็คือแค่ว่าถ้าเราเบื่อแล้วไม่อยากกินยาก็ไปจี
3: ้
1: แค่นั้นเองคือถ้าจี้แล้วก็คือการเต้นผิดจังหวะของหัวใจก็คือเกิดจากการนำไฟฟ้าในหัวใจที่ผิดปกติฉ
3: ะ
1: นั้นการไปจี้คือแปลว่าเราไปตัดวงจรหรือไปเซตการนำไฟฟ้าของหัวใจใหม่นะคะเพราะนั้นก็คือถ้าไปจี้ก็คือแปลว่าพอมันหยุดหัวใจเต้นเป็นจังหวะดีเราก็ไม่ต้องกินยาขึ้นกับว่าถ้าเราคิดว่าเราต้องกินยาอื่นอยู่แล้วอันนี้ก็อีกเม็ดนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าไม่เป็นไรก็กินไปนะคะแต่ถ้าแบบเบื่อไม่อยากกินแล้วอะไรเงี้ยก็คือจี้ได
3: ้
1: ก็ปรึกษาคุณหมออีกทีนึงนะคะ
3: บอกว่าจี้กับช็อตไฟฟ้าต่างกันไหมคะ
1: คล้ายๆกันละค่ะก็คือจี้กับช็อตไฟฟ้า
3: ก็คือแบบเดียวกัน
1: แต่เขาใช้จี้มากกว่าเพราะมันเหมือนเข้าไปแล้วก็ไปจี้คือช็อตดูน่ากลัว
3: ดูน่ากลัว
1: ช็อตไฟฟ้าจะเข้าใจเป็นเหมือนตอน CPR อันนั้นน่าจะเป็นอารมณ์ช็อตประมาณนั้นแต่นี่ก็คือเขามันจะเป็นเส้นลวดเองค่
3: ะ
1: เส้นลวดเข้าไปที่หัวใจแล้วก็ไปจี้นะคะ
3: โอเคค่ะมาที่คำถามจากคุณเพนนีนะคะถามมาทางแฟนเพจรามาชาแนลนะคะคุณเพนนีอายุ57ปีหนัก56สูง153คุณเพนนีบอกว่าตาเนี่ยเวลามองในระยะ10เมตรจะรู้สึกเห็นเป็นภาพซ้อนไม่ชัดค่ะแบบนี้เรียกว่าสายตาเราผิดปกติหรือเปล่าคะพูดยากไหมคะจันทร์ระดับสายตาของแต่ละคนจะไม่
2: ได้เดี๋ยวบอกยากพอสมควรนะไอ้ความซ้อนเนี่ยบางทีมันเป็นแค่สายตามันไม่ชัดเฉยๆซึ่งโดยส่วนใหญ่อันนั้นเราก็ไปใส่แว่นใส่อะไรมันก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ามันซ้อนแบบเห็นเป็น2คนเลยจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่มันต้องไปหาสาเหตุนะครับประมาณนั้น
3: ค่ะ
0: ค
3: ือตอนอันนี้จริงๆเราต้องไปหาจักษุแพทย
2: ์คือถ้าเห็นเป็น2เห็
1: น2คน
2: คนนึงเห็นเป็น2คนเลยอันนี้ไม่ปกติอันนี้ต้องไปหาสาเหตุนะครับในคนอายุ50กว่าเนี่ยมีโอกาสที่จะมีปัญหาอย่างอื่นนะครับแต่ว่าถ้าอย่างที่บอกมันแค่ไม่ชัดมัน
0: ถ้าแบบแค่มัน
1: เป็นเรื่องสายตา
2: เป็นเรื่องสายตาได
1: ้แต่ถ้าซ้อนเลยแน่ส่วนใหญ่น่าจะมีพยาธิสภาพที่ต้องหา
2: ใช่
3: ค
2: ่
3: ะมีคำถามนะคะจะคุณหนูแดงไม่แน่ใจว่าเรียกว่าโรคอะไรถามคุณหมอโสบอกว่าเคยเป็นกุ้ยเหรียญ นะคะอาจารย์กุ้ยเหรียญแบร์ซินโดรมมีไหมอาจารย์
1: กีแรงบาเล่กีแรงบาเล่
3: ใช่ไหมกีแรงน่าจะเป็นกีแรงบาเล่ใช่ไหมซินโดรมนะคะบอกว่าที่ดูแลแจ้งว่าฉีดไข้หวัดใหญ
1: ่
3: โรคนี้ก็จะไม่เป็นอีกถามว่าฉีดขุยได้ไหมคะ
1: เอ่ยทีซิเอ่ยที
3: อ่ะ
1: ก็เป็นโรคนี้อยู่
3: บอกว่าเคยเป็นโรคนี้ใช
1: ่แล้ว
3: นะแล้วก็หมอที่ดูแลแจ้งว่า
1: อ
3: ย่าฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ
1: ่
3: นะคะโรคนี้จะไม่เป็นอีกขอถามว่าฉีดโควิดได้ไหมฉีดวัคซีน
1: คืออย่างนี้ค่ะคือโรคกีแรงบาเล่เนี่ยชื่อภาษาเราจะเรียกย่อๆว่า GBS แล้วกันนะคะเป็นชื่อภาษาอังกฤษก็คือเป็นโรคเกี่ยวกับระบบประสาทที่ทำให้เกิดอาการอ่อนแรงนะคะซึ่งถามว่า GBS เนี่ยจริงๆเกิดได้จากหลายสาเหตุนะคะการติดเชื้อไวรัสรวมถึงไข้ไวรัสไข้หวัดใหญ่เองก็ทำให้เกิดกีแรงบาเล่ซินโดรมนี้ได้นะคะก็
0: ค
1: ือไวรัสส่วนอื่นก็ได้หรือจากวัคซีนเองก็ได้นะคะเพราะนั้นถ้าฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วเกิดกีแรงบาเล่ซินโดรมเนี่ยแล้วเกิดจากวัคซีนจริงๆเช่นเกิดภายใน2หรือ4สัปดาห์เนี่ยเราจะบอกว่าไม่ให้คุณฉีดอีกนะคะเพราะถือว่าเป็นเหมือนภาวะข้างเคียงที่รุนแรงจากการได้รับวัคซีนนะคะแต่ในทางกลับกันก็คือถ้าคุณไม่ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยคุณติดเชื้อไข้หวัดใหญ่มาคุณก็มีโอกาสเป็นโรคนี้ได้เหมือนกันนะคะถามว่าเพราะเวลาตัวเองแนะนำคนไข้เนี่ยคนไข้ส่วนหนึ่งก็คือจะไม่ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพราะกลัวอ่อนแรงจากวัคซีนแต่ตัวเองจะบอกว่าการอ่อนแรงจืด GBS เนี่ยที่จะเกิดจากวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยคือหนึ่งในล้านแต่การถ้าคุณติดเชื้อไวรัสรวมถึงติดเชื้อไข้หวัดใหญ่แล้วจะเกิดอ่อนแรงนี้คือหนึ่งในแสนซึ่งมากกว่า10เท่าถามว่าคุณอยากจะ เลือกแบบไหนนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราเองคนไข้จะได้เห็นภาพว่าถ้าคุณไม่ฉีดวัคซีนแล้วคุณเป็นโรคคุณก็เป็นโรคนี้ได้หนึ่งในแสนแต่ฉีดวัคซีนก็มีโอกาสเป็นอ่อนแรงนี้ได้แต่หนึ่งในล้านเอาไหนคะหนึ่งในแสนหนึ่งในล้าน

0: หนึ่งในร้าน
1: หนึ่งในร้านสี่กว่า
2: พูดผิดในร้านคือดูน้อยกว่า
1: น้อย
2: นะอันนี้คือสิ่งที่เราแนะนำคนไข้แต่ว่าสมมติว่าถ้าฉีดวัคซีนไปแล้วเกิดเรื่องอ่อนแรงขึ้นมาเราก็จะแนะนำว่าไม่ให้ฉีดนะคะรวมถึงวัคซีนโควิดเองไอ้ถามเรื่องของวัคซีนโควิดใช่ไหม
1: ใช่
2: ถามว่าฉีดได้ไหมคือวัคซีนโควิดเองก็มีรายงานว่ามีเกิดอ่อนแรงได้โดยเฉพาะของ AstraZeneca นะคะซึ่งมีรายงาน1รายที่คิดว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับวัคซีนนะคะนั้นโดยสรุปของที่ถามมาก็คือถ้าเป็น GBS หลังที่เคยเป็นหลังจากฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ซึ่งคุณหมอยืนยันจะแนะนำว่าไม่อยากให้ฉีดนะคะเพราะมันอาจจะเกิดเรื่องของกิเลสเลซินโดรมนี้อีกทีหนึ่งหลังจากวัคซีนก็ได้อันนี้คือที่มีรายงานแน่ๆคือของแอสตรานะคะแต่ถ้าเป็นวัคซีนเชื้อซิโนแวคอย่างเงี้ยยังไม่มีรายงานนะ
0: คะ
2: อันนี้ต้องรอข้อมูล
0: เนาะ
2: รอแต่ว่าก็แนะนำว่าอาจจะแนวโน้มไปทางไม่แนะนำให้ฉีด
0: ไม่ฉีด
2: นะคะถ้าเป็น GBS จริงจากวัคซีนนะคะไม่ใช่ GBS จากโรคนะ
0: ค่ะ
2: ถ้า GBS จากโรคคือคนละเรื่องนะคะคือถ้าติดเชื้อไวรัสก็เป็นอันนี้คนละเรื่อง
0: ค่ะ
1: เพราะคุณหมอเขาก็ยังไม่ได้แนะนำให้ฉีดอยู่แล้วตอนแรก
2: ใช่ค่ะ
1: โอเคค่ะไปกันที่คำถามจากคุณสุกันบ้างคุณสุถามว่าเป็นโรคชิคุณกุนยาสามารถเป็นซ้ำได้ไหมคะ
2: ก็ชิคุณกุนยาก็เป็นโรคติดเชื้อนะคะซึ่งเกิดจากชื่อภาษาไทยคือไข้ปวดข้อยุงลายนะคะก็คือตรงตามชื่อก็คือนำโดยยุงลายนะคะก็คือเหมือนไข้เลือดออกและยุงลายเหมือนกันนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ทำให้เกิดไข้เฉียบพลันแล้วก็มีปวดตามข้อได้ก็เป็นลักษณะที่แยกได้ถ้ามีปวดข้อก็จะแยกได้ชัดจากไข้เลือดออกนะคะแต่ถ้าไม่ปวดข้อบางทีก็แยกกันยากนะคะเป็นซ้ำได้ไหมเป็นได้นะคะโรคติดเชื้อส่วนใหญ่พอเป็นแล้วหายแล้วก็เป็นซ้ำได้อีกนะคะ
1: ค่ะ
2: โรคอย่างไข้เลือดออกเรายังเป็นซ้ำได้นะยุงกัดใหม่ก็เป็นใหม
1: ่เพราะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองดีๆนะคะโดยเฉพาะแบบฝนตก
2: ดูใช่ช่วงนี้ฝนตกด้วยใช่ไหมคะเพราะนั้นต้องระวังเรื่องของเก็บแหล่งน้ำขังทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงให้เรียบร้อยนะคะเพราะนั้นถ้ากำจัดตรงนี้ได้ก็จะป้องกันได้3โรคเลยที่เราเคยได้ยินนะคะก็คือไข้เลือดออกไข้ปวดข้อยุงลายเดี๋ยวชื่อคุณปุญญาแล้วก็ซิก้าเพราะว่ามาแบบเดียวกันนะคะ
0: ค่ะไปที่คำถามจากคุณมารุโกะสงสัยตัวเองบอกว่าเป็นคนที่ตัวอุ่นมากๆอุ่นกว่าเพื่อนๆมาตั้งแต่เด็กๆแต่ว่าไม่มีไข้นะคะคุณหมอจนตอนนี้วัยกลางคนแล้วก็ยังมีอาการตัวอุ่นอยู่สงสัยว่าเป็นอะไรค่ะเพื่อนๆชอบไล่บอกว่าเวลาตัวอุ่นนี่เราบอกเอาไปถ่ายป้าเดี๋ยวจะได้ตัวเป็นปกติถามว่าจริงๆแล้วมันเกี่ยวกันไหมคะคือหลายคนเป็นนะคะจันคือตัว
2: อุ่นเหมือนกัน
0: ตัวอุ่นกว่าคนอื่นไม่ได้ผิดปกติอะไร
2: ไม่ได้ผิดปกติอะไรเพราะตอนอย่างเคยไปตรวจร่างกายคุณหมอคนที่ตรวจให้บอกทำไมอาจารย์ตัวอุ่นจังอะไรเงี้ยแต่วัดแล้วก็ไม่มีไข้เหมือนกัน
0: เขาบอกนะอาจารย์ว่าเป็นเพราะอะไร
2: ไม่รู้บอก
0: เนาะก็ไม่ผิดปกติเลยถ้าไม่ได้เจ็บไข้
2: ไม่ได้เป็นไข้นะ
0: นะไม่เป็นอะไรนะคะ
1: ใช่เพราะบางคนน่ะบอกว่าแบบเอ้ยตัวอุ่นเธอจะเป็นไข้แน่เลยแล้วก็เหนื่อยเกินไปหรือเปล่าแล้วตัวอุ่น
0: แล้วก็มีคนชอบบอกว่าเออไปถ่ายปะแล้วมันจะได้ตัว
1: ได้ยินบ่อยเหมือนกัน
0: ไม่เกี่ยว
1: จริงเราไม่เกี่ยว
2: คือมันจะมีภาวะเช่นในผู้สูงอายุอะค่
0: ะ
2: ท้องผูกเนี่ยทำให้ไข้ขึ้นได้เพราะนั้นเขาจะเขียนไว้ในตำราเลยอย่างเวลาเตงเรียนเนี่ยก็คือจะเขียนว่าถ้ามีไข้แล้วไม่ทราบสาเหตุในผู้สูงอายุแล้วหาหมดแล้วเนี่ยอีกอันนี้ต้องคิดถึงคือท้องผูก
0: ท้องผูก
2: แล้วบางทีก็พอให้ยาระบายถ่ายออกก็ไข้ลง
0: ค
2: ่ะไม่รู้ก็จะเอามาจากตรงนี้หรือเปล่าที่บอกว่าเอ๊ะมีไข้หรือเปล่าแต่ในคนไม่สูงอายุไม่แน่ใจว่ามีคนพูดถึงประเด็นนี้ไหมคะแต่ว่าในผู้สูงอายุเนี่ยมีพูดถึงไว้ชัดเจน
0: ค่ะไปที่คำถาม
1: คุณผู้ชมถาม
0: ขยับขึ้นไปนิดนึงนะคะคุณสมชาย
1: คุณสมชายใช่ค่ะถามเรื่องตาเลยนะคุณสมชายอายุ55ปีแล้วนะคะน้ำหนัก60สูง170บอกว่าอยากทราบว่าเวลามองหน้าคนแล้วเนี่ยมีจุดดำๆเคยไปหาหมอมาแล้วคุณหมอบอกว่าจอประสาทตาเสื่อมอยากทราบว่ามีวิธีการรักษาแบบไหนบ้างแล้วตาจะบอดไหมเพราะว่าตาฝ้าลงเรื่อยๆมองไกลเริ่มไม่เห็นแล้วแล้วก็เคยได้ยินเรื่องของการปลูกถ่ายเซลล์จอประสาทตามาอันนี้สามารถทำได้ไหมคะอาจารย์
3: ก็ไออาการที่มองเป็นจุดดำๆน่าจะอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ตามัวลงนะครับถ้าคุณหมอบอกว่าจอตาเสื่อมก็จริงๆมันมีหลายอย่างแต่ว่าถ้าเป็นตามอายุเนี่ยนะครับณปัจจุบันเนี่ยมันก็มีวิธีรักษาอยู่บ้างนะครับถ้าเป็นเยอะๆจริงๆเนี่ยคุณหมอก็อาจจะพิจารณาฉีดยาบางอย่างเข้าไปในลูกตานะครับก็อันนั้นก็ทำให้การมองเห็นเนี่ยมันอย่างน้อยค่อนข้างจะคงที่ได้ระดับหนึ่งนะครับในบางคนอาจจะดีขึ้นบ้างนิดหน่อยนะครับข้อสำคัญคือพวกนี้มันอาจจะต้องฉีดบ่อยๆฉีดทุกเดือนอะไรประมาณอย่างนี้นะครับอันนั้นก็เป็นการรักษาที่ณปัจจุบันเราเชื่อว่าเป็นมาตรฐานทั่วๆไปถ้ามันรุนแรงพอนะครับส่วนในการถ่ายเซลล์จอตาเนี่ย ณปัจจุบันมันยังไม่มีหลักฐานชัดเจนมากว่ามันได้ผลจริงนะครับก็ปัจจุบันบ้านเรายังไม่มีใครทำนะครับ
0: อันนี้คือเป็นต่างประเทศทำใช่ไหมคะอาจารย
3: ์ก็จะมีที่ต่างประเทศทำบ้างนะครับแล้วก็ที่เท่าที่เห็นมาก็บางคนเท่านั้นที่ได้ประโยชน
0: ์
3: นะครับประมาณนั้นก็อีกอันหนึ่งที่บอกว่าถามว่าตาบอดได้ไหมจริงๆโรคพวกนี้ก็ทำให้ตาบอดได้นะครับเพราะว่าหนึ่งคือนอกจากมันเป็นแล้วมันเป็นสองข้างได
0: ้
3: นะครับแล้วก็ทางเมืองนอกเนี่ยก็จะเป็นสาเหตุหลักๆเลยที่ทำให้คนตาบอดนะครับแต่ว่าณถึงวันนี้เนื่องจากมีการรักษาแล้วเนี่ยมันก็ผมว่ามันจะดีขึ้นเยอะนะครับถ้าเราคอยดูเราคอยอะไรอยู่มันก็พอจะช่วยตัวเองได้ระดับหนึ่ง
1: นะมันพอจะมีวิธีการที่จะป้องกันตรงนี้ไหมคะต้องฝึกการมองการอะไรอย่างเงี้ยไหมคะ
0: การเสื่อมของจอประสาทตาอย่างไร
3: คือจริงๆบางคนเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของความเสื่อมอย่างเนี้ยบางทีมันจะมีไอ้พวกวิตามินบางอย่างที่มันอาจจะช่วยได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าในส่วนตัวก็เชื่อว่าคนบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยขาดวิตามินพวกนี้เท่าไหร่
0: บ้านเรามากเกิน
3: นะไม่ได้กินอาหารอย่างพอสมควรอยู
0: ่
3: ก็ถ้าคิดว่าไอ้นั่นก็ควรจะให้คุณหมอช่วยประเมินให้ดีกว่าเพราะว่ามันก็เช่นนั้นมันก็จะใช้ยาโดยไม่จำเป็นซะเยอะแล้วพวกยาพวกนี้มันจะราคาค่อนข้างจะแพงกว่าปกตินิดนึงนะครับ
0: ค่ะเสื่อมแล้ว
3: โดยส่วนใหญ่มันไม่ค่อยจำเป็น
0: เนาะ
1: ค่ะ
0: เสื่อมแล้วมักจะเสื่อมเลยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่ยังไม่เสื่อมใช้งานดวงตาแบบทนุถนอมเขานะคะ
3: ก็มีอีกอันนึงที่ต้องให้นั่นก็คือเรื่องของการสูบบุหรี
0: ่เกี่ยวกับดวงตาด้วยค่ะ
3: คนที่เป็นโรคเนี่ยถ้าสูบบุหรี่แล้วไม่ดีเลยม
0: ัน
3: ก็จะเป็นทำให้โรคมันเป็นเยอะมากขึ้น
1: จอประสาทตาเสื่อมเนี่ยนะคะ
0: มันไปส่งผลกันยังไงคะอาจารย์หลายคนจะสงสัยว่าคือน้องเสือบุหรี่มันสูบเข้าไปปอดเปิดร่างกายแล้วแต่ว่ามันไปโดนกับ
2: ควันหรือเกี่ยวไหมอาจารย์
3: เป็นเกี่ยวกับพวกควันนะครับเขาเรียกเดี๋ยว
0: สารนิโคตินใน
3: คล้ายๆ aging process บางอัน
0: เขาเรียกกระบวนการเผาไหม้อะไร
3: oxidation บางอย่าง
0: อ
3: ะไรประมาณนี้ครับก็จะทำให้มีปัญหาพอสมควรได้เพราะฉะนั้นถ้าสูบบุหรี่เนี่ยควรจะต้องหยุดสูบประมาณนั้นเลย
2: นี่ถึงว่าที่เกี่ยวเครื่องกับจอประสาทตาเสื่อม
3: ใช่ครับ
1: อ
3: ันดับแรกเลยควรจะไปมองว่าสูบบุหรี่อยู่หรือเปล่าแล้วก็ถ้าสูบอยู่ก็ควรจะหยุด
0: ค่ะนะคะมาที่คำถามจากแฟนเพจบ้างนะคะค่อยๆเข้ามาเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมคุณอู๋บอกว่าเปลือกตาบนตกนะคะทำให้ต้องคอยเบิ่งตาเพื่อที่จะให้มองเห็นชัดขึ้นต้องรักษาอย่างไรดีหลายคนจะเป็นเวลาที่อายุสูงมากขึ้นนะอาจารย์ตกแล้วบางทีก็แบบขนตาไปทิ่มข้างในบางคนก็เป็นน้ำตาไหลตลอดเวลา
2: ตามอายุ
0: ใช่ทำยังไง
2: ตามอายุใช่ไหม
3: คร
2: ับเราจะรู้ได้ไงอาจารย์ว่าหนังตาตกเนี่ยเป็นเพราะอายุหรือเป็นเพราะโรค
3: ก็อันหนึ่งที่ต้องให้นั่นก็คือดูอาการว่ามันเป็นตลอดเวลาไหมหรือว่ามันเป็นบางครั้งบางคราวหรือว่าไปทำงานเยอะๆแล้วมันเหนื่อยขึ้นอย่างเง
0: ี้
3: ยก็จะเป็นโรคอันหนึ่งซึ่งปกติทางอันนี้ก็จะไปรักษาทางอายุรกรรมอะไรได้นะครับก็กินยากินอะไรได้นะครับส่วนถ้ามันเป็นจากตัวพยาธิสภาพในตาในไอ้กล้ามเนื้อตาอะไรทั้งหลายเนี่ยทีมันพวกนี้ก็ต้องไปผ่าตัดนะครับขั้นแรกเลยคือสังเกตอาการก่อนอย่างที่ว่าตัวมันเป็นตอนไหนทำงานเหนื่อยๆแล้วเป็นหรือเปล่าหรือว่าตอนเช้าตอนเย็นมันมีความต่างกันไหมอะไรอย่างเนี้ยนะครับถ้าพบว่ามันโอเคมันไม่ต่างกันเลยมันเป็นอยู่ตลอดเหมือนกันหมดก็อาจจะต้องพิจารณาที่จะต้องไปผ่าตัดหรือไปแก้ไขนะครับก็มีการผ่าตัดได้หลายวิธีครับ
0: ค่ะหลายคนบอกว่าเดี๋ยวหนังตาตกแล้วไปทำตา2ชั้นดีกว่า
1: ใช่
0: มันช่วยได้จริงไหมอาจารย
2: ์มันต้องตรวจก่อน
3: ก็คือจริงๆมันเป็นหนังตามันย้อยลงมาหรือว่ามันเป็นการตกจริงๆซึ่งตรงนั้นต้องให้หมอตาเขาดูนิดนึงดีกว่านะครับก็เขาก็จะมีวิธีการผ่าตัดที่มันต่างกันนะครับถ้าไปผ่าเฉพาะทำตา2ชั้นถ้ามันเป็นเพราะกล้ามเนื้อตามันไม่ทำงานมันทำงานไม่ดีมันก็ไม่ได้ช่วยอะไร
2: ไปให้จักษุทำตา2ชั้นแล้วก็แถมถุงใต้ตาไปด้วย
0: ดีจะได้สวยพอดี
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องปรึกษาแพทย์
0: ใช่ค่ะ
1: ถัดไปค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์กันบ้างนะคะจากคุณป้าสุนีอายุ66ปีนะคะคุณป้าบอกว่าวิตามินบีรวมมีผลดีผลเสียอย่างไรกินวันละ1เม็ดได้ไหมแล้วก็แคลเซียมคาร์บอเนตนะคะ1,000 มิลลิกรัมกินวันละ1เม็ด หลังอาหารเช้าป้องกันกระดูกผุได้ไหมคะ
2: ก็อันแรกนะคะวิตามิน B จริงๆกินได้นะคะจริงที่กินวันละเม็ดก็ถือว่าน้อยนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรคงไม่ได้เกิดอะไรนะคะแล้วก็แคลเซียมคาร์บอเนต1พันมิลลิกรัมก็วันละเม็ดก็เป็นขนาดปกติอยู่แล้วนะคะก็ถามว่าจะป้องกันกระดูกเราเรียกว่าเป็นกระดูกผุกระดูกพรุนอะไรประมาณนี้นะคะแต
1: ่
2: จริงแล้วถามว่าถ้าคุณป้าเพิ่งเริ่มกินเนี่ยอาจจะไม่ทันแล้วนะคะถ้าอายุ66การป้องกันกระดูกพรุนเนี่ยมันต้องป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆนะคะเช่นเราดื่มนมมาตั้งแต่เด็กไหมนะคะเรา
1: ปั
2: ดรูปร่างเขาว่าคนที่ผอมก็จะกระดูกพรุนเยอะในอย่างเงี้ยไม่ดีเลยเป็นความเสี่ยงนี่ด้วยนะ
1: คนที่ผอมเนี่ยตอนเด็กกิ๊กทานนมแบบวันละลิตรแบบ
2: เหมือนกัน
1: ใช่ไหม
0: แล้วทำไมคนผอมถึงกระดูกเสียพรุนมาก
2: คือการศึกษาวิจัยที่เขาทำมาอาจจะเป็นเพราะว่าไม่แน่ใจคนผอมแอปพลายว่าเหมือนเสมือนว่าออกกำลังกายไม่เยอะคือการที่ไม่ออกกำลังกายก็เหมือนกับกระดูกไม่ได้มีการสร้างแล้วก็ทำลายอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างนั้นนะคะเพราะนั้นคือถามว่ากินได้ค่ะแคลเซียมกินได้แต่ถามว่าจะป้องกันไหมไม่รู้ถ้าคุณป้าเพิ่งเริ่มกินมันอาจจะช่วยไม่ทันละเพราะว่าเรื่องของกระดูกบางทีมันต้องตั้งแต่
1: เด็ก
2: วัยรุ่นด้วย
1: ตั้งแต่
2: เด็กๆเลยนะคะแต่ถามว่าสองนี้กินได้ไหมได้ไม่มีผลเสียอะไรนะคะยกเว้นแคลเซียมบางคนกินก็จะท้องผูกนิดหน่อยนะคะส่วนวิตามิน B คิดว่าไม่ได้มีปัญหาอะไร
1: ค่ะทีนี้มีข้อความเพิ่มเติมมาใช่ค่ะ
0: เรื่องจอประสาทตานะคะอาจารย์ที่เสื่อมบอกว่าเลยนะคะน้องกุ๊กกิ๊ก
1: ไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าด้วยแต่ว่ามองหน้าคนอื่นแล้วคือเหมือนหน้าเขาดำค่ะไปมองหน้าคนอื่นแล้วหน้าดำคือหมอเคยบอกว่าเป็นจอประสาทตาเสื่อมเป็นกรรมพันธุ์จะมีวิธีรักษาไหมคะอาจารย
3: ์คนกินนี้นะครับก็ถ้าเป็นตามกรรมพันธุ์เนี้ยจริงๆส่วนใหญ่ไม่มีวิธีรักษาอะไรนะครับก
1: ็แต่ป้องกันไม่ให้
3: ลูกหลานเป็นเฉย
0: ๆแค่นั้นนะครับ
3: ก
0: ็
3: ค่อยปรึกษาดูได้ว่ามันมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนอะไรมันก็มีการถ่ายทอดหลายแบบนะครับโอกาสมันก็จะไม่ได้เยอะมากนะครับก็ประมาณนั้นแล้วก็มันมีวิธีการช่วยการมองเห็นบางอย่างคล้ายๆแบบเป็นเครื่องมือช่วยให้เราเห็นดีขึ้นบ้างอาจจะเป็นแว่นขยายหรืออะไรประมาณอย่างนี้ซึ่งสามารถช่วยให้เราพอมองเห็นหรือช่วยให้เราทำงานบางอย่างได
1: ้
3: ประมาณนั้นก็ปรึกษาทางด้านที่เป็นเขาเรียกเป็น low vision นะครับก็พอช่วยได้ครับแต่ว่าไอ้วิธีรักษาอย่างอื่นนะปัจจุบันโดยทั่วๆไปยังไม่มี
0: อันนี้อาจจะต้องอยู่ใกล้ชิดกับคุณหมอทางด้านสายตาไปคอยตรวจอยู่เสมอๆนะคะ
1: ค
0: ่ะไปที่คำถามจากคุณวิบูลนะคะคุณวิบูลบอกว่าสวัสดีครับวันนี้อยากถามอาจารย์หมอโสครับคนที่มีอาการปวดเข่าอยู่ควรละเว้นการกินอาหารประเภทไหนมากที่สุดครับอายุ73ปีหนัก69สูง162ค่ะ
2: หนัก79สูง
1: หนัก69
2: ผู้ชายใช
0: ่ไหมค่ะใช่อ่ะค่ะสูง162ค่ะอาจารย
2: ์หนัก79
0: หนัก69สูง162
2: ผู้ชาย
0: ค่ะผู้ชายอ
2: ันนี้อันดับแรกเลยน้ำหนักเยอะเกินไปนะคะถ้าผู้ชายง่ายๆก็คือส่วนสูงลบ100นะคะอันนี้ก็ถือว่าน้ำหนักเกินเพราะว่าปวดเข่าต้องกลับไปก่อนว่าปวดเข่าเนี่ยไม่จากสาเหตุอะไรนะคะส่วนใหญ่อันนี้ก็อายุ
0: 73
2: อายุก็ค่อนข้างสูงอายุแล้วนะคะแล้วก็น้ำหนักที่เกินนะคะส่วนใหญ่แล้วที่เจอได้บ่อยสุดก็คงจะเป็นเข่าเสื่อม
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะที่เป็นจากการเสื่อมสภาพของตัวเช่นน้ำหลอกเข่าเองหรือตัวเข่าเองนะคะเพราะนั้นที่คำถามคือถามว่า
0: อาหารประเภทไหน
2: ประเภทอะไรไม่ควรกินนะคะจริงๆแล้วไม่ได้มีเฉพาะถ้าเป็นจากเข่าเสื่อมจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาหารเท่าไหร่ก็คือเกี่ยวข้องกับอายุความเสื่อมแล้วก็กิจกรรมอะไรที่เราทำลงน้ำหนักกับเข่ามากมันก็ทำให้เข่าเสื่อมเพราะนั้นน่าจะไปปรับเปลี่ยนเรื่องของพฤติกรรมนะคะแนะนำระดับแรกคือลดน้ำหนักนะคะนั้นคนที่น้ำหนักเกินเนี่ยลดน้ำหนักแค่ 2-3 กิโลเนี่ย
0: ดีขึ้น
2: เลยหายปวดเลยนะคนไข้หลายคนก็คือบอกว่าหายปวดอย่างชัดเจนนะคะเพราะนั้นอันที่สองก็คือหลีกเลี่ยงกิจกรรมหรือท่าทางที่ทำให้ปวดเข่ามากขึ้นนะคะเราจะได้ชะลอความเสื่อมของเข่านี้โดยสุดท้ายจะได้ไม่ต้องไปผ่าตัดเข่านะคะเช่นถ้าชอบนั่งยองๆน
0: ั
2: ่งขัดสมาธินะคะชอบงอเข่าถ้าที่งอเข่ามากๆจะทำให้ความดันในเข่าสูงและทำให้เข่ามันเสื่อมเร็วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าบางคนชอบไปวัดนั่งขัดสมาธินั่งพับเพียบกับพื้นเนี่ยก็คือต้องเอาเก้าอี้ไปนั่งละนะ
1: คะ
2: แล้วก็อีกสุดท้ายคือการบริหารเข่าก็สามารถน่าจะหาได้ตามรามาชาแนล
0: ค่ะ
2: อ
0: ัน
2: นี้ก็สิ่งที่อยากให้ทำก่อนนะคะส่วนอาหารไม่ได้มีอะไรจำเพาะนะคะถ้าเป็นจากเข่าเสื่อม
1: เพราะฉะนั้นยิ่งเป็นคนที่มีอายุมากต้องระวังเรื่องน้ำหนักด้วยใช่ไหมคะ
2: เพราะนี่ถือว่าเกินไปเยอะหลาย
1: เกินไปเยอะอยู่ใช่ไหมคะ
2: 162ลบ101ก็ต้องหนัก62เอง
1: ค่ะ
2: อันนี้หนัก
1: 69
2: เกินมา
1: 7โลใช่ค่ะก็ต้องระวังดีๆนะคะถัดไปลงมาอีกค่ะอันนี้ถามแล้วคุณป้าสุนีถามไปแล้วนะคะลงไปนิดนึงค่ะมาที่คุณสมศรีค่ะคุณสมศรีอายุ80น้ำหนัก54สูง154บอกว่าเคยรักษาโรคต้อกระจกมาแล้วประมาณ4เดือนแต่ว่าหมอบอกว่าสายตาเอียงแล้วจะรักษาเรื่องของสายตาเอียงได้ยังไงบ้างคะอาจารย
3: ์ตัวผมไม่ทราบคุณสมศรีเคยผ่าไปหรือยังนะครับ
1: คือ
3: ถ้าผ่าไปแล้วเนี่ยก็
2: แต่คำว่ารักษาอาจารย์มันก็ต้องผ่า
1: เคยรักษาแล้ว
2: เคยรักษาต้อกระจก
1: 4เดือน
3: ก็อาจจะยังไม่ได
1: ้ไม่ผ่า
3: เลย
2: เพราะถ้าไม่รักษามันก็ไม่น่าหายนะอาจารย
3: ์ก็ถ้าเกิดผ่าไปแล้วเนี่ยสายตาเอียงก็ง่ายสุดก็ใส่แว่นแก้ไข
0: แว่นที่ใส่คือแว่นอะไรคะอาจารย์แว่น
3: สายตาเป็นแว่นสายตาเอียง
0: เอียงเลยก็แต่ว่าเหมือนว่าดวงตาก็จะเห็นปกติแต่ว่าไอ้ที่เอียงก็จะทำให้มันมาตรงคึบมากขึ้น
3: ใช่ค่ะคือคำว่าสายตาเอียงเนี่ยคือมันบอกว่ามันเป็นแกนสองแกนนะครับเข้าใจว่าจะมีด้านหนึ่งมันแกนหนึ่งมันสั้นหรือมันอะไรอย่างเนี้ยสักแกนหนึ่งอะไรประมาณนั้นก็รักษาก็ใส่แว่นแก้ตรงนั้นแต่ว่าเนื่องจากคนอายุเยอะเนี่ยแล้วก็ถ้าสายตาเอียงเยอะๆเนี่ยมันอาจจะปรับตัวยากนิดนึงนะครับซึ่งถ้ามันปรับตัวไม่ได้จริงๆเนี่ยในทางการแพทย์จริงๆมันก็มีวิธีที่จะลดไอ้สายตาเอียงบ้างนะครับก็มีการผ่าตัดบางอย่างแต่ว่ามันจะเหมาะหรือเปล่าก็คงต้องไปคุยกับคุณหมอนะครับว่ามันเป็นยังไงแค่ไหนยังไงมีปัญหาจริงหรือเปล่าแต่ว่าแนะนำว่าถ้าใส่แว่นได้ใส่แว่นเถอะครับไม่มีอะไรนะครับปรับตัวใช้เวลาปรับตัวนิดหน่อยนะครับประมาณนั้น
0: ค่ะไปที่คำถามจากคุณเยาวลักษณ์นะคะคุณเยาวลักษณ์อายุ60ปีเป็นเพศหญิงนะคะมีอาการเหมือนเห็นแสงแฟลชในดวงตาไม่ทราบเป็นอะไรคะใช้เป็นต้อกระจกหรือเปล่าคะ
3: ถ้าแสงแฟลชในดวงตาก็เมื่อกี้ที่เราคุยกันไปว่าเรื่องของวุ้นตาเสื่อมนะครับก็การที่เห็นแฟลชชิ่งเนี่ยก็เป็นจากที่เหมือนวุ้นลูกตาที่มันยังติดอยู่บางส่วนมันถูกไปดึงจอตาเรานะครับก็จะเห็นเป็นไฟแวบๆขึ้นมาแล้วก็พวกนี้อาจจะไปดึงจนจอตามันฉีกขาดได้เพราะฉะนั้นถ้ามีแฟลชชิ่งจริงๆหรือเห็นเหมือนแฟลชจริงๆก็ควรจะไปให้คุณหมอตรวจนิดนึงนะครับก็ประมาณนั้นนะครับถ้ามีปัญหามันฉีกขาดจริงก็ได้ยิงเลเซอร์หรือทำอะไรป้องกันไม่ให้มันมีปัญหา
1: เหมือนยังภาพที่ขึ้นมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะคุณหมอ
0: ภาพนี้คืออันนี้เป็นภาพดวงตา
1: อันนี้เป็นภาพดวงตาปกติแต่เมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้เห็นเหมือนข้างหลังมัน
0: ข้างหลังจอประสาทตา
3: ข้างในอ
0: ันนี้คืออะไรคะอาจารย์พวกกล้าม
3: อันนี้น่าจะเป็นเรื่องของจอตามันเสื่อมอันนี้น่าจะเป็นตามอายุแล้วมีเส้นเลือดผิดปกติอยู
1: ่
3: นะครับที่พูดไปเมื่อกี้นี้ว่า
1: เส้นเลือดแดงเต็มเลยใช่ไหมคะ
3: ว่าเรามีสมัยนี้เราก็จะมียาช่วยในแง่ของลดการสร้างเส้นเลือดพวกนี้ที่มันผิดปกติลงไปได้นะครับแต่ว่าต้องฉีดบ่อยอะไรประมาณนั้น
1: ค่ะถัดไปนะคะไปที่คำถามนะคะจากคุณอาพรนะคะอายุ62ปีน้ำหนัก39ส่วนสูง147ค่ะบอกว่าทำต้อกระจกมา2ข้างเลยน้ำตาเทียมจะต้องใช้ออคอนใช่ไหมคะได้ไหมปกติเนี่ยใช้ของโรงพยาบาลให้มาเพราะว่าใช้อันเดิมแล้วราคาแพงกว่า
0: ไปขอใช้อีกยี่ห้อที่เป็นทางเลือกได้ไหม
3: นะครับก็การผ่าต้อกระจกก็ในบางคนก็อาจจะทำให้ตามันแห้งมากขึ้นได้นะครับทีนี้ถ้ามันมีอาการเนี่ยเราก็เป็นผมก็จะเลือกใช้น้ำตาเทียมแบบธรรมดาทั่วไปก่อนนะครับก
1: ็
3: มีสารกันบูดนิดนึงเพราะราคามันต่างกันค่อนข้างจะเยอะ
0: หมายถึงว่ามันจะมี2แบบคือแบบที่ใช้ในวันหนึ่งหมดไปกับเก็บไว้ได้1เดือนประมาณนั้น
3: ใช่ค่ะก็จะใช้แบบโดยส่วนตัวก็จะแนะนำให้ใช้แบบเป็นขวดก่อนถ้าเราใช้ไม่บ่อย
2: เพราะว่าถูกกว่า
3: เพราะว่าถูกกว่าเยอะมากนะครับ
2: แต่ว่าส่วนประกอบหรือประสิทธิภาพอะไรเนี่ยมันไม่
3: คล้ายกันเพียงแต่ว่ามันมีสารกันบุกนิดนึงทำให้เราไม่สามารถใช้ได้บ่อย
1: แล้วก็ต้องหยอดได้วันละไม่เกิน4ครั้งใช่ไหม
3: หยอดได้วันละไม่เกิน4ครั้งถ้าไม่มีอาการอะไรมากก็ประมาณนั้นเพราะค่าใช้จ่ายมันจะต่างกันค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่จำเป็นต้องหยอดมากกว่า4ครั้งเนี่ย
2: แนะนำอีกแบบนึง
3: ก็จำเป็นที่จะต้องใช้แบบไม่มีสารกันบูด
2: ค่ะก็ที่เป็นหลอดพลาสติกใสๆนะคะ
3: เพราะนั้นถ้าหยอดวันนึงไม่ถึง4ครั้งผมว่าก็ใช้ที่ให้โรงพยาบาลให้มาก็น่าจะใช้ได้ไม่ต้องไปเปลี่ยน
2: ถ้าไม่ถึง4ครั้งก็แปลว่าต้องแห้งไม่มากถูกไหมอาจารย
3: ์ค่ะ
2: ก็คือแห้งไม่มากก็ใช้แบบขวดไป
3: ครับโดยส่วนใหญ่ก็เป็นตามอากาศเฉยๆมันก็นิดๆหน่อยๆไม่รุนแรงมาก
1: ค่ะ
0: ค่ะ ไปที่คำถามจากคุณดารินนะคะอยากเรียนถามคุณหมอว่าคนที่มีเส้นเลือดแดงแตกในลูกตาทำไมต้องผ่าตัดคะไม่ผ่าได้ไหมคะเส้นเลือดแดงแตกในลูกตามองไม่เห็นภาพเลยแล้วไม่รู้ว่าอาการที่ผู้ชม
3: คือ

0: ข้างใน
1: ข้างนอกใช่ไหมอาจารย
0: ์ข้างนอกแค่ข้างหน่อยอันนี้อยู่ข้างนอกนะครับถ้าเส้นเลือดพวกนี้มันแตกมันมีเลือดแดงๆปื้นไปหมดเนี่ยอันนี้จริงๆมันค่อยๆจางหายไปได้เองไม่ต้องทำอะไรนะครับผมเข้าใจว่าถ้าต้องผ่าตัดคือเข้าไปอยู่ในตัวประสาทตาข้างในนะครับที่มีเลือดออกเยอะๆเลยนะครับหรือว่ามันก็อาจจะเลือดออกเยอะแล้วทำให้การมองเห็นเราไม่ดีเลยอันนั้นก็ไปตัดวุ้นไปตัดไอ้ตัวเลือดที่มันมักจะอยู่ในบุญตาออกมันก็จะเห็นดีขึ้นได้บ้าง
2: ค
0: ่ะนะครับ
2: ค่ะ
0: ประมาณนั้น
2: ไปกันที่คำถามจากคุณพรค่ะอายุ70ปีนะคะน้ำหนัก59ส่วนสูง149บอกว่าลอกต้อนเนื้อมา6เดือนแล้วแล้วก็มีอาการแสบตาอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรแล้วมีวิธีบรรเทาอาการแบบนี้ไหมคะอาจารย
0: ์คือจริงๆคนที่เป็นต้อนเนื้อเนี่ยตอนหลังเราพบว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องตาแห้งส่วนหนึ่งด้วยนะครับก็ผมไม่แน่ใจว่าพอลอกไปแล้วมันมีปัญหาอะไรไหมแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของตาแห้งนะครับก็ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ใช้น้ำตาเทียมหรืออะไรไปประมาณนั้นแต่ว่าอาจจะมีเรื่องอย่างอื่นนะครับก็อันนั้นก็ไปให้คุณหมอดูอีกทีนึงดีกว่านะครับว่ามันมีสาเหตุอย่างอื่นหรือเปล่าเพราะว่าการเคืองตาหรืออะไรพวกนี้ก็มีได้หลายสาเหตุครับ
1: ค่ะโอ้คำถามนี้เยอะมากเลยมีเรื่องตาไหมคะถ้ามีเรื่องตาจะได้ให้ถามอาจารย์เลย
2: นี่ไงคุณปรีชาหรือเปล่าครับคุณปรีชาอายุ67
1: ยังถามไม่จบ
2: ยังถามไม่จบเลย
1: นะคะได้อีกหนึ่งคำถามขออนุญาตมาที่คำถามนี้นะคะ
2: ก่อนเลย
1: คุณพรพันธ์เนี่ยบอกอายุ69ปีมีอาการเวียนหัวเมื่อหันหรือเคลื่อนไหวนั่งหรือนอนไม่มีอาการอะไรเกิดจากอะไรได้บ้างคะโรคประจำตัวคือเป็นโรคความดัน
3: ค
1: ือหลักเคลื่อนไหว
3: ค่ะอันดับแรกต้องดูก่อนว่าความดันที่คุมได้ดีหรือเปล่า
1: เ
3: พราะฉะนั้นถ้าความดันคุมไม่ดีก็อาจจะทําให้เกิดอาการที่ว่านี้ได
1: ้
3: เวียนศีรษะแต่ถ้าความดันคุมดีแล้วส่วนใหญ่ที่เราจะเจอกันก็คือเรื่องของหู
1: ค่ะ
3: แล้วว่าจะเป็นน้ําในหูไม่เท่ากันที่เราได้ยินหรือว่าหินปูนในหูที่หลุดอะไรนะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ต้องไปตรวจฝั่งคุณหมอหูคอจมูกช่วยประเมินอีกทีนึง
1: ค
3: ่ะอันนั้นก็หลักๆก็น่าจะเป็น2อย่างนี
1: ้ค่ะตามนี้นะคะไม่ได้แล้วใช่ไหมคะเวลาหมดแล้วนะคะ
2: หมดแล้ว
1: เสียดายค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะ
2: คะ
1: อาจารย์หมอโสแล้วก็อาจารย์หมอกิติคุณของเราด้วยขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณทั้งสองท่านเลยขอบคุณผู้ชมด้วยสำหรับการติดตามรับชมรายการพบกับลัคคิวหมอรายการที่ทำให้คุณผู้ชมได้ใกล้ชิดกับอาจารย์หมอที่รามาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์17นาฬิกาถึง18นาฬิกาทางรามาชแนลค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากมัลติแบรนด์และเรเนซองส์ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเราทั้ง4คนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: ปิงปิงลืมตาแป๋วแววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ hey. เอาเฮ hey, hey.
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ hey. เอาเฮ hey, hey.
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ hey. เอาเฮ hey, hey.
0: ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ hey. เอาเฮ hey, hey.
0: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ hey. เอาเฮ hey, hey.
0: พ่อจ๋าล้างรถแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ hey. เอาเฮ hey, hey.
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ hey.เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้ hey, hey.
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้ hey. เอาเฮ้ hey, hey.
0: หนูดีทำได้

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ้าวเด็กๆรอมาวาดรูปกันเร็วมาตรงนี้ดีกว่าถึงเวลาวาดรูปแล้วครับ
1: สวัสดีท่านผู้ชมหน่อยครับสวัสดีครับ
2: สว
1: ัสดีครับน้องๆทั้งบ้านครับตอนนี้ถึงเวลาที่น้องๆจะต้องรีบวิ่งไปเอากระดาษกับอุปกรณ์วาดรูปเพื่อมาสนุกกับการวาดรูปในรายการอนุบาล
2: แชร์สมอง
1: รายการนี้ครับไม่ใช่เป็นรายการศิลปะสอนวาดรูปแต่ว่าเป็นรายการที่จะท้าทายความคิดสร้างสรรค์ของน้องๆว่าจะวาดรูปต่อเติมจากเส้นที่เรามีให้กลายเป็นรูปอะไรนะครับแน่นอนครับทุกวันเราเจอกันเราจะพบกับภาพปริศนาซึ่งวันนี้เป็นแบบนี้ครับดูนะครับเป็นรูปเหมือนกับก้นหอยนะครับเป็นรูปที่วนเข้ามานะครับในลักษณะของสี่เหลี่ยมนะครับ2ที่ด้วยกันให้เวลานะครับ1 2 3นะครับเอาละน้องๆทางบ้านตอนนี้ใช้เวลาคิดว่าจะวาดรูปเป็นรูปอะไรดีนะครับแล้วก็น้องๆที่นี่เราอนุบาลชั้นสมรมองรูปแล้วพร้อมไหมครับ
3: พร้อมค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้วเราไปวาดรูปกันเลยไปประจำที่ประจำที่น้องทามสุดหล่อนะฮะใส่แว่นดำด้วยนะครับใช้สีนะครับสีช็อคลากลงไปเลยโดยไม่ใช้ดินสอร่างก่อนนะครับแบบนี้ครับจะทำให้การวาดรูปเร็วขึ้นนะครับการวาดรูปต้องมั่นใจนะครับเด็กๆ

0: เอาแล้วนะครับพี่เซฟจะนับถอยหลังนะครับ5 4 3 2 1 0หมดเวลาหมดเวลาวางอุปกรณ์ได้ครับหมดเวลาแล้วนะครับตอนนี้น้องๆทางบ้านเสร็จกันหรือยังครับถ้ายังวาดไม่เสร็จพี่เซฟให้วาดต่อได้อีกนิดนึงนะครับตอนนี้เราต้องมาคุยกับน้องๆที่นี่แล้วล่ะว่าเขาวาดรูปอะไรแล้วก็เรื่องราวเป็นยังไงนะครับมาดูการจากคนแรกนี่คือผลงานของน้องยินดีนะครับน้องยินดีครับรูปนี้ตั้งชื่อว่าอะไรครับ
1: เขาวงกฎบ้านผีสิง
0: เขาวงกฎบ้านผีสิงนะครับ
1: พอมีคนอยู่ตรงนี้แล้วคนบอกว่าบ้านผีสิงเจอ

0: ดีสิงอ่ะยาดีนี้จะมีรูปหน้ายิ้มอยู่ข้างใต้แล้วก็จะมีต้นข้าวโพด
1: ครับ
0: ผู้ชายเขาก็คือโจรเขาจะมาขโมยทอง
1: โอ้แต่โอ้เรื่องยาวมากเลย
0: แต่มันมีที่กั้นไว
1: ้ปรบมือให้น้องยินดีหน่อยต่อมานะครับต่อมาเรามาดูน้องคนที่สองกันนะครับนี่คือผลงานของน้องทามนะครับน้องทามชื่อภาพนี้ชื่ออะไรลูก
2: ลักไรเดอร์สู้กับสัตว์ประหลาดช็อกเกอร
1: ์โอ้อะไรนะม้าสไลเดอร์สู้กับ
2: สัตว์ประหลาดช็อกเกอร
1: ์สัตว์ประหลาดช็อกเกอร์นะครับ
2: ตอนแรกมีหนึ่งเข้ามาจากตรงนี้กระโดดมาตรงนี้เจ้าหัวหน้าแล้วก็วิ่งแล้วก็กระโดดมาตรงนี้แล้วก็วิ่งมาตรงนี้แล้วก็กระโดดเข้ามาเจอช็อกเกอร์ตัวนี
1: ้
2: แล้วก็ต่อสู้กันจนไม่อยู่สักทีแล้วต่อไปมดเอ็กก็มาแล้วก็มดเอ็กเข้าประตูทางนี้แล้วก็มาตรงนี้วิ่งมาตรงนี้เลยแล้วก็เจอสัตว์ประหลาดตัวนี้อยู่ใต้ทาง
1: โอ้โหเอาไหนแปลงร่างให้ดูหน่อย
3: ฟังเสียงแปลงร่างได้เลย
1: เก่งมากเอาล่ะนี่คือผลงานของน้องทามนะครับโอ้โหการต่อสู้กันสนุกมากเลยปรบมือคราวนี้เรามาดูผลงานของน้องคนที่3บ้างนะครับนั่นก็คือน้องพันธ์นั่นเองนะครับน้องพันธ์นี่รูปของน้องพันธ์เป็นแบบนี้นะครับไหนบอกชื่อรูปหน่อยครับว่ารูปนี้ชื่ออะไรครับ
4: ปราสาทแสนสวยค่ะ
1: ปราสาทแสนสวยนะครับนี่ไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
4: มีประตูค่ะเจ้าหญิงเดินขึ้นไปดูตรงนี้ค่ะดูวิวดูนกค
1: ่ะจากเส้นที่มีให้น้องพันธ์มองเห็นเป็นส่วนอะไรของปราสาทครับส่วนไหนครับ
4: กระจกค่ะ
1: มองเห็นเป็นกระจกนะครับจากเส้นนี้นะครับพี่เซฟเห็นมีเจ้าหญิงอยู่ข้างบนนี้ด้วยนะครับทำไมเจ้าหญิงต้องไปอยู่บนนี้ล่ะน้องพันธ์ทำไมนะ
4: จะได้ดูเมืองที่อยู่ข้างค่ะ
5: หนูจะบอกว่ามีนานอยู่ตรง2ตัวนี้มีเทพให้กับหินแล้วเยอะถีบประตูพังเลย
1: มีศัตรูมาทางนี้ทำไงโอ้โหนี่คือทำอะไรครับทำอะไร
5: ถีบประตู
1: เดี๋ยวแป๊บนึงหลังจากถีบแล้วจะเต้นทำไมทหารถีบประตูแล้วต้องเต้นเรามาปรบมือให้กับผลงานของน้องพันธ์ก่อนดีกว่าเอาปรบมือหน่อยนะครับโอ้โหนี่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะครับนี่คือผลงานของน้องอะไรคะ
6: เวกัสค่ะ
1: น้องเวกัสนะครับเดี๋ยวถามน้องเวกัสก่อนทำไมเสียงเป็นอย่างนี้ล่ะลูก
6: ไม่สบายค
1: ่
6: ะ
1: ไม่สบายนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยน้องๆทั้งบ้านต้องรักษาสุขภาพด้วยนะครับไม่งั้นจะไม่สบายเหมือนน้องเวกัสนะครับน้องเวกัสครับชื่อภาพนี้ชื่อภาพอะไรครับ
7: แมวจ
1: ับ
7: หอยทากค่ะ
1: แมวจับหอยทากนะครับที่เห็นชัดๆเลยนะครับเห็นหอยอยู่2ตัวมองเห็นเส้นที่มีให้เป็นส่วนไหนของหอยทากครับ
7: ส่วนเปลือกหอยของหอยทากค่ะ
1: โอ้มองจากเส้นที่เรามีให้เป็นส่วนเปลือกของหอยทากนะครับแล้วไหนแมวล่ะครับ
7: มันกำลังขูดเพื่อจะฉี่อยู่ถ้ามันมองไม่เห็นมันก็จะงาค
1: ่ะเดี๋ยวตอนนี้นะใครเห็นแมวในภาพนี้บ้าง
8: เห็น
1: เหรอไหน
8: นี่หาง
1: นี่อะไรอ่ะนี่แมวเหรอ
8: หางแมว
1: ต้องให้น้องเวกัสอธิบายแล้วว่านี่ส่วนไหนของหางอะไรของแมวเนี่ย
7: แมวจะขูดแล้วก็ฉี่ตรงที่มันขูดค่ะมันกำลังหาอาหารแต่ปวดฉี่ค่ะ
1: น้องเวกัสบอกว่าแมวเนี่ยจะมาหาอาหารนะแต่เผอิญปวดฉี่ซะก่อนนะครับ ก็เลยกำลังจะฉี่ในภาพนี้ไม่ได้นะมันอาจจะดูไม่ดีใช่ไหมเอาปรบมือให้น้องเวกัสหน่อยเก่งมากเลยคนสุดท้ายนะครับนี่คือผลงานของน้องต้นกล้านะครับอ้าวน้องต้นกล้าภาพนี้มีชื่อภาพว่าอะไรครับ
9: ไดโนเสาร์ครับ
1: ไดโนเสาร์นะครับไหนอธิบายหน่อยครับ
9: นี่คือลำตัวครับและนี่คือหลังคร
1: ับ นี่คือลำตัวนี่คือหลัง
9: ครับและนี่คือหัวนี่คือหาง
1: มองเป็นหัวกับตัวของไดโนเสาร์ใช่ไหมครับไดโนเสาร์พันนี้พันอะไรครับ
9: ทีเล็กครับ
1: ทีเล็กรู้จักทีเล็กไหมครับไม่รู้จักหรอ
7: เป็นสัตว์อยู่
2: ร้ายกินเนื้ออยู
1: ่กินเนื้ออยู่ตรงนี้คืออะไรครับ
5: คนกำลังดูไดโนเสาร์กินครับก็เลยวิ่งหนีก่อน
1: อ๋อคนเดินมาพอดีอ้าวนี่คือผลงานของน้องต้นกล้านะครับผลงานจากลายเส้นที่วาดต่อเติมให้กลายเป็นไดโนเสาร์ครับเอาปรบมือให้หน่อยทุกคนปรบมือเร็วเป็นยังไงบ้างครับผลงานของน้องๆวันนี้นะครับจากเส้นที่เรามีให้สามารถต่อเติมให้กลายเป็นได้หลายอย่างมากเลยนะครับแสดงให้เห็นว่าวันนี้เด็กๆใช้ความคิดและจินตนาการได้อย่างสุดยอดมากๆเลยนะครับถ้าอยู่ที่บ้านนะครับคุณพ่อคุณแม่อาจจะลองลากเส้นเป็นโจทย์ให้น้องๆวาดตามก็ได้นะครับคราวหน้าอย่าลืมนะครับเตรียมกระดาษกับอุปกรณ์วาดภาพมาให้พร้อมมารอหน้าจอเลยนะครับมาพบกับเราในรายการอนุบาลชาญสมรบ๊ายบาย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ในขณะที่กระแสการเลือกตั้งกำลังสาดซัดเข้ามาทีละเล็กทีละน้อยการตื่นตัวทางการเมืองของทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนักธุรกิจกรรมการการเลือกตั้งนักวิชาการสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปเริ่มเคลื่อนไหวมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และการรอคอยการกำหนดวันเลือกตั้งอยู่ทุกขณะจนกระทั่งราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้พระราชกิจสีกามาตรา1ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2562วันเลือกตั้งจึงถูกกำหนดขึ้นตามความเหมาะสมกลุ่มกกต.เริ่มมีการให้ความเห็นในการจัดการเลือกตั้งโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้กับคนทุกกลุ่มรวมถึงคนพิการที่จะออกมาใช้สิทธิ์แต่ในขณะเดียวกันมีคนอีกกลุ่มที่ถูกมองข้ามเรื่องสิทธิทางการเมืองรวมทั้งอาจมีการกีดกันการมีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะบุคคลกลุ่มนั้นคือบุคคลที่เป็นออทิสติกซึ่งมีอยู่ประมาณ 372,000 คนหรือคิดเป็น 0.6% หรือประมาณ6คนต่อประชากร 1,000 คนมีหลายคนสงสัยว่าบุคคลกลุ่มนี้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้หรือไม่ตามรัฐธรรมนูญปี2560มาตรา96ระบุถึงผู้ห้ามใช้สิทธิ์เลือกตั้งอันได้แก่ 1. พระภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวช 2.ผู้อยู่ในกลุ่มระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 3. ผู้ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลและ 4. ผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบซึ่งบุคคลออทิสติกไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มทั้ง4นี้จึงมีสิทธิและหน้าที่โดยชอบธรรมแต่ทว่าพวกเขาจะรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของพวกเขาและสามารถใช้สิทธินั้นได้ถูกต้องหรือไม่นั่นคือคำถามที่น่าสนใจกว่าบุคคลกลุ่มนี้เมื่ออายุถึงเกณฑ์ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ปกครองบางคนอาจชี้นำให้บุคคลกลุ่มนี้เลือกตามที่ตนต้องการแทนการชี้แนะให้คิดและเลือกตามใจตนเองผู้ปกครองบางคนเลือกตัดปัญหาโดยไม่พาบุคคลออทิสติกไปยังคูหาเลือกตั้งหรือบางคนพาไปแต่กลับถูกเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งนั้นปฏิเสธการให้ข้อมูลเพราะมองว่าเป็นผู้บกพร่องทางสติปัญญาไร้ความสามารถทั้งๆที่ออทิสติกบางคนไม่ได้ขาดวิจารณญาณแต่อาจบกพร่องเรื่องการวางตัวเท่านั้นพวกเขามีหน้าที่และสิทธิที่จะเรียนรู้ในการใช้สิทธินั้นสิทธิในการรับข้อมูลข่าวสารและใช้สิทธินั้นอย่างประชาชนทั่วไปทุกคนคำถามคือทำอย่างไรที่คนกลุ่มนี้สามารถใช้สิทธิที่ตนมีได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะกลุ่มที่มีการใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งแรกจะสามารถตระหนักในสิทธิหน้าที่ของตนและสามารถเข้าคูหาเลือกตั้งปฏิบัติทุกขั้นตอนการเลือกตั้งได้ด้วยตนเองเราในฐานะพลเมืองคนหนึ่งจะสามารถช่วยสังคมในการสร้างสื่อผสมและช่องทางที่จะช่วยให้พวกเขาใช้สิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยได้อย่างไรพวกเราไก่ฟ้าได้แรงบันดาลใจจากบุคคลกลุ่มนี้ให้ลุกขึ้นมาหาวิธีการให้พวกเขารู้จักสิทธิและหน้าที่และสามารถเลือกตั้งได้ถูกต้องทำตามกฎหมายได้โดยไม่ผิดกฎหมายทางกลุ่มไก่ฟ้าจึงจัดทำสื่อผสมขึ้นซึ่งสื่อที่เราทำขึ้นนี้มีจุดประสงค์หลักคือให้น้องๆตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยของตนและการรู้จักการเลือกตั้งจนกระทั่งสามารถเดินเข้าคูหาและปฏิบัติได้จริงโดยไม่ทำลายบัตรหรือก่อให้เกิดบัตรเสียโดยเรายึดหลักการออกแบบของเอ็ดดี้โมเดลมีลำดับการพัฒนา5ขั้นประกอบด้วย 1. การวิเคราะห์ 2. การออกแบบ 3. การพัฒนา 4. การนำไปใช้และ 5. การประเมินผลโดยเราจะนำ5หลักการนี้มาใช้ในการดำเนินการสร้างสื่อในโครงการนี้ขั้นแรกการวิเคราะห์เราได้กำหนดจุดประสงค์และทำการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลออทิสติกจากหนังสือตำราและพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศหลายท่านรวมถึงพูดคุยกับบุคคลออทิสติกจริงๆที่ปัจจุบันเป็นครูสอนเด็กพิเศษด้วยจากนั้นเราได้เดินหน้าพูดคุยกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยซึ่งเราได้รับการอนุเคราะห์ให้เข้าไปศึกษากลุ่มตัวอย่างที่โรงเรียนปัญญาวุฒิกรและได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจากนั้นวางแผนกำหนดเครื่องมือวัดผลกำหนดเนื้อหา
เลือกสื่อและกำหนดเวลาอย่างเป็นระบบจนถึงขั้นตอนการออกแบบเราได้พูดคุยกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนของเด็กพิเศษรวมถึงครูผู้สอนเด็กพิเศษจากหลายๆที่จากนั้นจึงเริ่มออกแบบสื่อแต่ละโมดูลขึ้นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์สื่อทุกชิ้นที่เราพัฒนาขึ้นมาเราได้นำไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทุกขั้นตอน

0: จนถึงขั้นการพัฒนาสื่อรวมถึงการวัดสร้างเครื่องมือวัดผลด้วยไก่ฟ้านำสื่อและเครื่องมือวัดผลไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดและมีการทดลองใช้โดยบุคคลออทิสติกคนอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างด้วยจนถึงขั้นการนำสื่อแต่ละชิ้นไปใช้ก่อนการใช้เราได้มีการทดสอบน้องๆโดยเก็บข้อมูลก่อนการใช้สื่อไว้ด้วยเพื่อจะได้ทราบว่าหลังจากใช้สื่อแล้วน้องๆมีการพัฒนาอย่างไรบ้างและสื่อของเรามีประสิทธิภาพจริงหรือไม่อย่างเป็นรูปธรรมมารู้จักสื่อของเรากันสื่อโมดูลแรกสิทธิและหน้าที่เพื่อให้น้องๆได้รู้สิทธิและหน้าที่ของตนพวกเราพยายามทำภาพออกมาให้ง่ายที่สุดไม่ซับซ้อนมีจุดสนใจเพียงจุดเดียวมีขนาดที่พอเหมาะพอดีและมีสีสันที่สดใสโดยทำออกมาในรูปบัตรภาพสิทธิ1ชุดและหน้าที่อีก1ชุดอยู่ในรูปบอร์ดเกมอยู่ในกล่องเพื่อการพกพาที่สะดวกสำหรับครูพวกเราใช้เวลาระยะหนึ่งเพื่อให้น้องๆทำความรู้จักกับภาพหน้าที่และสิทธิเหล่านั้นจนมั่นใจว่าน้องๆเริ่มตระหนักในหน้าที่และสิทธิของตนแล้วเราจึงเข้าสู่โมดูลที่2โมดูลรู้จักการเลือกตั้งเราเลือกการอธิบายในรูปแบบโมชั่นกราฟิกใส่เนื้อหาที่สำคัญเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้น้องๆได้รู้จักความหมายบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1: และการจะมีผู้แทนได้จะต้องผ่านการเลือกตั้งที่ทุกคนยอมรับและมั่นใจว่าเขาจะสามารถดูแลประเทศของเราได
0: ้และสิ่งสำคัญที่น้องๆต้องรู้เช่นอายุของคนที่มีสิทธิเลือกตั้งเวลาเลือกตั้งสิ่งที่ต้องพกไปด้วยรวมถึงอุปกรณ์สิ่งของที่น้องๆต้องพบเห็นในวันเลือกตั้งอย่างบัตรเลือกตั้งและหีบเลือกตั้งเป็นต้นเราศึกษามาว่าเราสามารถใช้โทนเสียงธรรมดาทั่วไปได้แต่เนื้อหาต้องชัดเจนเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนนำเสนอภาพที่ใกล้เคียงของจริงมากที่สุดนำสัญลักษณ์ต่างๆที่น้องๆรู้จักและโรงเรียนสอนมาใช้แก้ไขหลายครั้งจนได้สื่อชิ้นนี้มาถึงโมดูลที่3ขั้นตอนการเลือกตั้งจุดประสงค์ของโมดูลนี้คือการให้น้องๆได้รู้จักกับขั้นตอนในการเลือกตั้งพวกเราศึกษาขั้นตอนการเลือกตั้งจากผู้เชี่ยวชาญและร่วมกันคิดว่าเพลงและท่าทางรวมถึงภาพจริงจะช่วยให้น้องๆเข้าใจขั้นตอนได้ดีที่สุดข้อสำคัญเราได้ทำการสัมภาษณ์น้องๆว่ากิจกรรมใดที่เขาชอบที่สุดและคำตอบนั้นคือเพลงและท่าทางประกอบเพลงพวกเราจึงผลิตสื่อเพลงประกอบมิวสิกวิดีโอขึ้นโดยกลุ่มไก่ฟ้าทุกคนร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอนี้งานยากของพวกเราคือการสร้างสรรค์บทเพลงที่มีจังหวะที่น้องๆชอบเนื้อหาที่ครอบคลุมถูกต้องและมีท่าทางประกอบเพื่อให้น้องๆรู้สึกสนุกและต้องการมีส่วนร่วมไปกับพวกเราซึ่งการทดลองน้องๆหลายคนออกท่าทางตามหัดร้องเพลงและพร้อมที่แสดงท่าทางประกอบบทเพลงนั้นเมื่อเสียงเพลงดังขึ้น

0: โมดูลสุดท้ายพวกเราเลือกใช้สถานการณ์จำลองเพื่อใช้ทดสอบสถานการณ์จริงว่าพวกเขาสามารถใช้บทเพลงจากโมดูลที่แล้วไปเลือกตั้งได้หรือไม่เราใช้สื่อจำลองที่ใกล้เคียงของจริงมาตั้งรวมทั้งทำรูปเจ้าหน้าที่จำลองไว้ซึ่งภายหลังพบว่าน้องๆ อยากพบเจ้าหน้าที่ตัวจริงเสียงจริงมากที่สุดพวกเราเริ่มหัดน้องๆตั้งแต่จูงมือเข้าคูหาจนไปถึงหย่อนบัตรและสุดท้ายเราพบว่าน้องๆทุกคนสามารถทำได้จริงๆนั่นเป็นความภูมิใจของพวกเราไก่ฟ้าหลังจากนั้นพวกเราไก่ฟ้าเดินทางมาถึงขั้นตอนสุดท้ายของเอ็ดดี้โมเดลคือการประเมินผลเราได้ทำการทดสอบน้องๆหลังจากการใช้สื่อไปแล้ว1เดือนอีกครั้งพร้อมทั้งพูดคุยกับครูผู้สอนถึงข้อดีและข้อเสียของสื่อทุกชิ้นที่เราผลิตขึ้นไก่ฟ้าได้นำข้อผิดพลาดที่ได้จากการทำสื่อทั้งหมดไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สื่อที่ออกมาเป็นสื่อที่มีคุณภาพดีที่สุด
1: ครั้งแรกที่พวกน้องๆมาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งกับเด็กออเนี่ยเราก็นึกไม่ออกว่าเด็กเราจะทำได้หรือเปล่านะจริงแล้วพอเราสอนเขาก็ไปซ้ำๆแล้วก็มันมีสื่อที่หลากหลายเด็กเนี่ยเขาสนุกมากตอนแรกสอบตอนที่สอบครั้งแรกเนี่ยนะครับไม่รู้เรื่องอะไรเลย3คะแนนบ้าง5คะแนนบ้างเราก็เฉยๆสอนไปสอนจนกระทั่งครบแล้วก็เด็กเขาขยันที่จะมาตามเวลาเราไม่ต้องตามเลยนะพอหลังจากที่สอบแล้วปรากฏว่าคะแนนก็สูงขึ้นอ่ะมันปลื้มมากเลยค่ะว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเด็กเราทำได
0: ้ก้าวต่อไปของไก่ฟ้าคือการเผยแพร่สื่อเหล่านี้ออกไปแน่นอนว่าต่อไปในอนาคตสื่อนี้อาจไม่ใช่แค่สำหรับบุคคลออทิสติกซึ่งเป็นกลุ่มทดลองของเราแต่จะช่วยบุคคลออทิสติกทั่วประเทศให้ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองเทียบเท่าประชาชนธรรมดาตามสิทธิที่พวกเขาพึงมีนั่นคือแรงบันดาลใจของพวกเราไก่ฟ้าถึงแม้พวกเขาจะมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับประชากรทั้งประเทศแต่ประชาธิปไตยคือการเดินตามเสียงข้างมากแต่ยังคงฟังเสียงข้างน้อยการพัฒนาประเทศในระบอบประชาธิปไตยคือการที่เราจะเดินไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพียงลำพัง
2: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 เวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
3: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๋งปิ๋งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
4: ่หนูดีทำได้
3: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
4: หนูดีทำได้
3: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
4: หนูดีทำได
3: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
4: หนูดีทำได
3: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
4: หนูดีทำได
3: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
4: หนูดีทำได
3: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
4: หนูดีทำได้
3: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
4: ่หนูดีทำได้
3: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
4: หนูดีทำได้
3: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
4: หนูดีทำได
3: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
4: หนูดีทำได
3: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
4: หนูดีทำได
3: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
4: หนูดีทำได้
3: หนูดีทำได้

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: อยู่นี่ฉันรู้แล้วล่ะพวกเราต้องไม่มองดูนาฬิกานั่นเด็ดขาดไม่งั้นก็ต้องหลับไปหัวโนไปอยู่อย่างนี้ล่ะ
1: แล้วจะทำยังไงเล่าฮะหลับตาไงแล้วก็อุดหูด้วยพวกเราจะได้มองไม่เห็นแล้วก็ไม่ได้ยินแค่นี้ก็สะกดจิตพวกเราไม่ได้แล้ว
2: แฮะ
1: หลับตา
2: หลับตาอุดหู
1: หลับตาอุดหู
2: ย่า
0: จะวิ่งไปชนกันเองทำไม
3: นี่ถ้าไม่รู้อะไรมาก่อนกระผมจะนึกว่าเขาสนุกกันอยู่นะครับเนี่ย
1: เจ็บใจนักไอ้ตัวแสบคอยดูเถอะอย่าให้ถึงที่ฉันบ้างนะจะเอาให้น่วมเลยจะอัดให้กระเด็นเลย
4: กระเด็นเหรอก็ดีสิทำได้ก็ดียิ่งถ้าทำให้ฉันกระเด็นไปไกลไกลจากโลกนี้ให้หายไปจากโลกนี้หรือโลกไหนไหนได้เลยก็ยิ่งดี
1: หมายความยังไงอยากให้พวกเราซัดให้กระเด็นหรือไงกัน
4: ใช่แล้วล่ะ
1: อยากให้พวกเราซัดให้กระเด็นเขาหมายถึงเกมอะไรหรือเปล่าอ่ะ
2: อาจจะคล้ายๆมวยปล้ำ
4: ไม่ใช่ฉันหมายถึงซัดให้ฉันกระเด็นหายไปจริงๆไม่ต้องมีตัวตนอยู่บนโลกนี้ทำได้ไหม
1: นี่เป็นแผนที่ทำให้เราสับสนหรือเปล่าอ่ะ
2: ถ้าใช่แล้วก็เก่งมากเลยนะนี่ฉันงงไปหมดแล้วนะเนี่ยจะเก่งสักแค่ไหนเชียวพวกเรามีก็ตั้ง3คนยังไงมันก็ต้องเจอช่องว่างจนได้เลยนะเอ้าลุย
4: ยังไม่เข็ดอีกเหร
1: อมาไม่เดิมฉันรู้ทันหมดแล้วทำอะไรฉันไม่ได้แล้วนะ
2: ดังอ่
0: นั่นเขายืนรออะไรอยู่เนี่ยเป็นอะไรไปหรือเปล่า
2: หรือว่ายืนถ่วงเวลาให้เรางั้นพวกเราเข้าไปกันเถอะ
1: ฉันเอง

0: ระวังไป
1: ยา
2: จัดการสิ
0: เฮ้ย
1: ไปพวกเราไปหยุด
0: โอ้ยอะไรของนายอ่ะให้ไปหยุดทางโน้นไม่ใช่ฉัน
2: คงไม่ใช่3ต่อ1แล้วนะ2ต่อ2ตั้งหากล่ะ
3: อ้าวพ่อทำไมกลายเป็นอย่างนี้ล่ะ
0: โอ้ยก็ไหนว่าอยากจะถูกซัดให้กระเด็นไงถ้าเธออยากเป็นฝ่ายแพ้ก็ไม่เห็นจำเป็นต้องสู้กับพวกเราเลยนี่แค่เปิดทางให้พวกเราผ่านไปจัดการกับปราดแห่งเงาแค่นี้ก็จบเรื่องแล้ว
3: จังหวะนี้แหละ

0: เสียใจด้วยนะแต่ฉันคงทำให้ท่านปราดแห่งเงาผิดหวังไม่ได้หรอก
1: เธอโดนหลอกแล้วนะเชื่อฉันสิ
0: เธอจะไปรู้อะไรท่านปราดแห่งเงาเป็นคนเดียวที่เห็นว่าฉันสำคัญในขณะที่ไม่มีใครสนใจฉันเลยดังนั้นไม่ว่ายังไงฉันก็ต้องทำหน้าที่ที่ท่านปราดแห่งเงามอบหมายไว้ให้สำเร็จถ้าหากพวกเธอมีพลังมากพอจนฉันรับมือไม่ไหวหรือสามารถจัดการให้ฉันหายไปจากโลกนี้ได้จริงๆก็คงดีเหมือนกันฉันจะได้ไม่ต้องเป็นภาระใครอีกจะอยู่บนโลกนี้หรือเปล่าก็คงไม่มีใครสนใจหรอก
2: ไม่มีใครสนใจอ่ะทำไมเจ้าคิดอย่างนั้นล่ะ
0: ไม่ได้คิดแต่เป็นอย่างนั้นจริงๆต่างหากล่ะ
3: รีบไปเถอะแม่สายแล้วนะ
0: พ่อคะ
3: เย็นนี้พ่อกับแม่กลับดึกนะข้าวเย็นอยู่ในช่องแช่แข็งเอามาอุ่นไมโครเวฟกินแล้วกันนะลูก
0: ตั้งแต่เกิดมาก็ไม่มีใครสนใจฉันเลยฉันถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวมาตลอดฉันเลยพยายามทำทุกอย่างให้พ่อแม่สนใจพ่อคะแม่คะหนูได้ที่หนึ่งของห้องค่ะแต่ไม่ว่าจะทำดีแค่ไหนก็ไม่ทำให้พ่อกับแม่สนใจฉันได้เลยฉันพยายามทำทุกอย่างจนแทบจะลืมไปว่าฉันพยายามเพื่ออะไรในที่สุดก็เลิกคาดหวังว่าจะมีใครมาสนใจแล้วก็เก็บตัวอยู่คนเดียวมาตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งมีนกคู่แก่พูดได้ปรากฏตัวขึ้น
4: ฮะ
2: ไม่ใช่ข้า
0: ท่านปราดแห่งเงาปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าฉันแล้วบอกกับฉันว่า
2: โฮโฮโฮโฮคนมีพรสวรรค์อย่างเจ้าทำไมมาอยู่คนเดียวแบบนี้ได้ล่ะ
0: พรสวรรค์เหรอ
2: โฮโฮโฮโฮโฮจงใช้พรสวรรค์ของเจ้าช่วยข้าเถิดเจ้าเท่านั้นที่จะช่วยข้าได้โฮโฮโฮโฮโฮ
0: เป็นครั้งแรกในชีวิตที่มีคนมองเห็นคุณค่าในตัวของฉันฉันเลยตกลงรับพลังผู้กล้าและกลายมาเป็นผู้กล้าแห่งรูทแลนด์แบบนี้ยังไงล่ะพวกเธอคงไม่เข้าใจหรอก
5: ทำไมจะไม่เข้าใจล่ะฉันเองจากที่เคยเป็นผู้กล้าแห่งโนแลนด์พอกลับไปที่โลกมนุษย์กลับไม่มีใครสนใจตอนนั้นน่ะฉันก็รู้สึกเหมือนกันว่าตัวเองอาจไม่มีค่าจริงๆแต่เธอรู้ไหมใครจะมองเรายังไงก็ไม่สำคัญ

0: ันเท่ากับที่เรามองตัวเองหรอกถ้าเรายังมองไม่เห็นคุณค่าของตัวเองแล้วคนอื่นจะเห็นค่าของเราได้ยังไงอ่ะ
1: ด
2: ีใจกับนายด้วยก็แล้วกันแต่สำหรับฉันทางเดียวที่จะพิสูจน์คุณค่าของตัวเองได้ก็คือกำจัดพวกนายทุกคน
3: โอ้ยพวกนายวิ่งกันระวังหน่อยสิดีฮะ
2: น่าผิดหวังจริงๆถ้าพวกเราทั้งสามทำให้ฉันหายไปจากโลกนี้ไม่ได้งั้นฉันจะเป็นคนทำให้พวกนายหายไปเองแล้วกันจงค่อยๆขาดใจตายไปเถอะนะ
4: ไม่นะ
3: พอยังชั่วอ้าวหายใจทั้งฝาก็ได้นี่โถ่เอ้ยพวกเรา

0: กจมูกไม่ทำให้เราขาดอากาศหรอก
1: เลยว่าจะให้พวกนายขาดใจตายเพราะขาดอากาศล่ะ
2: เดี๋ยว
0: เจ๊ยังเจ๊ยังเจ๊ยังเจ๊ยังเจ๊ยังเจ๊ยังเจ๊ยังเจ๊ยังเจ๊ยังเจ๊ยังเจ๊ยังเจ๊ยังเจ๊ยังเจ๊ยังเจ๊ยังเจ๊ยังเจ๊ยังเจ๊ยังเจ๊ยังเจ๊ยังเจ๊ยังเจ๊ยังเจ๊ยังเจ๊ยังเจ๊ยังเจ๊ยังเจ๊ยังเจ๊ยังเจ๊ยังเจ๊ยังเจ๊ยังเจ๊ยังเจ๊ยังเจ๊ยังเจ๊ยังเจ๊ยังเจ๊ยังเจ๊ยังเจ๊ยังเจ๊ยังเจ๊ยังเจ๊ยังเจ๊ยังเจ๊ยังเจ๊ยังเจ๊

0: ถ้าไม่ใช่สถานการณ์แบบนี้ฉันก็คงหาด้วยอยู่หรอกนะแต่นี่มันเรื่องคอขาดบาดตายนะพวกนาย
1: ฉันให้โอกาสอยากพูดอะไรก็ว่ามาก่อนที่จะให้พวกเธอที่เหลือทั้งหมดมีจุดจบเหมือนกับผู้กล้านี
2: ่ชะอุ้ยชะขำไม่ออกจริงๆแล้วครับทุกท่าน
3: เห็นแล้วใช่ไหมล่ะว่าผู้กล้าทั้ง3คนเนี่ยต้องให้ร่วมมือกันเต็มที่แล้วก็ยังไม่ใช่คู่มือของเธอ
0: เอ้าไงไปยอมแพ้เอาดื้อๆซะอย่างนั้นล่ะครับท่านผู้เฒ่า
3: แล้วถ้าเป็นแบบนี้ก็ยังไม่มั่นใจในตัวเองยังคิดว่าตัวเองไม่มีค่าอีกเหรอ
4: เฮ้ยใช่บอกตามตรงฉันเองก็ไม่อยากเชื่อหรอกนะว่าจะมีใครรับมือผู้กล้าที่แท้จริง3คนพร้อมๆกันได
5: ้สุดยอดอ่ะ
1: ถึงตอนนี้ฉันยอมแพ้เลยเธอยังจะพูดอีกเหรอว่าตัวเองไร้ค่าขอบอกเลยนะว่าเธอเจ๋งสุดๆไปเลย
6: พูดจริงๆเหรอ
3: จริงสิเธอทำให้ผู้กล้า3คนแพ้ไม่เป็นท่าแบบนี้ก็ยังไม่เชื่อในตัวเองอีกเหรอ
7: โหยคนเราอะไรมันจะไม่เชื่อมั่นในตัวเองได้ขนาดนั้นเดี๋ยวนะนึกออกแล้วว่าเคยเจอเธอที่ไหนที่ตอนงานมอบรางวัลนักเรียนดีเด่นไงเธอได้คะแนนสูงสุดในชั้นเรียนเลยนะโอ้ยตอนนั้นฉันยังอิจฉาเธอจนแย่
6: อิจฉาอิจฉาคนอย่างฉันจริงๆเหรอ
1: ไม่มีใครที่ไร้ค่าหรอกต้องมีใครสักคนแหละที่ชื่นชมเธออยู่ในใจแค่เธอไม่รู้เท่านั้นเอง
8: เอ้าทำไมมานอนตรงนี้ล่ะลูกเดี๋ยวก็ไม่สบายหรอก
6: เอ๊ะ
8: ฮะ
6: ว้าวไม่เสียแรงที่พ่อกับแม่ทำงานหนักเพื่อหนูเก่งจริงๆเลยจ้ะดาวดวงน้อยของแม่
1: เธอชื่ออะไรเหรอ
6: ฉันชื่อดาว

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อนศิลป์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับผมวันนี้มาในลุคที่เรียบร้อยนิดนึงนะครับมีการผูกท้ายมาด้วยนะครับถ้าเกิดจะให้เรียบร้อยกว่านี้จริงๆต้องใส่เสื้อในกางเกงให้เรียบร้อยนะครับติดกระดุมคอแล้วก็ต้องไม่พับแขนเสื้อแบบนี้นะครับแต่จะไปไหนเนี่ยพี่โตจะแต่งตัวเรียบร้อยขนาดนี้ไปไหนคือไม่ได้จะไปไหนแต่ว่าอยากจะมาแบบอ้าวแต่งตัวให้น้องๆดูว่าแบบนี้เนี่ยน้องๆอาจจะเคยเห็นบางคนนะครับอาจจะเคยเห็นคุณพ่อคุณอาหรือผู้ปกครองนะครับแต่งตัวออกไปทำงานแล้วก็มีการผูกท้ายให้ดูเรียบร้อยใช่ไหมครับก็หลายๆคนอาจจะเคยลองหรือว่าแม้แต่น้องผู้หญิงเล็กๆบางคนนะครับที่โรงเรียนอาจจะมีท้ายอันเล็กๆให้ผูกก็ได้นะครับน้องๆผู้ชายเนี่ยอาจจะยังไม่เคยผูกก็ได้ผู้หญิงอาจจะเคยผูกก่อนนะครับเอาละแต่วันนี้จริงๆวิธีการผูกท้ายเนี่ยมันมีหลายแบบมากเลยนะครับแบบที่โอ้โหต้องม้วนไปม้วนมาเป็นพิเศษเยอะแยะบางทีมันอาจจะยากไปสำหรับน้องๆนะครับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราวันนี้พี่โจก็เลยคิดว่าทำยังไงดีนะให้น้องๆได้มีเน็กไทน่ารักน่ารักเอาไว้ผูกเอาไว้ใส่เล่นเราก็เลยคิดว่าจะประดิษฐ์ชิ้นงานเป็นเน็กไทจำลองเล็กๆนะครับมาดูกันก็มาดูเน็กไทจำลองนะครับที่วันนี้ในรายการสอนศิลป์จะสอนน้องๆทำแบบนี้แล้วก็ลวดลายต่างๆนะครับแล้วแต่น้องๆจะออกแบบเลยแต่ว่าเดี๋ยวมาดูว่ารูปรถแบบนี้เนี่ยจะทำยังไงนะครับทำออกมาแบบนี้ได้ยังไงติดตามได้สอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป์
1: เรามาทำเรียกว่าเป็นโครงก่อนดีกว่าโครงของตัวเน็กไทของเรานะครับดูว่าเน็กไทของน้องๆควรจะต้องยาวแค่ไหนอันนี้เดี๋ยวพี่โตทำอันเล็กๆให้เหมือนกับเข้ากับขนาดของตัวของสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราละกันนะครับถ้าเป็นพี่โจเนี่ยต้องยาวๆประมาณนี้เนาะใช่ไหมครับต้องตั้งแต่จากคอลงมาจนถึงเกือบ

ตรงเข็มขัดหรือว่าตรงเอวตรงนี้นะครับแต่ถ้าน้องๆตัวเล็กๆก็อาจจะสั้นๆแค่นี้เนอะโอเคก่อนอื่นนะครับเราลากเส้นตรงนี้นะครับอันนี้ลองกะขนาดก่อนดีกว่านะครับให้อยู่ตรงกลางของอันนี้นะครับแล้วก็ลากเป็นเส้นเฉียงๆออกมา

เนี่ยนะครับมาวางทาบเราจะทำทั้งหมด2ชิ้นก็เป็นชิ้นที่มีขนาดเท่ากันกับชิ้นนี้เลยแต่หลังจากนั้นเราจะเพิ่มเติมเข้าไปครับอาจจะเว้นระยะออกมานะครับจากตรงนี้นะครับเพิ่มเข้ามาอาจจะประมาณสัก2เซนหรือ2เซนครึ่งหรือว่าช่วงประมาณ1ไม้บรรทัดอันเล็กๆนะครับแล้วก็ลากเส้นให้ยาวออกมานะครับแนวนอนตรงนี้ให้ยาวออกมาชิ้นนี้ก็เหมือนกันนะครับลากยาวเลยออกมาในแต่ละด้านที่ลากยาวเลยออกมานะครับก็เว้นระยะประมาณ2เซนครึ่งหรือว่า1ไม้บรรทัดหรือประมาณ2เซนก็ได้นะครับให้ขนานไปกับแนวเดิมนะครับเอาล่ะพอได้ออกมาแบบนี้เรียบร้อยนะครับนำไปตัดครับทั้ง2ชิ้นเลยชิ้นนี้งานแล้วก็ชิ้นนี้นะครับตรงขอบด้านนอกทั้งหมดตรงนี้นะครับอีก1อันออกมาก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับอาจจะใช้โครงตรงนี้ก่อนนะครับที่เราตัดออกมานะครับมาติดไว้นะครับโครงไปแบบนี้นะครับและหลังจากนั้นครับเราก็ทากาวแล้วก็พับมาเป็นทบๆ

แล้วก็กดรอให้กาวแห้งครับผมคราวนี้เราก็นำอีกชิ้นหนึ่งนะครับมาวางประกบติดลงไปนะครับแล้วหลังจากนั้นเราต้องมีส่วนที่เอาไว้ใช้คล้องคอของเราใช่ไหมครับก็จะมีแถบยางนะครับแล้วก็นำเอาตัวเทปหนามเตยนะครับที่เป็นตัวผู้กับตัวเมียแบบนี้นะครับนำมาแปะไว้นะครับตรงนี้แล้วก็ตัดผ้าสักกะหลาดสีฟ้ามาอีก1ชิ้นนะครับวัดระยะกะดูว่าจะต้องเป็นชิ้นที่ยาวออกมาแล้วก็ติดได้กับแถบข้างบนแล้วก็นำไปตัดออกมาครับเป็นแถบแบบนี้นะครับกาวแปะจากนั้นครับอันนี้พี่โตขอหยิบชิ้นสีแดงนะครับสัก1ชิ้นนะครับที่จะตกแต่งเป็นลวดลายเอาเป็นลายรถยนต์ละกันเส้นตัดยาวมานำไปตัดออกมาครับเป็นแบบนี้เรียบร้อยนะครับจัดวางหามุมแล้วก็ตัดครึ่งวงกลมออกมาแบบนี้นะครับพอเราวางแบบนี้ลงไปปุ๊บมันก็จะเหมือนกับเป็นกระจกของรถนะครับแต่ว่าเราอาจจะให้มีเป็นกระจกหน้ากระจกหลังนิดนึงนะครับกระจกด้านข้างที่เป็นช่วงข้างหน้าหรือข้างหลังกระดุมครับผมนำมาวางเป็นล้อรถนี่ครับทากาวแปะให้เรียบร้อย

0: รุปนำมาทำเป็นล้อรถนะครับก็แปะครึ่งหนึ่งอยู่บนรถอีกครึ่งหนึ่งอยู่บนเน็กไทตรงนี้นะครับและหลังจากนั้นครับก็รอให้กาวแห้งพอกาวแห้งเสร็จเรียบร้อยก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็ทำเป็นอันใหญ่มาแบบนี้นี่เป็นยาวๆเลยล่ะนี่ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็ลวดลายต่างๆอันนี้เห็นไหมครับอันนี้เราจะเป็นลวดลายอันเดียวแบบนี้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าทำเป็นลายเต็มเน็กไทเลยนะครับก็เป็นลายบอลลูนแบบนี้ก็ตัดเป็นชิ้นๆชิ้นๆออกมาแล้วก็ประกบแปะติดลงไปนะครับเสร็จแล้วเน็กไทจำลองที่จริงๆแล้วน้องๆสามารถทำเองได้แล้วก็ลองเอามาทำเสร็จปุ๊บเอาไปเล่นเป็นคุณพ่อหรือว่าผู้ปกครองเราที่จะออกไปทำงานแต่งตัวเรียนแบบผู้ใหญ่เอาไว้ก่อนนะครับลองแบบซ้อมๆเดี๋ยวอีกหน่อยโตขึ้นอาจจะได้ใส่เน็กไทแบบนี้จริงๆก็ได้ครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ
0: ์เอาละครับมาดูข้อความใน facebook.com/สอนศิลป์ข่าวกันดีกว่านะครับวันนี้เป็นข้อความของน้องเหมยลี่

0: นี่ครับน้องเหมยลี่เอาแกนกระดาษกาวนะครับมาทำเป็นของใช้เป็นกระป๋องใส่เครื่องเขียนครับนะฮะก็เอามาต่อกันให้สูงพอประมาณแล้วก็ติดกระดาษลังนะครับเป็นวงกลมเป็นฐานนะฮะสีสวยมากนะครับสีชมพูแล้วก็ตกแต่งข้างในรายละเอียดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับขอบคุณน้องเหมยลี่มากๆเลยนะครับ
1: เอาละคราวนี้มาดูจดหมายกันบ้างนะครับจดหมายวันนี้มี2ฉบับแต่ว่า1ฉบับที่มีทั้งพี่และก็น้องที่ส่งมาเลยนะครับพี่โตคะหนูอยากให้พี่โตสอนวาดรูปเตียงแล้วก็ประดิษฐ์เตียงจำลองค่ะแล้วก็วาดรูปพี่โตกับหนูมาให้ค่ะจากเด็กหญิงณวรัตน์เผือกฟักป.3/1น้องไอซ์นะครับอันนี้ไอซ์แอนด์โจเนี่ยเป็นเหมือนกับแท็กติดมาแบบนี้นะครับเอาไว้ห้อยของใช้หรือว่าอะไรก็ตามได้นะครับขอบคุณมากน่ารักมากเดี๋ยวมาดูภาพของน้องไอซ์กันก่อนดีกว่าวาดรูปเป็นพี่โจนะครับน้องไอซ์กับเชฟโจนะครับแน่จากทำงานศิลปะตอนนี้ไปเป็นเชฟทำบาร์บีคิวนะครับน่ารักมากคราวนี้มาดูผลงานของน้องออยบ้างน้องออยนี่เป็นน้องของน้องไอซ์นะครับวาดเป็นโดเรมอนมานี่โดเรมอนระบายสีน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็โดเรมอนเป็นใส่ชุดเอี๊ยมคราวนี้มาดูอีกหนึ่งฉบับกันสวัสดีครับพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงณัฐธิดาการพักดีวาดรูปพี่โจกำลังไปเที่ยวทะเลกับน้องเมย์ค่ะน้องเมย์กับพี่โจไปเที่ยวทะเลภูเขาลูกใหญ่ต้นไม้อยู่ข้างๆพระอาทิตย์กำลังขึ้นมานะครับนี่ระบายสีแบบเต็มแผ่นมากๆเลยนะครับเป็นคนมีความตั้งใจมีความพยายามมากๆเลยนะครับสวยมากเลยน่ารักมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องเมย์แบบนี้นะครับโชว์ผลงานของตัวเองนะครับในรายการสอนศิลป์ให้สมาชิกคนอื่นได้ดูนะครับเหมือนน้องเมย์เหมือนน้องไอซ์น้องออยตรงนี้นะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมหรือว่าอีเมลแอดเดรสสอนศิลป์ thaipbs.or.th facebook.com/สอนศิลป์ ก็ได้นะครับคราวนี้เวลาหมดลงแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พี่ชื่อพี่ข้าวตูนะคะวันนี้พี่ข้าวตูจะพาเด็กๆไปประดิษฐ์ของเล่นสนุกๆกันหาง่ายๆค่ะขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากเลยเพียงแค่น้องๆทำตามที่พี่ข้าวตูบอกรับรองเลยว่าสนุกชัวร์แต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์และจิ๋วซ่าคนแรกที่จะมาร่วมประดิษฐ์ของเล่นกับเรานั่นก็คือน้องประวันนายแนะนำตัวหน่อยสิครับชื่ออะไรครับผม
1: ชื่อแลดนครับ
0: ชื่อนาดนชื่อเล่นชื่อ
2: ประวันค่ะ
0: ประวันอยู่ชั้นอะไรล่ะครับอนุบาลอะไรครับ
2: 3ค่ะ
0: อนุบาล3ตอนนี้กี่ขวบ
2: 5ค่ะ
0: น้องประวานนะคะเห็นตัวจิ๋วๆแค่นี้ทำอะไรมาบ้างนะ
2: ไปเดินแบบ
0: ถ่ายโฆษณาใช่ป่ะแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ด้วยน้องประวานไหนลองแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษให้ฟังหน่อยสิคะ
3: My name is Madam Visit and my nickname is Bala I'm a scientist
0: โอ้เมื่อกี้แปลว่าอะไรครับไหนแปลให้ฟังหน่อย
3: ผมชื่อเด็กชายนะโดดวิสิตภัณฑ์ชื่อเล่นชื่อประวานชอบเรียนวิทยาศาสตร
0: ์น่ารักมากเลยค่ะประวานตอนนี้พร้อมจะไปประดิษฐ์ของเล่นกับพี่ข้าวตูหรือยังครับ
1: ครับ
0: พร้อมแล้วนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปประดิษฐ์ของเล่นกันเลยค่ะสำหรับงานประดิษฐ์ชิ้นแรกนั่นก็คือกระปุกออมสินอุดอุดอุปกรณ์จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ
1: กระดาษสี
0: ลูกปัดตาปลอม
4: ขวดน้ำ
0: กันไกร
5: อุปกรณ์พร้อมแล้วครับ
0: เราไปประดิษฐ์ของเล่นกันเถอะค่ะโอเคค่ะเมื่อกี้เรารู้จักอุปกรณ์อะไรไปแล้วนะประวานพร้อมจะทำได้ยังเอ่ยพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้นี่ประวานนี่พี่หมูแบบนี้นะคะเริ่มแรกเราก็ต้องมีขวดอันนี้มาก่อนใช่ไหมเราจะเริ่มทำอะไรก่อนดีทำหูก่อน
5: หู
0: ทำหูงี้โอเคเพราะว่าเอาสีอะไรดี
5: ชมพู
0: สีชมพูครับผมนี่สีชมพูเดี๋ยวพี่ตุ๊กจะตัดเป็นหูนะคะตัดเป็นหูแบบนี้นี่ตามแบบแบบนี้เลยคราวนี้ใช้กรรไกรพี่ประวานประวานดูพี่ปักเป้ามาพี่ปักเป้ามา
3: เขาไม่เห็นเลย
0: จริงเหรอนี่พี่ปักเป้าเขามาบอกว่ากรรไกรเนี่ยต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะแต่มันบาดขั้นตอนแรกเรามาทำหูทั้งสองข้างกันก่อนเริ่มจากการวาดหูด้วยปากกาหรือว่าดินสอเสร็จแล้วก็ค่อยๆตัดนะคะเพราะกรรไกรเนี่ยคมมากๆเลยหูของพี่หมูจะมีสองสีมีสีชมพูกับสีขาวติดหูทั้งสองสีด้วยกาวให้เรียบร้อยง่ายๆแค่นี้ก็ได้หูแล้วสองข้างขั้นตอนต่อไปเราจะต้องตัดกระดาษเพื่อทำเป็นลำตัวของพี่หมูกันโดยเราจะใช้กระดาษสีชมพูมาวัดความยาวของขวดน้ำกันค่ะหลังจากนั้นเราก็พับตามแนวไปเลยแล้วก็ตัดกระดาษตามแนวที่เราพับไว้แล้วก็จะได้กระดาษสีชมพูรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้ส่วนนี้นี่แหละค่ะที่เราจะไปทำเป็นลำตัวของหมูหลังจากนั้นเราจะกำหนดตำแหน่งของรูหยอดเหรียญโดยนำกระดาษที่ตัดเสร็จแล้วเมื่อกี้นี้แหละมาพับครึ่งแล้วก็วาดรูปสี่เหลี่ยมยาวๆตัดตามแนวที่วาดไว้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะติดหูด้วยกาวพอติดหูเรียบร้อยแล้วมาถึงตรงนี้น้องๆต้องคว่ำกระดาษลงโดยเอาส่วนที่มีหูสีชมพูเนี่ยอยู่ด้านบนของตัวขวดน้ำเพราะว่าเราจะพับหูสีขาวขึ้นมาแบบนี้ละค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะเจาะขวดน้ำด้วยมีดคัตเตอร์ขั้นตอนนี้นะคะน้องๆห้ามทำเองเด็ดขาดเลยคงต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะคะเพราะว่าคัตเตอร์เนี่ยคมมากๆนิ้วขาดได้เลยนะถือว่าเป็นขั้นตอนที่อันตรายมากเพราะฉะนั้นพี่ข้าวตูขอย้ำเลยนะคะว่าห้ามทำเองเด็ดขาดเรา ขาดอะไรครับดูจากตัวนุ้นมีขาดอะไรอยู
6: ่ขา
0: ขาขาจะต้องเป็นลูกปัดแบบนี้นี่พี่ตุ๊กเอาลูกปัดมาติดขาโอเคไหมเดี๋ยวเรามาจุดตำแหน่งขาก่อนนี่แล้วก็จุดสี่ด้านแบบนี้ประวัน
6: ให้จะออกมาแล้วจ้ะ
0: จะออกมาแล้วเหรออ่ะประวันเอาลูกปัดไปติดเลยเอาลูกปัดไปแกะไว้
6: มันทากาวก่อนนะ
0: ใช่ประวันทากาวก่อนเลย

0: คอ่ะประวันลูกปัดมาคนละอันนับ1-10นะแต่เอาแบบช้าๆหน่อยนะโอเคไหมนี่ทางนี
1: ้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: โอเคตอนนี้ก็ได้หมูหน้าตาแบบนี้แล้วประวันยังขาดอะไรอยู่ครับ
2: ตาค่ะ
0: ขาดตาพี่ตุ๊กขอตามาติดหน่อย
2: นิดนึงนะคะ
0: โอเคนิดนึงนะครับแล้วก็กดไว้สักนิดนึงนะคะรอให้กาวมันแห้งก่อนดูซิยังขาดอะไรอยู่อีกครับมีตาแล้วขาดอะไรครับขาดอะไรเอ่ย
3: จมูก
0: จมูกโอเคประวันเดี๋ยวเอาเป็นปากกาเมจิกมาวาดดีไหมเอาสีอะไรดีครับชมพูดีไหม
2: ดี
0: อ่ะชมพูครับผมกระปุกออมสินอุดๆจากขวดน้ำนี่อ่ะเดี๋ยวลองหยอดสิประวันโอเคอ่ะหยอดอีกอย่างนี้นะคะเด็กๆ เขาก็จะรู้จักการออมเงินนะแล้วก็ยังรู้จักที่จะใช้ขยะเนี่ยมารีไซเคิลเป็นของเล่นได้ด้วยกระปุกออมสินเป็นรูปหมูอุดๆแล้วน้องๆยังสามารถทำเป็นรูปสัตว์อื่นๆที่ชอบได้อย่างเช่นพี่แมวเหมียวหนวดยาวแบบนี้และตอนนี้เราก็มาอยู่กับคุณหมอเดลแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: และนี่ก็คือคุณหมอเดลผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาเป็นคนให้คะแนนว่างานประดิษฐ์ที่น้องๆทำในวันนี้เนี่ยจะได้ดาวไปกี่ดวงซึ่งดาวทั้ง4ดวงก็คือตัวแทนของพัฒนาการในวัยเด็กทั้ง4ด้านได้แก่การพัฒนาด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญาแล้ววันนี้เราทำกระปุกออมสินอุดๆจากขวดน้ำค่ะคุณหมอเดี๋ยวก่อนอื่นขอไปวัดพลังก่อนนะวาดมา
4: ลองดูซิ
0: มาดูซิวันนี้การวัดพลังของเรา1 2 3หมุน

0: ขอรับนิดเดียวอ่ะไหนรับ
1: ดูซิมีกี่ดาวเอ่ยโอ้โหมาน
0: ี่
1: มาเต็มเลย
2: มีกี่ดวงคะ
1: ติดให้ด้วยหน่อยนึงเอาติดซะก่อนอึ๊บคือที่อธิบายเนี่ยจะเห็นอยู่อย่างนึงก็คือว่าจุดสังเกตที่น่าเห็นการฝึกการอดทนรอคอยคือลูกอันนี้ที่เห็นว่าพอใช้กาวในการติดเนี่ยก็จะต้องใช้ความอดทนเหมือนกันนะ
0: ต้องนับ1ถึง10ใช่ไหมประวานก่อนมันจะติดใช่ไหมครับ
1: ใช่กว่ามันจะติดเรียบร้อยจนออกมาตั้งได้เพราะฉะนั้นได้ทั้งกล้ามเนื้อมัดเล็กได้ทั้งในแง่ของทักษะทางด้านสังคมลดโลกร้อนไปได้ด้วย
0: ใช่ไหม
1: ใช่รีไซเคิลไปด้วยได้ทั้งในแง่ของการออกความคิดสร้างสรรค์การละเล่นทุกอย่างเนี่ยจะได้เรื่องของสติปัญญาอยู่แล้ว เวลาที่เด็กได้มีโอกาสฝึกหัดแล้วก็ได้เล่นเนี่ยเขาก็จะได้เรื่องของสติ

0: ปัญญาขนาดเดียวกันถ้าเขาสามารถที่จะคุมอารมณ์ของเขาได้ด้วยกับการเล่นของเขาเนี่ยก็จะได้ในแง่ของอารมณ์ก็เรียกว่าครบถ้วนเลย
1: ทั้ง4ด้านเลย
0: ครับกระปุกนี้เขาเรียกว่าอะไรประวัน
2: กระปุกออมสินค่ะ
0: เขาใช้เก็บอะไร
2: เงิน
0: โอเคคุณพ่อคุณแม่ฮะนอกจากจะใช้เก็บเงินได้เนี่ยมันมีอีกอันนึงที่สามารถทำได้เข้าตู้
1: คืออะไรคะคุณหมอ
0: ธนาคารแห่งความดีฮะ
3: หมอก็จะเขียนว่าปลาวานอดทนเก่งมากเลยนะเสร็จแล้วหมอก็พับเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปเรียกว่านอกจากจะใส่เงินได้นี่ยังใส่ธนาคารแห่งความดีได้ด้วยธนาคารแห่งความดียิ่งเต็มเร็วก็แสดงว่าความดีเยอะแยะมากมายเพราะคุณพ่อคุณแม่ใช้ได้ทั้งการฝึกหลักเศรษฐศาสตร์ง่ายๆแบบประเภทที่รู้จักในการคุณค่าของเงินแล้วก็ใช้รีไซเคิลไปด้วยในขณะเดียวกันก็สามารถเป็นธนาคารแห่งความดีได้ด้วยครับ
1: แปลว่าการเล่นของเด็กนี่มีผลในการกระตุ้นพัฒนาการของเขาอย่างมากแล้วพัฒนาการของเด็กนี่มีด้านไหนบ้างคะคุณหมอ
0: คือแบ่งง่ายๆเลยก็คือร่างกายสติปัญญาสังคมและก็อารมณ์แต่ถ้าในทางการแพทย์นี่ก็จะแบ่ง4ด้านเหมือนกันก็จะกลายเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ
1: ่
0: แล้วก็มีเรื่องของภาษาแล้วก็ไหวพริบปฏิภาณอันนี้คือแบ่งในทางการแพทย์เองแต่ในเวลาที่เราพูดง่ายๆอย่างคุณพ่อคุณแม่เองกำลังเล่นกับลูกอยู่เราก็ดูหมวดง่ายๆเลยว่าทางด้านร่างกายเป็นอย่างไรเขาได้มีโอกาสใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ไหม
1: มัดเล็กก็เป็นพวกนิ้วมือการหยิบจับของใช่ไหม
0: หยิบจับขีดเขียนปั้นในแง่ของสังคมเองเนี่ยแม้กับพ่อแม่เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นสังคมนะ
1: เหมือนเขาได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆบ้าง
0: ใช่ครับซึ่งอันนี้เป็นหัวใจสำคัญมากแล้วทางด้านสติปัญญานี่ต้องถือว่าการเล่นนั้นเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างสติปัญญาของเด็กเลยแล้วการเล่นทุกอย่างเลยแล้วก็การได้มีโอกาสจัดการกับอารมณ์ของตนเองแล้วสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ด้วยอยู่ร่วมกันกับเพื่อนได้ด้วยก็จะทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อยู่ร่วมกันได้ทักษะทางด้านสังคมไปด้วยแล้วก็เรื่องของอารมณ์ด้วยครับ
1: ค่ะเหมือนกับเวลาที่เขาขีดเขียนแบบนี้ก็คือเหมือนเขาได้ฝึกเรื่องของอารมณ์ความเป็นคนใจเย็นอยู่นิ่งได้มากขึ้นใช่ไหมคุณหมอ
0: ใช่ครับ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอเดลมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: น้องประวันคุณหมอเดลยังครับน้องประวัน
2: สวัสดีครับ
1: ฝากถึงน้องๆค่ะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่หากไม่อยากพลาดรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ของเราง่ายๆเลยเพียงเข้าไปที่ www.youtube.com แล้วค้นหาคำว่า Mahidol Kids หลังจากนั้นกด subscribe เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของรายการเราเลยค่ะน้องประวันกด subscribe ที่ไหนนะคะ
2: Mahidol Kids
1: โอเคในส่วนครั้งหน้าเราจะไปประดิษฐ์ของเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์กันเลยค่ะส่วนตอนต่อไปพี่ข้าวตูจะชวนน้องๆมาทำจิ๊กซอว์พัซเซิลจากไม้ไอศกรีมอุปกรณ์ก็มีไม้ไอศกรีมเทปใสสีเมจิกถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
2: จิ๋วซ่ารักประดิษฐ
1: ์ส่วนสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย
2: จิ๋วซ่ารักประดิษฐ์
1: สวัสดีค่ะเด็กๆเห็นพี่ข้าวตูแบบนี้เนี่ยไม่ได้มาเสี่ยงเซมซีนะคะแต่พี่ข้าวตูจะใช้นี่เจ้าไม้ไอติมนี่แหละไปประดิษฐ์เป็นของเล่นแต่จะเป็นของเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลย
4: ส่วนของเล่นในวันนี้นั่นก็คือ
1: จิ๊กซอว์พัซเซิลจากไม้ไอศกรีม
4: อุปกรณ์จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ
1: สีเมจิกหรือว่าสีที่น้องๆชอบค่ะ
2: ว้าวโอ้ไม้ไอติม
1: เทปใสค่ะไหนพร้อมความแล้วใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราไปประดิษฐ์กันเลยไปเลย
4: โอเคเราก็รู้จักอุปกรณ์กันไปแล้วนะคะคราวนี้เรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะประวานมาเราจะใช้ไม้ติมทั้งหมดกี่อันครับผมนับสิ
2: 1 2 3 4 5 6
4: 7 8อันเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นจิ๊กซอว์พัซเซิลกันโอเคคราวนี้พี่ตูจาติดให้อยู่ก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะต้องมาวาดรูปเราจะมาเริ่มทำจิ๊กซอว์พัซเซิลกันเลยค่ะเริ่มจากใช้ไม้ไอติมมาเรียงต่อกันก็จะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสพอดีหลังจากนั้นใช้เทปใสยึดไว้ก่อนเพื่อที่จะได้วาดรูปด้านบนได้แล้วเวลาเราจะเล่นจิ๊กซอว์เราค่อยแกะเทปใสออกมาแล้วก็ลองต่อกันใหม่ก็จะได้แบบนี้เดี๋ยววันนี้พี่ตูจะวาดแครอทเป็นรูปแบบนี้ค่ะเริ่มจากพี่ข้าวตูจะใช้สีเมจิกสีดำวาดโครงขึ้นมาก่อนเวลาเราวาดนะคะก็วาดให้โดนไม้ไอติมทุก

มาเลยเพราะเวลาเราไปต่อเป็นจิ๊กซอว์พัซเซิลเนี่ยเราจะได้หาส่วนประกอบชิ้นส่วนได้ครบทุกชิ้นจะใช้สีเมจิกอย่างเดียวในการระบายด้วยสีส้มแล้วก็สีเขียวก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้พี่กระตูขอใช้เป็นสีน้ำแทนละกัน

0: วานเอาสีเมจิกสีอะไรดีครับ
1: เลือกมาเลยหนึ่งสี
0: สีฟ้าสีฟ้าวาดเป็นอะไรดีครับ
2: โดเรมอน
0: โดเรมอน
2: สร้อยคอ
0: มีสร้อยคอแล้วก็มีโอเคมีกระเป๋าหน้าท้องด้วยใช่ไหมอันนี้สำคัญกระเป๋าพิเศษต้องมีแขนด้วยโดเรมอนมีแขนกลมๆอึ๊บอีกข้างนึงอีกข้างนึงครับโชว์ให้ดูหน่อยประวันวาดเป็นคุณโดเรมอนได้แล้วอันนี้เหลืออะไรครับระบายสีไหม
2: คร
0: ับโดเรมอนสีอะไรครับ
2: สีฟ้า
0: สีฟ้า
2: ต้องวาดสีแดง

0: จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะประวาน
1: ค
0: ่ะเดี๋ยวจะแกะเทปใส่ประวานช่วยแกะครับยากไหมครับวาดโดเรมอน
1: ไม่ครับ
0: ไม่ยากเลยนะคะก็น้องๆเนี่ยสามารถให้เขาเนี่ยวาดรูปได้ตามจินตนาการของเขาเลยนะคะพอเขาได้ผลงานออกมาเนี่ยเขาจะภูมิใจภูมิใจ
1: ลองต่อดูสิคร
0: ับ ใช่เดี๋ยวมันจะต้องลองต่อแต่ระหว่างนี้เดี๋ยวจะมีคนมาเล่นกับประวานด้วยนะคะระหว่างรอเพื่อนๆของประวานมาเดี๋ยวเราไปถามประโยชน์จากการประดิษฐ์กับคุณหมอเดียวกันดีกว่าค่ะก็อยู่กับคุณหมอเดลแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: และนี่ก็คือคุณหมอเดลผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาเป็นคนให้คะแนนว่างานประดิษฐ์ที่น้องๆทำในวันนี้เนี่ยจะได้ดาวไปกี่ดวงซึ่งดาวทั้ง4ดวงก็คือตัวแทนของพัฒนาการในวัยเด็กทั้ง4ด้านได้แก่การพัฒนาด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญาตอนนี้เราก็อยู่กับคุณหมอเดลแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปถามถึงประโยชน์ของการประดิษฐ์วันนี้เดี๋ยวเรามาใช้วงล้อวัดพัฒนาการประวานอยากหมุนไหมครับอยากมาหมุนมาดูซิว่าการประดิษฐ์ของเราวันนี้จะได้ดาวพัฒนาการทั้งหมดกี่ดวงหมุนเลย

0: นี่3ดาวเลย
1: อยากให้คุณหมออธิบายให้ฟังดีกว่าค่ะว่าทำไมถึงได้พัฒนาการได้ทั้ง3ด้านนี้คะ
2: คือปกติพัฒนาการหลักๆมันจะมี4ด้านการละเล่นทุกอย่างเนี่ยจะได้เรื่องของสติปัญญาอยู่แล้วเวลาที่เด็กได้มีโอกาสฝึกหัดแล้วก็ได้เล่นเนี่ยเขาก็จะได้เรื่องของสติปัญญาขณะเดียวกันถ้าเขาสามารถที่จะคุมอารมณ์ของเขาได้ด้วยกับการเล่นของเขาเนี่ยก็จะได้ในแง่ของอารมณ์ไปได้ด้วยส่วนพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่อันนี้ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวบางเรื่องอย่างกรณีนี้เนี่ยเขาก็จะมีการเรียงกันก็จะได้ในแง่ของกล้ามเนื้อมัดเล็กที่มีความชัดเจนมากจะอ่อนไปนิดนึงก็คือเรื่องของทางด้านสังคมก็การได้เล่นกับเพื่อนหรือแม้กระทั่งว่าถ้าสมมุติเราของเล่นที่ดีที่สุดได้มีโอกาสไปให้กับเพื่อนด้วยกันนี่อันนี้ก็จะเป็นการพัฒนาเรื่องของสังคมไปด้วย
1: มันเป็นการที่เขาได้ฝึกการแบ่งปันของเล่นเล่นร่วมกับเพื่อน
2: ใช่ครับ
1: เมื่อกี้ก็ตัวสังเกตเหมือนคุณหมอพกของเล่นมาด้วยใช่ไหมคะ
2: ครับก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสามารถเสริมได้หลากหลายรูปแบบมากจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลักษณะของสามเหลี่ยมหรือจะเป็นสี่เหลี่ยมหรือว่าเป็นห้าเหลี่ยมหรือว่าแม้กระทั่งหกเหลี่ยมขนาดก็ยังต่างกันอีกนะแล้วขนาดที่ต่างสีก็ยังต่างกันด้วยเพราะเด็กสามารถที่จะใช้องค์ประกอบเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการวางนะเห็นไหมให้ได้กลายเป็นลักษณะสามเหลี่ยมเป็นการเล่นกันหรือว่าจะใช้หมวดของสีก็ได้จะใช้หมวดของรูปทรงของเขาเองเนี่ยอย่างสีอันนี้เนี่ยก็เอามาเตรียมลองดูสิ
1: น้องประวันลองดู
2: สิลองดู
1: ลองเรียนให้ได้ลองเรียนให้ได้เป็นสี

0: พี่เก่งมาก
1: เลยเนี่ยฮะคือการละเล่นกันแล้วก็ในที่สุดเนี่ยก็จะได้เรื่องของความคิดสร้างสรรค์ไปด้วยเป็นการต่อยอดเรื่องของสติปัญญา
2: วิธีทำก็ง่ายมากเพียงคุณพ่อคุณแม่ตัดกระดาษสีให้เป็นรูปทรงเรขาคณิตจะเป็นรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมแล้วก็นำเอาไม้ไอศกรีมเนี่ยมาทาสีให้เหมือนกระดาษต้นแบบ
1: ก็เล่นได้เล่นทั้งหมวดสีเล่นทั้งรูปร่างรูปทรงได้หมดเลยครับ
0: และเพื่อที่จะให้ได้ดาวครบทั้ง4ดวงอีกด้านนึงก็คือด้านของสังคมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะให้น้องประวาเนี่ยไปเล่นกับเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับเพื่อนของน้องประวาเลยค่ะเราก็มาอยู่กับน้องทีมแล้วนะคะสวัสดีค่ะน้องทีม
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีคุณหมอด้วยค่ะน้องทีม
1: สวัสดีค่ะสวัสดีครับเด็ก
0: ๆเดี๋ยวเราจะให้น้องประวันเอาอะไรไปด้วยครับประวันมาแบ่งน้องทีมใช่ไหม
3: แครอทมาครับ
0: แครอทไหนลองช่วยกันต่อสิคะเด็ก
1: ๆลองดูสิเป็นแครอทจริงไหม
0: นี่แครอทจริงไหม
3: เยอะค่ะให้ชิ้นไหนต่อชิ้นนี้เร็วจัง
0: เร็วจังเลยอ๋อปรบมือหน่อยเก่งมากเลย
1: ข้าตูจะสังเกตนะประวันชื่นชมด้วยนะเนี่ยชื่นชมน้องทีมบุญเร็วจังเลยเยี่ยมมากเลยอันนี้คือทักษะทางด้านสังคมที่จะเห็นเลยว่าทำให้รู้จักในการที่จะเอื้อเฟื้อในการเล่นกันคุณพ่อคุณแม่ก็จะสามารถฝึกในลักษณะอย่างนี้ไปได้ด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ให้เขาได้เริ่มที่จะเล่นกับเพื่อนๆใช่ไหมแปลว่าการเล่นกับเพื่อนของเขาเนี่ยมีประโยชน์ใช่ไหมคะคุณหมอ
1: ใช่ใช่ยังมีอ
3: ีกหนึ่งที
1: ประวานลองช่วยน้องพิมพ์บุญอีกหนึ่งชิ้นครับ
0: ใช
3: ่ไห
0: ม
3: ใช่เลย
0: ประวานเอาตัวไหนดี
1: เกือบละเกือบละ
0: เอาตัวนี้สิ
1: ใกล้เคียงแล้ว
0: ไหนชิ้นสุดท้ายยังคะ
1: เอิบ
0: ไหนชิ้นสุดท้ายทำไงดี
1: ด้านไหนเอ่ย
0: โอ้ยเก่งมากเลย
1: เยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมาก
0: เก่งมากเลยอ้าวโอเคได้ไป2ตัวแล้วแล้วนี่มีอีกหนึ่งอันนี้เป็นโดเรมอนของน้องประวันแต่เดี๋ยวให้น้องพิมพ์มูลช่วยกันต่อนะโอเคไหมคะโอเคเดี๋ยวลองช่วยกันต่อนะ

0: ตั้งแต่ที่
1: ท้ายสุดเลยเยี่ยมมาก
0: โอเคปรบมือหน่อย
1: เป็นโดเรมอนจริงๆด้วย
0: เป็นโดเรมอนจริงๆนี่คุณหมอน่าจะมีของรางวัลให้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วก็มีดาวสีฟ้าติดให้เมื่อเหลืองเขียวแดงแล้วสีฟ้าติดให้น้องพิมพ์บุญด้วยเก่งมากเลยลูกนะยาวใหญ่ๆเลย อันนี้คือทักษะทางด้านสังคมคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะเห็นว่าของเล่นแบบง่ายๆแม้กระทั่งไม้ไอติมต่างๆเหล่านี้ที่มีสีสันอยู่เนี่ยสามารถฝึกได้ทั้งทักษะเรื่องกำเนื้อมัดเล็กแล้วก็แม้กระทั่งเรื่องของทักษะในด้านสติปัญญาแล้วก็รวมไปจนถึงทักษะทางด้านอารมณ์และก็สังคมด้วยสร้างการเรียนรู้ร่วมกันถ้าเกิดว่ามีโอกาสจะทำยังไงให้ลูกอดทนจะทำยังไงให้เขารู้จักในการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันก็จะได้ประโยชน์มากมายได้เรียนรู้ศัพท์ด้วยได้เรียนรู้รูปร่างแล้วก็ได้เรียนรู้สีสันต่างๆนานามากมายครับ
0: โหเรียกว่าวันนี้ได้ประโยชน์ครบทุกด้านเลยนะคะต้องขอขอบคุณคุณหมอเดียวที่มาให้ความรู้แล้วก็ความสนุกกับเด็กๆแล้วก็พวกเราด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะคุณหมอ
1: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
0: ส่วนในสัปดาห์หน้านะคะพี่ข้าวตูจะพาน้องประวานได้ประดิษฐ์ของเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์ในตอนหน้ากันเลยค่ะตอนต่อไปพี่ข้าวตูจะชวนน้องๆมาประดิษฐ์เกมกบน้อยกินแมลงอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็คือที่เย็บกระดาษสีเมจิกกาวเชือกขนาดเล็กกระดุมแกนกระดาษทิชชู่จานสีและผู้กันสีและกระดาษค่ะถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
2: จิ๋วซ่ายักษ์ประดิษฐ์
0: สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 ถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
4: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: การนอนที่ผิดวิธีก็ส่งผลต่อริ้วรอยบ้างเหมือนกัน
1: รู้สึกว่าเรามีตีนกาแต่เราอยู่ป.6คือมันเป็นรอยยับอยู่ตรงเนี้ย
0: เป็นรอยยิ้ม
1: ใช่แล้วพอโตขึ้นมามันหายไป
0: เพราะอะไรคะ
1: รู้จักคุณหมอ
0: นอกเหนือจากนั้นยังมีเรื่องเกี่ยวกับคนที่ชอบปาร์ตี้ค่ะคุณหมอไ
2: ปคนนี้ใช่ไหมคะคนนี้หรือเปล่า
0: ใช่คนน
1: ี้มันทำไมคนนี้ล่ะคะ
2: การสูบบุหรี่แอลกอฮอล์หรือพวกมลภาวะมลพิษต่างๆพวกนี้มันทำให้เกิดพวกอนุมูลอิสระการที่เรามีอนุมูลอิสระมากขึ้นก็แปลว่าร่างกายเราต้องมีการซ่อมแซมตัวเอง
1: ถ้าเกิดเรานอนเอาหน้าฝั่งนึงให้มันพับลงไปคืนนี้นอนฝั่งนี้อีกคืนนึงนอนฝั่งนึงมันต้องเล็กแน่ๆเลยช่วยบ้างไหมครับคุณหมอ
2: แต่มันก็เล็กแค่ตอนเราลุกขึ้นมาใช่ไหมคะ
0: เวลาเราเลือกผลิตภัณฑ์เราก็ยังไม่เจอผลิตภัณฑ์ที่ถูกสักทีเพราะหนูเราต้องทาออยล์ต้องเช็ดด้วยออยล์ปุ๊บเรารู้สึกหน้ามันละเรามันเราก็จะไม่รู้สึกสบายก็ต้องหาอะไรที่ทำให้หน้าแห้งอีกมันเหมือนมีหลายความรู้สึกบนหน้าหน้าก็เลยเหมือนแบบแยกเข้าไปใหญ่เลย
2: อันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเขายังไม่เจอผลิตภัณฑ์ที่ถูกใจ
3: สวยหล่อขอเสิร
0: ์ฟสวัสดีค่ะซาร่าค่ะกลับมาพบกับรายการสวยหล่อขอสืบค่ะรายการที่จะพาทุกคนนะคะไปสืบทุกเรื่องราวความสวยความหล่อเราจะกลับมาตามหาความจริงกันอีกครั้งค่ะซาร่าจะมาเปิดเผยความจริงกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีพร้อมด้วยแขกรับเชิญสวยหล่อที่จะเป็นตัวแทนไขข้อสงสัยของเราในวันนี้มาค้นหาความจริงไปพร้อมๆกันค่ะกับประเด็นในวันนี้ค่ะการลดริ้วรอยนั่นเองมีเรื่องไหนที่เป็นประเด็นอยู่บ้างเดี๋ยวเราจะมาสืบไปพร้อมๆกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการนอนตะแคงบ่อยๆทำให้เกิดริ้วรอยได้จริงไหมการดื่มแอลกอฮอล์ยิ่งหน้าแก่ครีมลดริ้วรอยต้องใช้กี่กระปุกถึงจะลดได้เท่ากับการเลเซอร์จริงหรือไม่ที่ริ้วรอยบนใบหน้าสามารถบอกโรคได้การทำอัลตราเลเซอร์ฟิลอะไรที่ลดริ้วรอยได้ดีที่สุดเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมาตามหาความจริงไปพร้อมๆกันค่ะสำหรับใครที่รู้สึกว่าหน้าของเราแก่ก่อนวัยมีริ้วรอยบนใบหน้าหรือตีนกามาก่อนวัยอันควรนะคะวันนี้คุณหมอจะมาคลายข้อสงสัยเกี่ยวกับริ้วรอยบนใบหน้าการรับมือกับริ้วรอยให้อยู่หมัดเดี๋ยวช่วงหน้ามาไขข้อข้องใจไปพร้อมกันค่ะ
3: สวยหล่อขอเสิร
0: ์สวยหล่อในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขคดีกันค่ะในเรื่องการลดริ้วรอยนั่นเองวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติค่ะจากรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเพ็ญพันธ์วัฒนะไกรภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลอยู่กับเราในวันนี้พร้อมกับแขกรับเชิญค่ะณภัทรค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะสวัสดีสรา
0: สวัสดีคุณหมอนะคะต้องบอกเลยว่าตื่นเต้นมากนะคะสำหรับการลดริ้วรอยในวันนี้ได้มาคุยกับคุณหมอวันนี้เราจะมีคำถามเยอะมากเกี่ยวกับริ้วรอยเพราะว่าหลายๆคนก็รู้สึกว่าบางคนเกิดริ้วในช่วงนี้ก่อนวัยอันควรกันเยอะมากเลยค่ะคุณหมอ
2: ใช่คร
0: ับ ถามณภัทรก่อน
1: ทำไม
0: มีความรู้สึกไง
1: ก
0: ็ต้องถามความรู้สึกของคุณอินฟลูเอนเซอร์นิดนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องการลดริ้วรอยคุณไปมีประสบการณ์อะไรมาบ้างไหม
1: เคยนะคือผมตั้งแต่เด็กแล้วอะเป็นคนแบบ facial expression เยอะมากเวลาที่เรายิ้มหรือเวลาที่เราหัวเราะอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเรามีตีนกาแต่เราอยู่ป.6 คือมันเป็นรอยยับอยู่ตรงเนี้ย
0: เป็นรอยยิ้ม
1: ใช่แล้วพอโตขึ้นมามันหายไป
0: เพราะอะไรคะ
1: รู้จักคุณหมอคุณหมอนำสิ่งดีๆมาให้นะฮะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าในยุคสมัยนี้ก็มีนวัตกรรมหลายอย่างที่ช่วยให้ริ้วรอยของเราลดลงได้เยอะใช่ไหมคะคุณหมอวันนี้นะคะถามคุณหมออย่างแรกเลยหลายๆคนบอกว่าการพักผ่อนที่เพียงพอเนี่ยจะช่วยให้ผิวเราดีขึ้นแต่ใครจะรู้ไหมคะว่าการนอนที่ผิดวิธีก็ส่งผลต่อริ้วรอยบ้างเหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้นะคะกับประเด็นที่ว่านอนตะแคงบ่อยๆทำให้เกิดริ้วรอยได้จริงหรือไม่คะคุณหมอ
2: จริงๆก็การนอนหลับพักผ่อนที่ดีนะคะมันก็เป็นผลกับสุขภาพทั้งร่างกายทั้งจิตใจนะคะแต่แบบที่คุณซาร่าบอกเลยนะคะว่าถ้าเรานอนในท่าที่ไม่เหมาะสมนะคะเช่นนอนตะแคง

0: นะคะหรือว่าท่าที่มีการกดการเสียดสีการถูไถใบหน้านะคะกับแม้แต่ปลอกหมอนหรือที่นอนที่มันเลือดผ้ามันหยาบก็สามารถทำให้เกิดริ้วรอยได้นะคะแต่บางครั้งเนี่ยจริงๆก็คือมันอาจจะทำยากกว่าที่จะนอนนิ่งๆไปเลยนะคะ
1: ก็ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้
0: แต่ว่าพยายามให้แบบว่า2ด้านมันเท่าๆกันหรือนอนหงายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าตะแคงก็อาจจะต้องมีการกลับข้างบ้างอย่าให้มันกดข้างใดข้างหนึ่งมากเป็นพิเศษนะคะการนอนคว่ำหน้าลงไปอันนี้แน่นอนมันก็ทำให้มันบูบี้กดแล้วก็เสียดสีไปหมดนะคะมันก็มีผลได
2: ้
0: ถ้าเราทำเป็นระยะเวลานานๆนะคะ
1: คือตอนเด็กๆเนี่ยอ้วนมากตอนแบบขึ้นปีหนึ่งใหม่ๆก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเรานอนเอาหน้าฝั่งหนึ่งให้มันพับลงไปคืนนี้นอนฝั่งนี้อีกคืนนึงนอนฝั่งนึงมันต้องเล็กแน่ๆเลย
2: ให้มันแบนเข้าหากัน
1: ช่วยบ้างไหมครับคุณหมอ
0: แต่มันก็เล็กแค่ตอนเราลุกขึ้นมาใช่ไหมคะพอเราทั้งวันแรงโน้มถ่วงมันลงเนาะแก้มมันก็จะย้วยลงมานะคะจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เราเลี่ยงไม่ได้นะคะแต่เราพยายามป้องกันนะคะอย่างที่บอกพยายามให้มันเท่าๆกัน
2: นั่นก็อีกเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะสำหรับการนอนที่บอกว่านอนเท่าพอให้เพียงพอแต่ว่าถ้านอนผิดวิธีก็ส่งผล
1: แล้ววิธีถูกต้องล่ะครับคุณหมอเราต้องนอนอย่างไรถึงจะเป็นวิธีการนอนที่ไม่เกิดริ้วรอยบนหน้าของเรา
0: จริงๆจะถามว่านอนยังไงถ้าเกิดทำได้จริงๆเลยนะมันจะดีมากเลยนะคือถ้าเรากลางวันเราห้อยถูกไหมเราย้อยลง
2: เ
0: ราก็ควรจะห้อยหัวลงใช่ไหมถ้าเป็นหมายถึงว่าถ้าห้อยหัวลงเหมือนค้างคาวเนาะแต่มันเป็นไปไม่ได้
1: มันเป็นไปไม่ได้
0: แต่ถ้าทำได้มันจะดีถูกต้องไหมเพราะมันก็ตรงข้ามแรงโน้มถ่วงนอนหงายนะคะหรือว่าถ้าเกิดคนติดนอนตะแคงเนี่ยก็คิดว่าควรจะสลับนะคะให้มันมีความเท่ากันใช่ค่ะนอนหงายก็น่าจะดีนะคะ
2: อีกกรณีนึงก็คือหาหมอนมาหนุนที่หมอนหนุนคอที่ไม่ให้เราตะแคง
0: ให้มันฟิกซ์เลย
2: เน
0: าะแต่ว่ามันจะนอนหลับสบายไหมอะถ้าสบายก็รับหลอดบ้านนอนหลับพักผ่อนมีความสุขมันก็เป็นความสบายอย่างถ้าสบายแล้วสวยก็โอเคนะคะ
2: อันนั้นเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อริ้วรอยนอกเหนือจากนั้นยังมีเรื่องเกี่ยวกับคนที่ชอบปาร์ตี้ค่ะคุณหมอ
0: ไปคนนี้ใช่ไหมคะคนนี้หรือเปล่า
2: ใช่คนนี้
1: มันทำไมคนนี้ล่ะครับ
2: ชอบปาร์ตี้ชอบแบบดื่มแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ผมนี่เลิกงานกลับบ้านดื่มน้ำส้มนอน
2: อุ๊ยหูน้ำส้มอะไรน้ำส้มผสม
1: เดี๋ยวพูดดีกว่า
2: ถามคุณหมอเลยการดื่มแอลกอฮอล์ทำให้หน้าแก่จริงไหมคะ
0: จริงๆอยากจะบอกว่าการดื่มแอลกอฮอล์มันไม่ได้มีผลดีอะไรกับร่างกายเลยสักส่วนนึงเลยอ่ะนะคะที่ถามว่าเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกับหน้าใช่ไหมคุณบอกว่ามันเกี่ยวอะไรโอเคตับนะเราก็เชื่อได้ว่ามันทำให้มีผลกับตับใช่ไหมคะแต่ว่าการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจริงๆเคยสังเกตว่ามันจะปัสสาวะบ่อยด้วยเน
2: า
0: ะมันจะทำให้เราแบบบางทีเราก็แบบอาจจะเกิดผิวขาดน้ำได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยการดื่มแอลกอฮอล
1: ์
0: การสูบบุหรี่อันนี้ไม่ทราบสูบด้วยไหมคะการสูบบุหรี่แอลกอฮอล์หรือพวกมลภาวะมลพิษต่างๆพวกเนี้ยมันทำให้เกิดพวกอนุมูลอิสระการที่เรามีอนุมูลอิสระมากขึ้นก็แปลว่าร่างกายเราต้องมีการซ่อมแซมตัวเองซึ่งจริงๆคนเรามันเกิดทุกวันอยู่แล้วนะคะการใช้ชีวิตของเราเนี่ยการตากแดดการเดินไปเดินมาการที่เรากินอาหารย่อยอาหารมันเกิดอนุมูลอิสระอยู่แล้วนะคะร่างกายเราต้องมีการซ่อมแซมตัวเองทุกวันแต่ถ้าเกิดเรามีอะไรที่ทำให้เกิดมากขึ้นแน่นอนร่างกายเราจะซ่อมแซมไม่ทันมันก็จะเกิดความเสื่อมได้มากกว่านะคะก็เกิดผิวที่มันมีริ้วรอยนะคะอาจจะมีหน้าตาที่ไม่สดใสนะ
2: คะ
0: เป็นต้น
2: เพราะฉะนั้นก็เลยมีการทานอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆพวกวิตามินซี
0: ใช่ค่ะ
2: พวกเดี๋ยวนี้ก็มีอาหารเสริมที่ช่วยดูแล
0: จริงๆอยากจะบอกพวกวิตามินซีวิตามินอีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็มีทั้งรับประทานแล้วก็มีชนิดทาได้นะคะทาที่ผิวหนังเราก็มีค่ะ
2: นี่ก็ได้ฟังมาเป็นปัจจัยหลักๆที่หลายๆคนคิดว่าส่งผลต่อริ้วรอยไหมแต่ที่สำคัญที่สุดเราไม่สามารถที่จะฝืนอายุของเราได้ยังไงวันหนึ่งริ้วรอยของเราก็ต้องมาตามวัยแน่นอนทีนี้วิธีป้องกันดีกว่าเพื่อเป็นการชะลอเพราะว่ายังไงเราก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ว่าทุกคนต้องมีริ้วรอยใช่ไหมคุณหมอ
0: ใช่ค่ะ
2: ครีมลดริ้วรอยต้องใช้กี่กระปุกถึงจะลดได้เท่ากับการเลเซอร์อะไรเงี้ยคะ
0: โอเคนะคะอยากจะบอกว่าครีมลดริ้วรอยเอาเป็นครีมบำรุงที่เราควรจะใช้ในทุกวันดีไหมคะเอาที่ทุกคนควรจะใช้นะคะอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของกันแดดถูกต้องไหมคะเพราะว่าเราก็คงจะต้องโดนแดดนะคะยกเว้นคนที่ทำงานกลางคืนเนาะก็ต้องโดนแดดอันนี้เราทราบอยู่แล้วนะคะว่าแสงแดดทำให้เกิดริ้วรอยทำให้ผิวเสื่อมนะคะทำให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้ทำให้ผิวคล้ำขึ้นได้นะคะก็ควรจะใช้ผลิตภัณฑ์กันแดด
1: กันแดดนี่คือต้องทาทั้งตัวไหมหรือว่าทาเฉพาะแค่หน้าหรือถ้าผมใส่แขนยาวผมก็ไม่ต้องทาแขนก็ได้หรือเปล่า
0: ใช่ทีนี้การกันแดดมันก็มีหลายวิธีนะคะอันที่คนมักจะนึกถึงอันดับหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้ครีมกันแดดนะคะแต่จริงๆมันยังมีวิธีอื่นๆที่ดีที่คุณณภัทรบอกเช่นการใส่เสื้อผ้าที่ปกปิดนะคะ ไม่ลืมเรื่องของดวงตาและดวงตาก็สำคัญนะทำให้เกิดต้อกระจกต้อเนื้ออะไรได้นะเราก็ต้องใส่แว่นกันแดดนะคะหมวกปีกกว้างกางร่มได้นะคะสำหรับ

0: ครีมกันแดดเราแนะนำให้ใช้ตรงบริเวณที่เราไม่สามารถใช้อย่างอื่นเช
1: ่
0: นเรา
1: ไ
0: ม่
1: สามาร
0: ถเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้ก็อาจจะได้เคยเห็นไหมแบบคนที่อยู่กลางทะเลทรายเขาก็จะโคกเหลือแต่ลูกตาเนาะแต่บ้านเราก็คงไม่เหมาะอันน
2: ั้
0: นยกเว้นว่าแบบไปเดินห้างไม่อยากให้เขารู้ว่าคืนซาร่าก็ได้อย่างนั้นนะได
2: ้
0: นะคะได้อย่างนั้นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงบริเวณที่ใช้วิธีอื่นก็ต้องไม่ลืมเพราะว่ามันเป็นวิธีที่ป้องกันได้ดีราคาไม่แพงนะคะครีมกันแดดนะคะอันที่2ก็คือครีมบำรุงผิวที่เหมาะกับสภาพผิวนะคะเช่นถ้าเราเป็นคนผิวแห้งแน่นอนก็ต้องใช้ตัวที่เพิ่มความชุ่มชื้นที่มากๆนะคะหรือถ้าเราเป็นคนมีสิวนะคะก็ใช้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนั้นหรือว่าถ้าเกิดเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องรอยดำจุดด่างดำก็ต้องใช้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่อาจจะลดการสร้างเม็ดสีเป็นต้นนะคะทีนี้ถามว่าต้องใช้นานเท่าไหร่นะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าปัญหาอะไรเป็นมานานแค่ไหนนะคะมันจะแบบสวยขึ้นมาทันทีมั้ยเร็วแบบแป๊บเดียวอ่ะภายในมีมั้ย
2: มี 2-3 วันอะไรอย่างเงี้ย
0: 1วันมีมั้ย
2: มีโฆษณาม
0: ี1วันมีนะเมื่อกี้นี่แบบมาเนี่ยสภาพนี่คือดูไม่ได้เมคอัพทาปุ๊บอันนี้คือของไม่จริงถูกมั้ยมันโบกไปเท่านั้นอะไรที่เร็วอ่ะไม่จริงเช่นทาแล้วหน้าขาวทันทีเป็นไปไม่ได้นั่นคือโบกใช่มั้ยทาแป้งทาไว้ทาอะไรที่ขาวๆน
2: ะ
0: ก็ต้องใช้เวลานะทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเวลานานเท่าไหร
2: ่
0: ถ้าเราแบบโหอายุ50ไม่ดูแลมันเลยอ่ะนะมันก็แน่นอนต้องใช้เวลานานขึ้นนะคะการลดเม็ดสีนะโดยทั่วไปอ่ะต้องมีการผลัดของเก่าแล้วก็ลดการสร้างเม็ดสีใหม่โดยทั่วไปประมาณ1เดือนนะคะถ้าเกิดเป็นเรื่องของคอลลาเจนเนี่ยพวกนี้ต้องใช้เวลากว่าจะสร้างขึ้นมาคือจริงๆใช้ไป1เดือนอาจจะถ้าเราตัดชิ้นเนื้อไป2กล้องจุลทรรศน
2: ์
0: เราอาจจะเห็นว่ามันเพิ่มขึ้นแต่การที่เราจะเห็นด้วยตาเปล่าว่าคนนี้แบบดูดีขึ้นก็อาจจะต้องใช้เวลานะ2เดือน3เดือนถึง1ปีจะได้ผลไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นใช้ครีมบำรุงเนี่ยหมอสนับสนุนให้ใช้นะคะขอผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานนะคะตามปัญหาผิวของเราแล้วก็ใช้ต่อเนื่องสม่ำเสมออย่าไปหวังแบบโหมันจะว้าวทันที
1: ก็คือต้องใช้เป็นไลฟ์ไทม์ไปเลย
0: อันนี้ก็เหมือนกับการดูแลเราจะต้องมีการดูแลตลอดชีวิตใช่ไหมเหมือนกับเราออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ว่าแบบทำ
1: วันสองวัน
0: แล้วก็เลิกแล้วอีกเดือนเว้นไปอะไรอย่างงี้ฉันก็ต้องทำอย่างสม่ำเสมอทุกๆอย่างนะไม่อยากจะบอกเรื่องผิวหนังเรื่องการออกกำลังกายสุขภาพสมองเราต้องใช้สมองทุกวันนะเนาะไม่ใช่นอนอะไรอย่างงี้นะก็ทุกอย่างมันต้องเป็นการดูแลระยะยาวนะคะอันนี้ก็คือแนะนำให้ใช้วิธีการดูแลเน
1: า
0: ะ
1: แล้วตัวครีมที่คุณหมอแนะนำให้ใช้ควรจะต้องใช้ครีมอะไรบ้าง
0: ก็คือครี
1: มเยอะมาก
0: สมมติว่าเรา
1: ไวเจอร์เต็มไปหมดแล้วงงไปหมดเลย
0: ที่บอกขึ้นอยู่กับปัญหานะคือถ้าเราโดนแดดก็ใช้กันแดดน
2: ะ
0: อนุมูลอิสระถ้าแน่นอนเราเกิดเนาะเราอาจจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะถ้าเกิดว่าอยากได้ผลเรื่องของไวท์เทนนิ่งก็ใช้แบบนั้นหรือว่าคนที่มีริ้วรอยก็อาจจะเลือกผลิตภัณฑ์ซึ่งมีตัวที่ลดริ้วรอยทีนี้อุ๊ยมันเยอะไปหมดนะไม่รู้จะทำปัญหามัน10อย่างอะทั้งดำทั้งรอยทั้งแห้งก็อาจจะสลับ
1: เดียว
0: อาจจะสลับเน
1: า
0: ะอาจจะใช้วิธีสลับโรเทตบ้างเนาะแทนที่จะทา10อย่างเช่นอย่างถามว่าแบบกินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวกินข้าวเหนียวอ่ะมันก็อร่อยแบบเราจะกินแต่ข้าวเหนียวทุกเราอยากต้องสลับเราสลับมันทุกอย่างมีดีมีประโยชน์แต่เราสลับนะคะ
2: ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับปัญหาของแต่ละคนป
0: ั
2: ญหาแต่ละคนผิวแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันดังนั้นก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการป้องกันและบำรุงสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องผิวแต่ไงก็สามารถมาปรึกษาคุณหมอก็จะดีที่สุดนะคะในการหาทางแก้ไขแต่แน่นอนที่สุดสำหรับใครที่ต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเดี๋ยวช่วงหน้าให้คุณหมอมาไขข้อสงสัยกันค่ะสวยหล่อขอเสิกลับเข้าสู่ช่วงที่3นะคะกับสวยหล่อขอสืบในช่วงนี้ค่ะที่เราจะมาไขข้อสงสัยกันในเรื่องของการลดริ้วรอยค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้ก็มีนวัตกรรมหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นมากมายทางการแพทย์นะคะที่สามารถช่วยลดเรือนริ้วรอยได้ในเวลาอันสั้นแต่จะมีวิธีไหนบ้างเดี๋ยวมาถามคุณหมอค่ะริ้วรอยบนใบหน้าก่อนดีกว่าว่าสามารถบ่งบอกถึงโรคของเราได้ไหมคะคุณหมอ
0: จะบอกว่าเป็นริ้วรอยมันเกิดจากโรคอะไรเลยนะมันคงไม่ใช่หรอกส่วนใหญ่มันเป็นจากกรรมพันธุ์เนาะก็เป็นส่วนสำคัญนะคะต้องดูว่าพ่อแม่เราแก่แบบไหนนะคะบางคนก็เห็นไหมบางคนอายุเยอะแล้วหน้าจะย้วยหนังเยอะนะบางคนก็จะตอบเนื้อหายอะไรอย่างเงี้ยนะนี่ก็กรรมพันธุ์ก็เป็นส่วนนึงซ
1: ึ่
0: งจริงๆเราอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะอีกอันนึงก็คือสาเหตุภายนอกซึ่งเรากล่าวไปแล้วนะคะนี่ก็สาเหตุของริ้วรอยแต่ถ้าถามว่าผิวหนังเราบ่งบอกโรคบางอย่างได้ไหมก็น่าอาจจะได้นะคะเช่นเรามองไปแบบตัวเหลืองตาเหลืองเนี่ยก็เป็นโรคตับเนาะหร
2: ือ
0: ถ้าเกิดผิวแห้งมากบางครั้งก็อาจจะเป็นพวกโรคไตหรือว่าโรคของต่อมไร้ท่อบางชนิดเป็นต้นนะคะ
2: น้ำด้วย
0: ใช่ไหมคะใช่อาจจะเป็นไปได้นะคะ
2: งั้นถามคุณหมอเลยค่ะว่าผิวหน้าที่ดีเราควรที่จะรู้สึกแบบไหน
0: ผิวหน้าที่ดีเราก็

0: ต้องรู้สึกสบายอ่ะคือเราต้องรู้สึกสบายไม่ตึงอ่ะไม่แห้งไม่ตึงไม่แสบ
1: เพราะบางครั้งเราสครับหน้ามาโหหน้าตึงมากเลยอันนี้ก็คือไม่ดี
2: เรานึกว่าแบบยิ่งถูยิ่งดีหรือเปล่ายิ่งแบบสะอาดหรือเปล่า
1: ผมเป็นเมื่อก่อนตอนที่เพิ่งเริ่มรู้จักการใช้โฟมล้างหน้าใหม่ๆตอนที่เราเพิ่งโตนะก็แบบพยายามถูแล้วโอ้โหมันต้องตึงมากมันต้องแบบคลีนมากอย่างเงี้ยมันผิดใช่ไหม
2: แล้วอย่างในโฆษณาที่ฟ้อง
0: คือแต่ตึงนี่สักพักนึงจะไม่ค่อยสบายหน้าไหมอะค่ะรู้สึกว่าพอมันตึงแล้วก็จะรู้สึกแห้งๆแล้วก็บางคนก็จะเหมือนอาจจะแพ้ง่ายนะคะหรือบางคนแบบนวดหน้าเป็นไหมมันตอนนวดมันสบายแต่หลังจากนั้นอะกลับไปมันเหมือนไม่ค่อยสบายอะบอกนี่ชูเคยเป็นไหมคะหรือไม่เป็น
2: เป็นค่ะเป็นหนูเคยเป็นเหมือนกันแบบหนูจะรู้สึกแห้งคือหนูเป็นคนแพ้ง่ายหนูรู้สึกว่าแพ้ง่ายแล้วเป็นสิวเยอะอันนี้คือที่เห็นก็คืออาจจะโดนเมคอัพกบไปเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็เลยมาสำรวจตัวเองว่าโอเคเวลาเราเลือกผลิตภัณฑ์เราก็ยังไม่เจอผลิตภัณฑ์ที่ถูกสักทีเพราะหนูเราต้องทาออยล์ต้องเช็ดด้วยออยล์ปุ๊บเรารู้สึกหน้ามันละเรามันเราก็จะไม่รู้สึกสบายก็ต้องหาอะไรที่มันทำให้หน้าแห้งอีกมันเหมือนมีหลายความรู้สึกบนหน้าหน้าก็เลยเหมือนแบบแยกเข้าไปใหญ่เลย
0: อันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเขายังไม่เจอผลิตภัณฑ์ที่ถูกใจหมอจะบอกคนไข้เสมอว่าการหาผลิตภัณฑ์ที่ถูกใจนี่มันเหมือนการหาเนื้อคู่นะมันไม่ง่ายคุณต้องพยายามสอดแสวงหาให้ได้มันต้องมีอันนึงที่มันเหมาะกับเราแต่เมื่อไม่เจอก็ไม่ท้อถอยต้องค่อยๆปรับดูว่ามันไม่ถูกกับเราเพราะอะไรหน้าเราเป็นสภาพแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องลองอ่ะลองผิดลองถูกเนาะมันหาเนื้อคู่อ่ะ
2: หนูลองใช้มาเยอะมากตั้งแต่กระปุกแพงจนไปถึงแบบอ่ะเป็นแค่น้ำมันมะพร้าวอะไรเงี้ยก็ยังเคย
0: คือแพงก็ไม่ได้แปลว่าจะดีใช่ไหม
2: การที่จะได้เจอผลิตภัณฑ์ดีๆที่เหมาะกับผิวหน้าเราแล้วไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองหรือสิวหรือริ้วรอยอย่างเงี้ยเหมือนเจอเนื้อคู่จริง
1: ๆค่ะที่สุดเลย
2: พูดแล้วแบบอยากเจอมากนะตอนนี้ก็คง
1: อยากเจอครีมอ
0: ยากเจอเน
1: ื้
0: อค
1: ู
0: ่
2: อยากเจอเน
0: ื้
2: อคู่
0: กับเนื้อคู่จริงๆใช่ไหม
2: ทั้งสองอย่างเลยค่ะก็อย่างที่บอกแล้วเป็นปัจจัยนึงที่สำคัญมากๆเลยเรื่องการดูแลความสะอาดเรื่องผิวพรรณต่างๆเพราะว่าแน่นอนเราคงจะล้างแค่น้ำเปล่าทุกวันไม่ได้ต้องเจอผลิตภัณฑ์ที่ดีที่เหมาะกับตัวคุณและอย่างนี้คุณหมอมีวิธีแนะนำไหมคะในการดูอย่างไรที่เป็นการหลีกเลี่ยงการแพ้ของเราเช่นบางตัวที่มันเป็นสารเคมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอ
0: คือจริงๆสำหรับตัวทำความสะอาดผิวเนี่ยหมอคิดว่าไม่ต้องไปซื้ออะไรที่มี10ส่วนผสมนะเพราะจริงๆช่วงที่สัมผัสหน้าเรามันสั้นเนาะมันก็ล้างลงท่อใช่ไหมแพงบางทีแพงเนาะแล้วก็แป๊บเดียวลงท่อละเพราะนั้นมันไม่ได้แบบอะไรที่ทิ้งไว้ที่หน้าเราต้องการวัตถุประสงค์แค่ชะล้างอย่างอ่อนโยนแค่นั้นเองนะคะเพราะนั้นจริงๆก็เลือกอย่างที่บอกเหมาะกับผิวเรานะคะแล้วก็จริงๆควรจะอ่อนโยนเนาะไม่เอาเอียดๆไม่เอาฟองเยอะฟองเยอะลองคิดดูมันดูดีใช่ไหมใส่โฟมสวยแต่โอ้โหฟองฟอดเลยจริงมันไม่ต่างกับแฟบกับยาล้างจานนะฟองเยอะๆอ่ะใช่ไหม
1: คือฟองฟอดเลยคือไม่ได้หมายว่าฟองเยอะจะสะอาดกว่าไม่เกี่ยว
0: มันสะอาดแต่มันสะอาดเกินไปมันจะแห้งมันจะชะล้างทุกสิ่งอย่างไปอ่ะถูกไหมคะเราไม่ได้ต้องการอย่างนั้นใช่ไหมเราไม่ได้แบบมันล้างจานหรือซักผ้าใช่ไหมหน้าเราอ่ะเราต้องการจะชะล้างแค่สิ่งสกปรกซึ่งมันไม่ได้มากมายอ่ะถูกไหมคะถ้าเราล้างมากเกินไปมันก็จะล้างสิ่งดีๆน้ำมันดีๆอะไรอย่างเงี้ยออกไปด้วยมันก็จะแห้งตึงนะคะ
2: อาหารเสริมบ้างดีกว่าค่ะคุณหมอเรื่องการรับประทานคุณหมอมีวิธีแนะนำไหมคะว่าเราควรที่จะกินอะไรให้เยอะที่สุดเพื่อเป็นการทำให้ผิวเราดีไม่ว่าจะเป็นผิวรูปแบบไหนก็ตามจะแห้งหรือจะมันคุณควรที่จะดูแลตัวเองแบบนี้นะ
0: คือจริงๆสำหรับหมอนะคะหมอคิดว่าคนเราต้องกินอาหารได้ครบหมู่นะคะถ้าทานได้ครบหมู่ก็อาจจะไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องมีอาหารเสริมนะคะแต่บางครั้งอาจจะมีความจำเป็นเช่นเรารู้สึกว่าช่วงนี้เราจะมีอนุมูลอิสระเยอะนะคะยกตัวอย่างเช่นเราตากแดดเยอะเราอดนอนมากช่วงนี้หรือว่าเครียดกินเหล้าเที่ยวคืนเยอะมันก็อนุมูลอิสระเยอะ
3: ไม่ว่าฝั่งนี้หรอคะ
0: จะต้องมีผลิตภัณฑ์ที่ต่อต้านอนุมูลอิสระมากขึ้นเช่นวิตามินซีวิตามินอีคิวแข็งเนี้ยก็คือเรากินเสริมมันคือเสริมเนาะแต่มันไม่ใช่หลักมันไม่ใช่อาหารหลักมันก็คืออาหารหลักกินครบหมู่นะคะแต่บางคนก็อาจจะแบบมีไดเอทแปลกๆสมัยนี้ก็อาจจะขาดสารอาหารบางอย่างก็อาจจะต้องเสริมไปก็คงต้องดูเป็นคนๆไปแล้วก็ดูเป็นช่วงอะค่ะ
1: ครับแล้วพวกวิตามินอย่างนี้เรากินได้ต่อเนื่องไหมครับที่คุณหมอบอกอ่ะ C D E Q 10อะไรนะหรือว่าควรกินไปแค่ช่วงๆเราพักตับพักไตแล้ว
0: คือจริงๆอยากจะบอกมันก็ขึ้นอยู่กับว่าแบบขนาดว่าเรากินมากสูงแค่ไหนโดสแค่ไหนสะสมหรือไม่สะสมซึ่งวิตามินแต่ละตัวนี่จะต่างกันแต่โดยทั่วไปเราคิดว่ากินแล้วแบบคนคงต้องมีลืมบ้างกินบ้างอะนะคะก็คิดว่ามันลืมบ้างกินบ้างพักบ้างก็ได้นะคะ
1: ก็ไม่จำเป็นต้องแบบฉันต้องกินเข้าไปเยอะมากมันก็ไม่ได้แปลว่าดี
0: ใช่ก็บางชนิดมันก็ขับออกไปแต่ว่าบางชนิดถ้าขับออกไปมันอาจจะทำให้เกิดตกตะกอนเกิดนิ่วได้เป็นต้นนะคะมันก็ไม่ใช่ว่าปลอดภัยซะเลยทีเดียวนะคะ
1: อันนี้พูดถึงวิธีการบำรุงแล้ว
2: แล้วก็น้ำดื่มเยอะๆนี้ช่วยไหมคะ
0: น้ำดื่มเยอะๆมันก็ดีอยู่แล้วนะคะดื่มน้ำมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่อันตรายมากไปก็ปัสสาวะบ่อยแค่นั้นเองก็ทำให้ผิวเราชุ่มชื้นขึ้นแต่ถ้าเกิดคนที่ผิวแห้งจริงๆบางทีดื่มมันก็ไม่พอมันไม่ได้มาที่ผิวหนานะคะก็ต้องใช้มอยเจอร์ทาจากภายนอกช่วยด้วยนะคะ
2: หนูเคยได้

0: นะครับ
1: ที่มันเป็นไปแล้วเนาะแบบว่ามันเป็นไปแล้วแก่ไปแล้วอะไรเงี้ย
2: ต้องการการแก้ไขแบบเร่งด่วน
1: ใช่
2: กับประเด็นที่ว่านี่เลยเลเซอร์ฟิลเลอร์โบทอะไรลดริ้วรอยได้ดีที่สุดคะคุณหมอ
1: คือจริงๆต้องบอกเลยว่าแต่ละมันเคยได้ยินทั้งเลเซอร์ทั้งฟิลเลอร์ทั้งโบทแต่มันก็เราได้ยินมันมามากมายนะแสดงว่ามันไม่เคยได้ยินว่าแบบเลเซอร์ดีที่สุดแสดงว่าทุกอันน่ะเขาก็มีข้อดีข้อเด่นของเขานะคะเราต้องมาดูเรื่องของริ้วรอยหรือปัญหาของเรามันคือตรงไหนนะอย่างเช่นที่เมื่อกี้คุณณภัทรบอกเด็กๆก็ยิ้มเยอะเป็นคนตีนกาขึ้นอันนี้ก็เป็นริ้วรอยซึ่งเกิดจากการทำงานของกล้ามเนื้อใช่ไหมเช่นบางคนแบบนั่งคอมหรือจะต้องขมวดคิ้วเนาะหรือบางคนทำงานนั่งโต๊ะแล้วแบบมีคนมาติดต่อก็ต้องเงยหน้าขึ้นไปก็จะเกิดริ้วรอยตรงหน้าผากอันนี้ก็จะเป็นริ้วรอยซึ่งเกิดจากกล้ามเนื้อเราก็ต้องแก้โดยยาซึ่งลดการทำงานของกล้ามเนื้อก็คือตัวโบทูลินท็อกซิตนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นพวกฟิลเลอร์อันนี้ก็จะเป็นจากตัวเนื้อเยื่อเราหายไปนะคะ
0: เป็นร่องเป็นอะไร
1: เช่นแบบคนอายุเยอะขึ้นบางคนก็แก้มต่อเนาะ
2: มีร่องแก้ม
1: ก็ใช้เติมเสริมตรงนั้นหรือบางคนปากบางเล็กนิดเดียวเนาะก็อยากจะทำให้มันใหญ่ขึ้นก็ต้องฟิลเติมมันเข้าไป
2: เติมขมับด้วย
1: ใช่ถ้าแบบขมับมันต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นลักษณะริ้วรอยหรือความแก่ส่วนตัวเลเซอร์เนี่ยมันก็มีทั้งเลเซอร์ที่กระตุ้นคอลลาเจนสำหรับในคนที่มีริ้วรอยเล็กๆรูขุมขนกว้างนะคะหรือเลเซอร์ที่ลดพวกเม็ดสีบางคนพออายุเยอะขึ้นริ้วรอยมันเกิดจากฝ้ากระก็ต้องแก้ด้วยเลเซอร์นะคะหรือตอนนี้มันก็จะมีแม้แต่อัลตราซาวด์นะคะที่ทำให้กระชับหนังหน้าหนังหน้าที่มันหย่อนย้วยเคล็ดๆก็กระชับให้มันตึงขึ้นเราก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับริ้วรอยของแต่ละคนนะคะ
0: เลเซอร์มีเยอะมากนะมีอะไรบ
1: ้
0: างที่เราคุ้นๆมีเทอร่าเทอร์มา
1: เยอะมาก
2: ทิโก
1: ะอันนี้ก็จะเป็นทิโกะ
2: ทิโกะเยอะมาก
0: เยอะมาก
1: คือก็จะไปเรื่อยๆ
2: มีหลายนวัตกรรมมากตอนนี้คุณ
0: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกที่เหมาะกับสิ่งที่เรา
1: ปัญหาของเราใช่อะไรที่ทำให้เราดูดีอะไรที่เป็นปัญหาของเราก็ต้องเลือกที่เหมาะสมมันไม่สามารถที่จะแบบเลเซอร์หนึ่งเครื่องทำได้10-20อย่างไม่ใช่ก็ต้องเลือกใช้ให้เหมาะกับปัญหาของคนไข้
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นเรื่องกล้ามเนื้อโบไปถ้าเกิดอยากจะเติมร่องต่างๆก็ใช้ฟิลเลอร์แต่ว่าถ้าอยากจะไปแก้ไขในเรื่องของการยกชาร์ปขึ้นไป
1: ถูกต้องยกกระชับเป็นอาจจะเป็นพวกอัลตราซาวด์หรือคลื่นวิทยุอันนี้ก็จะกระชับหนังเนาะหรือพิโคนี่ก็จะลดเม็ดสีหรือว่ากระตุ้นการสร้างคอลลาเจนอันนี้ก็เราก็ต้องเลือกใช้หรือบางคนเป็นรอยแดงๆอ่ะรอยแดงสิวก็ต้องใช้เลเซอร์ที่ลดรอยแดงนะคะ
0: คือตั้งแต่คุยกับมาคุณหมอพูดคำว่าคอลลาเจนบ่อยมากมันสำคัญกับร่างกายเรามากเลยไหมครับคุณหม
1: อจริงๆคอลลาเจนกับอีลาสตินนะเคยได้ยินใช่อีลาสตินก็ทำให้เกิดอีลาสติซิตี้จริงๆมันไม่ได้แค่ผิวหนังเราเนี่ยมันอยู่ตามเส้นเลือดด้วยนะเคยเห็น
2: ข้อกระดูก
1: ใช่พวกนี้มันก็จะมีหมดนะเนาะเพราะฉะนั้นมันก็คือเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่มันช่วยทำให้ร่างกายเราเป็นรูปเป็นร่างขึ้นอ่ะ
2: สุดท้ายแล้วเราก็ปฏิเสธอายุไขของเราไม่ได้แต่ก็
0: อ
2: ย
0: ู่
2: เราแค่ต้องการที่จะรู้วิธีการแล้วก็เคล็ดลับในการที่จะชะลอไม่ให้ริ้วรอยมันเกิดก่อนวัยอันควรเท่านั้น
1: แล้วก็ไม่ให้เกิดมากกว่าวัยควรด้วยถูกต้องไหมไม่ให้เกิดก่อนวัยแล้วไม่ให้เกิดมากกว่าวัย
2: นะคะเพื่อเป็นการให้เรามีความมั่นใจในตัวเองไปไหนมาไหนก็เราจะได้ถือว่าเป็นคนที่ดูแลตัวเองที่ดีนั่นเองก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆสำหรับการที่ทุกคนต้องการความรู้เกี่ยวกับการลดริ้วรอยในวันนี้นะคะก็ถือว่าคุณหมอได้มาไขข้องใจให้เราได้เยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะวันนี้ก่อนที่เราจะจากกันไปเดี๋ยวเราให้คุณหมอช่วยแนะนำหน่อยสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับริ้วรอยคุณหมออยากจะแนะนำยังไงดีคะ
1: จริงๆก็คือริ้วรอยอย่างที่บอกนะคะมันก็เกิดขึ้นตามวัยต้องเกิดทุกคนนะคะทำยังไงให้มันไม่เกิดก่อนวัยหรือมากกว่าวัยนะคะก็อย่างที่บอกแล้วนะคะการพักผ่อนที่เพียงพอการรับประทานอาหารให้ครบหมู่นะคะการดูแลบำรุงการหลีกเลี่ยงแสงแดดการใช้ครีมบำรุงที่เหมาะสมกับสภาพผิวนี่คือทำระยะเวลายาวนานเลยนะคะส่วนถ้าใครมีปัญหาว่ามันเกิดขึ้นแล้วจะทำยังไงนะคะก็ต้องเลือกใช้นวัตกรรมช่วยที่เหมาะสมกับปัญหาของเราในสถานที่ที่ปลอดภัยนะคะโดยที่มีแพทย์แนะนำที่เหมาะกับสภาพผิวเรานะคะมันไม่ใช่ว่าทำแล้วจะดีหมดนะคะมันก็บางทีมันก็ทำไม่ดีมันก็แย่กว่าเดิมก็มีนะคะก็ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสภาพที่มีความปลอดภัยแล้วก็มีมาตรฐานนะคะในนวัตกรรมใหม่ๆนะคะ
2: นะคะก็เป็นวิธีการที่ดีที่สุดนะคะก็คือการปรึกษาคุณหมอนั่นเองนะคะและตอนนี้ก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่สามารถรักษาได้ตรงจุดในข้อบกพร่องต่างๆที่เกิดขึ้นและสำหรับผิวแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันด้วยยังไงก็ปรึกษาแพทย์จะดีที่สุดนะคะวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณค่ะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเพ็ญพันธ์วัฒนไกรภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะที่มาช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องริ้วรอยไปด้วยกันนะ

0: หวังว่าเราจะได้มีโอกาสผิวหน้าตึงคุณอย่าลืมนะวันนี้กลับไปหกสูง
1: กลับไปนอนตีลังกาเลย
0: กลับไปนอนตีลังกา
2: จะไม่มีใครมาหาหมอเลยหรอคะอันนี้เขาจะไปดูแลตัวเองเลยนะตีลังกาใช่ไหม
1: แล้วเดี๋ยวจะกลับมาปรึกษาคุณหมอด้วยว่าผมไปตีลังกาหกสูงมาแล้วเอ๊ะทำไมต้องควรเพิ่มเติมอะไรอีกเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกไปแล้วว่าเราจะต้องรู้ข้อบกพร่องของเราก่อนเราค่อยๆมาปรับไปให้มันดียิ่งขึ้น
0: ใช่แล้วค่ะก็อย่าลืมสังเกตตัวเองดีๆนะคะสังเกตผิวของคุณค่ะเพราะว่ามันจะอยู่กับคุณไปอีกนานสำหรับวันนี้พวกเรา3คนต้องลาไปก่อนครั้งหน้านะคะจะพาไปสืบเรื่องความสวยความหล่อเรื่องอะไรห้ามพลาดค่ะแต่สำหรับวันนี้เรา3คนต้องลาไปก่อนกับรายการสวยหล่อขอสืบ
3: สวัสดีค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าลูกๆไม่สามารถอ่านเขียนไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะคำนวณตัวเลขได้ด้วยแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อชีวิตของเขาเลย

0: ทุกคนอยากให้ลูกหลานเรียนเก่งๆจึงได้ส่งลูกๆเข้าเรียนโรงเรียนดีๆให้เจอครูที่เก่งๆเพื่อที่ว่าพวกเขานั้นจะสามารถมีทักษะในเรื่องของการอ่านการเขียนและการคำนวณแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าลูกๆไม่สามารถอ่านเขียนไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะคำนวณตัวเลขได้ด้วยทั้งที่เมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนในวัยเดียวกันแล้วนั้นเขาควรที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้ดีแล้วนักจิตวิทยานามว่าซามูเอลเอเคิร์กได้เรียกภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้นี้ว่า learning disability หรือ learning disorder ในปี2007ผู้กำกับภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับรางวัลออสการ์ที่ตอนนั้นมีอายุ60ปีแล้วเพิ่งค้นพบว่าในตอนเด็กเขาเคยป่วยเป็นโรคการเรียนรู้บกพร่องด้านการอ่านมาก่อนแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อชีวิตของเขาเลยเขาก็ยังคงประสบความสำเร็จได้เขาคนนั้นคือใครอาบันจะยังไม่เฉลยค่ะแต่จะมอบหน้าที่นี้ให้กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์มนัสสูงประสิทธิ์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาปลดชนวนป่วนใจเกี่ยวกับโรคการเรียนรู้บกพร่องติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะเมื่อสักครู่นะคะอาบันก็ได้เกริ่นให้กับท่านผู้ชมฟังไปแล้วล่ะว่ามีบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกคนหนึ่งที่เขามีภาวะการเรียนรู้บกพร่องหรือที่เขาเรียกกันว่า learning disorder หรือ LD ค่ะตรงนี้อาบันอยากจะขอให้คุณหมอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนนี้หน่อยได้ไหมคะ
1: คนนี้ก็เป็นที่รู้จักดีเลยนะครับเป็นผู้กำกับระดับโลกนะครับสร้างหนังที่ทำให้เราเกิดจินตนาการลึกล้ำนะครับแล้วก็สนุกกับการดูเช่นเรื่อง E.T. นะครับหรือว่าอินดิน่าโจนนะครับได้ฉายาว่าเป็นพ่อมดแห่งวงการฮอลลีวูดเลยด้วยก็คือสตีเฟนสปีลเบิร์กนะครับเขาก็ได้รับการวินิจฉัยในช่วงหลังวันนี้เองนะครับเมื่อไม่กี่ปีมานี้แล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นจิ๊กซอตัวสุดท้ายในชีวิตเขาเป็นพัซโซเป็นอันเฉลยนะครับว่าเขาแตกต่างจากคนอื่นเนี่ยเป็นเพราะเหตุนี้นี่เองนะครับ
0: เอ๊ะแล้วอย่างนี้ลักษณะของการเรียนรู้ที่บกพร่องของสปีลเบิร์กอะค่ะมีอะไรบ้างอะคะคุณหมอ
1: ในช่วงชั้นเล็กๆเนี่ยเขามีความสามารถด้านการอ่านอยู่หลังเพื่อนประมาณ2ชั้นเรียนนะครับก็คือว่าสมมติอยู่เกรด5เขาก็อ่านได้เท่ากับเกรด2เกรด3นะครับซึ่งอันนี้ทำให้เกิดปัญหากับเขาเยอะเลยเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะทำการบ้านได้เสร็จทันน
0: ะคร
1: ับไม่สามารถที่จะอ่านหนังสือหรือรับข้อมูลมาได้เท่ากับเพื่อนในวัยเดียวกันนะครับก็ทำให้เขาถูกล้อน
0: ะ
1: ครับถูกจัดไปอยู่ในกลุ่มเด็กที่เกเรเพราะว่าเรียนรู้ไม่ได้
0: ถูกเข้าใจผิดนะคะ
1: ถูกเข้าใจผิดใช่ครับเขาบอกว่าสิ่งที่เขากลัวที่สุดก็คือตอนที่เขาอยู่เกรด3แล้วก็ถูกเรียกไปให้หน้าชั้นแล้วก็ให้อ่านหนังสือเขาบอกว่าเป็นวันที่น่ากลัวแล้วก็ยาวนานที่สุดสำหรับเขาน
0: ี่มีปัญหาในเรื่องของการอ่านแล้วจะต้องมาอ่านตรงหน้าชั้นให้ทุกคนดูเนี่ยก็จะคงรู้สึกเหมือนไม่มั่นใจแล้วก็ถูกยิ่งล้อเลียนไปกันใหญ่เลยนะคะทราบว่ามีดาราดังคนอื่นที่เป็นโรคนี้อีกอย่างเช่นทอมครูซหรือว่าแฟนของหนูเองก็คือเคียนูรีฟนะคะไคล่าไนท์ลี่วูปี้โกเบิร์ก
1: ครับก็จะเห็นว่า เขาก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพแล้วก็มีชื่อเสียงดังระดับโลกนะครับสามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้อย่างดีประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับบางทีคุณพ่อคุณแม่รู้สึกกังวลว่าเอ๊ะลูกจะเลี้ยงดูตัวเองได้ไหมจะประสบความสำเร็จไหมนะครับจริงๆแล้วมีตัวอย่างเยอะมากเลยที่ประสบความสำเร็จนะครับอย่างยิ่งด้วยนะคร
0: ับ ใช่ค่ะเอ๊ะถ้ากลับมาที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าอย่างคุณสปีลเบิร์กเนี่ยค่ะเป็น LD บกพร่องทางด้านการอ่านทีนี้อาบันเลยสงสัยว่าในเรื่องของ LD เนี่ยยังบกพร่องในด้านอื่นๆอีกได้ไหมคะ
1: ครับLD ก็จะพร่องอยู่ด้วยกัน3ด้านนะครับอันที่1ที่พูดไปแล้วก็คือเรื่องการอ่านนะครับอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของการเขียนนะครับหรือสะกดคำน
0: ะ
1: ครับหรือการเขียนเรียงความนะครับอันสุดท้ายก็เป็นด้านคณิตศาสตร์นะครับก็จะมีความสับสนในเรื่องของจำนวนการบวกลบการเหตุผลเชิงคณิตศาสตร
0: ์อย่างในเรื่องของความบกพร่องในด้านของการเขียนนี่หมายถึงว่าการสะกดเขียนตัวสลับกันไปมาอย่างนี้หรือเปล่าคะคุณหมอ

0: นะครับ LD ด้านสะกดคำนี้ก็จะประกอบไปด้วย2ส่วนก็คือส่วนที่เขาสะกดผิดนะครับแต่ว่าพอเด็กโตขึ้นมานิดนึงเขาจะสะกดถูกแล้วแต่เขาไม่สามารถที่จะเขียนเนื้อความได้เหมาะสมกับวัยยกตัวอย่างเช่นนะครับเด็กในวัยนี้ควรจะย่อความเรียงความได้15บรรทัดแต่ว่าเด็กที่เป็น LD ด้านการเขียนอาจจะเขียนได้แค่3บรรทัดหรือ2บรรทัดนะครับ
1: ก็คือปัญหาในการร้อยเรียงคำเอามาจับเรียงเป็นประโยคในการเข
0: ีย
1: น
0: ใช่ครับแต่ก็จะทำให้เขาเกิดปัญหาด้านการเรียนโดยเฉพาะเวลาที่จะต้องมีข้อสอบที่เป็นเขียนครับก็จะลำบาก
1: ก็จะได้คะแนนน้อยมากในส่วนนี้ทั้งที่จริงๆเขาอาจจะเข้าใจในเรื่องเนื้อหาคำถามก็ได
0: ้ครับอาจจะสามารถตอบปากเปล่าได้ด้วย
1: ค่ะแล้วถ้าเกิดเป็นตัวอย่างของเรื่องของการสะกดล่ะคะ
0: ในเรื่องของการสะกดเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่เด็กสับสนทอถุงพอสำเภาซึ่งมีหัวเข้าหัวออกนะครับมีสับสนพอพานพอพึ่งนะครับ
1: มันใกล้เคียงก
0: ัน ใกล้เคียงกันนะครับบอกให้เขียนพอพานก็หมุนหัวใหญ่เลยเพราะว่าไม่รู้จะหัวเข้าหัวออก
1: นะครับรู้ว่าต้องมีหัวหมุนสักอย่างนึงนี่แหละ
0: ต้องมีแต่จะลงข้างไหนดีนะครับอันนี้ก็จะคือขั้นต้นสุดนะครับคือสับสนตัวอักษรนะครับทีนี้พอในระดับถัดมาก็พอตัวอักษรไม่สับสนตรงนี้ก็เริ่มสับสนตัวสะกดสับสนสระบางทีพูดเสียงสระได้เช่นก็อากาแต่ไม่เขียนสระอาไปเขียนตัวอื่นแทนอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือมีความผิดปกติในเรื่องของการเขียนที่ไม่เหมาะสมกับวัย
1: ค่ะแล้วมาในเรื่องของด้านคณิตศาสตร์บ้างค่ะพอมีตัวอย่างอะไรบ้างคะ
0: LD ด้านคณิตศาสตร์ก็จะประกอบไปด้วยที่หนึ่งคือสับสนจำนวนนะครับเช่นพอเลขเยอะๆเข้า150กับ1,500อะไรมันมากกว่ากันน้อยกว่ากันเริ่มงงนะครับแต่ว่าพอเป็นเด็กโตปั๊บส่วนใหญ่แล้วจะสับสนวิธีการคำนวณเช่นเวลาคูณต้องตั้งหลักแบบนี้นะครับเด็กก็จะสับสนมากเลยทำทีไรลืมทุกทีนะครับอันสุดท้ายก็คือเป็นการที่ไม่เข้าใจเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์เช่นโจทย์อาจจะบอกว่าแม่ให้เงินมา5บาทพ่อให้เงินอีก10บาทรวมเป็นเงินเท่าไหร่
1: 25เอาตายแล้ว15
0: นะครับเด็กก็จะงงว่าเอ๊ะเอามาบวกเอามาลบกันดีหรือจะเอามาทำอะไรกันดีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการไม่เข้าใจเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์นะคร
1: ับ แล้วใน1คนเนี่ยสามารถที่จะมีความบกพร่องหลายๆอย่างร่วมกันได้ไหมคะหรือว่าสามารถจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งคะ
0: โรคที่เป็นมากที่สุดคือ LD ด้านการอ่านนะครับแต่ว่าเราพบว่าเด็กที่เป็น LD ด้านการอ่านเนี่ยพบโรคร่วมทั้งการสะกดและเลขเยอะมากเลยนะครับก็สรุปว่าเขาก็ชอบไปด้วยกันเหมือนกันนะครับมีจำนวนมากที่เป็นไปด้วยกันนะครับ
1: ค่ะเมื่อเด็กทำการทดสอบอะค่ะแล้วพบว่ามีภาวะการเรียนรู้ที่บกพร่องพอคุณหมอเอาข่าวตรงนี้ไปบอกพ่อแม่บางคนรู้สึกโอ้ยตกใจแย่มากเลยลูกเรานี่แย่แล้วนะคะมองเป็นข่าวร้ายตรงนี้คุณหมอเนี่ยจะสื่อสารกับพ่อแม่อย่างไรคะ
0: การที่ทราบว่าลูกเป็น LD เนี่ยนะครับเป็นข่าวร้ายของพ่อแม่อย่างมากนะครับแต่ว่าข่าวร้ายนี้เขาได้รับมาตั้งแต่ตอนที่คุณครูบอกว่าลูกอ่านเขียนผิดปกติน่าจะเกิดจากความผิดปกติบางอย่าง
1: โอ้นี่คือข่าวร้ายแรกตกใจเลย
0: ใช่ครับ
1: ไปรับลูกที่โรงเรียนแล้วครูก็บอกว่าลูกคุณน่าจะผิดปกติบางอย่างแล้วล่ะ
0: ถูกต้องครับ
1: ไม่รู้เป็นอะไรก็คือยิ่งคิดมากเลยนะคะ
0: ใช่ครับข่าวร้ายอันแรกที่เขาได้ยินเนี่ยนะครับเป็นข่าวร้ายที่รุนแรงที่สุดนะครับตอนที่มาถึงมือหมอเนี่ยเขาได้ทำใจมาแล้วส่วนหนึ่งนะครับว่าลูกเขาผิดปกติแต่ว่าจะมาหาว่าเกิดจากอะไระนะครับซึ่งเวลาแจ้งข่าวจากผลทดสอบเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับแต่จากประสบการณ์ที่หมอได้ลงไปคุยกับคุณครูนะครับคุณครูเล่าให้ฟังว่าเป็นมีปฏิกิริยาที่รุนแรงมากจากคุณพ่อคุณแม่นะครับซึ่งเป็นปฏิกิริยาปกติของการที่เรารับทราบข่าวร้ายนะครับปฏิกิริยาแรกก็คือโกรธนะครับเป็นความผิดของใครนะครับอันที่สองก็เป็นปฏิเสธไม่จริงหรอกไม่ใช่
1: หรอกคงเข้าใจผิดแล้ว
0: คงเข้าใจผิดนะครับปฏิกิริยาที่สามก็อาจจะเป็นเศร้าไปเลยตกใจแล้วเศร้าไปเลยนะครับและปฏิกิริยาสุดท้ายเป็นปฏิกิริยาที่เราต้องการก็คือการยอมรับว่าเกิดความผิดปกติบางอย่างขึ้นหาทางแก้กันดีกว่านะครับ
1: ตอนที่ตัวเด็กยังไม่รู้ตัวค่ะว่าตัวเองเป็น LD เนี่ยเขาน่าจะทุกข์ใจมากเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามีปัญหาในเรื่องของการเรียนไหนจะถูกพ่อแม่เข้าใจผิดหรือพ่อแม่เกิดความรู้สึกผิดหวังทุกข์ใจไปหมดอยากให้คุณหมอช่วยเล่าจากประสบการณ์ตัวเองได้ไหมคะว่าพอเจอเด็กที่เป็นแบบนี้เนี่ยเขามีปัญหาความรู้สึกยังไงบ้างอะค่ะ
0: ครับการที่เด็กอ่านเขียนช้ากว่าเพื่อนนะครับแล้วก็โดย

0: พาะถ้าช้ามากๆนะครับเด็กก็จะรู้สึกไม่มีคุณค่าในตัวเองนะครับแล้วก็ได้รับการยืนยันจากคนรอบข้างนะครับว่าเขาเนี่ยไม่มีคุณค่าเช่นคุณครูก็จะตำหนิพ่อแม่ก็ตำหนินะครับเพื่อนก็ล้อนะครับตัวเขาเองด้วยที่รู้สึกต่อตัวเองนะครับอันนี้ก็จะทำให้เด็กเนี่ยรู้สึกมีความทุกข์สื่อเนี่ยจะผูกกับความรู้สึกแย่ๆนะครับเช่นพอให้อ่านหนังสือปั๊บอ่านไม่ได้คุณแม่ดุตีครูตีนะครับหรือเพื่อนล้อนะครับเพราะฉะนั้นเด็กก็จะหลีกเลี่ยงการอ่าน
1: ไม่อยากอ่านเลยเห็นหนังสือหรือเห็นอะไรเรารู้สึกแย
0: ่ใช่ครับ
1: หลีกเลี่ยงไปเลย
0: เหมือนกับเราที่เป็นผู้ใหญ่บางทีเราไม่ชอบสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันยากเราก็จะหลีกเลี่ยงนะครับเช่นเดียวกับเด็ก LD เนี่ยเขารู้สึกว่าการอ่านมันยากมากก็หลีกเลี่ยงพอหลีกเลี่ยงปั๊บก็ยิ่งมีประสบการณ์น้อยลงคล้ายๆเป็นวงจรนะครับว่าไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วแล้วก็ยังหลีกเลี่ยงพบประสบการณ์น้อยก็ยิ่งไม่เก่งมากขึ้น
1: เพราะว่าการอ่านเนี่ยมันก็คือเป็นช่องทางหนึ่งในการที่เพิ่มพูนความรู
0: ้
1: ต
0: ่
1: างๆใช่ไหมคะมีปัญหาในเรื่องการอ่านก็ทำให้รับรู้ข้อมูลน้อยลงแล้วตอนนี้มีทัศนคติที่แย่ไม่อยากจะอ่านเข้าไปใหญ่เลยก็เลยยิ่งมีความรู้น้อยลงเรื่อยๆ
0: คืออันที่หนึ่งคือได้ความรู้น้อยกว่าคนอื่นนะครับต้องอาศัยฟังอย่างเดียวนะครับอันที่สองเด็กจะอ่านเขียนไม่ได้ตามเกณฑ์ด้วยเพราะว่าการอ่านเขียนไม่ได้ตามเกณฑ์ก็จะต้องฝึกอ่านบ่อยๆ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้ความเครียดของเด็กอะค่ะมันส่งผลต่อเรื่องของเส้นทางชีวิตเขายังไงบ้างอะคะ
0: ตรงนี้หมออาจจะอธิบายเพิ่มเล็กน้อยนะครับว่าการที่เด็กหลีกเลี่ยงการอ่านเพราะความกลัวนะครับทำให้ผู้ใหญ่เข้าใจผิดว่าเด็กคนนี้อ่านไม่ออกเพราะไม่ยอมอ่าน
1: ขี้เกียจ
0: หลบเลี่ยงนะครับ
1: บางทีคือเขาแบบพูดกันแรงแบบนี้นะทำร้ายจิตใจมาก
0: ใช่ครับเพราะว่าสอนแล้วจำไม่ได้นะครับสับสนมากนะครับจริงๆแล้วเด็กหลีกเลี่ยงการอ่านเพราะเด็กกลัวนะครับแล้วก็มีสาเหตุมาจากการที่เด็กเป็น LD เป็น LD ก็กลัวก็หลีกเลี่ยงการอ่านพอหลีกเลี่ยงการอ่านก็ยิ่งทำให้อ่านแย่นะครับแต่ว่าผู้ใหญ่หรือคุณครูอาจจะเห็นแค่ช็อตสุดท้ายคือหลีกเลี่ยงการอ่านแล้วอ่านแย
1: ่ไม่ได้ดูสาเหตุไม่ได้ดูที่มาเลย
0: ใช่ครับทำให้เด็กถูกเข้าใจผิดแล้วก็ถูกลงโทษนะครับถูกตำหนิหรือถูกดุว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เด็กก็จะรู้สึกแย่ต่อตนเองนะครับ
1: โอ้นี่มันส่งผลต่อเรื่องของความเคารพต่อตัวเองไปด้วยเด็กก็ยิ่งรู้สึกแย่เข้าไปกันใหญ่เลยนะคะถ้าอย่างนั้นแสดงว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องของที่มาที่ไปของโรคนี้เราก็จะสามารถปลดชนวนปัญหาของเด็ก LD ได้สิคะ
0: ใช่ครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะเปลี่ยนทัศนคติไปเลยนะครับจากการที่มองว่าเป็นเด็กขี้เกียจนะครับกับมองว่าเป็นเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือและเมื่อช่วยเหลือแล้วจะทำได้นะครับซึ่งทัศนคติอันที่สองเนี่ยเป็นทัศนคติที่สำคัญที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับ
1: ก็คือความเข้าใจจากคนรอบข้างและคอยซัพพอร์ตเขา
0: ใช่ครับ
1: ตัวช่วยนึงนะคะที่บันรู้สึกว่าสามารถทำให้คนทั่วไปเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ LD ได้มากเลยก็คือคลิปนี้เลยค่ะของภาควิชาจิตเวชศาสตร
2: ์นี่ลูกตั้งนานแล้วยังทำไม่ได้สักข้อเลยทำไมถึงเหลวไหลอย่างนี้นะขี้เกียจจริงๆไม่ตั้งใจเลยนะเราอ่ะ
3: คุณเคยพบเด็กที่มีลักษณะอย่างนี้หรือไม่พูดคุยกับเขารู้เรื่องทุกอย่างเข้าใจทุกอย่างโต้ตอบได้เป็นอย่างดีแก้ปัญหาด้วยการลงมือทำได้แต่พอให้เขียนหนังสือเขาทำไม่ได้เลย
1: แต่ที่อบันสนใจนะคะก็คือความคิดเห็นคอมเมนต์ที่คนมาพิมพ์กันข้างใต้วิดีโอนี้ค่ะหุยคุณหมอเยอะมากเลยนะคะมีคนมาบอกเต็มเลยว่าไม่รู้ตัวมาก่อนเลยว่าตัวเองเป็น LD หรือบางคนรู้แต่ก็คือยังไม่เคยได้รับการรักษาอะไรเลยแต่พอได้ดูคลิปนี้แล้วเขาก็เข้าใจมากขึ้นเลยค่ะคุณหมอ
0: จริงๆ LD นี่เป็นอะไรที่ดูยากนะครับเพราะว่าเด็กมีสติปัญญาปกตินะครับพ่อแม่ก็จะมีความรู้สึกว่า เรียนรู้เรื่องอื่นได้ดีมากเลยนะครับเข้าใจไปหมดนะครับฉลาดมากบางคนนะครับแต่ทำไมถึงไม่อ่านทำไมถึงอ่านไม่ได้นะครับเขาก็สรุปได้อย่างเดียวว่าน่าจะเกิดจากความขี้เกียจนะครับหรือว่าความไม่พยายามนะครับเพราะว่าทุกคนก็คงทราบว่าการอ่านเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ยากมากนักนะครับเด็กก็ฉลาดมากเลยทำไมถึงอ่านไม่ได้น
1: ะ
0: ครับอันนี้ก็จะทำให้พ่อแม่เนี่ยใช้วิธีลงโทษให้หนักขึ้นแรงขึ้นนะครับเพื่อให้เด็กพยายามมากขึ้นนะครับมีผลเสียทำให้เด็กกลัวการอ่านไปเลยนะคร
1: ับ ยิ่งแย่กว่าเดิมเลยค่ะยิ่งไม่อ่านเลย
0: ใช่ครับยิ่งหนีไปเลยไม่ยอมอ่าน

0: ็มีความเชื่อว่าตัวเองทำไม่ได้เหมือนอย่างในตัวอย่างของสตีเฟนสปีเบิร์กนะครับที่เขาบอกว่าเขามีชีวิตที่แย่มากช่วงนั้นนะครับแต่ว่าเขาผ่านมาได้ด้วยการช่วยเหลือของคุณแม่ช่วยทำการบ้านนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่คุณสปีเบิร์กตอบไว้ในตอนท้ายนะครับก็คือว่ามีคนถามว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปในเวลานั้นเนี่ยเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรนะครับเขาบอกว่าเขาอยากได้แค่2อย่างนะครับอันที่หนึ่งก็คือเขาอยากให้มีคนมาบอกว่าเขาเป็นอะไรนะครับเขาจะได้เข้าใจตัวเองอันที่2นะครับเขาก็อยากให้มีผู้ใหญ่มาช่วยเหลือเขาเขาบอกว่าบางทีอาจจะไม่จำเป็นต้องช่วยเหลือได้ก็ได้นะแต่ให้เขารู้ว่ามันมีคนคอยช่วยอยู่ครับ
1: คำถามที่สงสัยมานานแล้วคุณหมอต้องไขข้อข้องใจให้ได้วันนี้เลยนะคะเราจะช่วยเด็กได้อย่างไรได้บ้างคะควรตัดสินใจบอกเพื่อนๆร่วมชั้นในห้องไหมคะจะเป็นการประจานไหมคะมันจะดีหรือไม่ดีอย่างไรคะคุณหมอคะอาบันมีคำถามจากคุณครูฝากมาถึงคุณหมอค่ะคำถามนี้มาจากครูเจี๊ยบยุวดีนุชทรัพย์จากโรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือค่ะ
2: สวัสดีค่ะครูยุวดีนุชทรัพย์สอนอยู่ชั้นป.1โรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือกรุงเทพมหานครค่ะคือมีคำถามที่สงสัยมานานแล้วค่ะอยู่2ข้ออยากถามคุณหมอมานัดคุณหมอต้องไขข้อข้องใจให้ได้วันนี้เลยนะคะคำถามข้อแรกคือที่สอนมาประสบการณ์การสอน20กว่าปีกับ30ปีเนี่ยค่ะจะเจอเด็กพิเศษทุกปีและสมมุติว่าเด็กพิเศษคนนี้ได้รับการตรวจจากแพทย์แล้วว่าเป็น LD แน่นอนผู้ปกครองพาไปรักษา1ครั้งแต่ไม่ให้การรักษาต่อเนื่องณที่เราเป็นครูรู้ว่าเด็กเป็น LD แล้วและเป็นครูที่ไม่ได้จบการศึกษาพิเศษด้วยเราจะช่วยเด็กได้อย่างไรได้บ้างคะที่ให้สูงสุดถึงขีดศักยภาพของเขาค่ะในฐานะที่เราเป็นครูป.1อ่ะค่ะ
0: ท่าทีจากคุณครูมีความสำคัญมากนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าคุณครูมีท่าทีที่เข้าใจทั้งเด็กและพ่อแม่นะครับเมื่อกี้ที่ได้บอกไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของปฏิกิริยาปกติของการทราบข่าวร้ายนะครับก็คืออยากให้คุณครูเข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมชาติที่คุณแม่เมื่อเผชิญกับข่าวร้ายจะเกิดปฏิกิริยาดังนี้เมื่อคุณครูทราบปฏิกิริยาแล้วก็ไม่ถือโกรธคุณพ่อคุณแม่แล้วนะครับคุณครูก็อาจจะให้ความช่วยเหลือได้เลยนะครับเด็กกลุ่มนี้ก็ต้องการความเข้าใจจากผู้ใหญ่นะครับอย่างน้อยๆคุณครูทราบว่าเขาไม่ได้ขี้เกียจนะเขาพยายามอยากจะทำดีนะครับเพื่อให้ผู้ใหญ่ภูมิใจแต่เขาทำไม่ได้นะครับแต่ว่าแน่นอนเขาจะทำได้ไม่ได้รับความช่วยเหลือนะครับคุณครูก็ให้ความช่วยเหลือนะครับเมื่อกี้ที่คุณครูถามเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าจะสอนยังไงดีนะครับคุณครูไม่ได้จบการศึกษาพิเศษมานะครับจริงๆขั้นตอนการเรียนรู้ด้านการอ่านของเด็กเนี่ยเป็นขั้นตอนปกตินะครับเด็ก LD และเด็กที่เป็นปกติก็มีขั้นตอนเช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าเด็กที่เป็น LD จะต้องสอนซ้ำๆแล้วก็ไปช้าๆนะครับแล้วก็สอนตรงที่เขาติดนะครับช้าๆเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ถ้ายังไม่ได้แม่นยำก็อย่าเพิ่งผ่านไปนะครับมีคุณครูท่านหนึ่งที่หมอเคยไปดูการสอนของคุณครูนะครับที่บางสะพานนะครับคุณครูสอนเก่งมากเลยนะครับคุณครูถามคุณครูว่าคุณครูมีเทคนิคยังไงในการสอนเด็ก LD นะครับคุณครูบอกว่าซ้ำซ้ำแล้วก็ซ้ำนะครับหมายความว่าซ้ำครั้งที่หนึ่งเด็กจำได้ละเด็กก็จะลืมเป็นธรรมชาตินะครับมันก็ซ้ำครั้งที่สองนะครับจำได้แล้วก็ลืมอีกนะครับแล้วก็ซ้ำครั้งที่สามถึงจะจำได้นะครับนักเรียนของคุณครูคนหนึ่งมาเป็นคนไข้ในคลินิกนะครับแล้วก็ผ่านไปประมาณสัก6เดือนถึง8เดือนเด็กเก่งขึ้นเยอะเลยนะครับสะกดเก่งขึ้นมากมากเลยนะครับจนแปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยลงไปดูนะครับคุณครูล้านก็บอกว่าคุณครูสอนไปเลยคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ได้พาไปตรวจหรือบางคนก็พาไปตรวจนะตรวจหรือไม่ตรวจคุณครูก็สอนไปเลยนะครับแล้วก็เทคนิคในการสอนที่สำคัญนะครับอันที่หนึ่งก็คือต้องมีการสอนมากกว่า 3-4 ครั้งต่ออาทิตย์นะครับคุณครูล้านก็ใช้เวลาในช่วงที่เด็กเข้าแถวนะครับเด็กที่เป็น LD ไม่ต้องเข้าแถว
1: ครูน่ารักมากเลย
0: ใช่ครับแล้วขึ้นมาเรียนเลยนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยมีปัญหาในหลายโรงเรียนว่าคุณครูการศึกษาพิเศษบอกว่าทางโรงเรียนไม่ได้จัดเวลาให้เด็กออกมาจากห้องเรียนเพื่อมาเรียนกับคุณครูการศึกษาพิเศษนะครับซึ่งตรงนี้ครูล้านแก้ปัญหาไปเลยก็คือว่าเรียนตอนนักเรียนคนอื่นเข้าแถว
1: ใช้เวลาตรงนั้นเลยก็ไม่มีข้ออ้างเรื่องไม่มีเวลาต่อไป
0: ถูกต้องครับอันที่สองนะครับคุณครูการศึกษาพิเศษหลายท่านบ่นว่าไม่ได้มีห้องนะครับคุณครูร้านก็ให้เรียนตรงบริเวณทางเดิน ระเบียงระเบียงห้องเลยนะครับ
3: ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่
0: ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่นะครับเวลาก็ไม่มีข้อจำกัดนะครับสอนไปเลยครูร้านใช้วิธีการสอนแบบซ้ำๆนะครับตามขั้นตอนนะคุณครูที่สอนภาษาไทยจะทราบอยู่แล้วว่าสระตัวนี้เป็นตัวง่ายตัวต่อไปยากตัวต่อไปยากที่สุดนะครับก็สอนเรียงลำดับไปแบบนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเด็กยังไม่ได้ก็ซ้ำแล้วก็ซ้ำ
3: แสดงว่ามีความใจเย็นนะคะแล้วก็คืออุทิศตัวเองด้วยแล้วก็เข้าใจในเรื่องของการเรียนรู้ของเด็กว่ามันจะมีแพทเทิร์นหรือว่ามีลักษณะนี้ที่ต้องคอยช่วยเหลือหน่อย
0: มีตัวอย่างคุณครูอีกท่านหนึ่งนะครับที่คุณครูจัดการกับความไม่เข้าใจหรือว่าปฏิกิริยาของคุณพ่อคุณแม่ได้ดีมากเลยนะครับคุณครูเล่าให้ฟังบอกว่าพอแจ้งข่าวว่าลูกมีความผิดปกติด้านการอ่านนะครับพ่อแม่โกรธนะครับ
3: ค
0: ุณครูก็แค่ตอบว่าไม่เป็นไรแต่ว่าครูจะช่วยสอนเพิ่มให้นะครับและคุณครูก็เรียกเด็กมาสอนทุกวันตอนเย็นประมาณสัก20นาที30นาทีนะครับ
3: ค
0: ุณครูเล่าให้ฟังว่าผ่านไปประมาณสัก3เดือนนะครับท่าทีของคุณพ่อแม่เปลี่ยนไปเลยนะครับท่าทีของคุณพ่อแม่ก็จะเปลี่ยนไปนะครับกลายเป็นให้ความร่วมมือเพราะรู้สึกดีที่คุณครูได้ให้ความช่วยเหลือมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าส่วนหนึ่งคุณครูช่วยได้เยอะนะครับคุณพ่อคุณแม่ยังไม่เข้าใจคุณครูช่วยไปก่อนแล้วก็ตรงนี้มีส่วนช่วยทำให้คุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนใจได้นะครับ
2: แล้วก็มีคำถามอีกข้อนึงค่ะคุณหมอข้อ2ค่ะถ้าเราพบว่าเด็กเรามีภาวะการเรียนรู้บกพร่องเป็นเด็ก LD หรืออะไรก็ตามแต่เราควรตัดสินใจบอกเพื่อนๆร่วมชั้นในห้องไหมคะควรบอกให้รู้ไหมคะจะเป็นการประจานไหมคะมันจะดีหรือไม่ดีอย่างไรคะควรบอกหรือไม่บอกดีคะ
0: ตรงนี้เป็นอันนึงที่คุณพ่อคุณแม่กังวล นะครับบางทีคุณครูก็กังวลด้วยว่าจะกลายเป็นเหมือนตรากับเด็กหรือเปล่านะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่เป็นเลยนะครับเด็กจะมีความรู้สึกโล่งด้วยซ้ำที่ทราบว่าตัวเองเป็น LD นะครับเด็กๆจะบอกว่าหนูจะได้รู้สักทีว่าหนูไม่ได้โง่นะครับแต่หนูเป็นโรคอันนึงนะครับที่ต้องการความช่วยเหลือแล้วจะดีขึ้นนะครับอันนั้นอันที่1สามารถที่จะบอกเด็กได้เด็กรู้สึกดีด้วยซ้ำนะครับอันที่1อันที่2การเปิดเผยให้กับเพื่อนๆในชั้นก็ไม่พบว่าเกิดปัญหานะครับเพราะว่าโดยมากแล้วเด็กๆในชั้นเรียนประถมเนี่ยจะมีทัศนคติตามคุณครูนะครับถ้าคุณครูมองว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ได้ควรต้องเพื่อนๆคนจะต้องช่วยเหลือกันนะครับเด็กๆก็จะมีท่าทีเชิงบวกนะครับ
3: ครูนี่สำคัญมากเลยนะ
0: ครูสำคัญที่สุดเลยครับที่จะช่วยสร้างบรรยากาศในห้องหรือว่าช่วยทำให้การเรียนรู้ของเด็กคนนี้ประสบความสำเร็จนะครับ
3: ว่าตรงนี้เนี่ยบันฟังแล้วรู้สึกว่าปลดชนวนได้จริงๆเลยนะคะเพราะว่าเด็กจะไม่รู้สึกต่อต้านเรื่องของการเรียนการอ่านการคิดคณิตศาสตร์ต่างๆเพราะว่าทุกคนเข้าใจแล้วก็ยังช่วยกันเสริมวิธีการเรียนรู้ทักษะต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยอย่างค่อยเป็นค่อยไปที่ไม่รู้สึกถูกบีบคั้นเกินไปนะคะ

0: มีคนถามสปีเบิร์กอีกหนึ่งคำถามนะครับคือถามว่าสปีเบิร์กจะบอกกับเด็กๆที่เป็น LD ในรุ่นใหม่นี้ว่ายังไงนะครับจะแนะนำเด็กพวกนี้ยังไงดีนะครับสปีเบิร์กตอบว่าที่หนึ่งมีคนเป็นแบบคุณเยอะมากกว่าที่คุณคิด
1: คุณไม่ได้อยู่เพียงตัวคนเดียว
0: ไม่ได้อยู่คนเดียวใช่ครับไม่ได้เป็นตัวประหลาดนะครับมีคนจำนวนมากเลยเป็นอย่างที่คุณเป็นนะครับอันที่สองการเรียนรู้หรือการอ่านมีวิธีทำให้คุณอ่านได้นะครับแล้วก็อันที่3สปีเบิร์กบอกว่าเมื่อคุณโตขึ้นคุณจะเรียนรู้วิธีเดินผ่าสายฝนโดยไม่เปียกได้เองนะครับหมายถึงว่าในที่สุดคุณจะรู้วิธีที่จะจัดการกับชีวิตคุณได้ในที่สุดนะครับ
1: คืออย่าปล่อยให้เรื่องของ LD อย่างเดียวเนี่ยเป็นข้อจำกัดในการที่เราจะใช้ชีวิตหรือว่าไปประสบความสำเร็จด้านอื่นๆที่เรามีความสามารถอยู่มากมายนะคะ
0: ใช่ครับอันนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่สปีเบิร์กบอกไว้นะครับบอกว่าให้คิดเอาไว้เลยว่าภาวะบกพร่องด้านการอ่านเนี่ยไม่สามารถดึงคุณมาจากความสำเร็จ
1: นี
0: ่ครับจริงๆเด็ก LD ก็ไม่ได้มีแต่ข้อเสียนะครับเด็ก LD เป็นมีข้อดีหลายอย่างเลยนะครับอันที่หนึ่งก็คือเด็กก็จะแกร่งนะครับเพราะว่าได้รับเขาเรียกอะไรครับลำบากมาเยอะนะครับอาจจะไม่เหมือนเด็กสมัยนี้ที่บางทีลำบากนิดเดียวแล้วก็ท้อไปแล้วนะครับแต่เด็กเอลดีเด็กใช่ครับเด็กเอลดีก็จะไม่ท
1: ้
0: อนะครับเพราะว่าเขาได้รับความลำบากมาเยอะนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองเด็กเอลดีเท่าที่หมอเจอเนี่ยมีจิตใจดีนะครับเขาก็จะอยากช่วยคนอื่นเขาจะเข้าอกเข้าใจความลำบากของคนอื่นนะครับซึ่งอันเนี้ยทำให้เด็กเอลดีหลายคนเป็นที่รักของ

0: ครูนะครับเป็นที่รักของเพื่อนๆนะครับแต่ก็แน่นอนมีเด็กอดีตจำนวนหนึ่งที่เพื่อนๆยังไม่เข้าใจแล้วร้อนนะครับแต่ว่าเมื่อเพื่อนๆเข้าใจแล้วโดยมากจะเห็นข้อดีของเขาซึ่งมีหลายอย่างแตกต่างจากเด็กทั่วไปนะครับ
1: พอฟังแบบนี้แล้วนะคะยิ่งรู้สึกแล้วว่าเราจะต้องพยายามเข้าใจแล้วก็ให้กำลังใจคนที่เป็น LD นะคะเขาก็เป็นดอกไม้ดอกหนึ่งที่รอวันบานออกมาแล้วก็บานได้สวยงามงดงามไม่แพ้ใครเลยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์มนัสสูงประสิทธิ์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณมากนะคะคุณหมอวันนี้รายการปลดชนวนปวนใจก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแต่รับรองว่าตอนหน้ายังมีเรื่องที่น่าสนใจรออยู่ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: พี่กระเป๋าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เอาเฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

กิจเนี่ยมันมีคำว่าหยุดนิ่งจะเห็นว่าบริษัทเกิดขึ้นมาใหม่อะไรอะไรก็ชื่อโลจิสติกถ้าเราผลิตสินค้าแล้วไม่มีการนำจากที่ผลิตไปหาผู้บริโภคได้เนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าสิ่งของประชาชนทุกอย่างตอนนี้ต้องเกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์

0: โลจิสติกส์อีกหนึ่งอาชีพที่แปลกใหม่สำหรับคนไทยแต่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจอย่างยิ่งหลายคนยังสงสัยว่าอาชีพนี้คืออะไรไปทำความรู้จักกับอาชีพนี้ให้มากขึ้นนักจัดการโลจิสติกส
1: ์สวัสดีครับผมสุนทรศศรีกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยโบฮีเมียนโลจิสติกส์เราให้บริการครบวงจรเป็น One Stop Service นะครับเกี่ยวกับโลจิสติกส์ครบวงจรเลย
0: คุณสุนทรศศรีผู้บริหารบริษัทไทยโบฮีเมียนโลจิสติกส์จำกัดจากเด็กใช้แรงงานที่ท่าเรือคลองเตยสู่ผู้บริหารบริษัทด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่เชื่อว่าธุรกิจโลจิสติกส์จะต้องเติบโตในอนาคตแน่นอน
1: โลจิสติกส์ทุกคนจะมองว่ามันคือการขนส่งแต่จริงๆแล้วโลจิสติกส์เนี่ยมีมากกว่าขนส่งขนส่งคือเป็นส่วนหนึ่งของโลจิสติกส์เท่านั้นเองถ้าถามว่าโลจิสติกส์คืออะไรโลจิสติกส์ก็คือการนำสินค้าหรือว่านำของข้อมูลจากต้นทางไปถึงปลายทางหรือว่าจากผู้ซื้อไปถึงผู้ขายเนี่ยเพื่อให้ลดต้นทุนให้มากที่สุดจะทำยังไงประหยัดค่าขนส่งจะทำยังไงให้ประหยัดเวลาหรือเราใช้กันง่ายๆคือว่าถูกต้องถูกเวลาถูกสถานที่และถูกเงินนี่คือนิยามของโลจิสติกส์ประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นฮับด้านโลจิสติกส์ของในAC ปัจจุบันนี้โลจิสติกส์เนี่ยครอบคลุมทุกธุรกิจธนาคารก็ใช้โลจิสติกส์มาเกี่ยวข้องข้อมูลเอกสารต่างๆต้นทางถึงปลายทางตอนนี้จะทำยังไงให้เอกสารใช้น้อยที่สุดเร็วที่สุดร้านค้าสะดวกซื้อต่างๆมี DC คือ Distribution Center เพื่อที่นำสินค้ากระจายไปแต่ละภูมิภาคให้ลดราคาได้มากที่สุดอาชีพนี้ผมบอกตรงว่าไม่มีตกงานหรอกเพราะว่ามันเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตอนยังเด็กนะเราไม่มีเงินจบมาม .6 มาปุ๊บหางานทำเพื่อมีเงินใช้ในการเรียนก็พอดีมีคนที่รู้จักท่าเรือคลองเตยผมก็เลยขอไปทำงานกับเขากลางวันก็ขี่วินมอเตอร์ไซค์กลางคืนก็ไปทำงานข้างเรือถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่พอทำมันก็ได้เงินตอนที่มาท่าเรือคลองเตยเนี่ยเด็กบ้านนอกเข้ามาโอ้โหไม่เคยเห็นตู้คอนเทนเนอร์มันใหญ่ขนาดนี้เรือมันใหญ่ขนาดนี้มันทำงาน24ชั่วโมงมันได้เงินกันเยอะแยะมากงานด้านนี้มันต้องโตแน่ๆในอนาคตซึ่งผมเห็นแล้วผมก็ต้องทำยังไงให้เรามาทำงานด้านนี้วันหนึ่งเราจะได้เป็นผู้บริหารด้านนี้ไหมเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดคือต้องเรียนออกจากบ้านมาตอนที่ม.6มีเงิน500บาทค่ารถ270ที่เหลืออยู่เราจะอยู่ยังไงให้ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าวันนี้จะต้องมีเงินถึงจะเรียนได้ณตอนนั้นคือเราเป็นแค่กรรมกรคนหนึ่งถ้าเรายังทำแบบนี้เราไม่เรียนหนังสือรับรองเราไม่โตขึ้นแน่นอนมีโอกาสพี่แนฟิตเขาขาดคนไปทำเอกสารผมก็เข้าไปทำเอกสารข้างในเขาให้ทำอะไรทำหมดเลยนะเพื่อเรียนรู้เพื่อหาเงินเอาตัวเองเรียนหนังสือให้ได้ถ้าเรือแหลมฉบังเปิดไม่มีใครมาที่แหลมฉบังเพราะว่าแหลมฉบังเปิดใหม่มันแห้งแล้งกันดานมากผมเป็นรุ่นแรกที่เข้ามาที่แหลมฉบังณตอนนั้นถ้าเรือแหลมฉบังใหญ่กว่าถ้าเรือคลองเตยเยอะมากหลังจากนั้นสักพักหนึ่งมหาลัยบูรพาเขาเปิดคณะการจัดการด้านการขนส่งยังไม่ใช่คณะโลจิสติกส์ด้วยเราทำงานด้านนี้ผมไปสมัครสอบพอดีสอบได้อายุมากกว่าเพื่อนประมาณ9ปีแต่

ก็ต้องดิ้นรนเรียนให้ได้ผมเรียนจนจบปริญญาตรีด้านโลจิสติกส์นะฮะจากที่ทำงานเดิมเราก็ขยับขึ้นตำแหน่งเราขยับขึ้นผมก็เลยว่าเอ๊ะอดทนอีก2ปีเรียนต่อปริญญาโทหน้าที่การงานเราก็สามารถที่จะไปสมัครที่จะโตขึ้นตามระดับผมอยู่สายเรือมาทั้งหมด10ปีนะฮะแล้วก็ไปอยู่บริษัทขนส่ง1ปีแล้วไปอยู่บริษัทด้าน ICD อีก2ปีนะหลังจากนั้นปุ๊บออกมาทำด้าน Warehouse อีก5ปีเบ็ดเสร็จทั้งหมด17ปีหลังจากนั้นปุ๊บผมออกมาทำเมียวหลังเปิดบริษัทกับเพื่อนแล้วก็มีผู้ใหญ่ชวนมาทำเป็นบริษัทเรือข้ามชาติเลยนะโลจิสติกส์ข้ามชาติเลยนะอยู่ได้2ปีอายุก็เยอะขึ้นประสบการณ์ก็มากขึ้นก็เลยมาหุ้นกันเปิดบริษัทเป็นบริษัทไทยโบฮีเมียนเวลาทำงานหรือว่าเวลาเรียนพยายามศึกษามันให้ละเอียดสมมติว่าเราเก่งด้านนี้โฟกัสไปด้านนี้ให้ทะลุโป่งก่อนอย่าทำว่ารู้อันนี้นิดหนึ่งรู้อันนี้นิดหนึ่งมันจะทำให้เรารู้ไม่จริงเพราะฉะนั้นเวลาทำงานด้านโลจิสติกส์เนี่ยคุณทำแวร์เฮาส์คุณต้องเรียนรู้เรื่องแวร์เฮาส์ให้เก่งพอเก่งปุ๊บเนี่ยคุณมาเรียนรู้เรื่องทรานสปอร์ตพอเรียนรู้เยอะปุ๊บเนี่ยเราก็จะมองโลจิสติกส์เป็นภาพรวมเวลาเขาพูดด้านไหนมาปุ๊บเรารู้เราสามารถตอบโจทย์ต่างๆได้เนี่ยเราจะโตและไปเร็วกว่าจะก้าวขึ้นมาถึงวันนี้ก็หนึ่งต้องอดทนถ้าตั้งใจทำต้องทำจริงๆนะแล้วก็ว่าสายสำหรับการเรียนอย่าบอกว่าทำไม่ได้ถ้าคุณยังไม่ลองทำในโลกนี้ถ้าเราตั้งใจทำจริงมีโอกาสมาคว้าและทำให้ได้ที่สำคัญคือถ้าเป็นผู้บริหารอย่าหวงความรู้อย่าคิดว่าสอนเขาแล้วเขาจะมาเก่งกว่าเราสร้างคนรุ่นใหม่มาแทนเราประเทศเราก็จะก้าวขึ้นถ้ามีคนที่มีความรู้มากขึ้น

0: เมื่อพูดถึงโลจิสติกหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเพียงแค่เรื่องของการขนส่งเท่านั้นใช่ไหมแต่ความจริงแล้วโลจิสติกยังเกี่ยวข้องกับอะไรได้อีกหลายอย่างและนี่คือส่วนหนึ่งของงานด้านโลจิสติกแพ็กเกจจิ้งการคัดเลือกบรรจุภัณฑ์เพื่อมาใช้บรรจุสินค้า Warehouse Management การจัดการคลังสินค้า Distribution Center ศูนย์กระจายสินค้าเพื่อให้เกิดการกระจายสินค้าได้อย่างทั่วถึง
1: ซึ่งเรายกตัวอย่างณตอนนี้ที่ร้านลูกค้ามาสมมติเป็นเรื่องของร้านตู้ดับแรกเนี่ยคือเราต้องวางแผนว่าสิ่งที่เรามีอยู่เพียงพอกับลูกค้าที่ต้องการไหมใช้เวลาในการทำงาน24ชั่วโมงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราต้องมีการแบ่งงานเพราะฉะนั้นเราต้องมานั่งคุยกันสรุปงานกันประชุมร่วมกันว่าใครรับผิดชอบตัวไหนงานไหนอะไรต่างผมก็จะเป็นคนคิดแล้วก็ส่งงานมอบงานให้กับหัวหน้างานแต่ละแผนกไปดำเนินการหน้าที่ของตัวเองเมื่อเรารู้คอสทั้งหมดปุ๊บเราก็จะมาทำแล้วว่าคอสที่เราได้กับราคาที่เราเสนอไปมันได้ไหมทำแล้วกำไรหรือขาดทุนทีมงานผมเองก็ต้องมากลุ่มคอสของตัวเองที่มีอยู่ว่าบริหารยังไงก็ได้ให้อยู่ในตัวเลขตรงนั้นสำคัญที่สุดก็คือบริษัทที่เราเปิดขึ้นมาตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มไหนถ้าไม่มีทีมตลาดเราอยู่แบบเฉยๆลูกค้าวิ่งมาหาบอกเลยว่าหางานยากปัจจุบันเราต้องเข้าหาลูกค้าแข่งขันกันวัดกันตรงไหนเราไม่ใช่ว่าไปเอาราคาต่ำสุดใครราคาต่ำสุดคนนั้นได้งานจริงๆแล้วถ้าเกิดทำแบบนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าธุรกิจด้านโลจิสติกไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเอาโซลูชันเอาผลงานเอาอะไรที่ดีสุดไปให้เขาดูการทำราคาต่ำไม่ใช่ว่าได้สิ่งที่ดีเสมอไปเพราะฉะนั้นทำงานไงก็ได้ให้มันลูกค้าพอใจบริษัทไม่ขาดทุนทำงานไม่เกิดปัญหาพนักงานที่สำคัญสุดพนักงานพอใจด้วยคุณสมบัติของคนที่มาทำงาน

ด้านนี้ขอเพียงอย่างเดียวคือ1รักองค์กรใจในเรื่องของการให้บริการนะฮะลบแอททิจูดในเรื่องของว่าถ้าเราไปทำไปปุ๊บมันจะได้อะไรกลับมาเงินเดือนเราจะขึ้นไหมนู่นนี่นั่นทั้งหมดถ้าคุณทำดีรับรองเงินเดือนขึ้นงานที่ได้รับมอบหมายเนี่ยขอจริงๆสำคัญที่สุดขอให้ทำเต็มที่ศึกษางานเขาเรียกว่าถ้าเราใส่ใจกับงานนะรับรองไม่ว่าคุณทำงานด้านไหนนะรับรองว่ามันจะดีแน่นอนยิ่งปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่เวลาทำงานทุกคนทำงานไม่ถึง 100% หรอก 30% ผมเชื่อเนี่ยนั่งเล่นโทรศัพท์กันทำงานด้านโลจิสติกอย่านั่งอยู่กับที่อย่าอยู่กับโต๊ะแล้วนั่งเขียนทำงานต้องออกไปดูหน้างานโลจิสติกคือมันจะมีงานโอชั่นต่างๆที่ต้องแก้ปัญหาตลอดไม่มีหยุดนิ่งนะฮะเราจะต้องไม่กลัวปัญหาจะต้องโฟกัสเข้าไปแก้ปัญหาของมันใครจะได้ที่มาทำด้านโลจิสติกขอเพียงศึกษาตั้งใจรับรองผมเชื่อว่าทุกคนทำได้โลจิสติกมันมีหลายแบบมากมีทั้งแวร์เฮ้าส์ทรานสปอร์ตเรื่องบุ๊กิ้งเรือเรื่องคัสตอมพยายามเรียนรู้ให้เยอะคุณจะเป็นผู้นำในด้านโลจิสติกในอนาคตตอนนี้ต่างชาติเองเขาให้ความสำคัญด้านนี้มากสิงคโปร์เป็นเบอร์หนึ่งด้านโลจิสติกเพราะอะไรเขาใช้คนในการทำงานเขาใช้สมองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามทำงานในการใช้สมองให้มากขึ้นเวลาเราแน่นเราความรู้เราแน่นเรารู้เราไปคุยที่ไหนต่างๆลูกค้าเขาเชื่อถือมีโซลูชันทำตอบให้เขาได้ปุ๊บรับรองโลจิสติกที่คุณทำมันก็จะเริ่มประสบความสำเร็จดับแรกที่คำถามที่เยอะที่สุดก็คือจบแล้วไปทำงานอะไรได้บ้างเงินเดือนเท่าไหร่ถ้าจบด้านโลจิสติกไม่ต้องห่วงว่าไม่มีงานทำมีเยอะแน่นอนเพียงแต่ว่าคุณจะเลือกงานไหมโลจิสติกเนี่ยมันสิ้นสุดไหมณตอนนี้มันไม่มีสิ้นสุดคำว่าตำแหน่งนะครับที่สูงสุดก็คือเจ้าของบริษัทนะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็คือบริษัทข้ามชาติต่างๆเนี่ยภาษาสำคัญที่สุดเมื่อก่อนเองผมก็ไม่ได้เรื่องภาษาเลยส่วนใหญ่ก็ไม่กล้าที่คุยหรือว่าต่างๆใครเก่งด้านภาษานะฮะจะไปเร็วมากเพราะว่าตอนนี้โลจิสติกเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ประเทศไทยมันออกไปทั่วโลกคือโลจิสติกเองเนี่ยมันไม่มีคำว่ายึดติดว่าจบอยู่ตรงนั้นแต่เวลาทำงานจริงมันเจออุปสรรคเยอะแยะมากมายเจอปัญหาที่เข้ามาถ้าเรามีหลีดทางเวลาปุ๊บแต่บางอันเราควบคุมไม่ได้ฝนตกน้ำท่วมรถติดสารพัดพวกนี้เรื่องโลจิสติกเนี่ยพวกนี้มาเกี่ยวข้องกับปัญหาหลักเลยอย่างทางสปอร์ตเนี่ยบางที24ชั่วโมงงานดึกๆปัญหาปุ๊บเราก็ต้องออกมาแก้ปัญหาทุกอย่างมันจะต้องมีแก้ไขปัญหาให้ได้

0: สวัสดีครับชื่อนายศิรภาสปานสมสวยเรียนอยู่มหาวิทยาลัยมอบูรพาคณะโลจิสติกสาขาการจัดการโลจิสติกชั้นปีที่3ครับเพราะเป็นสาขาใหม่แล้วก็สายการงานมันกว้างครับเปิดกว้างทำให้เราสามารถหาลู่ทางทำงานได้เยอะครับผมอยากทำงานทางด้านแวร์เฮาส์ครับผมแวร์เฮาส์ก็จะเป็นงานแบบทางด้านจัดสินค้าโครงคลังเช็คสต็อกสินค้าคอยควบคุมสินค้าภายในครับชอบงานที่มันลงมือปฏิบัตินะครับผมเลยคิดว่าแวร์เฮาส์มันเหมาะสมกับผมตอนนี้ประเทศไทยก็กำลังมาแรงนะครับทางด้านโลจิสติกส์เพราะว่าเราได้มีการใช้เรือขนส่งสินค้านำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมากขึ้นนะ
1: สวัสดีค่ะชื่อนางสาวพรพันธ์เอี้ยผาค่ะกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยบูรพาคณะโลจิสติกส์สาขาการจัดการโลจิสติกส์ชั้นปีที่3ค่ะหนูเองอ่ะเป็นคนที่ชอบอะไรที่แปลกใหม่อยากเรียนคณะที่แปลกใหม่สายงานที่แปลกใหม่ก็เลยตัดสินใจไปซื้อหนังสือแอดมิชชั่นมาแล้วก็หาดูคณะแล้วมาเอะใจเอ้ยคณะโลจิสติกส์ไม่เคยได้ยินมาก่อนเป็นคณะเดียวในประเทศไทยด้วยนะตอนนั้นนะคะเป็นคณะโลจิสติกส์เพราะว่าแบบที่มหาวิทยาลัยอื่นเนี่ยจะอยู่ในสาขามากกว่าแต่คือที่เนี่ยเป็นคณะที่เดียวอยากเป็นแพลนเนอร์ค่ะในเดือนนี้ใช้วัตถุดิบขนาดไหนเยอะแค่ไหนในการเข้าไลน์การผลิตเราก็สามารถไปคุยกับซัพพลายเออร์เพื่อขอ

0: ็สั่งซื้อวัตถุดิบมาเข้ารายการผลิตแล้วก็เป็นการหาเซฟตี้สต็อกก็พวกแบบสินค้าของดองไว้ต้องใช้ความคิดอยู่เสมอตลอดเวลาคือค่ะความคิดได้ลดแล่นตลอด
1: สวัสดีครับผมอาจารย์กรราวังรองคณบดีคณะโลจิสติกปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการนิสิตครับในเชิงของประวัติศาสตร์นะครับโลจิสติกคนที่คิดเอาระบบตรงนี้มาใช้ก็คือกองทัพของอเมริกานะครับเพราะเขามีกองทัพมีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกใช่ไหมครับนั่นเรื่องของการส่งกำลังบำรุงทั้งหลายนั้นถามว่ามันใหม่ไหมคณะนี้ตั้งมาปีนี้เป็นปีที่17คือถ้า17ปีผมว่ามันก็คงไม่ใหม่สักเท่าไหร่แล้วแหละนะครับเพียงแต่ว่าโดยคนทั่วไปก็อาจจะยังรู้จักมันน้อยหน่อยนะครับคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่ามันคือขนส่งเพราะว่าขนส่งมันเห็นค่อนข้างชัดเราเห็นเรือเราเห็นรถยนต์เราเห็นเครื่องบินแต่ขณะที่กระบวนการอื่นๆมันเป็นเหมือนนามธรรมนะครับเช่น warehouse การจัดการคลังสินค้าจริงๆมันมี activity ค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ10กว่า activity มันกระบวนการจัดการโลจิสติกถึงค่อนข้างที่จะ popular ขึ้นมาในยุคสัก10ปีที่ผ่านมาค่อนข้างมากเพราะเขาสามารถที่จะลดต้นทุนกระบวนการผลิตลงได้เยอะมากโดยที่เขาไม่ต้องไปลดคุณภาพของสินค้าคณะโลจิสติกนะครับอยู่ในมหาวิทยาลัยบูรพานะครับเรามีระดับปริญญาตรีเนี่ยตอนนี้นะครับ4สาขาอันดับแรกก็เป็นสาขาวิชาวิทยาการเดินเรืออันนี้ก็ซัพพอร์ตเพื่อไปอยู่ทำงานบนเรือสินค้าเดินทะเลระหว่างประเทศนะครับสาขาที่2เป็นสาขาการจัดการอุตสาหกรรมพณิชย์นาวีก็เป็นอุตสาหกรรมที่ไปตอบโจทย์ทางด้านของท่าเรือต่างๆนะครับด้านธุรกิจเรือสินค้าเดินทะเลระหว่างประเทศทางด้านธุรกิจของอู่ต่อและซ่อมเรือนะครับสาขาที่3คือสาขาการจัดการโลจิสติกนะครับมีทั้งแวร์เฮาส์มีทั้งจัดซื้อซึ่งตรงนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ไปกลุ่มของโรงงานอุตสาหกรรมค่อนข้างต้องการกลุ่มนี้มากนะครับและสาขาที่4น้องใหม่ก็คือสาขาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกเนี่ยเป็นสาขาที่เขาจะเน้นในส่วนของการติดต่อการค้าระหว่างประเทศ
2: ปี1จะเป็นการปูพื้นฐานของมัธยมครับปี2นะครับเราจะเรียนเป็นวิชาของคณะครับผมก็จะเรียนเป็นวิชาพื้นฐานที่ควรเรียนในโลจิสติกส์ครับ
0: ส่วนปี3นี้จะเป็นวิชาคณะทั้งหมดมีวิชาทรานสปอร์ตวิชาเฟรทวิชาแวร์เฮาส์วิชากลยุทธ์ออกแบบกลยุทธ์วิชาการตลาดวิชาการจัดซื้อจัดหาปี4จะฝึกสหกิจค่ะฝึกสหกิจนี้คือเป็นการฝึก4เดือนขึ้นไปแล้วก็จะมีการทำโปรเจกต์จบด้วยสำหรับคนที่ชอบก็น่าจะเป็นคนที่ชอบคิดค้นชอบพยากรณ์แบบมีเหตุผล
2: ก็คิดว่าน้องๆควรฝึกคำนวณเพิ่มขึ้นครับเพราะว่าวิชาที่เรียนที่นี่ก็มีแต่คำนวณเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ควรฝึกภาษามากขึ้นเพราะว่าเราต้องใช้ในการซื้อขายต่างประเทศนะฮะก็ต้องเอามาใช้ประยุกต์ใช้ครับผม
1: คือเรารับเฉพาะวิทย์คณิตและสิ่งคำนวณนะครับณปีนี้เนี่ยก็ยังเป็นเรื่องของการคือรับตรงของมหาวิทยาลัยบูรพากับแอดมิชชั่นนะครับซึ่งส่วนของเด็กวิทยานิสก็จะเป็นแกดแพท1แพท2นะครับถ้าเป็นสิ่งคำนวณก็แกดกับแพท1อีกสิ่งหนึ่งที่บวกพลัสเข้ามาก็คือเรื่องของ GPA อันนี้ก็ต้องสะสมกันมาตั้งแต่มาปลายครับว่าสะสมบารมีกันได้มากขนาดไหนครับ
2: สำหรับคณะโลจิสติกส์ผมเข้ามาด้วยวิธีแอดมิชชั่นครับผมก็เตรียมตัวสอบด้วยการอ่านหนังสือไปเรียนพิเศษนะครับบางทีก็พิมพ์พวกข้อสอบมาฝึกทำครับผมข้อสอบก็แกะแผดทั่วไปครับก็เคล็ดลับเหรอผมก็ฝึกทำมั้งครับฝึกทำบ่อยๆเยอะๆก็น่าจะได้ครับผม
0: เวลาทำข้อสอบแอดมิชชั่นใช่ไหมคะถ้าเราเนี่ยลังเลแบบข้อนี้เฮ้ยไม่มั่นใจว่าจะตอบอะไรดีไปทำข้ออื่นก่อนค่ะแล้วก็ค่อยกลับมาทำทีหลังก็ได้เพราะว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาเป็นการลดต้นทุนเวลาอย่างนึง
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านโลจิสติกส์สถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะโลจิสติกส์มหาวิทยาลัยบูรพาสาขาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศภาควิชาพาณิชยศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชานอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
1: เมื่อเรียนจบแล้วคุณจะไปทางไหนคุณจะไปยังไงคุณจะต้องเรียนรู้ที่จะหาตัวตนที่ใช่ของคุณเองแล้วก็ไปทางของคุณแล้วก็พัฒนาเองต่อไปนะครับเพราะนั้นก็ถ้าชอบการที่จะได้บริหารจัดการโลจิสติกส์ ก็เป็นศาสตร์หนึ่งที่แนะนำนะครับ
4: อย่าไปยึดติดอยู่กับอาชีพเดิมๆที่ต้องวิศวะอย่างเดียวจะต้องบัญชีจะต้องเป็นอะไรต่างแต่ตอนนี้คือโลจิสติกเนี่ยมีงานแน่นอนส่วนใหญ่ทุกคนกลัวว่าเรียนด้านนี้แล้วไปทำงานอะไรทำงานด้านไหน

0: ออยเองออยคิดว่าออยเลือกถูกมากค่ะเพราะว่ารู้สึกสนุกกับการเรียนคือออยเป็นคนชอบคิดรู้สึกว่าได้คิดตลอดเวลาได้ลงพอได้ลงมือทำแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่จริงๆค่ะนะสาขานี
1: ้บางทีการที่ใช้การจัดการโลจิสติกที่มันเหมาะสมถูกที่ถูกเวลามันทั้งลดต้นทุนมันทั้งทำให้การทำงานมันง่ายขึ้นมันทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดูสมูทขึ้นด้วยการนำหลักการของโลจิสติกมาใช้มันเนี่ยบางครั้งหลายๆเรื่องก็เอามาประยุกต์ใช้กับตัวเองเปิดโลกทัศน์ค่อนข้างเยอะ
2: เรื่องโลจิสติกเนี่ยมันผูกพันกับผมตั้งแต่ผมเริ่มทำงานนะฮะจนปัจจุบันนี่คือโลจิสติกเต็มตัวแล้วในหัวใจผมในกายผมคือเกี่ยวโลจิสติกถามว่าผมรู้เรื่องโลจิสติกเยอะไหมณตอนนี้เองผมยังรู้ไม่เยอะเพราะมันต้องมีอะไรที่เข้ามาเยอะแยะมากเพราะฉะนั้นต้องศึกษาไปเรื่อยๆถ้าใจมันอยู่ตรงนี้แล้วนะครับแล้วทำงานกับมันแล้วมีความสุขรับรองมันก็จะออกมาดีเองผมชอบงานด้านนี
3: ้ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
4: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
5: นายคือใครเนี่ย
4: ฉันชื่อ DLTV
5: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
4: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
5: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
3: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นประกาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
6: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
7: โอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะโน้นนัฐการประสบสายพรกุลนะคะก็ในวันนี้นะคะเราจะพูดคุยถึงเรื่องการเรียนรู้ของเด็กๆซึ่งก็จะเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสต่างๆทั้ง6ไม่ว่าจะเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจนะคะรวมไปถึงรูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อ